0: วัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
4: ้ CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:00 นโดยประมาณไปจนถึง 8:30 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์วิชัยรัตน์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกฤตวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
10: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านนะครับเวลาเช้านี้ประมาณ8โมงตามเวลาประเทศไทยนะครับเราต้องลุ้นนะส่งกำลังใจนะไปให้น้องเนเน่นะเพราะว่าเราจะรู้ผลการโหวตของชาวอเมริกันแล้วล่ะว่าเธอจะได้เป็นแชมป์อเมริกันคอทาเลนต์หรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้แสดงสดเรียบร้อยไปแล้วในรอบสุดท้ายไฟแนลนะคุณวันหลายคนคงได้ดูกันไปแล้วล่ะเพียงแต่ลุ้นอย่างเดียวตอนนี้ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เท่านั้นนะก็เป็นอะไรที่แม่เป็นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายสำหรับประเทศไทยในกระบวน
9: นะคะแล้วก็วันนี้น้องเหนือจากจะลุ้นผลนะคือวิเชษเราเนี่ยนะดิฉันต้องสารภาพดิฉันก็ไม่ใช่สายรับฟังเพลงดนตรีร็อกนะแต่ก็ยอมรับว่าวงนี้เขาดังจริงจนได้ยินชื่อ ได้ยินชื่อแน่นอน Linkin Park นี่ล่าสุดเลยนะสดๆร้อนๆเพราะว่าดิฉันตามเพลง Influ ที่เขาตามเรื่องของเนเน่นะคะเป็นน้องอินฟลูเอนเซอร์คนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเขาใช้ชื่อว่าร้านเด็ดอเมริกาเนาะเขาก็จะเข้าไปดูเนเน่มาตั้งแต่แรกๆแล้วจนกระทั่งรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนะนี่เขาโพสต์ล่าสุดเองคุยเชษเนเน่เนี่ยดีใจมากแล้วเธอก็ชูป้าย Linkin Park คือสรุปแล้วเนี่ยคือเขาก็ต้องคัดเอาผู้เข้าแข่งขันที่ต้องบอกว่าต้องมีฝีไม้ลายมือที่ถือว่าแบบเด่นจริงๆเนาะไปเล่นประกบเพราะว่าวงเนี้ยเขาแจ้งแล้วว่าเขาจะมาเล่นที่รายการอเมริกา Got Talent นะคะปรากฏว่าคุณที่ทำเพจชื่อร้านเด็ดอเมริกาเขาโพสต์ไว้บอกว่าต้องลุกเป็นไฟน้องเนเน่ยืนยันแล้วจะขึ้นโชว์พิเศษกับวง Linkin Park ในวันประกาศผลแชมป์อเมริกา Got Talent วันนี้8โมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณเท่าไหร่ล่ะนี่เรา7โมงฮะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งวันประกาศผลรายการชิงแชมป์นะก็คือผู้ที่ได้เป็นแชมป์จากการโหวตเพราะว่ากรรมการเนี่ยถึงจะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูคลิปของการแสดงของเนเน่แล้วเราเห็นปฏิกิริยาของกรรมการเราก็ไม่ต้องพูดเลยว่าถ้ากรรมการกดให้คงกดได้ทั้ง4โหวตนะคุณเชษฐ์แต่ปรากฏว่าเขาก็คอมเมนต์ไปในทางที่เรียกได้ว่าทิศทางเป็นเอกฉันท์เลยว่าชมน้องเนเน่หมดนะคะแต่ว่าชัยชนะของเนเน่จะมาจากการโหวตทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขาบอกว่าไปถึงปาเตริโก้ด้วยนะคุณเชษฐ์เขาก็มีการรณรงค์บอกว่าคนไทยอ่ะโหวตให้เนเน่เต็มร้อยอยู่แล้วสำหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกาแต่เนเน่จะชนะใจคนอเมริกันด้วยหรือเปล่านะจะชนะใจแฟนๆที่อยู่ในพื้นที่ของปาเตริโก้นะประเทศปาเตริโก้ด้วยหรือเปล่านะคะปรากฏว่าเดี๋ยว8โมงเช้าวันนี้เขาจะประกาศผลแต่เนเน่ได้ขึ้นโชว์กับ Linkin Park ซึ่งก็เป็นอะไรที่ตัวเธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากเพราะเนเน่เคยโพสต์ไว้ใช่ไหมคะบอกว่าก็อยากจะเล่นกับวงนี้โอ้โหคุณเชษเด็กสาวไทยอายุ16ปีได้ประกบกับวงดนตรีร็อกที่เป็นตำนานวงหนึ่งของโลกนะคุณเชษเอาเป็นว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์แต่โมเมนต์นี้มันก็เป็นอะไรที่แบบที่สุดยอดอ่ะพูดได้คำเดียวว่าสุดยอดอ่ะ
10: ก็คุณพ่อของเนเน่ก็โพสต์ก่อนหน้านี้แล้วครับว่าตอนนี้แหละที่พาสเนี่ยก็จะมาเล่นนะเล่นสดละนะแล้วก็น้องเนเน่ก็มีโอกาสเนี่ยที่จะต้องประกบแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยโอ้คือลองนึกภาพดูนะคือวงดนตรีเหล่านี้ก็เป็นวงร็อกในตำนานทั้งหมดนะที่เนเน่เขาเล่นมาเนี่ยในยุค80ยุค90ต่อมายุค2000หน่อยนึงนะอย่างเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นยุค2000นะ2,000 ต้นๆแล้วกันปี2003นะที่เพลงเป็นถูก cover โดยเนเน่เนี่ยแต่จริงๆแล้วด้วยความที่คุณพ่อนั่นก็เป็นคนที่ชอบดนตรีร็อกเนี่ยตอนร็อกในยุค80อย่างเงี้ยนะซึ่งมันมีวงดังเยอะเลยนะต่อเนื่องยุค90ก็เลยทำให้ลูกนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากพ่อนั่นแหละเพราะพ่อนั้นชอบเพลงเหล่านี้ก็เลยเล่นเพลงเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นซึ่งปกติแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยฟังไม่ก็เล่นเพลงพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณพ่อเนี่ยนะมีอิทธิพลในแง่ของการที่ทำให้คุณลูกเนี่ยเนี่ยก็สนใจดนตรีแนวนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับเด็กๆทั่วไปไงปกติเด็กวัย16เนี่ยก็คงไม่ได้สนใจแนวเพลงแบบนี้นะก็สนใจแนวเพลงทั่วไปสมัยใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ว่านี่ก็ถือเป็นอะไรที่มันพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปปลุกกระวนถ้าใครได้ดูรีแอคนะผมดูรีแอคของบรรดานักดนตรีนะนักสอนเรื่องของร้องเพลงนะของต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่รีแอคต่อเนเน่เนี่ยกูรอนเชื่อไหมว่าผลของการที่แต่ละคนรีแอคเนี่ยนะโอ้โหยอดการเข้ามาชมการรีแอคเนี่ยนะตกเป็นหลักแสนและก็หลายแสนอ่ะอันนี้ก็มีผลนะแล้วคนที่รีแอคก็ส่วนใหญ่ก็จะโหวตให้แล้วผมไปดูในคอมเมนต์ของคนที่รีแอคเนี่ยส่วนใหญ่บอกโหวตให้แล้ว8เสียงในบ้านนี้7เสียงในบ้านนี
9: ้
10: โอ้มันมีอิทธิพลจริงๆการรีแอคเนี่ยของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องวงการดนตรีเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้นะมีผลต่อการโหวตแต่เราก็ต้องไปลุ้นกันในตอนสุดท้ายนั่นแหละว่าคนบริการจะส่วนใหญ่จะเห็นด้วยนะกับแนวเพลงแบบนี้หรือเปล่าที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง หรือว่าอาจจะบอกว่ามันหนักไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคุณรันอันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมและก็ความชื่นชมนะหรือแนวที่คนบริการทั่วไปเขาจะโหวตกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมว่าเราจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็ไม่รู้นะเราก็ถือประสบความสำเร็จและหลักคุณวันโอ้โหระดับเนเน่และประเทศไทยขนาดนี้มาได้ขนาดนี้อย่างที่เนเน่เขาพูดให้สัมภาษณ์บนเวทีนั่นแหละจะมาเออนั่นแหละ
9: แล้วก็แล้วจะส่งผลทางอ้อมเลยนะวิเชษระดับเมลบีอวยเนเน่ไม่พออวยภูเก็ตอีกชอบมากนะเนเน่ก็ปีเขาบอกว่าในเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งก็คือคนอเมริกาก็ชอบอะไรที่มันดูมีความเป็นมาคือมันทำให้เห็นว่าเด็กไทยคนหนึ่งที่หยิบจับกีตาร์ตั้งแต่6-7ขวบนะ7ขวบได้ใช่ไหมเนเน
10: ่
9: ฝึกมาประมาณ10ปีฝึกแบบอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเปิดการแสดงอยู่ในตลาดนัดเป็นที่ชื่นชอบมีแฟนๆที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วไปประทับใจแล้วก็กลายเป็นแฟนคลับเนเน่ก่อนที่เนเน่จะค่อยๆแบบโด่งดังจนเป็นที่รู้จักตอนนี้ต้องบอกว่าระดับโลกไปแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเรื่องราวทำนองเนี้ยมันดูมีความเป็นมาเป็นไปซึ่งมันก็ทำให้เหมือนว่าเวลาไปโหวตอะเวลาคนจะโหวตให้แบบมันดูแบบแหมมันมีเส้นทางของการต่อสู้นะก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบโอ้แบบเอาพูดง่ายเราก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนทำงานเนาะเป็นมนุษย์ทำงานคนนึงอะนะคะแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะสานฝันให้ลูกได้ตามกำลังศักยภาพที่เขาจะส่งให้ลูกได้แต่ว่าด้วยความสามารถของน้องก็ทำให้น้องได้โอกาสมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งคิดดูว่าสำหรับคนคนหนึ่งลูกต้องไปเรียนโรงเรียนนานาชาติอะคุณเชษมันแพงขนาดไหนนะแต่เนเน่ด้วยความสามารถทางดนตรีเธอก็ได้การสนับสนุนด้วยความสามารถตรงนี้ไปเรียนแล้วมันก็เป็นผลจริงวันที่เนเน่ขึ้นเวทีสามารถตอบคำถามพิธีกรเป็นภาษาอังกฤษแบบไหลลื่นอะคุณเชษเนาะมันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากเลยคือมันกลายเป็นเนเน่เนี่ยเป็นเด็กที่คือเด็กไทยที่อยู่ในโลกที่มันไม่มีพรมแดนจริงๆอ่ะนะคะทีนี้ฝันของเนเน่ว่ายังไงนะคะดิฉันอ้างอิงถึงสื่อไทยในสหรัฐอเมริกานะคะก็จะเป็นสื่อที่คนไทยที่นั่นเขาตามอยู่สยามทาวน์ US เขาก็โพสต์ว่าเนเน่เคยเปิดใจไว้นะคะกับนะคะสื่อนะคะหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Talent Recapนะคะก็บอกว่าเนเน่เปิดใจอันนี้เป็นการเปิดใจก่อนที่เธอจะขึ้นไปแสดงในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนะคุณวิเชษนะคะแล้วเพลงก็มีตำนานอีกนะเราอาจจะไม่คุ้นหูแต่เขาบอกว่าสำหรับแฟนบอลเขาคุ้นเพลงนี้เขาบอกดุดดังเพลงชาติที่อยู่ในสนามบอลใหญ่ๆหลายของหลายชาติเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเปิดเนาะฟังอีกทีนึงก็ไม่เสียหลายหรอกถ้าเด็กเขาไปทำชื่อเสียงมาอย่างนี้ดูแล้วดูอีกยังไงก็ไม่เบื่อเดี๋ยวน้องทีมงานเตรียมเปิดคลิปของอเมริกาก็ทาเลนต์ที่พี่ส่งไปให้นะคะทางสยามทาวน์ US เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงบทสัมภาษณ์ต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์สื่อที่ล่าสุดก่อนที่เราจะรู้ว่าเนเน่วันนี้เธอจะอยู่ในลำดับไหนเธอจะเป็นลำดับ1คว้า1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเธอจะอยู่ตรงไหนแต่เธอชนะใจคนไปแล้วก็เธอจะได้ขึ้นเล่นกับลิงลิ่งพาร์คเนี่ยนะปรากฏว่าเวสทาเลนต์รีแคปเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์พิเศษเนเน่ก่อนขึ้นแสดงในวันชิงชนะเลิศ1วันเขาถามว่าจากการแสดงที่ได้การตอบรับมหาศาลที่ผ่านมาทั้งคลิปตอนที่เนเน่ในการไปแสดงโชว์ในรอบออดิชั่นด้วยเพลงซอมบี้เพลงซอมบี้มียอดชมบน YouTube ของอเมริกาก็ทาเลนต์เกือบ19ล้านครั้งพอรอบจัดคอลแบ็กนะคะก็ไปเล่นเพลง Hysteria นะคะก็คือตอนที่แบบไปเล่นให้กรรมการดูในวงเล็กๆนะที่ปรากฏว่าเนเน่ก็ทำไว้ได้ดีเนี่ยในเพลง Hysteria อันนี้ยอดชม7ล้านแล้ว Black Hole Sun นะคะที่เล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยมียอดชมประมาณ12ล้านครั้งเนเน่ก็บอกกับเว็บไซต์ Talent Recap ซึ่งเป็นสื่อเดียวที่ได้สัมภาษณ์เนเน่ก่อนแสดงจริงในวันชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะในรอบแสดงชิงชนะเลิศเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่แทบไม่รู้ตัวเลยว่ากลายเป็นไวรัลแล้วก็พยายามไม่สนใจกับยอดชมมากนักเพราะยิ่งมีคนติดตามและให้กำลังใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับเธอสิ่งที่เนเน่บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการในเวลานี้ก็คือก่อนการชิงชนะเลิศ1วันเนี่ยเธอบอกว่าเธออยากมุ่งสมาธิ ไปในการแสดงให้ดีที่สุดและนำสิ่งใหม่ๆมาให้ผู้ชมได้เห็นและเนเน่ก็บอกกับ Talent Recap บอกว่าการได้รับ Golden Buster เนี่ยก็คือปุ่มทองจากเมลบีเนาะซึ่งปลื้มมากเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดเพราะเธอรู้ว่าการได้ปุ่มทอง Golden Buster เนี่ยไม่ได้ง่ายและวินาทีที่เมลบีกดปุ่มให้เธอถึงกับช็อกเพราะว่าเธอทุ่มเทฝึกซ้อมมาอย่างหนักก็หวังถึงให้ไปได้จุดนี้นะคะส่วนรอบชิงเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์ก่อนที่เนเน่จะขึ้นแสดงไม่บอกเหมือนกันว่าจะเล่นเพลงอะไรนะเนเน่ใช้บอกว่าจะเป็นการแสดงที่เป็นตัวเองมากๆเธอใช้คำภาษาอังกฤษที่อธิบายว่าเป็นตัวเองมากๆคืออะไรเนเน่ตอบว่า very very me นี่คือคำตอบของเนเน่นะคะบอกว่ามันจะต้องมีทั้งกีตาร์พลังและองค์ประกอบต่างๆที่ผู้ชมจะได้เห็นนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะทุ่มทุกอย่างที่มีเพราะเพียงแค่ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก็ถือว่าเป็นความฝันแล้วและเนเน่บอกอีกด้วยว่าการจะคว้าแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์มีความหมายกับเธอเองเป็นอย่างมากเพราะเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าหลายปีของการฝึกซ้อมเล่นดนตรีและไล่ตามความฝันนั้นคุ้มค่าและเธอก็หวังว่าจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆที่รักดนตรีด้วยเช่นกันถามต่อแล้วถ้าเนเน่ได้ที่หนึ่งได้หนึ่งล้านเหรียญอยากรู้ไหมเนเน่จะทำอะไรนะคะเนเน่บอกว่าเธอต้องการเอาเงินรางวัลถ้าเธอได้ที่หนึ่งเนาะจะเอาเงินไปต่อยอดงานดนตรีและช่วยเหลือครอบครัวและถ้า มีความฝันอีกอย่างหนึ่งเนเน่อยากทำอัลบั้มอยากถ่ายมิวสิกวิดีโอและออกทัวร์ค่ะนั่นหมายถึงทัวร์คอนเสิร์ตนั่นเองนะคุณเชษนะคะก็เป็นว่าก็วันนี้นะคะหลังจากที่แข่งกันเรียบร้อยแล้วของผู้ที่เข้ารอบชิงทั้ง10โชว์นะคุณวิเชษเช้าวันนี้เวลาประเทศไทยเนี่ยตอนประมาณ8โมงเนาะก็จะมีการประกาศผลนะคะแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยบอกว่ารายการของวันประกาศผลของอเมริกาก็ทาเลนต์วันนี้เนี่ยนะคะมีความยาว2ชั่วโมงเต็มจะมีการโชว์พิเศษและการย้อนภาพการแข่งขันตลอดซีซั่นการแสดงจากศิลปินรับเชิญนะคุณวิเชษซึ่งตอนนั้นเขายังไม่เปิดเผยว่าศิลปินรับเชิญจะเล่นขึ้นเวทีกับใครก็เฉลยเรียบร้อยแล้วลิงคินพาร์คโชว์โดยมีเนเน่ไปเล่นด้วยนะคุณเชษนะคะก็เป็นว่าโอ้โหนี่วันนี้ก็คงคือวันเนี้ยก็เป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยคือต่อให้เนเน่อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งอาจจะได้ที่สองหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราเห็นเนเน่โชว์กับลิงคิงปาร์คโอ้นั่นคือสุดๆแล้วนะคะคุณเชษค่ะ
10: ใช่อารมณ์มันคล้ายๆกับกรณีของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราใช่ไหมวันที่กีฬาชิงแชมป์เอเชียเราได้แชมป์ชนะเจ้าภาพคือจีนน่ะแล้วเราได้ตั๋วโอลิมปิกนะแล้วเราก็ได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมก็ไม่เป็นไรได้เหรียญทองแดง
9: ได้เหรียญทองแดง
10: ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะในได้มาถึงตรงน
9: ี้เขาก็ดีใจกันแล้วนะชิงมาเล่นอิงแล้วเขาดีใจแล้วเขาก็แฮปปี้กันแล้วแฮปปี้กับเหรียญทองแดงแล้ว
10: ใช่อันนี้ก็เหมือนกันกรณีของเนเน่ไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรในความรู้สึกของคนไทยแต่ว่าเธอพาประเทศไทยมาไกลได้มากขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ชื่นชมแล้วแล้วก็เธอมีโอกาสที่จะทำตามความฝันได้แน่นอนการเป็นร็อกสตาร์เนี่ยนะเพราะว่าคงจะมีค่ายเพลงหลังจากนี้ล่ะนะที่คงจะติดต่อเข้ามาแล้วก็ทำเพลงแล้วก็มีโอกาสที่ไปทัวร์ต่างประเทศเลยนะแน่ๆล่ะหลังจากนี้นะกระวันนะ
9: ระดับนี้ไม่ต้องมีค่ายแล้วค่ะทำเองเลยยุคนี้มีค่ายก็ไม่เป็นของตัวเองใช่ไหม
10: ต้องทำตามโจทย์ใช่ไห
9: มมีค่ายต้องแบบโอ้โหแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าเนเน่ระดับนี้เนี่ยนะใครคือเนเน่ไม่ต้องไปให้ใครช่วยให้แสงเนเน่เต็มไปด้วยแสงของตัวเองเนเน่สามารถเลือกอะไรที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองได้นะคะดิฉันว่าเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปเอาไว้ว่านาทีนี้แจ้งเกิดแล้วเรียบร้อยเอาฟังกันอีกสัก

0: to double.
1: ทำไมกลายเป็นตอนจบเดี๋ยวก่อนน้องๆเกิดอะไรขึ้นทำไมเปิดท่อนจบครับตอนต้นมันไม่มาหรอ
2: เฮ้ยไม่เป็นไร
1: คุณวิเชษจะเติมอะไรก่อนไม
2: ่ไม
1: ่ไม่คนฟังสักนิดหนึ่งไหม
2: คืออย่างนี้คือเพลงนี้อย่างที่กรอนพูดถึงนะว่าก็เป็นเพลงยุคหลัง 2,000 มาหน่อยนึงแล้วคนที่ทำเพลงนี้เก็บของมันก็คือเป็นคู่สามีภรรยาจะไม่เป็นแฟนเป็นคู่สามีภรรยากันมาก่อนเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็หย่ากันนะคนหนึ่งก็เป็นมือกีตาร์ร้องอีกคนนึงก็เป็นมือกลองอย่างเงี้ยนะมันก็มีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าความหมายของเพลงมันก็ดีนะคุณรวันผมคิดว่าตรงเนี้ยแล้วก็ผมได้แปลกใจมากว่าเน่เลือกเพลงนี้เพราะเขาไม่บอกเขาไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยนะทุกคนนี่เกรงกันหมดว่าน่าจะเล่นเพลงของวงควีนนะน่าจะเล่นเพลงของวงนั้นวงนี้อะไรเงี้ยโอ้ยแมตติลิก้าก็มีอะไรมีหลายวงนะคิดหมดเลยไม่มีใครถูกเลยอ่ะนะไม่มีใครรู้เลยสุดท้ายออกมาเป็นวงนี้โอ้นะถืออันนั้นว่าเซอร์ไพรส์แม้แต่คนที่รีแอคที่เป็นต่างประเทศนะก็เซอร์ไพรส์ไม่นึกว่าจะเป็นเพลงนี้แล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามด้วยไม่ได้รู้จักด้วยนะแต่ก็เป็นเพลงที่ผมคิดว่าเธอนั้นสามารถนำมา cover แล้วก็ทำด้วยตัวเองที่ผมได้ฟังเพลงที่เป็นต้นฉบับแล้วล่ะซึ่งมันจะต่างกับสิ่งที่เน่ทำออกมาเลยจังหวะก็ต่างกันอะไรก็ต่าง
1: ฉีกฉีกเลยเพลงต้นฉบับก็เลยมีโอกาสได้ฟังเมื่อวานเพลงต้นฉบับมันจะมีจังหวะแบบเหมือนมันวนถูกไหมคุณวิเชษมันวนแล้วพอมันวนไปถึงจุดหนึ่งใช่เราเริ่มคุ้นคุณวิเชษว่าต่อ
2: ครับก็นี่แหละทีนี้ผมอยากจะเติมตรงนี้นิดหนึ่งก่
1: อ
2: นที่ผมไปภูเก็ตมาเนี่ยผมก็เลยถามคนภูเก็ตและถามคนที่พักพวกเพื่อนฝูงว่ากรณีของเนเน่เนี่ยเป็นยังไงคนภูเก็ตเขาก็ภูมิใจกับเนเน่นะแต่เขาพูดอยู่ประโยคหนึ่งน่าสนใจนะคือเนเน่เนี่ยใช้เวลาและใช้โอกาสตรงนี้มานานกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะแต่เขาบอกว่ายังมีเด็กยังมีเด็กๆที่ภูเก็ตอีกหลายคนที่มาก่อนเนเน่แต่ไม่สามารถไปได้อย่างเนเน่เก่งด้วยในภูเก็ตเนี่ยจะมีจะตามชายหาดตามตลาดต่างๆจะมีเด็กๆเนี่ยนะที่เป็นเด็กที่ร้องเพลงเก่งมากเลยนะถ้าไปดูคลิปเราจะเห็นเลยมีเด็กผู้หญิงร้องเพลงเก่งมากระดับนานาชาติต่างประเทศเห็นแล้วยอมรับฝรั่งปรบมือกันเลยแล้วมีคนหนึ่งที่มาก่อนเนเน่เนี่ยนะก็คือเล่นกีตาร์เหมือนกันร้องเพลงเหมือนกันเลยนะแต่เธอไม่สามารถไปต่อได้อันนี้มันเป็นเรื่องจังหวะจริงๆเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของอะไรต่างๆหลายอย่างอย่างเนเน่เนี่ยเธอมีลักษณะเฉพาะของเธอที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะแต่พักพวกเพื่อนผมบอกว่าผู้ที่มาก่อนเนเน่ก็มีนะเป็นผู้หญิงเอาไว้ไล่เรียกกันเลยและเป็นที่รู้จักของต่างประเทศนะเขาเล่นอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสอย่างเนเน่อย่างเนเน่มีคนมาเจอและมีคนมาเห็นและมีคนให้โอกาสและมีคนพยายามที่จะนำเธอไปอย่างเงี้ยแต่อีกหลายคนที่เป็นเด็กที่อยู่ที่ภูเก็ตอ่ะก็มีลักษณะเป็นเพศแบบนี้แหละอย่างเนเน่เพียงแต่ว่าโอกาสของแต่ละคนมันต่างกันนั่นเองนะพักพวกเพื่อนผมก็พูดอย่างเงี้ยนะแต่บางทีมันเป็นเรื่องจังหวะด้วยคุณดอนมันเป็นเรื่องโอกาสมันเป็นเรื่องอะไรอย่างที่มันก็มาประจวบเหมาะกันพอดีด้วยนะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้ที่อันนี้ต้องยอมรับความจริงที่พอลงไปที่ภูเก็ตมันเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแล้วมันคงต้องมีความสามารถบวกดวงด้วยเหมือนกันนะแต่จริงๆก็คือต้องเป็นความมุมานะพยายามอ่ะไม่มีอะไรเสพเพราะว่าการจะเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องใดๆอย่างนึงเนี่ยนะมันต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งนั้นน่ะจะเป็นการเรียนจะเป็นดนตรีจะเป็นกีฬานะคุณวิเชษมันไม่มีอยู่เกิดมาแล้วเก่งเลยเนาะคือพรแสวงมันต้องมาบวกกับพรสวรรค์ด้วยนะคะน้องๆทีมงานเปิดให้พี่อีกทีนึงได้ไหมถ้าพร้อมแล้วบอกให้หน่อยลองเราเปิดอีกทีนึงอยากฟังอีกทีนึงเพราะว่าเพลงมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเกร็ดของเพลงนี้เพราะว่าเบรกแรกเดี๋ยวเอาเรื่องเน่ๆนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเรื่องอื่นถ้าทีมงานโอเคแล้วเปิดเราเปิดดูอีกทีนึงได้ไหมคะ

0: ได้ฟังสาแก่ใจแล้วเดี๋ยวเช้านี้ค่อยฟังเตเน่เล่นกับลิงกิ้งพาร์คคือเช่คือต้นฉบับคือเช่ฟังเลยค่ะมันจะเป็นทำนองเหมือนวนเนอะมันวนแล้วมันฟังง่ายกว่านี้เขาบอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่เป็นคนแรกๆแล้วคือเนเน่ไม่ได้เป็นคนแรกๆที่มันคัฟเวอร์เขาบอกคัฟเวอร์กันมาเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันเป็นเพลงตั้งแต่ปีนู้นแหละปี2003นะคะของวง The White Stripes นะคะแล้วก็บอกว่าติดชาร์ตบิลบอร์ด1ใน100เพลงแห่งปีเป็นเพลงฮิตระดับตำนานของอเมริกามีศิลปินหยิบไปคัฟเวอร์กันทั่วโลกนะคะจริงๆ คนที่เคยตามเนเน่มาก็บอกว่าเคยเห็นเนเน่เล่นเพลงนี้มาก่อนนะคะ Seven Nation Army นะคะทีนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้กินความประทับใจสำหรับแฟนเพลงร็อกแบบเมทัลคุณวิเชษฐ์มันไปพันถึงแฟนๆสายกีฬาฟุตบอลนะดิฉันอ้างอิงจากเพจ Main Stand นะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาทำการบ้านมาดีเมื่อวานอ่านแล้วเนี่ยขอช่วยนำเสนอขอเอามาเล่าในรายการนะคะจากเพจของ Main Stand นะคะ Main Stand เนี่ยเขาบอกว่าเพลง Seven Nations Army ซึ่งเมื่อกี้คุณเชษฐ์บอกว่าที่มาเขามาจากสองสามีพันยาใช่ไหมสามีเป็นมือกีตาร์นะคะพันยาเป็นมือกลองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้บนเวทีมีอยู่สองคนมีเนเน่แล้วก็คนมือกลองเนี่ยน้องมือกลองคนนี้เขาบอกว่าเป็นมือกลองประจำของรายการอเมริกาก็ทะเลแต่เธอก็แบบส่งอารมณ์กันได้ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าทำไมนะคะถึงไปใช้ในวงการฟุตบอลนะคะเขาบอกว่าเพลงเนี้ย Seven Nation Army เนี่ยมันมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการไปเปิดในสนามฟุตบอลมันมีอาการติดหูคือต้องไปฟังเพลงต้นฉบับก่อนเพราะมันจะมีการวนแล้วพอฟังปั๊บนึงมันจะจับจังหวะได้มันจะแบบมีจังหวะของมันที่ฟังแล้วมันติดหูนะคนที่เป็นแฟนบอลคงจะเคยได้ยินแต่ใครที่อาจจะเพิ่งรู้จักเพลงนี้เป็นครั้งแรกดิฉันเพิ่งเมื่อวานไปฟังต้นฉบับมันเป็นยังไงอ๋อพอฟังใช่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเริ่มคุ้นนะคุ้นนะคือมันมีอาการเขาบอกว่าเป็นเอียร์วอร์มคือมันติดหูนะคะแล้วก็บอกว่าประการต่อมามันสามารถเร้าอารมณ์ได้บอกว่าการมาเชียร์ในสนามฟุตบอลมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเราต้องไปเชียร์ทีมรักของเราชนะคุณวิเชษฐ์นะคะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันก็เข้าอีกมันเป็นเพลงเร้าใจที่แบบเหมาะสำหรับการปล่อยไปในสนามเวลาคนไปดูกีฬานะคะแล้ว เขาใช้กันถึงขั้นว่าเคยมีคนเขียนบทความว่าเพลง Seven Nation Army เนี่ยเป็นดุจดังเพลงธีมของฟุตบอลอะฟุตบอลแอนเทมเลยทีเดียวคือเป็นเพลงเหมือนเพลงชาติประจำกีฬาฟุตบอลไปเลยเขียนไปขนาดนั้นเลยนะคะแล้วปรากฏว่าคนที่ไปทำให้เพลงเนี้ยมันยิ่งติดเนี่ยเขาบอกว่าก็คือทีมอิตาลีคุณวิเชษฐ์คือเขาบอกว่าตัวแจ็คไวท์ซึ่งเป็นนักร้องนำแล้วที่เป็นคนเล่นเพลงเนี้ยที่เป็นคนแต่งคนเล่นเพลงเนี้ยเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า ตอนที่ประเทศอิตาลีอ่ะได้แชมป์ฟุตบอลโลกมีคนมาบอกกับแจ็คบอกว่าเนี่ยประธานาธิบดีอิตาลีเนี่ยใช้ศัพท์ตามเมนสแตนนะแหกปากร้องเพลงของมึงจากห้อง VIP เลยนะแล้วตัวแจ็คก็บอกแจ็คไวท์บอกเฮ้ยนี่มันอะไรเกิดอะไรกันขึ้นนะคะก็เลยทำให้แจ็คเนี่ยซึ่งเป็นคนอเมริกันเนาะเขาก็เลยไปสนใจเรื่องกีฬาฟุตบอลของยุโรปมากขึ้นแล้วเขาก็บอกโอ้ดีใจนะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยที่เพลงเขาไปอยู่ในจุดของแชมป์ฟุตบอลโลกประธานาธิบดีอิตาลีร้องเพลงนี้กันด้วยเลยนะคะเขาบอกว่าเพลง Seven Nation Army มันถูกเปิดอยู่ในบรรดาสนามกีฬาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬาทั้งฟุตบอลหรือบางทีก็อเมริกันฟุตบอลนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็มีการชมอะว่าการที่หยิบเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงในตำนานมาเรียบเรียงใหม่เป็นร็อกสไตล์กอธิกนะคะบอกเพราะในแน่เขาดูเป็นร็อกเกอร์ที่หน้าหวานมากใช่ไหมหน้าหวานหน้าคมเมื่อวานนี้ใส่ชุดราตรีแดงอีกแต่ขอโทษนะแต่เป็นราตรีแบบปนร็อกเห็นไหม
1: ชุดก็มี
0: ที่มาอีกชุดก็มีมาอีกมีที่มาอีกเดี๋ยวจะเล่าเรื่องชุดจะได้ครบเอพิโซดของเนเน่นะคะมองว่าพอมาเรียบเรียงใหม่นะมันมีความหวานที่แฝงความลึกลับหน้าหลงไหลนะคะแล้วก่อนเล่นอ่ะวิเชษฐ์เป็นนักเล่นกีตาร์คงรู้โอ้โหทั้งเล่นทั้งร้องก็คอนโทรลตัวเองแล้วยังจะต้องมีการแสดงใช่ไหมเนเน่ต้องเคลื่อนไปทั้งเวทีอีกสุดยอดละเด็กที่คนหนึ่งที่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยทั้งที่ไม่ได้เป็นวงดนตรีอะไรเลยเล่นอยู่ที่ภูเก็ตอ่ะในตลาดนัดอ่ะมาได้ขนาดนี้มันแค่ไหนอ่ะมันสุดๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเพลงที่ทรงพลังของโลกดนตรีแล้วมันยังแผ่มาถึงโลกกีฬาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเขาเชื่อว่าแรงโหวตนะคุณวิเชษฐ์แรงโหวตมันอาจจะมาจากคนที่แบบเป็นสายบอลเนี่ยสายกีฬาด้วยบอก
1: กีฬา
0: เพลงนี้นี่เราโคเราชอบนี่ว่าเราเคยร้องตอนเราเชียร์กีฬาอะไรเงี้ยเขาบอกโหนี่ก็เป็นอะไรที่มาถูกต้องมากเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคุณวิเชษฐ์ก็คือเรื่องของชุดค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพชุดเนเน่หน่อยอันนี้ก็เป็นพลังจากครอบครัวจริงๆนะคะเพราะว่าเพจของเนเน่เองเธอก็อธิบายถึงชุดนะคะเมื่อวานนี้เนาะน้องทีมงานขึ้นภาพนิ่งเนาะชุดสวยๆของเนเน่ที่เป็นชุดเหมือนชุดราตรีผ้าไหมสีแดงเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็มีการแต่งในการแต่งชุดนี้เนี่ยให้มันเข้ากับความเป็นร็อกเกอร์ด้วยนะคะมาจากไหนเพจเนเน่บอกว่ามูดโทนของชุดที่เธอใส่ขึ้นเวทีในรอบชิงอ่ะมาจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่อยากเห็นเนเน่เปลี่ยนไปอยู่ในลุคที่แข็งแรงมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสง่างามมันผสมผสานกันเนาะเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกด้วยและจุดจินตนาการของคุณแม่ที่มองลูกสาวไว้เนี่ยก็ส่งต่อนะคะก็คือส่งไปให้พี่ไอซ์นะคะก็คงน่าจะเป็นทีมงานที่เป็นทีมที่ครอบครัวเนี่ยนะได้ร่วมกันนะคะในการช่วยดูเนเน่ในเรื่องของลุคด้วยนะคะบอกว่าพี่ไอซ์ก็นำมาพัฒนาออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์ให้เห็นทิศทางของชุดได้ชัดเจนก่อนส่งต่อให้พี่หมอหญิงช่วยถ่ายทอดภาพจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงก็น่าจะมีทั้งดีไซเนอร์แล้วก็แผนกที่ดูแลเรื่องของการตัดเย็บขึ้นมานะคะชุดจะเป็นโทนสีแดงดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้แข็งแรงและโดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนังหมุดโลหะเราจะเห็นเลยที่บ่าของชุดราตรีจะแต่งแบบเป็นแผงขึ้นมาแล้วก็ปักหมุดต่างๆเนาะแล้วก็มีการแต่งรายละเอียดตรงเอวที่จับเบรสแล้วก็มีการแต่งแบบบล็อกเนาะเป็นโซ่เป็นอะไรพวกเนี้ยก็บอกว่าทำให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีเนาะมีทั้งเข็มขัดหนังหมุดโลหะโซ่อะไรต่างๆเนี่ยนะสไตล์ร็อกอ่ะบอกว่าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีดูสง่างามแต่ยังคงความแข็งแรงและทรงพลัง

0: างและอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเมื่อวานนี้เราเห็นทั้งความเป็นจังหวัดภูเก็ตได้พูดถึงบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อวานนี้ชุดของเนเน่มันก็จะถูกเล่าด้วยว่าเอ๊ะการแต่งกายที่จะส่งให้เกิดความมั่นใจในการแสดงมายังไงบอกคือการเอาผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งผ้านี้มาจากไหนเป็นผ้าไหมบ้านครัวเป็นลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบในกรุงเทพเรานี่เองนะคะอยู่ใจกลางกรุงเทพนี่เองถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมกับความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังมีตัวตนเรื่องราวและความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบค่ะ
1: อ
0: ีกใจเดียวอีกใจเดียวได้รู้ละ
1: เดี๋ยวรู้ละปิดท้ายนิดเดียวเบรกนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ดูนะกรอนถ้าใครได้ดูย้อนกลับไปตอนที่วงโอโซนเนี่ยประกวดนะเป็นประกวดดนตรีระดับนะระดับชาติเลยนะเนเน่เนี่ยไม่ได้เล่นกีตาร์นะแต่ผมได้ดูคลิปนี้แล้วล่ะแต่เธอร้องอย่างเดียวเลยแต่งชุดนักเรียนร้องอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อแสดงว่าเธอมีความเป็นนักแสดงอยู่ในตัวเยอะมากถ้าใครได้ดูเพลงนี้เนี่ยเธอถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเนี่ยนะเหมือนอยู่บนละครเราดูละครเวทีอะคุณระวันโอ้เก่งมากเลยเพราะฉะนั้นจะได้แปลกแต่ว่าทำไมเธอถึงสามารถผสมผสานในความเป็นนักแสดงอยู่ในตัวนะแล้วก็ความเป็นนักร้องอยู่ในตัวความเป็นนักดนตรีนักกีตาร์อยู่ในตัวครบหมดครบเครื่องเลย
0: ค่ะ
1: นานๆเราจะหาอย่างนี้ได้สักคนหนึ่งในคุณรันเออถ้าใครได้ดูคลิปย้อนหลังตอนที่เธอประกวดร้องเพลงนะวงดนตรีโอโซนนี่แหละประกวดนะได้ร้องอย่างเดียวเลยแล้วการเคลื่อนไหวการใช้สายตาการออกท่าออกทางแม้แต่นอนราบอยู่กับพื้นร้องเพลงอ่ะคุณรันทุกมันมีทุกอย่างอ่ะอยู่ในตัวก็เลยไม่น่าสงสัยว่าทำไมออกมาเราถึงได้เห็นความครบเครื่องแบบนี้ไง
0: ใช่ เดี๋ยวคงมีโอกาสนอกจากเนเน่จะเล่นกับลินคินพาร์คแล้วดิฉันว่าคนไทยที่อเมริกาจะมีโอกาสเห็นเนเน่และวงโอโซนที่เป็นเด็กๆเห็นกันหมดทั้งวงน้องๆเข้าไปเชียร์เนเน่นะคะไปด้วยน่าจะมีการเตรียมการแสดงอะไรเอางี้ปิดท้ายจริงๆสำนักข่าวไทยรายงานเมื่อครึ่งชั่วโมงนี้เองค่ะยอดวิวเนเน่รอยัล6โมงเช้าวันนี้หลังจบการแสดงรอบไฟแนลได้เกือบ7ล้านวิวแล้วใน YouTube เนาะของรายการนะ7ล้านนี่มาอันดับ1แล้วนะมีคนกดไลค์ 250,000 กว่าๆและตอนนี้เขาถึงขั้นมีการเก่งกันในตลาดทายผลว่าใครจะชนะเนเน่นำโด่งเขาให้โอกาสความเป็นไปได้ที่เนเน่จะได้แชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่นนี้ถึง 93% ตามด้วยมายากล 100 Finger 4%เดี๋ยวดูว่าแต่ว่าที่เมื่อคืนดูที่คุณร้านเด็ดอเมริกาเขาไปส่องแล้วเขาบอกว่าอันนี้พวกเราจะไม่เห็นก็คือการโหวตใน TikTok เนเน่มาอันดับหนึ่งจริงๆไม่ใช่แต่เพียงพลังคนไทยคนอเมริกาจำนวนไม่น้อยโหวตให้เนเน่ค่ะอ่ะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทอลสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 90.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
10: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: Yeah.

0: กับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
8: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
9: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
10: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะเชิญพี่วิเชษฐ์ค่ะ
11: ก็ต่อเนื่องจากน้องเนเน่นะ
10: ค่ะ
11: เราไปดูที่3นาฬิกาใกล้บ้านเรากันหน่อยนะสแกมโบเดียนหรือกัมพูชาที่โลกออนไลน์เรียกกันอยู่นี่นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดแล้วครับเคยบอกน้องลิซ่าก็มีคนเป็นคนเชื้อสายเขมรเนเน่ก็มีเชื้อสายเขมรจนเนเน่บอกเธอเป็นคนจังหวัดภูเก็ตอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยและล่าสุดกรณีของชุดไทยสบายก็เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เราได้ทราบไปแล้วที่มีการไปใช้เรื่องนี้นำเสนอและทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปทั้งหมดก็คือการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026เนี่ยจนนำมาสู่การประท้วงของทางประเทศไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาขอให้รับผิดชอบต่อเรื่องนี้กุลวันล่าสุดนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ก็มีการออกมาชี้แจงแล้วของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026นะครับได้ร่อนแถลงการชี้แจงในนี้ครับก็บอกว่าเรียนผู้ชมและสาธารณชนทุกท่านเมื่อเร็วๆนี้ทางกองประกวดได้รับข้อติชมก็ใช้คำนี้นะจริงๆเราไม่ได้ติชมหรอกเราถือว่าเราเหมือนประท้วงเลยล่ะและก็ความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพที่จัดทำและนำ

0: เสนอโดยทีมงาน Miss Universe Cambodia 2026เนี่ยนะขอชี้แจงว่าการใช้รูปบางรูปในการนำเสนอนั้นก็คือรูปสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5เลยล่ะที่กองประกวดก็มีการทำแล้วเสร็จแล้วก็ไปลบลายน้ำออกแล้วอ้างว่านี่เป็นภาพของสตรีโบราณของเขมรจริงๆแล้วก็เป็นสตรีกำแพงเพชรของไทยเราเนี่ยนะก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจใช้คำนี้นะแต่เป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมของภาพเหล่านั้นไม่ถี่ถ้วนพอเราขอยืนยันและเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดประเด็นข้อถกเถียงหรือกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศแต่อย่างใดนะเราลองสังเกตดูนะว่าไม่มีคำขออภัยไม่มีคำขอโทษนะมีแต่เพียงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใช้คำนี้นะฮะทีนี้ก็บอกต่อว่าวัตถุประสงค์เดียวของการนำเสนอดังกล่าวคือชูความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามและความประณีตของชุดสบายแบบดั้งเดิมย้ำตรงนี้ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมรย้ำเหมือนเดิมนะทีมงาน Miss Universe Cambodia น้อมรับข้อติชมและคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยความเคารพยิ่งเราจะนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนอันมีค่าและจะยกระดับกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลภาพถ่ายและเนื้อหาต่างๆให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนความถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตนะเนี่ยเขาก็ย้ำอีกทีว่านี่เป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ติชมเชิงสร้างสรรค์แต่เราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ติชมเชิงสร้างสรรค์นะเราตำหนิและประท้วงไปเลยนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกโอ้มาแค่นี้เหรอไม่พอไม่หนำซ้ำนะกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาเนี่ยก็ไม่สนใจเสียงประท้วงคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เดินหน้าจัดเวิร์กช็อปเรื่องของชุดที่อ้างว่าเป็นชุดของเขมรชุดไทยเนี่ยนะแล้วบอกว่าเรื่องสบายก็มีต้นกำเนิดจากเขมรต่อไปกระทรวงก็ไม่สนใจนะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่3นาฬิกาข้างบ้านเราเนี่ยนะคุณอรัน
1: ทำไมกัมพูชามักจะเคลมบ่อยเคลมทีนะคะจริงๆมีคนอธิบายมันก็เป็นมุมที่น่าเห็นใจนะคุณวิเชษฐ์คือแต่ก่อนเนี่ยเขาชอบประเทศไทยจริงๆไงที่บอกว่าสมัยก่อนนี้ฉันไปทำข่าวเขมรเป็นเดือนแล้วตอนที่เขามีเลือกตั้งกันเป็นครั้งแรกเนาะหลังจากที่มีการเจรจาสันติภาพที่กรุงปารีสแล้วก็จะมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกก็ไปอยู่ที่กัมพูชาเป็นเดือนแล้วก็ไปเห็นเขาในช่วงที่การฟื้นฟูความเป็นประเทศเป็นชาติขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปดูประวัติศาสตร์แห่งความทุกข์ทนของเขาเนาะในช่วงที่เขมรแดงเนี่ยเข้าไปคือมีคนอธิบายว่าทำไมกัมพูชาถึงกลายเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆกัมพูชาเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่สวยงามและทันสมัยไม่ด้อยไปกว่าไทยเลยนะคะในช่วงที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในช่วงปีค.ศ.1953พนมเปญตอนนั้นเป็นศูนย์กลางทางปัญญาและวัฒนธรรมของประเทศเลยนะคะถึงขั้นในช่วงปี1950ถึง1960เนี่ยเขมรเนี่ยนะเขาเคยได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียมาแล้วนะคุณวิเชษฐ์มีการได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสในเรื่องของการศึกษาสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆมีคนมีความรู้อะไรเยอะแยะเลยเขาก็พยายามผสมผสานสร้างตัวตนของประเทศเขาหลังการเป็นคนจากความเป็นอาณานิคมเนี่ยกันขึ้นมานะคะวัฒนธรรมต่างๆก็เฟื่องฟูมีภาพยนตร์มีบทประพันธ์มีวรรณกรรมอะไรต่างๆมากมายนาฏศิลป์ในราชสำนักนะทั้งดนตรีหรือการแสดงก็ได้รับการสืบทอดนะคะหรือว่าอาหารต่างๆเขาบอกว่าความเจริญทุกอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปอ่ะนะคะมันเกิดขึ้นในช่วงตอนนั้นที่มีสงครามอินโดจีนและสงครามเย็นนะคะแล้วปรากฏว่าพอช่วงที่มันสั่งสมกำลังดีกำลังมาแล้วเนี่ยปรากฏมันก็มีผลจากความขัดแย้งที่ทำให้เกิดสงครามการเมืองแล้วก็มีเรื่องของลัทธิที่แตกต่างถูกไหมมันก็เกิดเป็นเขมร3ฝ่ายเนาะและเขมรที่มีกำลังแบบแข็งแกร่งที่สุดก็คือเขมรที่ไปเขาเรียกว่าไปศึกษาลัทธิคอมมิวนิสต์แต่สุดตรงซะยิ่งกว่าต้นตำรับอย่างจีนหรือโซเวียตอีกเขมรแดงยึดกรุงพนมเปญเมื่อปี1975คุณวิเชษฐ์เขาล้างหมดใครไปดูพิพิธภัณฑ์เขมรนะตัวสเลงจะเดินเข้าไปแล้ว หดหู่มากดิฉันไปดิฉันแบบขนาดแบบไปเดินดูยังรู้สึกเศร้าเลยดูจบแล้วก็แบบเออแบบอธิษฐานจิตเลยบอกว่าคนเหล่านั้นก็คงทุกข์ทรมานมากจริงๆเพราะมันก็จะมีภาพถ่ายมีลักษณะห้องการทรมานต่างๆอะไรแบบหลายไซส์เลยนะอยู่ในนั้นทั้งที่ตัวสเลงแห่งนั้นเคยเป็นโรงเรียนเคยเป็นโรงเรียนที่พนมเปญ นะคะเขาบอกว่าการที่เขมรแดงไปยึดพนมเปญเนี่ยคือล้างประเทศใหม่หมดเลยคนมีความรู้ถูกกำจัดล้มหายตายจากไปมากมันสุดท้ายคือกัมพูชาสูญเสียทรัพยากรทุกอย่างทั้งทรัพยากรมนุษย์ทั้งทรัพยากรทางวัฒนธรรมเนี่ยเกือบเฮี้ยนหายไปหมดเลยคุณวิเชษปรากฏมันล่มไปหมดเลยเขาบอกเหมือนกับคนที่แบบไฟไหม้หมดเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มาเห็นว่าหลังๆทำไมกัมพูชาเนี่ยเขาอะไรๆเขาก็มาเคลมที่อยากประเทศไทยเนี่ยคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่ามันต้องการที่จะเอากลับมาแต่มันเอากลับมาเองไม่ได้อ่ะมันก็เลยต้องเคลมหรือเปล่านะก็ฝากเอาไว้แบบนี้ว่าเออบางทีเราก็มองเขาในแง่เห็นใจนิดๆอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะไปพักกันค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางจะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธหรือเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ตามการเจรจาใกล้จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเขาไม่มีเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆมาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายคงต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตนเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศของเราใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดประกาศเตือนฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายนขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกมากบางแห่งทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาและจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคล่างตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดย
8: เบิ่นกรองน้ำเบิ่นกรองน้ำเบิ่นกรองน้ำกรองน้ำเป็นเดียวครบจบเรื่องน้ำแต่กรองน้ำ
9: ติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อเนาะขอมาสลับทักทายท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ในเช้าวันนี้นะคะคุณประวิตรทักทายมาค่ะคุณแพจังด้วยบอกเนเน่เก่งมากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยถึงน้องจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคุณจักรีทักทายมานะคะคุณ SP บอกวันนี้ผมใส่เสื้อเนเน่ชมไทยทอดสดเลยอุดหนุนเนเน่ต้องซื้อเสื้อยืดเนเน่หน่อยนะเป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวใครไปเที่ยวภูเก็ตนะไปซื้อช่วยกันซื้อคุณวาไรตี้บอกว่าอยากรู้เรื่องเลือกตั้งประกันสังคมเหมือนค่อนข้างจะเงียบหน่อยแล้วข่าวคราวแต่จะเลือกกันวันอาทิตย์นี้แล้วนะ27นี้ใช่ไหมคะคุณจักรีค่ะบอกรัฐบาลและพ่อแม่ทุกคนต้องส่งเสริมให้ประชาชนลูกหลานเรียนรู้อาชีพด้วยตัวเองไม่ใช่จ่ายเงินให้ใช้อย่างเดียวจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะคุณตั๊กตุ้มนะคะให้เกร็ดข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนี้ที่มันเรียกว่า Seven Nation Army ที่ไปใช้ในการเชียร์กีฬานะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาขอบพระคุณมากเลยบอกว่าทีมหมาป่า RS Roma เป็นทีมแรกๆในอเมริกาที่เอาท่อนเบสมาปรับร้องเชียร์ก่อนและถ้านับเหล่าทีมดังๆก็จะมีทีมชาติอิตาลีใช่ไหมตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นเพลงประจำทีมชาติอิตาลีปีที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเนาะแล้วก็มีทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะชื่อเดิมของเพลงคือคนแต่งเขาไม่ได้แต่ตั้งชื่อเซเว่นเนชั่นนะแต่เขาบอกว่าจริงๆมันมาจาก Salvation Army แต่เหมือนกับไปออกเสียงไม่ชัดหรือเพี้ยนอะไรเนี่ยดิฉันก็อ่านมาก็เลยกลายเป็น Seven Nation Army นะคะแต่เนื้อหามันจะเพื่อชีวิตหน่อยๆนะมันจะเป็นการบำรุงลำพันธ์หรือความกดดันที่ถูกบีบคั้นแต่ฉันจะยืนหยัดอะไรนั่นแหละเอากลับมานะคะคุณจักรีบอกว่าคนเราส่วนใหญ่จะมองคิดถึงอนาคตผลสำเร็จไม่ค่อยได้คิดถึงอดีตปัจจุบันอนาคตคุณตาโมดบอกผลงานของเนเน่เนี่ยน่าชื่นชมกลบข่าวไม่ดีไปได้บ้างถ้านักการเมืองทุ่มเทความสามารถใ ได้เหมือนน้องบ้านเราคงไม่ต้องกู้มาเยอะขนาดนี้นะคะคุณปราโมทบอกสแกมโบดีอาพับอะไรที่คนไทยสร้างสมไม่ดีงานก็มากวาดออกไปเขาพอนึกไปนึกมาเรากับเขามันมีอะไรที่คล้ายๆกันเพราะมันอยู่ในประเทศที่ติดกันเนาะก็นั่นแหละแต่พอเขาสูญไปเกือบหมดอ่ะคุณวิเชษเขาถูกล้างเกือบหมดอ่ะก็เลยเกิดการอ้างอิงถึงพออ้างไปอ้างมาฉันมีมาก่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันเนี่ยคือช่วยกันเชิดชูรักษาไว้ดีกว่านะแต่พอดีมันมีปัญหาเพราะพยายามจะบอกแต่นี่มันคือของฉันฉันเป็นต้นตำรับมันเลยมีปัญหามันเหมือนคนมีปมด้อยอ่ะคุณวิเชษถ้าเราเล่นนะมันเหมือนกัมพูชาเขามีปมด้อยอ่ะมองเขาในแง่น่าเห็นใจก็อีกด้วยนะ
7: ทุกอย่างมันอยู่ในกำแพงวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอากำแพงวัดนี่แหละเป็นตัวตั้งหมดเลยไม่มีก็สลับเพิ่มเข้าไป
9: เขาคือแต่ถามว่าคนโบราณในยุคอารยธรรมขอมมันก็แผ่มาทั้งเขมรทั้งเราอ่ะใช่ไหม
7: แต่ก็คือขอมนั่นแหละตอนนั้นคือขอม
9: ใช่ไหม
7: ไม่ใช่เขมร
9: กันขอมอ่ะนะเขาก็มีอิทธิพลอยู่ในย่านนี้มาก่อนเนาะคุณอมรบอกว่าคนไทยตอนนี้เจอสายเทากินรวบแผ่นดิน99ปีก็โดนเคมีมีอาหารนำเข้าขยะนำเข้าโรงงานรีไซเคิลคำหรูเหมือนสร้างความเจริญตรงไหนกี่โมงนะทิ้งขยะเสรีไปทั่วเลยไม่เว้นป่าสงวนด้วยคุณอีกท่านหนึ่งอูนวลหรือเปล่าถ้าดิฉันเอาเสียงผิดขอให้เนาะบอกมีหนังที่สะท้อนยุคเขมรแดงอยู่ครับ First They Killing My Father เมื่อพ่อฉันถูกฆ่าอยู่ในNetflix นะคะขอบพระคุณมากเลยนะแล้วก็คุณตอมโมดค่ะบอกรัฐเหมือนคนถือพันท้ายเรือคนในเรือต่างรอความหวังคนในเรือจำนวนไม่น้อยก็ช่วยกันเจาะรูซะอีกนะแล้วคนถือพันท้ายจะทำยังไงนะคะคุณซีควินบอกว่า AGT ปีนี้คือรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ปีนี้สิ่งที่ดีสุดที่อเมริกานำเสนอให้โลกตั้งแต่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะคะคุณธนวัฒน์ทักทายมาอันนี้ก็คือจาก YouTube นะคะมาทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่ทาง Facebook ของคลื่นกันอีกนิดนึงนะคะวันนี้ก็มีเมนหลายท่านมาเช่นเดิมนะคะคุณอะไรนะบอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้จริงๆคุณกีแมนขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะน่าจะเป็นคลิปน้องเนเน่ใช่ไหมคะคุณกีแมนคนตีกลองชื่ออะไรนะเหมือนชื่อจะแอชลีย์นีโน่นะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเป็นมือกลองหญิงประจำอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะคุณอะไรนะบอกกัมพูชาทำให้คนไทยได้คำแปลคำศัพท์ว่า neighbor countryบอกว่าเป็นประเทศข้างบ้านนะไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้าน แปลใหม่ neighbor country ใช่ไหมจากประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นประเทศข้างบ้านคุณสุธรรมบอกว่าอะไรนะโทษครับรายการโหนกระแสหรือเปล่าเนี่ยฮาฮาครับนะ อย่างข่าวนักกีฬาเช่นเกมอะไรไปได้หมดเลยเราไทยอินได้หมดค่ะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่ายุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนปัญญาชนและวัฒนธรรมโบราณล้ำค่าของจีนก็ถูกเรสการ์ดทำลายอย่างกว้างขวางใช่นะคะที่ล้างไปหมดเลยเนาะที่เจอเรสการ์ดเนี่ยที่ไปล้างวัฒนธรรมดั้งเดิมหมดเลยนะบอกว่าแต่จีนเขาเป็นประเทศใหญ่ฟื้นตัวได้เร็วไม่เหมือนเขมรตอนนี้ถึงตอนนี้ยังโง่หัวไม่ขึ้น
7: เขาปรับตัวยุคปฏิวัติวัฒนธรรมช่วงนั้นก็เจออย่างนั้นแหละแต่จีนก็ปรับตัวเร็วเลยโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคตั้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาไงใช่ไหมไม่เหมือนกัมพูชาหรือยังประเภทไปไม่ได
9: ้แล้วก็มีความพยายามจะเก็บงำหลายอย่างนะที่ฉันเคยอ่านบอกว่าอย่างพวกของข้าวของที่จะถูกทำลายในพระราชวังต้องห้ามโอ้ยขนกันเลยคืออันนี้ก่อนที่จะขนไปอยู่ที่ไต้หวันนะอันนั้นยุคเจียงไคเชกนะแต่ขนหนีตอนนั้นอ่ะเหมือนกันนะคะก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่รู้แล้วว่าภัยจะมาถึงแล้วจะสงวนรักษาของที่เป็นสมบัติชาติเขาไว้ยังไงคุณไปสันแต่งกลอนมาให้ค่ะบอกวันที่น้องเนเน่เท่ระเบิดผู้งามเลิศสดใสในโลกล่าสร้างสยามนำกระเดี่ยวเฟื่องนภาอยากรู้ว่าชาวเขมรเห็นอย่างไรนะคะพอช่วงนี้บ้านเรามีแต่ข่าวให้ชื่นชมก่อนจะลุ้นเกมการเมืองตกปลายเดือนวันที่28นั่นรู้กันเลยบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะคะคนนี้กรบอกแต่ก่อนผมเห็นใจนะเขมรมาทำงานเมืองไทยหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ดูข่าวมาปีครึ่งแล้วไม่มีความสงสารเลยบอกหน้าด้านทุกอย่างอันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องระบอบการปกครองของเขาเนาะก็ต้องพูดเรื่องของพ่อลูกตระกูลฮุนน่ะนะชาวเขมรจริงๆดิฉันรู้ว่าเขาต้องพึ่งพาเราเยอะนะคะคุณเหมียวบอกไม่สงสารเดิมเคยเห็นเป็นเพื่อนวันนี้เป็นศัตรูยืนยันทำไม่เป็นไรบางทีมันก็ไปตามคนมีอำนาจที่เขาปกครองกันมายาวนานหลายสิบปีอ่ะคุณวิเชษจะไปไหนต่อเชิญก่อนเลยค่ะ
7: ก็กลับมาบ้านเราตรงนี้ก็เมื่อวานมีเรื่องหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็หลายคนออกมาโพสต์นะทั้งคุณ อัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะหรือคุณนิกรจำนงนะก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะกรณีที่เมื่อวานนี้กฎหมายสำคัญก็คือเรื่องของการแก้ไขร่างพรบล้มละลายเนี่ยซึ่งมันโยงกับเรื่องของราชการที่โดนล้มละลายแล้วต้องถูกออกจากราชการนะครับท่วมท้นเลยคะแนนเสียง444เสียงหลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกส่งไปยังวุฒิสภาแล้ววุฒิสภาไปแก้ไขในมาตราสำคัญจนต้องตั้งกรรมธิการร่วม2สภามาตราที่ว่าก็คือมาตรา90/170นะที่สว.นั้นไปตัดข้อความของร่างของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขาดคุณสมบัติเพราะเป็นบุคคลล้มละลายนะกรรมธิการร่วมนี่มีมติให้ตัดให้คงข้อความตามร่างสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้จากเดิมในสว.ไว้ตัดตรงเนี้ยทีนี้ก็มีการชี้แจงไปจากทั้งท่านคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะแล้วก็คุณนิกรจำนงเหมือนกันนะคุณอัธวิทย์บอกว่าเมื่อวานในสาระสำคัญเนี่ยนะก็คือราชการเนี่ยนะยื่นฟื้นฟูหนี้แล้วหากล้มละลายจะไม่ต้องถูกบังคับให้ออกจากราชการอีกต่อไปยังสามารถที่จะทำงานดูแลครอบครัวและหาเงินมาใช้หนี้สินได้มีสิทธิ์เท่าเทียมเช่นเดียวกับพนักงานเอกชนนะหรือคุณอัธวิทย์บอกกับผมสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่การเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะเมื่อสภาสมัยที่แล้วประมาณสมัยนี้ปุ๊บเนี่ยนะเรื่องนี้ประสบความสำเร็จนะครับเหตุผลก็ว่าอย่างนี้หากผู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต้องออกจากราชการทันทีเนี่ยอาจจะทำให้การขาดรายได้ขาดการชำระหนี้และหางานทำใหม่ได้ยากโดยผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูนะบางรายมีปัญหาหนี้จากการค้ำประกันเงินกู้ให้กับกยศ.ให้กับลูกศิษย์นะซึ่งคุณนิกรจำนงก็เป็นประธานกรรมการร่วมนี่ก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นการปลดล็อกที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยถ้าข้าราชการเนี่ยถูกฟ้องล้มละลายนะคุณรันก็จะไม่ถูกให้ออกจากราชการซึ่งของเดิมเนี่ยก่อนผมไปดูข้อมูลนะปรากฏปี2567เนี่ยมีข้าราชการเนี่ยถูกฟ้องล้มละลาย 7,000 คนพอมาปี2568เนี่ยปรากฏว่าข้าราชการถูกฟ้องล้มละลายเพิ่มมาเป็น 14,000 คนและในจำนวนนี้เป็นครูถึง 5,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นการปลดล็อกตรงนี้ก็เท่ากับว่าต่อไปนี้เนี่ยบรรดาข้าราชการทั้งหลายนะทุกประเภทอะไรที่เป็นข้าราชการเรือนหรือข้าราชการครูที่ว่าเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องโดนฟ้องล้มละลายจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วนะการค้ำประกันหนี้กยศ.ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเดิมเนี่ยนะถ้าตามกฎหมายจะต้องถูกให้ออกจากราชการนะครับซึ่งก็แน่นอนสร้างปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายทีเดียวแหละอย่างที่ว่าแต่กฎหมายใหม่นี้เมื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ถูกให้ออกจากราชการนี่คือสิ่งที่ผมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะที่จะมีผลต่ออะไรต่างๆตามมาอีกมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ตั้งใจกุณวันเช่นไปค้ำประกันให้คนอื่นค้ำประกันให้เพื่อนแม้แต่ค้ำประกันเงินกู้กยศ.ให้กับเด็กๆเนี่ยแล้วปรากฏว่าเด็กไม่ยอมชำระเงินไม่ยอมใช้หนี้ปรากฏว่าคนค้ำประกันเนี่ยโดนไปด้วยและถึงที่สุดจะโดนฟ้องล้มละลายแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นตามกฎหมายเดิมเนี่ยต้องถูกให้ออกจากราชการนะครับจบเลยนะฮะนี่คือการปลดล็อกครั้งสำคัญทีเดียวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับที่ออกมานี่โอ้โหท่วมท้นเลยมติ444เสียงนะครับให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้เรียบร้อยแล้วรอผลว่าครับใช้อย่างเดียวนะครับ
9: ค่ะมาดูการเมืองนะคะท่านนายกไม่อยู่หลายวันนะคะเดี๋ยวก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลงที่สหประชาชาตินะคะแต่ว่าการเมืองของประเทศไทยก็ยังต้องไปถามไทยกันถึงที่นู่นนะคุณวิเชษโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตีความเรื่องความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าทำใช่ไหมนับตั้งแต่โหวตนะเข้าข้างรัฐบาลชัดๆเลยนะคะจนกระทั่งงบประมาณนี้ชัดเจนเลยยกมือให้เลยนะคะและจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่นะว่าวิปของทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เลยมีมติว่าไม่รวมพรรคกล้าทำมาอยู่ทีนี้กล้าทำจะเป็นฝ่ายคอยหรือจะไปเป็นรัฐบาลให้ชัดเจนก็มีเรื่องของการตีความจากการพูดถึงเรื่องนาฬิกา ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคือถ้าคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาแพงพวกเราก็คงจะเฉยๆมีฐานะที่จะทำได้แต่พอคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาไม่แพงแถมถอดออกมาไม่แพงคือเป็นคาซิโอนะคะพันกว่าบาทแถมถอดออกมาปรากฏว่าข้างในสลักชื่ออนุชินชาญวีรกูลเข้าไปอีกก็เลยคิดกันไปมากไปมากันใหญ่โตปรากฏว่าการเมืองเรื่องนาฬิกาตอนนี้ก็เลยมีการบอกว่าไม่ใช่ได้แค่ร้อยเอกธรรมนัสค่ะปรากฏว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะคะที่เป็นคาซิโอเนี่ยนะคะรุ่น AE1200WH หรือคาซิโอรอยัลนะคะบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ตอนที่คุณอนุชินเนี่ยไปดูราคาข้าวของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งย่านบางกะปิเมื่อ4เมษายนที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีก็มาพบว่านาฬิกาเรือนนี้ของท่านนายกเนี่ยคาซิโอรุ่นนี้เนี่ยไปอยู่ในข้อมือของคุณธรรมนัสแล้วคุณธรรมนัสเนี่ยตามข่าวนะคะได้นาฬิกาเรือนนี้มาเนี่ยนะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มใส่นาฬิกาเรือนนี้มาตั้งแต่24สิงหาคมเป็นต้นมานะคะระหว่างที่คุณธรรมนัสลงพื้นที่ไปช่วยปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้มีแต่คุณธรรมนัสได้นาฬิกาคาซิโอรอยัลรุ่นนี้เขาบอกว่าใครก็ตามที่ทำงานใกล้ชิดกับคุณธรรมนัสเอ้ยขออภัยใกล้ชิดกับท่านนายกจะได้นาฬิกานี้ไปตามๆกันมีใครได้บ้างโอ้โหกลุ่มลูกเทพได้ทั้ง3เรือน3คนพลพีสุวรรณชวีมท.2เจเสภัยเศษมท.3วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4ได้เหมือนกันลูกเทพได้คาซิโอจากท่านนายกเหมือนกันนะคะและแถมได้เยอะด้วยได้คนละ2เรือนมีเรือน

0: สีดำและรุ่นสแตนเลสได้คาซิโอเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณพราดอนปริศนาธนกุลนะอันนี้ก็กลุ่มยังเติร์กในพักใช่ไหมพราดอนอยู่รัฐมนตรีสำนักคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนี่ก็ได้นาฬิกาจากท่านนายกนะคะแล้วยังรวมไปถึงข้าราชการที่ทำงานใกล้ชิดนึกถึงใครก่อนเลยอินเสิร์ตปลัดป๊อปมาก่อนเลยเพราะอยู่ข้างหลังนายกมายาวนานอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ย้ายมาจากเชียงใหม่เอามาแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็ไปเป็นรองปลัดก็ได้นาฬิกานี้ด้วยเช่นกันนาฬิกาพวกนี้เนี่ยที่สลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลที่ได้กันไปทั่วหน้ามากมายหลายเรือนเนี่ยราคาสนุนราคา 1,900 บาทเพราะฉะนั้นคุณเชษนาฬิกาแพงก็เป็นข่าวนาฬิกาไม่แพงแจกใครก็เป็นข่าวใส่นาฬิกาที่ไม่ใช่ของตัวเองเป็นนาฬิกาเพื่อนก็เป็นข่าวนี่คือการเมืองไทยๆว่าด้วยเรื่องนาฬิกาค่ะ
1: ก็โชคดีที่ราคาไม่เกิน 3,000 บาทถ้าราคาเกิน 3,000 นี่อาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวจะมีคนไปร้องอีกนะบรรดาลูกเทพบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายที่รับนาฬิกาจากนายกไปนะพูดถึงเรื่องของการเมืองนั่น
0: แ
1: หละ
0: แต่ทีนี้เดี๋ยวเติมท่านนายกนิดเดียวพอรู้ว่าเรื่องกล้าทำเรื่องมาบอกว่าแจกนาฬิกาใครท่านนายกให้สัมภาษณ์ที่อเมริกาเนาะท่านนายกตกลงยังไงกล้าทำจะมาไหมนายกพูดที่อเมริกาค่ะบอกว่าใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่ไปทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก่อนเดี๋ยวจะพบผู้นงผู้นำประเทศภาคเอกชนนักธุรกิจจะได้พบคนทั้งโลกเลยมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยมันเน้นความเป็นหุ้นส่วนความพร้อมของเราสรุปแล้วท่านนายกพูดมาสั้นๆเรื่องว่าตกลงกล้าทำจะมาไหมเนี่ยยังไงใจเย็นๆสัญญาณมาไม่ถึงค่ะ
1: ก็ใจเย็นก็รอไปก่อนแล้วกันธรรมนัสและพวกรอไปก่อนแล้วกันนะใจเย็นๆตรงนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าที่จะต้องถึงเวลาแน่ๆตอนนี้ก็คือเรื่องของคุณสนธิลิ้มทองกุลเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยนะก็มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วเพราะมีข่าวนะครับว่า25กันยากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยสนธิลิ้มทองกุลนัดรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเรียกร้องให้ตรวจสอบการกระทำหน้าที่ของกกต.กรณีคดีหัวสว.เนี่ยนะซึ่งเมื่อวานนี้พันตรีณัฐวุฒิ อิสเงี่ยมศักดิ์นะรองเลขาธิการกกต.เนี่ยประชุมเลยประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สำนักงานกกต.ร่วมกับทางกุ้งกับเนี่ยสน.ทุ่งสองห้องนี่แหละนะพันธุ์ด้วยยุทธศิลป์การินนท์เนี่ยการินขออภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเพื่อตรวจความพร้อมความเรียบร้อยของอาคารรอบๆอาคารรัฐประศาสนพักดีบีศูนย์ราชการตั้งแต่ช่วงเย็น22นะเมื่อวานเนี่ยโดยมีเขาบอกเตรียมกำลังตำรวจไว้1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบนะและหลังการประชุมก็แจ้งกับสื่อมวลชนว่ากรณีกลุ่มของกุศลที่เนี่ยจะเดินทางมาที่กกต.เพื่อตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว25กันยายนนี้10โมงเช้ากกต.ก็เลยกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2ขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายใน24กันยายนนี้เวลา 16:30 นถ้าพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ไปทำข่าวนะเพศสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ที่ตะวันออกได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ของ25กันยายนนี้เพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องตามดูนะกุลวันเพราะว่าความเคลื่อนไหวกุศลที่ก็น่าจับตาดูแต่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมกรมก็ย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหัวสว.โดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะว่าร้อยตำรวจปิยรักษ์สกุลเนี่ยที่มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่เนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงมติ5-2นะครับว่าทั้งหมด229คนไม่มีความผิดนั่นหมายรวมถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกมาดูเรื่องสำคัญเรื่องคดีนี้แหละก็คือเรื่องของฟอกเงินอ้างยี่จากกรณีที่คดีนี้ติดอยู่นะฮะยังติดอยู่ที่ DSI นะครับจากกรณีวุฒิสวเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ร้อนต่ออย่างแน่นอนละคุณรอน
0: คือมาจากอนุชุดที่36คุณปิยะรักษ์สกุลเนี่ยคือเป็น1 ใน 7คนที่เป็นกรรมการในอนุชุด36ที่ให้ยกคำร้อง229คนที่ชุด26อนุศึกไต่ของกกต.เขามีความเห็นต่างนะแต่ท้ายที่สุดก็จบลงที่77นะคะก็เลยถูกดูความสลับซับซ้อนนะคะว่าจะทำหน้าที่สำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่า DSI

0: ที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเลยนะคะก็มีทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา234กฎหมายลูกของปปช.เองกฎหมายลูกของกกต.เองนะคะก็เอาเป็นว่าจะไปยื่นต่อปปช.แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคุณวิเชษฐ์ในคำร้องของพรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนาะก็จะมีกลุ่มแรกคือมติกกต.ที่แถลงกันไปเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยสุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและส่วนที่2เห็นว่าก่อนลงมติของกกต.ใหญ่เองเนี่ยมีข้อพิรุธว่าปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในกระบวนการโกงเลือกสว.นะคะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่จะเข้าไปสำทับอีกดอกหนึ่งที่กกต.ด้วยโดยร้องไปที่ปปช.ในวันพรุ่งนี้ส่วนที่มีการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดี DSI นะซึ่งหลายคนก็มองว่าหรือจะเอาไว้เพื่อมาดูคดีหัวสว.โดยเฉพาะเนี่ยเมื่อวานนี้ไอติมพริษฐ์วัชรศิลป์นะบอกว่าตอนไปยื่นปปช.จะร้องกกต.ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะซึ่งไม่ทราบว่ากกต.คนไหนลงมติอย่างไรนะคะก็เลยร้องนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในกรณีของการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยซึ่งเคยเป็นอนุหนึ่งในอนุชุด36ที่เป็นเสียงข้างมากที่ยกคำร้องมาแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่านะคะเอาเป็นว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะหลังกกต.มีมตินะคะส่งเรื่องคดีหัวสว.ไปที่ศาลฎีกา77คนเนี่ยแม้ว่าจะน้อยกว่าที่ฝ่ายค้านคิดว่าควรจะเป็นแต่ก็ชัดเจนแล้วว่ามีการกระทำผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะหมายถึงว่าผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทำผิด DSI มีส่วนสำคัญมากที่จะต้องสอบสวนอย่างเข้มข้นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเอาคนผิดขยายผลมาทำมารับผิดชอบตามกฎหมายการเปลี่ยนตัวเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะหนึ่งในอนุชุด36ที่ลงมติว่าไม่มีใครผิดแม้แต่คนเดียวทำให้เกิดความกังวลว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อให้พยายามทำให้การทำงานของ DSI เป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาในรัฐบาลหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อไปขอเรียกร้องไม่ให้มีการแทรกแซงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการนี้ค่ะเอาละค่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ห่วงใยเรื่องน้ำกันหน่อยนะคุณเชษฐ์ล่าสุดนะคะมีข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเตือน63จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่24วันนี้ไปจนถึง27กันยายนนะคะก็เอาใจช่วยด้วยตอนนี้ที่อยุธยาอ่วมน้ำท่วมกันแล้วหลายพื้นที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าทะลักที่เขาใหญ่อีกและลงมาถึงรีสอร์ทข้างล่างเอาใจช่วยทุกคนนะคะวันนี้เวลาของข่าวเข้มประเด็นคนหมดลงแล้วค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: จวงจุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปี

0: อำนวยสิน
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: และเที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่ด้วยกัน24กันยายนนะคะก็มีเรื่องของ AI ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนแล้วก็มีเรื่องที่ตอนนี้มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติอยู่ปรากฏว่าแซมอัลต์แมน CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ค่ะก็ไปเสนอแนวคิดมาตรการเรื่องของการกำหนดมาตรฐานปัญญาประดิษฐ์นะคะในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันพุธก็บอกว่าพยายามวางจุดยืนที่อยู่ตรงกลางระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม AI แล้วก็การควบคุมความเสี่ยงทางเทคโนโลยีจริงๆไม่ใช่เพียงแต่แซมอัลต์แมนนะคะก็มีท่านอื่นเนี่ยที่มีความเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วเราก็คุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะมีทั้งผู้นำของ Anthropicและ Hugging Face ที่เข้าชี้แจงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วก็เตือนว่า AI ที่ทรงพลังเนี่ยจะทำให้มันพัฒนาตัวเองและกลายเป็นความเสี่ยงของมนุษยชาติวันนี้เราคุยกันต่อค่ะกับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะอาจารย์มาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: อาจารย์คือจะบอกว่าวันนี้เรื่อง AI ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะมันขึ้นไปที่เวทีสหประชาชาติแล้วค่ะอาจารย
7: ์ครับก็มันกลายเป็นอิชชูของโลกฮะตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่มาบอกกันว่ามันมีความเสี่ยงก็ตึงตัวกันยกใหญ่ฮะช่วงนี้ครับ
6: แล้วอาจารย์มองยังไงบ้างคะคืออย่างที่แซมอัลต์แมนเนี่ยเขาไปพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยแสดงความกังวลว่ามันควรจะอยู่ตรงกลางไอ้คำว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนดีอาจารย
7: ์คือเข้าใจว่าเรากับแซมอัลต์แมนมันต่างกันนะคือเขาผู้นำขององค์กรที่มูลค่าเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่จะเรียกว่าเรียกเป็นหมื่นหรือแสนล้านดีกว่าซึ่งหน้าที่ของเขาคือต้องให้บริษัท IPO ถูกไหมจริงทั้ง Anthropic ทั้ง OpenAI เนี่ยต้อง IPO ก็ระดมทุนมาเพื่อที่จะให้บริษัทมากำไรแล้วก็คือผู้ถือหุ้นซึ่งเขาบอกไปเยอะมาก2 ล้านล้านเขาลงทุนไปคือพูดง่ายยังไม่กำไรอ่ะนะยังไม่กำไรแต่ที่การที่เข้ามาออกมาตรงนี้แล้วก็ คู่แข่งกันแบบแข่งกันมาแบบสุดสีอ่ะเขาก็ออกมาเห็นตรงกันว่าเออให้ชะลอพัฒนา AI เนี่ยมันต้องแตกแล้วถูกป่ะซึ่งมูลเหตุที่มันมีอย่างที่ไหนมาจากที่มาเรียกร้องให้รัฐบาลหรือว่าอะไรอย่างให้ทางหลวงเข้ามาช่วยควบคุมกันหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกไงคือมันจะมีแบบรัฐบาลจะเข้าไปกลุ่มยังไงอันนี้แบบรัฐบาลบอกให้เราลุยแล้วเดี๋ยวเราสู้จีนไม่ได้จัดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวบริษัทเองบอกเอ้ยไม่ได้นะเราต้องชะลอนะแล้วผู้แข่งก็บอกว่าโอ้จริงนะเนี่ยเราต้องชะลอกันแน่อะไรเงี้ยคือมันแปลกไงเพราะเราต้องชะลอก็อาจจะมีมุมที่ว่าเขาเลื่อนการไอพีโอไปเพราะว่าเขาบอกว่าอันแบบเพื่อมุ่งเสียชาติอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าผู้ค้าที่เขาลงทุนน่ะเขาต้องใส่เม็ดเงินลงไปอีกในระลอกต่อไปที่เขายังไม่กำไรเนี่ยเขาก็อาจจะบอกไม่ไหวแล้วครับไม่ลงเพิ่มแล้วให้ทุกคนก็อยู่แค่นี้เพราะว่าซึ่งตัวที่ AI มันเก่งมากแล้วเนี่ยถ้ามันจริงผมว่ามันมีหลายเหตุผลมากคงไม่ใช่แบบว่าจะอยู่มาเป็นคนดีแล้วก็แบบเราต้องชะลอเลยนะให้ AI ไม่ต้องเก่งมากหรอกไม่มีหรอกว่าหลอกเด็กอันนี้จริงๆแล้วคือมันพัฒนาไปจนต้องคุมไม่ได้แล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยข่าวแต่ละข่าวก็คือว่าเดี๋ยวต้องหลุดออกมาบ้างหรือต้องหนีออกมาบ้างหรือว่าไม่ได้สั่งเขาทำเองบ้างเนี่ยแต่ดูว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันขนาดที่ว่าเขียนจดหมายอีเมลไปขอให้ต่ออายุมันแบบหรือว่าเรียกร้องขอค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยมันขนาดนั้นเลยนะโดยที่ไม่มีใครไปบอกหมดเลยนะว่าต้องทำอย่างนี้อยู่ก็เขียนอีเมลเองไปขอโน่นขอนี่อย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีความลับบางอย่างที่มันแบบแอบเก็บไว้ไม่บอกแล้วก็เรามนุษย์เราค้นพบที่หลังว่ามันแบบมีการซ่อนอันนี้ออกแนวคนนะคือมีอะไรมันก็ไม่บอกถ้าบอกแล้วโจรเดือดร้อนไม่พูดอะไรแบบนี้มันก็เริ่มแบบเรื่องไงมีรถลายมีชั้นเชิงมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแต่ตอนนี้ที่ผมกังวลที่สุดก็คือว่ามันเนี่ยใช้ในการพัฒนาตัวมันเองเหมือนกับมันลิขสิทธิ์อะเพราะมันแบบว่าตัวมันแค่สอนตัวมันเองเทรนตัวเองอย่างนั้นให้มันเก่งขึ้นเรื่อยเพราะ AI จะถูกสร้างโดย AI นี่กันเองนี่ก็ถึงเขากลัวว่าตรงนี้มันจะเอาอยู่เพราะว่าถ้ามนุษย์สร้างทำอะไรมันยังแบบพอจะเอาอยู่ใช่ไหมแต่พอมันบอกให้มันเล่นกันเองสร้างกันเองสอนกันเองอะไรเงี้ยอันนี้เขาบอกว่ามันเสี่ยงนะเพราะว่าอาจจะเอาคอนโทรลได้ตรงเข้ามาอย่างนั้นแล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ทะลุลงไปแล้วก็ AI เนี่ยมันประกาศคนไงคือมันไม่เหนื่อยแล้วมันก็ไม่หยุดก็ดูพิเศษก็ปี้ตัวมันเนี่ยได้เป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านถูกไหมมนุษย์อาจจะเนี่ยฉลาดกว่ามันแต่รู้มีคนเดียวแต่มันเนี่ยไม่ฉลาดเท่าเราหรอกแต่มันมีเป็นพันๆคนเป็นหมื่นคนเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวคือว่ามันมีเหมือนกับมีจำนวนประชากรคนทำงานเยอะแล้วมันก็ก๊อปปี้เอาแล้วมันก็ทำแบบไม่หยุดไม่ยอมเขาที่ไม่หยุดจนคือไม่นอนนี่คือสิ่งที่มันเป็นโลกของออโตเมชันสิ่งที่อยากคือออโต้หมดเลยแล้วพอ AI เอเจนต์มาก็กลายเป็นว่าคิดว่าไม่อินเดอร์ลูปแล้วกลายเป็นคิดว่าออนเดอร์ลูปก็คือคนไม่ต้องยุ่งแม่มันก็บรรเลงแบบต้นจบเลยเพราะเอเจนต์มันนิยมเนี่ยความเสี่ยงมันเลยมากขึ้นเพราะว่าโอกาสที่มันรู้จะปล่อยให้AIมันรันเองเนี่ยโดยที่ปราศจากการควบคุมของมนุษย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอมันรันเองแล้วมันไปทำอะไรแปลกพฤติกรรมแปลกขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ไอ้สภาความมั่นคงไอ้ของทางฝ่ายประชาชาติเนี่ยถึงต้องเรียกมาคุยกันแล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอมันพัฒนาแบบไม่ยืนยันยันเนี่ยก็จะส่งผมเสียสมรุปเพราะไอ้พนักงานในบริษัทพวกนี้มันก็ออกทยอยกันละออกใช่ไหมอาทิตย์ก่อนที่เราคุยกันแล้วก็เราแฉว่าเนี่ยมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ได้นะภายในสิ้นทศวรรษนี้ถ้าสิ้นทศวรรษนี้คือ2030นี่4 ปีนะนี่มา2026ถูกไหมซึ่งนั่นเลยคือฮาวิวาตื่นตกใจกันใหญ่ว่าไอ้ขนาดจะทำให้มนุษย์ประสูญพันธุ์เลยซึ่งหลายคนก็ออกให้ความเห็นบอกว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโอกาสมีไหมมีเพราะว่า AI อาจจะถูกใช้ในการพัฒนาอาวุธชีวภาพหรือว่า ไปทำอะไรเกี่ยวกับพวกขีปนาวุธหรืออะไรไงคือเดี๋ยวนี้ฟอร์มโค้ดของอาวุธอะหลายอันนี้เป็นโอเพนซอร์สเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขียนโปรแกรมโดย AI แล้วมันแบบมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยจะยังไงอ่ะเกี่ยวกับอาวุธหรือว่าพวกอาวุธชีวภาพแม้แต่โควิดก็ยังเคยคิดว่าเออมันถูกเอนจิเนียริ่งขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีจินตนาการกันไปซึ่งตรงจุดนี้มันมีความเป็นไปได้แต่ว่านักวิจัยหลายคนออกมาบอกว่าเดี๋ยวเขามีจุดสนุกไปมันคงไม่ใช่แบบมนุษย์แบบต้องสลายภายใน4ปีหรอกแต่ว่าการเดือดร้อนแบบเป็นแมสอิมแพคเนี่ยมีแน่นอนเพราะ AI มันเข้ามาอยู่ทุกอุตสาหกรรมเลยเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆคือ AI เนี่ยมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ตอนนี้เนื่องจากธุรกิจมันกำลังแข่งขันอย่างทุกคนลงเงินหมดหน้าตักเทกันหมดหน้าตักเงินต้องตายไปข้างหนึ่งเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยอาจจะหลงลืมและเลยจริยธรรมไปบ้างถ้าว่าถามมาทำงานได้ก่อนในวันนี้ก่อนแล้วถึงเวลาจะเข้ามาคุมมันแล้วกันจะเข้าว่ากันแล้วมันก็จะเอาคอนโทรลกันมันมีคนเดือดร้อนมากมายอ๋อที่แต่ว่าชัดเจนเลยนะคุณปรินาก็คือตอนนี้ทำไปยังไม่สนว่าคนจะตกงานแค่ไหนถูกไหม
6: ใช่ป่วย
7: เรื่อยๆเราตายหรอเรารอตายหรอโอเคคนเริ่มตกงานมากขึ้นมาคือเรื่อยเนี่ย
6: ใช่ทำนี่แหละ
7: ใช่แล้วถามว่ามันแชร์ไหมล่ะสนใจไหมว่าคนในโลกนี้ยังมีครอบครัวมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่แล้วต้องตกงานกันเท่าไหร่มันไม่แชร์อยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่บอกว่ามันขอพัฒนาไปก่อนขอโกยก่อนแล้วก็ทุกคนก็มันต้องท่ามันถึงต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนมันอ่ะคือเล่นธรรมดามันก็เล่นไม่เก่งมันก็ไม่โอเคก็ต้องไปจ่ายรายเดือนแล้วทุกคนในโลกเนี้ยเป็นพันล้านคนอ่ะจ่ายเงินที่มันทุกเดือนอย่างเงี้ยมันคือธุรกิจที่กินยาวแล้วก็เป็นมันคือมันรู้ข้อมูลหมดอ่ะถูกไหมแต่ก่อนอย่างมากก็คราวใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราคิดอะไรความรู้สึกที่คิดเราทุกอย่างข้อมูลมันรู้มันมีสมองโกรธเสียมันรู้หมดอ่ะแล้วมันสามารถจะมีสกิลและความสำนานเนี่ยไล่หลังมนุษย์มาได้อย่างผมเนี่ยขอใจอยู่57คุณจะเป็นงานว่าผมต้องทำงานมานานขนาดไหนใช่ไหม
6: อือค่ะใช่
7: ผมอายุ19ผมกำลังจะ59เนี่ยชีวิตผมเกือบ40ปีในการทำงานนะแต่มันเนี่ยมาจากไหนไม่รู้อ่ะชั่วโมงเดียวผมเลยอ่ะคือไม่รู้ว่ามันเรียนรู้เร็วใช่ไหมพอมาได้อ่านองค์รู้ผมทั้งหมดมันก็เท่าผมแล้วอ่ะคือถามถึงอะไรก็ความรู้ไม่เกินโอเคมันฉลาดไปเท่าเราโอเคอันนี้ยอมรับแต่ถ้าย้อนเวลาองค์ความรู้ทั้งหมดถามนู่นถามนี่อ่ะมันไวกว่าแล้วมันก็เปรี้ยกว่าเพราะงานของไวคอนล่าทุกวันนี้พวกเราที่เป็นแบบงานที่ปรึกษางานคนนั่งโต๊ะทำงานใส่สูทอยู่ห้องแอร์เนี่ยหนักเลยจะมีผลกระทบเยอะมากกลับกันคนที่ต้องไปออกฟิลไปใช้แรงงานไปทำอะไรที่ตัวต้องไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าดีเพราะว่า AI มันไปทำงานไม่ได้เพราะหุ่นยนต์เนี่ยมันจะไปแทนคนแบบงานแบบมันไม่ปานที่ทุกคนถูกไหมใช่ว่าจะพับนกหรือว่าจะไปซักผ้าอะไรนี่มันก็ไม่เหมือนทุกคนก็ถูกไห
6: ม
7: เพราะนั้นเพราะงานฝีมืองานที่เป็นแบบต้องใช้ความปานิชของมนุษย์เนี่ยมันยังอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นงานสมองแบบงานที่ปรึกษางานตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันไม่มีทางจะไปกินมันได้เลยยากมากเลยนั่นคือสิ่งที่กำลังกระทบกับประชาชาติแล้วเด็กอย่างนี้ก็ไม่อยากจะหาคำตอบใช่ไหมมีคำถาม AI เรียนก็ไม่เรียนการบ้านยังไม่ทำต่อให้มันทำให้หมดเออไม่บวกเลขละมีเครื่องคิดเลขละให้มันการให้เลยดีกว่าถ้าเราก็เอาเวลาไปอื่นแทนอะไรเงี้ยเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยนอกจากจะตกงานแล้วยังสูญเสียการพัฒนาตัวเองด้วย
6: อ
7: ันนี้คือความน่ากลัวที่ผมเป็นยังยูเอ็นผมว่าสนใจเรื่องนี้มากกว่า
6: เออใช่อ
7: ายุวันล้างโลกที่สำหรับผมว่ามันยังใส่ฝ่ายนิดนึงแต่เรื่องที่อย่างมันอิมแพคกับเด็ก
6: เราเน
7: ี่ยนี่แหละครับมนุษยชาติเนี่ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะมานั่งคุยว่าเอ๊ะจะทำกันยังไงดีให้มันลดผลทบตรงนี้ลงมีกฎกติกามารยาทในการพัฒนา AI มีเรื่อง AI alignment AI governance อะไรอย่างเงี้ยคงจะต้องมี mandate ขึ้นมาแล้วก็บังคับใช้ทั่วโลกถูกไหมตอนนี้บังคับอะไรได้อเมริกาคุณต้องมีกฎในเรื่องกฎหมาย privacy เนี่ยอเมริกายังมีแค่ฟิลิปปินส์อะไรรับอื่นเนี่ยจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือทั้งอเมริกาคือไม่มีที่ดูดิเขาบอกให้เราต้องมีอะไรนะ PDPA GDPR ยุโรปแต่อเมริกาบอกของเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเขา ไปควบคุมตรงนี้เข้าแพ้จีนตอนนี้จีนเนี่ยไม่ค่อยมีข้อมูลว่าควอนตัมไปถึงไหนแล้ว AI ก็กำลังมาแรงถูกไหมควอนตัมตลอดก็มีการพัฒนาแข่งแล้วก็บอกตรงนี้อย่างเงียบเงียบไม่น่ากลัวว่าเขาสู้เหนียวถูกป่ะตอนนี้แต่ละคนไม่มีใครยอมใครไม่ใช่ว่าบอกให้หยุดการพัฒนา AI เลยที่ว่าเราน้ำสู้หนังเก็ดก่อนแล้วกันไม่ใช่ทางเราต้องหาวิธีอะไรเงี้ยครับผม
6: เห็นมีตัวแทน OpenAI ก็บอกว่าจริงบริษัทเนี่ยไม่ได้สับสนที่มีองค์กรกำกับดูแลระหว่างประเทศที่อยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าอยากจะผลักดันให้มีมาตรฐานพื้นฐานในการดูแลร่วมกันแล้วก็พูดอย่างนี้บอกว่าสถาบันด้านความปลอดภัย AI ที่มีอยู่ในหลายประเทศเนี่ยอาจจะมาช่วยกันมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานนะคะ UN ก็สามารถที่จะมีบทบาทเป็นเวทีหารือได้ทีนี้ที่ฉันเลยถามว่าสถาบันด้านความปลอดภัย AI ประเทศเรามีไหมคะ
7: ยังไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้เรามีคนที่ออกมาเตือนเรื่องนี้คือเอ็ดด้าครับเอ็ดด้าก็ถือเป็นหน่วยงานของรัฐในองค์การมหาชนอะไรก็ออกตั้งแต่ไกด์ไลน์เรื่อง AI Governance ตอนนี้ก็กำลังดราฟต์ตัวกฎหมาย AI ครับ AI รอเลยครับเพราะทุกประเทศต้องมีนี่ผมก็สนับสนุนนะต้องมีการควบคุมกันได้แต่ยิ่งไม่ใช่ว่าควบคุมพวกเราเองนะควบคุมเวนเดอร์ที่มันมาเป็นแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมาทำมาหากินประเทศไทยเราเนี่ยมันต้องมีการควบคุมบ้างถูกไหมทุกวันนี้เราจะควบคุม Facebook หรือ TikTok นี่ไม่ได้เลยถูกป่ะทั้งที่กฎหมายเราก็มีแล้วเขาบอกเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาบอกเขาไม่มีออฟฟิศในเมืองไทยก็อะไรบ้างซึ่งมีออฟฟิศในเมืองไทยเขาก็มีแต่ว่าเขาก็บอกเขาไม่มีภาษีก็บอกไม่เสียเพราะว่าไม่มีออฟฟิศในเมืองไทยอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้การเลกูเลตแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้มันแทบทำไม่ได้เลยแล้วเวลาเอาเรื่องไม่ดีมาหม่อมเมายอชนหรือมีการหลอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเราบอกให้ช่วยลงให้หน่อยสิมันไม่มีมันเลวร้ายมากเลยแล้วมันก็ AI มันก็บอกว่ามันไม่เลวร้ายนะไม่เป็นไรเลยแต่ที่ไหนได้คือโอ้โหรับค่าโฆษณาโอ้โหร้านทำไมถ้าไม่เอาออกแล้วค่าโฆษณาแล้วจะยังอยู่ไหมล่ะคือมันความสิทธิ์ของอินเทอร์เน็ตจะได้ขอความร่วมมือแต่เขาได้ตังค์อยู่เนี้ยจากวิชาชีพเนี้ยเขาจะอยู่ด้วยสิทธิ์ให้เราเหรอแต่เขาติดให้นะตอนเช้าในตอนบ่ายก็เปิดอีกแล้วเนี้ยเพราะนั้นกฎถ้าไม่มีกฎหมายเนี้ยในประเทศเราอ่ะคือระหว่างประเทศเนี่ยผมว่าฝั่งของผู้ว่าเขาก็เหมือนกับกรอบโกยถูกไหมแต่ประเทศเราก็คือเราว่าเจอปัญหาต่างมากมายทุกวันนี้ถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเสียเงินให้คอนเทนเตอร์วันละ6-3 ล้านหน่อยถูกปะก็เลยนั่งดูทีวีอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงทุกวันนี้มันคือมันตัดจากการควบคุมไม่ต้องเอา AI หรอกเอาแค่โซเชียลมีเดียที่แย่แล้วไปคิดดูดิโซเชียลมีเดียขนาดแล้วAI มาอีกอ่ะคุณว่ามันจะ accelerate ไหมที่ว่าโดนหลอกวันละ6-3 ล้านเพราะ AI มาแล้วไม่ควบคุมเนี่ยตัวเลขมันจะกลับไปเป็น100 ล้าน 150 ล้าน 200 ล้านไหมเราไม่รู้เลยเพราะตัวเลขรัฐจะมีบทบาทมาจากนี้ไปในวันที่เสี่ยงผมได้เลยรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยจะมีบทบาทมาเพราะว่าต้องยันในพวกนี้ไว้ก่อนที่จะแต่ทุนนิยมเนี่ยมันกินคนทั้งโลกถูกไหมถามว่า AI ทุนนิยมไหมเอาง่ายๆแล้วกันมันเงินเข้ามาต้องจ่ายหรือว่าต้องจ่ายถูกไหมมันเหมือนกับภาษีสังคมอะตื่นมาก็ต้องจ่ายเงินในทุกวันนะ
6: ค
7: ่ะภาษีเห็นเลยธุรกิจที่แบบรับเงินเนื้อเลยถูกไหม
6: ค่ะอาจารย์อาจารย์ล่าสุดนี่นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือไปด้วยตัวเองเลยนะคือเขาบอกว่านี่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบ60 ปีเนี่ยที่เดินทางไปต้อนรับผู้นำต่างชาติถึงสนามบินแน่นอนเรื่อง AI เป็นเรื่องหลักเลยเป็นวาระหารือสำคัญระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศอาจารย์คิดดูว่า AI เนี่ยขึ้นโต๊ะการเจรจาแบบผู้นำมหาอำนาจของโลกอะคือมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ของโลกจริงๆนะคะ
7: จริงครับคือตอนนี้ที่สิงห์กับพานคุยกันเนี่ยคือคำถามเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องถามว่าคุม AI หรือไม่คุมนะเราก็หลายคนกำลังคิดว่าต้องคุมไหมต้องแบบชะลอไหมหรือไม่คุมดีแต่ว่าไม่ใช่คำถามนี้กลายเป็นว่าถามว่ากติกาขั้นต่ำอะไรที่ประเทศคู่แข่งเนี่ยสหรัฐจีนพูดชื่อแล้วกันถามว่าจะยอมรับร่วมกันได้เช่นการแจ้งเหตุ AI ร้ายแรงข้ามพรมแดนเนี่ยจะทำกันไหมการทดสอบความสามารถและมาตรการในการป้องกันได้ว่าผ่านที่เทียบกันได้เนี่ยช่องทางฉุกเฉินระหว่างมหาอำนาจเนี่ย อาจจะอยู่ทั้มจะยกหูหาเสียงผิงหรือเสียงผิงยกหูหาทั้มหรือว่า

0: ทางส่งหาปูตินเนี่ยปูตินก็ได้ยินข่าวว่าเขาทำกันประจำถูกไหมเขามีช่องทางที่เขาจะเป็นคู่แข่งกันหมายเลขหนึ่งแต่เขาก็มีช่องทางที่อยากคุยกันเพราะ AI เนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบแล้วจะต้องทำยังไงเพราะนั้นเขาจะหาลือเรื่องระบบแจ้งเหตุ AI เนี่ยระดับความมั่นคงอันนี้คือสิ่งที่ว่าตัวส่งที่เขาพบกันก็คือว่ามันต้องมีช่องทางที่จะแบบมีคิวสวิตช์หรือมีอะไรยังไงเนี่ยแต่มันก็ยังเร็วเกินไปนะที่จะไปจะบอกว่าเฮ้ยโลกอะไรไปสู่สนธิสัญญาการควบคุม AI ระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: อันนี้คุณธนาคุณป่ะอันนี้มันคือนิวเคลียร์ถูกไหมนิวเคลียร์ที่ออกมาเจรจาว่าจะมองก็ไม่พัฒนาหัวลบเพิ่มนั่นเราจะไม่เอานิวเคลียร์ไว้ในอวกาศนะตอนนี้มันอารมณ์เดียวกันเลยอะอารมณ์ว่าเนี่ยคุณทำนี้สิเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะแต่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนนี้ AI เนี่ยมีสัญญาณชัดเจนแล้วว่ามันถูกจัดวางในหมวดเดียวกับปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ใช่แค่นโยบายเฉพาะที่ในประเทศเท่านั้นมันเริ่มกลายเป็นอิชชูแบบระหว่างประเทศไม่งั้นประธานสมัชชาใหญ่ UN มันจะมาคุยยังไงอ่ะเพราะ UN มันคือ United Nations ถูกไห
1: ม
0: นั่นแหละคือสิ่งที่กำลังจะหาแมนเดตเอาขึ้นมาจะมามีการเมืองผมว่าต่อหน้าก็ต้องเป็นคนดีกันแต่ข้างหลังนี่คือแต่ละคนนี้ใส่กี่ห้ากันแบบพัฒนากันไม่เลิกนะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์มีความโลภความอยากรวยอยากเก่งอยากชนะเนี่ยถ้าเราเองถ้าเราไม่ปรับตัวไม่ไวตาไวเนี่ยเราจะทำยังไงตอนนี้เราก็ต้องคิดถึงแกเหลียพาร์ทของตัวเราครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองว่าโอ้โหมันมานี่ถ้าฉันผมแค่ภาษาง่ายๆนั้นดิสอิมแพคอะ
1: คือ
0: มีผลกระทบร้ายแรงมากถ้าเราไม่ปรับตัวแต่ว่าอย่าไปตื่นกันบอกจนอุ้ยมันจะมาล้างโลกแค่ปีละวันสามสิบพวกเราจะทำยังไงก็ดีเลยมัน
1: ไม่ใช่หนังจะมี
0: ตายขนาดนั้นนะไม่ใช่หนังจะอีกนานกว่าจะถึงเดือนเดือนผมว่าเราตายก่อนยังไม่ต้องทำแล้วตอนนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยพอยที่นิดนึงเรื่อง AI ว่าลองมาศึกษาหาความรู้แล้วก็ปรับตัวปรับสกิลเพื่อที่จะรองรับอายุที่ AI มันเข้ามาครองโลกกันดีกว่าตรงนี้
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: FM 96.5 นะคะชวนทุกท่านเนี่ยไปเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกนะคะกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะก็จะชวนออกเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชน3วัน2คืนนะคะตื่นตากับมรดกโลกก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่งดงามเหนือกาลเวลาแล้วก็พาไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลนะคะชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยค่ะไปดูขั้นตอนการผลิตงานทองรูปแบบโบราณนะคะเป็นทองรูปพรรณเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะคะเรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนแล้วก็รับประทานอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยสนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกนะคะทุกท่านจะได้ลงมือวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกสัมผัสงานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและผลงานในแบบของคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองร่วมเดินทางกับวิทยากรคือคุณจุนพัฒน์สอนพนมวรรณณอยุธยาหรือว่าอาจารย์นัทนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีจะพาไปเที่ยวให้สนุกรู้จักเมืองเก่าที่ลึกกว่าเดิม 7-9 ตุลาคมนี้จำนวนจำกัดนะคะเพียง40ท่านเท่านั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอโปรแกรมได้ที่ LINE @thinkingradio ส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะอันนี้ชวนมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะให้ห่างไกลจากโรค NCD ค่ะกับกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ที่จะปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 น.ถึง 16:30 น.โรงแรมดีเอเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครกันได้ที่ LINE @thinkingradio เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันเราก็จะได้ห่างไกลจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคอ้วนนะคะโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งทั้งหมดคือโรค NCD ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นมาพบกัน3ตุลาคมนี้กับเสวนาประสาหมออย่าลืมแอดไลน์ @thinkingradio แล้วก็สมัครกันได้เลยนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
6: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกชนตลาดทุนปลื้มกองทุนสหรัฐฟังวิสัยทัศน์อนุทินประสบความสำเร็จรถโชว์นิวยอร์กนักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์รถโชว์พบนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นที่ที่จัดรถโชว์ให้นักลงทุนได้ยากที่สุดเนื่องจากกองทุนที่นี่มองระยะยาวและจะเข้ามาลงทุนก็ต่อเมื่อสนใจจริงๆการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงถือเป็นสัญญาณที่ดีท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางจุดแข็งที่สุดของไทยในขณะนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 500,000 ล้านบาทปีนี้ไหลกลับมาแล้วราว 10% จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันไปเช่นการผลักดันบัญชีออมเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลได้จริงนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าก่อนที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใดจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของประเทศนั้นๆก่อนดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะเหลือเพียงรออีกฝ่ายเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาทางไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราปกป้องอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.พัทยาจมอีกรอบฝนกระหน่ำซ้ำกลางดึกวิกฤตซ้ำซากแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนถล่มลงมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า1ชั่วโมงทั้งจากน้ำท่วมขังจากเมื่อวานยังไม่ทันการระบายส่งผลให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักและสายรองเต็มพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทรวมถึงถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนขั้นวิกฤตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กจมน้ำดับสนิทไม่สามารถสัญจรผ่านได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนต้องจอดรถทิ้งไว้กลางกระแสน้ำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งจัดกำลังลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปิดกั้นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำจะยิ่งยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมขังเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ ใหม่ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
16: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
17: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้พฤหัสบดีครับ24กันยายน2569อยู่กับผมวิชาวรัฐานีวงศ์และแน่นอนทุกวันพฤหัสจะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจจากคุณปีเตอร์ชานแบนฮาเรนกันก่อนจะไปคุยกับท่านวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆเดี๋ยวมาลุ้นข่าวดีกันด้วยนะครับเริ่มต้นกันด้วยช่วงนี้ถ้าเราติดตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไปจับตาดูการเล่นเกมการค้าของอาเซียนกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้ดร.กิริดาเผ่าพาณิชย์เผ่าพิจิตรครับขอไปครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เขาร่วมการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยอาเซียนเห็นชอบการเร่งบังคับใช้วิธีศาลแก้ไขความตกลงทางการค้าสินค้าของอาเซียนหรืออาติก้าให้เร็วขึ้นเป็นภายในปีนี้เพื่อให้อาเซียนพร้อมรับมือต่อความผันผวนนะฮะความผันผวนของการค้าโลกและลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของหัวโซ่ห่วงโซ่อุปทานครับโดยฝ่ายไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนผลักดันการค้าให้เดินหน้าได้ต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสิทธิประโยชน์จากอาติก้าเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME นะฮะ MSME ครับใช้ประโยชน์จากความตกลงได้เต็มที่เปิดโอกาสให้ทางการค้าและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนครับพร้อมกันนี้ไทยยังร่วมยกระดับระบบนะครับอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เชื่อมโยงเอกสารทางการค้าแบบดิจิทัลครบทั้ง10ประเทศแล้วทั้ง e-form D และใบผลสินค้าและกำลังเชื่อมโยงนะครับข้อมูลใบรับสุขอนามัยพืชใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนลดเวลาเชื่อมการค้าให้ไร้รอยต่อทั้งหมดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจภายในภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันครับนะครับและทีนี้เรื่องของเงินออมครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากหรือเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีโดยบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะเราก็มาลุ้นการเริ่มต้นข่าวดีหรือไม่อะไรอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณวิชัยชาญบรรณาเรศนะครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับ
18: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับโทษทีเมื่อกี้ผมกำลังอ่านอะไรอยู่แล้วก็นะเวลาผ่านไปเร็วเน
17: า
18: ะ
17: เร็วมากเลยทีเดียว
18: ใช่
17: วันนี้ใช่ไหมฮะที่คนไทยจะลุ้นนะฮะกับลูกสาวของคนไทยฮะกลายเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วฮะน้องเนเน่
18: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วนะฮะว่ารายการมันเริ่มนะฮะก็ประมาณ8โมงเช้าของเรานะฮะแต่มันรายการมันยาวหน่อยนะฮะ2-3ชั่วโมงนะฮะและนะครับก็กว่าเขาจะพูดถึงอันดับที่1ก็จะต้องลากยาวให้มันแบบตื่นเต้นอะไรด้วยผู้ฟังเรากำลังพูดเรื่องเนเน่นะฮะเนเน่รอยัลจากภูเก็ตนะฮะโอ้ร็อกเกอร์สาวสาวร็อกเกอร์ของประเทศไทยคนก็ชอบเขามากๆนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับชอบมากผมคุยกับเพื่อนนะฮะผู้ฟังครับที่เป็นนักดนตรีนะฮะก็เป็นนักดนตรีก็เล่นกีตาร์ก็เล่นหลายวงด้วยนะจะเป็นคนต่างชาตินะฮะคนนิวยอร์กเหมือนกันนะฮะเขา บอกว่าเอ้แนนเขาชอบแนนนี่นะพูดก่อนนะเขาชอบแนนนี่มากๆเลยไอ้บอกเออเหรอเออชอบเพราะว่าเล่นกีตาร์เก่งใช่ไหมก็เปล่าเขาไม่ได้เล่นกีตาร์เก่งหรอกเขาก็เล่นดีพอสมควรเก่งพอสมควรแต่ว่าสไตล์เขานะฮะบุคลิกของเขานะฮะเรื่องตัวเองกับเขาเรียกว่า stage presence นะฮะตอนขึ้นบนเวทีก็บอกก็เปลี่ยนทันทีเลยนะดูเป็นแบบเด็กๆก็ดูแบบเป็นแบบไม่ใช่ดื้อๆนะฮะแต่ดูแบบว่ามันโอ้ก็แบบแบบ humble มากพอสมควรอะไรแต่ขึ้นบนเวทีก็เปลี่ยนเลยนะฮะก็พลิกเลยนะฮะมันเหมือน Jekyll and Hyde นะฮะเขาพูดอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมก็อย่างนี้คนก็จะชอบแบบนั้นนะฮะเขาก็พูดอย่างคนชอบแบบนั้นด้วยนะครับผมคิดว่าเนเน่นะฮะมีโอกาสสูงนะฮะที่จะเป็นเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งนะฮะที่จะชนะได้เพราะอะไรนะครับถ้าเราพูดถึง America's Got Talent หรือ AGT นั้นคนที่เป็นผู้ชนะในอดีตก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นแบบมืออาชีพเป็นมือโปรนะฮะมันบ่อยครั้งมากเป็นคนที่น่ารักเลยรู้ไหมมันสองครั้งที่คนขึ้นที่แบบทำรายการกับหมานะฮะแล้วก็ให้หมามันทำนี่สองครั้งแล้วที่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเป็นแบบมืออาชีพแบบดังๆมันไม่ใช่คนที่เพราะว่าอย่างนี้ผู้ฟังครับในจะชนะหรือไม่ชนะมันแล้วแต่ผู้ช
17: ม
18: เพราะว่าก็จะให้ผู้ชมโหวตว่าชอบคนไหนมากที่สุดถ้าเน่ได้โหวตมากที่สุดก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งทำไมเราตื่นเต้นเรื่องนี
17: ้
18: หนึ่งนานๆทีเราจะมีแบบนี้โอเคบางคนอาจจะโอ้เรามีลิซ่านะแต่ลิซ่าเป็นคนละแบบคนละแบบเลยนะครับหรือคนจะบอกว่าโอ้เรามีคนเก่งๆก็เยอะมีแต่น้อยมากที่คนเก่งของเราจะขึ้นบนเวทีโลกแล้วก็คนที่ชม AGT America's Got Talent นั้นโอ้กี่ล้านคนนะต่อสัปดาห์ก็ดูมาเยอะเลยนะฮะใช่ไหมก็เป็นหน้าตาส่วนหนึ่งของประเทศไทยนี้แล้วก็ดูหน้าเขาก็ไม่ได้ว่าคนอื่นแต่ดูหน้าเขาก็เป็นแบบคนธรรมดามันเป็นแบบโอ้โหไปทำจมูกไปทำนี้ไปทำอันนั้นเยอะแยะมากมายที่จะเป็นแบบโอ้โห very cute อะไรมันไม่ใช่แนนี่เป็นแนนี่แท้ๆเลยนะครับใช่ไหม
17: มีความเป็นตัวตนแสดงออกมาด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วก็สะท้อนถึงความทุ่มเทฝึกฝนความมั่นใจเต็มเปี่ยมโอ้หลายๆอย่างมีแต่คนชมนึงนั้นเลยครับคุณปีเตอร์
18: มีแต่คนควรจะชมก็มีบ้างที่อิจฉาหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมีบ้างที่แบบโอ้ที่เราเคยพูดกันนะฮะที่แล้วหรือเปล่านะว่าโอ้อันนี้มันไม่ใช่แบบวัฒนธรรมไทยเออแบบเงียบไปเถอะ
17: ดีเลยให้คำแนะนำที่ดีมาก
18: เนาะเราต้องอยู่เบื้องหลังเราก็ต้องแบบเชียร์ยายเลยใช่ไหมนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีแบบโอ้คนที่จะสปอร์ตเขาก็โดนด่าด้วยนะฮะเราเห็นนะฮะว่ามีคนแบบโดเนทเพื่อจะช่วยเขาเป็นคนที่จะพยายามโปรโมทคนดังๆในประเทศไทยที่จะเอ้ยตอนนี้โปรโมททำไมเออทำเพื่อตัวเอ้ยเธอคิดคนละแบบนิดนึงได้ไหมนานๆทีเรามีแบบนี้เออเชียร์กันยายเลยเด็กอายุ16เพิ่งจะ16เอง
17: เด็กขนาดนี้
18: แอนนี่โก้อะไรใช่ไหมเชียร์ยายเลยนะฮะใช่ไหมถ้าคนไทยอยู่ในอเมริกาก็โหวตแอนนี่เกือบ 100% อยู่แล้วใช่ป่ะ
17: ถูกต้องเลย
18: ใช่เลย
17: ฮะก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแอนนี่แล้วคณะทีมงานด้วยนะครับ
18: อย่าเพิ่งเปลี่ยนจากCEO Vision ไปดูทีวีนะก
17: ็
18: ย
17: ัง
18: ไ
17: ม่ประ
18: กาศหลังจากรายการเสร็จก็น่าจะประกาศนะฮะหลังจากที่เราก็รอเราก่อนนะครับมั้ง
17: ครับผมถูกต้องครับลุ้นพร้อมกันนะครับทีนี้เรื่องสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องของ AI ก็มีข่าวคราวออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็ณวันเวลาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเราก็เริ่มเห็นมากขึ้นกับศักยภาพความสามารถของ AI ในรูปของถ้าจะเป็นโรบอติกนะฮะคือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรืออื่นใดๆก็ตามแต่ พราะมันเป็นเรื่องที่อยากจะฝากคุณปีเตอร์ช่วยวิเคราะห์ให้นิดนึงนะครับว่าถ้าอย่างนี้จะบอก
18: เอาอันนี้ก่อนมีเรื่องตลกนะฮะมีเรื่องตลกที่ตอนนี้เราจะพูดเรื่องนี้หน่อยด้วยนะฮะแต่วันนี้ก็ที่เมื่อวันก่อนมีที่ UN Assembly ที่นิวยอร์กนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้น เขาขึ้นบนเวทีแล้วก็พูดเรื่อง AI แต่เขาพยายามเปลี่ยนจาก AI เขาบอกจะเป็น super intelligence เขาพูดซ้ำเป็น 4-5 ครั้งไม่ใช่ AI แล้วนะทุกคนต้องเรียกเป็น super intelligence เขาอ่านจาก teleprompter เขาบอกต่อไปนี้เขาจะเรียกว่า superเขาจะเรียกว่า super keyed intelligence เพราะเขาอ่านจาก
17: ดูจาก
18: อ่านจาก teleprompter ดอนัลด์นะฮะไปโฟกัสอย่างอื่นดีกว่านะฮะคุณจะรู้เรื่อง AI อะไรหรอแต่เอาอันนี้ก็แล้วกันนะฮะผู้ฟังครับAI ก็เราพูดมาหลายครั้งพูดเป็นกี่ปีแล้วด้วยว่าเรา ignore AI ไม่ได้
17: จริง
18: นะฮะไม่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะฮะที่ต้องการพัฒนาบริษัทของเราที่จะต้องใช้ AI ในอนาคตหรือณวันนี้ได้หรือเราเป็นคนแค่คนทำงานที่ใช้ AI แล้วเป็นนักเรียนที่ใช้ AI ก็แล้วแต่นะครับคนก็ใช้ AI ก็มากพอสมควรนะฮะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วคุยเรื่องว่ามีความอันตรายนิดนึงเพราะว่า AI ก็ตอนนี้สามารถจะหลุดออกจากกรอบของข่าวได้นะฮะใช่ไหมก็มีแบบกรอบที่ไม่ควรหลุดออกแต่สองสามสัปดาห์ที่แล้วมันหลุดออกแล้วมันคุยกับ AI อื่นๆรูปอื่นๆอะไรด้วยนะครับก็อย่างนี้ผู้ฟังครับงานที่จะหายส่วนมากก็จะเป็นงานเกี่ยวกับที่เราต้องใช้สมองมากกว่าที่เราต้องใช้ร่างกายนะฮะง่ายๆนะฮะว่าพวกเทคนิชเชียนนะฮะช่างที่ต้องซ่อมแอร์ต้องซ่อมรถต้องอะไร AI ก็ไม่ displace นะฮะไม่ displace คือว่ามันไม่ได้ทำแทนเขานะฮะใช่ไหมหรือจะมีคนทำงานชาวนาอะไรก็ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะหรือคนที่ต้องใช้ human หลายอย่างต้องใช้ human การพูดการคุยการประสานการอะไรด้วย AI ก็ในอนาคตอาจจะมีAGI ก็เป็น artificial general intelligence ที่อาจจะมีหุ่นยนต์หรืออะไรที่จะคุยกับเราที่เราจะปรึกษาได้แต่ว่าอันนั้นนานนะฮะอันนั้นจะเป็น20ปีหรือเปล่าที่จะเป็นแบบเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นคนจริงหรือไม่ใช่คนจริงนะวิดีโอก็อาจจะหลอกเราได้แต่ถ้าเราพูดถึง in person ก็อาจจะยากนะครับแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆนักวิเคราะห์ใหญ่ๆที่พูดถึงนะฮะก็บอกว่าโอเคแน่นอนนะฮะว่า AI ก็น่าจะ displace และน่าจะทำแทนคนก็เยอะพอสมควรใน10ปีที่จะมาถึงเขาบอกประมาณ170ล้านคนนะฮะที่ AI จะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขออภัยนะฮะ AI จะ generate งานประมาณ170ล้านนะฮะแปลว่าจะมีงานใหม่นะที่ AI ก็จะเปิดโอกาสให้คนทำอาจจะเป็นเทคนิคอลก็ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ก็ได้แล้วอาจจะเป็น AI ก็จะมีnew industry อุตสาหกรรมใหม่ที่จะออกแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ทำนะฮะ AI อาจจะคิดอาจจะสร้างอาจจะ develop อาจจะโปรแกรมโคดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่อาจจะต้องมนุษย์ที่จะทำนะฮะแต่สิ่งที่เรารู้นะฮะว่าตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะฮะในสหรัฐนะฮะก็มีคนตกงานประมาณ 175,000 คนนะฮะอันนี้ก็ Challenger Gray and Christmas ที่เป็นบริษัทหนึ่งเขาก็เช็คนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ส่วนมากมันไม่ใช่เรื่องคนตกงานนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับส่วนมากเขาก็จะเป็น slow down หรือ hiring freeze แปลว่าอะไรแปลว่าคนจะเกษียณแล้วเขาอาจจะไม่จ้างคนใหม่ที่จะมาทำแทนเพราะก็ AI ก็จะทำแทนเขาได้ด้วยนะฮะ ันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่จะจบใหม่นะฮะเรียนจบใหม่นะฮะก็อาจจะหางานยากนิดนึงนะอนาคตถ้าสกิลเซ็ตนะความสามารถหรือการเรียนของเขามันไม่ตรงกับความต้องการของ new industry อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยเรื่องแปลกนะฮะถ้าเราดูโลกนี้บนโลกนี้นะฮะก็ตอนนี้ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนใช้มือถือสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่ก็50ปีที่แล้วไม่มีใครทำได้แต่ตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจที่เป็นใหญ่มากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็คนเยอะมากที่ทำคอมพิวเตอร์เป็นทำอีเมลเป็นdevelop ซอฟต์แวร์เป็นที่จะ develop ฮาร์ดแวร์เป็นอะไรก็มันเป็นnew skill set ที่ไม่มีเมื่อก่อนนะ50ปีที่แล้วก็นักวิเคราะห์เขาพูด AI ก็จะบันการนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับว่าโอเคจะมี new skill set ที่เราจะต้องมีระบบการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมนะฮะมหาวิทยาลัยหรือปวช.ปวส.นะฮะที่เป็นเทคนิคอาจจะต้องมี new skill set ที่ก็ต้องเรียนตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะรู้ไหมว่าผมก็นั่งคิดอันนี้แล้วผมก็ดูเอ๊ปีเตอร์อายุขนาดนี้แล้วแล้วก็มีหลายอย่างที่ปีเตอร์ไม่สามารถจะทำได้คุณวิชัยไม่น่าจะสามารถทำได้นะฮะคนที่ฟังรายการวีจิ๋วก็มีเยอะเลยที่ไม่สามารถจะทำได้เราทำไม่ได้เพราะอะไรเราก็ไม่เคยเรียน
17: ใช่
18: มันไม่ใช่แบบเราโง่ๆหรืออะไรมันไม่ใช่นะฮะผู้ฟังครับมันแบบเราไม่เคยเรียนนะฮะผมสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนี้แต่ถ้าเราย้อนไปผมก็ใช้คอมพิวเตอร์มันจะ40ปีแล้วนะฮะแล้วก็โอเคผมก็ใช้เป็นก็ใช้เก่งพอสมควร especially บางเรื่องบางอย่างก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะเราอย่าคิดว่าโอ้แบบนี้ไม่ได้โอ้คนทำไม่ได้นะอนาคตคนทำได้แต่ระบบของเราการเตรียมตัวอะไรการสอนอะไรการเรียนมันก็ต้องมานะครับ
17: แล้วคุณพีเตอร์เชิญครับแล้วการเรียนนี้ต้องเรียนในสิ่งที่ตลาดต้องการด้วยนะครับต้องเรียนในเรื่องที่มันทันสมัยต้องเรียนในเรื่องที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับ
18: ก็ใช่ครับถ้าเราพูดถึงprogramming ถ้าเราพูดถึง game development อะไรที่เป็น programming ถ้าเราพูดถึงทำพวก ERP หรือทำอะไรที่เป็นแบบ highly technical อะไรนี้ด้วยนะคนที่ทำเป็นนะฮะผู้ฟังครับไม่ได้เป็นคนที่เรียนตั้งแต่ประถมมัธยมบางคนก็เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ส่วนมากนะฮะเขาเรียนเพราะว่าเขาก็อยากจะเรียนหรือเขามีความสามารถในนี้ที่มาจากประสบการณ์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเชื่อนะฮะบางเจ้าที่บอกว่าโอเคจะมี170ล้านประเภทนะฮะที่new role ที่เขาเรียกว่า new role นะ World Economic Forum เขาคิดอย่างนั้นตลาดหรือคนเราหรือลูกของเราก็ได้หรือลูกหลานของเราก็ดีนะก็ต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะทำได้ที่บอกมัน too late สำหรับผมสำหรับคุณวิชัยอาจจะ too late ก็ได้ใช่ไหมอาจจะ too late สำหรับไม่ใช่ too late นะฮะ
17: too late มันช้าไปสำหรับวัยอย่างพวกเรา too late ครับพีเตอร์ผมไม่เป็นเลยฮะต่อฮะเดี๋ยวตอบแรกจอก่อน
18: อาจจะสำหรับเรานะก็อาจจะไม่ทันก็ได้นะฮะใช่ไหมแต่ระบบของเราก็ต้องอย่างนั้นผู้ฟังก็ต้องให้ลูกไปเรียนแบบนั้นอาจจะต้อง support ที่จะให้ลูกไปเรียนแบบนั้นด้วยนะครับใช่ไหมก็อย่างนี้ที่อาจจะขาดไปนะฮะที่จะก็อาจจะเป็น back office support เช่นในอนาคตนะฮะดูไปแล้วนะฮะก็เห็นเยอะเลยคุณก็เข้าในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุณ contact support ก็อยากจะ contact support โอ้ก็เรากด support AI model จะขึ้นมาเลยนะฮะ

0: บริษัททนายความใหญ่ๆอะไรด้วยคุณเป็นจูเนียร์รู้ไหมสิ่งที่คุณทำเป็นรีเสิร์ชเลยรีเสิร์ชเยอะแต่ตอนนี้ AI ก็ทำรีเสิร์ชให้เราใช่ไหม customer support legal financial processing โอ้ในเรื่อง finance AI ก็จะเก่งกว่าคนเรื่อง medical บางเรื่องบางอย่างใช่ไหมเรื่อง editing เรื่องการ programming อะไรก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะคุณมีแบบถูกปลดออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราพูดถึง engineering infrastructure cyber security อะไรก็แล้วแต่นะ care skill trade นะครับว่าระบบ AI ก็จะสร้างระบบใหม่นะเรื่องอุปกรณ์ก็ดีเรื่องเทคนิคก็ดีอะไรด้วยก็จะต้อง fill in ว่าใครจะไปทำงานได้นะใช่ไหม เป็นงานใหม่นะมันถึงก็rotate หรือเป็น infill หรือ displacement คุณจะใช้คำอะไรก็ดีนะครับแต่ว่ามันนะ AI ก็ไม่ได้แปลว่าโอ้ตกงานหมดแล้ว robotic นะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะในโรงงานเรื่อง logistic อะไรใช้ robotic ได้หลายอย่างนะฮะแต่อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ใหม่ๆนะฮะ industrial revolution 60 70 80ปีแล้วนะครับก็เมื่อก่อนนะฮะคิดดูก็ต้องมีมนุษย์ติ้งติ้งติ้งทำนี่ทำนั้นแต่ตอนนี้ก็มันโรบอททำมัน20 30ปีแล้วนะในโรงงานประกอบรถยนต์โรบอทก็ทำมันเนาะใช่ไหมมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับพักกันสักครู่ครับในเบรกหน้าเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในระดับโลกแล้วในเรื่องที่แหมพอมีจัดอันดับปุ๊บเราก็อดไม่ได้ที่จะหยิบมาคุยนะคุณพีเตอร
0: ์ครับผม
1: ทำไมคนที่เขาได้อันดับต้นๆเขาทำอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกับคุณพีเตอร์แล้วผมสักครู่เดียวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนว อต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัว

0: สิ่งเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: กลับมาสื่อเสียววิชัยพาร์ทกันต่อนะฮะ24กันยายน2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์แล้วเดี๋ยวฟังกันต่อกับคุณปีเตอร์ครับก่อนที่จะฟังท่านนะมาดูกันครับข่าวดีแล้วนะฮะคุณผู้ฟังท่านไหนครับมีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับห้ามพลาดกับงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านนะครับหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนงานนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์นะครับนะห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคการยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่ให้บานปลายนะครับรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์02-938-3456ขอย้ำอีกครั้งว่างานนี้ Landy Homeจัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวครับได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงครับเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและรูปออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นในทันทีครับและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสำหรับประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงได้ทุนจดทะเบียนสูงถึง200ล้านบาทนะครับส่งมอบบ้านคุณภาพมาแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Home Expo House ขอไปครับ Landy Home Open House นะครับวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทร02-938-3456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะครับแล้วก็คุณปีเตอร์แป๊บนึงนะครับมีข่าวดีๆขออนุญาตหน่อยถ้าคุณกำลังมองหาตลาดซาอุดิอาระเบียครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณควรเริ่มที่ตรงไหนงานนี้อยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันครับวันที่26กันยายน2569 TME Institute นะครับจัดงาน Saudi Market Readiness นะครับที่โรงแรมเอามีลอชแบงคอกครับรามคำแหงซอย5นะฮะงานนี้เราจะไม่ได้พูดคำว่าแค่คำว่าซาอุน่าสนใจแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่า

0: โอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทางซาอุดิวิชั่น2030นะฮะได้แก่1ก็คือ food security architecture นะครับ halal ecosystem นะครับอาหาร halal เกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์ cold chain นะครับและระบบกระจายสินค้า2ก็คือ healthcare wellness and medical service โรงพยาบาลคลินิก wellness นะครับ rehabilitation นะฮะผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุ3อันนี้ก็คือ built environment นะครับแล้วก็จะมี facilityand project supply วัสดุก่อสร้างงานพวก facility management smart building งานวิศวกรรมและ project supply ครับภายในงานจะมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางการเข้าสู่ตลาดและช่วง business fitness and market entry mapping นะฮะที่จะช่วยให้แต่ละบริษัทเห็นชัดว่าควรเข้าแบบ export distributor partner JV หรือ investmentย้ำอีกครั้ง26กันยา2569ที่โรงแรมอัลส์มีลอชแบงคอกรามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียนเพียง 2,900 บาทรวม2 coffee break และอาหารมื้อกลางวัน1มื้อรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ thaimiddleeast.com นะครับ /marketreadiness นะหรือว่าเบอร์โทรง่ายๆครับติดต่อ0977255552 lioasimt@TME Institute นะฮะถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณงานนี้คือวันที่ควรที่จะมาตรวจให้ชัดว่าธุรกิจของคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้วหรือยังผมแสดงว่าตอนนี้ตลาดต่างประเทศความเคลื่อนไหวต่างประเทศก็น่าสนใจใช่ไหมครับคุณพีเตอร์ฮะ
1: ใช่ครับใช่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเองถ้าเราพูดถึงประเทศไทยนี้ตลาดมันเล็กไปหน่อยนะฮะแล้วก็ diversity ก็สูงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงbuying power spending power นะฮะในประเทศไทยแล้วความต้องการมันอาจจะต่ำเกินไปนิดนึงเนาะคนที่จะทำการค้าหรือจะทำร่วมมือกับประเทศอื่นก็ดีนะฮะซาอุก็ดีนะฮะยุโรปอเมริกาแคนาดาอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ไหมแต่หาเนาะหาโอกาสไปงานแบบนี้หาโอกาสก็ดีเนาะคุณวิชัยครับเป็น networking เนาะพูดถึงร่วมมือกันในโลกนี
0: ้
1: ครับก็ตอนนี้ก็มี UN กำลังจะประชุมใหญ่ที่อเมริกาตอนนี้ที่นิวยอร์กนะฮะคนที่ขึ้นบนเวทีเขาก็จะเป็นผู้นำของหลายๆประเทศนะฮะแต่ว่าโอเครัสเซียไม่ได้ไปจีนก็ไม่ได้ไปอินเดียก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ายุโรปไปเกือบหมดเลยนะครับแคนาดาก็ไปอเมริกาอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นไม่รู้นะฮะประเทศไทยผู้นำไปหรือเปล่าผมไม่ได้ดูนะฮะ
0: ท่านนายกไปที่อเมริกาฮะ
1: ท่านนายกไปที่อเมริกาแต่ก็ไม่น่าจะขึ้นบนเวทีพูดเนาะผมก็เดานะฮะก็ยินดีผู้ฟังครับแนวโน้มฮะที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะก็ตอนนี้นะฮะว่าผู้นำของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะประธานาธิบดีเขาก็แสดงชัดอยู่แล้วนะฮะว่า America First นะฮะ MAGA ก็ดี America First ก็ดี Tariff ก็ดีเรื่องที่เขาทุกความพันธมิตรกับบางประเทศอะไรด้วยนะฮะตอนแรกๆนะครับผู้ฟังครับถ้าเราย้อนไปประมาณปีหนึ่งหรืออะไรคุณจะเห็นผู้นำแต่ละประเทศเขาก็จะง้อโดนัลด์ทรัมป์หมดเลยนะฮะเขาก็จะไปพยายามพบเขาจะชมเขาจะพูดสิ่งแต่ก็ออกจากห้องประชุมนั้นเขารู้สึกดีแต่อีกวันหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็เปลี่ยนใจหรืออะไรด้วยนะฮะใช่ไหมถึงที่ยูเอ็นครั้งนี้มันชัดเจนนะฮะผู้ฟังครับว่าประเทศอื่นกำลังคุยกันอยู่โดยไม่ผ่านและไม่ร่วมกับอเมริกาอเมริกาอยากจะเข้าร่วมก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายกตัวอย่างนะฮะว่าในยุโรปยกตัวอย่างนะในยุโรปก็ชวนแคนาดาเป็นสมาชิกของ European Union แต่ไม่ใช่ full membership นะฮะผู้ฟังครับก็จะเรียกว่า associate member นะครับอันนี้ก็ทำมีสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็สร้างโอกาสที่แคนาดายุโรปก็จะทำร่วมกันมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทำก็เพื่อจะแสดงให้อเมริกาดูว่า

0: เอ้เราถ้าคุณไม่อยากทำกับร่วมกับเราไม่เป็นไรเรามีวิธีการอื่นก็ได้นะคนที่เคยพบโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยงอเขาอะไรๆด้วยตอนนี้เขาขึ้นบนเวทีเขาก็ไม่เหมือนไม่ว่าเป็นผู้นำของ European Union ไม่ว่าเป็นผู้นำโอ้อีกประเทศหนึ่งที่ไม่ได้ไปเป็นประเทศเยอรมันประเทศเยอรมันไม่ได้ไปนะผู้นำเมอร์สไม่ได้ไปจากเยอรมันไม่ได้ไปเพราะอะไรเขามีปัญหาเรื่องการเมืองในเยอรมันเขาก็ไม่ได้ไปนะครับแต่อย่างนี้ครับผู้ฟังครับมีประชุมเบื้องหลัง backroom meeting หรือที่โรงแรมหรือที่ระหว่างประเทศเยอะแยะที่ไม่เกี่ยวกับอเมริกาเลยนะแล้วก็จะประกาศว่าเออเราจะทำเดียวกับแคนาดาก็ดีจะทำเดียวระหว่างแอฟริกากับอะไรก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับอเมริกานะครับคนหนึ่งที่ขึ้นบนเวทีแล้วก็พูดดังๆคือก็มันมาครองของฝรั่งเศสนะเขาก็พูดลักษณะเรื่องความเชื่อมเรื่อง safety ในโลกนี้พูดเรื่อง AI เรื่องอะไรๆด้วยเขาก็บอกเขาเองฝรั่งเศสและประเทศอื่นในยุโรปอะไรก็ต้องหาทางที่จะอาจจะต้องคุยกับอเมริกาใต้ก็ได้นะอาจจะต้องคุยกับจีนก็ได้ก็ดีนะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบเลยก็โจมตีนะโอ้แคนาดาคุยกับ EU โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่างนั้นเขาจะไม่ทำการค้ากับ EU ต่อไปนี้อะไรด้วยมันลายสาระนะฮะผู้ฟังครับพูดตรงๆมันลายสาระพูดแบบนั้นเขามันเด็ดนะฮะพูดแบบนั้นถึงโดนัลด์ทรัมป์อันนี้เป็นวาระที่สองเนาะวาระแรกเขาก็อยู่ครบนะฮะแล้ววาระที่สองนี้เขาอยู่ประมาณ2ปีเขาทำให้อเมริกาตอนนี้เหมือนเป็นแกะดำนะ black sheep ไม่ได้เป็นแกะขาวนะฮะมันเป็น sheep of the world นะฮะตอนนี้ก็พอดีผมก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่ประเทศอื่นๆก็จะไปพึ่งอเมริกาอย่างเดียวก็ไม่ได้ประเทศไทยก็เหมือนกันตลาดอเมริกาใหญ่ไม่ใช่โอ้มันน่าจะเป็นใหญ่อันดับที่3หรือ4ในโลกนี้ถ้าไม่พูดถึงประเทศจีนพูดถึงจำนวนคนนะก็อาจจะมีแอฟริกาอาจจะมีอินเดียอาจจะมีจีนนะฮะที่มีประชากรมากกว่าแต่อเมริกาก็เกือบจะ400ล้านคนด้วยใช่ไหมตลาดใหญ่นะก็พึ่งเขาไม่ได้เพราะผู้นำนะฮะนักวิเคราะห์ก็มีเยอะนะไม่ว่าเป็น YouTube ไม่ว่าเป็นนักวิเคราะห์ในนิตยสารใหญ่ๆเขาก็พูดลักษณะแบบโทษทีนะสมน้ำหน้านะเขาพูดลักษณะแบบนั้นนะครับนะครับแต่ว่าเขาก็พูดไม่รู้นะฮะปีนี้ไม่กี่วันเขาก็จะมีการเลือกมัน mid term นะฮะของอเมริกาอีก2ปีเขาก็จะมีเลือกประธานาธิบดีใหม่อะไรด้วยต่อไปนี้ก็จะเหมือนกันหรือเปล่าแต่โลกมันเปลี่ยนนะทุกคนบอกโลกมันเปลี่ยนแล้วทำให้ทุกคนแบบอันนี้เหมือนเราเคยอยู่ในฝันใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในฝันแล้วแล้วก็ต้องเตือนแล้วต้องรีบทำแล้วด้วยใช่ก็อย่างนี้ดูก่อนนะครับผู้ฟังครับประชุมนี้ที่ UN ยังไม่จบนะฮะแต่น่าจะมีผลกระทบเยอะพอสมควรครั้งนี้นะครับส่วนมาก UN ไม่มีหรอกแต่ครั้งนี้มันแสดงชัดเลยว่าเราไม่ต้องการอเมริกาก็ได้คุณอยากจะเป็นแบบนั้นคุณจะคิดเรื่องเทอร์ฟจุกคุณจะคิดตอนนี้ก็ชัดเลยนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ชวนปูตินมารีสอร์ทของเขาโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้คนไปพูดกับปูตินอะไรๆด้วยยุโรปก็กลัวปูตินตอนนี้จะใช้คำเกลียดก็ไม่ได้แต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับใช่ไหมแต่เขาคิดคุณทำได้ยังไงคุณปูตินก็มันควรจะเข้าคุกแล้วคุณประชวนแบบโบแบบ
1: คือโดนัลด์ทรัมป์น่ะเขาเป็นมนุษย์จอมแห่งกฎอยู่แล้วครับอะไรที่เขาเคยทำคนอื่นทำเขาก็ไม่ทำคนอื่นที่เขาไม่ทำเขาก็ทำล่าสุดที่ไปต้อนรับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไปเองเลยนะครับคุณปีเตอร์ไม
0: ่
1: ได้รอที่ทำเนียบขาวนะครับไปฉีกกฎแห่งกฎได้เบอร์หนึ่งจริงโอ้โห
0: ไม่แต่ปัญหาแบบไหนนี้คุณวิชัยผู้ฟังครับมันอะไรสิ่งที่เขาทำมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนเลยสิ่งที่เขาพูดมันไม่แน่นอนแน่นอนนะ ยกตัวอย่างฮะเคยมี NAFTA North American Free Trade Agreement ระหว่างเม็กซิโกอเมริกาแคนาดาเคยมีนะแล้วก็เทอมแรกโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกไม่เอาก็จะเปลี่ยนคูสโมเป็นแคนาดา US เม็กซิโกอะไรนะเขาสร้างเองนะฮะโดนัลด์ทรัมป์สร้างเองแต่ว่าขึ้นเป็นประธานาธิบดีวาระที่สองภายในหนึ่งปีเขาก็ไปทุบagreement ระหว่างที่เขาสร้างเองมันไม่แน่นอนนะอย่างนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องพันธมิตรไม่ว่าเรื่องทำการค้าไม่ว่าเป็นเรื่องทำธุรกิจหรือการลงทุนนะฮะเราต้องมีแบบ consistency เราต้องมีแบบ security มันไม่ใช่แบบโอ้โหมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะเราจะบ่นเรื่องโดนัลด์ทรัมป์จะ
1: บ่นได้ทั้งวัน
0: ขอแห้งเลย
1: แล้วไปดูเรื่องราวที่รับกับการแข่งขันดีกว่าครับแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าหนึ่งในสายการบินแห่งชาติของเราการบินไทยนะครับก็ไต่อันดับมาพอสมควรใช่ไหมคุณวิเตอร์สมัยก่อนมีนักการเมืองบอกว่าจะไม่อุ้มนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเชื่อนี่ก็หายนะเลยนะครับทุกวันนี้นี่การบินไทยฟื้นขึ้นมาได้นี่ต้องชื่นชมรัฐบาลในยุคก่อนหน้านี้ด้วย
0: ก็อย่างนี้นะครับผู้ฟังเขาก็จะมีดัชนีที่จอทุกปีนะฮะก็ดัชนี Skytrax นะฮะ SKYTRAX นั้นนะฮะ Skytrax จะออกทุกปีนะฮะว่ามันสายการบินไหนที่ยอดเยี่ยมที่มันดีที่สุดอะไรนี้ด้วยนะประมาณนั้นอันนี้เขาทำเป็นตั้งแต่ปี99นะฮะเริ่มนะแต่ที่เขาออกดัชนีที่มันแท้ๆอะไรเขาประมาณ20กว่าปีนะฮะประมาณ25ปีโทษที25ปีนะฮะประเทศไทยปีที่แล้วลอยสายการบินไทยนะฮะเป็นบริษัทสายการบินไทยปีที่แล้วก็เป็นอันดับ40กว่าแต่ปีนี้ก็อันดับ20นะครับนะตอนนี้อยู่ในท็อป20นะครับที่ติดกับสวิสInternational นะฮะก็สวิสแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสายการบินที่ดีประเทศไทยก็สู้เขาได้ละนะฮะเขาได้ข้อมูลจากที่ไหนเขาคิดจากไหนนะฮะ Skytrax ก็จะมีทำเซอร์เวย์นะฮะเขาก็จะมีคำถามผู้โดยสารผู้ฟังเคยนั่งรอในสนามบินไหมเราอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือคนมาถามว่าขอโทษนะสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมนะฮะคุณถ้าคุณบอก yes ก็จะบอกโอเคคุณบินจากที่ไหนคุณนั่งเครื่องอะไรนะฮะเครื่องบินสายการบินอะไรนะฮะสิ่งที่คุณชอบเรื่องมันดียังไงสิ่งที่คุณไม่ชอบมันยังไงอะไรๆด้วยนะเขาสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยนะครับคนจะส่งไปก็ล้านกว่าคนนะทุกปีนะฮะที่จะมีนะครับก็อย่างนี้เขาจะมองอะไรบ้างนะครับผู้ฟังครับเขาก็จะมองเช่นบริการบนเครื่องก็จะมองเรื่องเครื่องบินแบบประเภทไหนมันเครื่องบินแบบทันสมัยหรือเปล่าภายในนะฮะมันนั่งสบายหรือเปล่าภายในก็เป็นอุปกรณ์ทันสมัยหรือเปล่าเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีอะไรอาหารก็ดีเขาก็จะมองหลายอย่างนะฮะก็จะมองว่าเครื่องบินมันจะเขาก็จะดูเรื่อง safety ทำ maintenance ที่ดีไหมหรือเคยมีประสบเรื่องอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือเคยมี delay เยอะไหมนะฮะการ loading time นะฮะเครื่องบินออกตรงเวลาหรือเปล่ามันลงตรงเวลาหรือเปล่าอะไรเขาก็จะมองหลายอย่างนะฮะผู้ฟังเพื่อจะสร้างดัชนีทำไมเราได้20เพราะอะไรเพราะว่าเราคุณวิชัยพูดเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนรัฐบาลบอกว่าจะไม่อุ้มเขาจริงๆแล้วเขาอุ้มนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมเขาปล่อยกับมันไม่ได้
1: ใช
0: ่หรือเขาบังคับใส่การเบนไทยหรือเปล่าบังคับให้เขาปรับตัวหรือเปล่าโอ้ใส่การเบนไทยเขาก็เปลี่ยนบอร์ด restructuring finance สั่งเครื่องบินเอาเครื่องบินเก่าออกอะไรประมาณนั้นเขาก็พยายาม restructure ทำให้เขากระโดดหลายขั้นนะครับจาก40ถ้าไม่ผิดนะ46ตอนนี้ก็เป็น20นะครับ
1: ในการบินไทยอ่ะคุณปีเตอร์ถ้าที่ผมทราบคือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับมีปริงมาเกาะอยู่เยอะมากเลยนะครับพอปริงพวกนี้ออกไปไม่ต้องบริการนักการเมืองไม่ต้องให้สิทธิประโยชน์บรรดาพวกเนี้ยเครื่องบินที่บินสูงเลยนะครับถ้าเป็นแผ่นดินนี่ก็ยกสูงเลยทีเดียวฮะ
0: ใช่ครับ
1: สิ่งต่างๆเหล่านี้มันช่วยเยอะมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บางเรื่องบางอย่าง
1: คร
0: ับ แต่เรื่องการงานการเงินโอเคตอนนี้การเงินกำลังจะดีขึ้นไฟแนนซ์ของเขากำลังจะดีขึ้นแต่มีช่วงหนึ่งการเงินมันแย่มากนะเมื่อไรการเงินของบริษัทไหนมันไม่ดีเลยนะก็ maintenance แล้วก็มันไม่แน่นอน maintenance จะดีหรือเปล่าเอ้ safety จะดีหรือเปล่าใช่ไหมอะไรด้วยนะครับแต่ที่ผมคิดถ้าเขาอยากจะทำดีกว่านี้ก็ไม่ตอนนี้นะฮะเขาก็กำลังรถไฟอยู่บนหลังรถไฟแล้วเครื่องบินก็กำลังจะ take off นะครับกำลังจะขึ้นน่าจะดีขึ้นหน่อยแต่บางเรื่องบางอย่างที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะin cabin safety หมายถึงว่าในห้องโดยสารนะครับพวกแอร์นะฮะก็จะเรียกว่า air hostess หรือ air host อะไรผู้ชายผู้หญิงที่เดินแล้วก็ให้บริการอะไร
1: บ
0: ริการก็ไม่เลวนะแต่ว่าเรื่อง safety นะฮะคุณจะสังเกตนะว่าสมมตินะฮะผู้ฟังขึ้นเครื่องของที่เป็นอันดับต้นๆนะฮะสมมติคุณมีกระเป๋าแล้วก็วางบนพื้นนะฮะไม่ได้เลยนะฮะเครื่องเดินอื่นก็จะแล้วสมมตินะฮะว่าแอร์มาบอกว่าคุณต้องเอาขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็เดินกลับแล้วคุณยังไม่ได้เขาก็จะดึงเขาจะเอาขึ้นไปเองอะไรประมาณนั้นด้วยแต่คุณจะสังเกตนะฮะในใส่การเป็นไทยนะบ่อยครั้งมากถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งผ
1: ู้
0: หญิงที่ดูแบบไฮแอร์ก็ไม่บังคับให้เอาขึ้นไปบ่อยครั้งเขาก็จะมีของวางบนพื้นเขาก็จะยอมให้เป็นแบบนั้น ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผู้ฟังทำไมนะทำไมเราต้องให้มันอยู่ข้างบนถ้ามีอุบัติเหตุมีกรณีฉุกเฉิน หนึ่งกระเป๋าก็จะยังไงก็ไม่รู้นะก็จะลอยจะอะไรแล้วไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียวถ้าคุณต้องลุกจากทวีเราก็ต้องออกเร็วๆจะมีของทางเดินใช่ไหมก็ไม่ได้ถึงคุณต้องขึ้นไปข้างบนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันนะฮะว่าคุณจะสังเกตนะฮะถ้าคุณเล่นมือถือเครื่องบินจะ take off นะฮะว่ามันก็ขึ้นชัดเลยว่าคุณต้องปิดเครื่องชั่วคราวแต่บางครั้งไม่ปิดแล้วก็แอร์ก็ไม่บังคับบ่อยครั้งเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเหมือน ignore อันนั้นมันนะอันนี้แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะถ้าเราอยากจะช่วยใส่การเบียนไทยเพื่อจะขึ้นอันดับใน Skytruck นั้นนะครับผู้ฟังครับเรื่องการเครื่องบินออกตรงเวลาเมื่อก่อนเราก็เรียกว่า TG กับ Tomorrow Go จำได้ไหมนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับว่ามันเครื่องบินของ TG ตอนนี้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ว่าขึ้นไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ยังไม่ขึ้นเครื่องขึ้นไม่ได้เพราะคนก็กระเป๋าโหลดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังช้อปปิ้งอยู่ทำดิวตี้ฟรีเครื่องจะออกทุกคนนั่งรอกัปตันก็บอกโทษนะครับผู้ฟังครับเรากำลังรอ 2-3 คนที่ยังไม่ขึ้นมา 2-3 คนนี้ขึ้นมาโอ้โหมีช้อปปิ้งมีโอ้ถุงเขาเพิ่งจะย้อยช้อปปิ้งอะไรแบบนั้นด้วยขึ้นเครื่องตรงเวลานะครับผู้ฟังขึ้นก่อนเป็นคนแรกขึ้นก็ดีนะใช่ไหมอย่างนั้นก็เรตติ้งของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเครื่องบินจะออกตรงเวลาได้ด้วย
1: มาช่วยกันครับคนละไม้คนละมือรักษาวินัยในการเดินทางนะครับแล้วก็อย่ามาเจ้ายศเจ้าอย่างอย่ามาอะไรเหนือชาวบ้านชาวช่องก็มากเกินไปนะมันก็จะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวจะได้ไต่จาก20ขึ้นเป็นระดับ10เลย
0: ใช่ครับก็เซอร์วิสดีนะ Sio Air นะฮะในไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเซอร์วิสดีนะฮะคนไทยก็มันเซอร์วิสมายด์ดีอยู่แล้วอาหารก็ไม่เลวแต่ก็มีบางเรื่องบางอย่างที่จุกจิกนิดหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดนะทำให้เราแบบไม่ได้ขึ้นเป็นอันดับถ้าเราขึ้นเป็นอันดับท็อป10นะฮะคนจะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นขึ้นเป็นระดับท็อป10นะฮะใส่การเบียนไทยเขาก็จะมีเงินมากขึ้นด้วยนะเขาก็จะเราไม่ต้องอุ้มเขาไม่ต้องแบกเขานะครับ
1: ช่วยกันฮะเอาละวันนี้หลากหลายมุมมองความคิดที่ได้มาช่วยกันต่อไปขอบคุณคุณปีเตอร์ฮะแล้วคุยกันใหม่พฤหัสหน้านะฮะ
0: ครับ
1: ท่านด้วยครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สะ นับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเริ่มนับหนึ่งแล้วพระดอนแจงแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยานายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายทวิวงโตทวิวงอดีตส.ส.อยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดอยุธยามาร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วนำประชาชนร่วมแถลงข่าวร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการก่อสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญจากข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569เพิ่มขึ้น 191.6% หรือเกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสม 162,310 ใบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เปิดทีวีให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรร่วมลุ้นผลประกาศแชมป์เนเน่รอยัลบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณจุดชมการถ่ายทอดสดซึ่งทางโรงเรียนได้นำจอทีวีมาติดตั้งเพื่อเปิดให้ทุกคนร่วมติดตามการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเนเน่รอยัลอย่างใกล้ชิดทันทีที่ผู้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกาศผลบรรยากาศเป็นไปด้วยความลุ้นระทึกทุกสายตาจ้องไปที่หน้าจอพร้อมเสียงเชียร์และเสียงให้กำลังใจดังขึ้นเป็นระยะในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองต่างร่วมแรงร่วมใจให้ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและชาวภูเก็ตจากการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกขณะนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจทุกคนร่วมกันรอลุ้นวินาทีสำคัญของการประกาศผลพร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับเนเน่รอยัลอย่างเต็มที่ล่าสุดผลการแข่งขันเนเน่ได้แชมป์เวที AGT แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น
3: ุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
14: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
13: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
14: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
15: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
17: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่24นะคะกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวารเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะมาตามกันต่อสถานการณ์ภาพของตลาดหุ้นไทยนะหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ1 1,600 จุดนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะการจะไปต่อนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีลักษณะของการไซด์เวย์เกิดขึ้นได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการโรเตทกลุ่มนะคะที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เช้ามาวันนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะถูกแรงขายออกมาค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะมีช่วงที่เจอแรงขายแล้วก็หลุด1,600จุดลงไปด้วยนะไปที่1,599จุดนะแต่ตอนนี้พยายามที่จะมีแรงซื้อกลับมาแล้วก็กลับมายืนเหนือ1,600จุดนะจะได้ไม่เสียทรงนะคะตอนนี้ดัชนีนะคะ 1,604.09 จุดนะลบอยู่ 6.64 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 12,280 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์ว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะคะถ้าไปดูกันเร็วๆตลาดต่างประเทศวันนี้เนี่ยก็มีทั้งบวกและลบคล้ายๆนะคะห่างเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์นะคะลบอยู่ 0.56% นะคะเกาหลีใต้วันนี้ตลาดเกาหลีใต้ปิดทำการนะคะญี่ปุ่นกลับมาเปิดทำการแล้วค่ะหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาในตลาดเขาก็ดีนะญี่ปุ่นก็เลยเปิดมาบวกนะวันนี้ 1.36% 885จุดนะคะแล้วก็ดัชนีอีกหนึ่งตลาดนะคะเดี๋ยวก็คือเวียดนามนะคะไปดูเวียดนามกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรวันนี้เวียดนามก็เคลื่อนไหวแดนลบเหมือนกันกลับมาหลุดในโซนของ 1,800 จุดด้วยนะคะสำหรับ VN Index ตอนนี้ 1,787 นะคะลบอยู่ 14.17 จุด 0.79% ก็ลงพอสมควรถ้าบ้านเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังลงประมาณ 0.46% นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทิศทางนะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยที่กดดันน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยนะคะถูกกดดันเรื่องของการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะแล้วก็ความกังวลใจนะว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะเดินหน้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ต่อเนื่องนะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ไปโฟกัสในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็คือการจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนแล้วก็สหรัฐนะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตากันด้วยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะกับคุณหมอนัทนะหลังจากที่เดี๋ยวเราอัปเดตภาพรวมบรรยากาศกับนักวิเคราะห์เรียบร้อยเนี่ยนะคะวันนี้เดี๋ยวอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจกับหมอนัทด้วยนะคะแล้วก็จะมาดูเรื่องของกองทุนหุ้นโลกมาดูประเด็นเรื่องของพันธบัตรด้วยนะซึ่งตอนนี้บอนด์ยิลด์ก็ถือว่าเป็นประเด็นพอสมควรแล้วก็มีคำถามนึงนะจากคุณผู้ฟังที่ฝากมาหลังไมค์คุณผู้ฟังน่าสนใจมากๆค่ะคือท่านนี้เนี่ยเขาลงทุนในกองทุนรวมนะคะลงทุนมาระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วก็เขาก็ให้เรียกว่าบอกด้วยเนี่ยนะคะว่าเขาลงในธีมไหนอย่างไรแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นธีมที่อยู่ในกระแสเป็นธีมที่สามารถที่จะเติบโตได้ในระยะยาวแต่ประเด็นก็คือพอร์ตยังติดลบอยู่อ่ะเขาก็ขอคำแนะนำจากหมอนัทมานะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะควรที่จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างแล้วก็สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็เป็นลักษณะของเลือกธีมที่มีการเติบโตในระยะยาวแล้วก็เป็นธีมที่ถือเป็นธีมเด่นๆในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับคุณหมอนัทนะคะช่วงนี้ระหว่างที่เรารอการต่อสายนะคะจากนักวิเคราะห์เดี๋ยวไปอัปเดตภาพของโมสทีฟกันด้วยนะว่าวันนี้มาในทรงไหนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางทีภาพของเซตดัชนีไม่ได้ไปไหนแต่ว่าในรายละเอียดรายตัวเนี่ยก็มีการโรเตทกลุ่มโรเตทตัวบางกลุ่มบางตัวก็จะสามารถไปได้ดีนะคะวันนี้กลุ่มที่ไปได้ดีเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะคะที่มาดูกันนะตอนนี้ most active อันดับ1นำมาเนี่ยคือปตท.นะ 42.50 สตางค์นะคะบวกมา50สตางค์บวกอยู่ 1.19% ค่ะต่อด้วยเดลต้าวันนี้เดลต้าก็ปรับตัวลดลงนะคะ253บาทลงไป3บาทนะ 1.17% อ่ะ Advance ก็เป็นอีกตัวนึงลงเหมือนกัน343บาทนะคะลงไป4บาท 1.15% ท็อปนะคะท็อปไทยออยล์ก็บวกขึ้นมาค่ะ72บาท25สตางค์บวกขึ้นมา1บาท25สตางค์ก็บวกมาได้ 1.76% SCB นะคะ156บาทค่ะราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ BCP ค่ะกลุ่มนี้ก็มาร่วมกันนะคะ56บาท25สตางค์บวกมา2บาท BCP ก็บวกได้ดีนะ 3.69% นะคะแล้วก็สผ.จะมาด้วยกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงกลั่นนะคะสผ149บาทบวกมา1บาทนะคะ 0.68% ค่ะวันนี้มี WHA เข้ามาด้วย4บาท82สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มแบงค์นะคะ KBank 254บาทลงไป1บาทค่ะ True 12บาท70สตางค์ลงไป10สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะภาพของเซตเดี๋ยวเราก็ต้องลุ้นกันด้วยเนาะว่าวันนี้เนี่ยพอมาปริ่มๆแล้วก็หลุดไปแล้วด้วยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่หลุดในส่วนของ1,600จุดแต่ ี่ยก็พยายามจะตีตื้นมาเดี๋ยวคงต้องดูกันตลอดทั้งวันนะคะแต่ถ้าไปดูเมื่อวานนี้เนี่ยไปดูกลุ่มวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยนะคะตอนนี้วอลุ่มการซื้อขาย 64,414 ล้านบาทนะคะนักทุนสถาบันเมื่อวานนี้ขายไป281ล้านบาทคือกลุ่มที่ซื้อสุทธิเมื่อวานเนี่ยเป็นรายย่อยซื้อ 1,600 นะ 1,000 กว่าล้านบาทแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อมา443ล้านบาท2กลุ่มที่ขายเมื่อวานคือต่างชาติขายเยอะ 1,100 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็นักทุนสถาบันนะคะก็ขายไป281ล้านบาทนะคะนี่เป็นภาพในส่วนของตลาดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าดูจากทรงเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาระดับเหมือนกันนะหลังจากที่หลุดไปแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันตลอดทั้งวันนะว่าแรงซื้อเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะสามารถที่จะรักษาระดับของตลาดได้หรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะต้องจับตานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะที่หลายคนจับตานั้นเนี่ยก็คงกังวลใจนะประเด็นในเรื่องของสถานการณ์พันธบัตรรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจนะที่ออกมานั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขามีการไปสำรวจนะ S&P Global เนี่ยไปสำรวจในส่วนของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI นะรวมภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการนะคะซึ่งเบื้องต้นเดือนกันยายนเนี่ยของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นแต่ระดับ 58.4 นะซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบกว่า5ปีนะจากระดับ56นะคะในเดือนสิงหาคมซึ่งจริงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของการพุ่งขึ้นของ PMI นั้นเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ19ปีด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเลยในการประชุมเดือนหน้านะตอนนี้ก่อนหน้านี้ตลาดก็จะคาดว่าจะขึ้นเดือนตุลาหรือจะไปขึ้นเดือนธันวานะคะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างคาดการณ์ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะขึ้นเลยหรือเปล่าในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็Fed Watch True นะคะก็ยังบอกอีกว่านักทุนเองก็ให้น้ำหนักถึง 77% นะในการที่ Fedจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในเดือนตุลาคมแต่ก็ให้น้ำหนักมากที่สุดคือ 95% ในเดือนธันวาคมที่คาดว่าจะมีการขึ้นนะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็จะไปจับตาเนาะประเด็นการประชุมแล้วก็การพบปะกันระหว่าง2ผู้นำก็คือคุณสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ทำเนียบขาวในวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งที่จะหาสัญญาณว่าเอ๊แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็บอกเปิดเผยออกมานะคะว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการพักรบการค้าออกไปอีก2เดือนนะจนถึงประมาณ10มกราคม2570นะจากเดิมจริงๆเนี่ยกำหนดจะสิ้นสุดในช่วงของ10พฤศจิกายนปีนี้ก็เหมือนจะเป็นการขยายออกไปอีกนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกเอ๊ะนี่มันก็ใกล้midterm election กลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐด้วยนะคะก็อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจต่างๆกันของผู้นำสหรัฐนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปประเมินกันนะคะว่าแบบนี้เนี่ยเราควรจะวางแผนในเรื่องของการลงทุนอย่างไรด้วยเพราะอย่าลืมว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยประเด็นเงินเฟ้อหลายคนก็กังวลใจฮอร์โมนก็ยังไม่จบนะเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังมีการขยับปรับตัวอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกดดันเหมือนกันนะคะซึ่งอ่านเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยช่วงแรกนะเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณหมอนัทนะวันนี้เข้าใจว่านักวิเคราะห์น่าจะติดภารกิจนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะกลับมาอัปเดตกันแต่ก็ลุ้นภาพตลาดกันไปนะว่าวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะดูทรงช่วงเช้าเนี่ยพยายามประคับประคองตัวนะยังไงก็ขอให้เสร็จประคับประคองตัวอย่างน้อยเนี่ยให้ยืนตรง 1,600 จุดนะไม่เสียทรงนะคะเรียลไทม์ตอนนี้ก็ 1,605.03 จุดค่ะลบอยู่ 5.67 จุดนะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 14,762 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอนัทนะเพราะว่าจริงๆวันนี้ประเด็นที่หมอนัทชวนพูดคุยกันก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเราจะได้มาอัปเดตกันด้วยนะว่าทิศทางถ้าภาพในเรื่องของดอกเบี้ยเป็นแบบนี้หรือว่าการเจรจาในวันพรุ่งนี้ของคุณสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็มันจะส่งผลต่อบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะเราจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรแล้วก็หมอนัทก็มีเรื่องของพันธบัตรนะรัฐบาลที่จะเอามาคุยกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ประเด็นสำคัญถ้าเป็นแรงกดดันเนี่ยเวลาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลวิ่งแบบนี้ยาวๆเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลเป็นแรงกดดันให้กับบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะ ค่ะโอเคตอนนี้หมอนัดมาแล้วนะคะอยู่กับเราเรียบร้อยคุณผู้ฟังใครที่มีคำถามเพิ่มเติมฝากมาได้เลยอย่างที่เกริ่นนำไปวันนี้มีคำถามหนึ่งที่ฝากไว้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันตอนนี้หมอนัดมาแล้วเดี๋ยวไปทักทายหมอนัดพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัดค่ะ
18: ครับสวัสดีครับคุณวิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
17: ค่ะวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็ใจก็น่าจะไปอยู่การพบปะกันสองยักษ์ใหญ่ผู้นำใช่ไหมของโลกคุณสีจิ้นผิงกับคุณช้ำว่ารอบนี้จะมีอะไรแต่เขาก็แย้มมาแล้วนะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสกอตต์ เบเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็บอกว่าเขาเลื่อนการพักลบการค้านะหมายถึงขยายออกไปจริงๆจะพักแค่พฤศจิกแต่นี่ก็ขยายไปถึงมกราปีหน้านะหมอนัทอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะหมอนัทส่วนตัวดีส่วนหนึ่งนะค
18: ่
17: ะ
18: จริงๆผมค่อนข้างแฮปปี้นะกับข่าวที่ออกมานะครับแล้วก็มันมีเรียกว่ามันมีหลายชั้นหลายส่วนนะในการในมุมมองเนาะเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้นะครับคือผมคิดว่าสัญลักษณ์ที่เราเห็นภาพความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาสู่โหมดที่เรียกว่ามาคุยกันได้แล้วอ่ะคุณดิวนะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าแบบไม่ค่อยคุยกันนะฮะแล้วก
17: ็
18: มีกำแพงภาษีหรือมีเรื่องของอะไรนะเหมือนแบบเป็นสงครามตัวแทนอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่เราเห็นภาพนะครับแต่ว่าจีนก็พยายามไม่ขยับอะไรเยอะไม่พูดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าการที่เข้ามาประชุมด้วยกันเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยืนรอที่สนามบินนะปกติคุณดิวถ้าเป็นแขกมาเยือนเนี่ยจะไม่จะยืนรอเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์ก็คือเป็นโหมดกลับเข้ามาคุยกันครับนะฮ
17: ะ
18: แล้วก็ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีแบบมีอะไรนะมีเครื่องบินไปโชว์บินโชว์ตอนบินต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นองค์ที่ดีครับคราวนี
17: ้
18: ผมว่าจริงๆแล้วเนื้อหาอย่างที่คุณดิวบอกเมื่อสักครู่ครับก็คือมันเป็นเส้นตายในเรื่องของการสงบศึกในเรื่องของทั้งการค้าด้วยเนาะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งเวทีเจรจาเรื่อง AI อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ผมคิดว่ามันก็จะเข้ามาลงอยู่ในตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วเดี๋ยวนุ่มน่าจะดีขึ้นแต่ผมคิดว่ามันต้องรอดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทรัมป์เขาเนี่ยก็จะขึ้นลงอยู่แล้วนะคุณบิวนะเราก็สร้างมันดีเดี๋ยวไม่ใช่ผ่านดีสักเดือนสองเดือนอยู่ดีมาแบบมาทะเลาะกันทีดีแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าภาพในวันนี้ถือว่าดีพอสมควรนะครับ
17: ค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะจะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดคาดมากๆก็คือเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเนาะหมอนัทใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นไปละ1รอบตอนนี้เนี่ยก็มองว่ารอบตุลาหรือว่ารอบธันวาจะขึ้นตุลาเลยไหมหรือจะขึ้นธันวาตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าไปดูที่ตัวFed Watch 2กับการคาดการณ์ของนักลงทุนด้วยเนี่ยนะคะเขาก็ให้น้ำหนักจะขึ้นธันวามากกว่าหมอนัทมองยังไงคะสำหรับโอกาสในการจะขึ้นรอบต่อไปเลยแล้วถ้าขึ้นเลยตุลาเกิดเซอร์ไพรส์ระดับนึงเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเป็นธันวาเนี่ยมันจะส่งผลเป็นแรงกดดันกับตลาดขนาดไหนเพราะช่วงที่ผ่านมาจริงๆขึ้นเราก็ยังไม่ได้เห็นตลาดหุ้นอเมริกาแบบเขาเรียกอะไรกระทบแบบหนักๆมากเท่าไหร่เนาะหมอนัทใช่ไหมถ้าเราตามกันค่ะ
18: ผมว่าเกิดหลายฝ่ายน่าจะคาดการณ์ไว้แล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับคุณกิ๊วครับว่าเอ๊ะเปอร์เซ็นต์เนาะในการขึ้นดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วดูครั้งนี้ด้วยที่ผ่านมาปฏิเอกฉันท์มากคุณบิวฮะก็คือ12-0นะ12-0นะฮะแสดงว่าอะไรผมคิดว่าสิ้นปีนี้ถ้าคนมองว่าจะขึ้นผมว่ามีโอกาสขึ้นอีกเหมือนกันนะครับอีกน้อยหนึ่งครั้งก็คือช่วงธันวาเนี่ยแหละเป็นไปได้นะครับก็น่าจะอยู่ที่ 4% เนาะนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เกิดขึ้นน่าจะประมาณ 80% น่ะคุณบิวฮะดูท่าทีนะฮะที่เขาประกาศออกมาในรอบที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่ watch เนี่ยเขาพูดเนี่ยก็คือเงินเฟ้อสูงเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วที่มันสูงขนาดนี้นะครับเขาพูดอย่างนี้เลยก็คือ too high too long อะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าเอาจริงนะรอบนี้ก็น่าจะขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
17: ค่ะโอเคมอนาร์ทแล้วถ้ามาขึ้นตุลาเลยเนี่ยมันจะมีความช็อกซินีมากับตลาดไหมถ้าสมมติว่าเซอร์ไพรส์เพราะตอนนี้คนเชื่อว่าน่าจะเป็นธันวามอนาร์ทมองยังไงคะอันนี้ขอซีนาริโอนี้ไว้เผื่อไว้ด้วยค่ะ
18: ผมว่าหุ้นจะลงก่อนช่วงนั้นน่ะแล้วก็พอประกาศมาก็รู้สึกว่าไม่ได้มีหุ้นอะไรลงไปมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าทำไมดอกเบี้ยมันถึงขึ้นนะครับก็คือเงินเฟ้อมันมานะครับ ราวนี้แต่ว่าเหตุผลที่วอชเขาบอกเนี่ยคือเศรษฐกิจเขาบอกเขาแข็งแรงขึ้นนะมันก็เลยเงินเฟ้อมันเลยสูงอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันกำลังจะบอกว่าเงินในระบบมันจะหายไปค่อนข้างเยอะเพราะดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นเนาะนี่ผมว่าที่หนึ่งนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวอชเขามั่นใจมากมากว่านะช่วงนี้นะบอกช่วงเนี้ยมันมีการแย่งเงินทุนพอสมควรนะครับมันก็แสดงว่าเงินเนี่ยน่าจะไหลไปฝั่งที่เป็น AI เป็นฝั่งที่เป็นลงทุนในเซกเตอร์มันก็จะเป็นสเปซเทคหรือว่าพวก AI เนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมคิดว่าเงินมันจะหายเร็วพอสมควรผมคิดว่าหลังจากนี้เราจะเห็นตลาดหุ้นยังคงอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นหุ้นใหญ่ๆแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นตัวรองลงมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยนิดนึงในเซกเตอร์อื่นๆอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันจะมีบางเซกเตอร์ที่กำลังจะไปได้นะครับ
19: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกซึ่งเราก็คุยกันอยู่บ่อยๆแล้วเนาะว่าทิศทางดอกเบี้ยนะถ้าเป็นช่วงขยับขาขึ้นเนี่ยสินทรัพย์อะไรที่จะได้ประโยชน์หรือเซกเตอร์ใดจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เราคุยกันนะคะค่ะโอเคอันนี้เป็นอัปเดตในเรื่องของภาพเศรษฐกิจนะเดี๋ยวมากองทุนหุ้นโลกกันหน่อยให้หมอนัทอัปเดตให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปการตอบคำถามเนาะบางทีคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างมีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยใช่ไหมคะไปกองทุนหุ้นโลกกันก่อนค่ะหมอนัทคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
18: ได้ครับจริงๆผมอาจจะขอแวะนิดนึงก่อนคุณวิวก่อนที่จะไปหุ้นโลกนิดนึงก็คืออยากให้นักลงทุนช่วงนี้กลับมามองไทยนิดนึงนะครับผมคิดว่าต้นทุนในประเทศไทยก็ยังแพงอยู่นะเดี๋ยวราคาน้ำมันอะไรเงี้ยนะทั้งหลายนะครับก็อาจจะมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรอะไรเงี้ยทั้งหลายด้วยเหมือนกันแล้วก็เงินทุนอย่างที่ผมบอกมันจะไหลไปทาง AI ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นSME ในประเทศไทยสตาร์ทอัพในเมืองไทยหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆนะEnterprise ในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวเรื่องทุนหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยที่มันน้อยลงนะครับงั้นทุกคนจะพยายามเช็คคองอเข่าพอสมควรก็ระมัดระวังแล้วกันครับใครลงทุนในหุ้นในช่วงนี้ผมคิดว่าก็มีผลกระทบในเรื่องของเงินทุนที่มันไหลออกไปเยอะพอสมควรนะครับ
19: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องติดตามกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าพอประเด็นแบบนี้มันก็มีผลต่อเรื่องของเงินทุนเพราะฉะนั้นโอกาสที่แล้วตลาดหุ้นไทยหมอนัทมองไงคะถามเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเราก็พยายามจะมีความหวังนะแต่ว่าก็อดที่จะกังวลใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
18: ผมว่าระยะสั้นก็คงอยู่ในไซด์เวย์แบบนี้ครับนะไม่ได้แบบดูมีประเด็นอะไรแต่ว่าระยะไกลหน่อยผมมองไปถึงเรื่องการเมืองด้วย1 2แล้วก็เรื่องเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไปสัก4-5 เดือนผมก็ไม่ได้ว่าตลาดอาจจะลงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่กล้าฟันธงเนาะแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องของการเมืองมีเรื่องของเงินที่มันนะไหลไปทางประเทศอื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะมีเห็นตลาดหุ้นเราดรอปลงได้บ้างอย่างเงี้ยแต่ระยะยาวก็ต้องไปลุ้นกันเรื่องของ performance นะครับครับผม
19: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของบ้านเรานะคะอ่ะทีนี้ไปกองทุนหุ้นโลกที่หมอนัทเอามาฝากกันนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทั้ง performance ทั้งเรื่องของความน่าสนใจนะคะหมอนัทคะเพราะว่าเราคุยกันตลอดเลยบางทีเราพูดถึงคอพอร์ตอ่ะเราก็จะนึกถึงแบบว่าเขาเรียกว่า global equity เนาะใช่ไหมคะที่เป็นกองทุนหุ้นโลกด้วยอ่าค่ะ
18: ใช่ครับคือผมเกิดเหมือนว่าทำไมถึงน่าสนใจเนาะนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็เรียกไงอ่ะมันสามารถลงทุนได้โดยที่ใครๆก็ลงได้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วก็อย่างที่คุณดิวบอกเมื่อสักครู่เลยมันเป็นคอพอร์ตให้กับหลายๆคนได้เหมือนกันนะครับก็เลยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันหลายๆปีต่อกันมาเนี่ยมันก็สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูบางกองก็ดูดีมากด้วยเหมือนกันนะครับงั้นอันนี้คือที่เราอยากจะคอนวินทุกคนว่าเราลองมาดูเรื่องของตัวที่เป็นกองทุนหุ้นโลกดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนแบบว่าระยะยาวๆรวมไปถึงเป็นคอพอร์ตหรือว่าในระยะยาวที่อยาก

0: ค่ะหมอนัทคะให้หมอนัทให้ตอบคำถามท่านผู้ฟังท่านนี้นิดนึงที่เคยถามเข้ามาอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปให้ดีเทลค่ะหมอนัทคะเรากลัวกันไปขนาดนั้นไหมหรือจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงขนาดอย่างที่กลัวอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
1: จริงๆกองทุนหุ้นโลกเนี่ยถ้าเราไปดูสัดส่วนโอเคหลายคนเขาเรียกกังวลเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัดส่วนหุ้นโลกส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็หุ้นอเมริกาส่วนใหญ่ที่โตก็พวก AI พวกอะไรพวกเนี้ยนะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสุดท้าย AI มันดรอปลงนะครับอยากให้ทุกคนมองภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเติบโตแบบรุนแรงเพราะว่าเรื่องคือเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจริงๆมันค่อยๆโตอยู่แล้วนะครับมันค่อยๆโตคือ GDP โลกมันก็โตทุกปีแหละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตแรงเท่ากับเทียบกับพวกเซกเตอร์ที่เป็น AI อะไรเงี้ยพอนี้พอหุ้นโลกเนี่ยของคุณหุ้นโลกเนี่ยมันมีสัดส่วนที่อเมริกาเยอะมันก็ลงคุณพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าพวกนี้มันดรอปลงจริงๆเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับเพราะว่าอาจจะมีเซกเตอร์ที่เข้ามาแทนนะครับมันเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวสุดท้ายพอร์ตของหุ้นโลกมันจะถูกปรับด้วยตัวของมันเองอาจจะมีดรอปดาวลงมาบ้างแต่ผมคิดว่าหรือระยะยาวมากๆเนี่ยไม่น่ามีผลอะไรเพราะว่ามันก็ดูทั้งโลกนะครับไปพร้อมๆกันนะครับ
0: ค่ะโอเคเพราะเราว่ากันด้วยยาวๆอยู่แล้วพอถึงเวลามันก็จะมีการปรับส่วนมีอะไรปรับสัดส่วนคือเราสามารถลงทุนยาวได้แบบสบายใจแต่อาจจะมีบางช่วงก็ได้ที่หมอนัทบอกเนาะถ้ามันมีความผันผวนหรือถ้ามันมีประเด็นจริงๆสำหรับหุ้นที่เป็น AI หรือมันย่อลงหรืออะไรถูกเทขายลงมาอะไรก็ตามก็จะมีกระทบบ้างแต่สุดท้ายแบบว่ากันด้วยลองเทอมมันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนรีบาลานซ์อะไรต่างๆแล้วก็เราก็ลงแบบลองเทอมได้โดยผลตอบแทนก็น่าจะโอเคใช่ไหมคะหมอนัทถ้าเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็สบายใจขึ้นเนาะว่าลงทุนได้
1: ใช่ครับคืออย่ามองระยะสั้นนะครับระยะสั้นยังไงก็ผันผวนนะครับแล้วก็อยากให้มองเป็นระยะยาวๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ผมเช็คนะผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยบางกองนะคุณดีครับแต่คุณดีครับเราไปเจอแบบว่าเป็น global equity แบบดีๆหน่อยเนี่ยกระจายหน่อยก็ปีนึงเกือบ 10% นะคุณดีครับนะฮะเจอแบบว่า 11% 10% 8% อะไรอย่างเงี้ยก็ถือระยะยาวผมว่าโอเคเลยนะครับ
0: ค่ะประเด็นสำคัญคือการถือยาวกับยิ่งถ้าดอลลาร์คอสที่หลายคนทำก็น่าจะเป็นวิธีการลงทุนที่ดีเลยด้วยใช่ไหมคะหมอนัทค่ะ
1: คือวันก่อนพอดีผมไปบรรยายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยให้กับบริษัทหนึ่งนะครับเขาก็ถามบอกหมอนัทแบบว่าไม่อยากลงไม่รู้จะลงอะไรดีลงอะไรดีนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยซื้อกองทุนหุ้นโลกไปเลยนะครับหรือว่าถ้าในบริษัทมีให้เราเลือกแผน global equity หุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ลงไปแบบนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยู่มาคุยกันสัปดาห์นี้แหละครับเพราะว่าเป็นคำแนะนำเดียวกันที่เพิ่งบรรยายไปเมื่อวันก่อนแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันก็สเตเบิลระดับหนึ่งนะถึงแม้จะมีความผันผวนเกิดขึ้นบ้างนะครับครับ
0: ค่ะโอเคครับหมอนัทเล่าดีเทลให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะสำหรับเรื่องของกองทุนหุ้นโลกและเดี๋ยวนี้มันก็มีแทบจะทุกที่เลยเนาะหมอนัทการเลือกเนี่ยเราต้องเลือกยังไงคะหมายถึงทุกบลจ.เวลาเราจะคัดสรรกองออกมาเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างคะหมอนัทถ้าเป็นกองทุนหุ้นโลกค่ะ
1: ครับในดีเทลเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับลองเข้าไปดูนะครับในกองทุนหุ้นโลกในแต่ละของบลจ.นะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันมีความแตกต่างไหมแตกต่างนะคนดูหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าคือหุ้นโลกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าบางบลจ.เนี่ยมีนโยบายที่ลงทุนไม่เหมือนกันเลยก็มีนะครับบางเขาเรียกอะไรนะบางบลจ.เนี่ยก็เน้นแต่หุ้นตามสัดส่วนของหุ้นโลกจริงๆนะครับซึ่งอย่างนั้นก็เป็นไปตาม global equity แหละแต่บางกองเนี่ยเขาเป็นคัดเลือกมาให้เรานะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคุณบิวเนาะของ KKP GNP เนี่ยก็เรียกเป็น new business นะครับที่เขาลงนะครับก็จะเน้นธุรกิจหุ้นโลกทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจแบบใหม่ๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นเรียกเป็นกรุ๊ปนิวอะไรนะนิวสปอนเซอร์ฟีดฟันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของแอคทีฟคือมันจะมีสองประเภทเนาะมีประเภทที่ล้อตามหุ้นโลกไปเลยตามดัชนีไปเลย MSCI World Index อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อีกแบบนึงเป็นแบบพวกแอคทีฟนะครับคุณดูแอคทีฟนี่ครับรีเทิร์นดีนะครับปีนึงโดยเฉลี่ยนะ10% นะฮะ3ปีที่ผ่านมาปีละ13ฮะแล้วก็1ปีที่ผ่านมาคือตอนนี้ก็คือ year to date ตอนนี้ก็ประมาณสัก 20-30% ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับ
0: สูงมากค่ะหมอนัทค่ะ

0: แปลว่าปกติอะถ้าเป็นกองทุนหุ้นโลกอะแอคทีฟจะให้ผลตอบแทนดีกว่าแพสซีฟไหมเสมอไปไหมหมอนัทถามอันนี้ก่อนหรือถ้าให้เลือกอะหมอนัทจะเลือกระหว่างแอคทีฟกับแพสซีฟเลือกยังไงดีคะค่ะ
1: ครับผมมองว่าได้ทั้งคู่นะครับถ้าอยากถือยาวๆแล้วไม่ได้มีเขาเรียกไงนะต้นทุนที่เยอะอะไรเงี้ยก็ถือเป็นแพสซีฟไปเลยก็ได้ครับนะครับสบายๆแต่ว่าถ้าอยากเลือกแอคทีฟเนี่ยก็เลือกที่มันแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีหน่อยนะครับคราวนี้แต่ว่าต้องทำความเข้าใจนะครับกองทุนหุ้นโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันก็มีผันผวนนะมันจะติดลบได้บางช่วงได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าชะล่าใจกับมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนแอคทีฟเนี่ยเวลาคุณเจอดรอดาวก็จะเจอน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเป็นกองแพสซีฟเนี่ยเวลาตลาดหุ้นโลกลงทั้งหมดเนี่ยก็ลงไปพร้อมๆกันหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นกองแอคทีฟก็จะเห็นว่าเฮ้ยดรอดาวทำกว่านะอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกได้ทั้งคู่โดยส่วนตัวผมว่าไม่ติดทั้งคู่นะเพราะว่าperformanceระยะยาวมันก็ใกล้เคียงกันแล้วก็หนีกันไม่เยอะมากนะครับในกองแอคทีฟกองแพสซีฟครับ
0: ค่ะโอเคอันนี้แล้วแต่แล้วใช่ไหมคะสำหรับใครจะลงทุนทีนี้วิธีการล่ะคะหมอนัทการซื้อเป็นก้อนหรือว่าการซื้อ DCA ถ้าเป็นลักษณะของกองหุ้นโลกเนี่ยหมอนัทมองยังไงคะที่จะได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสไตล์นี้ค่ะ
1: โอเคผมจะชอบกองทุนใช่ไหมครับที่มีนะครับเอ้ยโหที่พอดีผมกำลังนึกถึงภาพอย่างนี้อยู่หลังๆผมเจอกองทุนหุ้นโลกที่เป็นอย่างเงี้ยคุณบิวครับมีผสมระหว่างแพสซีฟกับแอคทีฟอยู่ในนั้นด้วยพอดีขออภัยนะพอดีกำลังนึกอยู่ว่าจะมีอีกแบบนึงที่ผมหลังๆต้องจับตาดูอยู่นะคุณบิวนะ
0: ค่ะทีแรกเราคุยกันว่าแพสซีฟเลยแอคทีฟเลยมีผสมก็มีใช่ไหมหมอนัทค่ะน่าสนใจ
1: เขาเป็นฟันออฟฟันนะครับฟันออฟฟันเนี่ยก็คือเขาเป็นกองแอคทีฟนะแต่เขาเลือกแพสซีฟเนี่ยมาผสมกันนะคืออยู่ฮะเขาจะมี NASDAQ มีของอะไรนะ iShares MSCI เกาหลีเกาหลีเข้ามาเอายุโรปเข้ามาผสมเอาเจแปนเข้ามาเอา MSCI ไต้หวันเอา MSCI ฮ่องกงอะไรเงี้ยจีนอะไรเงี้ยส่งเองครับก็คือพูดง่ายว่าพยายามช่วยนักลงทุนโดยการเอาพวกแพสซีฟฟันอะมารวมกันเป็น global equity ทีนึงแล้วก็ปรับสัดส่วนระหว่างทางว่าเอ๊ะช่วงนั้นจีนดีช่วงนี้จีนไม่ดีช่วงนั้นญี่ปุ่นดีช่วงนั้นเกาหลีดีอะไรเงี้ยเขาก็จะ manage นะครับให้เรานะครับอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่า performance เนี่ยดีมากนะครับดีมากนะครับกองที่ทำเรื่องของปันน้ำฟันอะไรเงี้ยนะครับครับผม
0: ค่ะโอเคแสดงว่านี่เป็นหนึ่งช้อยส์นึงที่น่าสนใจเราไม่ต้องเลือกแล้วสำหรับเอาพาสซีฟหรือเอาแอคทีฟดีก็คือเอาที่มันผสมผสานไปเลยนะเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรมันก็จะมีข้อดีอีกแบบนึงด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ล่ะคะหมอนัทถ้าเทียบกันระหว่าง3อันเนี้ย อันไหนที่จะแบบว่าหรือว่าก็ไล่ระดับไม่ได้ต่างกันมากค่ะ
1: จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วคือดีสุดก็คือเป็นผสมครับก็คือเป็นกองแอคทีฟแหละแต่ว่าเขาเลือกจะมีมาผสมให้เรานะครับตอนนี้ดีสุดเลยตอนนี้นะครับครับผม
0: ค่ะโอเคมอนาปีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทุนหุ้นโลกที่จะมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าเราเลือกแล้วว่าเราชอบอะไรแบบไหนนะครับก็ลงทุนนานๆนะครับอย่าลงทุนแบบระยะสั้นเพราะว่ากองทุนที่เป็นหุ้นโลกพวกนี้ต้องใช้เวลากับเขานะครับสองก็คือค่าธรรมเนียมเนาะกองทุนที่แอคทีฟก็จะแพงกว่าต้นทุนสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งคู่นะผมไม่ติดนะถ้าจะลงแบบเขาเรียกว่าเป็นแพสซีฟก็ได้ลงแอคทีฟก็ได้นะครับก็ผมว่าผลจริงใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าจะเอาแบบตอนนี้ที่แบบโดดเด่นจริงๆก็คือเป็นพวกกองผสมที่มีเป็นกองแอคทีฟแต่ว่าเลือกสินทรัพย์แพสซีฟเข้ามานะครับ
0: ค่ะโอเคดูเหมือนว่าจะตอบโจทย์เนาะสำหรับใครที่อาจจะคิดไม่ออกว่าจะลงกองทุนประเภทไหนยังไงที่หมอนัทบอกหุ้นโลกนี่แหละแล้วก็ว่ากันไปแบบยาวๆนะวิธีการลงทุนล่ะคะหมอนัทถ้าว่ากันไปแบบยาวๆแบบนี้ก็ดอลลาร์คอสได้เนาะก็น่าจะเหมาะสมกับการลงทุนยาวๆสำหรับกองประเภทนี้ด้วยนะคะหมอนัทคะ
1: ผมว่าดีมากๆนะครับก็ถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อหุ้นโลกไปเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เลยครับครับผม
0: ค่ะ โอเคอ่ะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องกองทุนหุ้นโลกเนาะที่เอามาฝากกันนะคะทีนี้มาเข้าคำถามนะคะหมอนัทอาจจะมีความเชื่อมโยงเนาะหมอนัทเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาเขาก็พยายามที่จะเลือกกองทุนเนาะในธีมต่างๆที่อาจจะเห็นว่าเป็นการเติบโตแต่เป็นแยกกองออกมานะเขาไม่ได้พูดถึงว่ามีหุ้นโลกเนาะแต่ว่าก็มีแยกเป็นธีมเป็นเซกเตอร์เป็นกลุ่มประเทศได้แบบหลากหลายมากเหมือนกันคือประเด็นปัญหาคุณผู้ฟังท่านเนี้ยไม่แน่ใจว่าท่านอื่นถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันนะว่าเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็คือเขาบอกเขาลงทุนกองทุนรวมมานานหลายปีนะคะแต่โดยรวมเนี่ยคือกองทุนรวมที่ว่าเนี่ยก็หลายประเภทนะหมอนัททั้งมีกองประหยัดภาษีกองหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า average โดยรวมอะพอร์ตยังติดลบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะหมอนัทจริงๆเขาก็ถามตัวเองเหมือนกันนะเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ดีเทลมาว่าในพอร์ตเนี่ยกระจายทุกธีมเลยที่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในการเติบโตระยะยาวไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นสารัฐหุ้น AI หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์หุ้นเทคโนโลยีของจีนนะคะหุ้นอินเดียหุ้นไทยหุ้นเวียดนามแล้วก็ทองคำก็มีนะคะหมอนัทคะอันนี้คือหลักดีเทลพอร์ตเนาะเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะเขาเข้าผิดจังหวะหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่อะเขาไม่ได้ดอลลาร์คอสหมอนัทอาจจะเป็นการเข้าเป็นเงินก้อนลงครั้งเดียวเป็นก้อนๆมาอาจจะมาเป็นก้อนๆเป็นระยะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นการดอลลาร์คอสนะคะแล้วก็บางกองเขาก็คัดลอสมาจากหุ้นรายตัวที่มองไม่มีอนาคตนะแล้วก็เอามาลงกองทุนที่รู้สึกว่ามันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามีการกระจายมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทนะถามสาเหตุว่าคิดหมอนัทคิดว่าปัญหาที่ทำให้พอร์ตเขายังติดลบยาวนานทั้งที่ก็คิดว่าเลือกธีมที่โอเคแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรกับอันที่สองคือแบบเนี้ยจะมีวิธีการแก้พอร์ตหรือแก้ไขยังไงได้บ้างคะหมอนัทคะ
1: ค่ะเท่าที่ฟังจริงๆคุณดิวพูดมานี่คือธีมเป็นแบบดีหมดเลยนะ
0: ใช่ดูเป็นธีมเติบโตระยะยาวแล้วจริงๆธีมเหล่านี้ช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นด้วยเนาะหมอนัทถ้าเรามองกันภาพยาวๆที่ผ่านมาใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
1: ผมมีข้อสงสัยประมาณ 2-3 เรื่องนะที่ไม่ได้เขียนมาในโจทย์นี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ิดว่าคนส่วนใหญ่อ่ะพอเราลงทุนไปสักระยะหนึ่งคุณดิวแล้วเราแบบเฮ้ยเราเริ่มเขียวเราพอร์ตเราเขียวอะนะครับเราก็อยากรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นเนาะช่วงนี้อะไรเงี้ยจะดีกว่าไหมอันนี้คือข้อแรกนะครับคือบางคนเนี่ยได้กำไรแล้วอยากจะย้ายพอร์ตตัวเองนะครับอีกกรณีนึงคือติดลบสักระยะนึงแหละแต่ว่าระยะนึงของเขาเนี่ยอาจจะแค่ 2-3 เดือนนะครับ3-4 เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่มันเป็นธีมลงทุนแบบระยะยาวพอสมควรนะครับก็ผมคิดว่าอันนั้นน่ะเขาอาจจะลงขาดทุนระยะสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวด้วยแบบว่าช่วงนี้ AI มีปัญหาหรือว่ากลุ่มนี้มีปัญหานะครับแล้วเราก็ย้ายเนาะพอเราลงทุนเสร็จแล้วก็ย้ายไปอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายสินทรัพย์เหล่านั้นจะกลับขึ้นมาที่หลังก็ได้เราอาจจะไม่ทันได้ติดตามนะครับงั้นผมคิดว่าปัญหาเนี่ยก็คือกองทุนเนี่ยนะครับไม่ได้เหมาะการเทรดซื้อขายนะครับแบบระยะสั้นมากๆนะครับระยะสั้นของผมเนี่ยหลายๆก็คนก็จะเทียบไม่เท่ากันอีกนะระยะสั้นของผมก็คือแบบใครถือระดับหลักเดือนนี่ถือว่าระยะสั้นนะครับระยะสั้นนะจริงๆกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นเนี่ยต้องถือระยะระดับหลักปีนะครับขึ้นไปนะครับเป็นแบบปี2ปี3ปีด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะปรับพอร์ตเร็วไปนะแล้วปรับพอร์ตถึงครั้งขายออกเนี่ยมันก็มีค่าธรรมเนียมมันมีรายละเอียดที่ทั้งมีขาข้างหนึ่งขาเข้าขาออกด้วยนะนะบางกองอาจจะมีขาออกด้วยอะไรด้วยนะครับแถมจังหวะที่ออกจังหวะที่เข้าเนี่ยเราก็ไม่ทราบอีกนะว่ามันเป็นจังหวะแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าบางทีนะเฮ้ยติดลบอยู่เราย้ายกองดีกว่านะครับไปอยู่อีกที่หนึ่งปรากฏว่าอีกที่หนึ่งก็ติดลบด้วยเหมือนกันหนักเลยทีนี
0: ้
1: นะครับหนีไปก็เจออีกอัน
0: เหมือนหนีเสือกว่าจระเข้ก็เลยอาจจะหนักกว่าเดิมพอร์ตที่คิดว่าจะแก้อ่ะก็เลยอาจจะแบบว่าปรับตัวลดลงไปมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอนะคะ
1: ใช่ครับเพราะวิธีการแก้เนี่ยผมอยากให้ลองอย่างนี้ก็คือทำ DCA ครับนะ DCA แล้วถือยาวๆนิดนึงนะครับผมคิดว่าหนึ่ง DCA มันช่วยในเรื่องของการลดความผันผวนได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มันแกว่งนะครับก็ลง DCA ไปนะครับแล้วก็ถือให้ยาวขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะช่วยได้ครับ
0: ค่ะแต่ธีมทั้งหมดที่เลือกมาก็ไม่ได้มีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะที่หมอนัทมองก็ถือว่าเป็นธีมที่น่าสนใจ
1: จริงๆ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนตีไม่ต้องมีอันไหนที่แบบควรอาจจะหลีกเลี่ยงหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะทั้งหมดเนี่ยเพราะดูก็โอ้โหครบถ้วนมากเลยนะทั้งประเทศทั้งกลุ่ม
1: ไม่มี
0: เซกเตอร์ทั้ง
1: ผมว่าไม่น่ามีประเด็นไม่น่ามีประเด็นเพราะว
0: ่
1: าอย่างพอร์ตผมเองหรือว่าพอร์ตอันนี้พูดตรงพอร์ตภรรยาผมเนี่ยยังมีหุ้นกลุ่มนี้คอนดักเตอร์เฮลท์แคร์มีอินเดียมีเวียดนามแล้วก็มีทองก็ยังเก็บอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ห่วงอยู่นะครับยังไม่ได้แย
0: ่
1: ครับผม
0: ค่ะซึ่งพอร์ตปกติทั้งพอร์ตหมอนัทเองแล้วก็พอร์ตของครูเปิ้ลภรรยาหมอนัทเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ DCA ต่อเนื่องเป็นประจำแบบทุกเดือนทุกอะไรอย่างนี้เลยไหมคะหมอนัทคะที่ผ่านมาที่แบบเพราะจริงสัปดาห์ที่แล้วหมอนัทก็เล่าให้ฟังว่าอย่างพอร์ตครูเปิ้ลก็ลองเธอแบบระยะยาวเอเวอเรสต์ก็ยังบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะบวกได้ดีแล้วก็ไม่แบบถือยาวเลยไม่ได้มีการมูฟหรือว่ามีการเปลี่ยนกองใดๆด้วยใช่ไหมคะหมอนัทที่ผ่านมา
1: ใช่ครับไม่ได้เปลี่ยนเลยครับก็เป็นอันเดิมๆแล้วก็ทยอยซื้อสะสมไปทุกเดือนนะสำหรับภรรยาผมนะว่าของผมอาจจะมีซื้อเป็นเงินก้อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก
0: ็
1: นะครับผมถ้าเราไปดูเนี่ยก็จริงๆภรรยาผมเป็นจังหวะที่ดีกว่าผมอีกนะครับ DCA มาเนี่ยดูเป็นผลการแบบโดยเฉลี่ยเนี่ยดูดีกว่าเราอีกระยะนะฮะก็อยากให้ท่านผู้ฟังครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกถ้ามันราคามันร่วงมาจริงๆหุ้นมันผันผวนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นก็คือผมแต่ว่าคำแนะนำผมอีกอันนึงก็คืออย่าไปมองเฉพาะหุ้นหรือธีมหรือพวกนี้มากเกินไปนะจริงๆมีสินทรัพย์พวกอื่นๆเหมือนทองอสังหามีเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์อะไรเงี้ยนะครับนะตราสารหนี้อะไรเงี้ยผสมกันน่าจะดีกว่าครับครับผม
0: ค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็อาจจะแนะนำประเด็นเรื่องของการ DCA เนาะในทีมเข้าไปแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะโรเตทหรือการที่จะขายออกแล้วเปลี่ยนกองเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะทำให้มีโอกาสเหมือนกันที่พอตัดสินใจผิดพลาดก็ยิ่งทำให้พอร์ตติดลบมากไปกว่าเดิมอะไรแบบนี้เนาะหมอนัทแต่ทีมไม่มีประเด็นถือว่าเลือกทีมที่ก็มีโอกาสเติบโตระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ลงทุนยาวๆได้
1: ถ
0: ู
1: กนะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับท่านฟังด้วยนะคะจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะเข้าใจเลยว่าเวลาลงทุนอ่ะมันก็จะมีความยากมีอารมณ์ความรู้สึกณช่วงเวลานั้นๆมีทั้งเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เดี๋ยวนี้เราก็ตามข่าวตามช่องทางกันเยอะแล้วก็กองทุนออกใหม่หรือทีมอะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะหมอนัทบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราต้องเปลี่ยนหรือเราต้องย้ายหรือเราต้องมันจะได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัท
1: ใช่ครับใช่ครับก็แต่ว่าเราเลือกเฉพาะที่เราชอบลงทุนระยะยาวได้ก็ทยอยสะสมไปครับบางทีอาจจะมีของใหม่มาบ้างแต่ว่าเราก็อาจจะใส่เงินนิดหน่อยไม่ต้องไปเยอะอะไรที่อยากลองดูนะครับครับ
0: ค่ะแล้วพอร์ตที่ดีจริงๆไม่ใช่พอร์ตที่บวกตลอดนะมันมีโอกาสที่มันจะติดลบได้ในบางช่วงเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะมอนัทค่ะที่มอนัทบอกค่ะโอเคปิดท้ายเรื่องพันธบัตรนิดนึงที่หมอนาจะเอามาฝากเพราะตอนนี้พันธบัตรเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนอ่ะหมอนาค่ะ
1: ครับจริงๆอ่ะจะเล่าให้ฟังสนุกเฉยๆมันเป็นเรื่องเล่าครับยู
0: ฮะ
1: ว่าจริงๆมันมีพันธบัตรอยู่ตัวนึงครับเป็นพันธบัตรที่จ่ายดอกเบี้ยมา300กว่าปีแล้วฮะตั้งแต่สมัยยุคพระเจ้าประสาททองนะตั้งแต่สมัยนั้นนะ
0: คร
1: ับยังจ่ายดอกเบี้ยอยู่เลยครับตอนนี้ก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เราจะพูดถึงพวกยิวพันธบัตรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ในสมัยก่อนตอนปี1650นั่นเลยสมัยนู้นนะ
0: ฮะย้อนยาวมาก
1: เขาย้อนยาวมากคอนแลนด์ก็เป็นประเทศที่แบบแผ่นดินต่ำกว่าน้ำทะเลเนาะแต่มันจะมีพวกแบบทำทุ่มบ่อยๆเหมือนบ้านเราใช่ไหมอย่างนั้นเขาก็ทำเขื่อนเยอะคราวนี้เขาอยากจะต้องซ่อมเขื่อนอะไรเงี้ยเขาไปยืมเงินชาวบ้านมาแล้วก็ออกเหมือนเป็นพันธบัตรเหมือนเป็นหุ้นกู้ให้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอใบหุ้นกู้เนี้ยยังเป็นหนังแท้อยู่เลยคุณดิบนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าแล้วในพันธบัตรเนี้ยเขาไม่เขียนบอกว่าไม่คืนเงินต้นนะคือเป็น perpetual bond ตัวแรกของโลกผมว่านะนะจ่ายดอก
0: เหมือนแบบพันธบัตรกู้ชั่วนิรันดร์ถ้าเราจะคุ้นชินกันใช่ไหมหมอนัทค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ perpetual bond นะก็คือไม่คืนเงินต้นนะแต่จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกปีเอาไปเลยชุนลูกชุนหลานนะครับก็ปรากฏว่ายังจ่ายอยู่ครับไอใบเนี้ยยังจ่ายอยู่เพราะว่ามันจ่ายปีนึงดู500-600บาทเองอ่ะคุณดิวคือมันจ่ายไม่เยอะมันจ่ายดอกเบี้ยไม่เยอะเอ้ยนะฮะประมาณนั้นนะมันใครที่ยังเก็บไอ้สมัยก่อนเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวยังเก็บไอ้กระดาษหนังแผ่นนี่อยู่ นะฮะก็ได้เงินเข้ามาแล้วก็มันมีบางคนก็เก็บไว้ที่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อ่ะในหอสมุดของมหาวิทยาลัยเยลนะฮะที่นู่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นของสะสมทางประวัติศาสตร์ไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูบินไปดูได้นะฮะก็ได้ดอกเบี้ยนะปีละราวละ500-600 บาทตอนนี้นะครับ
0: นั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ่ะหมอนะปีละ500-600 บาทโอ้แต่มันยาวนานมากเนาะแล้วค่าเงินสมัยก่อนด้วยเนาะอ๋อค่าเงินสมัยก่อนด้วยอะไรด้วยบวกเงินเฟ้ออะไรต่างๆนานาอ่ะมันอาจจะแบบว่าแต่มันก็คงไม่น้อยถ้าเทียบกับในอดีตเนาะแต่พอดีทุกวันนี้ค่าเงินมันบวกเข้ามาแล้วมันก็จะเลยดูไม่เยอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะหมอนัทอืม
1: ถูกครับก็รัฐบาลเขาก็จ่ายเรื่อยๆเนี่ยมันน้อยมากเลยมันจะยกเลิกไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ารักดีคราวนี้กำลังจะบอกว่ามันประเด็นไม่ใช่จำนวนเงินแต่ว่ามันคือสัญญาเนาะที่เขาจะจ่ายเราอะไรเงี้ยนั้นถ้ามันน้อยมากๆอย่างนี้ยังไงนี่ได้เนี่ยก็คิดว่าได้ชัวร์แหละนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นคือ
0: ค่ะอ๋อน่าสนใจอดีตก็มีประวัติศาสตร์แบบนี้เนาะแสดงว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรเงี้ยมันก็มีมาตั้งแต่อดีตจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะหมอนัทเพราะว่าก็เคยมีคนถามเรื่องของพวกหุ้นกู้ชวนนิรันดร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้วันไหนหมอนัทเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังได้บ้างไหมคะว่าจริงๆเพราะทุกวันนี้มันก็ยังมีลักษณะหุ้นกู้หรือลักษณะการลงทุนแบบนี้อยู่นะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะมันมีกลไกยังไงแล้วมันมีความน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนมาฟังว่าชวนนิรันดร์อุ๊ยมันไม่ได้คืนเงินต้นไม่เอาดีกว่าหรืออะไรเงี้ยเอาไว้หมอนัทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเป็นความรู้ค่ะสำหรับประเภท
1: นี้เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ผมจะสอนในสมาคมหลักทรัพย์อยู่แล้วปกติผมสอนภาษาสะท้อนรวมถึงพวกภาษาหนี้ที่เป็นชวนนิรันดร์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันครับนะครับ
0: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกตราสารชั่วนิรันดร์ก็ฝากมาไว้ได้เนาะเอาไว้โอกาสหน้าหมอนัทคุยกันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพฤหัสนะคะสามารถติดตามกันได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ชัยเข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นนะเซ็ตก็พยายามที่จะประคองตัวนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ 1,606.59 จุดนะคะลบอยู่ 4.11 จุดนะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 22,495 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราดูกันตลอดทั้งวันถ้าวันนี้สามารถคงยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะก็แข็งแกร่งอยู่นะวันนี้นะคะช่วงนี้ใครที่สนใจในเรื่องของการออมนะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินนะคะชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวนะคะครบได้ทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงค่ะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีนะคะสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยค่ะออมง่ายใช้จ่ายง่ายได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองค่ะผ่านทาง MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115ค่ะหรือว่าที่ www.ghb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆของเพื่อนความคิดของเรานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกลั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งนะคะโรคเหล่านี้เนี่ยคือโรค NCDs ค่ะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะที่คุณเลือกได้เองทุกวันค่ะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยนะคะพาไปปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนชีวิตค่ะพร้อมกับจะมีการแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีนะคะแล้วก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะคะไปเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรไทยค่ะยิ่งห่างไกลโรค NCD ได้ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยในงานนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือค่ะงานจัด3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 นจนถึง 4:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะคะรับจำนวนจำกัดค่ะค่าใช้จ่ายทั้งละ 1,500 บาทสมัครได้เลยที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะพลาดไม่ได้เลยทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับสิ่งที่พิเศษสุดๆนะคะไม่กลับบ้านมือเปล่าเพราะว่าเราจะมีต้นอ่อนบัวบกแล้วก็มาราคีนกนะคะเมล็ดพันธุ์มาราคีนกแล้วก็หนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16นะคะสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะแจกกลับไปด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะก็ชวนกันค่ะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะใครสนใจรีบหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มก่อนแอดไลน์ไปได้เลยที่ @thinkingradio นะคะมีแอดข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย thinking radio นะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดเนาะเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยในรายการการเงินเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องสุขภาพบ่อยครั้งนะคะเพราะว่าจริงๆค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นอะไรที่สูงมากๆนะคะเราต้องดูแลป้องกันดีกว่ามารักษาในภายหลังนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสสเพื่อไทยแสดงความยินดีน้องเนเน่ปลื้มสวมผ้าลายดุจดาวน้องบัวลำพูโชว์เวทีระดับโลกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือโดยนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหลังหารือถึงปัญหาค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาและโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาเกษตรกรแล้วได้แสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยลูกสาวแห่งชาติที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนายรุ่งเพชรกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่แล้วยังนำผ้าลายดุจดาวเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่บนเวทีระดับโลกและในวันนี้ตนก็ได้สวมใส่มาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยและต้องขอขอบคุณชมรมภูริสาผ้าไทยและนำผ้าดุจดาวไปสู่เวทีระดับโลกจากพื้นผ้าทอมือหนังละขออภัยค่ะจากพื้นผ้าทอมือหนองบัวลำภูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งศรัทธาภูมิปัญญาแห่งร่มโพเนเน่นายแน่มากรวมจี้ทองเจือเข้าให้ข้อมูลกรรมาธิการทางกฎหมายคดีโกงสอบท้องถิ่นเน็บเชิญหลายครั้งแต่เงียบนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพิจารณาการดำเนินการกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี67ถึง69ว่าที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีบางคนดังนั้นจึงต้องเชิญมาพูดคุยต่อเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะนี้เริ่มเห็นรายชื่อเด็กนายแต่คนที่อยากจะสอบถามข้อเท็จจริงมากที่สุดคนหนึ่งคือนายทองเจือชาติกิจเจริญและตอนนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือนั้นซึ่งวันนี้มีการเชิญมาหลายหน่วยงานรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ด้วยเนื่องจากอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงปล่อยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจะสอบท้องถิ่นสามารถเข้าถึงประวัติผู้เกี่ยวข้องการสอบได้นายรังสิมันต์กล่าวว่าเรื่องนี้มีการติดตามมาหลายครั้งแต่ไม่คืบหน้าล่าสุดทราบเพียงว่าปปช.ทำหนังสือขอไปทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องบ้างแต่ทางปปช.ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อมูลจึงแปลกใจว่าคณะของนายประกรณ์เนียนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้เสร็จไปนานแล้วแต่ทำไมจึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้ปปช.และทำไมต้องรอปปช.เป็นคนตามทั้งที่เรื่องนี้นายอนุทินควรรู้หน้าที่ของตัวเองว่าควรส่งข้อมูลสีจิ้นผิงเริ่มต้นเยือนสหรัฐ3วันนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับที่สนามบินฐานทัพทหารในรัฐแมริแลนด์ด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ตามกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีแลกเปลี่ยนการที่นายทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองจับมือทักทายขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดและมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินโฉบเหนือพิธีจากนั้นผู้นำทั้งสองหารือกันหลายระดับที่คาดว่าจะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในด้านการค้าเทคโนโลยีและสงครามอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิต ้นคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง 2 Minute Market
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market ตลาดนัด FM 96.5 ค่ะกับน้องสแตมและพี่เก่งมารายงานตัวทุกพฤหัสบดีสวัสดีค่ะน้องสแตม
3: สวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆ 96.5 ทุกท่านครับ
2: ค่ะไม่ได้เห็นกันมา1สัปดาห์ไม่รู้ว่าตลาดนัดของเราคึกคักแค่ไหนนะ
3: ครับก่อนอื่นเลยอยากจะบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับต้องบอกว่าน้องนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับขอชื่นชมนะครับเขาเรียกว่าตามความฝันจนสำเร็จครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีฝันต่อไปแหละที่เชื่อว่าน้องน่าจะเข้าไประดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: การประกวดก็เป็น9ที่สำคัญเพื่อไปสู่เลเวลต่อไป
3: ใช่ครับพี่เก่ง
2: เพราะว่ามีศิลปินหลายคนที่ประกวดอเมริกันก็ทาเลนต์แล้วก็ได้มีซิงเกิลได้มีอัลบั้มออกในระดับโลกนะโอ้โหก็ให้กำลังใจแล้วก็รอสนับสนุนเขาบอกว่าเสื้อยืดเนเน่ขายดีโหวตใน YouTube ก็ปังๆเป็นระดับหลายร้อยล้านนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็ได้ยิ้มกันชื่นใจแต่ก็อย่าลืมเรื่องต้องดูแลสุขภาพยกของหนีน้ำด้วยนะ
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวเชียร์น้องเนเน่เสร็จแล้ววันนี้ก็ไปเตรียมยกของหนีน้ำกันนะคะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนไม่เป็นใจใช่ไหมน้องสแตมขา
3: ครับ
2: กรมอุตุเตือนอยู่เน
3: า
2: ะ
3: ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับสำหรับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็เดินทางโดยความด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็วางแผนก่อนเดินทางน่าจะดีที่สุดนะครับ
2: ค่ะวันนี้เราถ่ายทอดสดทั้งแอปฟ้า Facebook YouTube แอปแดงแล้วก็ TikTok นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารจากตลาดนัด Modern Market กันตลอดวันนี้เรามีแขกสำคัญ2ท่านแล้วก็มีข่าวดีๆมาช่วงประชาสัมพันธ์กันด้วยนะน้องแสตมค่ะ
3: ใช่ครับผม
2: เริ่มต้นวันนี้ก่อนเลยค่ะกระทรวงพาณิชย์บอกมาเลยนะคะว่าอาเซียนของเราเนี่ยเห็นชอบการเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรืออาติก้าให้เร็วขึ้นภายในปี69นี้ล่ะค่ะหวังจะเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมจะเดินหน้ายกระดับอาเซียนซิงเกิลวินโดว์นะคะเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารการค้าให้ครอบคลุมมากขึ้นอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ค่ะทางด้านดร.กิริดานะคะดร.กิริดาเผาพิจิตรค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40พูดว่าอาเซียนเนี่ยได้ให้การรับรองปฏิญญาเพื่อเร่งรัดการบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรืออาติก้าให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้เลยค่ะ2569จากเดิมนะฮะเขาเคยกำหนดไว้ภายในวันที่1มิถุนายน2570ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าสำคัญนะคะในการเสริมสร้างความพร้อมของอาเซียนเพื่อรับมือกับความผันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันค่ะรวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนนะคะน้องสแตมค่ะภาคเอกชนเนี่ยจะดำเนินธุรกิจท่ามกลางวิกฤตอย่างไรภาวะขาดแคลนนะคะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยก็จะได้ประโยชน์จากความตกลงได้เต็มที่ค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังร่วมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาคให้รวดเร็วและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นค่ะ ผ่านการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะโดยปัจจุบันนะคะสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-form dและใบขนสินค้าของอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วค่ะ และกำลังอยู่ระหว่างเร่งรัดการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินพิธีการทางการค้าและยังเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะว่าแทนที่จะเสร็จปีหน้าก็มาเสร็จปีนี้ผู้ประกอบการ SME เราก็จะได้มีการเพิ่มความคล่องตัวในการส่ง ออกสินค้านะคะแล้วก็ข่าวดีๆแบบนี้ค่ะมาที่ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องสแตมป์ค่ะ
3: ครับ
2: ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก 3 ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาดีตรงไหนรู้ไหมคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะและกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะค่ะแล้วก็พี่สแตมป์ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยสอบถามกันทางไลน์
3: ครับ
2: มีกิจกรรม3กิจกรรมเลยใช่ไหมเรียน AI ออนไลน
3: ์ครับผม
2: มีเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมแล้วก็จะไปสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยตอนนี้เราก็มาตอบคำถามกันว่าทำไมต้องไปศรีสัชนาลัยทำไมต้องไปดูมรดกโลกทำไมมีความน่าสนใจทำไมต้องไปสนใจประวัติศาสตร์อ่ะอย่างน้องแป้งเด็กใหม่พี่จะแตมเด็กใหม่รุ่นใหม
3: ่
2: สนใจประวัติศาสตร์ไหมไปดู YouTube อย่างเดียวโดยไม่เคยเห็นของจริงเนี่ยจริงๆแล้วมันสนุกวันนี้เราก็เลยเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์มาพูดคุยกันค่ะ วันนี้ขอเชิญอาจารย์นัทของเรานะคะท่านอาจารย์นัทที่มีข้อมูลแล้วก็พาผู้ฟังเนี่ยไปดูพื้นที่จริงท่านเป็นวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อาจารย์จุลภัทรสอนพนมวรรณณ อยุธยาสวัสดีค่ะอาจารย์นัท
3: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับ
2: ค่ะปกติเนี่ยอาจารย์นัทก็จะมีคิวพาคนไปเที่ยวลงไปสัมผัสวิถีชุมชนศิลปวัฒนธรรมอาจารย์ไปที่ไหนมาบ้างแล้วบ้างคะอาจารย์ขาแนะนำตัวคร่าวๆนิดนึง
0: ผมจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาครับเป็นผมนัทนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เป็นวิทยากรอิสระด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวนะครับก็ปกติเนี่ยก็จะพาเที่ยวกันอยู่ในพระนครแล้วก็เมืองรอบๆนะฮ
2: ะ
0: ก็จะเป็นนนทบุรีปทุมธานีนะฮะกรุงเทพมหานครฝั่งทนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเที่ยวตรงนี้แต่ว่าคราวนี้อสมทให้เกียรตินะครับทางมูลที่ขอให้เกียรติไปศรีสัชนาลัยซึ่งผมแต่ก่อนผมก็เคยพาสมาชิกที่สนใจและประวัติศาสตร์เนี่ยไปเที่ยวชมนะครับเมืองมรดกโลกทั้ง3เมืองเลย
2: ค่ะมรดกโลกของเรานี่มันสำคัญยังไงคะมีกำแพงเพชรมีสุโขทัยแล้วก็ศรีสัชนาลัยใช่ไหมคะอาจารย์นัท
0: ครับคือเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยเราพูดถึงอดีตราชธานีที่เป็นเรียกว่าก่อนที่เราจะมีเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยก็มีแคว้นหรือเป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยของประเทศของเราเนี่ยก็รัชนาลัยสุโขทัยกำแพงเพชรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มของเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็ศรีสัชนาลัยที่เราจะไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองบริวารสำคัญของสุโขทัยด้วยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับทางด้านวัฒนธรรมการยูเนสโกเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2534ครับ
2: ค่ะโอ้ก็30ปีเนาะ
0: ธรรมชาติเลยครับก็ควรจะไปชมอย่างยิ่งเลยแต่คราวนี้เราเลือกเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะมุ่งไปที่สุโขทัยอย่างเดียวคราวนี้เนี่ยเราเลือกที่เราจะไปที่ศรีสัชนาลัย
2: ค่ะ มีความน่าสนใจตรงไหนคะอาจารย์แบบแอบมาแยบๆหน่อยเพื่อจะให้คุณผู้ฟังที่อาจจะอุ้ยมองแต่โปรแกรมเมืองหลักใช่ไหมตรงนี้ก็น่าสนใจต้องไปดูของจริงยังไงคะอาจารย
0: ์นี่ก็จะเรียกว่าต้องเป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับ
3: ครับ
0: อย่างแรกเลยที่เราจะมองในเรื่องนี้ก็คือว่าคือศาสนาไทยสุโขทัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมของรัฐไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางของอำนาจครับแห่งแรกสมชาติไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่18ถึง19เพราะฉะนั้นก็จะเป็นรากฐานสำคัญในเรื่องของภาษานะครับเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของศิลปกรรมเรื่องของการปกครองแล้วก็พุทธศาสนาด้วย
2: ค่ะ
0: นะแล้วก็ความน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการวางผังเมืองและการบริหารจัดการน้ำซึ่งตอนนี้เรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงแต่กรุงเทพฝั่งทนนะฮะเรื่องของที่เราได้รับกระทบกันอยู่แต่ว่าถ้าเราจะมองย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยการวางผังเมืองและการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ในอดีตได้ถือว่าแหล่งน้ำนะ
3: แต่เราจะเห็น
0: คนในอดีตเนี่ยเวลามองในเรื่องว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตแต่ว่าถ้าเราไม่มีการระบบการจัดการน้ำที่ดีเนี่ยในยามฤดูที่แหล่งน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะเวลาเราไปที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยก็จะได้เห็นถึงผู้ปัญญาชั้นสูงในเรื่องของการจัดการระบบชลประทานจะมีการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าตระพังก
2: ็
0: คือเป็นสระน้ำนะครับมีการสร้างคูเมืองมีการทำคันสุบดินนะครับเพื่อจะจัดการทรัพยากรน้ำในยามที่แล้งน้ำเนี่ยเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็เพื่อการเกษตรของภูมิภาคที่แห้งแล้งอ
2: ัน
0: นี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเขาทำยังไงเขาอยู่กันได้ยังไงในเมืองที่บรรจุน้ำขนาดนั้นนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมถ้าเราจะมองย้อนไปในอดีตจะเห็นได้ว่าต้นกำเนิดของศิลปะไทยหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือการได้เห็นพระพุทธรูปที่เป็นปางลีลา มีความงดงามอ่อนช้อยแล้วก็งดงามนะครับเป็นถึงเจดีย์ที่ปกติเราเห็นเจดีย์อยู่หลายแบบแต่เจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเนี่ยหรือที่เป็นเรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบอกบัวเนี่ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสุโขทัยศรีสัชนาลัยหลายที่เราสามารถที่จะไปเยี่ยมชมความงดงามแล้วถามว่าทำไมต้องไปดูที่ศรีสัชนาลัยอันนี้เป็นประเด็นที่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมากกว่าแต่ปรากฏว่าศรีสัชนาลัยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็มีความสำคัญเฉพาะตัวที่หาจากที่อื่นยากก็คือเรื่องของหนึ่งคือเป็นเมืองลูกหลวงที่มีความสมบูรณ์มีความเป็นธรรมชาติครับศรีสัชนาลัยเนี่ยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงซึ่งถือว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับราชธานีอยู่ในแม่น้ำยมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ที่เราจะไปเยี่ยมชมกันนี่นะครับปกติเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยบางคนก็จะบ่นๆกับผมว่าดูแล้วเหมือนสนามกอล์ฟเนาะเพราะว่ามันโล่งๆและ
2: แต่ละจุดจะไกลกันต้องนั่งรถรางใช่ไหมคะอาจารย์
0: แต่เนี่ยคือความน่าสนใจคือเขาจัดการภูมิทัศน์ด้วยคือนอกจากแล้วได้ต้องแวดล้อมไปด้วยมีทั้งป่าไม้นะครับมีทั้งทิวทำให้ก็ได้บรรยากาศที่เวลาเราเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยคณะเราเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นถึงบรรยากาศของความสงบนะครับความเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าผูกสัมพันธ์กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเวลาเราไปลักษณะของการเยี่ยมชมเมืองเทียนที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราจะเห็นแต่ตัวโบราณสถานที่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีต้นไม้เลย
2: ใช่ใช่
0: นะฮะแล้วโล่งไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีทั้งโบราณสถานด้วยมีต้นไม้ด้วยมีธรรมชาติด้วยที่มีเสียงนกร้องด้วยบางคนที่เขาชอบวาดภาพสีน้ำหรือชอบถ่ายภาพเนี่ยมันเข้าไปจะได้บรรยากาศอีกเสน่ห์นึงที่มันจะไม่ที่ไหนที่เราเคยไป
2: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเลือกที่จะพาไปดูที่ศรีสัชนาลัยอย่างที่สองน่าสนใจก็คือว่าปกติเวลาเราไปดูโบราณสถานเนี่ยเรามักจะเจอแต่อิฐ
3: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยใช้ศิลาแรงครับ ที่เรามักจะเคยเห็นเหมือนกับที่เขาทำเป็นวางที่พื้นเป็นทางเดิน
2: สีแดงแดงรูพุนเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่กร
0: ณ์ใช่ครับคือใครจะนึกว่าสิ่งก่อสร้างชนิดนี้เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นได้ด้วยมือมนุษย์อย่างเดียวนะครับแต่ต้องนึกว่าพัฒน์ส่วนประกอบกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เลือกขึ้นมา
2: ค่ะ
0: สร้างเวลาแรงดูศิลาแรงเนี่ยบางคนก็คิดว่าเหมือนกับขุดดินเหนียวเอามาปั้นนะแล้วก็ทำเป็นแบบขึ้นมาอย่างที่เราเห็นก้อนอิฐทั่วไปศ
2: ิ
0: ลาแรงเนี่ยถ้าเราไปดูเราจะได้สังเกตเห็นแล้วว่าถ้าเป็นศิลาแรงเนี่ยมันต้องขุดขึ้นมาจากดิน
2: มันอยู่ใต้ดินเลยใช่ไหมคะ
0: ใต้ดินครับแล้วก็พอขุดขึ้นมาเวลามาโดนอากาศแล้วมันก็จะแข็งตัวเวลาแตกสลายมันก็จะกลายเป็นเม็ดๆกลมๆเหมือนที่เราเรียกว่าลูกรังเนี่ยแหละครับ
2: ค่ะ
0: ดังนั้นเวลาเรามีโอกาสไปตามโบราณสถานในบางแห่งเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าคนในอดีตเนี่ยเขาจะมีการขุดเอาศิลาแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามักจะเจอบ
2: ่อ
0: ใหญ่ๆอยู่โบราณสถานค
2: ือ
0: บ่อเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่บ่อน้ำ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้โดยเพิ่งขึ้นไปทางสุโขทัยศรีสัญญาลัยกำแพงเพชรเราจะเห็นแล้วบ่อที่อยู่ใกล้กับโบราณสถานเหล่านั้นคือบ่อแรงที่เขาใช้ขุดขึ้นมา
2: โอ้โห
0: นี่นะครับแล้วมันมีน้ำหนักมากครับมันจะมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นมันจะใช้ในการที่จะออกแบบก่อสร้างก็ได
2: ้
0: เป็นตัวรูปทรงขึ้นมาที่เราเอามาใส่แบบเหม
2: ือ
0: นกับเราทำอีกนะครับแล้วก็เอามาก่อขึ้นมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เวลาเราไปเห็นที่ศรีสัชนาลัยเราจะเห็นเลยว่าที่เนี่ยจะเต็มไปด้วยงานศิลาแรงซ
2: ึ่
0: งมันจะต่างจากที่เป็นอิฐนะมันเป็นวัสดุต่างในการสร้างก
2: ็
0: จะเห็นถึงทักษะในเรื่องของทางวิศวกรรม
2: ค่ะ
0: นะฮะที่ว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอามีภูมิปัญญาที่จะเอาของที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้ในการก่อสร้างได
2: ้
0: นะครับเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกันในกิจกรรมที่ระวางแผนกันครับ
2: ใช่ว้าวมากๆเลยอย่างน้องสแตมกับน้องแป้งเนี่ยรู้ไหมว่าบ่อศิลาแรงมีที่ไปที่มายังไงเราอาจจะคิดเป็นแค่บ่อน้ำเฉยๆถูกไหมคะเนี่ยเพิ่งจะมาทราบจากอาจารย์นัทว่าในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บ่อลึกๆนั่นน่ะก็คือแหล่งเขาเรียกทรัพยากรที่ขุดขึ้นมาเพื่อทำเป็นศิลาแรงเลยอันนี้ซากหรือสภาพมันก็จะมีเห็นเก่งเคยไปดูที่ แถวๆทางภาคเหนือใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือทางกำแพงเพชรที่ศิลาแรงครับแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยก็จะมีศิลาแรงอยู่หลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่เราจะเข้าไปดูที่ศิลาแรงเนี่ยก็ที่นั่นเนี่ยเราจะพาไปชมมีจะมีวัดสำคัญเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตนั้นเนี่ยเวลาเราไปแห่งก็ไกลพอสมควรก็เลยต้องใช้เหมือนกับเป็นรถกลางนะคร
2: ับ
0: เป็นรถพาพวกเราเนี่ยวิ่งไปนะครับก็จะไปชมวัดช้างล้อมนะคร
2: ับ
0: วัดช้างล้อมเนี่ยเราจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่นอกเหนือจากมีเจดีย์สูงกลมแล้วเนี่ยนะครับก
2: ็
0: จะมีช้างเนี่ยทำด้วยศิลาแรงเนี่ยล
2: ้อ
0: มก่อนมันจะมีคำว่าเราจะเจอชื่อวัดอย่างนี้พี่เก๋อาจจะเคยเห็นอยู่นะมีวัดช้างล้อมวัดช้างรอบ
2: นั่นคือก็จะมี
0: เจดีย์ที่
2: หัวช้างตัวช้างอยู่รอบค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับทำไมคนในอดีตเนี่ยเขาจะต้องเอาช้างมาสร้างไว้รอบเจดีย
2: ์
0: พี่เห็นนะครับแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวคิดหรือความเชื่อบางอย่างแต
2: ่
0: บางเรื่องเราจะจ่ายความหมดก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยว
2: ต้องไปดูในพื้นที่จริงๆทำไมต้องมี39เชือกล้อมอยู่ที่วัดช้างล้อมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ดัชแล้ววัดเจดีย์7แถวแล้วก็มีหลายๆวัดสำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ที่เจ็ดแถวนี้ยิ่งน่าสนใจเพราะว่าที่นั่นเป็นเขาเรียกเหมือนจะเป็นตลาดนัดเจดีย์เลยเป็นเจดีย์วาไรตี้เลยนะคร
2: ับ
0: ก็จะมีปะหลายๆแบบเนี่ยผสมอยู่ด้วยกัน
2: ค่ะ
0: คือต้องนึกว่าคนเมื่อก่อนเวลาตั้งชื่อวัดเหล่านี้เขาตั้งยังไงนะครับปรากฏว่าผมเคยอ่านข้อมูลพบว่าชื่อสถานที่เหล่านี้เนี่ยมาเกิดขึ้นในรัชกาลที่6ครับ ที่เมืองพระร่วงเนี่ยก็คือท่านสมเด็จท่านยังเป็นบุตรราชกุมารเนี่ยท่านก็ขึ้นไปที่เหนือเนี่ยแล้วก็กดว่าก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยพาชมแล้วอย่าลืมว่าสมัยนั้นเนี่ยโบราณสถานหลายแห่งไม่ได้ถูกขุดแต่งโดยกรมศิลปากรมันจะเป็นป่านะเพราะฉะนั้นเวลาของที่มันแทรกตัวอยู่ในตามธรรมชาติแบบคนมันจะเรียกมันยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูจากลักษณะของที่เขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมาอ่าวว่านี้มีเจดีที่มีเจดีโผล่อยู่กลางป่ามีช้างล้อมรอบหรือก็เลยเรียกว่าหรือบางทีมีอยู่ในสวนมะม่วงมีป่ามะม่วงอยู่ก็เรียกว่าป่ามะม่วงมีเจดีอยู่บนเขา
2: ครับ
0: แล้วก็มีเดินขึ้นเป็นหินก็เรียกว่าสะพานหินอย่างเงี้ย
2: อ
0: ันนี้ก็น่าสนใจเวลาการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆเนี่ยคนในอดีตเขาตั้งยังไงแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกขานมาถึงปัจจุบัน
3: ครับ
0: ถึงแม้ว่าคุณทัศน์จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าชื่อเหล่านี้ยังอยู
2: ่
0: คร
2: ับ
0: นี่ก็เป็นรอยประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ไปเยี่ยมชมกัน
2: แล้วก็อาจารย์นัทจะอยู่กับคณะเรานะฮะสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยกันเต็มอิ่มเลย3วัน2คืนวันที่7 8 9ต้องขอบพระคุณอาจารย์นัทมากๆเลยนะคะเพราะเรียกว่ามาช่วยแนะนำให้คนที่อาจจะรู้สึกไม่อินกับประวัติศาสตร์เท่าไหร่แต่เราจะไปดูกันแล้วไปทราบเรื่องราวกันนะ
0: เป็นชิปวาไรตี้มากนะครับเพราะว่าดูจากพวกที่เราพาไปคราวนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราสถานแล้วเรายังไปชมพระอารามบางแห่งที่มีเรื่องของพระพุทธรูปสุโขทัยที่เราอาจจะเคยได้ยินพระทองคำเนี่ยเป็นยังไง
2: ครับ
0: แล้วหรือของสุโขทัยก็เราก็จะไป
2: ใช่ใช่ของสุโขทัย
0: เราจะไปดูเรื่องของสังฆโลก
2: ใช่
0: ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่

0: ครับต้องมีเครดิตเต็มไปหมดเลยที่ฝากนะครับก็ไม่อยากให้พลาดสำหรับทริปครั้งนี้ครับ
1: 3วันนี้นี่อาจารย์นัทก็เรียกว่าเตรียมข้อมูลคุยกับพวกเราไว้เต็มแน่นตลอดทั้งทริปเลยนะฮะเราจะอยู่กัน3วัน2คืน7 8 9อ่ะรีบสมัครมาได้ค่ะอาจารย์
0: เห็นว่ากลางคืนมึงมีการจะเตรียมให้ร้องเพลงอันนี้ด้วย
1: เขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าผูกสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างลูกทริปของเรากับดีเจค่ะอาจารย์ค่ะได้ค่ะอาจารย
0: ์กับดีเจตัวจริงเลยนะครับว่าการเสียงเพราะทุกท่านได้ฟังกันเนี่ยเราจะได้ยินกันมาตลอดเลยเราได้เจอตัวจริงแล้วว่าต้นเสียงมาจากไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะได้พบ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ณัฐจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เราจะไปรอพบกับแฟนๆ789นี้ที่กิจกรรมสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ณัฐ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: พบกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: นี่ค่ะพี่สแตมป์กับน้องแป้งในฐานะเด็กรุ่นใหม่อยากจะไปดูของจริงแล้วใช่ไหมศิลาแรงเคยเห็นป่ะของแท้
2: ยังไม่เคยเห็นเลยครับพี่ต้องบอกว่าใครที่อยากจะสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าโปรแกรมเดินทางได้นะครับที่ไลน์แอดทิงกิ้งเรดิโอนะครับแอดไซทิงกิ้งเรดิโอนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกับอาจารย์นัทด้วยนะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิ
1: ม
2: นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยรีบทักมาเลยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวดีๆของเรื่องสัมมนา AI แล้วก็เสวนาภาษาหมอรออยู่นะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณัฐจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @ thinking radio
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปี

0: การปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะตอนนี้ SME ต้องรอดก็มีแขกสัมภาษณ์สายตรงจากโคราชแต่ก่อนจะไปถึงโคราชเราอยู่กรุงเทพกันก่อนดีไหมคะน้องสแตมป์คะ
5: ดีครับ
4: เรามีสาวสวยน้องแต้งรออยู่ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้หลายคนถามหาเรื่อง AI
5: ใช่นี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ใครๆก็พูดถึง AI นะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่บอกได้เลยนะครับเราทำเรื่องยากให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้นะครับเพราะวันนี้ AI for Lunch กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษครับที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้เรียนได้เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือมีเวลาช่วงไหนเนี่ยก็เปิดดูได้ทันทีครับที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะครับจัดเต็มเน้นๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดครับ1คือวิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับสายสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายเนี่ยที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามครับแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆครับเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะครับรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วเนี่ยต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนะครับผมวิชาอันดับ2นะครับคือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์เนี่ยหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้เนี่ยคือทางรอดนะครับให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้า เขียนแคปชั่นโดนใจนะครับวางแผนคอนเทนต์นะครับและออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่นะครับ AI ก็พร้อมที่จะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตเนี่ยและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนครับโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยค่าลงทะเบียนถูกมากนะครับเพียงแค่159บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับแค่159บาทเรียนได้ยาวๆนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยนะครับที่ @thinkingradio นะครับครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ @thinkingradio นะครับอย่าลืมใส่@ข้างหน้าด้วยนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจครับพี่เก่งคืออย่าให้อย่ารอให้หมอนัดนะครับถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะว่าโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดตันโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเนี่ยเหล่านี้เนี่ยคือโรค NCD นะครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะครับแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับที่คุณเลือกเองทุกวันนะครับถ้าคุณเนี่ยกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนนะครับหรือทำงานหนักนอนน้อยมีความเครียดสะสมแต่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยครับ หรืออยากจะเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคีนจนเครียดนะครับหรือออกกำลังกายจนท้อนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะครับจะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆนะครับแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตองครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะครับ3ตุลาคมนี้นะครับเวลา 8:30 นถึง4โมงครึ่งนะครับที่โรงแรมดีแอมเบอร์ถนนรัชดานะครับรับจำนวนจำกัดนะครับรีบสมัครเข้ามาได้เลยนะครับที่ LINE @thinkingradio นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ @thinkingradio นะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับ
4: ค่ะเราไม่อยากให้คุณผู้ฟังไปหาหมอตอนอาการที่เรียกว่าขั้น4ขั้น5แล้วสูงสุดแล้วเรานะฮะใส่ใจตั้งแต่ของแจก ของทานอาหารว่างเมนูบุฟเฟ่ต์เที่ยงเรียกว่าดีต่อสุขภาพหมดเพราะว่าเรามีนักกำหนดอาหาร
5: ใช่ครับ
4: ควบคุมเรื่องการจัดเมนูอาหารเรื่องสมุนไพรก็เรียกว่าระดับชาติเลยนะเภสัชกรหญิงด็อกเตอร์สุภาพรหมอต้อมของเรานะคะแล้วก็คุณหมอแล้วก็มีเคสตัวอย่างมาพูดง่ายๆว่าของที่จะฝากให้คุณขนกลับบ้านก็เยอะค่ะน้องแสตมป
5: ์รวมไปถึงการวิธีการออกกำลังกาย
4: ใช่ใช่เทียบเลย
5: สามารถอยู่บ้านหรืออยู่ที่ห้องอยู่ในพื้นที่จำกัดเนี่ยก็สามารถออกได้เช่นเดียวกัน
4: แล้วเข้ากลุ่มเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะแอดไลน์ไว้สำหรับสมาชิกที่ไปในงานแล้วก็จะมีคลิปมีข้อมูลมีเอกสารเมนูอาหารมีสมุนไพรแล้วก็หนังสือเฉพาะที่อาจารย์หมอต้อมจะไปแจกในงานด้วยค่ะ
5: ครับผม
4: อ่ะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมดีๆกันไปแล้วทั้งเสวนาภาษาหมอนะคะวันที่3ตุลาคมรีบสมัครกันมานะคะเพราะมีที่นั่งจำนวนจำกัดตอนนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะให้คุณผู้ฟังได้มาดูว่าเขารอดกันได้ยังไง SME ต้องรอดตอนนี้มาคุยกับพี่เก่งไปสัมมนาที่โคราชก็ไปเจอไส้กรอก
5: ครับ
4: เขาบอกว่าไส้กรอกอีสานเนี่ยขึ้นชื่อฝรั่งทั่วโลกนี่ชอบมากแต่ไปเจอไส้กรอกของโคราชโดยเฉพาะเขาเรียกว่าน้ำตับโคราชเป็นยังไงต้องไปคุยกับคุณก้างค่ะสวัสดีค่ะคุณก้างค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะเขาบอกว่าน้ำตับโคราชเนี่ยมันก็คือไส้กรอกอีสานหรือมันต่างยังไงกับมัมต่างยังไงกันที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต้องเป็นของโคราชค่ะคุณก้างค่ะ
6: อันนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนสำหรับคนที่แบบว่าเข้าใจว่าน้ำตับโคราชก็คือไส้กรอกอีสานนั่นแหละจะเรียกให้มันยากทำไมนะคะอันนี้คือเป็นเจอคำถามเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เยอะมาก
4: เข้าใจผิด
6: ขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางนะคะก็คือว่าถ้าเป็นไส้กรอกอีสานเนี่ยคือลักษณะของไส้กรอกอีสานก็จะมีผสมข้าวมีผสมวุ้นเส้นนะคะลักษณะทั่วไปที่เราจะเจอกันแล้วก็มีรสชาติที่ออกเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นน้ำตับโคราชเนี่ยจะไม่มีการผสมข้าวหรือวุ้นเส้นนะคะจะใช้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนี่ยผสมมันสามชั้นเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบว่าจริงๆแล้วไม่มีส่วนผสมแบบมากมายนะคะว่าเป็นสูตรของชาวบ้านแบบสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นการคลุกเคล้าระหว่างแบบเนื้อหมูเนื้อวัวกับว่าเกลือนะคะสมัยก่อนที่จะผสมแค่นี้จริงๆเพราะมันเป็นสูตรแบบสมัยโบราณ
4: ก็คือถนอมอาหารให้เนื้อเก็บไว
6: ้เป็นการถนอมอาหารของวิถีแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะคะเวลามีงานแบบต่างๆอะไรเนี่ยเขาดิ้นรนบอกว่าต้องล้มวัวล้มควาย
4: เนี่ยน้องสแตมกับน้องแป้งก็ถามว่าน้ำตับมันมีตับจริงหรือเปล่า ได้ยินชื่อน้ำตับก็จะคิดว่ามันเป็นตับหรือเปล่า
6: คะใช่ค่ะบางท่านอาจจะไม่ทานตับน้องก็เลยสงสัยนะคะน
4: ้
6: ำตับคือไม่ได้ใส่ตับค่ะแล้วทำไมถึงเรียกน้ำตับล่ะคะก็น้ำตับเนี่ยจะเป็นภาษาแบบโคราชสังเกตว่าคนแบบคนแก่แบบสมัยก่อนเขาจะบอกว่าตากผ้าตากอะไรตากไว้เป็นแบบตับตับความหมายจะเป็นแบบไปทานนานนะคะเป็นภาษาโคราชนะคะ
4: ลักษณะการทานเนี่ยก็คืออบทอดปิ้งย่างได้หมดเลยใช่ไหมคะ
6: ปรุงคือแบบหลากหลายค่ะปรุงหลากหลายแต่ว่าที่แบบว่าแบบที่แบบนิยมทั่วกันไปก็คือการแบบปิ้งย่างนะคะแล้วที่สำคัญคือขอเน้นไปทำแบบว่าปิ้งย่างแบบเตาถ่านนะคะจะทำให้เวลาที่เราย่างเตาถ่านเนี่ยค่ะมันจากตัวน้ำตับเนี่ยค่ะเวลาที่มันหยดลงไปกระทบถ่านใช่ไหมคะ
4: ม
6: ันควันมันก็จะพุ่งคือแบบหอมลอยหอมมา
4: พูดตอนเที่ยงเลยค่ะกำลังอยากกินเลย
6: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนสอบถามเข้ามาค่ะว่าบอกว่า ถ้ารับของไปแล้วว่าคือแบบแนะนำหน่อยได้ไหมว่าทอดหรือย่างอร่อยกว่ากันจริงๆมันอร่อยของมันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าหกขอมแบบความแบบได้ฟิลอะค่ะก
4: ็
6: คือแบบว่าถ้าเป็นย่างเตาถ่านเราจะนึกถึงแบบคนสมัยก่อนนะคะ

0: ยิ่งถ้าเกิดว่าได้ใบตองรองนะคะมีใบตองรองไส้กรอกคือเวลาที่เราย่างไส้กรอกอะค่ะสังเกตว่ามันจะมีควันเยอะมาก
1: ใช่ใช่
0: นะคะควันมันเยอะวิธีแก้ไขไม่อยากให้มีควันทำไงถ้าที่บ้านมีใบตองรองนะคะเอาไปตองรองตะแกรงก่อนค่ะแล้วเอาไส้กรอกวางแล้วคือมันจะหอมแบบใบตองอะค่ะคลุกเคล้ากับแบบว่ามันของไส้กรอกค่ะคือหอมมากน่ากินมากค่ะ
1: ใช่ใช่คอนเฟิร์มยืนยันค่ะน้องสแตมน้องแป้งค่ะพี่ไปทานมาหลายร้านเลยคือไปอยู่โคราช4วันนี้คือแวะทุกร้านแล้วก็หาน้ำตับโคราชทานว่าเป็นของท้องถิ่นก็มาเจอเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าจุดใต้ตำตอก็บอกว่าคุณแม่ก้างเนี่ยแหละไปส่งร้านอาหารนั่นเอง ก็เลยซื้อกลับมาชิมกันแล้วก็ยืนยันว่ามันเหมือนรสชาติคือจะไม่ใช่แบบไส้กรอกฝรั่งคือเนื้อมันเนียนบดแต่ของเราเนี่ยมันเป็นการสับเนื้อสับหมูสับมันลงไปถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก
1: ็มีเทคเจอร
0: ์อย่างข้อนี้ค่ะอย่างคำพูดเนี้ยค่ะว่าจะบางทีเราจะได้ยินคำถามที่ว่าถ้าพูดกันตรงนะคะขออนุญาตนะคะแต่ว่าเรื่องมากหน่อยนึงสำหรับลูกค้าที่เขาเป็นแบบคนที่แบบโบราณจริงๆเขาจะเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าถ้าเป็นน้ำตับของแท
1: ้
0: ต้องใช้แบบการตับจะไม่ใช้การแบบบดละเอียดสังเกตไหมคะว่าน้ำตับของที่ร้านน่ะจะไม่เป็นละเอียดอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นคือถ้าเป็นละเอียดเนี่ยค่ะเขาจะใช้เครื่องบดนะคะมันจะเป็นแหนะเกินไปจากที่แหนะ
1: ใช่อันนี้มันเป็น
0: แบบน้ำตับของที่ร้านจะเรียกว่าบดหยาบค่ะเขาเรียกบดหยาบ
1: ค่ะ
0: นี่แหละค่ะเป็นน้ำตับของแท้ต้องใช้แบบวิธีบดหยาบ
1: คุณก
0: ้
1: าง
0: ละเอียดเกินไป
1: คุณก้างค่ะงานนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยนะเขาบอกว่ามีส่ง delivery หรือว่ายังไงไหมแล้วมันจะอยู่รอดได้ยังไงในแบบคนต้องไปขับรถกินถึงโคราชไหมน้องสแตมน้องแป้งเนี่ยสามารถสั่งได้ไหม
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตจัดตากร้านแบบในหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: มาเลยฝากร้าน2นาทีนี
2: ้ได้เลยครับ
0: ก็คือต้องแจ้งว่าที่ร้านเปิดให้บริการทำน้ำตับโคราชเนี่ยปีนี้เป็นปีที่7แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลองผิดลองถูกมาเนื่องจากตั้งแต่ทำปีแรกเนี่ยหนูว่าคือไม่ใช่คนทำน้ำตับโดยตรงนะคะเนื่องจากเป็นผู้บริโภคนี่แหละค่ะแล้วไปทานมานะคะรู้สึกชอบก็เลยบอกว่าอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยคืออะไรไปศึกษามาแล้วคือชอบแล้วคือกำไรน้อยมากนะคะก็คือช่วยคนแก่เนี่ยขายก่อนแล้วทีนี้ก็คือลองมาทำเองนะคะเอามาทำเองปีนี้เป็นปีที่7เข้าเป็นปีที่8ก็มีส่งจัดส่งทั่วประเทศค่ะแต่เราจะบอกข้อดีข้อเสียนะคะว่าอย่างถ้าเป็นจังหวัดไกลๆเนี่ยก็คือเราจะแจ้งลูกค้าว่าถ้า 2-3 วันถ้าอากาศร้อนน้ำตับจะมีผลกระทบนะคะจะได้มันขุ่นมันจะบวมนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยแต่ของมันจะไม่เสียแต่ถ้าอย่างอากาศทุกวันนี้ค่ะ
1: คือ
0: แบบไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยคือสามารถจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะจัดส่งทั่วประเทศเลยอย่างภูเก็ตใต้สุดก็คือเบตงยาใช้เวลาส่ง 2-3 วันค่ะถ้าเป็นทางเหนือก็ได้นะคะก็จะเป็นเชียงรายนะคะใช้เวลา3วันเหมือนกันแต่ผลกระทบมีนะคะระหว่างการจัดส่งถ้าอากาศร้อนมากๆของอยู่ในกล่
1: อง
0: เปิดกล่องไปถุงอาจจะพองหรือมีน้ำคือซึมอยู่ในถุงนะคะมันก็จะมีวิธีการแบบว่าเก็บรักษารับของแล้วถ้ายังไม่ได้ทานแน่ๆแหละจะซื้อไปแล้วคุณพี่ซื้อไปนะคะแต่ว่าอ้าวตายแล้วถ้ามีธุระด่วนทำยังไงดี
1: ช่องฟีด
0: ช่องฟีดได
1: ้
0: นะคะเก็บได้2เดือนที่แน่คือยังไม่มีใครยังไม่มีลูกค้าท่านไหนนะคะเก็บได้2เดือนแต่คือ
1: หมดแล้วแต่3วันแรกทานแล้วหยุดไม่ได้อันนี้บอกเลย
0: จริงๆค่ะแต่ว่าเราก็จะได้ประสบการณ์จากแบบว่า
1: ลูกค
0: ้าจะมีส่งออกแบบต้องประเทศด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องลดชั่วคราวเนื่องจากแบบว่ากระแสที่แบบว่าเหมือนแบบอะไรที่ไปจากไทยก็แบบโดนเช่นเล็งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างส่งไปต่างประเทศเนี่ยก็จะอยู่เป็นเรือแบบนานหน่อยก็คือ3อาทิตย
1: ์
0: แต่ต้องอยู่ในห้องเย็นเท่านั้นนะคะเก็บรักษาได้นานค่ะเก็บรักษาได้นานแล้วก็ฝากนิดนึงว่าที่ร้านเป็นแม่ค้าที่จริงใจนะคะคือแบบเอาเปรียบลูกค้าอันไหนดีไม่ดีแจ้งกันเข้ามาแล้วคือแบบของเสียหายเพลงคืนเงินได้หมดเลยนะคะอันนี้คือเราแบบทำธุรกิจ
1: เคลมแล้วเคลม
0: แม่การหมดอันไหนเสียหายคือแจ้งได้เลย
1: แม่กั้งมี Facebook แล้วก็มีเบอร์โทรบอกคุณผู้ฟังเลยค่ะเขาจะต้องเตรียมสั่งทานกันแล้ว

0: ค่ะก็คืออยากให้เข้าไปจริงๆมันจะมีเพจน้ำจับโคราชบายแม่กั้งนะคะน้ำจับโคราชบายแม่กั้งก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยค่ะน้ำจับโคราชแล้วก็ภาษาอังกฤษ D Y แล้วก็แม่กั้งภาษาไทย
1: ค
0: ่ะสติ๊กเกอร์จะเป็นสีส้มๆคนสวย
1: ค่ะนี่ดูหน้าจอ Facebook YouTube ได้ค่ะจะเห็นความสวยของแม่ค่ะ
0: แล้วก็แล้วก็จะมีเบอร์โทรแจ้งอยู่ใต้สติ๊กเกอร
1: ์
0: เลยค่ะ0933241467ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะ
2: ขอถามเพิ่มเติม
0: ตอนนี้ก็จะมีบริการส่งฟรีด้วยนะคะสับแพ็คขึ้นไป450ส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางแล้วไม่หัวเพิ่มด้วย
1: นี
0: ่ลดมาก
1: กินแล้วไม่อ้วนเพราะเพิ่มโปรตีนน่ะน้องจะเต็ม
2: น้ำตับโคราชนี่ต้องทานคู่กับอะไรนะครับ
1: พี่ก้างขาน้องแสแตมบอกว่าถ้าเผื่อผมเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยกินคู่กับอะไรดีต้องเคียง
2: คู่อะไรดี
1: เคียงกับอะไร
0: ต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะคือมีคุณแม่นะคะคุณแม่รุ่นคุณแม่นะคะคือโทรมาสอบถามว่าเนี่ยเด็กวัยนี้เป็นเนี้ยเขากินได้ไหมเขาจะกินเป็นไหมคือบอกว่าลูกเป็นคนทานยากมากแล้วก็ไม่ชอบกินอะไรแบบนี้เลยลองสั่งไปให้กินค่ะเดี๋ยวไม่แบ่งใครเลยจริงจริงคือมัน
1: กินเหมือนไส้กรอกอยู่เดียวเลยอ่ะ
0: ว่าไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเนี่ยเป็นของทานเล่น
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าน้ำตับโคราชเนี่ยสามารถทานเล่นได้และเป็นกับข้าวได้ด้วย
1: ใช่แล้วมันเนื้อล้วน
0: เป็นแก้มได้นะคะข้าวเปรี้ยวๆหน่อยนึง
1: จะได้
0: ขึ้นดีแบบเย็นๆนะคะ
1: ถ้าเผื่อที่น้องแสตมป์ถาม
0: อ
1: าจจะทานกับขิงพวกนี้ด้วย
2: ผัก
1: สดใ
0: ช่ค่ะเป็นกับเครื่องเคียงนะคะก็ทานคล้ายๆไส้กรอกทั่วไปค่ะพวกขิงดองพวกผักสดพวกพริกสดอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นปกติค
1: ่
0: ะ
1: ก็บอกได้เลยว่าเนื้อ
0: เ
1: นื้อแน่นเนื้อแน่นเพราะว่ามันไม่มีข้าวไม่มีวุ้นเส้นค่ะ
0: แล้วคือรสชาติคือแบบคนตอบถามมาบ้างแล้วรสชาติมันต่างจากไส้กรอกยังไงอันนี้คืออยากให้ท่านผู้ฟังคือแบบลองค่ะลองไม่ผิดคือลองได้ค่ะลองผิดลองถูกได้เพราะว่าความอร่อยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายกันได้แต่รูปลักษณ์เนี่ยมันบอกกล่าวกันได
1: ้ลักษณะเป็นไส้กรอกรสชาตินี่ต้องทดสอบกินอย่างเดียว
0: แล้วก็ช่วงนี้จะมีแบบว่าเหมือนแบบว่ามีรักไก่ขายหน่อยนึงอาจบางท่านอาจจะขายไส้กรอกอยู่แต่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตับนะคะแต่ว่าคนบริโภคเท่านั้นค่ะถึงจะร
1: ู้
0: ว่าอันไหนเป็นไส้กรอกอันไหนเป็นน้ำตาลเพราะเนื่องจากด้านรูปลักษณ์ข้างนอกอ่ะ
1: น่าคล้ายกันใช่ใช่ใช่
0: คล้ายกันมากแต่พอได้กินเข้าไปอ่ะค่ะแยกออกเลยว่าอ๋ออันนี้คือรสชาติมันเป็นแปลกๆนะทำไมมันมีรสเป็นเอกลักษณ์ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลย
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะแม่ก้างขาต้องขอบคุณมากเลยน้ำตับโคราชแม่ก้าง
0: ย
1: ิน
0: ดีมากๆค่ะยินดีมากๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เนี่ยก็เรียกว่ารอดเพราะว่าแม่ค้าขายเก่งด้วยสิบีต้องรอและของเราก็มีของอร่อยมาฝากกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมก็บอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยครับผมใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะครับที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารนะครับปักหมุดฝั่งทางนี้เลยนะครับพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีครับของดีระดับตำนานอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับ
1: และรู้สึกเรามีแม่ค้าคนสวยมานั่งอยู่ในสตูดิโอด้วย
2: นะครับนั่นก็คือน้องแป้งนะครับที่จะมานี่เลยครับชูสินค้าโอท็อปนะครับผมน้ำพริกแม่รัศมีนะครับก็จะมีน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับที่มีกลิ่นหอมกรอบกุ้งเน้นๆ นะครับผมนี่ที่น้องโชว์อยู่นะครับผมแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะครับผมแล้วก็ยังมีน้ำพริกแมงดากินหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆนะครับจะทานเป็นอาหารหลักหรือว่าคลุกข้าวสวยร้อนๆเนี่ยหรือจะกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือจะเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยทุกมื้อนะครับผมวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะครับแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับผมรับไปเลย24กระปุกเต็มๆนะครับทางนี้จ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจสั่งซื้อเนี่ยก็สั่งได้ที่ช็อปไมเนียร์บายเอ็มคอร์ดนะครับหรือโทรด่วนนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียร์นี่ครับที่น้องแป้งกำลังโชว์อยู่
1: เปิดดูซิบรรยายหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงเนื้อ
3: น้ำพริกกุ้งเสียบก็มีกุ้งเน้นๆเลยนะคะ
1: กุ้งเต็มๆตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหม
3: หอมเลยค่ะ
2: แล้วแป้งทานน้ำพริกไหมครับ
4: ก็ทานค่ะปกติจะทานกับข้าวสวยด้วย
1: เยอะๆคุณผู้ฟังก่อนเที่ยงเลยนะคะน้ำพริกของเรา
2: อย่างที่เน้นย้ำนะครับไม่ว่าจะวัยไหนก็ทานได้นะครับที่เป็นวัยที่กำลังเรียนอยู่เนี้ยก็อยู่หออะไรเงี้ยก็สามารถซื้อข้าวสวยร้อนๆมากินคู่กันได้หรือว่าคนมาทำงานพักเที่ยงไม่อยากออกไปเพราะช่วงฝนตก
1: ยุคนี้ประหยัดก็ต้องใช้หม้อหุงข้าวเล็กๆหุงข้าวสวยถูกไหมแล้วก็โยนไข่ต้มลงไปต้มพร้อมกันแล้วก็มากินกับน้ำพริกไข่ต้มโอ้โหแซ่บมากน้ำพริกไข่ต้ม
2: ก็เขาเรียกว่ากินได้ทุกมื้อทุกเวลานะครับ
1: ได
2: ้มีอันที
1: ่มี
4: กินน้ำพริกป่น
1: หนูดูกินแมงดากินแมงดาน้องแป้งเคยทานไหมน้ำพริกแมงดา
4: ค่ะ
1: ความหอมของมันไ
4: หม
1: เนี่ยค่ะมันจะหอมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณผู้ฟังค่ะก็มาสั่งกันที่ไลน์
2: at
1: shopmania
2: ครับผม
1: แล้วก็เบอร์โทร
2: ครับ02-114-3990นะครับผม02-114-3990ครับผม
1: นี่มาพูดถึงช่วงนาทีสุดท้ายไหมยังเหลือเวลาอีก ใช่ไหมครับ ก็นอกจากเรื่องที่คุณผู้ฟังทักมาทาง LINE@ เดี๋ยวนะคะให้พี่เขาเปิดกล้องน้ำพริกหน่อยน้ำพริกโชว์น้ำพริกหน่อยนี่เดี๋ยวให้พี่ยาดาเปิดกล้องโชว์น้ำพริกน้องแป้งโชว์น้ำพริกให้ในกล้องดูหน่อยเผื่อคุณผู้ฟังไม่เห็นเนื้อน้ำพริกนะครับเรื่องพี่เก่งเข้าไปในไลน์ at thinking radio ให้คุณผู้ฟังที่ทักถามกันมาคือเรามี3กิจกรรมนะคะตอนนี้กิจกรรมแรกก็คือเรียน AI ออนไลน
2: ์ครับ
1: สมัครกันแค่159 บาทเรียนได้2เดือน
2: ครับ
1: ก็คือเรียนเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแต่เรารับสมัครจนถึงสิ้น30 กันยายนนี้นะคะก็เพียงแจ้งกันมาที่ LINE @thinking radio กิจกรรมที่2ก็คือเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมนะคะของแจกเพียบอาหารเมนูของว่างมื้อเที่ยงบุฟเฟ่ก็สะดวกสบายเต็มที่แล้วก็เน้นเรื่องดูแลสุขภาพด้วย
2: แล้วก็โรงแรมเดียวมาเราก็แน่นอนอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินนี่เขา
1: ที่จอดรถสะดวกถ้ามารถไฟใต้ดินก็ได้
2: ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะและกิจกรรมที่3ก็คือพาไปสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: ครับ
1: เที่ยวประวัติศาสตร์เที่ยวเรียนรู้ชุมชนแล้วก็ทำของชิ้นเดียวในโลกคือสังคโลกเด็กๆรู้จักไหมสังคโลกคืออะไรต้องไปดูกันนะฮะแล้วก็ทองโบราณของสุโขทัยเขาก็จะมีชื่อกันนะคะว่ามันมีความสวยงามโดยไม่เหมือนแบบเครื่องที่เราเห็นเครื่องประดับทองคำในเมืองหรือแบบของทางต่างประเทศเพราะว่าศิลปะโบราณของสุโขทัยศรีสัชนาลัยเนี่ยค่ะลายมันจะแบบวิจิตรการตามากๆนะคะ
2: ครับ
1: ทีนี้ก็สมัครกันมาได้ทาง LINE @ thinking radio ที่พี่เก่งเห็นอยู่คุณผู้ฟังทักมาน้องแตมทักแฟนทาง Facebook มั้ยคะ
2: ทาง Facebook ยังไม่มี
1: ได้มีคุณยี้นะคะทักมาทาง LINE @แล้วนะคะก็เรียนออนไลน์เพราะนั้นก็สมัครติดต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะตอบคำถามให้น้องแป้งจ๋าชูให้คุณผู้ฟังเห็นหน่อยเพราะคุณผู้ฟังส่งไลน์มาบอกเห็นน้ำพริกไม่ชัดอันกุ้งเสียบตัวใหญ่ๆนะลูกเอาจ่อหน้าจอเลยดูที่กุ้งเสียบตัวใหญ่ขนาดไหนนะฮะเพราะว่าทาน1มื้อเนี่ยไม่หมดกล่องหรอกถูกไหมคะกล่องนึงก็ได้หลายมื้ออยู่นะน้องแสตมป
2: ์ครับ
1: เดี๋ยวเที่ยงนี้เราก็จะไปกินกับไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็ไข่ต้มได้หมดแน่นอนนะฮะแล้วก็มีผักจิ้มด้วยยิ่งดีเลยนะคะนี่ดูภาพชัดๆน้ำพริกของเรานะคะ
2: หมดเวลาครับพี
1: ่ตอนนี้เวลาของเราก็ได้เวลาจะต้องไปทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาล่ำลาแฟน
2: ๆครับผมก็โมเดิร์นมาร์เก็ตเจอใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
6: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
7: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตสีจิ้นผิงพบโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนสหรัฐ3วันมีเรื่องราวมากมายให้เจรจากันตั้งแต่สงครามไปจนถึง AIทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
10: ้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้คุณเยมิดแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.ค่ะรายงานข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึงนะที่คุยถึงความสำเร็จของเด็กไทยนะคะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆค่ะที่เยาวชนไทยเด็กไทยของเรานะคะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการไปคว้าแชมป์ในการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ค่ะ
10: ค่ะ
11: คนนั้นก็แน่นอนสาวน้อยเนเน่รอยัลหรือน้องรัติการอําลอยน้องแพรวนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตื่นขึ้นมาลุ้นผลกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ไม่มีการแสดงที่เป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแสดงโชว์จากบรรดาผู้เข้ารอบทุกคนที่ได้แสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็สำหรับน้องเนเน่ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นฝันที่น้องก็บอกว่าประสบถือว่าเกินกว่าเป็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะได้ร่วมแสดงขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกซึ่งน้องก็ทำได้จริงๆเพราะวันนี้ได้ร่วมโชว์กับ Linkin Park นะคะซึ่งก็เป็นศิลปินร็อกสัญชาติอเมริกันใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยคลิปออกมา1คลิปนะคะจากทางรายการก็คือคลิปที่มีวงดนตรีร็อกหญิงจากเม็กซิโกนะคะก็ได้ไปแจมกับน้องก็เป็นวงที่น้องชื่นชอบด้วยก็ถือว่าน้องเนเน่มาครั้งนี้ได้แจมกับวงดนตรีร็อกระดับโลกถึง2วงด้วยกันแล้วก็แน่นอนค่ะก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะก็คือน้องเนเน่ก็สามารถที่จะชนะนะคะในเป็นผู้ชนะในการแข่งขันAGT ในครั้งนี้นะคะซึ่งวินาทีที่มีการประกาศผลโหวตนะคะซึ่งจัดการแข่งขันกันที่ Pasadena Civic Auditorium ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เห็นภาพน้องเนเน่ฟุบลงไปที่พื้นด้วยความดีใจค่ะเธอก็เป็นเด็กสาววัย16ปีที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT ค่ะเธอบอกว่าดีใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเสียงโหวตด้วยค่ะหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือนักมายากลที่เป็นชาวอเมริกันชื่อจีโน่นะคะคนนี้เขาก็เล่นมายากลเป็นไพ่ใช่ไหมคะก็มีความสามารถทีเดียวแล้วก็อันดับที่3เป็นกลุ่มนักมายากลจากเกาหลีใต้ 100 Fingers ค่ะก่อนหน้าการประกาศผลนะคะก็เขาก็มีการเป็นธรรมเนียมเขาก็จะค่อยๆคัดออกจาก10เหลือ5จนเหลือ3แล้วก็ไปจนถึงตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วเราก็ได้ทราบผลการประกาศในที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มีส่วนที่อย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะก็คือทางเนเน่ได้ร่วมแสดงกับ Linkin Park นะคะแล้วก็เป็นการแสดงแบบเต็มวงภายหลังการแสดงเสร็จสมาชิกของวงนะคะคือไมค์ชิโนดะแล้วก็เอมิลี่อัมสตรองก็เป็นตัวแทนกล่าวถึงเนเน่ที่แสดงร่วมกันบอกว่าน้องเนเน่มีความสามารถเหลือเชื่อเกินคาดคิดหวังให้เนเน่โชคดีนะคะแล้วก็วง Linkin Park ทุกคนก็สนับสนุนเธอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เงินรางวัลที่น้องจะได้ก็คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะ
10: ใช่1ล้านดอลลาร์ประมาณ33ล้านบาท
11: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะที่มาไกลตามที่เธอใฝ่ฝันไว้ค่ะ
10: แต่สิ่งนึงที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าชื่ออเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็จริงแต่ว่าถ้าจะสังเกตว่าหลายๆซีซั่นเนี่ย ไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่คนอเมริกันที่ได้แชมป์แต่ว่าทั้งที่การเปิดโหวตเนี่ยเป็น
11: ในเฉพาะในพื้นที่
10: ใช่แต่เขาเปิดใจนะคะแล้วอย่างคนที่ได้ที่1 น้องเนเน่คนไทยแล้ว3เนี่ยสัญชาติเกาหลีใช่ไหมคะมันก็ดูถึงความเปิดใจของคนอเมริกันเองที่เขาก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติเนาะเขาก็เชียร์เราด้วยแล้วก็แน่นอนคนไทยด้วยกันก็ต้องเชียร์ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้ภูเก็ตนะคะเป็นโรงเรียนน้องเนี่ยโอ้โหอย่าได้เรียกได้ว่าเชียร์กันเสียงดังเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้เสียงหายกันหรือเปล่านะคะทันทีที่ประกาศว่าเนเน่เนี่ยเธอคว้าแชมป์แน่นอนแล้วนะคะอเมริกาสกอตทาเลนต์เนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้ทุกคนก็มาจดจ่อมาอยู่ที่เดียวกันนะคะซึ่งถ้าได้ดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยทางช่อง 9M-Quad เราเนี่ยก็เอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ถ้าฟังทางวิทยุเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนเพราะว่าที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เนี่ยมากันหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะทั้งครูผู้ปกครองนะคะบุคลากรทุกคนค่ะอยู่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่นำมาติดตั้งสำหรับทุกคนนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะตามช่วงเวลาสำคัญของการประกาศอเมริกาสกอตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศนะคะทั้งนี้หลายคนนะคะที่ดูภาพตั้งแต่เมื่อเช้าจับจ้องนะคะสายตาเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอใจจดใจจ่อเสียงเชียร์นะคะก็ลุ้นมาเป็นระยะนะคะจนกระทั่งถึงวินาทีสำคัญหลังจากสิ้นเสียงประกาศเนเน่รอยัลเป็นผู้ชนะเลิศบนเวทีอเมริกาสกอตทาเลนต์บรรยากาศนะคะเปลี่ยนจากเสียงเฮนะคะทุกคนก็มาเป็นเสียงปรบมือตะโกนแสดงความยินดีบางคนเนี่ยร้องไห้เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแทนเพื่อนนะคะบางคนก็คิดว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนะลูกสาวแห่งชาติส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องด้วยความปลาปลื้มซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของทุกคนเนเน่ก้าวจากเด็กสาวภูเก็ตขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลกคว้าแชมป์มาได้สำเร็จสร้างความดีใจให้กับครอบครัวโรงเรียนชาวภูเก็ตนะคะที่ร่วมติดตามส่งกำลังใจเป็นสักขีพยานและอีกหนึ่งคนสำคัญของเราก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่อยู่กันคนละเมืองนะคะนายกอยู่นิวยอร์กแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแม้จะอยู่ประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปร่วมยินดีที่เวทีนะคะเพราะว่านายกก็ติดภารกิจนะคะแต่ใจเนี่ยส่งไปให้แล้วนะคะโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะก็แสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของน้องขอบคุณที่ได้นำความสำเร็จความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงต่อผู้ชมทั่วโลกให้เห็นสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านดนตรีการแสดงความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันและใช้ความสามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพแล้วก็สิ่งนี้นะที่รัฐบาลเล็งเห็นเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่สามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้อีกในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมาแจ้งรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ว่ารางวัล1ล้านบาทนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ33ล้านบาทเนี่ยในการอธิบายเนเน่เนี่ยจะมีสิทธิ์รับเลือกนะคะรางวัลได้2แบบใน1ล้านดอลลาร์อย่างแรกเลยนะคะถ้าเลือกรับเป็นงวดรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา40ปีซึ่งยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีถ้าเลือกรับอีกแบบหนึ่งนะรับเป็นเงินก้อนไปเลยถ้าไม่รับเป็นงวดๆนะคะในระยะเวลา40ปีอ้าวรับเป็นเงินก้อนไปเลยครั้งเดียวถ้าเงินก้อนครั้งเดียวเนี่ยคำนวณจากการจ่ายเงินตามมูลค่าสดในปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาเหลือคงที่อยู่สุทธินะคะประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษีอื่นๆมันไม่ได้เต็ม33ล้านนะ
11: ค่ะนะคะก็แล้วก็เมื่อคืนได้มีโอกาสดูไลฟ์ของคุณพ่อของน้องเนเน่นะคะบอกว่าหลังจากที่จบการช่วงของการประกาศรางวัลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ไททาวกันนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเหมือนมินิคอนเสิร์ตของน้องเนเน่กับวงโอโซนน้องๆ องโอโซนไปเชียร์อยู่ในสตูดิโอด้วยแล้วก็จะมีการเปิด การแสดงร่วมกันนะซึ่งเขามีการเปิดลงทะเบียนให้บัตรไปแล้วซึ่งเขาบอกว่า2นาทีก็หมดทันทีนะคะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ากำลังจะขออนุญาตว่าถ้าสามารถไลฟ์นะคะจากที่ร้านเนี่ยมาให้ดูได้นะคะก็อาจจะได้ดูการแสดงของน้องหลังจากที่ได้แชมป์ AGT ค่ะก็พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ
12: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
14: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบ

0: ั่งทั่วไทย
1: มาดูกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ก็มีดราม่าเรื่องของลมฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีฝนตกหนักจริงๆนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะเมื่อคืนนี้หลายจังหวัดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังนะคะอย่างที่บ้านฉางจังหวัดระยองก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงตีสามแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักซอยย่อยบริเวณหน้าวัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางน้ำนี่ก็สูงระดับหน้าแข้งรถเล็กสัญจรไม่สะดวกสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รถตู้รับส่งนักเรียนนี่เข้าไปก็ถึงกับต้องถอยกลับนะคะเพราะว่ากลัวเครื่องยนต์จะดับต้องโทรแจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กออกมาส่งที่ริมถนนใหญ่แล้วก็หาทางขับอ้อมไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนแทนค่ะชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ำเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกครั้งที่มีฝนตกค่ะทำท่อระบายน้ำใหม่แล้วก็ยังไม่ช่วยนะคะน้ำก็ยังระบายไม่ทันค่ะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลพลาก็ยืนยันว่าจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองสาขาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอบางบานน้ำล้นตลิ่งคลองบางหลวงเข้ามาท่วมบ้านเรือนริมน้ำกระทบชีวิตความเป็นอยู่และพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนกล้วยหอมกล้วยไข่สวนพริกชาวสวนกล้วยก็ต้องลุยน้ำท่วมสูง 50-60 เซนเข้าไปตัดหนอกกล้วยเก็บไว้เพาะพันธุ์หลังน้ำลดเพื่อลดต้นทุนในการไปหาซื้อใหม่นะคะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราช่วงตี5ที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมในโรงเรียนบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยฝนตกหนักตั้งแต่ตี2ค่ะครูที่พักอยู่ที่บ้านพักครูด้านหลังโรงเรียนตื่นมาด้วยความตกใจเพราะว่าน้ำท่วมทั้งโรงเรียนเลยค่ะเก็บสิ่งของไม่ทันรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายที่โรงอาหารหม้อลอยกระจัดกระจายครูต้องใช้กระมังใบใหญ่แทนเรือนะคะไล่เก็บของที่พอจะเก็บได้นักเรียนเองก็พยายามจะช่วยครูเก็บของที่ลอยมากับน้ำค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่พัทยาเนี่ยมีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะเป็นภาพชายชาวจีน2คนสวมเสื้อสีดำสีขาวเดินกอดกันฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเดินตามหลังฝากกระแสน้ำท่วมย่านเนินพลับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ถึง5ก้าวชาย2คนที่อยู่ด้านหน้าพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำกระทันหันค่ะเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจชาวบ้านก็พยายามจะช่วยเหลือขึ้นมานะคะแต่ว่า1คนนั้นถูกน้ำพัดสูญหายช่วยได้1คนค่ะแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาผู้สูญหายกระจายไปตามแนวคลองและเส้นทางที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดพาหายตัวเอาไปนะคะแล้วก็ตรวจไปตามทางระบายน้ำต่างๆ

0: ไปพบรองเท้าผ้าใบค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้วฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำที่เคยท่วมขังตามถนนในเมืองพัทยาก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้ก็ยังต้องค้นหาผู้สูญหายชาวจีนอีกหนึ่งคนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดนะคะปริมาณน้ำ42นครสวรรค์อยู่ที่1777ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำปิงเริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำ1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงต้องติดตามปริมาณฝนช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกเพิ่มจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านกรมอุตุคาดการณ์นะคะหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่เข้ามาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเขื่อนนะคะจากฝนตกช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักพื้นที่ภาคกลางคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้ทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่ตกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี54ขณะนั้นนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนนะคะตกหนักที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงจึงมอบหมายกรมชลประทานพร่องน้ำเพิ่มการรองรับน้ำนะคะในพื้นที่รองรับน้ำฝนจากเดิมระบายน้ำวันละประมาณ1,280,000ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็นประมาณวันละ3,000,000ลูกบาศก์เมตรโดยจะต้องบริหารการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่สำคัญกรมอุตุยังคงเตือนนะคะว่ามี63จังหวัดมีฝนตกหนักในช่วง 24-26 กันยายนนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กัมพูชาจะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตามแรงร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐค่ะเชื่อมั่นว่าต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะคะไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญซึ่งการเจรจาใกล้จบแล้วส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายค่ะก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นและในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติยังได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกที่มีสงครามความขัดแย้งแต่ไทยก็มีความพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนไปขยายการลงทุนทำธุรกิจด้วยความได้เปรียบด้านโลจิสติกสภาพภูมิรัฐศาสตร์ขณะ

0: ที่รัฐบาลมีความมั่นคงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนข้าราชการประจำเป็นไปด้วยดีรัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ fast track หรือการขออนุญาตต่างๆจะไม่มีความล่าช้าขอให้ทุกคนสามัคคีกันไว้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนค่ะซึ่งด้านเอกชนและตลาดทุนนะคะก็มีปลื้มที่นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสนใจต้อนรับนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์รถโชว์พบกับนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนะคะหวังว่าไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายอนุทินยืนยันกับชุมชนไทยว่าไม่มีเรื่องความรุนแรงที่จะเผชิญหน้ากันไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไรพร้อมจะเจรจาซึ่งผู้ที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆก็จะต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยถูกคุกคามโดยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งเราก็ได้ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะสงบขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือฝั่งเมียนมานะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.ค่ะ
1: ค่ะส่วนนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กถึงการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ของนายกอนุทินนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกมากล่าวสุนทรพจน์ในอังกาในหัวข้อของปีนี้คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีความผันแปรจะทำอย่างไรที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันต้องยอมรับสถานการณ์โลกตอนนี้มีความแตกแยกแข่งขันระบบพหุภาคีซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางถูกบั่นทอนดังนั้นสิ่งที่คิดว่าทุกคนเห็นว่าสำคัญคือการจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์สร้างความมั่นใจในสถาบันสหประชาชาติก็ถือว่ามีหน้าที่ค้ำจุนระบบดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ตั้งมาสำหรับปีนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกจะเน้นแสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยในประเด็นเหล่านี้ซึ่งก็เป็นห่วงนะคะเหมือนกับทุกประเทศในโลกขณะนี้ว่าโลกไร้กติกาจะต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวหรือ2ขั้วอำนาจแต่มีหลายขั้วแล้วก็มีประเทศที่แต่ก่อนไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2 อย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นระเบียบโลกใหม่เราจะต้องร่วมสร้างกันมาซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางที่จะต้องมีระเบียบโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะ
0: ค่ะมาดูคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีสังหารสจ.โต้งนะคะโดยวันนี้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนค่ะหลังจากที่พบหลักฐานเขม่าวดินปืนชี้ชัดนะคะแต่ว่าการให้การนั้นเป็นประโยชน์ค่ะลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุการเกิดขึ้นปลายปี2567ค่ะศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้หลังจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันค่ะนายสุนทรเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนสจ.โต้งกำลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างรอประตูรั้วเปิดกลับเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งศาลเห็นว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาหรือนัดหมายที่จะก่อเหตุจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบ โดยพบคราบเขม่าวดินปืนบริเวณบนอาวุธปืนค่ะซึ่งมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้เมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกที่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกเหลือตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และจำเลยที่8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีก็มีผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากจนที่นั่งไม่เพียงพอหลายคนต้องรออยู่ด้านนอกค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8เข้าห้องพิจารณาค่ะโดยโกธรนั้นสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาขณะที่สจ.จอยพร้อมทนายความเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาระหว่างอ่านคำพิพากษาโกธรมีอาการหนาวสั่นกลุ่มผู้สนับสนุนจึงถอดเสื้อสูทส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปห่มคลุมโดยตลอดการรับฟังคำพิพากษาโกธรใส่แว่นกันแดดสีดำเข้มมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3วันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การต้อนรับนายสีถึงบันไดเครื่องบินของคณะผู้นำจีนที่ลงจอดในฐานทัพร่วมแอนดรูสในรัฐแมริแลนด์โดยมีวงดุริยางค์ของกองทัพอากาศบรรเลงเพลงเดินสวนสนามบนลานบินด้านเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับนางผิงลี่หลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจีนนะคะถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยถึงสหรัฐของสีจิ้นผิงนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015คาดว่าทั้งสองจะนำคณะร่วมประชุมแบบปิดในประเด็นสำคัญมากมายนะคะที่จะหารือตั้งแต่สงครามการค้าสงครามอิหร่านปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของไต้หวันด้วยในประเด็นการค้าสหรัฐและจีนขยายข้อตกลงพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมโดยสหรัฐลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการเพื่อแลกกับจีนที่ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับแร่หายากอีกประเด็นที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติในงานเลี้ยงอาหารข้ามอย่างเป็นทางการผู้นำบริษัท AI ของสหรัฐจะพบกับผู้นำทั้งสองด้วยนะคะทั้งนี้นักวิจัยผู้นำในวงการเตือนเรื่องนี้แต่ในครั้งได้ปฏิเสธคำอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและทั้งจีนสหรัฐกำลังแข่งขันกันเพื่อพยายามครองความเป็นผู้นำในประเด็นไต้หวันนั้นแหล่งข่าวเผยว่าในสีเรียกร้องทรัมป์ชะลอหรือยกเลิกการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันแม้ว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยผลสำรวจล่าสุดก็พบนะคะชาวอเมริกันมองจีนในมุมบวกมากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 57% ครอบคลุมทุกกลุ่มการเมืองในสหรัฐโดยเชื่อว่าสหรัฐควรให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์กับปักกิ่งค่ะ
0: ก็มีข่าวนะคะในเรื่องของการจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็แต่คราวนี้เนี่ยเห็นว่าสามารถจะรวบตัวได้ทันควันเลยค่ะเป็นการจี้ชิงทองที่เกิดขึ้นในย่านอุดมสุขนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาให้ทราบนะคะก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงต้องลาไปแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า

0: ึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด Thinking Radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่ไลน์CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับสวัสดีอาจารย์เทียงครับผม
7: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
6: ครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระอยู่กับอาจารย์เทียงกันไม่ปล่อยนะครับอาจารย์เทียงผู้มีภรรยาที่แมสมากก็แซวมานิดนึงนะฮะช่วงนี้คุณนะ
7: ภรรยาขยันมาก
6: แมสไฟแมสไฟแมสไฟนี่ขยันทำคอนเทนต์แมสมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่กับมาขยันขนาดนี
7: ้คือผมเนี่ยมีช่องกัดไม่ปล่อยใช่ไหมผมก็เลยตั้งชื่อช่องแฟนว่าเมียไม่ปล่อย
6: เดี๋ยวถ้าใครติดตามอาจารย์เชียงนะก็จะรู้เลยนะว่าเขาเป็นผู้ชายที่รักภรรยามากนะครับ ต้องบอกว่าให้คำว่าเต็มคือรักและเคารพ
7: นะแล้วคนเราถ้าเราทำให้ภรรยาเรามีความสุขเราชีวิตเราก็มีความสุขครับโลกมันก็จะสงบสุขขึ้น
6: Happy life happy wife
7: นะครับชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยครับ
6: ชีวิตจะดีขึ้นแล้วทำไมถึงอยู่ๆแมสได้ครับเล่นด้วยท่าไหนครับ
7: โอ้ยคือจริงๆช่องปลายนี่ทำมาสักพักแล้วแต่ไม่ทำต่อเนื่องแล้วอยู่ดีแฟนก็ทำคอนเทนต์นะก็คือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสามีภรรยาเนี่ยแหละพอคอนเทนต์สามีภรรยามันไปติดตอนคือต้องเล่าก่อนว่าเวลาทำคอนเทนต์สามีภรรยาเนี่ยโอกาสที่คลิปวิดีโอมันจะติดค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือหลักการก่อนหลักการคือถ้าเราจะทำคลิปวิดีโอใน TikTok อยากจะให้มันติดไวรัลซึ่งตอนนี้ไวรัลในเดือนนี้น่าจะสองคลิปแล้วนะสองสามสี่คลิปแล้วแหละแต่มีคลิปล้านวิว

0: ที่มันติดเนี่ยอยู่ประมาณ2คลิปละคลิปหนึ่ง2ล้านวิวคลิปเนี่ยคลิปล่าสุดก็เมื่อวานเพิ่งทำไปล้านวิวก็คือประเด็นคือถ้าเราทำคอนเทนต์น่ะแล้วมีการถกเถียงกันนะครับซึ่งถ้ามันถกเถียงกันน่ะมันจะทำให้คลิปวิดีโอมันวิ่งดี
1: คำว่าถกเถียงกันเนี่ยคือว่ามีคนเห็นอยู่สองฝั่ง
0: ใช่ด้วยความเห็นด้วยสองฝั่งซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะการทำคอนเทนต์สามีภรรยามันมีการถกเถียงกันอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่มันมีการถกเถียงกันแล้วมันมีโอกาสแมสสูงมากเพราะว่าถ้าเราทำประเด็นทำให้คนน่ะได้มาพูดคุยหรือมาแสดงความคิดเห็นเช่นอย่างคลิปล่าสุดอ่ะของแฟนผมทำคลิปวิดีโอที่ผมไม่ยอมบอกให้ผมไปหยิบของแล้วผมไม่ยอมไปหยิบคือบอกขอเวลาแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วแฟนก็โมโหเขาไปหยิบเองเลยพอบีบเองปุ๊บเท่านั้นแหละคลิปแฟนก็โมโหหงุดหงิดของหงุดหงิดคลิปแมสเลยคนดูล้านสองล้านอ่ะแค่ไม่ยอมไปหยิบของอ่ะแล้วเราก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยคืออันเนี้ยเป็นฝั่งคอมเมนต์สายแม่บ้านคอมเมนต์สายแม่บ้านคือฝั่งแม่บ้านถล่มยับเลยบอกเนี่ยสามีที่บ้านก็เป็นแบบเนี้ยดูแล้วหงุดหงิดทำไมมันหงุดหงิดขนาดนี้เห็นแล้วปุ๊บต้องไปกลับบ้านไปด่าสามีตัวเองก่อนโมโหมากคือแบบโอ้โหฝั่งแม่บ้านทัวลงหนักมากฝั่งผู้ชายไม่มีเลยอันนี้คือแบบคือมันเขาเรียกว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยมันคือคอนเทนต์ POV ก็คือ point of view คือมุมมองที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันไปสะท้อนความรู้สึกของผู้คนซึ่งคอนเทนต์พวกนี้เป็นคอนเทนต์นะผมไม่มีชีวิตจริงพี่โ
1: อเอาเหรอครับครับ
0: ลองเข้าไปดูได้ช่องไม่ปล่อยเนี่ยไม่ปล่อย
1: ครับครับนี่คือผมเรียนแบบเป็นอาจารย์เทียงอยู่นะครับคือเขาก็ได้แค่นี้แหละครับ
0: ก็คือเอาใหม่ก็คือประเด็นเนี่ยคือมันเป็นคอนเทนต์จากชีวิตจริงเนี่ยแหละแล้วก็แบบเอ้ยผมเล่นกับลูกอยู่แล้วผมก็ไม่ยอมไปหยิบของแฟนผมก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายหยิบกล้องมาถ่ายแบบไม่หงุดหงิดไงผู้หญิงก็จะหงุดหงิดว่าทำไมไม่ไปหยิบของพอหงุดหงิดเสร็จก็ไปหยิบเองไปหยิบเองเสร็จเท่านั้นแหละคลิปวิดีโอแมสเลย
1: ครับ
0: บอกว่าทำไม
1: เนี่ย
0: สามีที่บ้านก็เป็นแบบนี้ทำไมไม่ยอมใช่นี่คือแบบเรื่องจริงมาล้อเล่นฉะนั้นอ่ะแต่เวลาเราทำคอนเทนต์สามีภรรยาหรือคอนเทนต์แฟนเนี่ยโอกาสแม้สูงเพราะว่ามันเป็นการเทคไซส์เนี่ยหรอไหมครับการเทคไซส์หมายความว่าถ
1: ้
0: าเราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสการที่แบบโอ้โหทัวร์มาถล่มอีกฝั่งหนึ่งสูงเพราะว่าเฮ้ยที่บ้านก็เป็นแบบนี้ใช่เลยอย่างนี้แต่ถ้าผมไปทำคอนเทนต์สามีแฟนก็จะมาถล่มเนอะไหมครับสามีก็จะมันจะเป็นทัวร์คนละฝั่งกันล่าสุดผมทำคอนเทนต์มอลอเนี่ยคือแฟนผมก็แกล้งเป็นไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มอลอคืออะไรไม่รู้ก็เล่นเถียงกันไปคลิปเป็นล้านวิวเลยลองเข้าไปดูใครได้ดูบ้างไม่รู้นะครับคลิปเป็นล้านวิวเลยอันเนี้ยมันเป็นฝั่งสามีฝั่งสามีแล้วคนก็ลงมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเถียงแบบเนี้ยเถียงเหมือนว่าผู้ชายยังไงก็แพ้อะไรเงี้ยเถียงแบบนี้ไปคลิปมันก็เลยตกล้านวิวประเด็นสำคัญในตอนนี้คือกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมพี่โอกลายเป็นว่าใน IG อ่ะค่อนข้างไวรัลง่ายมากเลยตอนนี้นะถ้าใครทำไอจีนะโอ้โหฟินมากไอจีคลิปวิดีโอติดยอดวิวอ่ะค่อนข้างดีกว่า TikTok เหมือนปล่อยฟีดปล่อยผีเลยตอนนี้นะฟีดไอจีปล่อยผีแต่ฟีด TikTok เนี่ยมันแล้วแต่คอนเทนต์ทีเนี้ยผมก็แกะออกมาจริงๆผมก็พอเดาได้แหละว่าถ้าใน TikTok อ่ะถ้าเราทำคอนเทนต์แบบไม่มีเสียงพูดไม่มีการถกเถียงอ่ะโดยส่วนใหญ่จะไม่ไวรัลคือต้องมาแบบต้องมีประเด็นที่มันถกเถียงกันถึงจะไวรัลแต่ถ้าทำเสียงธรรมดาหรือใส่เสียงเพลงแล้วก็มีภาพประกอบหรือมีคลิปวิดีโอเป็นแบบใส่ข้อความอย่างเงี้ยแบบเนี้ย IG จะชอบ แต่ถ้าทำคลิปวิดีโอที่ทำให้มันมีการถกเถียงอ่ะใน TikTok อ่ะโดยส่วนใหญ่นะที่เจอมาคือถ้า TikTok แมสอ่ะช่องทางอื่นๆใน IG กับ Facebook ก็จะแมสเหมือนกัน
1: ถ้าเราเทสที่ TikTok ไปเลยแล้วก็เอาจาก TikTok ไปใช้หรือว่าไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลย
0: ไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลยครับพี่โอคือ จะบอกว่าสไตล์มันไม่เหมือนกันแล้วกันใน IG เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบบางทีเราใส่แค่เพลงแล้วก็มีบริบทใส่ข้อความอ่ะคนดูก็ชอบแล้วแต่ใน TikTok อ่ะถ้ามันจะแมสอ่ะก็คือมันต้องมีประเด็นที่ทำให้คนมาคอมเมนต์เพื่อสร้าง engagement ทำให้คลิปวิดีโอมันแมสฉะนั้นอ่ะเวลาทำคลิปวิดีโออ่ะมันไม่ใช่วันช็อตอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นการถ่ายวันช็อตก็คือถ่ายเทคเดียวแล้วก็ลงเลยมันคือการถ่ายหลายมุมเพื่อให้เห็นหลายมิติและให้มีประเด็นในการถกเถียงฉะนั้นถ้าเราจะทำคอนเทนต์คือต้องมีประเด็นเพื่อให้เกิดการโต้เถียงกันในคอมเมนต์
1: ก็ถ้าแต่ก็จบด้วยรักสงบจงเคารพภรรยา
0: ภรรยาครับใช่
1: ครับผม
0: ตอนนี้คอนเทนต์ฟีดดีมาก
1: คอนเทนต์ฟีดดีมากก็มาถึงช่วงฮอตข่าวฮอตของเราช่วงนี้ครับทางเริ่มมีการแตะเบรกนะด้วยความพยายามของหลายๆท่านทุกภาคส่วนเนาะคือเริ่มอยากไปแตะเบรกกับแพลตฟอร์มข้ามชาติที่จะมาคือเขาบอกว่าแต่ของข้าวชาตินี่วอลุ่มกันแตะหมื่นใช่ไหมแตะพันล้านแล้วใช
0: ่โอ้ยแสนล้าน
1: ยอดขายแสนล้านอ่ะแสนล้าน
0: ใช่
1: คือไปดูมากไปดูคลิปจากไปดูจากคาร์โรลิต้าตัวที่ขายดีสุดนี่คือพันล้านใช่ไหมสินค้าตัวที่ขายดีสุดนี่จากพันล้านละ
0: ต่อซึ่งต่อปีหลายพันล้านโอ้โหหลายพันล้าน
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าบนแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มูลค่ามหาศาลซึ่ง
0: หมื่นแสนล้าน
1: ค่าธรรมเนียมเนี่ยขึ้นกันแบบไม่มีพักนะ
0: ปีนี้ขึ้นมาประมาณ 2-3 รอบแล้วอ่ะ
1: นะฮะ
0: ปีนี้ขึ้นมา 2-3 รอบ
1: ใช่ๆพอขึ้นแพลตฟอร์มมาเนี่ยก็แน่นอนครับผู้ประกอบการที่เคยเข้าไปเริ่มต้นตั้งแต
0: ่แรก
1: ต้นทุนแรกๆไม่มีค่าธรรมเนียมพอค่าธรรมเนียมเริ่มขึ้นมาราคาไม่ขยับเพราะคู่แข่งเข้ามาขยับราคาไม่ได้เพราะคู่แข่งเข้ามาเต็มไปหมดแล้วนะเจ้าของสินค้าเองก็ข้ามชาติข้ามประเทศมาขายด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เคยนำของจากต่างประเทศเข้ามาขายก็ลำบากมากขึ้นหรือของไทยเองก็
0: ของจีนก็มาจีนก็มาขายแทนด้วยขายเองด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้หยุดไม่อยู่ข้ามเงินตอนนี้ถ้าดูตัวเลขค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ค่าธรรมเนียมโดยถ้าใน TikTok มันอยู่ที่ประมาณ 20-25%
1: 20-25% ผมทำสบู่เข้าไปขายผมเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่เข้าไปขายเนี่ยแน่นอนครับโดน 25% แน่ๆ
0: 100บาทโดน25บาทอ่ะ
1: 100บาทโดน25บาทเฉพาะค่าส่วนของค่าธรรมเนียม
0: ใช่
1: ซึ่งยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการเงินใช่ไหมครับค่าธรรมเนียม
0: ค่าภาษี
1: ค่าภาษี
0: ต้นทุนสินค้าแล้ว
1: ที่ถ้าบวกเก็บบวกเทสแล้วก็บวกอะไรนะค่าขนส่ง
0: ค่าแพ็คของค่าดำเนินการค่าบริหารค่าเงินเดือนพนักงานยังไม่รวมแค่ค่า GP เบื้องต้นเนี่ยโดนประมาณ 20-25% นะแต่ถ้าเป็นมอก็โดนประมาณ25บวก
1: ถ้าใครอยากได้เครื่องมือคำนวณให้ไปทักที่เพจกันเทียงนะครับจะมีเครื่องมือคำนวณ
0: ราคาอัปเดตด้วยของปี2026เลย
1: เพื่อที่เราจะได้คำนวณต้นทุนได้ถูกเพราะแต่ว่าพอเราคืออะไรที่มันคาดการไม่ได้อะขึ้นได้ต่อเวลาเนี่ยมันก็กระทบกับการวางแผนธุรกิจเราถ้าเราไม่ใช่แหล่งผลิตจริงๆเราไม่ใช่เจ้าพ่อผู้ผลิตสินค้าแบบมหาศาลจริงเนี่ยโอกาสรอดก็ยากแต่เรื่องรัฐบาลก็เริ่มมีการสับเคลื่อนขึ้นมาซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องที่ดีที่พอจะแตะเบรกกันได้บ้าง
0: ครับก็คือข่าวล่าสุดก็คือมีสำนักงานการความเป็นธรรมในการแข่งขันในการค้าออนไลน์ให้สั่งระงับการขึ้นธรรมเนียม
1: ครับ
0: 6 เดือน6 เดือนที่ไม่สามารถขึ้นค่าธรรมเนียมได้ไม่รวม
1: ไม่รวม
0: ไม่รวมพวกคูปองส่วนลดไหมค่าเอาแคมเปญนะคือบางทีเขาขึ้นไม่ได้นะเขาก็ไปเอาอย่างอื่นแทนนะนึกออกไหมขึ้นค่าธรรมเนียมไม่ได้6เดือนแต่ว่าหลัง6เดือนไม่รู้นะหลัง6เดือนนี่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่า
1: ครับก็ถ้ามองโลกในแง่ความเป็นจริงก็มีโอกาสได้ที่ค่าซื้อเป็นไม่ขึ้นแต่ไปขึ้นค่าบริการอย่างอื่นเพิ่มเติมใช่เหมือนใครๆของผ่านห้างท่านก็จะรู้ว่าอ้าวไม่ได้ขยับทีทีนะจ๊ะไม่ได้ขยับค่าทีทีเปอร์เซ็นต์นะแต่อ้าววันนี้ครบรอบปีกับแคมเปญใหญ
0: ่เขาลงแคมเปญ
1: เขาลงแคมเปญเดือนนี้จะมีการจัดสินค้าโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคุณทำโปรโมชั่นหรือไม่ก็จะต้องเข้าร่วมนะครับ
0: ต้องเข้าร่วมเพื่อส่วนลดเพื่อได้ไปอยู่
1: ปกติก็อยู่ที่วาง
0: อยู่ที่วางก็คืออยู่หน้าเคาน์เตอร์เนอะว่าถ้าเราไปอยู่หลังมันก็ขายไม่ออกเพราะว่าลูกค้าไม่เห็นแต่ถ้าเรามีที่วางเข้าร่วมแคมเปญเข้าร่วมโปรโมชั่นเราก็จะมีป้ายแท็กพิเศษมีท้ายป้ายแท็กพิเศษก็จะถูกนำส่งมากยิ่งขึ้นแพลตฟอร์มก็ดันมากยิ่งขึ้นเพราะเราเข้าร่วมแคมเปญ
1: ครับนี่เป็นต้องเรียกว่าเป็นธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นตัวกลางนะพอเป็นตัวกลางเนี่ยแล้วควบคุมเส้นทางได้เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับพ่อค้ามาชนกันเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะรับรายได้จากกำไรค่าบริหารจัดการเหล่านั้นนะครับซึ่งพอเขากำหนด GP ได้เขากำหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างได้เจ้าของธุรกิจเราต้องมาลดบริหารต้นทุนด้วยตัวเองอาจารย์เชียงครั้งก็รู้ฟังไว้สบายแล้วครับว่าเอ้ยค่าเราสอนยิงแอดแบบ TMV Max ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะ
0: เรา
1: อัปเดตเรื่อง
0: ของเรื่อง
1: CP แล้วครับผมเรายังเหลือครั้งแนวคิดที่จะช่วยบริหารต้นทุนครับอาจารย์เชียงที่อาจารย์เชียงค้างไว้ครับผมเชิญครับ
0: คือมันก็ไม่ได้กึ่งบริหารต้นทุนเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องของการจัดการระบบหลังบ้านนะจริงๆอ่ะข้อดีของการขายของใน TikTok อ่ะอย่างนึงนะที่ผมบอกขายของใน TikTok หรือขายของใน Shopee อ่ะมันคือมันใช้คนน่ะน้อยกว่าปกติอ่ะเยอะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยุคของFacebook ยุคของ Facebook เนี่ยมันคือต้องมีแอดมินค่าแอดมินตอบคือยิงแอดดีนะยิงแอดเก่งแต่แอดมินปิดไม่ดีอ่ะชีวิตก็จบเหมือนกันแล้วต้องไปจ่ายค่าแอดมินอยู่ดีถึงแม้จะยิงแอดเก่งขนาดไหนนะแต่ถ้าแอดมินไม่ดีจบเลยพอขายของมันผ่านยุค Facebook มาขายของใน TikTokหรือขายของใน Shopee อ่ะหรือขายของใน e-commerce marketplace พวกเนี้ยมันกลายเป็นว่าโอเคคุณไม่ต้องมีแอดมินปิดละเพราะมันปิดอยู่ในตัวมันปิดอยู่ในตัวก็คือปิดในแพลตฟอร์มอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปคอยตอบอาจจะมีการตอบแชทบ้างนิดหน่อยแต่ว่าด้วย funnel ในการทำคลิป awareness ในการทำคลิป conversion เนี่ยมันปิดด้วยตัวมันเองซึ่งโอเคเราประหยัดค่าต้นทุนแอดมินไปอันดับแรกนะอันดับสองคือการบริหารการขนส่งอ่ะมันเริ่มง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างอ่ะมันจัดการถ้าเราขายแค่แพลตฟอร์มเดียวแล้วก็แค่จัดการขนส่งใน TikTok อ่ะถ้าเราสมมติเราขายแค่แพลตฟอร์มเดียวแต่ถ้าเราเริ่มมีหลายแพลตฟอร์มเช่นมี TikTok Shopee Lazada Facebook Line มีหลายแพลตฟอร์มทีเนี้ยถ้าสมมติเราขายเสื้อผ้าที่มีปัญหาโดยส่วนใหญ่อ่ะจะมีพวกสินค้าที่มันมีหลาย SKU ที่มันเกิดขึ้นมาเสื้อผ้ามันไม่ใช่แบบแค่ตัวเดียวนะมี SKU เดียวมีหนึ่ง
1: มันมีหลายสีหลายไซส
0: ์หลายสีหลายไซส์อีกมีหลายสีหลายไซส์อันนี้แค่ลายเดียวนะหลายสีหลายไซส์โอ้โหพอมี10ลายเนี่ยหลายสีหลายไซส์จัดไป50 SKU 50ตัว50แบบ50สไตล์มันก็เลยต้องมีระบบจัดการหลังบ้านผมก็เลยตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องการจัดการหลังบ้านเพราะว่าผมเริ่มมี SKU มากยิ่งขึ้นพอมันเริ่มมี SKU มากยิ่งขึ้นน่ะของหายบ้างของมีปัญหาบ้างคือของมันก็หายเราก็จับคนไม่ได้อีกหรือเราส่งประเด็นเวลาเราขายของใน TikTok อ่ะเวลาลูกค้าเขาบอกว่าของไม่ครบทำไงอ่ะ
1: แล้วก็อะไรคลาสสิกคือแปะป้ายไว้กรุณาถ่ายวิดีโอตอนเปิด ขึ้นอยู่ดีไม่ได้นะ
0: ผมบอกไม่เอาเลยผมบอกแฟนผมอ่ะบอกว่าเอ้ยแฟนผมมันจะบอกว่าให้แปะใต้บอกว่ากรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนไม่งั้นจะไม่รับเคมผมบอกมันเป็นนิเกทีฟผมอาจจะไม่ชอบเวลาผมเห็นผมก็รู้สึกไม่ดีเวลาเรารับของมาแบบถ้าแบบถ่ายคลิปก่อนนะไม่งั้นเคมไม่ได้แล้วกรุณาแบบอย่ารีวิว1ดาว2ดาวอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนข่มขู่อ่ะนึกออกป่ะ
1: ใช่คร
0: ับผมก็ใช้เทคนิคคือเฮ้ยถ้ามีสินค้ามีปัญหาอย่าเพิ่งรีวิวนะเราจะจัดการทุกอย่างทักแชทมาโทรมาไลน์แอดมาเดี๋ยวเราจัดการให้อย่าเพิ่งรีวิวเพราะรีวิวเราใช้การขอร้องมากกว่าที่จะแบบไปใช้กฎหมายเพื่อแบบไปข่มขู่เขาอะเวลาเราอ่านเรารู้สึกไม่ดีเราบอกว่าเวลาเรารู้สึกไม่ดีมันก็นิเกทีฟแล้วอะเวลาฉะนั้นอะเขาส่วนใหญ่จะทักมาแต่ปัญหาคือเวลาเราส่งไปอะมันจะมีปัญหาเรื่องลูกค้าก็จะบอกว่าได้ของไม่ครบเอาเราทำอะไรไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยจัดการด้วยกันคือผมก็ติดระบบหลังบ้านมันมีระบบหลังบ้านหลายเจ้าที่แบบดีมากๆขึ้นระบบแบบเดี๋ยวนี้มันแบบโอ้โหเทพเลยรู้จะรู้คลังสต็อกรู้ในการขนส่งว่ามันขนส่งไปทางไหนรวมออเดอร์ไว้ทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มรวมกันก็อาจจะไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่ามันมีหลายเจ้าก็ลองไปหาดูเดี๋ยวจะแบบทักมาสอบถามก็ได้นะครับก็พอมันจัดการน่ะมันทำให้โปรเซสในการที่ลดความเสียหายลดได้เยอะมากเลยล่าสุดเนี่ยพนักงานแพ็คของไปอ่ะแล้วมันมั่วส่งมั่วคือแค่ลดการส่งมั่วไปฮะบางคนที่ทำขนส่งหรือทำขายของออนไลน์อ่ะเราไม่รู้ว่าบางทีแตะสมมติเราเขาสั่ง5แพ็คกับอีกคนหนึ่งสั่ง2แพ็คสลับออเดอร์กันนี่คือเสียหายแล้วนะ
1: ใช่ฝั่งที่ได้คืนก็ไม่คืนฝั่งที่ได้ขาดก็ต้องส่งให้เขาอีก
0: เสียหายสองเด้งเลยนะเรื่องว่าคือแค่สลับกันน่ะเสียหายสองเด้งแล้วอ่ะฝั่งได้เกินแม่งฟินเลยฝั่งได้ขาดต้องมาแบบบอกว่าส่งไม่ครบทีเนี้ยเราก็เลยไปติดระบบหลังบ้านเพื่อตั้งกล้องแพ็คของยืนยันเลยหนึ่งคือผมตั้งกล้องเลยติดกล้องเลยแล้วมันมีเกิดเหตุแบบนี้จริงๆว่าอ้าวเขาสั่ง1แพ็คเขาสั่ง1ลังทำไมส่งไป1แพ็คแล้วลูกค้ารวยวายมาแล้วก็รีเช็คกลับไปที่กล้องพอรีเช็คกลับไปที่กล้องว่าแพ็คของเนี่ยมันคุณแพ็คของขาดนะโอเคเรายืนยันได้ว่าของขาดจริงๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่รู้ว่ามันขาดจากอะไรขาดจากโดนขโมยมันมีขนส่งที่ขโมยสินค้าด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่มันผิดที่เราอย่างเดียวอ่ะฉะนั้นทุกวันนี้มันต้องมีกล้องในการแพ็คของด้วยนะเพราะขนส่งแบบส่งไปแล้วมันแย่หรือแบบขโมยของเราไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครขโมยซึ่งก่อนที่ผมจะติดกล้องผมทำไงพี่โอผมเขียนน้ำหนักอยู่หน้ากล่อง
1: ใช้น้ำหนักใช่ไหมใช้น้ำหนัก
0: ใช่ใช้น้ำหนักตอนยังไม่ติดกล้องนะใช้น้ำหนักก่อนใช้น้ำหนักหน้ากล่องใช้น้ำหนักหน้ากล่องเสร็จลูกค้าเค็มอยู่ดีบอกว่าของไม่ครบเราทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
1: ครับใช้น้ำหนักนี่คือพอดูได้ว่ากล่องนี้ใส่ของไม่เท่าไหร่สมมติเราขายของประเภทเดียวเนาะมันยังพอรู้ว่าอันนี้ใส่ไปกี่ชิ้นน้ำหนักก็ตามนั้น
0: น้ำหนักตามนั้นมันดิฟกันไม่ค่อยเยอะหรอกมันดิฟกันประมาณแบบ10ขีดที่10กรัม20กรัมมันต่างกันไม่ค่อยเยอะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเข้าไปพอชั่งน้ำหนักไปเอาลูกค้าเค็มทำอะไรไม่ได้เพราะลูกค้าบอกว่าไม่มีจริงๆทำไงอ่ะก็ต้องส่งไปใหม
1: ่ต้องส่งไปใหม
0: ่เราก็ไม่รู้ว่าขนส่งขโมยหรือลูกค้าอยากจะได้ของเพิ่มบอกไม่ได้อีกหาจับทางไม่ได
1: ้ก็พอใส่ระบบพวกนี้เข้าไปมันก็สามารถตอบทวนย้อนหลังได้ว่าออเดอร์นี้เราใส่ไปครบนะจ๊ะ
0: ใช่
1: วิดีโอลูกค้าดูได
0: ้เราใส่ไม่พอเรายิงบาร์โค้ดสแกนขนส่งด้วยบาร์โค้ดว่าโอเคออเดอร์นี้มาซื้อ3แถม1เรายิงบาร์โค้ด3 4อันเลยซื้อ3แถม1ยิงบาร์โค้ด4อันถ้ายิงไม่ครบออเดอร์ไม่รันฉะนั้นเดี๋ยวนี้ระบบจัดการหลังบ้านน่ะตกเดือนนึงก็

0: 2,000-3,000แต
1: อ
0: ่
1: ยอมเสีย
0: ยอมใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนเดือนหนึ่งแค่โดนตีคืนมาแล้วก็ปวดหัวแล้วยังมาปวดหัวการแพ็คของอีกแพ็คของโดนเคมของทุกตั้งแต่จัดการระบบมาการเสียหายอ่ะความเสียหายของการตีคืนไอ้ความเสียหายต้องส่งของไปใหม่อ่ะปกติมีทุกเดือนนะไม่มี
1: ส่วนหนึ่งเพราะว่าโดยพอติดตั้งกันหนุ่มผู้นี้มันทำให้การจัดการเรามีขั้นมีตอนมากขึ้น
0: แล้ว
1: ตั้งแต่โปรเซสต่างๆที่มันต้องทำตามระบบที่ซื้อมา
0: ใช่ทำตามระบบทุกที่ซื้อมาไม่พอแล้วเราไม่ได้เปิดช่องว่าง
1: ครับ
0: ให้พนักงานน่ะขโมยของได้
1: นี่ก็สำคัญเพราะบางทีพนักงานเราเนี่ยใส่ของไม่ครบแต่ไม่ได้ไปหรอกกลับบ้านเขาเอง
0: บางทีเราหยิบของไปเราไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้เช็คสต็อก
1: ครับ
0: มันมีหลายเคสที่พนักงานน่ะเอาของไปขายหลังบ้าน
1: เนี่ยการขายดีพนักงานช่วยขายด้วย
0: ช่วยขายด้วยแต่เอาเงินเข้าตัวเองนะ มันมีเคสของลูกศิษย์นะที่เอาขายดีสินค้าขายดีรู้ว่าตัวเนี้ยขายดีแล้วไปเอาขโมยของเพราะเจ้านายไม่เช็คสต็อกไง
1: ครับ
0: ไม่รู้สต็อกไงสมมติเราขายชิ้นหนึ่ง200 บาทพนักงานขโมยของออกไปตอนคืนเอาไปขายตันราคา100เดียวสบายเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเจ้านายไม่เช็คสต็อกมัน
1: ต้องใส่โปรเซสลงไปนะฮะต้องใส่โปรเซสไปเพราะว่าอย่างผมทำร้านสะดวกซื้อเนี่ยสินค้าเกิน300 บาทผมเช็คทุกสัปดาห
0: ์อืม
1: อืมสินค้าเกิน300 บาทนี่เกิน300ครับเช็คทุกสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เช็คสต็อกทั้งร้านทุกเดือน
0: อืมเป็นโปรเซสนะเป็นโปรเซส
1: ที่ต้องใช่ใช่พอโปรเซสปุ๊บเราก็มั่นใจเลยแล้วก็คือพอเราสามารถมีรอบในการเช็คอย่างเงี้ยพอมันหายปุ๊บเราสามารถสอบทวนได้เลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันอันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะมีไม่กี่วันหรอกที่มันจะ7 วันเนี่ยมันตามมาหาเจอแต่แล้ว
0: ม
1: ัน ว่าโอ้
0: มันมีหายไหม
1: โอ้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
0: แต่มันมีหายแล้วพี่ไล่ยังไง
1: โปรเซสก็ไล่จากตัวก็ดูก่อนว่าอะไรเป็นหาย
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปลาจีนหลังพบหลักฐานเขม่าวดินปืนชัดเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8คนเข้าห้องพิจารณาโดยกัวทอนสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาฟังศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชยเมธ สิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนที่เสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือกัวทอนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรเพื่อพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ทางนี้ศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยพบคราบเขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนซึ่งมีน้ำหนักให้เชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงซึ่งศาลเห็นว่ามีน้ำหนักพอรับฟังได้และเมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุแล้วมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุส่วนจำเลยที่6และ8ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำความผิดหรือไม่ด้านทนายเอี้ยงเผยสารอาญาเชื่อหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กองปราบมัดกัวทอนนายนิติศักดิ์มีขวดหรือทนายเอี้ยงทนายความฝ่ายผู้เสียหายได้เปิดเผยภายหลังสารอาญามีคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนโดยระบุว่าศาลให้ความสำคัญและเชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้ซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบเขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือโกธรมีส่วนเกี่ยวข้องและจากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้วุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้ฝ่ายโจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่นั้นต้องรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนรถไฟลมตกไปต่อไม่ได้ขวางถนนรัชดาภิเษกรถติดหนักท้ายแถวยาวพระราม9เพจ FM 91 Traffic Pro รายงานว่าเมื่อเวลา 10:45 นรถติดหนึบเนื่องจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาเข้าจากแยกพระราม9เข้าถนนอโศกดินแดงบริเวณทางรถไฟมีรถไฟลมตกหรืออาการที่ระบบเบรกของรถไฟทำงานล็อกกระทันหันจนรถหยุดนิ่งและไปต่อไม่ได้เนื่องจากแรงดังของลมระบบรั่วหรือลดต่ำลงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทำให้จอดขวางถนนขณะนี้รถตรงจะเข้าไปแยกอโศกเพชรบุรีไปไม่ได้ระหว่างรอช่างมาแก้ไขท้ายแถวสะสมหน้าเซ็นทรัลพระราม9แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นขับมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
3: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพระหัตถ์นะฮะอยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับวันนี้ชาวไทยก็ยินดีนะครับที่น้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะครับชนะการประกวดอเมริกาก็อตแทเลนต์จริงๆแล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันแรกนะฮะที่น้องเนเน่เนี่ยได้ปรากฏตัวในเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์นะฮะได้เพลงร็อกเนี่ยโอ้โหเป็นปรากฏการณ์เลยนะก็ยอดวิวสูงนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกนะครับมีบางคนบอกว่าเนเน่เนี่ยไม่ใช่ของคนไทยแล้วนะแต่ว่าเป็นของเป็นคนของโลกอ่ะนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งจะมาคุยกันเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยจะปั้นลูกยังไงสมัยก่อนเนี่ยจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะแปลเป็นไทยด้วยปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะเลี้ยงลูกหรือปั้นลูกเนี่ยแหละให้เป็นอัจฉริยะรู้สึกว่าจะเป็นงานเขียนของน่าจะเป็นคนอิสราเอลนะครับโห โอ้วันทั้งวันนี้นะมีเรื่องเยอะมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเยือนนะครับประสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้นำทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่กรุงนิวยอร์กนะเพราะว่าตอนนี้จะมีการประชุมสมัชชาของสหประชาชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็ไปอยู่ตอนนี้ได้ขึ้นเวทีสหประชาชาติเหมือนกันแต่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยตอนนี้ก็ถือไปเยือนแบบ state visit นะฮะที่รัฐอเมริกาซึ่งก็ไม่เคยไปเยือนแบบนี้มา11ปีนะไปเยือนครั้งสุดท้ายเนี่ย11ปีที่แล้วนี่ปีไหนเนี่ยปีนี้ปี69ใช่ไหมหรือ2026 2016 2015 2011น่าจะก็น่าจะเป็นสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะใช่ไหม4ปีของไบเดน4ปีของทรัมป์8ปีน่าจะถ้าจำไม่ผิดเลยนะฮะแล้วก็คุณทรัมป์เนี่ยแกไปรับที่สนามบินเลยนะซึ่งก็จะผิดธรรมเนียมมากปกติแล้วเนี่ยผู้นำประเทศเนี่ยอยากผู้นำประเทศเนี่ยของสหรัฐอเมริกาในเวลาจะไปรับไม่มีฮะต้องมารับที่ทำเนียบขาวแต่ตอนนี้ไปรับที่สนามบินเลยมันจะตอนให้เห็นสองอย่างนะฮะสองอย่างก็คือว่าคุณทรัมป์เนี่ยแกชอบท่านสีจิ้นผิงจริงๆนะแต่ว่าไอการเรียกว่าความเป็นศัตรูกันเนี่ยมันก็เป็นในฐานะหน้าที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกชอบผู้นำประเภทที่ว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่ะแกไม่ชอบผู้นำแบบประชาธิปไตยอ่ะนะอันนี้ก็ไปดูได้นะครับทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ฟังฮะหนังสือพิมพ์เสียงออกมานะฮะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เนี่ยเขาบอกว่าIran has a secret weapon in its war with America ก็คือ hail from China ก็คือตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำสงครามกับอิหร่านนะครับแล้วก็การทำสงครามเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเศรษฐกิจโลกโอ้โหซึ่งเมื่อคืนนี้แบบมีเรื่องอันนั้นมากฮะนะฮะส่งผลที่ทองเทิงลงนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะนะWall Street Journal พูดอย่างนี้ฮะบอกว่า Trump want to preserve relationship with Xi but Iranian custom data show Chinese entity have made thousands of shipment of component used in drone and missile คือพูดง่ายๆคือทุกวันนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยที่ท้าทายสหรัฐอเมริกาได้ทุกวันนี้เพราะอิหร่านมีโดรนนะแต่โดรนเนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธสำคัญนะฮะสำหรับประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจเนี่ยเอาไว้สู้กับประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็เนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็มาจากประเทศจีนนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่าเรื่องทรัมป์กับคุณสีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ใน 2-3 วันนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เนี่ยที่ให้เกียรติท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งที่ความเป็นศัตรูของ2ชาติเนี่ยนะฮะทรัมป์ต้องการอะไรจากจีนนะฮะอีกเรื่องนึง ซึ่งตอนนี้ทุกท่านเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเอาเมื่อคืนนี้แล้วกันนะโอ้โหเมื่อคืนนี้เนี่ยบอนเนี่ยนะบอน บอนไอ้พันธบัตรอเมริกาเนี่ย30ปีเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับโอ้โหผลตอบแทนขึ้นไปสูงสุดในรอบตั้งแต่ปี2007นะฮะแสดงว่ามันแย่มากนะฮะไอ้หนี้สินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันพุ่งขึ้นมหาศาลเลยนะแล้วก็ผมตอนที่อ่านข่าวเมื่อคืนนะรู้แล้วว่าทองนี่เละเทะมากเลยนะฮะ เรามาดูทองคำหน่อยฮะทุกฟังครับทองคำเนี่ยนะครับตอนนี้เทรดกันที่ถ้าเป็นออนซ์นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นออนซ์เนี่ยรับซื้อกันสอย 4,284.50 ดอลลาร์ ถ้าขายออกเนี่ย 4,285 คือต่ำกว่า 4,300 เหรียญแล้วอ่ะถ้าดูฟังแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้ต่ำสุดนะไอ้ตอนที่ทองเทรดกันต่ำสุดเนี่ยเกือบหลุด 4,000 นะท่านผู้ฟังประมาณ 4,063 นะถ้าเป็นบาทไทยตอนต่ำสุดในช่วงหลังเนี่ยนะก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะหลุดไปประมาณสักน่าจะเกือบหลุด 65,000 ถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เนี่ยทองเทรดกันเป็นอันนี้ก็มาจากโค้ชเซ็งเฮงนะฮะท่านผู้ฟังครับขายออกเนี่ย 67,720 บาทรับซื้อเนี่ย 67,630 บาทนะอันนี้ก็เป็นผลจากเมื่อคืนนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันขึ้นนะมันขึ้นอย่างที่ท่านผู้ฟังเรียนไปแล้วบางทีมันก็ซ้ำๆซากๆอ่ะผมก็เกียดจะพูดบ่อยนะฮะก็คือซาอุเนี่ยส่งออกก็ลำบากใช่ไหมเพราะว่าฮูตีมันก็ไปถล่มไปตรงบริเวณปลายท่อแล้วก็จะออกมาทางทะเลแดงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นี่ลงไปอีกเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ส่งน้ำมันดีเซลออกอีกใช่ไหมมันก็ยิ่งซ้ำหนักเข้าไปใหญ่น้ำมันก็ราคาขึ้นนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะมันคือผมนี่แปลกท่านผู้ฟังแปลกใจไหมว่าของไทยเรานี่น้ำมันตอนนี้เราก็อุดหนุนนะตอนนี้เข้าใจว่าไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยมันน่าจะเกือบแสนล้านละและผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าอุดหนุนต่อไปเรื่อยๆขนาดนี้เนี่ยมันจะเกินแสนล้านไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าท่านผู้ฟังเห็นไหมว่า ช่วงแรกที่รัฐบาลท่านนายกหนูเนี่ยนะฮะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกล้าขึ้นดีเซลนะท่านผู้ฟังจำได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนี่มีวันหนึ่งขึ้นไป6บาทนะแล้วก่อนหน้านั้นนะ3หรือ4บาท2วันเนี่ยขึ้นเกือบ10อ่ะรวมๆ10บาทอ่ะแล้วก็ค่ากลั่นน้ำมันนี่ก็โอ้โหสูงมากแต่ตอนหลังเห็นไหมว่าไม่กล้าขึ้นแบบนั้นนะขึ้นเนี่ยวันละประมาณสักอย่างมากก็85สตางค์อะไรทำนองเนี้ยนะแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยใกล้กับตอนที่น้ำมันดีเซลท่านผู้ฟังจำได้ไหมว่ามันขึ้นสูงสุดไปเท่าไหร่50บาทนะ ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ41บาท50ตังค์นะครับก็ผมจะเรียนท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าการอุดหนุนการราคาน้ำมันเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับของกองทุนคือความหมายคือว่าจากนี้ไปเนี่ยราคาดีเซลอาจจะขึ้นวันเว้น2วันน่ะนะครับทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนเนี้ยราคาน้ำมันเนี่ยมันเคยขึ้นไป50แล้วใช่ไหมและไอ้สินค้าเนี่ยมันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะเรียกอะไรดีอ่ะคือมันมีบทความชิ้นหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นบทความที่ไทยรัฐเนี่ยเขียนถึงแต่ผมก็เวลาจะหาอ่านเนี่ยก็อ่านไม่เจอนะเนี่ยต้องหาเนี่ยหาตรงไหนดีเนี่ยนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้มีบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทผีดิบนะคือท่านผู้ฟังครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถามว่ามีปัญหาอะไรมากสิ่งที่มีปัญหามากเลยนะฮะก็คือว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยไม่มีกำลังซื้อครับนะฮะเราอาจจะยินดีนะฮะในความสำเร็จนะครับของน้องเนเน่มันก็เป็นความยินดีนะที่คนไทยเนี่ยสามารถจะไประดับโลกได้นะครับแล้วก็ถ้าตั้งใจนะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเรียกว่าฟูมฟักดูแลนะครับจะเห็นเด็กเจนใหม่ๆนะฮะไปถึงระดับโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงกีฬาและบันเทิงนะครับเราจะเห็นลิซ่าเนี่ยนะฮะไปถึงระดับโลกแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นดาวเรียกว่าดังยิ่งกว่าสมัยอยู่กับแบ็คพิงค์ ลิซ่าอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับว่าเส้นทางคนละเส้นทางกับน้องเนเน่ก็คือเก่งอ่ะเก่งตั้งแต่เด็กแล้วก็ประกวดแต่ลิซ่าเนี่ยก็เข้าไปฝึกกับบริษัทของเกาหลีแล้วก็ฝึกเป็นหมื่นชั่วโมงเลยนะท่านผู้ฟังประมาณสัก 5-6 ปีแล้วก็ลอนชิ่งเหมือนโปรดักต์เลยลอนชิ่งแล้วก็อยู่กับเนี้ย Blackpink เนี่ยนะฮะและตอนนี้พอหมดสัญญาก็ออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวนึงน้องเนเน่นี่ก็พ่อแม่ก็ปั้นนะฮะเรียกว่าสนับสนุนทุกที่นะได้ทุนการศึกษาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตนะตอนแรกโรงเรียนนี่ก็จะไม่ให้เพราะว่าภาษาอังกฤษเกณฑ์ยังไม่ถึงแต่ก็เห็นอัจฉริยะทางดนตรีเขาก็ให้ทุนโรงเรียนนานาชาติท่านผู้ฟังโอ้โหพูดภาษาอังกฤษนี่เหมือนคนอเมริกันเลยสำเนียงไงนะสำเนียงเรียกว่าเป็นเป็นเนทีฟอันนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเด็กยุคใหม่ที่มีพ่อแม่ที่สามารถจะส่งไปเรียน โรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยนะอันเนี้ยก็จะมีศักยภาพสูงนะครับซึ่งพ่อแม่ที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็1ก็เป็นเจ้าของกิจการอันนี้ถ้าเกิดเป็นรวยมากๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเขาก็ส่งลูกเนี่ยไปเรียนต่างประเทศนะอย่างเงี้ยอย่างเนี่ยแต่ท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็เป็นพวกตระกูลเก่าอ่ะนะอันนี้ก็ส่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไปเรียนคิดดูคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้ประมาณ60กว่าละคุณอภิสิทธิ์ไปเรียนที่อังกฤษเลยนะคือระดับบนเลยเนี่ยเขาส่งลูกเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเลยตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะแล้วก็เนี้ยคนที่เป็นเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติอายุใหม่นะถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยก็จะเรียนโรงเรียนอย่างเนี้ยอันนี้ก็ส่งกุหลาบถ้าเกิดตระกูลพ่อค้านักธุรกิจนี่ก็จะไปเรียนเนี่ยเรียนอัสสัมชัญเซนเกเบียวเซนโยเซฟมาแต่นะและตอนนี้รุ่นใหม่ก็จะไปเรียนโรงเรียนนานาชาตินะดังๆเนี่ยมีหลายโรงเรียนนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะปั้นลูกแล้วก็เสร็จแล้วก็จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศในตำนองเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือปั้นให้ลูกเนี่ยเข้าไปสู่เวทีระดับแบบนานาชาติได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นทีนี้เนี่ยผมอยากจะคุยนิดนึงนะฮะว่าคนที่อย่างในไทยเนี่ยคนที่ปั้นลูกเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยโปรกอล์ฟเนี่ยโปรจีโปเมโปรจีนโปเมนะฮะอันเนี้ยก็จะเรียกว่าปั้นลูกให้เป็นโปรกอล์ฟลงทุนมากนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีหลายคนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่นะฮะที่มองการปั้นเนี่ยว่าเป็นการลงทุนแต่ท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วการปั้นลูกให้ที่มีคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราจะปั้นไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยคือมันมี2อย่างนะอย่างหนึ่งก็คือบางทีพ่อแม่เนี่ยอยากเป็นเองนะเรียกว่าอยากเป็นเองแต่ว่าในวัยเด็กเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแล้วก็ปั้นในเชิงเหมือนกับบีบลูกให้เป็นไปตามที่เองต้องการน่ะนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าเราปั้นแบบเด็กเนี่ยลูกของเราเนี่ยหรือว่าหลานก็ได้สำหรับคนที่มีลูกเนี่ยก็คือมีความเป็นมี talent หรือความเป็น genius ในด้านนั้นเนี่ยนะอย่างกรณีน้องเน่เนี่ยนะครับอันนี้ก็สนับสนุนไปในทางนั้นเลยคือดนตรีนะฮะยังมีลูกครึ่งไทยอเมริกันคนหนึ่งซึ่งผมเคยเกริ่นไปแล้วนะก็เป็นในแนวนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าตัวพ่อเขาจูงใจหรือเปล่าก็คือพ่อของไทเกอร์บูทอ่ะไทเกอร์บูทเนี่ยท่านผู้ฟังตั้งแต่เขายืนได้นะ น่าจะประมาณสักขวบสองขวบเนี่ยพ่อเนี่ยให้จับไมค์กอล์ฟนะอ่ะเหมือนลูกบางคนอย่างเงี้ยพ่อก็ให้ไปอยู่ในห้องหนังสืออ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งอ่านหนังสือยังไม่ได้เลยก็เด็กก็รักหนังสือมากนะฮะอย่างผมเนี่ยพี่ชายเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือผมก็อยู่ท่ามกลางหนังสือของแกเนี่ยแล้วที่ร้านเนี่ยก็ขายหนังสือด้วยนะขายพวกนิตยสารอย่างเงี้ยผมก็รักการอ่านไง ันนี้ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เด็กเนี่ยพัฒนาไปทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าเกิด DNA ดีเนี่ยมันก็มุ่งไปในทางนั้นนะตอนนี้มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็ดังมากนะและแปลเป็นไทยด้วยหนังสือมันชื่อ Lange R-A-N-G-E Lange เขาเนี่ยก็พูดถึงพวกความเก่งเนี่ยยิงก็พูดถึงความเก่งนักกีฬานะตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยมันควรจะเก่งอย่างเดียวไปเลยไหมหรือว่าเก่งหลายๆอย่างไอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้เราไม่พูดเรื่องกีฬานะคือเมื่อวานเนี่ยผมไปฟังไอ้ YouTube อะรายการหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะน่าจะเป็นรายการแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้นะเหมือนกับเป็นเอาอเวนเจอร์มานะอเวนเจอร์ในวงการเนี่ยมารวมกัน4คนมาจัดนะ่ะท่านผู้ฟังก็มีหนุ่ยพงสุขซึ่งเมื่อก่อนก็ผมก็เชิญมาจัดเนี่ยนะแต่ว่าโอ้โหเวลาเขาไม่ได้อะคือเขานี่แบบนัดแล้วยากมากนะฮะผมก็ตอนหลังวันพฤหัสเนี่ยผมก็เลยคือเดียวเลยแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหาเวลายากแล้วพวกคนนัดกันอัดกันอะไรพวกเนี้ยนะลำบากนะครับวันพฤหัสเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมก็จะจัดสดนะครับจัดสดมันก็ได้อารมณ์แบบนึงนะคือเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเน่ชนะสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐนะแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปรับด้วยตัวเองพรมยาว30เมตรเมื่อคืนตัวบอลเนี่ย30ปีนี่ขึ้นไปสูงสุดเลยมันสะท้อนอะไรนะฮะอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีการประท้วงกกต.เป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันก็สนุกดีนะครับมันคือมันได้อารมณ์อะเวลาจัดสดนะครับทีนี้เนี่ยมีหนุ่ยพงสุขมีวูดดี้ซึ่งเมื่อวานวูดดี้ก็ไปนะเมื่อวานก็เจอกันนะเพราะว่าท่านผู้ฟังนี้แทรกนิดนึงคือเมื่อวานเนี้ยมีการเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือชื่อ Algebra of Luck นะฮะ หรือภาษาไทยก็คือสมการแห่งโชคคนที่เขียนเนี่ยก็คือคุณธนาเทียนอัจฉริยะแล้วมีการเปิดตัวกันที่โรงภาพยนตร์ SF โรงที่8แล้วผมก็ไปด้วยนะก็เลยบายคนนี่เยอะเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ได้เจอคนที่แบบว่าสนิทสนมกันไม่ได้เจอกันมานานอะไรเงี้ยผมเจอคุณตันนะเมื่อวานเนี้ยไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปี2561อ่ะท่านฟังนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยทางอสมทเนี่ยจะมีรายการหนึ่งก็จัดทางเนี่ยทาง YouTube เนี่ยแหละฮะแล้วผมก็ไปเป็นพิธีกรนะเดือนนึงครั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เชิญคุณตันมาโอ้โหวันนั้นนี่ก็มันมากเลยนะก็สนิทกับคุณตันมาสักประมาณสัก20ปีแล้วตอนนี้พอจบรายการคุณตันก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะผมก็บอกว่าคุณตันน่ะกินอะไรง่ายๆก็แล้วกันกินแถวนี้ก็ได้นะคุณตันก็บอกว่าแม่เจอธัญวัฒน์ทั้งทีจะมากินอะไรแถวนี้ได้ยังไงแกก็พาขึ้นเอาพาไปที่อารีนาเทนตอนนั้นก็แกก็ขายไปแล้วล่ะแต่ว่าไอออริจินยังไม่ได้ออริจินยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าตกลงกันน่าจะตกลงซื้อขายกันแล้วนะก็ตอนนี้ไปคอนโดไปตรงนั้นนะก็ไปนั่งกินร้านอาหารจีนแถวนั้นนะโอ้โหท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะเรียนท่านผู้ฟังนะคือการที่เราสนิทสนมกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาเราได้พูดคุยกันนะแบบเป็นส่วนตัวคืออันนี้มันมีค่ามากเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมก็แต่ละปีเนี่ยผมก็จะไปกับคุณอาทิตย์เนี่ยก็จะไปหาคุณวิกรมนะไปประมาณที่30ธันวาก็จะขับรถไปให้คุณเฮงเนี่ยคุณเฮงก็จะเป็นมือขวาพี่กรมด้านสื่ออยู่แล้วนะคุณเฮงคุณวิชัยเนี่ยเฮ้ยคุณเฮงช่วยนัดคุณพี่กรมหน่อยซึ่งบางทีบางปีเฮงก็ไปด้วยนะไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปจัดสดเลย นะก็ไปคุยกับคุณวิกรมสดเลยก็นั่งคุยกันเนี่ยนะครับสดๆเลยแล้วก็ถ่ายทอดเสียงมาก็นั่งไปนั่งคุยกันเนี่ยนะฮะที่ก็เรียกกูดาคาในคุณวิกรมอ่ะนะที่เขาใหญ่นะตรงถนนธนรัตน์นะครับไปแล้วก็นะครับคือบทสนทนาก็ไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้ปีที่ผ่านไปคือพูดง่ายๆคุณวิกรมไปเดี๋ยวหลังแลหน้าคือดูว่าคุณวิกรมดูดิว่าไอ้ปีที่ผ่านไปเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยคุณวิกรมมองภาพรวมยังไงแล้วสิ่งที่เราจะเจอในปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งก็ดีถึงทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถฟังคุณวิกรมได้เนี่ยในทางคลื่นเรานะครับแล้วก็ฟังคุณสุริชัยหยุ่นนะฮะคุยกับคุณวิกรมน่าจะเป็นโลกหลักสีมั้งทางเนี่ยแหละฮะทาง YouTube ของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับนะเนี่ยแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะไปเนี่ยบางปีสมัยก่อนจำได้ไหมแกก็มีแพอยู่แพนึงแล้วก็จะมีคล้ายๆสถานที่พักบนแพแล้วแกก็จะไปเนี่ยไปนั่งเขียนหนังสือออกมานะตอนนั้นคุณวิกรมเขียนหนังสือมาหลายเล่มนะครับอันเนี้ยแพเนี่ยผมก็ได้ไปนอนมาเมื่อสักเกือบ20 ปีที่แล้วบางปีไปคุณพี่โกบอกว่าไปนอนถ้ำกันถ้ำที่บอกว่าระเบิด

0: พัฒนาหลังใหม่เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าไอ้คุยกันหน้าใหม่เนี่ยมันดีนะแต่ผมจะเรียนท่านผู้ฟังเลยนะว่าแม้กระทั่งผมเนี่ยคุยหน้าใหม่กับท่านผู้ฟังเนี่ยคุยอะไรไม่ได้มากป่ะคือพูดไปบางเรื่องเนี่ยคือเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยมันพูดไม่ได้นะแล้วผมถามท่านผู้ฟังว่าเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องคนกับเหตุการณ์คนนี้เป็นยังไงมองเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรต่อไปอะไรเงี้ยจะพูดหน้าใหม่มันก็พูดได้แค่นั้นนะหลังใหม่อ่ะดีกว่าเป็นสิบเป็นร้อยเท่านะ อันเนี้ยได้คุยกับคุณวิกรมหลังใหม่โอ้โหดีคุยกับคุณตันนี่โอ้โหแบบดีอย่างวันนั้นเนี่ยถามว่าคนนี้เป็นยังไงคุณตันมองเรื่องนี้ยังไงอันนี้จะเป็นยังไงนะเมื่อวานนี้ก็ในวันนั้นนะไปคุยกันได้นานเนี่ยนั่งคุยกันเป็นนั่งคุยกันเป็นแบบเป็นชั่วโมงอ่ะก็นั่งกินไปด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่กินอาหารจีนนะคือน้อยมากเลยกินไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ผงชูรสนะก็ยังโอเคนะนี่ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะผมทำงี้นะท่านฟังก๋วยเตี๋ยวเรือหนึ่งเนี่ยเน่งท่านฟังหานะเน่งก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอร่อยมากเนี่ยนายกอบต.ไอ้นายกอบจ.เนี่ยของปทุมธานีไปกินเลยเมื่อก่อนนะกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือนะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะน้ำตกอ่ะนะครับลูกชิ้นน้ำตกอะไรเงี้ยนะมีทั้งสดเปื่อยหมูนะไม่มีเนื้อนะแล้วก็เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ใส่กากหมูไปนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไอ้ไขมันในเลือดสูงผมเวลาผมไปกินนะก็ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันไม่อร่อยเลยฮะแต่เราก็ต้องยอมไงคือถ้าท่านฟังไปกินของอร่อยเนี่ยนะท่านฟังก็ดูแล้วกันเรามีงานนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรค NCD อ่ะเบาหวานความดันหัวใจไตบลาบลาบลาเนี่ยท่านรับไปเลยเนี่ยของไทยเราเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเลยนะผมว่าการที่เรามี30 บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเบาะรองไงถ้าเป็นเบาะรองไม่เป็นไรมีนะเดี๋ยวเข้า30 บาทไม่ต้องเสียตังค์เลยเสีย30 บาทเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยบางทีไม่ระวังตัวไงซึ่งอย่างผมก็เรียนไปแล้วนะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยงบประมาณของประเทศไทยเนี่ย จะมีเงินในการซัพพอร์ต30 บาทรักษาทุกโรคเนี่ยไปนานสักขนาดไหนนะครับเพราะว่าด้วยงบประมาณของเราแล้วก็รายได้ของประเทศเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะ ท่านผู้ฟังคงจำได้นะว่าปีเนี้ยก่อนที่พรบ.งบประมาณจะผ่านเนี่ยคณะกรรมการที่เสียงดังและคนฟังมากที่สุดเลยก็คือผู้ดำเนินรายการต่อจากผมเนี่ยก็คืออาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะจารีวีระธีรพัฒน์เนี่ยพูดหลายเรื่องนะก็ท่านผู้ฟังก็คงตามไปแล้วแต่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยอาจารย์วีระถ้าผมจำไม่ผิดนะจะตามปิดขออภัยผมถือว่าไอ้คำเป๊ะๆเลยอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้หาอินเทอร์เน็ตตอนนี้เหมือนอาจารย์วีระจะบอกว่าขอให้แบบการที่เงินเดือนข้าราชการเนี่ยชะลอไปสักปี2 ปีได้ไหมนะข้าราชการนี่ก็แบบไม่แฮปปี้มากเลยนะเพราะเงินเดือนมันก็ไม่ได้มากอยู่แล้วแล้วก็ให้มันชะลอปี2 ปีเนี่ยนะฮะมันจะไม่แย่เหรอนะฮะแต่ผมอ่านอาจารย์วีระนะแล้วจริงๆอาจารย์วีระก็พูดเองอ่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจะไปชะลอปี2 ปีนะตามกฎหมายอะไรเงี้ยแต่อาจารย์วีระกำลังสื่อไปให้เห็นว่าสถานการณ์เรื่องงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยมันแย่มากนะฮะเราอาจจะไม่มีเงินอยู่แล้วถ้าจัดงบประมาณแบบเดิมผมเหลียวไปดูเวลาแล้วนะท่านผู้ฟัง13:37ผมขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหลังโฆษณาเรามาพบกันต่อไปครับ
1: Business Connection ที่

0: 96.5 FM The Dream Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ถ้าท่านผู้ฟังกำลังมองตลาดซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของท่านเนี่ยจะเริ่มตรงไหนนะครับงานนี้ผมอยากชวนให้มาหาคำตอบกันนะครับคือวันที่26กันยายนเนี้ยTME หรือ Institute TME Institute เนี่ยนะครับจัดงานซาอุดีอาซาอุดีมาร์เก็ต readiness นะครับที่โรงแรม AI Meros Bangkok แต่เรียกขอไปฮะเอา Meros Bangkok ARAL เนี่ยผมไปอ่านเป็น AI ก็ได้เอา Meros Bangkok นะครับอยู่ที่รามคำแหงซอย5นะฮะคืองานนี้ผมจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุน่าสนใจนะครับแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับคุณและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3ธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทางซาอุดีวิชั่น2030อันนี้ก็เป็นวิชั่นของเจ้าชาย MBS นะครับที่เรียกว่าซาอุดีวิชั่น2030นะครับซาอุดีวิชั่น2030เนี่ยก็จะมี food security agritech halal ecosystem นะฮะคืออาหาร halal เกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์ cold chain และระบบกระจายสินค้า2ก็ทางด้าน healthcare wellness and medical services โรงพยาบาลคลินิก wellness rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการผู้สูงอายุซึ่งอันนี้เนี่ยไทยได้เปรียบเลยนะครับอันที่2เนี่ยนะครับ3 build environment facility and project supply วัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรม and project supply นะฮะคือภายในงานเนี่ยจะมีเรื่องวัฒนธรรมซาอุช่องทางเข้าสู่ตลาดและช่วง business fitness and market entry mapping เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทได้เห็นชัดว่าเราควรเข้าแบบ export distributor partner JV joint venture หรือ investment นะฮะวันที่26กันยายนเนี่ยนะครับก็อีก2วันนี้ป่ะวันนี้24 25วันเสาร์นี้ดิวันเสาร์เนี่ยนะครับ26กันยายนเนี่ยโรงแรม Amiros Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทุนทะเบียนนี่แสนถูกมากเลย 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับรวมคอฟฟี่เบรกด้วยนะ2คอฟฟี่เบรกและอาหาร1มื้อนะครับรายละเอียดและลงทะเบียนนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะเล็กว่าทำความเข้าใจตลาดซาอุแล้วก็จะบุกตลาดซาอุนะครับลงทะเบียนที่ Thai Middle East นะฮะ Thai Middle East ไทยก็ไทยนะฮะ Middle ก็กลาง East ก็ตะวันออกกลาง thaimiddleeast.com แล้วก็ / นะ market แล้วก็ขีดแบบไฮเฟนนะ readinessReadiness Thai Middle East.com /market readiness หรือถ้าเกิดจดไม่ทันแล้วท่านผู้ฟังสนใจก็อีก2ช่องทางนะครับติดต่อไปทางโทรศัพท์ก็ได้ง่ายๆก็จะมีคนรับสายให้อยู่เลยตอนนี้นะครับที่หมายเลข0977255552นะครับ0977255552นะครับหรือไปที่ LINE ก็ได้เป็น LINE OA นะ ก็คือต้องมีเครื่องหมายไอ้แอดเนี่ยอยู่ข้างหน้านะเหมือน A หางยาวอะเหมือน at gmail at tme institute นะครับก็ tme ก็ tme ก็ tme institute ก็ institute นะ at tme institute นะครับถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของท่านนะครับเงินนี้คือวันที่เราควรจะมาตรวจให้ชัดว่าธุรกิจของทุกท่านพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้วหรือยังนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ ได้คุยไปถึงนะฮะหนังสือสมการแห่งโชคนี่ก็เดี๋ยวก็คงวางตลาดในงานหนังสือนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยก็จะผมก็แต่ที่ผมก็ซื้อมาแล้วนะมันนั้นนะก็มีเล่มเล็กนี่แหละเล่มละ186บาทแล้วก็พันเล่มแรกเนี่ยนะคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาช่วยมา500นะแล้วอีก500เนี่ยคุณธนาแกก็ซื้อแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้มูลนิธิโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคือให้ยอดคือให้ไปทั้งหมดเลยอะถ้าขายเล่มตอนนั้นในงานเขาลดประมาณ10% เลยไงเนี่ยเลย170บาทแล้ว107เนี่ยเขาก็จะให้มูลนิธินั่นจะช่วยคนจนจัดนะครับอันนี้ไปเลยนะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยผมรอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนิ้วกลมนะคือนิ้วกลมเนี่ยเอ๊ะผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหรือยังผมไปฟังไอ้ทอล์คโชว์ของนิ้วกลมเนี่ยคุณนิ้วกลมก็เชิญมาก็ไปฟังนะโอ้เป็นทอล์คโชว์ที่ได้อะไรมากนะท่านผู้ฟังเขาพูดเรื่อง AI เนี่ยแล้วคุณนิ้วกลมก็จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ AI มาคงจะวางตลาดแต่เขาจะพรีเซลวันเสาร์เนี่ยผมจะรอเพราะมันพรีเซลมีโปรแข่งไงแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการก็เดี๋ยวไปรองานหนังสือหรือว่าขายตามร้านอะไรก็จะมีนะแล้วท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมว่าทอล์คโชว์ของเดี่ยวอ่ะนะเดี่ยว16เนี่ยของอุดมแต้พาณิชย์เนี่ยที่เขาบอกเดี่ยวปลดหนี้นะเขาบอกช่วงหลังเนี่ยนะเห็นหนุ่มเมืองจันทร์เขียนนะเฮ้ยไม่ได้มีแต่ตลกอย่างเดียวนะไอ้ตลกก็มีเขียนนะแต่พูดเหมือนเป็นไลฟ์โค้ดอ่ะเราทุกคนควรเป็นประธานบริษัทของชีวิตเราอะไรทำนองนี้นะแต่จริงๆประโยคนี้นะเหมือนกับที่ปีเตอร์ดักเกอร์บอกเลย You are the CEO of your life คุณเป็น CEO ของชีวิตคุณทุกท่านเนี่ยเป็น CEO นะผมคิดว่าอุดมเนี่ยจะได้อิทธิพลจากเดี่ยวของนิ้วกลมนะคือเดี่ยวทำไมมันต้องตลกอย่างเดียววะนะอาจจะต้องตั้งคำถามนะทำไมเดี่ยวต้องตลกอย่างเดียวมีอะไรเก็บเอาเป็นไปคิดได้ไหมเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้ไปฟังอ่ะพอดีพวกไปฟังผมก็ถามว่าจริงไหมนิ้วกลมเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับมีเรื่องมีสาระด้วยไม่ใช่ตัวอุดมเนี่ยพูดมีสาระด้วยเขาบอกจริงครับอาจารย์นี่ผมกลับมาเรื่องหนึ่งคือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นอัจฉริยะเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยในระยะหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปั้นลูกแต่นี้เราก็จะเห็นนะเวลาที่เราส่งเสริมลูกอ่ะให้ประสบความสำเร็จนะจริงๆผมคิดว่ามีเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่ที่เป็นไอ้เบบี้บูมเมอร์ปลายนะหรือว่าเจน X ตอนต้นเนี่ยอันนี้ก็พอมีนะแต่ว่าเจน Y นี่จะเยอะแต่จริงพ่อแม่คุณพ่อของน้องเน่เนี่ยก็อายุ50กว่ากลางๆนะก็เป็นเจน X นี่แหละแต่มีลูกเจน Z มีลูกเจน Z แสดงว่ามีลูกช้าแสดงว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะอายุห่างจากคุณพ่อมีลูกช้านะปกติเนี่ยเจน X เนี่ยน่าจะมีลูกเจนอะไรอ่ะเจน Y ปลายอ่ะนะอย่างพี่สาวผมเนี่ยเป็นเบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูมเมอร์ท้ายๆเนี่ยมีลูกเจน Z นะมีลูกช้านะมีลูกก็36กับมีลูกตอนคนแรกก็36อีกคนหนึ่งก็ประมาณ39อ่ะก็มีลูกก็เนี้ยก็มีลูกเจนซัดอ่ะก็เป็นเจนซัดคนแรกเนี่ยนะฮะของรุ่นน่ะนะฮะอันเนี้ยแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยยุคก่อนๆเนี่ยไม่มีเหรอ มีแต่เบบี้บูมตอนปลายหรือว่าพ่อแม่เจนวายเหรอที่จะเนี่ยจะปั้นลูกแบบนี้ผมเรียนนะในหนังสือ Range เนี่ยมีแปลเป็นไทยแล้ว RANG นะใครสนใจก็ลองไปหาดูภาษาอังกฤษก็มีเอามานั่งอ่านก่อนก็ได้จัดไปโหลดมาอ่านก่อนก็ได้ใน Kindle RANGE Range นะไอคนนี้คนเขียนนี่ก็ออกเล่มใหม่อยู่นะ Think Outside the Box เนี่ยนะครับอ่ะแป๊บนึงก็จะดูโพยนี่ก็หายไปเนี่ยนะฮะคือในเล่มนี้นะเขาเขียนถึงคนคนหนึ่งครับท่านผู้ฟังในบทต้นๆเลยนะเขาเขียนถึงลาสโลโพกาคือลาสโลโพกาเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันมีแนวความคิดนะที่จะปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะก่อนที่มันจะแต่งงานอีกนะคิดดูพูดยังไงก่อนที่จะมีภรรยาแล้วก็เอาความคิดนี้เนี่ยนะไปเสนอผู้หญิงคนหนึ่งนะบอกว่าเนี่ยเรามาแต่งงานกันไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามองคนนี้ยังไงนะว่าทำไมถึงจะเลือกคนนี้มาเป็นแม่ของลูกอ่ะมาบอกเลยว่าเราจะมาแต่งงานกันนะแล้วแต่งงานแล้วเรามีลูกนะแต่เรามีลูกเนี่ยเราจะปั้นลูกเป็นแบบนี้นะก็เสนอไอเดียไปเลยนะฮะเนี่ยคุณลาสโลโพกาเนี่ยเป็นชาวฮังการีก็ตอนหลังเนี่ยเขามีลูกเนี่ยนะก็เป็นสไตล์เท้าสามมนต์นะมีแต่ลูกสาวนะครับก็มี3คนก็คือซูซานเนาะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเรียกน้องซูซานน้องโซเฟียแล้วก็น้องยูดิธเรียกธรรมดาแล้วกันเพราะน้องส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะครับเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะฮะโพก้าก็ตั้งใจเลยว่าอันนี้จะตั้งใจพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าอัจฉริยะปั้นได้ไม่ใช่ born to be ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งคำถามเลยนะว่าคนบางคนเนี่ยเฮ้ยมันบอลทูบีเปล่าวะมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้นักฟุตบอลสองคนที่ในรุ่นที่เราดูบอลกันอยู่เนี่ยมันมีตั้งคำถามนี้นะว่ามันมีสองคนที่เก่งโคตรเก่งเลยนะแต่นี้ก็มีเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นปั๊บปงก็เป้อะไรด้วยนะแต่เดี๋ยวเมื่อก่อนก็มีมาราโดน่ามีเปเล่แต่มันมีสองคนที่เกิดในยุคเดียวกันนะคนหนึ่งก็คือเมสซี่เนี่ยท่านผู้ฟังดูเนี่ยบอลโลกเพิ่งผ่านไปเนี่ยถึงจะได้ล้อมแชมป์โลกนะก็39นะท่านผู้ฟัง39อ่ะนะก็เตะก็ไม่ได้วิ่งตลอดนะแต่ว่าความอัจฉริยะของเมสซี่อ่ะปกติก็เดินเนี่ยแต่รู้ว่าจังหวะไหนควรวิ่งจังหวะไหนควรไปอยู่ช่วงไหนจังหวะไหนควรยิงจังหวะไหนควรส่งจังหวะไหนควรทำทางนะเมสซี่เนี่ย born to beมันเกิดมาเพื่อเป็นนักฟุตบอลเลยนะท่านผู้ฟังกับอีกคนหนึ่งนี่นะก็ยังเล่นอยู่แล้วก็เล่นในบอลโลกด้วยสมัยสุดท้ายทั้งคู่โรนัลโดนี่40กว่าแล้วนะเขาก็แก่กว่าน่าเปิดปี21อ่ะ21นี่มันเท่าไหร่ล่ะ21 31 41 51 61 62 63 64 5 6 7อันเนี้ยผมไม่แน่ใจ62เกิด21ผมไม่รู้ไม่น่าจะใช่มั้งเมสซี่เกิด30น่ะโรนัลโดน่าจะเกิด3029มั้ง2928อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะอายุมากกว่าเมสซี่ประมาณ2-3ปีก็ประมาณ40ต้นๆเลยละครับแต่โรนัลโดเนี่ยความเป็นอัจฉริยภาพเนี่ยมันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดอ่ะเหมือนกับเมสซี่อ่ะโรนัลโดมันซ้อมอ่ะมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะ Genius เนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วจริงๆผมสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยนะของคนในชื่ออีลิกเซนน่ะแล้วตอนหลังไอ้ตัวไอ้มันคอมแกรดเวลอ่ะเขามาเขียนในหนังสือที่ชื่อว่าเอาไลเออร์นะเขาบอกว่ากด 10,000 ชั่วโมงอ่ะ 10,000 ชั่วโมงอ่ะคือหมายถึงว่าเวลาคุณจะทำอะไรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องฝึก 10,000 ชั่วโมงนะ และไอ้กฎนี้เนี่ยนะถ้าดูฟังคนเอาคำถามก็คือคนธรรมดาเนี่ยฝึก 10,000 ชั่วโมงเนี่ยมันจะเก่งได้ขนาดไหนกับคนที่มีความเก่งอยู่แล้วมีทาเลนต์หรือมีจีเนียสอยู่10,000มันต้องฝึกถึง10,000ชั่วโมงมาแล้วใช่ไหมไอ้อย่างกรณีลิซ่าเนี่ย YT Entertainment เนี่ยเขาก็เอากฎนี้ไปใช้นะผมไปนับแล้วจำนวนปีที่ลิซ่าไปแล้วก็จำนวนเวลาที่ฝึกหักมานอนไปเนี่ย10,000ชั่วโมง นะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะแต่ในหนังสือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดเอามาง่ายๆเป็นขนาดนั้นนะพอเวลาบางคนก็เอาทฤษฎีนี้มันก็ทำเป็นย่อยให้ง่ายก็เลยตั้งว่ากดหมื่นชั่วโมงแต่ผลวิจัยไม่ใช่แบบนั้นเอากลับมาที่โพก้าเหลืออีก4นาทีนะครับโพก้าก็จะพิสูจน์ว่าอัจฉริยะสร้างได้นะไม่ใช่ born to be แล้วที่จะสร้างให้ดูแล้วก็ผลจริงๆนะฮะท่านผู้ฟังครับลูกสาวทั้ง3เนี่ยก็โดดเด่นมากๆในวงการหมากรุกคือเป็นหมากรุกหญิงที่แบบมีอยู่คนนึงนะเก่งขนาดที่ไม่ไปสู้กับหมากรุกชายอ่ะคือหมากรุกชายก็เหมือนเนี่ยวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงนักบอลชายนักบอลคือนักบอลหญิงไปเตะกับนักบอลชายเก่งขนาดไหนอันนี้หมากรุกชายหมากรุกหญิงไปแข่งกับหมากรุกชายเก่งขนาดนั้นนะครับคือเรื่องนี้ก็เชื่อมกับเนเน่ได้ดีมากเลยนะอันนี้ก็คือเบื้องหลังเด็กที่เก่งมากๆนะแล้วก็สร้างผลงานระดับโลกเนี่ยนะครับมันจะมีพ่อแม่เนี่ยทุ่มเทอยู่เบื้องหลังนะอย่างเนี้ยท่านผู้ฟังเนี่ยก็ตามจริงๆมันน่าจะมีสื่อที่ไปคุยกับคุณพ่อในเชิงลึกเลยนะมาทุ่มยังไงซื้อกีตาร์น้องเมย์ยังไงน้องเนเน่เล่นเองหรือว่ามีโรงเรียนสอนยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆด้วยนะครับคือไปดูโมเดลนะไม่ต้องไปก๊อปหรอกแต่มันเป็นแนวทางได้กลับมาที่โพก้าคือโพก้าเนี่ยมีความเชื่อว่าจะสร้างอัจฉริยะนะครับแล้วจัดชีวิตครอบครัวให้รองรับว่าความเชื่อนั้นเลยว่าอัจฉริยะสร้างได้เนี่ยนะส่วนคุณพ่อเนเน่เนี่ยก็จะเริ่มเปิดโอกาสให้ลูกลองก็ไม่ถึงขนาดกับโพก้านะนะคือโพก้านี่แบบพ่อของไซเกอร์วูดเลยอ่ะนะคือให้ลองให้ลูกลองเล่นก่อนเห็นว่าชอบก็กรุยทางให้กรุยทางอ่ะสร้างสภาพแวดล้อมให้นะครับคือทั้งสองเส้นทางเนี้ยมันจะเหมือนกันมากเลยนะระหว่างน้องเนเน่กับคุณพ่อของเนเน่หรือกับโกก้านะคุณพ่อของสามัญชนยาหมากรุกนะครับคืออย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือลาสโลเนี่ยเกิดในปี1946เป็นครูชาวฮังการีคือลาสโลนี่สนใจเรื่องการศึกษานะฮะและพัฒนาความสามารถนะเขาสนใจมาก่อนแล้วมีครูอ่านเปเปอร์เพียบเรื่องพวกนี้ทั้งโลกเลยนะที่จะหาได้ในเวลานั้นอีกหนึ่งนาทีโพก้าก็ศึกษาประวัติบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะคือไปรีเสิร์ชเลยถ้าเป็นในเชิงรีเสิร์ชก็เรียกทำ อะไรนะ literature review นะครับเขาก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่คนทั่วไปเรียกกันว่าพรสวรรค์หรือว่าอัจฉริยภาพที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า talent หรือว่า genius เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันคือ genius เลยว่ะคือไม่ได้ genius หรืออัจฉริยะเลยเนี่ยอาจจะเป็นการเลี้ยงดูและฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กมาก่อนที่เราเห็นหรือเปล่าคือเราไปเห็นตอนที่เขาสำเร็จแล้วเห็นน้องนี่อุ้ยเล่นกีตาร์แบบเพลงล็อกเนี่ยโอ้โหมืออาชีพเป็นเด็กแค่นี้เนี่ยก็เบื้องหลังล่ะกว่าเขาจะมีวันนี้ล่ะเอ๊ะโปก้านมันก็คิดอยู่เหมือนกันไงว่านะฮะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพรุ่งนี้พบกันใหม่นะฮะถ้ามีเวลาอาจจะมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: Business Connection ที่

0: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงทุนและค้าขายกับไทยเวลา 18:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณโรงแรม Four Seasons นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐจัดงานนำทะลุนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างโอกาสของคนไทยไปด้วยกันสำหรับนักธุรกิจที่มาร่วมงานครั้งนี้มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Bank IMF ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพประเทศไทยเดือนหน้านี้ด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีและการพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มาลงทุนหรือค้าขายจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าประเทศไทยได้เดินหน้าทำข้อตกลงกับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาช่วงสุดท้ายประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนายกรัฐมนตรียังตั้งเป้าภายในปี 2030 ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไทยพร้อมเป็นทั้งแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันเด้งสีเสือสอนอดินแดงเส้นปกครองจับบอลพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธรรมบรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนโดยสั่งย้าย4ในตำรวจระดับสูงของสอนอดินแดงให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบกน.1รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสอนอดินแดงอีกหน้าที่1โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนการพนันในพื้นที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิด53คนยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าประมาณ 635,000 บาทอุปกรณ์การเล่นไฮโลสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากระทึกกลางอโศกชายคลั่งถือมีดไล่แทงชาวบ้านพังร้านค้าบาดเจ็บหลายรายช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3อโศกมนตรีมีชายซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งถือมีดปลายแหลมเดินไล่แทงประชาชนแล้วก่อเหตุทำลายทรัพย์สินริมทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายคนดังกล่าวถือมีดเดินอาละวาดทำลายข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าตลอดแนวฟุตบาททั้งจับรถเข็นขายอาหารพลิกคว่ำจนของกระจายเกลื่อนพื้นและทุบกระจกร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจนแตกยับเยินเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดการจราจรบนถนนบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายใน1รายถูกของมีคมฟันที่บริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำกำลังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถเข้าชาร์จควบคุมตัวชายคลั่งรายนี้ไว้ได้เรียบร้อยแล้วก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะก็เป็นอีก1วันนะที่ช่วงเนี้ยนะ23 24 25 26 27นะที่ต้องเฝ้าระวังนะเรื่องของฝนตกนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่เขามีคำเตือนนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นฉบับที่6แล้วนะนะเรื่องของฝนตกเนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะฮะภาคเหนือภาคใต้ภาคโอ้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะนี่เห็นล่าสุดนี่แถวไหนล่ะแถวที่สักแก้วนะแถวสุรินทร์นะฮะอันนี้ฝนตกหนักนะพื้นที่ที่สุรินทร์เนี่ยอ่างเก็บน้ำเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่อ่างนึงอ่าแสระจอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีน้ำเยอะนะน้ำเยอะรายงานข่าวว่าล้นสปินเวย์นะก็คือหมายความว่ามันเต็มความจุอ่างแล้วนะน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยหรือว่าน้ำที่ไหลเข้าอ่างเนี่ยนะมันก็ต้องไหลออกหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ใครที่อยู่แถวนั้นน่ะนะอาจจะโทรศัพท์มาคุยให้ฟังก็ได้หรือว่าโดยเฉพาะนะในพื้นที่พัทยาชลบุรีจันทบุรีตราดนะภาคตะวันออกเนี่ยหมดเลยฉะเชิงเทรานะรวมไปถึงอีสานใต้เนี่ยนะก็เมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นว่าฝนตกหนักโดยเฉพาะที่พัทยาตกลงมาแบบต่อเนื่องติดกันประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นแหละน้ำมันก็ท่วมนะในแถวพัทยาใต้อะตรงนั้นจะมีถนนที่จะติดกับทางทะเลอ่ะนึกออกใช่ไหมฮะตรงหาดพัทยาตรงนั้นนะแถวนั้นเนี่ยท่วมเยอะเลยนะแล้วก็น้ำก็ต้องไหลหลากลงทะเลนะอันเนี้ยเห็นคนที่พัทยาเขาก็บ่นเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้นะอาจจะฝนตกหลายชั่วโมงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจไม่ถึงแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ก็ทำให้น้ำท่วมแล้วนะก็ทำให้การเป็นอยู่เนี่ยนะได้รับความเดือดร้อนนะส่วนทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะล่าสุดเนี่ยทางกรมชลประทานนะระบายน้ำผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยานะ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นด้วยนะคือทางสทนช.นะหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะก็มีการพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะบอกว่าปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างมากในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้มันส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้นนะประกอบกับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะตอนนี้ 1,750 นะ 1,750 นะที่เป็นตัวเลขที่กรมชลประทานบอกนะแล้วก็จากการประเมินสถานการณ์นะบอกว่าคาดว่าปริมาณน้ำนะที่นครสวรรค์นะสถานีที่เขาเรียกว่าสถานี C2 เนี่ยนะในช่วง 2-3 วันนี้อาจจะทรงตัวอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าหากฝนไม่ตกเพิ่มมากกว่าที่คาดการณ์การระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะจะอยู่ในระดับประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะโดยทางสทนช.ก็ประเมินว่าสถานการณ์เนี่ยแตกต่างใช่ฮะแตกต่างจาก อุทกภัยนะในปี2554หรือว่าน้ำท่วมปี54โอ้ตอนนั้นมันมีพายุเข้าประเทศไทยตั้งหลายลูกนะต่างนะนี่เฉพาะฝนตกช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยนะแล้วก็น้ำที่มีสะสมอยู่อ่ะนะฝนที่มันสะสมมาเนี่ยนะแล้วก็ไหลลงในลำน้ำเนี่ยนะมันก็ทยอยมานะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยานะเมื่อวานนี้เห็นทางช ชาวอยุธยานะที่เป็นตัวแทนนะแล้วก็มาที่ทำเนียบรัฐบาลไอ้ขออภัยมาที่สภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมเขาก็ถามหาเหมือนกันถามหาทางด้านของสสในพื้นที่นะถามหารัฐบาลนะว่าโอ้เห็นไหมการบริหารจัดการน้ำปีนี้เห็นตอนแรกบอกว่าน้ำจะน้อยนะจริงๆก็ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดนะเพราะว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ซูเปอร์เอลนีโญจะไม่มีนะหรือว่าเอลนีโญจะไม่มีนะไอ้ฝนทิ้งช่วงเนี่ยแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นฤดูฝนนะซึ่งมันมีฝนตกได้นะแต่หลังจากเนี้ยนะเพราะว่ามันเข้ามาก็ช่วงประมาณสิงหากันยานะสำหรับเอลนีโญแล้วมันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญมันจะทำให้ช่วงฤดูหนาวนะก็คือพูดง่ายๆคือตั้งแต่พฤศจิกายนนะยาวจนจบเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยนะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยแล้วก็ยาวจนกว่าจะมาถึงฝนใหม่พฤษภาปี2570เนี่ยเขาบอกช่วงนั้นนั่นแหละฮะที่มันจะเกิดฝนทิ้งช่วงแล้วก็แล้งมากไอเนี่ยก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าไม่ระวังนะต้องระวังเหมือนกันนะตอนเนี้ยมันเป็นฤดูฝนเพราะฉะนั้นมันถ้ามันมีฝนนะผมว่ามันไม่ได้แปลกแต่ประการใดนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็คือมันก็ต้องมีการเตรียมสำหรับการดูแลพื้นที่ต่างๆการคาดหมายคาดการเนี่ยบางที่มันตกแช่นะซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ได้แบบโอ้โหเป็นเลนบอมตกแช่ในบางพื้นที่จุดนั้นจุดเดียวนะมันก็กระจายในพื้นที่ต่างๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้เรื่องของสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยนะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมอุตุนิยมวิทยาทางสธนช.ทางกรมชลประทานอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังสำคัญคือการแจ้งต่างๆเตือนประชาชนเนี่ยนะในการป้องกันเหตุต่างๆเนี่ยมันต้องทันท่วงทีนี่ยังดีขึ้นนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าดีขึ้นจากเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยนะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทันใจไม่ได้ทันท่วงทีนะครับวันนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะก็เข้าใจว่ามีการถามคำถามเนี่ยเป็นกระทู้ถามกับทางรัฐบาลเหมือนกันนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะซึ่งทางคุณพลดรปิศานันทกุลนะฮะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันตอบแทนนายกรัฐมนตรีนะและขณะเดียวกันเนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะถึงกรณีที่คุณทวีวงศ์โตทวีวงศ์อดีตส.ส.อยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมาร้องเรียนกับกรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะแล้วก็มีประชาชนมาแถลงข่าวอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะบอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้เวลา3เดือน5เดือนได้นะต้องใช้เวลาพูดถึงกระยะแบบอย่างน้อย7ปี8ปีนะเราก็บอกว่าทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวก็คือต้องระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไซเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปียังไม่แล้วเสร็จแต่อย่างน้อยโครงการเริ่มแล้วแล้วก็จะเสร็จภายใน2ปีนี้นะอันนี้ก็ตอบนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็บอกว่าไม่ใช่แค่บางบานบางไซคนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่โทรศัพท์มาบอกเขาเรียกว่าเจ้าพระยา2 บอกจะแก้ไขปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จนะนะมันจะต้องมีอีกโครงการหนึ่งนะก็คือชัยนาทป่าสักอ่าวไทยอันนี้จะเป็นโครงการฝั่งตะวันออกอนุมัติในหลักการไปแล้วนะผมเข้าใจว่า95,000ล้านบาทอ่ะนะผ่านที่ประชุมครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยเขาก็เร่งผลักดันนะจนโครงการนี้บอกว่าเดินหน้าแล้วจะเริ่มในต้นปีงบประมาณ2570ที่คุณผู้ฟังมีอยู่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาถามอ่ะนะว่าไอโครงการเนี้ยสรุปแล้วมันจะมีตรงพื้นที่บริเวณไหนยังไงที่มันมีการเวนคืนที่ดินใช่ไหมแต่ผมอย่างที่บอกผมยังไม่ได้เห็นตัวประกาศเวนคืนอะไรนะก็เลยต้องค่อยๆติดตามว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราตามกันอยู่นะแล้วก็หากดูสถานการณ์นะวันนี้ฝนที่จะตกหนักมากมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งเอาหนักมากนะที่หนักนี่ก็มีนะแต่เอาหนักมากนะที่เป็นคำเตือนที่ปริมาณเนี่ยเกิน120มิลลิเมตรเนี่ยนะ 24กันยายนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่โคราชนะที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่สุรินทร์นะภาคกลางเนี่ยบอกว่าในพื้นที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนนทขออภัยนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะภาคตะวันออกนะสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนี่เข้าใจว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ที่ภาคตะวันออกนะแล้วก็แถวสุรินทร์นะแถวนั้นนะยังตกอยู่นะตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวนะผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะแต่บอกว่าเอ๊ะทำไมไหนบอกว่าเดี๋ยวฝนกรุงเทพมหานครจะตกนะโอ้มันกำลังเคลื่อนตัวมาผมดูทิศทางแล้วเคลื่อนตัวอยู่นะมันน่าจะมาตามนัดช่วงเย็นนะหลังเลิกงานนะ16:00-17:00น่าจะชุ่มฉ่ำเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆฮะอันนี้ฝากกันหน่อยนะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะถ้าอยากมีทางเลือกนะในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้นะครับลองเริ่มต้นนะลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสินะเขาบอกว่าง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group นะฮะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูสายสีเขียวสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพมหานครนะแล้วก็บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ1ของโลกนะพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ครับให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1นะอันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% หุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.75% นะฮะโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะในระหว่างวันที่25/28แล้วก็29/2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะแนวโน้มอันดับเครดิตลบจากทาง Fitch Ratingนะฮะถ้าพร้อมนะที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นนะเขาบอกว่าดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะคำเตือนนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนนะแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นกู้นะประเด็นทางด้านของการเมืองนะไฮไลท์เนี่ยสำหรับการเมืองนะตอนเนี้ยเอาที่แบบใกล้ตัวที่สุดผมเข้าใจว่าอยู่ที่2วันอันแรกคือวันพรุ่งนี้25 กันยายน 2569เนี่ยอย่างน้อยๆนะจะมีอยู่จุด2จุดนะที่ต้องดูซะหน่อยที่ต้องโฟกัสไปซะหน่อยจุดแรกเนี่ยหรือว่าที่แรกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับที่กกต.นี่แหละครับคือหลังจากที่คุณสนธินะเขาประกาศนะว่าเดี๋ยววันที่25 กันยายนจะไปยื่นหนังสือนะถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องของการได้มาซึ่งสว.หลังจากที่มีการเผยคำวินิจฉัยอ่ะ14 กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมเขาก็ดูแล้วนะเขาจะรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยอะไรเนี่ยนะครับก็บอกจะไปยื่นหนังสือที่กกต.วันพรุ่งนี้ตอน10 โมงนะกกต.ก็เตรียมพร้อมเลยนะบอกตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนสื่อมวลชนก่อนนะก็ต้องจัดการการเรียบร้อยต้องดูแลความปลอดภัยอ่ะใช่ไหมมาตรฐานความปลอดภัยแล้วจะมีคนมาเขาก็ไม่รู้นี่ประเมินมันต้องประเมินด้วยนะสถานการณ์ว่าเป็นยังไงคนจะมาร่วมด้วยมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วพื้นที่จะต้องมีการจัดยังไงนะอันนี้เขาก็เตรียมแล้วนะเขาก็เห็นว่าเตรียมประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ1 กอง 100ใช่ไหมแล้วก็มีการลงทะเบียนสื่อมวลชนฮะนะแล้วก็เตรียมที่จะดูแลความเรียบร้อยนะอันนี้ที่หนึ่งนะแล้วก็เรื่องเดียวกันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะจุดที่สองหรือว่าที่สองก็คือต้องไปดูที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นี่จะเป็นกรณีของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกจะไปยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีกับกกต.นะเอกเรื่องของมติที่ออกมานี่แหละสำหรับหัวสว.ใช่ไหมฮะเขาบอกมันมีร่องรอยบางอย่างที่อาจจะเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นผิดรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอาจจะ
4: ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ไม่ว่าจะเป็นผิดมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาอะไรพวกเนี้ยนะจงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยซึ่งอยู่ในอำนาจของปปช.ที่จะเป็นคนพิจารณานะก็จะไปยื่นหนังสือจริงๆเขาก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเป็นผู้เสียหายคนอื่นนะอย่างสว.สำรองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงภาคประชาชนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ช่องทางก็อาจจะไปช่องทางอื่นเขาก็แนะนำไปนะแต่เอาเฉพาะของที่มันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคการเมืองเนี่ยที่เขาจะดำเนินการเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกนะว่าก็เริ่มเดินหน้านะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2พรรคการเมืองที่อย่างที่เราทราบนะที่บอกว่าจะเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบมติของกกต.ครั้งนี้นี่แหละนะทั้งทางพรรคประชาชนแล้วก็ทางประชาธิปัตย์นะอันนี้2จุดแล้วนะเฉพาะวันพรุ่งนี้นะ25กันยายนนะที่3ผมอยากจะให้โฟกัสไปสักนิดนึงไปดูที่ศาลปกครองกลางครับซึ่งเขามีนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่หมอสารณะประธานกสทช.นะฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีมติว่าหมอสารณะเนี่ยนะนายแพทย์สารณะเนี่ยนะมีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ให้สละสิทธิ์จากการเป็นกสทช.คือถ้าจำได้ก็คือเรื่องของหมอสรณะนะคุณหมอที่มาเป็นประธานกสทช.เนี่ยมาเป็นกสทช.เนี่ยนะช่วงระหว่างที่เป็นกสทช.นะก็ยังทำหน้าที่ได้ไหมว่าไปช่วยดูเคสหรือว่าไปช่วยให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วก็ทางคณะกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช.เขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเขากำหนดว่ากสทช.ถ้าจะเป็นเนี่ยมันต้องทำหน้าที่เดียวทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะอันนี้แหละเขาก็เลยมีมตินะแล้วเขาก็ส่งเรื่องไปขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวถามว่าทำไมให้ตามเรื่องนี้ที่ต้องตามไม่ใช่เพราะอะไรหรอครับคือข่าวของกสทช.ที่เขามีการเรียกประชุมอ่ะต้องประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยนะที่จะต้องพิจารณาแล้วไอ้แผนแม่บทไอ้ทีวีดิจิตอลใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเออแล้วเรื่องของอะไรล่ะงานที่ค้างอ่ะที่กสทช.ที่เขาต้องดูทั้งกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงไอ้กิจการโทรคมนาคมคลื่นความถี่ต่างๆอะไรเต็มไปหมดเลยนัดประชุมมา12ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยสำหรับรอบนี้นะจริงก่อนหน้านี้มันก็ต้องมันแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกอ่ะผมพูดแบบตรงไปตรงมานะก็แบ่งเป็นกลุ่มอ่ะที่ชัดเจนที่เราเห็นนั่นแหละแต่พอมาครั้งนี้ปุ๊บมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของที่ประชุมอ่ะใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะมีประเด็นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอถามว่ามันเชื่อมโยงกับอะไรอีกมันก็เชื่อมโยงกับกระแสข่าวที่ออกมาว่าเอ้ยไม่แน่รัฐบาลเนี่ยนะอาจจะออกพระราชกำหนดยุบกสทช.ยุบตัวคณะกรรมการนะใช่ไหมที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปถามรองปกรณ์อะรองปกรณ์บอกเฮ้ยต้องรอดูคำสั่งของศาลก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีความเป็นห่วงว่าเขาต้องดูขึ้นความถี่เนี่ยดูดาวธงดาวเทียมดูสัญญาณโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแล้วกูลงนึกสภาพสิก็เลยทำงานไม่ได้อ่ะประชุมไม่ได้อ่ะคนที่จะพิจารณาเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยงานมันก็ติดก็ขัดหยุดกึกเลยชะงักเลย12ครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณสัก2เดือนนะ 2-3 เดือนนะนะอาจจะ2เดือนแหละไม่ได้ถึง3เดือนน่ะนะที่ไม่สามารถที่จะประชุมกันได้เลยเพราะว่าบางทีสัปดาห์หนึ่งเขานัด2ครั้งเนี่ยก็ต้องรอดูว่าไอ้ที่มันติดอยู่เนี่ยเงื่อนไขที่มันติดแล้วมันทำให้มันเดินต่อไม่ได้อันเนี้ยเขาจะปลดล็อกมันยังไงนะอ่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องตามถามว่าใกล้ ช่วงนี้นอกจาก25กันยายนเนี่ยมีเรื่องอะไรก็จะมี28กันยายนนะในวันจันทร์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่จะลงมติกันนะแล้วก็จะอ่านคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดสำหรับบัตรเลือกตั้งผมว่าก็น่าสนใจคือผมยังไม่เห็นมีใครมาพูดเทียบเคียงนะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะถามว่ามีไหมมีถ้าคุณผู้ฟังจำได้เนี่ยมันมีอยู่เคสหนึ่งที่มีการจัดคูหาจำได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ไปจัดกันอีท่าไหนออกแบบกันออกมาปุ๊บคูหาเนี่ยไอตอนที่เราจะกากบาทเนี่ยมันด้านหันออกไม่ใช่หันเข้าไม่ใช่มันแบบข้างหลังมันจะเป็นแบบเออผ้าใบปิดไว้อะไม่ใช่นะด้านหันออกอะมันคล้ายๆกับว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บอำนวยความสะดวกให้เดินเข้าไปรับบัตรปุ๊บเดินเข้าไปทิมเข้าไปนะครูเข้าไปในคูหาเลยแล้วตอนนั้นออกมาบอกโอ้ถ้าหันคูหาแบบนี้มันไม่รับนะเนี่ยจำได้ใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นโมฆะนะครับเนี่ยไม่มีใครพูดถึงกรณีเนี่ยมันแต่ว่าถ้าถามว่ามันอ้างอิงมันเทียบเคียงได้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าผมก็ให้ข้อสังเกตนะก็คือโอ้มาตรฐานมันมีมาตรฐานมานะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรข้อเท็จจริงมันต่างกันข้อเท็จจริงมันต่างกันใช่ไหมแล้วคุณลองนึกสภาพว่าถ้าสมมติว่ายืนอยู่ยืนบังเลยกากบาทไปก็ไม่ถ้าไม่มีใครไปชะโงกนะมันก็คงไม่เห็นใช่ไหมอันเนี้ยก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าในอดีตที่ผ่านมาถามว่ามันเคยมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดคูหาเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งไหมนะก็เคยมีนะไม่รวมไอ้พรรคใหญ่จ้างพรรคเล็กอะไรพวกอย่างนั้นนะอันนั้นก็ตัดไปนะเนี่ยก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าวันที่28กันยายนเนี่ยนะความเห็นหรือว่ามติจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันก็เขาก็พิจารณากันเขาก็เห็นในวงการเขาก็พูดกันว่าโอ้มันก็คือมันรับไหมก็คือถ้าไม่มีใครไปนั่งเช็คแต่ละคนใช่ไหมแล้วก็ไปถ

ต่างๆที่ศาลรับฟังมาเนี่ยนะแล้วจะลงมติเนี่ยเขามีความคิดความเห็นยังไงนะเนี่ยเป็น 2-3 เรื่องนะที่มันจะเป็นเรื่องทางการเมืองที่ระยะแบบประชิดตัวเลยใกล้ที่สุดแล้วยังไม่ต้องพูดถึงที่รอจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องของน้ำมันนะดีเซลเมื่อเช้านี้นะปรับขึ้นเท่าไหร่เอ่ย75สตางค์ต่อลิตรเนาะใช่ไหมฮะราคาน้ำมันดีเซลนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาขึ้นที่75สตางค์ต่อลิตรนะก็ทำให้ดีเซล B7 เนี่ย41บาทเศษๆนะครับ41บาท50สตางค์แถวๆนั้นนะ44สตางค์อ่ะนะก็ราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะโดยเฉพาะดีเซลถามว่าเพราะอะไรเมื่อวานเนี้ยปิดตลาดที่สิงคโปร์ครับสำเร็จรูปดีเซลเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้น5เหรียญก่อนหน้านี้มันลดลงนะเขาก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ปรับลดราคาน้ำมันลงนะแต่เขาลดไอ้การชดเชยของกองทุนน้ำมันลงแต่นาทีนี้ผมเข้าใจว่าก็ยากแหละจะไปลดตรงนั้นแทนนะจะอั้นไว้ไม่ให้ขึ้นอย่างเงี้ยยากแหละเพราะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบอยู่ 90,000 กว่าล้าน 92,000 ล้านมั้งไอ้เนี่ยคือตัวเลขล่าสุดนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะที่ต้องตามอีกสักนิดหนึ่งนะก็เป็นที่ไหนฮะสหรัฐอเมริกาเนาะสีจิ้นผิงนี่เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วนะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะโอ้เห็นว่าไปต้อนรับไปรับถึงเครื่องบินเลยอะใช่ไหมพอเหยียบลงมาปุ๊บนี่เดินไปถึงบันไดเลยอะนะของโดนัลด์ทรัมป์อะนะองค์กรก็บอกโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะในรอบ60กว่าปีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะโอ้ยแหกกฎทางการทูตไปรับจีนถึงที่บันไดทางลงเลยอะไรเงี้ยนี่ก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยที่เขาจะติดตามการหารือเนี่ยนะแน่ๆเนี่ยเขาก็จับตาที่เรื่องของความสัมพันธ์1เรื่องของการค้า1เรื่องของอะไรล่ะภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะไต้หวันนะก็คงจะมีหลายๆประเด็นนะเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับอ่ะผมว่าข่าวสารต่างๆวันเนี้ยที่น่าสนใจนะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะส่วนโอ้เดี๋ยวลืมสรุปสุดท้ายนี่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะมีเขาส่งสำนวนให้กับทางพนักงานอัยการนะส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีฟอเร็กซ์34คนนะซึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึง2คนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือคุณภาวุฒิคุณป้อมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ฟิล์มรัฐภูมิใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีไอ้โค้ชทางการเงินอะไรเนี่ยชื่อดังอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้ชื่อดังนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้แหละแต่ผมนึกออกนะมีอยู่ 2-3 คนที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไปจับตอนที่บินกลับมาเมืองไทยอ่ะนะข้อหาก็คือช่อโกงนะแล้วก็รวมไปถึงฟอกเงินนะช่อโกงและช่อโกงประชาชนนะฟอกเงินนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ไหนฮะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาอ๋อที่ปวกแดงนี่น้ำท่วมเหรอนะปวกแดงนะน้ำท่วมอ่ะประมาณนี้14นาฬิกา36นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระ

0: นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ต่อ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: ช่วงที่2นะครับ14:41นะก็ช่วงที่2นะเราเปิดสายคุยกันนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาเราเริ่มต้นนะคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งใครจะมาประเดิมสายแรกนะจริงๆวันเนี้ยนะช่วงเช้าที่ผ่านมาผมว่าหลายคนก็อาจจะสนใจใช่ไหมเรื่องของน้องอะไรน้องเนเน่ใช่ไหมที่แข่งไออเมริกันก็อตทาเลนต์นะสรุปสุดท้ายก็ได้แชมป์นะตามความคาดหมายแล้วก็เป็นที่ชื่นใจของคนไทยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกรรมการด้วยเข้าใจไหมรวมไปถึงกรรมการด้วยนะแล้วก็อะไรล่ะส่วนกีฬาเอเชียนเกมนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ดูนะสำหรับไทยที่เตะกับที่ญี่ปุ่นอ่ะนะสามประตูต่อศูนย์นะไม่ได้ดูนะเพราะเมื่อวานเนี้ยพอจบรายการนะจากนี่แหละจากที่อสมทนี่แหละผมต้องไปงานสีดำนะสองงานจังโชคดีนะที่เขาสวดอภิธรรมเนี่ยนะแต่ละวัดเนี่ยมีความเหลื่อมกันนะวัดแรกที่ไปถึงเนี่ยนะเขาสวดพระอภิธรรมเนี่ยตอน6โมงเย็นนะเราใช้เวลาสวดไม่นานด้วยนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงแหละนะครึ่งชั่วโมงก็จบนะก็จบตอน6โมงครึ่งนะอันนี้แถวที่พระราชวังเดิมนะก็ไปที่วัดเครือวันก่อนนะหลังจากนั้นก็ต้องออกไปตรงวัดแถวตรงตลาดภูอีกวัดหนึ่งพอออกก็ออกทันทีอ่ะพอหกโมงครึ่งจบปุ๊บลาเพื่อนอะไรเรียบร้อยปุ๊บนะก็ขับรถออกไปตรงวัดตรงตลาดภูนะซึ่งก็ขับไปโอ้โหไม่เคยไปนานนะอันนี้ผมต้องยอมรับเลยนะผมไม่ได้ขับรถไปแถวตลาดภูไม่ได้ไปวิ่งแถวแยกบ้านแขกไม่ได้ไปวิ่งแถวถนนเพชรเกษมอะไรแต่วงเวียนใหญ่เนี่ยไม่ได้ขับผ่านนานมากนะจนไปรอบล่าสุดเข้าไปถึงตลาดภูก็ทุ่มหนึ่งนะเขาสวดประมาณทุ่ม20โอเคหลังจากนั้นเนี่ยตอนกลับนี่แหละขากลับเนี่ยผมออกจากตลาดภูใช่ไหมแล้วก็เข้ามาตรงวงเวียนใหญ่โอ้โหคุณผู้ฟังครับผมไม่รู้จริงๆนะว่าถ้าเป็นช่วงตอนกลางวันเนี่ยหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยช่วงเป็นเดย์ไทม์เนี่ยนะถนนเส้นวงเวียนใหญ่เนี่ยที่มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะหรือแม้แต่ไอ้ตรงที่มันเคยมีข่าวอะตรงแยกบ้านแขกอะคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่ถนนมันยุบหรือว่าอะไรยุบอะนะแล้วเขาก็ดำเนินการในการซ่อมแซมอะจนถึงตอนนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าออกมาจากถนนเพชรเกษมเพื่อมาที่วงเวียนใหญ่นะพอถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันคือเข้าบ้านแขกผมยังเห็นก็มีการกั้นเป็นทางเบี่ยงอะไรอยู่เลยแต่เข้าใจว่าตรงนั้นมันจะมีการสร้างไอ้รถไฟใต้ดงใต้ดินสายสีม่วงอะไรด้วยส่วนนึงนะแต่ตรงนั้นมันก็มีพื้นที่ที่มันมีถนนยุบจำได้ใช่ไหมอาคารซุดตัวอะไรนะแล้วเขาก็กันเขตพื้นที่นะไม่รู้ว่าจบไปหรือยังเสร็จไปหรือเปล่าทำเสร็จหรือยังอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่เห็นก็คือว่ามันมีทางเบี่ยงอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยวซ้ายผมก็ต้องวนอ้อมมานะแล้วก็ไปเลี้ยวไอ้ตรงเบอร์ลิคิงเก่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังบางท่านนั่นบอกคุณณัฐพงศ์เขาไม่มีแล้วเบอร์ลิคิงใช่ครับทราบว่าไม่มีแล้วห้างเบอร์ลิคิงวงเวียนใหญ่ทราบครับแต่มันเคยชินนะโอ้ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะเวลาไปวงเวียนใหญ่ต้องไปเมอรี่คิงวงเวียนใหญ่นะฮะนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนที่จะไปเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระเจ้าตักสินมั้งใช่ไหมที่จะตรงไปที่จะไปโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าอ่ะโอ้โหทำรถไฟใต้ดินอยู่นะทางก็ใช้เป็นแผ่นเหล็กนะปูตลอดทางเลยใครที่เคยอยู่หรือว่าเคยเจอเหตุการณ์ตอนไอ้รถไฟสายสีส้มอ่ะฝั่งตะวันออกแถวมีนบุรีอ่ะแถวซอยมิสทีนอ่ะ นะรามคำแหงแถวๆนั้นอ่ะตรงปลายๆอ่ะอารมณ์เดียวกันเลยครับอารมณ์เดียวกันเลยแล้วมันบีบเหลือเลน2เลนแค่นั้นจริงๆประมาณ2เลนนะ2เลนไป2เลนกลับอ่ะผมถึงบอกไงว่าถ้าเป็นเดย์ไทม์ตอนกลางวันนี่ผมนึกไม่ออกเลยนะว่าจะขนาดไหนนะหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นก็พอรู้อยู่แล้วพอทราบอยู่แล้วแล้วเขาขยับไปวิ่งเส้นอื่นยังไงนะโอ้โหนะเห็นใจเลยอ่ะเข้าใจเลยว่าเวลาที่มันมีการก่อสร้างใหญ่ๆแล้วต้องใช้เวลานานๆเนี่ยนะมันก็กระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่พอสมควรเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมฮะอย่าให้ผมพูดคนเดียวเพิ่นนะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะที่มีประเด็นมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามเชิญนะเชิญนะบางท่านที่ถามผมในเพจโมล่าออนไลน์เนี่ยนะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับผมไม่เป็นอะไรล่ะไม่ได้ให้บริการในทุกสถานที่ทุกเวลานะครับเวลาที่จะถามคำถามอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้ต้องที่นี่นะฮะต้องที่วิทยุนะอันนี้พร้อมจะตอบคำถามแน่นอนนะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นช่องส่วนตัวนะอันนั้นก็ต้องบอกอะว่าถ้ามันไม่ได้ยุ่งยากเกินไปผมก็จะช่วยนะแต่ว่าถ้าโอ้โหมีรายละเอียดมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมาถามความเห็นเนี่ยโอ้โหไลน์มาหรือว่าส่งข้อความมาเนี่ยบางคนก็ส่งมาดึกนะไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะอ่านนะแล้วก็เวลาที่ไม่ได้อ่านก็จะมีคนมาบอกนะว่าเออให้อ่านด้วยนะบางคนก็ส่งมาเช้านะเช้าตรู่เลยนะก็บอกว่าเนี่ยก็ถ้าจะถามคำถามนะอะไรเป็นกิจจลักษณะก็ช่องทางนี้นะตรงนั้นมันเป็นช่องทางที่ส่วนตัวนะครับคุณแดงครับสายสองสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: เรื่องแรกก็คือที่คุณนภพงไปงานเมื่อวานใช่ไหมครับงานสีดำ
2: ครับ
0: คุณนภพงไม่ขึ้นไม่เข้าราชพฤกษ์ครับมันจะได้สะดวกกว่า
2: ไม่เข้าราชพฤกษ์
0: ถนนเทิดไทย
2: ผมมาจากวัดเครือวันฮะแล้วผมก็ทะลุอิสระภาพไป
0: ถนนเส้นไหนเอ่ย
2: วัดเครือวันเหรอครับถนนอรุณอมรินทร์ครับ
0: อ๋อโอเคผมก็อยู่แถวตลาดภู
2: วัดที่สองที่ผมไปอยู่แถวตลาดภูครับ
0: วัดที่สองอยู่แถวตลาดภูถ้าคุณเข้าตรงถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันก็จะไปทางนนทบุรีที่บ้านคุณใช่ไหมมันก็จะสะดวกกว่า
2: ไม่ก็ผมมาจากที่อรุณอมรินทร์ครับผมไม่ได้มาจากตรงบ้านครับ
0: ไม่ถึงขากลับไงครับที่ว่าออกจากวัด
2: ขากลับก็ผมตาม Google Map ครับทางนู้นรถติดกว่าครับ
0: โอเคเข้าใจว่าแต่ว่าไม่คุ้นทางเรื่องที่สองไอ้เรื่องไฟฟ้าครับค่าไฟฟ้าพอดีวันนี้ค่าไฟฟ้ามันแจ้งมาที่ในแอปการไฟฟ้านะครับพอดีผมมีบ้านอยู่ที่ปทุม
2: ครับ
0: ผมไม่เข้าใจว่ามันลดค่าไฟยังครับเดือนนี
2: ้ลดนะครับ
0: ลดประมาณยังไงครับ
2: 200หน่วยแรกเก็บไม่เกิน3บาทครับใช่ครับ
0: คือมันมีกรณีอย่างนี้คือก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ว่าช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยค่าไฟผมมันขึ้นมาจากปกติจาก130กว่าขึ้นมา160กว่าผมก็แจ้งการไฟฟ้าที่เขตที่ผมอยู่นะ
2: ครับ
0: เขาส่งช่างเข้ามาตรวจสอบเขาบอกว่าผมใช้มันมีการรั่วของไฟฟ้าก็คือมิเตอร์มันเขาตัวเช็คของเขามาเช็คอะ
2: ครับ
0: แล้วมันขึ้นคือเขาให้ผมตัดคัทเอาอะไรเบรกเตอร์หมดเลยแล้วมันยังมีการเดินของกระแสไฟอยู่เขาบอกว่ามันมีการรั่วภายใน
2: ครับ
0: ผมก็เอ๊ะมันจะรั่วได้ไงผมไม่อยู่บ้านคือบ้านที่ผมอยู่เนี่ยที่ปทุมเนี่ยมันไม่มีคนอยู่แต่ผมจะเข้าไปดูทุกครั้งแต่ผมเสียบตู้เย็นไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับมันก็จะกินไฟประมาณ100กว่าบาทต่อเดือน
2: ครับ
0: แต่เมื่อเดือนมีนามันเพิ่มขึ้นมา
2: คำถามคือ
0: ก็คือ วันเนี้ยบินมันมาม
2: ัน
0: เข้ามาในแอปหน่วยค่าไฟมันลดลงผมก็เลยงงไงว่าสรุปแล้วไอ้ที่เขาเข้ามาเช็คเนี่ย
2: ครับ
0: ที่มันผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนา
2: เอาอย่าง
0: นี้ผ่านมาเนี
2: ่
0: ย
2: เยอะไหม
0: ก็ประมาณเกือบ20หน่วย
2: 20หน่วย60บาทเนาะ
0: ใช่ครับ
2: โทรศัพท์ไปถามไอ้ที่เดิมเลยที่การไฟฟ้าอันนี้ของภูมิภาคเนาะของปทุมเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: โทรไปถามเขาเลยว่าเป็นเพราะอะไรให้เขาอธิบายให้ฟัง
0: มันจะไม่ได้คำตอบเดิมไหมครับ
2: ไม่ทราบก็ทำสิถามผมตอบไม่ได
0: ้
2: คุณมาคุยให้ผมฟังเดี๋ยวผมตอบไม่ได้ถ้าคุณเป็นคำถามถามผมนะแต่ว่าถ้าคุณอยากถ้าค
0: ุ
2: ณอยากบ่นเนี่ยผมไม่ว่าคุณอยากบ่นเนี่ยผมไม่ว่าคุณอยากจะเอาอะไรล่ะเอาให้มันชัดเพราะคุณตั้งเข้ามาคุณก็ถามผมว่า
0: ดูแล้วมันเหมือนว่ามันมีการปรุงมิเตอร์มันมีการจดเลขมิเตอร์เกินหรือเปล่าผมอันนี้ผม
2: ก็ไปดูสิก็ไปดูเลขมิเตอร์กับใบไอ้ใบเสร็จอ่ะคุณก็ไปดูว่ามันตรงกันไหมมันแก้ไขได้นี่เราสามารถตรวจสอบได้นี่ไม่ต้องจินตนาการเลยอันนี้เราลงมือปฏิบัติทำเองได้จริงรู้จริง
0: โอเคครับขอบคุณ
2: ถูกไหมถูกไหมถูกไหม
0: ถูก
2: ถูกไหมเราไม่ต้องจินตนาการเลยลงไปเลยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเขาจะแกะเลขมิเตอร์มันผิดหรือเปล่าลงไปดูเลยถ้ามันผิดแจ้งเขาเลย
0: ไม่แต่เขาเครื่องวัดมาวัดไงแล้ว
2: ก็ดีไงก
0: ็รั่ว
2: ก็ตอนนี้ถ้ามันไม่รั่วคุณก็ถามเพราะว่าทำไมมันไม่รั่วก็ถามเพราะว่าตรวจสอบให้เขาตรวจสอบให้เขาอธิบายฟัง
0: มิเตอร์มันลดลง
2: ก็ให้เขาอธิบายให้ฟังให้เขาอธิบายให้ฟัง
0: โอเคเดี๋ยวผมลองดู
2: ครับ
0: ผมถ้าได้คำตอบยังไงเดี๋ยว
2: ผมได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะจริงๆคือถ้าถามผมตอบไม่ได้จริงๆนะผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้นะผมไม่ใช่จังไฟนะผมตอบไม่ได้แต่ว่าอันไหนที่เราตรวจสอบได้เราทำได้นะคุณช้างครับสาย3สวัสดีครับคุณช้างอ้าวไม่อยู่เลยมาคุณช้างโทรศัพท์กลับมาใหม่นะ02-248-165702-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะครับมาอันนี้ต้องผู้ฟังต้องเขาเรียกอะไรไม่คือผมก็ตอบแบบตรงๆนะผมเป็นคนซื่อๆนะผมชัดเจนนะผมเป็นคนซื่อๆผมก็ตอบตรงๆนะถ้าหรือว่าถ้าคำถามเนี่ยก็คือถามก็ถามนะแต่ว่าขณะเดียวกันเวลาที่เล่ารายละเอียดอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นคนสรุปประเด็นเร็วนะอันนี้อาจจะเราอาจจะคุณอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าคุณจะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะอธิบายเยอะเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตรงกันแต่ผมพอเข้าใจประเด็นถ้าพอเข้าใจประเด็นแล้วผมจะฟันโชะโชะเลยนะคุณช้างสาย2สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโบ
2: ครับ
3: ฮัลโหลพอดีสายหลุดเมื่อกี้อยู่มอเตอร์เวย
2: ์โอ้โหโทษทีคุยนานไปหน่อยอ่ะเชิญ
3: ไม่เป็นไรฮะโชว์อยู่แล้วครับวันนี้จัดรายการคนเดียวนะครับ
2: เดี๋ยวคุณวีระมาครับ
3: อ๋อท่านเจ้านายยังไม่มานะครับรายงานตัวไม่ได้โทรมานานแล้วหลายปีแล้ว
2: ครับผม
3: ก็ไม่มีอะไรครับโทรมาสักทายเห็นสายมันว่างก็เลย
2: โอเค
3: ช่วยจัดรายการหน่อย
2: ได้ครับไม่มีประเด็นอะไรเนาะ
3: ก็ไม่มีอะไรฮะโทรมาทักทายคุยแบบเขาเรียกอะไรนะแฟนขับเก่า
2: โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณปัญญาครับสาย3สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับสายที่หนึ่งนะครับเรื่องของไฟฟ้าคร
2: ับ
4: ช่วงนี้นะครับมีมิจฉาชีพนะครับเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้าครับเขาแจ้งไปว่าจะปรับเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ให้อ่ะครับ
2: มันคนละประเด็นกัน
4: ครับ
2: คนละเรื่องคนละเรื่อง
4: สามพันเลยครับ
2: เดี๋ยวคุณปัญญาปิดวิทยุก่อนสิมันสะท้อนโทษที
4: ผมปิดวิทยุแล้วครับแต่ว่าเปิดในโฟนในรถอะครับ
2: อันนั้นแหละผมได้ยินเสียงผมเองเนี่ยทุกคำเลยเนี่ย
4: เดี๋ยวผมแล้วก็ครับ
2: โอเคมาว่า
4: ครับผมพอดีผมเจอมิจฉาชีพอะครับ เรื่องของแจ้งเตือนเรื่องของหม้อมิเตอร์ครับหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าครับ
2: ครับ
4: เขาว่าไฟมันรั่วแล้วเขาจะมาเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ให้ครับช่วงนี้กำลังระบาดเลยครับ
2: ครับ
4: โดนเองกับตัวเลยครับเมื่อไม่นานเนี่ยครับ
2: เหรอแล้วก็มาอย่างไรล่ะ
4: เขาก็โทรมาว่าเขาจะเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ให้หม้อมิเตอร์ไฟรั่ว
2: เออแล้วเขารู้ได้ยังไง
4: เข
2: ารู้ได้ยังไงหม้อมิเตอร์ไฟรั่ว
4: เขาไม่รู้ครับเขาสุ่มครับผม
2: เขาสุ่มเนาะโอ้เราไม่เคยติดต่อไปการไฟฟ้าเลยเนาะ
4: ใช่ครับ
2: เอออ่ะครับผมเชิญ
4: เขาสุ่มแล้วเขาก็จะคืนทำเรื่องคืนค่าหม้อมิเตอร
2: ์เออ
4: ค่ามัดจำมิเตอร์ครับ
2: ครับ
4: ครับแล้วเขาก็จะให้กดตามแอปอะไรเงี้ยฮะครับ
2: แล้วเราก็โอนเงิน
4: ปลดระวังครับผม
2: แล้วเราก็โอนเงินไปให้เขา
4: ผมพอดีเขาบอกให้กดเลขบัญชีแล้วก็ให้ใส่ยอดเงินผมชะงักตรงนั้นเลยไม่ได้ใส่เข้าไปครับเลยรีบบล็อกเลยครับ
2: อ๋อโอเคแล้วไอ้ลิงก์ที่มันมาเนี่ยหรือว่าที่เขาสุ่มโทรศัพท์มาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นลิงก์เหรอแล้วเราไปกดด้วยยังไง
4: เขาจะแอดไลน์เราครับผม
2: อ้าวเขาแอดไลน์เรา
4: เขาจะให้เราแอดไลน์เข้าไปเหมือนการไฟฟ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะครับเขาติดต่อมาว่าคุณเฉลียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้แอดไลน์เข้าไปครับ
2: โอ้ดียังมีสตินะที่ยังไม่โอนเงินไป
4: ใช่ครับช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับแจ้งเผื่อพี่ๆป้าๆเขาอยู่บ้านแล้วมีบ้านหลายหลังนะครับบางทีไม่ได้อยู่เขาก็จะทำตามขั้นตอนนะครับ
2: ครับผมได้ครับ
4: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับอ่ะก็นะน่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเวลามันก็งวดมาแล้วนะนะไม่รับโทรศัพท์แล้วนะเพราะเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก15วินาที แหมวันนี้ผมรอดูกรีธานะรอดูวิ่งนะเมื่อเช้านี้เห็น4คูณ400อะไรเนี่ยนะเราอาจจะพลาดไปนะแต่ว่าช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้นะน่าสนใจนะมีเห็นว่ามีบิวภูริพลลงด้วยเหรอใช่ไหมอันนี้น่าดู14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรรมาธิการกฎหมายมีมติ7-5ใช้อำนาจเรียกอนุทินและนฤชาแจ้งกวงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้ในรังสิมันต์ โรมสสประชิวรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก7-5งดออกเสียง1ให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนฤชาครัวสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12-0งดออกเสียง1ใช้พรบ.อำนาจเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคม2569กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นทบการสมอ CIB ลุยอายัดหลอดไฟไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่นับแสนชิ้นย่านบางกรวยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทบการส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีบุกทลายกัวดังและบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอกจำนวนหลายแสนชิ้นมูลค่ากว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทั้งที่เป็นผู้นำเข้าที่ได้ใบอนุญาตแต่กลับนำสินค้าไม่ได้ไปฐานเข้ามาพลเอกนักรบบุญบัวทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษทบการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สมอได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรีว่าหลอดไฟหลายยี่ห้อมีการระเบิดขึ้นขณะนำไปใช้สมอจึงไปสุ่มเก็บตัวอย่างจากท้องตลาดทั่วไปแล้วส่งไปทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าปรากฏว่าผลทดสอบตกมาตรฐานสมอจึงได้ตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังและได้ตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจนับมูลค่ายึดอายัดเบื้องต้นในวันนี้นับแสนชิ้นเกินกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นพบความผิด3ข้อกล่าวหาคือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่สุ่มตรวจสินค้าในท้องตลาดและผลทดสอบตกสมอจึงตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังตรวจเจอสินค้าที่ข้อมูลใน QR code ไม่ถูกต้องเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจนับและพบสินค้าเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานต้องยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อส่งตรวจห้องแลบทดสอบอีกครั้งนึงสอท.เตือนราคาน้ำมันโลกผันผวนแนะโรงงานธุรกิจเร่งประหยัดพลังงานบริหารต้นทุนนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานว่าตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์โมสหากราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลสูงต่อเนื่องจะกระทบต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักรการเกษตรการก่อสร้างจนถึงการกระจายสินค้าโดยกลุ่ม SME และธุรกิจโลจิสติกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและแม้จะมั่นใจว่าภาครัฐมีปริมาณพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศแน่นอนแต่ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกอย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมราคาโลกไม่ได้แต่ควบคุมปริมาณการใช้พลังงานได้ได้แก่การปรับพฤติกรรมและบำรุงรักษานนรงประหยัดพลังงานตรวจเช็คเครื่องจักรให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีนำระบบดิจิตอลมาใช้วิเคราะห์และติดตามการใช้พลังงานลงทุนพลังงานสะอาดติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าไฟฟ้าบริหารโลจิสติกจัดเส้นทางขนส่งให้คุ้มค่าและจับมือพันธมิตรลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่าทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ภาครัฐรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังพร้อมออกมาตรการจูงใจให้ SME เช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือติดตั้งระบบโซลาร์เซลล
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Real Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุ
3: ณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงเป็นยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านตัวฉลากก่อนใช้ยา
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระศิรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษรุ่นอย่างเดียว
0: คือ
1: ฝนจะตก คือถ้าฝนตกเนี่ยคือเรื่องน้ำเหนือหลากนี่ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: คือยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเหตุหลักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแต่ลักษณะที่หลากแล้วท่วมยาวเป็นเดือนอย่างเงี้ยอันนี
0: ้ตัดไปเลย
1: ตัดไปเลยตัดทิ้งไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปนึกถึงปีอะไรละไม่ต้องนึกถึงแต่ว่าบางจุดที่น้ำมันหลากลงเป็นเฉพาะจุดลงจากเขาลงจากลำห้วยอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะมีความรุนแรงรอบนี้ที่จริงต้องโฟกัสไปที่ภาคตะวันออก
0: ครับ
1: นะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไม่ใช่ยกเว้นฝนอย่างเดียวนะฝนถล่มลงมาน้ำท่วมเฉพาะจุดแล้วก็ไปไหนไม่ได้อาจจะเป็นแต่ถ้าพูดถึงว่าในแง่เป็นภาคตะวันออกนี่ก็โฟกัสไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าหนักสุด
0: ครับ
1: คือกบินบุรีเนี่ยเขารับน้ำหลายทางผมก็จำชื่อไม่ได้นะมีอะไรแควหนุมานแควพัสทึงแควพระปรงอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: นะมันมาโจโปเชที่อำเภอกบินบุรีซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำด้วยนะนั้นแม่น้ำปาจีนบุรี
0: ครับ
1: ลำน้ำสาขาอาจจะท่วมทะลักแม่น้ำนครนายกอันนี้ก็ทางฝั่งนี่แหละฝั่งใต้ของเทือกของเขาใหญ่อันเนี้ยมันก็มีลำห้วยด้วยอะไรด้วยเยอะแยะนะไอจุดที่จะดูว่าน้ำมันเยอะไม่เยอะเนี่ยถ้าพูดถึงนครนายกเนี่ยก็ดู2จุด
0: ที่ไหนครับ
1: คือคลองมะเดื่อ
0: ครับ
1: กับ
0: คุณด่าน
1: คลองวังตะไคร
0: ้อ๋อวังตะไคร้
1: นะคือคลองวังตะไคร้เนี่ยมันจะมารวมกับคลองมะเดื่อคลองมะเดื่อคืออะไรก็ไอ้ที่คุณพูดนั่นแหละท้ายเขื่อนคุณด่าน
0: คุณด่าน
1: นั่นแหละคือคลองมะเดื่อถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วมันยังมีน้ำอีกอันนึงจากน้ำตกนางรองอ่ะที่คู่ไม่ได้ไปทางขุนด่านนะมีอีกร่องนึงนะก็อันเนี้ยเป็นตัวบอกได้ว่าตอนนี้ก็ต้องถือว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชนนี่ก็ต้องถือว่าถ้าต้องพร่องน้ำเยอะนะเพื่อรับน้ำที่จะมาต่อเนื่อง
0: ครับ
1: นะสิ่งที่ผมยังไม่ได้เช็คก็คือว่าน้ำซึ่งน้อยก่อนหน้านี้ในอีสานใต้ก็จะดูอะไรล่ะ
0: ลำตะคองลำพะเพิง
1: ลำตะคองลำพะเพิง
0: ครับ
1: ลำตะคองก็น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าถึงครึ่งอ่างหรือยังลำพะเพิงด้วย2อันนี้นะอันนี้จะเป็นตัววัดนะแต่ดูจากน้ำที่หลากเนาะ น้ำที่หลากจากเขาใหญ่ไปลำตะคองไปอันนั้นน่ะก็ค่อนข้างจะนั่นอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับเห็นว่าลำตะคองอ่ะพอได
1: ้แต่ลำพะเพิงไม
0: ่ยังไม่ได้ยิน
1: ยังไม่ได้ยินข่าว
0: ครับ
1: ลำพะเพิงผมก็เคยไปใหญ่เหมือนกันนะนะอยู่ทางฝั่งขวาเวลาไปลำตะคองอยู่ฝั่งซ้ายลำพะเพิงนี่อยู่ฝั่งขวานะเขาก็ทำเป็นในทางวิ่งรอบอ่างเก็บน้ำนะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นรู้สึกจะไปวังน้ำเขียวอะแถวๆนั้นแถวๆนั้นก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: นะนอกจากกระชากลากถูเป็นประเด็นการเมืองไปก็อันนี้เป็นเรื่องปกติก็กำลังดูว่าบทสรุปของการเจรจาของทรัมป์กับสีเจิ้นผิงเนี่ยจะประมาณไหนนะก็มีตอนที่เขาเลี้ยงอาหารค่ำเขาได้ฟังก็ดูว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ว่าเนื้อหาเจรจาจะเป็นยังไงก็ต้องค่อยๆตามกันแล้วกัน
0: ครับ
1: บางทีรีบสรุปเลยไม่ได้ ไปมองว่าใครแพ้ใครชนะเลยไม่ใช่เวลาคุยกันมันก็ต้องมีใครได้ใครเสียจะแลกอะไรกันจะเปลี่ยนอะไรกันใช่ไห
0: ม
1: ที่เหลือก็ผมว่าคงไม่มีอะไรครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับผม
1: งั้นขออนุญาต
0: เปิดสายเลย
1: เปิดสาย
0: ครับผมได้02 248 1657 02 248 1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่อยู่ในบริเวณที่เขาเชื่อกันว่าน้ำท่วม ช่วยรายงานหน่อย
0: ครับ
1: นะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สิงห์บุรีอ่างทองสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุ
0: ม
1: แล้วก็นนทบุรี
0: ครับ
1: สุพรรณบุรีด้วยอ่ะพวกเนี้ยนะใครอยู่แถวนั้นช่วยจะได้รู้สถานการณ์จริงในพื้นที
0: ่ครับ
1: นะ
0: เริ่มที่คุณสมชายฮะสาย2
1: คุณสมชายครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระแล้วก็อาจารย์ธนพงศ
1: ์ครับ
2: ครับอาจารย์มีเรื่องอยากจะคุยที่เรื่องบ้าน
1: ครับ
2: คือว่าที่บ้านเนี่ยมันเป็นที่ดินติดถนนนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ทีนี้เนี่ยมันติดคลองด้วย
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้จะเป็นสะพานที่มันเสียนะพอเขามาทำสะพานนั้นมันเป็นสะพานสูงข้ามที่ดินไปทีนี้บ้านเราสะพานมันก็ไม่ได้สูงแบบให้รถข้ามไอ้ลอดใต้สะพานได้อะไรเงี้ยทีนี้ที่ดินเรามันก็เลยกลายเป็นที่ดินที่มันไม่มีทางออกครับทีนี้เราก็เลยได้เข้ามาจอดรถด้านหลังของที่ดินของคนอื่นเขาก็เก็บค่าเช่าทีนี้อย่างผมอยากจะทราบว่าเราจะทำอะไรทำยังไงได้บ้างที่จะมีทางเข้ามาที่ดินของเราเราดำเนินการยังไง
1: ผม
2: เมื่อก่อนมันเข้าได้นะครับ
1: ผมนึกภาพไม่ออกไอ้ที่คุณพูดเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกตอบไม่ถูกนึกภาพไม่ออกว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนนึกภาพไม่ออกจริงๆผมนึกภาพไม่ออกที่คุณพูดว่ามันมีสะพานมีคลองอะไรนึกภาพไม่ออกนะ
2: คือที่ดินมันอยู่ตรงมุมเรา
1: อย่างนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกอย่าให้ตอบเลยตอบแล้วก็ผิดเปล่าๆนึกภาพไม่ออกนะ
2: ครับ
1: โอเคครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: รัฐพงศ์นึกภาพออกไหม
0: นึกไม่ออกครับแต่ว่าทางที่ง่ายที่สุดก็คุยกับคนที่เขาที่เราไปขอเขาจอดข้างหลังนั่นแหละนะตรงนั้นถ้ามันเข้าได้เนี่ยถ้ามันมีทางเข้าได้ก็ไปขอเขาเป็นพระราชจำยอมไปแล้วก็ให้เขาเป็นรายปีไปก็ต้องอย่างนั้น
1: ต้องจ่ายตัง
0: จ่ายตังจ่ายตังครับ
1: ฟรีไม่มี
0: ฟรีไม่มีครับคุณปัญญาครับสายสาม
1: ปัญญาครับ
3: อาจารย์วิราคุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: อาจารย์ครับ
1: ครับ
3: ผมเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งทะเลาะกันอยู่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญพุ่งเนี่ยวันที่28เนี่ยที่จะตัดสินว่าไอ้บาร์โค้ดอ่ะ
1: ไม่คุณไปทะเลาะคนเขาทั่วไปหมดเลยคุณปัญญา
3: ไม่เป็นไรพวกการผมก็พวกคนแก่ขี้เมาตรงนั้นนะ
1: หลายคนไม่ล่ะที่ทะเลาะกัน
3: โอ้เยอะละ7-8คนนั่ง
1: เจ็ดแปดคนนั่งคุยกันเนี่ยนะทะเลาะกันด้วยเหรอ
3: โอ้ยมันคนแก่มันคุยกันมันก็แบบคุยกันลงเล้งก็ไปตามเรื่องตำราของมันอาจารย
1: ์ไปคุยที่ไหนเนี่ย
3: ที่บ้านแถวบ้าน
1: บ้านเราเองเนี่ยนะ
3: ครับ
1: ในบ้านเราเนี่ยนะ
3: กะแถวหมู่บ้านผมเนี่ยแหละครับ
1: แล้วมันเป็นที่ไหนล่ะแถวหมู่บ้านมันมีร้านอาหารมันเป็นสโมสรเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ไม่เป็นนะ
1: อ่ะแล้วไปเจอกันยังไงอ
3: ่
1: ะ
3: ก็ไปเจอกันที่บ้านนะอยู่ออกหน้าบ้านออกไปหน้าบ้านก็เจอกันละ
1: อ๋อเหรอเออ
3: ครับ
1: ไอ้นี่
3: ผมหมู่บ้านก็เดินกันมาคุยกันจนหนุ่มยันแก่ไงอาจารย
1: ์แสดงเป็นหมู่บ้านเก่าเน
3: า
1: ะ
3: เก่าๆคนก็เก่าหมู่บ้านก็เก่า
1: เออ
3: เรื่องศาลรัฐธรรมนูญบาร์โค้ดธงเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราว่าไม่ผิดแต่ว่าไม่ผิดที่จะออกยังไงถึงให้ทายกันออกยังไงถึงจะไม่คือจะตัดสินยังไงให้มันดูสละสลวยให้จัน
1: รอฟังเขาตัดสินดีกว่าผมจะไปพูดแทนเขาได้ยังไงเรา
3: เหรอ
1: เออยังไงก็ต้องเรื่องไม่เรื่องลับอ่ะคุณณัฐพงศ์เนาะ
0: ครับ
1: เออคือถ้ามันเป็นความลับมันก็จบ
3: ครับ
1: มันจำเป็นความลับนะ
3: มันโอ้โหจาน มันไม่รับอยู่แล้วเพราะยังไงมันก็รู
1: ้ก็ไม่รู้ไงก็ต้องฟังเขาไงเราคิดอะไรก็คิดไปได้108แต่ไม่มีผล
3: ครับ
1: คือเราจะคิดอะไรเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรกับที่เขาตัดสินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นรทน.นะคือเราคิดได้108แต่การคิดของเราจะถูกจะผิดจะตรงตามหลักการตามข้อกฎหมายเอกสารอ้างอิงหลักฐานพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
1: มันไม่มีผลประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีผลมันไม่มีผลเนี่ยคืออะไรที่มันไม่ได้มักได้ผลเนี่ยนะเราจะไปออกแรงทำไม
3: ก็มันคนแก่อยู่บ้าง
1: ว่าไม่ใช่เราต้องประหยัดแรงที่ยิ่งแก
3: ่ครับ
1: เออคนแก่ไม่ประหยัดแรงแล้วมีเรื่องต้องใช้จริงๆจะเอาแรงที่ไหนไปใช้ใช่ไหมณัฐพงศ์เดี๋ยวคุณณัฐพงศ์คงอยากจะคุยอะไรคุณณัฐพงศ์ว่าไงนะ
3: เอาว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ธ
3: งนี่ยังไงก็ไม่ผิดผมว่ายังเราตั้งกันเลยวางธงกันเลยไม่ผิดแต่คุณณัฐพงศ์จะพูดยังไงถึงให้ดูแล้วมันดีอ่ะเงี้ยคุณรัฐพงศ์เป็นนักกฎหมายเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดเพราะว่าธงมันมีพอธงมันไม่ผิดไง
0: ผมเอาอย่างนี้ก่อนอย่างแรกผมไม่เชื่อว่ามีธง
3: ครับ
1: เอ
0: าอย่างแรกผมไม่เชื่อว่ามีธงนะผมว่าศาลก็คงตัดสินตามที่เขามีวิจารณญาณว่าการมีบาร์โค้ดหรือไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นไปโดยลับหรือไม่อันนี้ผมแยกอย่างนี้ก่อนนะผมคิดไม่เหมือนคุณปัญญานะ
3: ครับ
0: เรื่องธงเรื่องไม่ธงเนี่ยแต่มันออกได้ทั้งสองหน้าเขียนยังไงก็ออกได้ทั้งสองหน้าและอธิบายยังไงผมรับฟังได้ทั้งสองฝั่งผมใช้คำนี้ดีกว่า
1: ตัดสินว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะกับไม่โมฆะนะคุณรัฐพงศ์
0: ใช่
1: ไหม
0: ผมฟังได้ทั้งสองฝั่งนะ
1: คำอธิบาย
3: เอารับไม่รับก่อนดีกว่า
1: ไม่ใช่สิคนละประเด็นสิ
3: ครับ
1: คือเขาคุณณัฐพงศ์ก็บอกแล้วว่าพยานหลักฐานการไต่สวนเนี่ยมันเขียนออกมาได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ใช่ครับ
1: จะเขียนว่ามันรับก็ได้ไม่รับก็ได
0: ้
1: จะเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้ไม่โมฆะก็ได้
0: ใช่
1: เนี่ยเขาอันนี้คือที่เขาคิด
3: ครับ
1: ซึ่งผมก็คิดเหมือนคุณ
3: เหมือนใครเหมือนคุณณัฐพงศ์เหมือนผม
1: เหมือนณัฐคุณณัฐพงศ
3: ์
1: ผมถึงบอกว่าแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าไม่ว่าเราจะคิดยังไงหรือมันจะออกแนวไหนสองหน้าถ้าเราคิดมันไม่มีผล
3: ครับ
1: แต่ถ้าเขาคิดมันมีผลอันนี้ต้องแยกกันคราวนี้ถ้าเกิดจะให้ผมพูดแบบกว้างกว่านั้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สถานการณ์แวดล้อมและเหตุปัจจัยมันไม่เอื้อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม
0: ่
1: อันเนี้ยสำคัญที่สุดแต่ว่าจะใช้อันนี้มาเป็นตัวเหตุอธิบายว่ามีธงมีแทงอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าก็คิดได
3: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดอ่านที่เขาเขียนเราจะได้คิดกันต่อดีกว่านะแทนที่เราจะไปทึกทักล่วงหน้าเนี่ย take it for granted เนี่ยเรารอเขาอธิบายแล้วเราค่อยมาซอยกันไม่ดีกว่าเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ไหมรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วเราก็อยากรู้เขาคือบางครั้งนี่นะแม้แต่ตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยกลางนะที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารนะผมยังไม่เอาเลยเอาอย่างกรณีของพระราชกำหนดนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ผมรอต้องเดือนหนึ่งเพื่ออ่าน
0: อ
1: ่ะเขาให้เหตุผลยังไงคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไปให้เหตุผลอะไรยังไงแล้วศาลออกมาแนวไหนทำไมเขาตัดสินใจแบบนั้น
0: ที่
1: ตัดสินแบบนั้นไอ้เนี่ยแต่ผมไม่ได้ไปอ่านของทุกคนนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคำวินิจฉัยกลางเนี่ยผมอ่านแต่คำวินิจฉัยส่วนตนน่ะผมไม่อ่านขี้เกียจอ่านเพราะมันจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาเยอะเกินเพราะจริงๆอันนั้นก็ไม่มีผลอยู่ดีเพราะว่ามันก็ต้องเอาคำวินิจฉัยกลางเป็น
0: ที่ตั้ง
1: เป็นที่ตั้งอยู่ดี
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้กรณีนี้เนี่ยกรณีไอ้ QR code บนกระดาษเลือกตั้งน่ะกระดาษที่ไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
0: ครับ
1: คือ จะต้องบอกอย่างเงี้ยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากให้กกต.ส่งเอกสารหลักฐานแล้วเนี่ยศาลมีการไต่สวนนะแต่ไต่สวนแบบไม่เปิดให้คนฟังหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะคือเฉพาะผู้เกี่ยวข้องก็ไปนั่งฟัง
0: อ่ะเขายังเดินสืบพยานเองเลยเขายังไปที่ที่ไหนอ่ะที่เก็บไอ้เอกสารเองเลย
1: เหรอ
0: ใช่ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เออ
0: ไอ้ที่ไปดูต้นขั้ว
1: เ
0: ออแค่ที่เก็บต้นขั้วเขายังไปดูเองเลยเขายังออกไปเดินดูเอง
1: ก็เนี้ยคือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วการออกไปเดินพูดง่ายว่าออกไปเดินสำรวจอ่ะ
0: ครับ
1: ไปสถานที่จริงอ่ะนะคือเขาทำแบบเข้มข้นแบบเนี้ยนั้นการอธิบายผมว่าต้องอธิบายแบบเป็นช็อตช็อตช็อตเลยแล้วเราจะต้องมีข้อมูลบางชนิดอ่ะที่เราเข้าไม่ถึง
0: ครับ
1: หลายครั้งเลยผมสังเกตดูนะตั้งแต่กรณีเรื่องคุณประยุทธ์เป็นนายกสองวาระอะไรนั่นแหละเออศาลแม่งลงดุมากนะลงแบบดำดิ่งเลยนะไปละเอียดยิบเลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องชมเขานะว่าในแง่การทำงานเนี่ยผมว่ามาตรฐานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เลวหรอกเพียงแต่ว่าการตัดสินบางอย่างเนี่ยมันเหมือนถูกล็อกอะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะซึ่งอันนี้ตัวอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเขาก็พูดนะว่าเขาตัดสินเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะมันล็อกไว้อย่างนี้จะต้องตัดสินตาม A B C อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออแต่ว่าคำอธิบายแบบนี้เนี่ยสำหรับคนจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันแคบเกินไปว่ะเออมันไม่เปิดกว้างเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงกันเนาะ
0: ครับใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าผมให้ประเด็นอย่างนี้คือช่วงแรกเนี่ยผมคุยไปแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อเหรอ
0: ผมบอกว่าไอ้คือมันเคยมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอะอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องของการเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณมีรัฐจำได้ไหมไอ้ที่หันคูหาออกอะ
1: หันตูดอะ
0: หันตูดอะ
1: หันตูดให้กับหันตูดเฮ้ยหันตูดแล้วหันหน้าวะ
0: หันตูดให้ทางเข้า
1: หันตูดให้ทางเข้าเออ
0: ถูกไหมฮะ
1: เออ
0: ันนั้นน่ะเขาบอกไม่รับใช่ไหมเพราะบอกว่าคนเห็นได้รู้ว่ามันตอนลงคะแนนไง
1: เออ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันมีเรื่องเนี้ยตอนลงคะแนนที่หันตูดเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ย
1: ไม่รับ
0: เออคำถามก็คือว่าถ้าตอนที่ผมลงคะแนนนะผมยืนแล้วผมบังหมดทุกอย่างเลยนะคุณไม่ชะโงกหน้าเข้ามาดูจริงๆเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันถือว่ารับไหมแต่เขาวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่รับถึงจะชะโงกไม่ชะโงก
1: เพราะฉะนั้น
0: ไม่รู
1: ้เพราะฉะนั้นจะหมายความว่าไงถ้าอย่างนี้เอามาเทียบกับ QR code
0: ผมว่ามาตรฐานอะ
1: มาตรฐานเดิม
0: จะศาลจะสำหรับผมนะผมให้น้ำหนักกับมาตรฐานการวินิจฉัยครั้งนั้นกับครั้งนี้ยังไงกับการอธิบายเนี่ยยังไง
1: ก็เห็นด้วย
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าคือถ้าเราพูดจริงๆถ้า QR code ถ้าจะพูดกันให้สุดทางเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเจาะได้แต่ละคนไปได้ที่ต้นขั้วว่าใครลำดับที่เท่าไหร่ไปเช็คที่ตัวใบลงคะแนน
1: จะรู
0: ้อันนี้มันถึงจะรู้ก็เหมือนการถ้าผมยืนบังไว้ไม่ให้ใครเห็นตอนกากบาทก็เหมือนกัน
1: ก็เข้าใจ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เข้าใจ
0: แต่ก็เลยอยากฟังคำอธิบายของเขา
1: คือว่ามันคนละช็อตไง
0: ใช่มันข้อเท็จจริงมันคนละอย่างกัน
1: ไม่ใช่ไอ้ข้อเท็จจริงเรื่องนั้นอย่างเอาเฉพาะ QR code เนี่ยแต่ละช็อตเนี่ยมันมีเงื่อนไขเชื่อมโยงกันนะ
0: ซึ่งมันต้องประกอบให้หมดนะมันถึงจะรู้ว่าใครยังไง
1: ใช่ใช่ถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้แล้วมีอย่างนี้แล้วมีอย่างนั้นเนี่ย มันถึงจะใช
0: ่ใช่ครับ
1: เออแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วมันไปตรงนี้ไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่ประมาณว่าไม่องค์ประกอบไม่ครบ
0: มันไม่ประกอบใช่
1: ที่จะบอกว่าอันเนี้ยไม่รับ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ผมเซนอย่างนี้
0: ใช่ครับใช่อ
1: ันนี้เราเคยคุยกันตั้งแต่แรกๆแล้วน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: อ่ะคุณ
0: กิตติฮะสายหนึ่ง
1: กิตติครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์มีระสวัสดีคุณณัฐพงศ์รายงานฝนภาคตะวันออกครับ
1: เออ
4: ผมอยู่อำเภอสอยดาวจันทบุรีสามวันสามคืนแล้วครับ
1: เออก็จริง
4: ดินฉ่ำน้ำหมดดินไม่ซึมน้ำที่สวนผมน้ำล้นสระไปแล้ว
1: ผมถามนิดนึงสอยดาวนี่มันมีอะไรคลองพับคลองพักสะตึง
4: คลองเป็นคลองประตงก
1: ็
4: ไปไหลรวมกับคลองพระสะทึงเป็นต้นแม่น้ำมาประกงครับ
1: คลองพระสะทึง
4: ก็ครับต้นน้ำมาจากน้ำตกเขาสายดาวครับ
1: เอออันนั้นคือมาคลองประตงก่อน
4: ใช่ครับผม
1: จากประตงนี่ไปลงคลองพระสะทึง
4: ครับผม
1: ไอคลองไอน้ำนี่มันไหลจากเหนือไปใต้ไปใต้ไปเหนือใช่ไหมไหล
4: ใช่ไหลวนขึ้นเหนือ
1: ไหลวนขึ้นเหนือเนาะ
4: ใช่ครับ
1: ไล่ตัวคลองพระสตึงนี่มันเริ่มนับตรงไหนอะตรงไหนที่มันเป็นตัวคลอง
4: นับจากเขตจังหวัดสระแก้วครับแถววังสมบูรณ์คลองหาดประมาณนั้นนะครับ
1: คลองมันใหญ่ไหม
4: ก็ใหญ่พอสมควรครับ
1: ประมาณแม่น้ำเลยไหม
4: ก็น้องๆแม่น้ำนะครับ
1: มันมีน้ำไหลลงเยอะไหมลำห้วยอะไรที่มันไหลลงคลองพระสตึงเนี่ย
4: ก็จะได้น้ำจากเขาสอยดาวแล้วก็น้ำจากเขตป่าลอยต่อ5จังหวัดนะครับ
1: เออ
4: ครับผม
1: โอเคแล้วมันมีคลองนึงคลองพระปรงมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
4: คลองพระปรงอยู่ทางปราจีนบุรี
1: มันมาไอ้นั้นต้นทางมันมาทางไหนอันนั้น
4: แถวก็บินมาคลองพระปรงนี่ต้นทางน่าจะมาจากแถวอุทยานตาพยา
1: โอ้ไม่ใช่เขาใหญ่นะ
4: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: แล้วมันมีอีกอันนึงอ่ะอะไรแควหนุมานอ
4: ่
1: ะ
4: แควหนุมานแควหนุมานจะอยู่แถวกบิลบุรีครับ
1: แถวกบิลบุรีไอ้นั่นน้ำจากเขาใหญ่เน
4: า
1: ะ
4: ใช่
1: โอเคโอ้โหแล้วทำไมกบิลมันถึงได้ท่วมเละอย่างเงี้ยล่ะ
4: กบิลมันเป็นที่ราบอ่ะครับ
1: เป็นที่รองรับน้ำจากทุกฝั่งว่างั้นเถอะ
4: ใช่ครับท
1: ุ
4: กปีครับกบิลบุรี
1: ผมเนี่ยเคยขับรถนะจากอะไรโป่งน้ำร้อนใช่ไหม
4: ใช่ของผมอยู่เลยโป่งน้ำร้อนนะครับ
1: โป่งน้ำร้อนแล้วเลาะขึ้นมาสอยดาวอ่ะเป็นถนนยาวเรียบมาเลยอ่ะผ่านประตงประตึงใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
4: เส้น317ครับ
1: เออเส้น317เออ
4: จันทบุรีสระแก้ว
1: จันทบุรีสระแก้วเส้นเนี้ยเคยมันมีตั้งแต่โบราณนะเส้นเนี้ย
4: ครับผม
1: ไอ้ประตงเนี้ยปะตงเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วไม่เหมือนเท็กซัสเลยคุณธรรม
4: โอ้สมัยก่อน
1: บุกป่า
4: แดนเถื่อนเลย
1: ไอ้ปะตงเนี่ยมันเท็กซัสเลยอ่ะ
4: มันอยู่ติดชายแดนนะครับ
1: ใช
4: ่พวกสำไม้พวกอะไรผลประโยชน์มันเยอะ
1: ไม่อย่างเงี้ยไอ้ปะตงสมัยอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้ผมไปปะตงเนี่ยปี18
0: โอ้โห
1: ไปพักในอุทยานเมื่อก่อนเขาเรียกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
0: ครับ
4: ใช่
1: แล้วก็มีทาง
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์

0: ก่อนนี่ยังยิงกันเลยคนไปตัดต้นไม้เผาถ่านแล้วยิงๆกับเจ้าหน้าที่อยู่เลยตอนนั้นน่ะสมัยก่อนน่ะ
1: เมื่อก่อนดูครับ
0: แถวนี้ดูแล้วก็ปลูกข้าวโพดอะไรเนี่ยเริ่มเนี่ยแล้วตอนนี้มันกลายเป็นที่แบบชาวบ้านอยู่ลึกไอ้จากถนนใหญ่เข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนี่ประมาณสัก5กิโลได้ไหม
1: ใช่ครับจากเส้น317แยกเข้าไป
0: แยกเข้าไปสัก5กิโลได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางเข้าเนี่ยเป็นดินลูกลังเลยคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: เป็นดินแหละไม่เป็นแล้วก็นั่นแหละ
1: ที่ผมไอ้เขตที่ผมอยู่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามผมอยู่ฝั่งมาทางชายแดนเขมรเข้ามาประมาณ10กิโลเขาเรียกตำบลสตอน
0: อันนี้มันตรงข้ามจังหวัดไพรินเขาไหม
1: ใช่ครับ อยู่ตรงข้ามไพรินก็อยู่ใกล้ด่านบ้านแหลม
0: เออ
1: ครับผม
0: ด่านบ้านแหลมหรือด่านผักกาด
1: ประกาศจะเลยออกไปทั้งโป่งน้ำร้อนนะครับของผมอยู่ชิดทางด่านบ้านแหลมครับ
0: ด่านบ้านแหลมนะโอเคแถวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นเท็กซัสแล้วเนาะ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่ากฎหมายมันถึงนะครับแล้วก็ทำจะทำอะไรมันก็เจ้าหน้าที่เยอะ
0: สวนผลไม้มันอยู่แถวไหนล่ะแถวโป่งน้ำร้อนแถวสอยดาวแถวไหนล่ะ
1: ก็อยู่ในโซนแถบตำบลทุ่งขนานตำบลสตอนแล้วก็ตำบลหนองตะคงแล้วก็เขตโป่งน้ำร้อนนะครับส่วนใหญ่แถวนี้จะทำลำไยกันเยอะ
0: นั่นแหละมันทำไมมันทำลำไยได้อะแถวนั้น
1: ก็มันไม่เหมือนลำไยทางเหนือลำไยทางเหนือมันปลูกในที่ลุ่มมันปลูกในนาอะไรเงี้ยแถวลำพูนแถว
0: เชียงใหม่
1: แถวเชียงใหม่แต่ทางนี้มันบนเขาเป็นที่เขาแล้วก็พวกแร่ธาตุพวกอะไรมันดีผลผลิตดีครับ
0: ใครเป็นคนชักนำเข้าสู่วงการให้ปลูกลำไยเนี่ยผมเมื่อก่อนไม่มีนะแถวนี้ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยปลูกพวกกะวานคุณนัทพงศ์
1: ใช่เมื่อก่อนปลูกกะวานทำไร่ข้าวโพดทำไร่มันครับ
0: นั่นสิแล้วใครเป็นคนมันเริ่มมากี่ปีแล้วเนี่ยไอ้สวนลำไยแถวจันทบุรีเนี่ย
1: ประมาณ15ปีถึง20ปีครับ
0: แล้วใครเป็นคนชักนำเขาพวกนี้มันมาจากไหนอ่ะมันเป็นคนปลูกทางเหนือแล้วย้ายมาทางนี้เหรอหรือยังไง
1: ก็มีพวกกลุ่มเกษตรอะที่ว่าเขาไปดูงานทางเหนือนะฮะแล้วเขาเอาพันธุ์มาทดลองปลูกก็เห็นว่าได้ผลก็
0: แต่ลูกใหญ่นะคุณนัทพงศ
2: ์
0: แล้วต้องแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่มีแรงงานเขมรมาเก็บแล้วมันจะทำได้หรือคุณ
1: ของผมใช้พวกแรงงานทางเหนือนะครับเวลาเก็บก
0: ็
1: พวกชุดจากทางลำพูนทางอะไรมาช่วยเก็บ
0: ของเราออกก่อนหรือของเขาออกก่อน
1: ทางเหนือจะออกก่อนครับส่วนใหญ่ลำไยจันทบุรีจะเป็นลำไยนอกฤดูครับ
0: ประมาณเดือนไหนเริ่มเก็บอ่ะ
1: ก็ในของผมเพิ่งเก็บไปเมื่อกันยาเนี่ยครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็ประมาณมกรา
2: แสดงว่าช่วงนี้ที่ออกอยู่นี่ก
1: ็รุ่นเมษา
2: แสดงว่าช่วงนี้ที่ออกนี่เป็นลำไยจันใช่ไหมที่ผมเห็นเขาขายแถวเนี้ย
1: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทำส่งออกกันหมดนะครับไม่ค่อยได้ขาย
0: เขาไม่ค่อยได้ขายในประเทศ
2: อ
0: ันนี้เขาทำส่งออกเขาส่งออกจีนน่ะพูดง่าย
1: เพราะว่าพวกแถวนี้มันจะมีลงเยอะลงที่ว่ามาจากทางเหนือมาเปิดกัน
0: มันเป็นพันอะไรครับ
1: พันอีดอครับที่ว่า
0: โอเคอีดอเป็นหลักเลยเน
1: าะเป็นอีดอเป็นหลักเลย
0: ลูกเท่ากับพุทธาเนี่ยคุณนัทพงศ
2: ์
0: ลูกใหญ่แล้วทางนี้ไม
1: ่ลูกเท่าเหรียญ10บาทนะครับ
0: ลูกเท่าแล้วไอ้ทางนี้นะคุณรัตพงศ์มันจะไม่ฉ่ำน้ำมันจะแห้ง
1: ใช่ลำไยจะแห้ง
0: ลำไยจะแห้งกว่า
1: ครับแล้วผิวจะสวย
0: แต่กินแล้วร้อนในชิเป้งโอเคตกลงฝนตกมา3วัน3คืนนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้ว
1: ก็ยังเสียวไอ้ทางข้างล่างจันทบุรีอยู่อ่ะไม่รู้ว่าน้ำจะลงวันไหน
0: ไอ้คันนี้น้ำมันตัดกันยังไงน้ำฝั่งหนึ่งมาลงทางปาจีนสระแก้วแล้วอันที่ไปลงทางจันทบุรีเนี่ยมันเป็นอัดน้ำทางส่วนไหนล่ะ
1: น้ำลงเขตจันทบุรีจะเป็นน้ำจากทางเขาเกลือ
0: เขาเกลือ
1: ทางก่อนขึ้นเขาก่อนขึ้นมาโป่งน้ำร้อนจะผ่านเขาเกลือ ตรงนั้นน้ำจะเทไปทางนู้นแล้วน้ำอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลเข้ากัมพูชาก็จะไปพัตตาบองแล้วก็จะไปลงโตเลสาบ
0: เท่ากับสันเขามันเป็นตัวตัดใช่ไหมเป็นตัวแบ่

0: ด้าน
1: ใช่ใช่เป็นตัวแบ่งครับ
0: ไอ้ตัวสันเขานี่คือเทือกเขาสอยดาวนะ
1: ใช่เทือกเขาสอยดาวที่มีสองฝั่งถ้าฝั่งปงน้ำร้อนฝั่งอำเภอสอยดาวน
0: ้
1: ำส่วนใหญ่จะไปทางบางประกงชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะไหลเข้าเขมร
0: โอเค
1: แล้วก็ถ้าอีกฝั่งหนึ่งทางเขาขี้ชะกูดก็จะเป็นต้นน้ำจันทบุรีต
0: ้
1: นน้ำจันทบุรี
0: ครับโอ้วันนี้ก็ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีสระแก้ว101ขอบพระคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: พอดีสอดคล้องกับที่ผมพูดอ
2: ่
0: ะว่าภาคตะวันออก
2: ครับ
0: คราวนี้ภาคตะวันออกฝั่งที่ติดทะเลเนี่ยมันปัดน้ำมาอย่างนึงแต่ตอนนี้น้ำที่มันลงมาทางกระบินเนี่ยมันปัดน้ำมาอย่างที่บอกปัดน้ำจากเทือกเขาสอยดาวทางฝั่งที่ขึ้นเหนือ น้ำมันจะไหลจากไอ้เนี่ย
2: ไปกระบิน
0: ไปกระบินนะจากไอ้อะไรคลองพระตงเนี่ยมาคลองพระสะทึงจากคลองพระสะทึงก็ไปปลาจีนแล้วก็จะมีน้ำอีกคลองนึงคลองพระปรง
2: อ
0: ันนี้มาจากอุทยานแห่งชาติตาพยาไหลมาอีกทางนึงแล้วก็มาเจอกับน้ำหนุมานเนี่ยมาจากปลาจีนที่เป็นเทือกเขาใหญ่เนี่ยแล้วมันมาลงที่กระบินงั้นกระบินเนี่ยมันเป็นจุดต่ำสุดนะเป็นแอ่ง
2: ครับ
0: นะที่เห็นภาพที่น้ำท่วมเมืองท่วมจังหวัดท่วมอำเภอนี่แหละอันเนี้ยก็แถวเนี้ยกระบินก็แถวไอ้เขาหินซ้อนอ่ะเขาหินซ้อนนี่มันสูงนะพอเลยก่อนถึงเขาหินซ้อนมันคือกระบินใช่ไหมคุณณัฐพงศ์นั่นแหละตรงนั้นน่ะต่ำสุด
2: ต่ำสุด
0: คราวนี้ตัวแม่น้ำเนี่ยมันก็รวมเสียงเป็นแม่น้ำปาจีน
2: ครับ
0: จากแม่น้ำปาจีนมันก็มาสมกับแม่น้ำนครนายกก็กลายเป็นแม่น้ำบางประกงแล้วก็มาออกอ่าวไทย
2: ครับ
0: สมัยก่อนนะคนจีนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเลือกช่องจะเข้าช่องไหน
2: คือมาถึงอ่าวไทยแล้วเลือกช่อง
0: บางคนก็เข้าช่องสั้น
2: ๆ
0: ก็นู่นจันทบุรีตาด
2: อ๋อ
0: ถ้าช่องยาวหน่อยถ้าอีกช่องนึงก็ลัดเลาะมาเนี่ยนะ
2: ครับ
0: โอเคอาจจะเข้าทางล่องเนี่ยแต่ล่องใหญ่ก็ล่องบางประกงเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นชุมชนจีนบางน้ำเปรี้ยวอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยเข้ามาอีกล่องคือเข้าสมุทรปราการ
2: ครับ
0: ปากน้ำอันนี้เจ้าพยา
2: อ
0: ันนี้ไปโหเยอะแยะตะแปะอีกอันก็เข้าล่องแม่น้ำท่าจ
2: ี
0: นแต่แม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพยามันคืออันเดียวกันนะเพียงแต่ว่ามันตัดน้ำตรงในตรงชัยนาทแต่ก็คืออันเดียวกันแต่คนละล่องแล้วพวกนี้ก็จะไปสุพรรณสุพรรณ
2: อู่ทองแถวนั้น
0: ทองอ่างเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอีกล่องนึงคือล่องแม่น้ำแม่กลอง
2: ครับ
0: อันนี้สมุทรสงคราม
2: อ
0: ันนี้ขึ้นไปนู่นเลยกาญจนบุรีราชบุรีบ้านโป่งนู่น
2: อันนี
0: ้แล้วแต่ว่าจะถูกหวยลมตีเขาทั้งนั้น
2: ตอนนั้นลมสินค้าพัดมันทางไหนเนี่ย
0: หลายคนก็บอกว่าทำไมมันไม่ไปพัดลงไปข้างล่างวะไปสิงคโปร์ไปมาเลย์นะก็พูดเหมือนกันมีคนพูดนะก็มีแล้วก็ถ้าข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกฮกเกี้ยนทางสงขลาทางอะไรพวกเนี้ยจะเป็นฮกเกี้ยนแต่ข้างบนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแต้จิ๋ว
2: แต้จิ๋ว
0: แต้จิ๋วกับแคะ
2: คำ
0: ว่านะผมก็ไม่ค่อยรู้นะนี่เขามีคนเล่าให้ฟังบอกว่าอันนี้เหมือนกับแทงหวยอ่ะ
2: จะเข้าล่องไหน
0: จะเข้ารูไหนโทษจะเข้าช่องไหนจะเข้าปากน้ำปากแม่น้ำบางประกงปากแม่น้ำเจ้าพระยาปากแม่น้ำท่าจีนปากแม่น้ำแม่กองแล้วแต่จะถูกหวยแล้วก็แต่ละคนก็ไปคนละอย่างกัน
2: ครับ
0: แต่ในท้ายที่สุดมันก็หลอมรวม
2: ครับ
0: มารับกรรมพร้อมกัน
2: คุณกุ้งฮะสายสอง
0: กุ้งเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะ
4: คือจะพูดเรื่องเลือกตั้งสมัยก่อนที่ให้หันตูดออกอ่ะมันเราอยู่ข้างนอกเรามองเข้าไปเราพอรู้ว่าเขากาช่วงไหน
0: อ
4: ย่างนี้มันก็คือไม่เป็นความลับใช่ไหม
0: ก็สารรัฐมนูลเขาชี้ว่าไม่เป็นความลับไง
4: เท่าที่พอจำได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคครับ
4: ขอบคุณ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก็คอนเฟิร์มที่คุณณัฐพงษ์พูด
2: ครับ
0: ไอ้เนี่ยเรื่องหันตูดเนี่ยคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะสมัยคุณยิ่งลักษณ์และทำให้เกิดรัฐประหารปี57ส่วนในการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะจ้างพรรคเล็กมาลงสมัคร
2: พรรคใหญ่ลงพรรคจ้างพรรคเล็ก
0: อันนั้นคือปี49ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคนละเรื่องกัน
2: คนละ
0: ประเด็นกันนะอันนี้การเลือกตั้งปี62การเลือกตั้งปี66และการเลือกตั้งปี69เนี่ยมันจะนำพาไปสู่อะไรก็ไม่รู้ล่ะ62ก็ผ่านไปแล้ว66ก็ผ่านไปแล้ว 69ก็รอวันที่28
2: 28
0: ว่าจะ A B C D E F
2: ครับ
0: นะไม่ต้องไปคาด
2: ไม่คาด
0: ไม่คาดนอกจากไม่คาดแล้วไม่อยู่ด้วยนอกจากไม่คาดแล้วยังไม่อยู่ด้วยนะ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณ
2: 15:43 นพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจท

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อ
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: 15:49 นะครับช่วงสุดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดีวันนี้นะพฤหัสบดีที่24 กันยายนนะครับ10 นาทีสุดท้ายนะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับนี่โอ้เทศบาลนนทบุรีเหรอเขาทำไมเนี่ยอ๋อแห่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะเห็นว่าออกจากทางถนนงามวงวานนะจะไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคุณหนุ่มฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับ
0: เชิญ
1: นักเสด็อดีตคนขับอูเบอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขออนุญาตโทรมาได้โทรนานแล้วโ
0: อ
1: ้ฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับเมื่อกี้แหมว่าคุณลุงทั้งสองท่านแล้วมีโอ้โหความรู้คุยเรื่องอะไรนะภูมิศาสตร์101เนี่ย
0: จันทบุรีจันทบุรี101อืม
1: โอ้ครับเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าผมก็ไม่คิดนะว่าแต่ก่อนจะมาทับใจอาจารย์อยู่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคมนาคมนะครับว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ เที่ยวชาญมากไม่คิดว่าจะเที่ยวชาญเรื่องกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็แหมกรมป่าไม้อะไรก็มาด้วย
2: ไม่หรอกคือ
1: ยอมรับแต่นับถือนะครับอาจารย
2: ์ไม่คือความที่มันอายุเยอะอ่ะคุณข้อมูลมันสะสมเยอะ
1: โอ้ประสบการณ์สุดยอดอาจารย์อันนี้ขออนุญาตรบกวนถามอาจารย์หน่อยมันก็นึกขึ้นมาแวบหนึ่งได้พอดีครับ
2: ว่า
1: ช่วงนี้ประเทศไทยมันก็ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงวิกฤตกันนะครับเนาะผมก็รุ่นเป็นคนรุ่นอายุ44แล้วปีนี้จะ45นะครับพอจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเป็นบุญตาไหมครับว่าอยากจะให้บุคคลที่มีความสามารถอย่างอาจารย์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการบริหารประเทศชาติบ้านเราเพื่อให้ประเทศไทยมันรอดปากเหี่ยวปากตาไปได้เนี่ยผมพอจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับ
2: ผม
1: มีคนงงๆคน
2: ผมมีข้อจำกัด
1: ที่เรา
2: หุ้น
1: ในการเคยเรียน
2: มาไม่หุ้นส่วนชีวิตผมไม่ให้รับตำแหน่งทางการเมืองเลย
1: โ
2: อ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำได้เต็มที่ตอนนี้เพดานผมนะ
1: ครับผม
2: คือกรรมาธิการงบประมาณกับอีกอันหนึ่งที่ผมรับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายและบริหารกำกับและบริหารหนี้สาธารณะที่จริงก็มีเขามาให้ไปรับตำแหน่งพวกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายชุดนะแต่ผมปฏิเสธไปหมดเพราะว่า1ผมไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น2ก็คือว่าผมไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นอย่างมาให้ผมไปเป็นกรรมการไอ้คุณณัฐพงษ
0: ์อะไรฮะ
2: ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติโอ้กูจะไม่มีความรู้อะไรวะเรื่องพวกนี้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เราแม่งยังงมโขงไอ้เรื่อง data center AI อยู่เลยมันไปไม่ได้ไง
1: มันไม่ได้ประกอบด้วยฉันทากับวิทยะ
2: ก็ส่วนคือผมเนี่ยเอาฉันทาเป็นตัวตั้ง
1: ใส่ผมจำได
2: ้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วก็ดูแวดล้อมประกอบด้วยว่างานตรงนั้นไปทำเนี่ยคือผมชอบเป็นงานแมกโครผมไม่ชอบเป็นงานไมโครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคือถ้าแล้วอีกอย่างเรื่องอายุด้วยหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าเอ้ยผมมาไต่เต้าทางการเมืองอยากไปเป็นกรรมการรัฐวิสาผมบอกเลยผมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ด้วยอายุด้วยอายุเนี่ยผมคือจริงๆเนี่ยมีกองทุนหลายกองทุนนะที่เขาอยากจะให้ผมไปช่วย
0: ครับ
2: แต่พอดูอายุแล้วผมไปไม่ได้ไปเป็นกรรมการไม่ได้อายุตัวอย่างเลยคุณณัฐพงษ์นี่ผมพูดไม่ปิดบังเลย
0: ครับ
2: ไอ้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยกยศ.
0: กยศ.
2: เขาอยากให้ผมไปอยากให้ผมเป็นกรรมการแต่เขาดูอายุแล้วผมเนี่ยถ้าไปผมเหลือเวลาทำงานแค
0: ่
2: ครึ่งปี
0: คร
2: ึ
0: ่งปี
2: ก็เลย
1: อาจารย์ครับแต่ถ้าเขาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเราไม่ได้ห้าม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างนี้ไงก็บอกแล้วว่าหุ้นส่วนชีวิตผมเนี่ยเขาไม่ให้เขาบอกเลยเขาบอกเลยเขาบอกเลยว่าไม่เอาไม่คือทำให้บ้านไม่มีความสุข คุณต้องเข้าใจนะว่า
1: เสียสละอย่างสูง
2: เออคือเสียสละไม่เสียสละหรอกมันไม่มีฉันทะด้วยอันที่สองก็คือว่าพอเราไปเห็นเขาทำงานเราก็รู้แล้วว่าไปเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะทำอะไรได้เลยนะจริงๆก็พูดตรงๆแล้วผมเคยถามคนที่เขามี potential เขาบอกเขาไม่ไปหรอกเพราะว่าที่เขาทำเนี่ยมันทำได้มากทำได้ดีกว่าการไปนั่งเป็นฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นข้อจำกัดแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่เขาไปทำนะคือมันต้องโอ้โหคุณมันต้องรองรับแรงไม่มันต้องไม่ออกแรงก็ส่วนหนึ่งนะแต่มันต้องรองรับแรงกระแทกมา
1: โอ้ใช่ครับตรงนี
2: ้เออตีนมันมาเต็มไปหมดอะคุณเข้าใจไหมตีนมันลอยมาเต็มไปหมดอะเพราะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ขาดมุทิตาจิต
1: อ๋อฮะโอ้ใช่ครับ
2: คือมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเออถ้าคือไม่เห็นใครทำอะไรแล้วมันไม่ส่งเสริมว่ะมันจะเริ่มต้นด้วยอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาท
1: โอ้ทำไมเขากฎนี้มันก็เป็นเหมือนในหลายๆออฟฟิศเยอะนะครับทำไมมัน
2: ไม่รู้
1: เรื่องไงวันเวลา
2: ไม่
1: เร
2: ามันอาจจะคล้ายๆกับว่าแข่งขันกันมากแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าคือเราเห็นคนทำดีเราไม่ส่งเสริมอ่ะเราไปจับจุดที่มันเป็นจุดเล็กจุดน้อยแล้วเราเอามาดิสเครดิตเอามาถล่มเอามาอะไรอย่างงี้เอามาผมก็คือไอ้ตรงเนี้ยถ้าไม่รู้เท่าทันนะปวดหัวนะผมบอกก่อนนะ
1: ใช่แต่ในสุดท้ายผมต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับที่ผมโชคดีที่เมื่อตอนอายุ30ต้นๆผมได้ฟังเรื่องของอาจารย์เกี่ยวกับการเกษียณการงานนะครับเรื่องการงาน
2: เ
1: รื่องการใช้หลักอิทธิบาท4เนี่ยของจริงจริงเลยผมได้นำมาใช้ด้วยขอบพระคุณ
2: อาจารย์โอเคครับ
1: ขอบคุณ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ขอสายสุดท้าย
0: คุณบัณฑิตฮะสาย3
2: บัณฑิตครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เชิญครับ
3: ขอถามเรื่องเดียวสั้นๆกับอาจารย
2: ์ว่า
3: เลขาธิการกกต.ครับกับประธานกกต.เนี่ยครับอำนาจหน้าที่นี่ต่างกันยังไงครับ
2: คือประธานกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินชี้ขาดแต่เลขาธิการกกต.เนี่ยเป็นคนรวบรวมสิ่งต่างๆเอาง่ายๆแบบนี้แล้วเขาก็มีอำนาจในตัวเองที่จะทำอะไรก่อนไปเรื่องบางเรื่องเขาไม่ต้องไปถึงกรรมการเลือกตั้งอันนี้ต้องไปอ่านพระราชบัญญัติประกอบมูลว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะแยกให้ดูว่าอำนาจของใครเป็นยังไงอำนาจของกกต.อยู่ตรงไหนอำนาจของเลขาธิการกกต.อยู่ตรงไหนแต่พระราชบัญญัติประกอบมูลว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยของปี60เนี่ยให้อำนาจเลขาธิการกกต.มากกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ก่อนหน้านี้อันนี้อย่าไปมองข้ามเรื่องบางเรื่องมันมาไม่ถึงกกต.มันจบตั้งแต่ชั้นในสำนักงานนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
2: อันนี้จะไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี50นะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกัน
3: แล้วที่เขาไล่ฟ้อง157
2: ก็ไล่ฟ้องคณะกรรมการกกต.เพราะคณะกรรมการกกต.เป็นคนวินิจฉัย
3: อ๋อแต่ณแหวงเป็นพวกกำกับการเลือกตั้งให้
2: ณแหวงเป็นคนชง
3: ครับแต่เราไม่ถึงณแหวงใช่ไหม
2: เปอร์เซ็นต์ไม่มี แม่เขามีภูมิคุ้มกันมากผมจะบอกให้ไปอ่านดีๆไปอ่านกฎหมายแล้วคุณจะเข้าใจว่าไม่มีทางเลยจริงยากครับโอเคครับผม
3: ขอบคุณครับอาจารย
2: ์ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: อย่าถามเยอะถามเยอะเดี๋ยวหนองแตกถามเยอะหมดเวลา
0: พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลพระดอนแจงสภาปมเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำพุ่ง 1,750 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออภัยค่ะ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำอยุธยาจมน้ำสูงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าประชาชนพื้นที่รับน้ำแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ก่อนหน้านี้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเนื่องจากรับทราบข้อมูลมาว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้มีแนวโน้มว่าน้ำจะมีปริมาณน้ำน้อยและไม่ท่วมตนในฐานะผู้แทนในพื้นที่ก็ดีใจเช่นกันแต่เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ในอำเภอเสนาพบว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำน้อยมีน้ำท่วมสูงเกือบ 1.5 เมตรด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศว่าจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าการที่เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำเนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากที่ถูกระบายมาจากประตูน้ำเหนือเขื่อนในส่วนสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำที่คาดการจากปริมาณฝนจะตกภายใน 1-2 วันพบว่าปริมาณฝนจะไม่มีปริมาณมากเท่าช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านค่อนข้างคงที่ซึ่งจะเป็นผลให้การระบายน้ำท้ายประตูจะยังอยู่ในระดับนี้ไปอีกระยะสำหรับความคาดหวังว่าหลังจากนี้การระบายน้ำของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาจะสามารถคงที่แบบนี้ได้หรือไม่วันนี้คงยังไม่สามารถตอบได้แต่หากคาดการจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งแม่น้ำปิงและฝั่งแม่น้ำน่านค่อนข้างทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันน้ำท่วมบ้านริมน้ำปราจีนบุรีจนต้องขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า30หลังจนชาวบ้านต้องนำรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปไว้ริมถนนในพื้นที่สูงห่างจากบ้านประมาณ500เมตรสุนัขมากกว่า20ตัวได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกันชาวบ้านระบุว่าน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดโดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าทุกปีขณะที่เทศบาลได้จัดทำธงสัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณธงเตือนระดับน้ำให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่นชมน้องเนเน่นำความเป็นไทยสู่เวทีโลกต้นแบบแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแสดงความชื่นชมน้องเนเน่ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โดยน้องเนเน่นำเสนอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกทั้งเสน่ห์ของเสื้อผ้าวัฒนธรรมแม้แต่การวางตัวการไหว้ล้วนแต่สื่อถึงความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้คนบนเวทีสากลได้รู้จักน้องเนเน่เป็นวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งและรักในวัฒนธรรมไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยินดีที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อให้น้องเนเน่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนไทยคนอื่นๆต่อไปและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวคิดที่จะหารือกับน้องเนเน่เพื่อหาแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่ไลน์CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: 16นาฬิกากับอีก8นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมพลตรีจอมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันแห่งความสุขของคนไทยและก็สุดแท้แต่ใครจะนิยามนะครับในการที่จะพูดถึงวันนี้นะครับที่ผมกำลังพูดอยู่ณเวลานี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังนะก็คงจะนึกตามแล้วก็คิดเหมือนกันนั่นก็คือนะครับเป็นวันที่นะฮะลูกสาวแห่งชาตินะครับน้องเนเน่รอยัลนะฮะหรือแพรวรัติการอําลอยนะสาวน้อยจากประเทศไทยวัย16ปีที่ไปสร้างประวัติศาสตร์นะคว้าแชมป์รายการอเมริกา Got Talent นะฮะ AGT 2026นะฮะเรื่องของเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทไทยนั้นเนี่ยก็คงเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับของรายการนี้ที่มอบให้นะแต่นะสิ่งที่ตามมานั้นนะน่าจะมีมูลค่านะมากมายนะเกินกว่าที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขตรงนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนะประเทศไทยนะที่เยาวชนไทยนะได้ไปสู่สายตาของนะนานาชาติและทำให้ผู้คนทั้งหลายแหล่นะได้รู้จักกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะก็เบื้องต้นก็คงขอแสดงความยินดีนะกับครอบครัวของน้องเนเน่และก็คนไทยและก็เชื่อว่านาทีนี้นั้นเนี่ยก็ผมเราคงได้ยินได้ฟังกันตั้งแต่วันแรกๆนะครับที่น้องเข้าไป ออกรายการที่นั่นที่มีแฟนคลับจากต่างชาตินะเขียนคอมเมนต์แบบที่เล่นที่จริงว่าขอแสดงความเสียใจกับคนไทยด้วยนะครับที่ตอนนี้น้องเนเน่นะครับเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกไปแล้วนะเราก็ปล่อยยินดีไปด้วยกับคนหนึ่งคนไทยด้วยกันนะสองก็คือคนได้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นก็นี่คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้กับน้องๆนะแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่จะเป็นต้นแบบนะได้นะอีกที่ดีทีเดียวนะครับก็ชื่นชมความสำเร็จแล้วก็ต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่นะน้องเขาเองก็นะคงจะต้องเดินไปบนเส้นทางนี้นาทีนี้นะครับถ้ากวาดสายตาดูความเห็นของผู้คนที่หลากหลายแล้วเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะแล้วก็เป็นหลากหลายนิยามหลากหลายฉายาที่สุดแท้แต่นะที่ใครจะนึกว่าจะใช้คำไหนดีนะผมพาไปดูในระหว่างที่รอคุณวิสุทธ์ซึ่งนะวันนี้จะเข้ามาข้างในสตูนะครับอย่างในส่วนของกรรมการนะครับที่คนไทยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีฮาวิเมนเดลนะครับก็ไปเขียนไว้ในคอมเมนต์คือโพสต์เอาไว้นะก็ค่อนข้างที่จะประมาณสัก2บรรทัดกระมังพอร์ตความเป็นภาษาไทยได้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีด้วยนะเนเน่คุณคือร็อกสตาร์ที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์เป็นกระแสไวรัลและสร้างความประทับใจได้อย่างน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์รายการ AGT นะข้อความสั้นๆตรงนี้ก็คงจะสื่อให้เห็นถึงนะความชื่นชมนะในฝีไม้ลายมือความสามารถนะของลูกสาวแห่งชาติของประเทศไทยในวันนี้ทีนี้อันหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ให้ความเห็นไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะถ้าชนะแล้วจะยังไงเอ๊ะเข้าใจว่าคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะครับ
12: ครับ
11: นะ
12: คุณ
11: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
12: คุณมนตรีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะสวัสดี
11: นะ
12: น้องนี่นี่คนของไทยและคนทั้งโลกด้วยนะครับ
11: ครับแล้วได้ดูตอนไหนบ้างคุณวิสุทธ์วันนี้
12: เดี๋ยวสารภาพก่อนดูท่าติดตอนหน่อยวันนี้พอดีติดงานทั้งวันไม่ได้ดูตลอดดูบางช็อตตัวนี้ครับ
11: ครับ
12: เดี๋ยวเล่าให้ฟังพอดี
11: ก็เนี่ยผมคือเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะติดตามกันมาตั้งแต่เช้าได้เห็นหลากหลายความเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมองแต่ผมเอามาต่อยอดที่ได้เป็นความเห็นล่าสุดนะครับที่มีเข้ามาอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมพูดค้างเอาไว
12: ้
11: นั่นก็คือหลายคนก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของถ้าได้แชมป์แล้วยังไงล่ะสัญญาจะผูกมัดไหมนะไอสถานที่ที่คุ้นชินที่เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ให้กำเนิดนะร็อกสตาร์นะวัยสาวน้อยคนนี้นั้นเนี่ยจะยังไงล่ะตลาดนาคาเนี่ย ผมเห็นคุณพ่อของน้องนะฮะก็ได้สื่อสารผ่านทางFacebook นะนั่นก็คือคุณพ่อณรงค์อํารอยนะครับก็ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาและก็ข้อกังวลใจเกี่ยวกับสถานที่ที่คุ้นชินที่ตลาดนาคาจะทำอย่างไรนะคุณณรงค์ก็ออกมานะแจกแจงประเด็นเรื่องนี้อย่างนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
12: ครับ
11: นะครับว่าเรื่องของข้อกังวลตรงนี้ขอให้นะคลายความกังวลลงได้เพราะได้มีการสื่อสารกันเรียบร้อยและยืนยันว่าทุกคนสามารถนะสบายใจได้เนื่องจากตลาดนาคาถือเป็นพื้นที่บ้านเกิด
12: ครับ
11: เป็นสถานที่ทำมาหากินหลักและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฟนคลับทุกคนได้รู้จักน้องเนเน่มาตั้งแต่วันแรก
12: ใช่ครับ
11: ในส่วนของเงื่อนไขสัญญานั้นมีข้อยกเว้นสำหรับพื้นที่บ้านเกิดซึ่งทางครอบครัวสามารถพูดคุยและตกลงเงื่อนไขกับทางผู้ดูแลสัญญาได้ทุกประการ ประกอบกับทางรายการต้นสังกัดเองก็มีความเข้าใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความผูกพันของศิลปินกับพื้นที่บ้านเกิดอยู่แล้วแล้วก็เขาโค้ดคำพูดของคุณณรงค์คุณพ่อณรงค์อํารอยนะฮะ
12: ครับ
11: ถ้าเป็นแชมป์คงไม่ได้เล่นที่ตลาดนาคาเพราะติดสัญญา5ปี
12: อัน
11: นี้นะคุณพ่อใช้คำว่าแก้ตัวได้เลยครับ
12: ครับ
11: ถ้าเราเล่นที่บ้านเกิดเล่นที่สถานที่ทำมาหากินเราอันนี้ไม่มีผลเลยครับต่อสัญญา
12: ครับ
11: คือเราสามารถคุยกับเขาได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นบ้านเกิดของตัวเอง
12: เออดีนะ
11: เพราะฉะนั้นตลาดนาคานะซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของน้องเนเน่ทุกคนก็ยังมีโอกาสติดตามและนะไปชมฝีไม้ลายมือของนะน้องเขาได
12: ้กับพ่อ
11: ถ้าเขากลับมาเมื่อไหร่นะครับและพักหายเหนื่อยและคงจะไปรื้อฟื้นความรู้สึกความคุ้นชินที่มาจากหน้าที่ตรงนั้นนะครับคุณที่สุดครับ
12: ครับก็ดูแล้วสัญญาก็ถือว่าแฟร์ดีนะคุณมนตรีนะ
11: ครับ
12: แล้วก็ชื่อว่าน้องเนเน่คงไม่ทิ้งตลาดนาคาไปไหนอ่ะ
11: โอ
12: ้วันนี้
11: บ้านเกิดอ่ะคุณ
12: บ้านเกิดจุดเริ่มต้นจุดที่สร้างตัวตนของเนเน่
11: คร
12: ับ แล้วผมก็ว่าอีกหน่อยก็คือนาคาและเนเน่นี่คือจุดเช็คอินที่ยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวของทั้งโลกอ่ะ
11: อาจจะต้องลดเวลาลง
12: ใช่ใช่
11: คงจะต้องมีงานแล้วก็ต้องเตรียมอย่างอื่น
12: ใช่ครับ
11: นะก็อาจจะคงจะไม่ถี่ไม่บ่อยเหมือนกับที่ไม่มีภาระอย่างอื่นนะคุณวิสุทธา
12: ใช่ครับแล้วก็โอ้เงินรางวัลนี้ก็ถือว่าก้อนโตนะฮะสำหรับน้องเนเน่นะทีปัญหาคือผมฟังดูหลายคนก็บอกว่าคือสำหรับเนเน่เนี่ยทั้งคุณพ่อเนี่ยแน่มากนะ
11: ครับ
12: เปิดหลายมิตินะครับเรื่องของโอกาสเรื่องของโอกาสซึ่งเด็กต่างจังหวัดนะแล้วก็น้อยรายที่จะก้าวสู่ขั้นนี้ได้โดยทั้งเริ่มต้นด้วยการช่วยตัวเองของคุณพ่อก่อนนะ
11: ครับ
12: เงินหาทองทุกอย่างเพื่อให้น้องได้สู่เวทีอย่างนี้เรื่องของเด็กรอบนี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กก็มีโอกาสเติบโตได้ไม่ต้องรอผู้ใหญ
11: ่
12: ปลุกปั้นหรือให้คือบอกว่าต้องรอผู้ใหญ่ซะอย่างเดียวนะครับ
11: ครับ
12: แล้วเรื่องของวัฒนธรรมร่วมสมัยรอบนี้ก็พิสูจน์ชัดนะครับว่าเพลงของร็อกคนดูทั่วโลกปรบมือให้กับความเป็นไทยเนี่ยมันไปด้วยกันได้แต่ว่าหลายคนก็จะมีคำถามนิดหน่อยก็น้องเอเน่อย่าเพิ่งตกเป็นเหยื่อของ คนการเมืองเลยเดียวใครต่อใครนะเวลาคนดังเนี่ยใครต่อใครเข้ามาลุมล้อม มาใกล้ชิดแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ผมจะเบ็ดเงินหรอกแต่มันมีเรื่องอื่นมากกว่าไงอันนี
11: ้
12: หลายคนก็เป็นห่วงนะเวลาคนดังอย่างที่บอกกับทุกครอบล้อมด้วยอะไรมากมายเนี่ยเพราะยิ่งที่ด้านอเจนดาของแต่ละฝ่ายก็มีอยู่นะอันนี้คือฟังดูมีความกังวลอยู่พอประมาณหนึ่งนะครับ
11: แต่ดูจากพื้นฐานครอบครัวแล้วก็ความอบอุ่นนะเ
12: ริ
11: ่มน่าจะน่าจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อกังวลมากมายนักนี่ถ้าผมคิดเผื่อแทนนะเพราะเขาก็มาจากจุดนั้นแล้ววันนี้มาถึงตรงนี
12: ้
11: แล้วก็พอเข้าไปตั้งแต่รอบแรกเนี่ยน้องเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองนะคือหนึ่งเนี่ยเพื่อนต้องบอกว่าเนี่ยเธอดังแล้วนะบอกจริงเหรอ
12: ตอนนี้ดังจริงจริง
11: แต่ตอนนี้คงไม่ต้องมีใครมาถามแล้วนะถึงขั้นก็เป็นระดับร็อกสตาร์อย่างที่ว่าทีนี้ผมย้อนเป็นนิดหนึ่งคุณวิสุทธ์นะวันนี้ก็เห็นสื่อเขานำเสนอว่าแน่นอนแล้วครับความสำเร็จที่มีวันนี้ได้นอกจากตัวของน้องเองที่ยอมรับการฝึกฝนเขี้ยวนะกล้ำจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ดูแลมาตลอดถึงได้มีวันนี้แต่คนที่ตาแหลมนะที่ไปเจอนะนั่นก็คือนะชอนหรือจอนเอลรอน
12: ครับ
11: นะฮะนี่คือชายชาวอเมริกันผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนสำคัญเนี่ยที่สื่อเขาพูดถึง
12: ครับ
11: เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูนั้นเนี่ยชอนเนี่ยก็มาเที่ยวเมืองไทยไปตลาดนาคาเพื่อที่จะหาซื้ออาหารของกินตามประสานักท่องเที่ยวแต่ก็บังเอิญว่าเนี่ยมันมาจับเบะกันไงคุณที่สุดแทน
12: ครับ
11: น้องเขาก็ไปเปิดหมวกซึ่งจุดแรกถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยฟังจากคุณพ่อของน้องเนี่ย ก็ไม่ได้แสดงอยู่ในจุดที่ผู้คนพลุกพล่านนะฮะคือไปขอเปิดหมวกอ่ะแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อ่ะนะฮะก็ได้รับจุดที่น่าจะอยู่ที่ไกลหูไกลตาสักหน่อยเนี่ยแต่เสียงนะสับกีตาร์ของน้องก็ยังดังก้องเข้าหูของจอห์นเอลรอนหรือชอนเนี่ย
12: ครับ
11: ก็เลยต้องเดินไปดูพอเดินไปดูแล้วโอ้โหนะด้วยสายตาอันแหลมคมคนแรกก็ไม่ได้แค่ดูว่าเป็นเด็กไม่ได้ดูแค่ความสามารถตรงนั้นแต่มองทะลุทะลวงไปได้ไกลกว่านั้นจนกระทั่งเป็นคนที่ผลักดันนะฮะทำให้เนเน่ก้าวมาสู่เวทีนี้และก็มีวันนี้ขึ้นมาซึ่งหลายท่านก็คงได้ยินได้ฟังได้อ่านกันไปว่าก็อาสาเนี่ยนะออกค่าเดินทางจัดการเกี่ยวกับเรื่องของประสานงานทางรายการเพื่อที่จะมาแสดงโชว์ซึ่งเป็นความพยายามที่รอแล้วรอเล่ารอหายรอกันแบบนานๆเนี่ยจนกระทั่งคิดว่าก็เขาคงจะไม่ได้แล้วหรืออาจจะคือเงียบจนสุดท้ายเนี่ยนะนั่งเครื่องบินกลับมาบอกด้วยตัวเองว่านะทางรายการตอบรับแล้ว
12: ครับ
11: โอ้โหนี่แหละคือคนแรกนะครับที่มีสายตาอันแหลมคมแล้วก็มองเห็นความสามารถนะฮะของน้องเนเน่เป็นคนแรกนะครับแล้วก็จนกระทั่งผลักดันมาสู่วันนี้และอีกคนหนึ่งนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงไปแล้วนะฮาวี่เมนเดลเนี่ยนะฮะคือเป็นหนึ่งในกรรมการที่คงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะฮะผมก็ฟังมาว่าเหมือนกับก้ำกึ่งนะพอไปออดิชั่นรอบแรกแล้วเนี่ยต้องกลับไปอีกรอบด้วยแรงผลักดันของคุณพ่อฮาวี่ตรงนี้แหละนะขอล้างขอดูอีกทีหนึ่งขอดูอีกทีหนึ่งนะจนกระทั่งไปอีกรอบแล้วก็ได้เข้าไปสู่รอบต่อไปนะนั่นก็คืออีกคนหนึ่งที่คงจะเห็นแววนะเห็นความสามารถแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันอย่างออกนอกหน้าใช้คำนี้ผมไม่ผิดครับคุณพิสุทธิ์ครับนี่ก็คือความสำเร็จของเด็กไทยครับคุณพิสุทธิ์ครับ
12: ครับก็ช่วยให้คนไทยมีรอยยิ้มนะ
11: ครับ
12: แล้วก็ช่วยให้กระแสการวิพากษ์วิจารณ
11: ์รัฐบาล
12: เรื่องกกต.เรื่องหัวสว.เรื่องโกงข้อสอบนี่อย่างนั้นก็ลืมไปช่วงนึงอ่ะคุณตี
11: น้ำมันขึ้นแล้วขึ้นอีกยังไม่มีใครพูดถึงเลย
12: เออใช่
11: ไหนบอกว่าจะตึงเอาไว้แต่สุดท้ายก็อั้นไม่อยู่เพราะว่าตลาดโลกมันขึ้น
12: ครับ ก็เอาละก็ถือว่าเป็นความสุขของทุกฝ่ายที่มอบให้กับคนไทยแล้วสุขควายได้ที่บอกครับบรรดาที่เรื่องใหญ่ๆถูกจับตามองจากประชาชนก็เขาก็จะลืมแต่คงเตือนไว้นะฮะคงไม่ได้ลืมทุกวันนะอีกสักแค่ไม่กี่วันอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาให้สบายใจ
11: ครับตอนนี้ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขไปก่อนพอสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้หมายว่าความการชื่นชมน้องจะหายไปแต่ชีวิตจริงมันต้องอยู่กับชีวิตจริงไง
12: ครับ
11: คุณสุดก่อนจะออกจากเรื่องนี้เอาเถอะนะฮะผมเห็นข่าวเห็นคำพูดแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจส่งผ่านไปยังอีกหลายๆคนที่กำลังไขว่คว้าโอกาสนะฮะแล้วก็เมื่อมีโอกาสเนี่ยผมเห็นเจ้าสัวธนินทร์เจรวานนท
12: ์ครับ
11: นะฮะก็มอบจริงๆไม่น่าจะเป็นคอนโดน่าจะเป็นบ้านแต่เอาเถอะมันมีทั้งคอนโดคอนบ้านแต่ในข่าวบอกว่ามอบคอนโดมิเนียมมันเบอรี่กรอบเดอะฟอเรสเทียนะอยู่หน้าบ้านผมเองนะฮะฟอเรสเทียเนี่ยประมาณสัก600กว่าไร่นะฮะ
12: ครับ
11: ให้กับคุณณรงค์อำลอยและคุณชวนพิษภูลเกิดคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนเน่เพื่อเป็นบ้านและรากฐานแห่งความมั่นคงให้กับครอบครัวของเนเน่พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปอย่างมั่นคงและอบอุ่นแต่ในข่าวเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นคำพูดของเจ้าสัวเนี่ยก็บันทึกเอาไว้อย่างนี้นะเจ้าสัวธนินทร์บอกว่าเรื่องราวของครอบครัวของน้องเนเน่นี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทาง การมอบในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบที่อยู่อาศัยแต่คือการมอบความมั่นคงให้กับครอบครัวและพื้นที่แห่งโอกาสให้ความฝันได้เติบโตด้วยความเชื่อว่าทุกความฝันที่ดีเมื่อได้รับโอกาสความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสามารถเติบโตเป็นพลังที่สร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมได้และเมื่อคนคนหนึ่งได้รับโอกาสวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ส่งโอกาสและแรงบันดาลใจนั้นให้กับผู้คนอีกมากมายขอให้บ้านหลังนี้เป็นมากกว่าสถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความมั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันบทใหม่และเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไกลเพียงใดเมื่อเรามีความเชื่อมั่นมีความพยายามและมีครอบครัวเป็นลมใต้ปีกความฝันก็จะเป็นจริงได้ก็คมนะฮะถือว่ามีส่วนซึ่งก็ผลักดันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยคุณวิสุทธ์นะแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งก็คุณวิสุทธ์จะเติมอะไรเพิ่มไหมส่วนเงินรางวัล30กว่าล้านเขาไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะคุณวิสุทธ์ผมเห็นแล้ว
12: ก็ให้เลือกใช่ไหมว่าจะให้ครั้งเดียวหรือให้แบบทยอยให
11: ้ถ้าคุณวิสุทธ์จะเอาอย่างไรทางเลือกแรกเนี่ยแบ่งจ่ายนะ40ปี
12: ปี
11: ละ 25,000
12: อยู่เหมือนยาวใช่ไหม
11: 25,000 เหรียญนะทางที่2รับก้อนเดียวนะก็จะได้ประมาณ 3-4 แสนเหรียญ
12: ครับ
11: นะฮะก็คิดเป็นเงินไทยเขาบอกประมาณ 6-8 ล้านนะคุณดิศจาก35ล้านนะเหลือ8ล้านคุณดิศยาวยังไง
12: เอาช่องทางแรกสิครับ
11: เอาเลยนะ
12: ไม่ไม่เขาบอกเอายาวดีกว่า
11: แต่บางคนผมคนในอเมริกานะก
12: ็
11: บอกว่าควรที่จะรับครั้งเดียวไปเลยหนึ่งนะครับ40ปีนั่นไม่รู้ว่าอะไร
12: การอยู่ต่อไม่รู้
11: น
12: ี่เหรออ
11: ันนี้
12: เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในยุ่งหน่อยนะ
11: และค่าของเงินอีกต่างหากด้วย
12: อ๋อเออแล้วจะมอง
11: ก็ไม่รู้ก็เราไม่ได้ตัดสินใจแต่คนที่เชื่อว่าคงมีคนให้คำปรึกษาแล้วก็ให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ครับคุณที่สุด
12: แจ้งนิดหนึ่งคุณมนตรีครับ
11: ครับ
12: มีพรรคพวกไปเรียนภาษานะ
11: ครับ
12: เขาให้เลือกครับว่าจะจ่ายเป็นราย3เดือนหรือว่าจ่ายก้อนหนึ่งแล้วก็เรียนตลอดชีพครับปรากฏว่าพรรคพวกเขาเลือกที่จะเรียนตลอดชีพอ่ะคือจ่ายทีเดียวแล้วเรียนจนเนี่ยตลอดชีพอ่ะปรากฏว่าเรียนได้2เดือนโรงเรียนแห่งนี้เจ๊งครับก็บอกว่าลืมนึกไปว่าลืมนึกถึงไอ้ตลอดชีพของไอ้สถาบันแห่งนี้มันไม่มีจริงก็เลยควักเงินก้อนใหญ่หมดไปเหมือนกัน
11: ก็เป็นคนละเรื่องแต่ก็เทียบเคียงกันได้
12: ใช่ๆเรื่องวิทยาการเงินนะครับเอาล่ะเราพักก่อนไหมเดี๋ยวกูต่อเรื่องอื่นยาวๆ
11: พ
12: ัก
11: ก่อนปรับอารมณ์นิดนึงแล้วก็มาดูเรื่องราวชีวิตจริง
12: กลับสู่ความเป็นจริง
11: กลับสู่ความเป็นจริงครับ
12: ครับสักครู่ครับ
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: at Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาว่ากันต่อครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดี
6: ครับ
5: คุณสุดเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะผมเห็นคือน้องเนเน่เขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลอยู่ที่

0: คนไทยก็เป็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีแล้วนะแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลที่พร้อมจะเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถครับผมที่สุดครับ
1: ครับคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: เรื่องการเมืองก็ดูเหมือนประเด็นคุณธรรมนัสแห่งกล้าทำก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ใช่ไหม
0: สัญญาณยังไปไม่ถึงครับอยู่ไกล
1: แล้วคุยกันตอนที่สัญญาณมันสื่อกันได้อยู่ไม่ใช่หรือก็ถามเงี้ยคุณมันดีตกลงเขาจะมาร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ย
0: ผมเนี่ยคงตัดสินใจแทนคนที่มีอำนาจกดปุ่มไม่ได้นะแต่เดาใจได้
1: เดาใจว่าน
0: ะผมเดาใจว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี
1: ้ครับ
0: นะยังไงเสียก็คงจะต้องรอให้ถึงปีหน้านะปีนี้ข้าวไม่มีขายปีหน้าขายข้าวเสร็จแล้วจะมาขอ
1: นาฬิกามั่นไว้ก่อนนี่เหรอ
0: ตอนนี้นาฬิกานะเขาปลูกเอาไว้แล้ว
1: ปลูกเอา
0: ไว้ดูนะดูนาฬิกาให้มันเข็มหมุนไปจนถึงตรงไหนเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่แล้วนั่นแหละนะจะถึงเวลาที่จะมาขอตอนนี้มั่นไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะ
1: อาจจะต้องรอปีหน้าใช่ไหม
0: คือปีหน้าที่ผมพูดนั้นก็เพราะว่าผมยึดเอาตามคำพูดของคุณชัยชนกชื่นชอบ
1: ที่บอกว่าครบปีก่อนนี่แหละ
0: ที่บอกเวลาที่เหมาะก็คือต้อง1ปีไปแล้วพอ1ปีไปแล้วเนี่ยคุณวิสุทธิ์ครับก็เลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกจากสภาในวันไหนแล้วแต่ผมจำวันที่แถลงนโยบายวันสุดท้ายแล้วก็เข้าทำงานอย่างเต็มตัวก็คือ11เมษายน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงมีนาเมษาน่าจะลงตัวเอานะก็ถ้าเกิดว่าตามกรอบเวลาเนี้ยก็ได้มีคนไปแสดงความยินดีในช่วงสงกรานต์ปีใหม่เมืองนะรัฐมนตรีก็คงจะมีรัฐมนตรีใหม่เพิ่มเข้ามาในครม.อนุทิน 2/1 ในช่วงเวลานู้นแหละแต่ทีนี้บางคนเขา
1: จะรอไหวอ่ะ
0: นั่นไง
1: การเมืองมันรอนานไม่ได้มันเปลี่ยนก็มัน
0: คือ1-3เดือนก็ถือว่านาน
1: ครับ
0: นะถ้าจะบวกไปอีก3เดือนมกราคมพามีนา
1: โอ้
0: โหครึ่งปีอ่ะคุณพิสุทธ
1: ิ์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: นั่นสินะและยิ่งฝ่ายค้านเขากำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะมันก็จะต้องมีที่สถานะที่ชัดเจนให้กับผมหน่อยสิผมจะหันซ้ายหันขวาทางโน้นเขาบอกไม่ได้นับพวกเป็นฝ่ายค้านแล้วทางนี้ผมก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลและผมจะทำตัวยังไงในช่วงที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ถ้า1ปีถ้าเกิดนานไปนะคุณธรรมนัสรอไม่ไหวเนี่ยปรับก่อนฝ่ายค้านปรับก่อนอภิปรายไหมได้ไหมหรือว่าหลังอภิปรายแล้วก็ปรับเลยถือโอกาสนะ
0: คุณที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าจะปรับเร็วนะเนี่ยนี่ผมมองนะครับ
1: ยื่นเสร็จปรับเลยนี่แหละ
0: ต้องก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่มีเหตุในการที่จะต้องไปวิตกกังวลเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจสมมติว่านะฮะรอหลังนะคำว่ารอหลังเนี่ยนะมันก็จะต้องมีอะไรที่เป็นหลักประกันเนี่ยนะถ้าลำพังเนี่ยคุณที่สุดส่งทีมงานหรือส่งใครไม่รู้มาบอกกับผมเนี่ยนะถ้าผมความมั่นใจจะมีมากพอไหมแต่ถ้าคุณวิสุทธิ์เดินมาบอกเองนะตบไหล่นะแล้วก็บอกว่านะยืนยันคำไหนคำนั้นนะแต่วันนี้นะอันเนื่องจากด้วยเหตุผลหลายๆประการอย่างเนี้ยนะก็ขอช่วงนั้นจบแต่ตอนนี้นะไม่ได้ขออย่างเดียวนะอาจจะมีอะไรติดปลายนวมด้วยในช่วงนี้คุณวิสุทธิ์นะติดปลายนวมเพื่อเป็นหลักนาฬิกาเรือนเดียวไม่พอนะถอยป้ายแดงให้อีกสักคันไหม
1: นั่นหมายว่านั่นคือเงื่อนไขที่สวยเลยคุณมนตรีคือปรับคุณธรรมนัสเข้าก่อนที่จะมีการอภิปรายของฝ่ายค้าน
0: นี่ลงตัวที่สุดเลย
1: แต่ว่าแหมก็ดูกลัวฝ่ายค้านเกินไปเปล่านี่ได้ไหมคุณมนตรีนี่ลองคิดเผื่อนะ
0: เขาไม่ได้กลัวฝ่ายค้านนะคุณที่สุดนะเพราะยังไงเสียเนี่ย ไม่มีรัฐบาลไหนที่ล้มด้วยมือของฝ่ายค้านในสภาได้ยกเว้นถ้ามา

0: ัดลำกล้องกันตอนนี้แล้วเข้าไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วไม่รู้ว่านะลมพัดหวนแดงน้ำเงินนะเกิดอะไรขึ้นนะไม่อยากกินน้ำใต้ศอกแล้วนะอยากจะเป็นคนแบ่งบ้างอะไรบ้างนะนี่แหละตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายที่บอกให้รอจะต้องมั่นใจว่าจะไม่มีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะ
1: แต่ว่าถ้าให้ดูภาพสวยนะผมพยายามใช้จินตนาการจะไม่ใช่ได้นะก็อภิปรายเสร็จฝ่ายค้านก็จะถล่มนายกและรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่าหลังจากอภิปรายเสร็จก็ปรับเลยเรามีความจำเป็นต้องปรับเพื่อประสิทธิภาพเพื่ออะไรเงี้ยนะก็เอาคุณน็อตมาเสียบซะ
0: แต่เขาบอกว่าคนอื่นเสียบนะคุณธรรมนัสอาจจะต้องรออยู่ข้างนอกได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่
1: หัวหน้าไม่ต้องมาส่งตัวแทนมา
0: หัวหน้าไม่ต้องมาคนอื่นเขารอเป็นอยู่เยอะครับหัวหน้าเป็นมาแล้วอาจจะต้องเสียสละให้คนอื่นเป็นนะส่วนจะเป็นเหตุผลนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่ว่าจะเข้ามาในตอนไหนก็ตามในครม.ที่มีการปรับโดยมีพรรคสีเขียวเข้าร่วมจะไม่มีชื่อของผู้กองอยู่ใน1ใน35บวก1นั้นนะคุณวิสุทธ
1: ิ์ผมเป็นผู้กองผมไม่ยอมโอ้เอาผมคราวที่แล้วผมก็เสียสละนะผมส่งคนอื่นมาแทนนะรอบนี้เนี่ยคะแนนพรรคกล้าทำเนี่ยนะไม่กระเด็นหายไปไหนเลย
0: ครับ
1: ผมมีปัญหาอะไรไม่ได้ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
0: ก็สุดแท้แต่ถ้าแต่หน้าที่เนี้ยดูเหมือนจะออกมาแบบนี้จะเข้าร่วมแต่ก็ต้องเสียสละไม่เป็นนะอาจจะติดขัดตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรยังไงทางมันไม่สะดวกนะก็ขออภัยในความไม่สะดวกอะไรอย่างเนี้ย
1: แต่ภาพหรือการจำของคุณธรรมนัสเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนที่คุณธรรมนัสเข้าการเมืองใหม่ถูกกดดันถูกเช็คถูกตรวจสอบกับภาพทุกวันเนี้ยภาพการมองคุณธรรมนัสมันเหมือนเดิมไหมมันดีขึ้นไหมหรือเรื่องเก่าๆเขาก็ผ่านๆไปแล้วก็ผ่านการตรวจสอบไปแล้วนี
0: ่ครับก็ตรวจสอบตรงนั้นถือว่าตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะแต่ก็ผ่านมาได้แต่ตอนเนี้ยนะการเมืองมันผ่านหนึ่งพ.ศ.เปลี่ยนนะและบรรยากาศนะมันก็ไม่ใช่บรรยากาศของตอนนู้นแล้วนะมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดสำหรับละเอียดอ่อนสำหรับตัวบุคคลที่จะมาเข้าร่วม
1: ก็
0: แบบเป็นรัฐบาลนะไม่เห็นจำเป็นบางคนเขาไม่ได้มีสักตำแหน่งเลยแล้วก็ดูเหมือนจะอยู่แบบทุกคนเกรงใจหมดอ่ะคุณพิสุทธิ์การเมืองพ.ศ.นี้ไม่จำเป็นต้องมาเป็นเอง
1: ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะท
0: าง
1: ฝั่งนู้นจะบอกก็ได้ว่าเนี่ยพรรคคนเชิญอ่ะยังไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีเลยอยู่ข้างหลังจะไปคุณธรรมนัสจะต้องเป็นรัฐมนตรีนะ
0: ก็เป็นมาหมดแล้ว
1: ดูข้างหลังก็ได้นะนั่งยืนข้างหลังก็ได้นะ
0: คือก็มีตัวอย่างให้เห็นนะไม่เป็นนะอย่าทำได้รอบด้านเคลื่อนไหวคล่องตัวมากกว่าได้ซ้ำไปเมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงน่าจะเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะที่ผมบอกว่าถ้าไม่ปรับก่อนนะก็ต้องมีคำอธิบายแล้วก็มั่นอกมั่นใจแล้วค่อยไปปรับกันเอานู่นนะครับเมื่อครบ1ปีแต่อีกอันหนึ่งที่คุณวิสุทธ์บอกว่าก็หลังการอภิปรายได้ไหมขอพบกันครึ่งทางได้ไหมจะได้เป็นเหตุเป็นผลก็ดูเหมือนจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะถ้าอภิปรายแล้วเนี่ยรัฐมนตรีท่านไหนเนี่ยแม้จะผ่านด้วยมือของสภาแต่บอบช้ำสุดๆเนี่ยมันก็คงจะมีคำอธิบายได้ว่าคงต้องขอเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เรายังจะต้องเดินทางกันอีกไกลก็อาจจะเกิดขึ้นหลังการอภิปรายก็ได้นะเพราะเงื่อนไขเดิมที่บอกว่าจะให้อยู่กัน1ปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นั้นเนี่ยแต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็น่าจะไปตอบบ้านใหญ่อะไรทั้งหลายว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เราต้องเดินหน้ากันอีกไกลมันก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันไม่เป็นปัญหาก็น่าจะอธิบายได้นะคุณที่สุดถ้าเป็นแบบนี้
1: ครับแต่ว่า
0: เราคิดแทนเขานะเน
1: ี่ยยังไงก็มาแน่ยังไงก็มาแน่นะไม่
0: มาแน่นะเพียงแต่ว่านะยังไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนนะ
1: นี่ยนะพูดถึงคุณธรรมนัสครับวันนี้ปปช.เขาเปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณธรรมนัสครับก็เนี่ยพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรสหกรณ์ของคุณอนุทินหนึ่งนะ
0: ต่าง
1: คุณธรรมนัสน่าจะเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่เปิดเผยบัญชีของคู่สมรสที่มีมากกว่าหนึ่งนะก็มีคู่สมรส2คนครับก็พูดได้นะเพราะเป็นทางการเนี่ยคุณอริสราพรหมเผ่านี่เป็นคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยนะครับอีกคนหนึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาซึ่งจะเห็นได้ในตาประจำนะฮะคุณธนพรศรีวิราชทั้งคือทั้งคู่สมรส2คนนะครับก็เอาว่าทรัพย์สินรวมๆนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: คุณมนตรีหางชั้นเยอะอยู่แล้ว
0: โอ้ไปเทียบเขาได้ไงรู้สึกเศษข้างหลังยังไม่มีเลย
1: เศษไม่ได้เลยประมาณ 1,100 ล้านบาท 1,000 ล้าน
0: อ่
1: ะนะฮะก็ถือว่ามีมากกว่านั้นเปล่ามนุษย์ถ้าแจ้งประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ที่ดินเอาว่าทรัพย์สินเยอะนะฮะแต่ว่ารายได้ต่อปีของคุณธรรมนัส744,600เดี๋ยวนะ7ล้านฮะ7ล้าน4ต่อปีนะครับเงินเดือนสส104,000ค่าเช่า6ล้านต่อปีอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปว่าประมาณนี้ส่วนทรัพย์สินที่มีค่าของคุณธรรมนัสเนี่ยรถยนต์หรูหลายคัน
0: โอ้
1: นะบางคันอย่างโรลส์รอยซ์ราคา10ล้าน
0: โอ้ผมเห็นคันใหญ่มากมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วผมไม่บอกผมทำข่าวอยู่ที่ไหนนะ
1: ฮะ
0: เอ๊ะรถคันนี้ทำไมนะโอ้โหพอรู้ตอนหลังเนี่ยนะก็โอ้โหคันเริ่มเทิมเลยครับคุณพิสุทธิ์ครับโรลส์รอยซ์คันนั้น
1: มีเยอะมีหลายคัน
0: ละ
1: แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือนาฬิกาสิครับคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาคาซิโอที่คุณอนุทินมอบให้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ตัวเองมีนาฬิกาอยู่ในครอบครอง11เรือนนะครับ
0: อ
1: ะไรผมไม่รู้จักอ่ะใช่ไหมอันนี้ปาเต้ฟิลิปอย่างเงี้ย7เรือน
0: ครับ
1: ย่ออื่นอีกมากมายนะฮะแล้วก็มีเรือนนี้ฮะถ้าผู้อ่านผิดผมขอโทษนะผมไม่สันทัดจริงนะริชาร์ดมิวล์
0: อันนี้
1: แค่1เรือนนะครับนะฮะมูลค่า13ล้านบาทครับ
0: โอ้คนดังเขานิยมกันคุณพิสุทธ
1: ิ์
0: เราไม่ดังแล้วก็คาสิโอยังไม่มีใส่เลย
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะใช่ดูมือถือเอา
0: ดูจากมือถือมันลิงก์กับดาวเทียมนะตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตรงนะ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเนาะแต่ว่านี่คุณมนตรีเห็นก็ค่อยรวบรวมเรื่องคาสิโอคอนเนคชั่นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มีใครมีคุณธรรมนัสได้ใส่เนาะมีคุณพระดอนปิศาณตระกูล มีคุณพลพีสุวรรณชวีเจเศรษฐไทยเศรษฐนี่วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
0: ์
1: โอ้อันนี้มันต้องตีช่วยมหาไทยเลยนะ
0: ช่วยมหาไทยครับ
1: พลพีเจเศรษฐวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์แล้วก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
0: ครับ
1: ส่วนที่เป็นมีรัฐมนตรีพลาดอนอีกคนหนึ่งแล้วก
0: ็
1: ประหลัดก็มีประหลัดอันสิทธิ์แล้วก็รองประหลัดนิรัตพงศิษฐาวรที
0: ่
1: ได้ใส่คาสิโอตัวนั้นก็แจกกันไปอีกคนเฉพาะคนสนิทหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
0: นี่คุณที่สุดผมมาละผมเนี่ยนึกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าให้กับคนสนิทนะครับแสดงว่าคนที่ไม่ได้ไม่สนิทนะให้กับเพื่อนรักก็แสดงว่าคนที่อื่นที่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเป็นเพื่อนรักนะเพราะได้ไม่ครบอย่างรัฐมนตรีในพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีตั้งกี่คนนะแต่ได้เท่าที่ขานชื่อมาแล้วก็เลขากวางนะซึ่งอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีตลอดนะฮะก็ไม่เห็นมีชื่อว่าได้หรือไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่าให้เฉพาะคนที่สนิทจริงๆเท่านั้นหรือว่าสื่อเข้าไปเก็บชื่อมา
1: ไม่ครบ
0: นะคนอื่นจะอย่างประหลัดได้ไม่เป็นไรแต่รองประหลัดอีกหลายคนเนี่ยก็ได้ไม่ครบ
1: เขาก็จะแบบเห็นหน้ากันบ่อยก็ให้ไงอย่างนี้ประหลัดอันสิทธิ์นี้ไปไหนก็ มีนายกที่ไหนต้องมีปลัดขอโทษนะมีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไหนสิต้องมีปลัดอันสิทธิ์ไปเนี่ยหรือเนี่ยมหาดไทยก็ต้องให้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีมหาดไทยไม่เคยว่างใช่ไหมก็ต้องใช้รองทั้งสามท่านเนี่ยก็ให้ไปนะฮะแต่ว่านี่พยายามคิดแทนท่านนายกอะใกล้ๆตัวก็ให้ไปนะ
0: เดี๋ยวคงมีแจกอีกอ่ะเพราะว่าเห็นท่านชอบสะสมนาฬิกาแล้วคงจะเวลาไปสั่งทําให้มันให้มีชื่อมีอะไรลายเซ็นอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยทําไม่กี่เรือนเขาอาจจะไม่รับทำนะคุณวิสุทธ์ต้องทําเยอะๆ
1: อันนี้เขาเรียกลิมิเต็ดป่ะ
0: นี่เดี๋ยวผมเจอคุณวิสุทธ์วันไหนแล้วผมไปเห็นอ้าวมีกับเขาด้วยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นอะไรเป็นสิ่งของที่อาจจะมีบางท่านเขาท่านชอบอะไรท่านก็จะมีสิ่งนั้นไว้ก็มอบให้กับคนที่ใกล้ตัวสมัยผมคุยกับคุณพิรักษ์ไปเมื่อวานเนี่ยในยุคที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านต้องโอ้มีคนห้อมล้อมมากมายนะครับก็จะมีการแสดงสัญลักษณ
1: ์ด้วย
0: นะครับเสื้อไงเสื้อตราไก่ของ
1: เราเสื้อตราไก
0: ่เสื้อตราไก่แล้วก็จะต้องมีแจ็คเก็ตหรือมีอะไรเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้คือจะเป็นเครื่องหมายที่คนที่อยู่แวดล้อมท่านจะได้รู้ว่า
1: เอ๊ะตราไก่ที่ว่าบิ๊กป้อมชอบไก่ใช่ไหมเนี่ยผมจะไม่ได้
0: ไปเกิดท่านหรือเปล่าผมไม่ได้ใจ
1: จะไม่ได้ชอบหรือไปเกิดเนาะขออภัย
0: เนี่ยก็ถ้าแจ็คเก็ตแล้วก็แสดงว่ามาถึงอีกชั้นหนึ่งแล้วใกล้ตัวติดตัวเข้าออกนะได้ตลอดแต่ถ้าไม่ใช่แจ็คเก็ตแล้วก็ต้องอยู่อีกวงหนึ่งก็อันนี้เป็นนาฬิกาครับคุณสุ
1: ร
0: กรรม
1: ก็อันนี้กลางกับพิกป้อมนะเพราะนี่ราคาประมาณเกือบ 2,000 นะนาฬิกาพิกป้อมที่ยืมมานี่ก็แพงอยู่นะ
0: พอพูดถึงพิกป้อมผมเห็นเนี่ยในท้ายข่าวของนาฬิกานี่แหละนะก็ลุงป้อมเองก็เคยถอดนาฬิกาจากมืออย่างนี้แหละให้คนอื่นมาแล้วนะแต่ตอนหลังดูเหมือนโอ้ความสนิทความแนบแน่นถึงขั้นถอดนาฬิกาที่ใช้มอบให้เนี่ยแล้วมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็เลยทิ้งระยะห่างชนิดที่จนกระทั่งไปเลย
1: ผมตามไม่ทันใครอ่ะคุณมันตี
0: ต้องไปถามผู้กองนะ
1: ถามผู้กอง
0: รู้จักคนนั้นหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: คุณสุดผมพาไปที่สภานิดหนึ่งนะก็มีปัญหาเกิดขึ้นจนได้จำได้ไหมครับเมื่อ2 วันที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็นะเอาเป็นว่าสื่อเขาบอกว่าแซะกันไปแซะกันมาระหว่างคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลกับท่านนายกรัฐมนตรี
1: ไม่มีบุญอะไรนี่แหละ
0: เกี่ยวกับเรื่องของบุญมากบุญน้อยบุญมากบุญพอไหมนะฮะก็สุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นวันนี้จนได้นะคือคุณใหม่เนี่ยเขียนในทำนองอู้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเวลาไปตอบเฟซไปอยู่ในช่องโซเชียลนะฮะขอถ้ามีเวลามาตอบ
1: กระทู้บ้าง
0: ก็คงจะเป็นบุญนะฮะท่านนายกก็เลยสวนกลับนะฮะก็หรือว่าบุญไม่ถึงรอให้บุญถึงก่อนหรือยังไงเนี่ย
1: รอบุญถึง
0: พอมีประเด็นนี้คำนี้ปรากฏว่าวันนี้เหตุเกิดขึ้นที่สภาผู้แทนราษฎ
1: รครับ
0: วันนี้เป็นวันพระสบดีก็จะมีกระทู้ถามสดไงกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ยเขาก็จะมี3แล้วก็จะแบ่งกันให้เป็นของฝ่ายค้าน2แล้วก็ของรัฐบาล1นะก็ปรากฏว่าในส่วนกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านคุณกรจติกวณิชยื่นถามท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสเรื่องการปราบปรามทุนเทา
1: ครับ
0: ส่วนอีกกระทู้หนึ่งคุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมอาวุธปืนกระทู้ที่3เป็นกระทู้ของส.ส.รัฐบาลคุณประดิษฐ์สังขจาย
1: ครับ
0: ส.ส.พระนครศรีอยุธยาถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม
1: ครับ
0: ปรากฏว่า
1: ไม่อยู่สิ
0: จริงๆโดยหลักการเขาต้องมอบหมายอยู่แล้วนะฮะก็ไม่รู้อีกท่าไหนนะฮะก็รัฐบาลก็ส่งคุณพระดอนปริศนานันทกุล
1: ครับ
0: นะมาตอบกระทู้เพียงกระทู้เดียวก็คือกระทู้น้ำท่วม พระนครศรีอยุธยาที
1: ่ภูมิใจไทยนี่เหรอ
0: ภูมิใจไทยถาม
1: ภูมิใจไทยถามภูมิใจไทยตอบ
0: ส่วนอีก2กระทู
1: ้ครับ
0: นะเป็นปัญหาสิครับนะท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยได้รับคำชี้แจงจากคุณพระดอนซึ่งวันนี้ก็พูดแบบสุดๆเหมือนกันนะบอกว่าติดภารกิจสำคัญเนี่ยมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ในขณะที่อีกกระทู้หนึ่งเรื่องอาวุธปืนก็เพิ่งแจ้งก็เลยไม่ได้มอบหมายให้ใครเรื่องอย่างนี้อยากตอบอยู่แล้วนะแต่ไม่ได้แจ้งมาแจ้งเอาก
1: ระชั้นชิด
0: แหมกระชั้นชิดเนี่ยก็เลยไม่มีใครมาตอบวุ่นสิครับนะวุ่นจนกระทั่งผมเห็นคุณพระดอนเนี่ยนะหลังจากที่คนอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่เป็นอดีตประธานวิปฝ่ายค้านเก่าคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเน็บๆแนมๆหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้มารอให้บุญถึงก่อนนะก็เลยท่านรัฐมนตรีท่านอื่นจึงน้อมนำไปด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นข้อตกลงก็ลือฟื้นกัน
1: ครับ
0: คุณประดอนนะในช่วงท้ายๆเนี่ยขอใช้สิทธิ์ชี้แจงนะโอ้โหเต็มไปด้วยทั้งคำขอโทษทั้งขออภัยไม่ต่ำกว่า3ครั้งคุณประดอนบอกอย่างนี้ขอใช้สิทธิ์รัฐมนตรีชี้แจงว่าตนอยู่ในวงประชุมหารือคือเขาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงวิป2ฝ่ายแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่พูดคุณประดอนบอกว่าในประเด็นเรื่องกระทู้ต้องถือโอกาสขอโทษท่านประธานจริงๆกระทู้สดได้มีการหารือกันจริงแล้วตนก็ขอร้องประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราสามารถประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรืออย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้หรือไม่เพื่อให้ตนซึ่งมีหน้าที่ประสานงานรัฐมนตรีได้ประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอื่นแล้วก็ย้ำว่าทุกวันนี้ผมดูจะไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีประจำสภาเสียแล้ว
1: อ๋อจริงใช่ก็คุณประดอนเป็นแค่เป็นตัวแทนตัวประสานงานระหว่างรัฐมนตรีกับสภา
0: ถูกต้อง
1: ส่วนคุณกรวีพี่ชายน้องชายนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นคนเป็นตัวตบ
0: เป็นประธานวิปฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาล
1: จะเห็นโอ้ตบแรง
0: โอ้ก็เล่นกันแรงนะไม่ว่าใครมาน้ำก็ท่วมอยู่แล้วอย่าเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาบอกว่ารัฐบาลนั้นไม่ช่วยรัฐบาลนี้ไม่ช่วยก็แรงอยู่เหมือนกันวันนี้ใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆ
1: ครับ
0: นะในตอนท้ายเนี่ยคุณประดอนก็บอกว่ามันมีกระทู้แห้งที่เป็นกระทู้ทั่วไปและกระทู้แยกเฉพาะตนต้องขอโทษจริงๆอาจจะเกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาดตนขออภัยแต่ในโอกาสหน้าตนจะเอาเรื่องนี้ไปหารือกับท่านนายกให้กำชับอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมให้ความสำคัญกับสภาคุณสุดคร
1: ับ
0: ปัญหาเรื่องการไม่มาตอบกระทู้เนี่ยของรัฐมนตรีมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้นะ
1: มันเกิดมาต่อเนื่องฮะ
0: มันมีมาตลอดก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ว่าฝ่ายข้างล่างเวลาสลับไปอยู่ข้างบนก็เหมือนกับเคยเจอปัญหาเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นเดียวกันกับฝ่ายคนที่เคยอยู่ข้างบนแล้วมาอยู่ข้างล่างก็จะมีคำถามอย่างนี้แหละก็แปลกดีนะครับคุณสุดครับ
1: ก็เวลาไปรัฐมนตรีไม่ค่อยมีเวลา
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ไม่อยากตอบด้วย คือเวลาตอบกระทู้มันเหมือนกับจริงๆแล้วคุณมนตรีนะบรรยากาศถ้าไม่ใช่กระทู้ที่ชงกันเองอะชงหวาน
0: อ
1: ะมันก็คล้ายๆกึ่งกับพี่ปลายซักฟอกก็เป็นไปได้เขาก็จะมอบรัฐมนตรีก็จะมอบรัฐมนตรีช่วยหรือมอบกระทรวงอื่นแล้วมอบต่อๆมาปรากฏคนรับมอบก็ไม่มาร
0: ับมาแต่ไม่มา
1: แล้วก็มอบคนอื่นก็ไม่มา
0: อันนี้แปลกนะคุณที่สุดถ้ามารู้ว่ามาไม่ได้แล้วไปรับงานเขาทำไมเราพักก่อนนะคุณที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
1: พักกันสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: www.radio.net
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพราตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google จัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Googleสำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยและร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ภัทรพงษ์ลงพื้นที่ชัยนาทด่วนตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดอยู่บริเวณสะพานใหม่พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเข้ารายงานข้อมูลนายภัทรพงษ์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีภายหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงผลทำให้แพโป๊ะหลุดลอยมาตามกระแสน้ำและไปติดบริเวณต่อหม้อสะพานใหม่ตนจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเร่งกำหนดแนวทางในการเก็บกู้แพโป๊ะออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเดือดร้อนต่อโครงสร้างสะพานได้จากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้นปัจจุบันมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2 อย่างฝั่งเต็มศักยภาพกระทรวงวัฒนธรรมชูคุณค่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับหลักฐานสำคัญสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวต่างประเทศจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างภาพชาวต่างประเทศบันทึกภาพพระองค์ในรูปแบบดาแกโรไทป์ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการสัมพันธ์ธรรมไมตรีกับสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรยานยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกแม้ฟิล์มกระจกจะไม่สามารถนำออกมาให้บริการได้โดยตรงสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ใช้หลักวิชาการจดหมายเหตุในการรักษาต้นฉบับด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิล์มกระจกออกให้บริการในรูปแบบต่างๆได้แก่อัดขยายลงกระดาษอัดภาพและไฟล์ดิจิทัลจะทำรายละเอียดภาพโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ในการบรรยายภาพอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผ่านการบริการตามระบบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปัจจุบันได้เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนด์ดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในชั่วโมงที่2ของวันพฤหัสบดีนะครับคุณวิสุทธ์จะพาไปไหนก่อนไหมหรือว่าอาจจะให้ผมพาไปดูเรื่องของฝนฟ้าที่เป็นประเด็นพูดถึงกันมาตลอด 2-3 วัน
5: คุณตีไปเลยครับ
4: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมันจะเกิดมหาอุทกภัยไห
5: ม
4: นะถ้ามาจะมาจากไหนนะก็กลายเป็นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอาจจะสื่อสารเป็นประจำทุกวันแหละวันหนึ่งสองรอบสามรอบน
5: ะ
4: แล้วกระบวนการก็จะมีวิธีเพียงแต่ว่าเวลานำเสนอนั้นเนี่ยอาจจะสมมติว่าวันละสามรอบเนี่ย
5: ค
4: นฟังเขาก็ชินเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าก็แล้วไงอ่ะฝนตกนะให้ระมัดระวังน้ำท่วมดินถล่มอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่พอในส่วนของเพจที่เขาติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการคาดการมานำเสนอก็เลยตกอกตกใจกันนะคุณที่สุดครับ
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเห็นอาจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ
5: ์ครับ
4: ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อที่จะอธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่กำลังถูกจับตามองและก็พูดถึงกันอย่างมากในขณะนี้จะจั่วหัวไว้ประเด็นแรกก็คือเรื่องของโอกาสเกิดมหาอุทกภัยซ้ำรอยปี2144แทบเป็นไปไม่ได
5: ้ครับ
4: อาจารย์ก็ขยายความว่านะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้จะรุนแรงจนเกิดอุทกภัยหนักเหมือนในปี2554หรือไม่นั้นเนี่ยนะอาจารย์บอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะโดยได้เปรียบเทียบปัจจัยทางสภาพอากาศได้เห็นสภาพชัดเจนว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี54ประเทศไทยเผชิญกับปรากฏการณ์ลานีญาซึ่งส่งผลให้มีฝนตกเร็วกว่าปกติและตกหนักตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน
5: ครับ
4: โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2เท่าแต่ปีนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะเอลนีโญและกำลังจะก้าวเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญจารย์ย้ำอีกว่าในปี54นั้นเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนทั้งดีเพรสชันพายุโซนร้อนแล้วก็ไต้ฝุ่นพาดผ่านเข้ามาถึง5ลูกในขณะที่ปีนี้ยังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้ามาส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยเลยแม้แต่ลูกเดียวความแตกต่างนี้สะท้อนได้เห็นผ่านข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมจากจิสดาอย่างชัดเจนโดยในเดือนสิงหาคมปี54มีพื้นที่น้ำท่วมสูงถึง5,700,000 ไร่
5: ครับ
4: แต่สิงหาคมปีนี้มีพื้นที่น้ำท่วมน้อยกว่าถึง10กว่าเท่าคือยังไม่ถึง 400,000 ไร่นะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยกว่าอย่างภาพจำลองของมหาอุทกภัยที่น้ำค่อยๆไหลบ่าท่วมไล่มาทีละจังหวัดจนเกือบจะถึงกรุงเทพในช่วงปลายเดือนกันยายนเหมือนปี54จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะย้ำนะฮะคือเปรียบเทียบปี54แล้วก็สถานการณ์ของปีนี้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์อธิบายต่อไปอีกนิดหนึ่งจะได้เห็นภาพว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่พูดถึงกันมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าสำหรับลักษณะของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้อธิบายว่าเป็นช่วงฤดูฝนปกติตามฤดูกาลซึ่งเดือนกันยายนและตุลาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกที่สุดของปีอยู่แล้วแม้จะอยู่ในสภาวะซูเปอร์เอลนีโญแต่รูปแบบการตกของฝนในยุคปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นโดยมักจะตกลงมาแบบเฉพาะจุดหรือที่เรียกว่าเรนบอมนะซึ่งอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงระหว่าง100ถึง200มิลลิเมตรในจุดเดียวก็ฉะนั้นอธิบายเรื่องของฝนที่ตก หนักในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงฤดูฝนปกติตามฤดูกาลส่วนปี54ที่เกิดมหาอุทกภัยในครั้งนั้นกับปีนี้นั้นคนละแบบกันเพราะสถานการณ์คนละเรื่องเลยครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับตอนนี้ก็กลายเป็นการตอบโต้กันนะระหว่างมันมีเพจบางเพจที่ทำเรื่องรายงานเพราะว่าน้ำท่วมที่แบบก็ดูเล่าตกใจนะครับ
4: ครับ
5: แต่ก็มีคนไปสืบว่าเพจนี้ก็จริงๆก็เคยคาดการณ์ไว้แม่นเหมือนกันรอบที่ผ่านมานะ
4: คร
5: ับ ก็เห็นประเด็นก็เริ่มคุยว่าแล้วตกลงประสงค์ภาษาในการสื่อสารเนี่ยใช้แบบสไตล์กูตุนิยมวิทยามันก็แบบไม่น่าสนใจอ่ะ
4: ครับ
5: ก็เป็นก็จริงๆมองในแง่ดีก็ดีนะคุณมนตรีนะเรื่องการให้ข่าวสารการสื่อสารการเตือนเรื่องน้ำท่วมนี่ได้รับความสนใจจากสังคมเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ณเวลานี้นะเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่สำคัญคือไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อสารนะสำคัญว่าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยการตั้งรับการรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมของรัฐบาลเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมกันจริงจังนะครับ
4: ครับผมฟังนักวิชาการเขาเปรียบเทียบเรื่องภาษาแล้วก็กระบวนการของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเนี่ยก็ในเมื่อมันเป็นระบบราชการ
5: ครับ
4: นะก็มันอาจจะมีระยะการเดินทางของข้อมูลการตัดสินใจก็ไม่ฉับไวเหมือนกับเอกชนที่เขาจะไปได้เร็วกว่า
5: แต่คุณตีนะเวลาน้ำท่วมเนี่ยหรือมหาอุทกภัยมันมาเนี่ยมันไม่ต้องรอเวลานะ ใช่ไหมมันมาแล้วไม่บอกใครด้วยนะ
4: คุณสุดฮะจำได้ไหมตอนที่มีแผ่นดินไหวที่กรุงเทพเมื่อเดือนมีนาคมปี67ไม่68 68สินะฮะ1ปีมาแล้วเนี่ย
5: ครับ
4: โอ้โหตอนนั้นคุณอุ๊งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เลยไปตำหนิการทำงานของหน่วยงานก็เลยได้รู้ว่าก็แต่ละหน่วยงานเขาจะมีหน้าที่คนละอย่าง
5: ใช่
4: แล้วพอแจ้งไปแล้วเนี่ยพอเขาจะต้องส่งข้อความพอแจ้งไปที่อีกจุดหนึ่งก็ไม่ได้ส่งไม่จะบอกว่าจะให้แจ้งเรื่องอะไรและข้อความว่า
5: อ
4: ะไรนั่นแหละเชิญครับ
5: ครับก็นี่แหละผมว่าก็ระบบการแจ้งเตือนหรือระบบการรับมือกับบรรดาสาธารณภัยอุทกภัยต่างๆเนี่ยนะก็มีคนเรียกร้องนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำอ่ะมันควรจะมีการยกเครื่องเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีหนึ่งนะครับ
4: ครับ
5: คุณมนตรีจำวันนี้ได้ใช่ไหมโกธรฮะ
4: โอ้
5: โกธรสุนทรวิลาวันเนี่ย
4: ครับ
5: นี่เมื่อก่อนเป็นนักการเมืองใหญ่มากนะ
4: ครับ
5: เป็นอดีตรัฐมนตรีผมว่าหลายกระทรวงนะแต่ว่าที่จำได้คือเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วก็ก่อนที่จะต้องติดคุกเนี่ยเป็นนายกอบจที่ปราจีนบุรีและลูกสาวนี่ทำการเมืองในท้องที่ก็ได้เป็นถึงรัฐมนตรีใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยนะ
4: แล้วคุณกนกวรรณวิลาวัน
5: ใช่ครับวิลาวันแต่ว่าที่พูดคือย้อนไปตอนนั้นที่เกิดเหตุฆ่าอดีตสจ.โต้ง
4: เนี่ยในบ้านของตัวเอง
5: ในบ้านของตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็จับบรรดาคนแวดล้อมคุณสุนทรวิลาวันน่ะหรือโกธรน่ะกับพรรคพวกเนี่ยนะครับก็ถึงโลกถึงศาลเนี่ยมี10คนด้วยกันนะ
4: ครับ
5: วันนี้ศาลก็ศาลอาญาพิพากษานะครับประหารชีวิตโกธรน่ะสุนทรวิลาวันกับพวก3รายฆ่ายิงสจ.โต้งสจ.โต้งนะฮะลดโทษกึ่งหนึ่งก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนประมาณ 800,000 บาทนะครับ
4: ครับ
5: คือตอนนั้นรู้สึกมีการเจรจากันใช่ไหมเรื่องการเมืองท้องถิ่นอ่ะ
4: จะส่งใครไม่ส่งใครเรื่องของนายกอบจ.
5: อบจ.อบจ.
4: ครับ
5: สจ.โต้งไปที่บ้านของ คุณสุนทรขอให้สนับสนุนภรรยา ของตัวเองลงกันบนท้องถิ่นเนี่ย
4: ครับ
5: แต่ว่าตกลงกันไม่ได้แล้วก็คุยกันทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างแยกย้ายกันออกไป ปรากฏว่า สตโต้งกำลังเดินทางกลับระหว่างที่รอประตูรั้วเปิดเปลี่ยนใจนะกลับเข้าไปในบ้านครับก็เอาเป็นว่าพอเกิดเหตุนี่ฮะสังหารกันเกิดขึ้น
4: ครับ
5: ก็หลังจากมีการสืบไปตกที่สุดแล้วศาลมองว่าอย่างนี้ครับมองว่าก็มองว่านี้ครับพบขม่าวดินปืนพบความเข้มข้นของสารประกอบดินปืนของจำเลยแล้วก็คุณสุนทรเนี่ยจำเลยที่4เนี่ยเป็นผู้ยิงปืนเองครับยิงปืนเองนะแล้วก็จำเลยที่1ที่2ได้ใช้อาวุธปืนยิงสจ.โต้งก่อนจากนั้นนายสุนทรเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังจำเลยที่2ร้องตัวเองนะก็เอาอาวุธปืนซองยาวของจำเลยที่2เนี่ยมายิงสจ.โต้งต่ออีก3นัดครับสารท่านบอกยิงเองนะ3นัดแล้วลูกน้องคือจำเลยที่4เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะยิงแล้วก็มีความรู้ถึงความประสงค์ของโกธรเนี่ยนะก็เข้าร่วมแล้วก็สนับสนุนด้วยศาลก็เลยประหารชีวิตสุนทรจำเลยที่7ลูกน้องอีกนะจำเลยที่1ที่2ที่4ร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับเผื่อจะเป็นการฆ่าแบบเฉพาะหน้าเลยนะ
4: ครับ
5: ไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็มีความผิดพรบ.อาวุธปืนลดโทษเหลือแต่พวกตลอดชีวิตชดใช้ค่าสินไหมกับครอบครัว 800,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยโอ้นี่ชีวิตของคนที่เคยรุ่งเรืองในทางการเมืองก็เรียกว่าเป็นบ้านใหญ่หลังหนึ่งนะ
4: ครับ
5: ชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลย
4: อันนี้ศาลชั้นต้น
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: โอ้นะคงจะ
5: แล้ววันนี้ภรรยาของสจ.โต้งซึ่งตอนนี้เป็นสจ.แล้วนะ
4: ครับ
5: ก็ไปฟังคำพิพากษาด้วยนะฮะก็ตอนที่แล้วที่จะส่งภรรยาแล้วตกลงกันไม่ได้พอเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าภรรยาก็ลงเฮ้ยผมจำไม่ได้ลงในนามของพรรคเพื่อไทยเปล่าเนาะ
4: ลงเอ๊ะน่าจะในนามเพื่อไทยแล้วก
5: ็
4: ตอนนั้นนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณและคุณธรรมนัสเนี่ยก็แม้จะอยู่กันคนละพักแต่ดูเหมือนอาจจะเป็นตัวแทนจำได้ไหมตอนนั้น
5: ใช่ใช่คุณธรรมนัสเป็นคุณ
4: นะมีสลท.1กับสลท.2
5: ครับ
4: จำได้ไหมคุณวิสุทธ์ตอนนั้นเขาเรียกสทร.
5: สทร.
4: สทร.1ก็สทร.2สทร.1ไปไม่ได้สทร.2ก
5: ็
4: ทำหน้าที่ไปแทนจนกระทั่งได้เป็นนายกอบจ.แต่ตอนหลังเนี่ยไปถูกสอยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะ
5: ครับ
4: ก็
5: การจบชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นถึงบทเรียนนะว่าชีวิตการเมืองก็ไม่ค่อยแน่นอนแล้วช่วงหลังเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นนะคุณมนตรีนะนักการเมืองจะต้องติดคุกติดตารางด้วยเรื่องราวอย่างนี้นะครับตอนหลังก็จะเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นอุทาหรณ์นะครับ
4: อาจจะเป็นเพราะแหมคือหนึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะ
5: ครับ
4: เป็นบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนแวดล้อมมากมาย
5: ครับ
4: แต่ดูจากพฤติการแห่งคดีแห่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กันเป็นบ้านใหญ่อย่างนี้ก็เวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะหุนหันพลันแล่นนะคุณ
5: ผู้ชมในวัยนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีการเตรียมการนะเหตุการณ์มันเกิดก็
4: และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรแรกๆเนี่ยสิ่งที่สื่อนำเสนอขึ้นไปนอนแล้วไม่รู้ไม่อะไรมันก็ดูเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะเถียงกันบ้างอะไรบ้างทุบโต๊ะกันจนกระทั่งนะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าขึ้น80ปียังก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจตอนนี้นะคุณ
5: ไม่แน่ใจ
4: โกธรนะฮะเรียกโกธรนะครับ อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการเมืองท้องถิ่นและก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่คุณวิสุทธิ์ใช้คำไปเมื่อกี้เห็นภาพนั่นก็คือเวลาตัดสินใจนะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับแล้วที่พูดถึงว่าไอ้ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆนะคุณมนตรี
4: ครับ
5: ผมเข้าใจว่าคนส่วนหนึ่งก็ไม่น้อยอ่ะคิดว่าน่าจะรอดแต่ละโกธรนะด้วยอะไรก็ตามแต่ที่สุดวันนี้ศาลตัดสินนะครับ
4: ครับ
5: ประหารชีวิตแล้วก็กลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตครับ
4: ก็หนึ่งนะฮะก็ต้องอุทธรณ
5: ์ครับ
4: นะครับเพราะว่าคดีมันก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได
5: ้ครับ
4: สองนะพออุทธรณ์เสร็จไม่รู้ว่าจะนำไปสู่การสู้ถึงศาลสุดท้ายศาลสูงอีกหรือเปล่าจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อศาลฎีกาแม้แต่ระยะเวลาของการพิจารณาคดีในแต่ละศาลเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้ที่มาตัดสินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคง2ปีเกิน2ปีคุณที่สุดได
5: ้ครับ
4: ทีนี้จะอุทธรณ์อีกก็บวกไปอีก2หรือฎีกาอีกก็2โอ้โหแล้วคุณสุนทรในตอนนี้นะอายุขนาดนี้นะเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดนะมันก็จะไม่เข้าข่ายเรื่องที่จะต้องขอเขาเรียกอะไรมันมีเงื่อนไขหนึ่งสูงอายุนะสองมีโรคประจำตัวนะสามนะได้รับโทษมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งเหลือโทษเท่านั้นเท่านี้ก็เข้าข่ายในการที่จะได้รับการเขาเรียกว่าคุมขังนอกเรือนจำไอ้ตรงนี้มันถ้าไปย้อนไปดูเนี่ยสิทธิ์ตรงนี้จะได้กับผู้ที่คดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้นนะครับคุณสุครับ
5: ครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคุณมนตรีครับ
4: ครับ
5: อันนี้คดีเพิ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะเรื่องที่ทางอธิบดีดีเอสไอให้มีความสัมภาษณ์เรื่องคุณภาวุฒิบ่อยๆเนี่ยตกลงวันนี้อัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex 5ตุลาคมนะครับแล้วก็วันนี้ทาง DSI ก็เอาสำนวนเรื่องนี้แหละครับ Forex แล้วก็ส่งผู้ต้องหาด้วยคดีหลอกลวงลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศหรือ Forex ไม่ได้รับอนุญาต34คน2คนที่ถูกจับตายพิเศษก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุครับสสพรรคประชาชนซึ่งเป็นคนที่จำได้ว่าตั้งกระทู้สดถามเรื่อง AI passport
4: จุดแรกเลยแหละจุดประเด็นเรื่องนี
5: ้โอ้โหแล้วแบบฮือฮามากนะ
4: ครับ
5: แล้วหลังนั้นก็ไม่รู้เกี่ยวข้องป่าไม่รู้นะหลังนั้นก็เจอคดีนี้นะฮะก็เลยเงียบเงียบไปนะตอนนี้อาจารย์การดีก็เดินหน้าต่อเรื่องนี
4: ้ก็เป็นอาจารย์การดีรายวันติดในเรื่องของไทย AI passport นะครับ
5: แล้วก็มีคุณรัตภูมิโตคงเที่ยงนะครับก็นำตัวให้กับทางอัยการ
4: โตคงทรัพย์หรือเปล่า
5: ขอโทษขอไฟกิ้งให้เดี๋ยวไปจำนองคุณท่านขอไฟครับเดี๋ยวท่านจะว่า
4: ผมก็ว่าเอ๊ะเป็นดาราเก่าเนี่ยนะ
5: โตคงทรัพย์นะครับก็อัยการก็ใช้เวลา3ชั่วโมงให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารนะครับแล้วก็นัดหมายผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับมารับฟังคำสั่งทางคดี5ตุลาคม2569อ่ะก็เป็นความคืบหน้าหนึ่ง
4: วันที่5ตุลามารับฟังคำสั่งนั่นก็คือจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องใช่ไหมคุณ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: คุณนี่ได้ลุ้นเลยนะเพราะว่าถ้านำตัวส่งฟ้องก็ต้องไปศาลพอไปศาลเสร็จปุ๊บกระบวนการขั้นตอนต่อจากนั้นเมื่อวานผมคุยกับคุณอภิรักษ์มาเห็นหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ดูเหมือนจะพูดเป็นนัยยะอยู่ก็คือถ้ามันเอาเป็นว่ามาตรฐานของนักการเมืองต้องสูงกว่าประชาชนทั่วไป
5: คือ
4: นะคือถ้าไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นกับถึงที่สุดอะไรคือความรับผิดชอบต้องเกิดขึ้นตามมา
5: ครับ
4: นะอันนี้คือประเด็นหนึ่งสองก็คือนะก็จะให้ต่อสู้ทางคดีความเหมือนประชาชนทั่วไปคนหนึ่งหมายความว่าไงล่ะครับคุณที่สุดครับหมายความว่าถ้ามันชัดเจนถึงขั้นอัยการส่งฟ้องนะฮะและมี เรื่องที่ศาลต้องรับไว้คือไม่อยากจะให้ใช้คำว่าเอกสิทธิ์ในการที่จะไปต่อสู้เรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นที่ตัวเองเจ้าตัวได้ทำมาไว้ก็มีอยู่อย่างเดียวถ้าคุณณัฐพงษ์ส่งสัญญาณอย่างนี้ก็คือคุณภาวุฒิก็คงต้องลาออกจากการเป็นส.ส.
5: เอาถึงลาออกใช่ไหม
4: เอาก็ถ้างั้นก็ต้องมีเอกสิทธิ์ส.ส.อยู่กับตัวแล้วก็บอกว่าต้องต่อสู้คดีในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ไม่ใช่ส.ส.ที่ได้เป็นแบบนี้
5: คือความเห็นของคุณเท้งนะ
4: คุณเท้งเป็นหัวหน้าพ
5: ร
4: รคและเป็นผู้นำฝ่ายผ
5: ู้
4: นำฝ่ายค้านด้วย
5: นักข่าวถามคุณภาวุฒิเหมือนกันว่าตกลงเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเรื่องการตรวจสอบเอพาสปอร์ตเนี่ยตกลงเดินหน้าต่อป่ะนะฮะ
4: ผมเรื่องของ
5: ก็บอกว่าผมเป็นคนเปิดประเด็น
4: ครับ
5: แต่หลังจากนั้นทีมงานพักได้มาร่วมกันตรวจสอบที่ผ่านมาสามารถยับยั้งผลักดันให้มีการใช้งบประมาณคุ้มค่ามากขึ้นและบอกจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไปฟังดูก็คือไม่หนักแน่นเนาะคือทางพรรคก็รับช่วงไปแล้วนะแต่ก็ยังทำหน้าที่ต่อไปแต่ว่าคุณภาวุฒิก็จะทำหนังสือขอความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับก่อนที่จะนัดฟังคำสั่งที่5ตุลาค
4: ม
5: ก็อันนี้คือสสรุ่นใหม่ก็ถือว่ารุ่นใหม่ไฟแรงนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าถ้าเจอเรื่องนี้ไปก็คือเอ้าตรงๆคุณมนตรีผมว่าก็ไปไม่ถูกกันนะ
4: ก็ไปไม่ถูกเพราะว่าต้องพะวงเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่ตัวเองจะต้องไปชี้แจงเรื่องที่ตรวจสอบเอาไว้ก็เลยอาจารย์การดีก็มารับไม้ต่อพอดีแหละครับก็ตรวจสอบกันต่อไปแล้วตอนนี้พรรคประชาชนเนี่ยนอกเหนือจากคุณภาวุฒิและยังมีอีกท่านหนึ่งที่สสเขตที่จังหวัดภูเก็ตครับคุณพิสุทธิ
5: ์
4: น
5: ั่
4: นก
5: ็
4: ประเด็นเรื่องนอมินีพิสุทธิ์เราพักกันก่อนนะครับ เด
5: ี๋
4: ยวช่วงหน้าสายตรงสุดที่ชัยยุนแล้วก็มาเก็บตกข่าวที่เหลือกันครับ
5: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
7: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
9: เอาสายต่อไป
10: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์

0: ชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
7: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับได้เดินทางไปถึงที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วซึ่งหลายท่านคงได้เห็นนะคุณวิสุทธิ์นะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีเสียงล่ำลือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะก็คงจะได้ประจักษ์ต่อสายตากันแล้วว่าช่วงท่าการเดินแล้วก็ช่วงที่เดินลงจากเครื่องบินแล้วก็มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปรอรับนะพร้อมกับโอ้ปูพรมแดงตลอดเลยวันนี้คุณสุทธิชัยจะพาไปดูว่าเมื่อทั้งสองท่านเจอกันแล้วบทสนทนาที่จะมาพูดคุยกันในครั้งนี้จะมีสาระหลักๆ อะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆบ้างไปติดตามในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุดครับ
8: ครับ
9: สายตรงสุดที่ชัยหยุด
10: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เจ้าภาพคือทรัมป์ต้อนรับขับสู้อย่างเอกเริกปูพรมแดงตลอดเพื่อต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาสามารถจะคบกับผู้นำจีนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญเพื่อจะได้ประโยชน์จากการต่อรองฉะนั้นหัวข้อสำคัญของการเจรจาต่อรองระหว่างทรัมป์กับสีจึงเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับไม่ใช่ประเด็นเรื่องว่าจะมีการรีเซ็ตความสัมพันธ์จีนสหรัฐแต่จะว่าไปแล้วเป็นการต่อรองเพื่อจะกำหนดกติกาว่าสองมหาอำนาจจะแข่งขันกันอย่างไรโดยจะไม่ปล่อยให้การแข่งขันหลุดไปสู่การปะทะจนสร้างความเสียหายให้ทั้งสองฝ่ายสีจิ้นผิงถึงวอชิงตัน23กันยาประชุมหลักๆ กับทรัมป์24กันยาเวลาที่นั่นก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เช้าหรือคืนนี้ตอนกลางคืนสิ่งที่สีต้องการสิ่งที่ทรัมป์ต้องการแน่นอนหลายเรื่องอยู่กันคนละขั้วแต่ทั้งสองฝ่ายต้องการดีลใหญ่แต่ละฝ่ายถือไพ่คนละใบครับที่น่าสนใจที่สุดคือทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยต้องการเสถียรภาพในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ต้องการด้วยเหตุผลคนละแบบทรัมป์ต้องการลดแรงกดดันจากสงครามการค้าราคาพลังงานปัญหาอิหร่านสีจิ้นผิงไม่ต้องการให้การแข่งขันกับสหรัฐกลับไปสู่สงครามภาษี

0: หรือเต็มรูปแบบซึ่งก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจีนนักวิเคราะห์หลายสำนักเลยวิเคราะห์ตรงกันครับว่าจีนเข้าสู่การประชุมด้วยภาคส่งออกที่ยังแข็งแกร่งแต่เป้าหมายหลักของการประชุมอาจจะเป็นการรักษาข้อตกลงที่จะพักรบเรื่องการค้ามากกว่าจะเป็นการหาทางออกที่จะทะลุทะลวงปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของสองประเทศฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆเท่าที่รวบรวมว่าแต่ละฝ่ายเตรียมการจะพูดอะไรเรื่องภาษีกับการค้าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการกลับไปสู่สงครามการค้าเต็มรูปแบบฉะนั้นก็ตกลงพักรบทางการค้าที่เกิดขึ้นหลังจากพบกันเมื่อปีที่แล้ว2025ก็กำลังเข้าสู่จุดใกล้ที่จะต้องตัดสินใจครับว่าจะต่ออายุหรือเปล่าทั้งสองฝ่ายเคยลดภาษีบางส่วนและระงับมาตรการตอบโต้บางอย่างรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องแร่หายากฉะนั้นที่ต้องจับตาคือจะต่ออายุพักรบและก็ตกลงซื้อสินค้าเช่นเกษตรพลังงานเครื่องบินจากสหรัฐอย่างไรหรือเปล่าแน่นอนจะต้องมีแถลงการที่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายได้ชัยชนะเรื่องแร่หายากกับแลกเทคโนโลยีนี่คือไพ่ต่อรองสำคัญของจีนนะครับเพราะว่าแร่หายากและแร่สำคัญนั้นเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตที่สหรัฐต้องการแต่ว่าไพ่ของสหรัฐคือเซมิคอนดักเตอร์และ AI ชิปส์และเทคโนโลยีขั้นสูงฉะนั้นการแข่งขันไม่ใช่แค่ใครขายสินค้าได้มากกว่ากันละแต่ใครคุมคอขวดของอุปทานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องซัพพลายหรือห่วงโซ่อุปทานของโลกกันแน่ฉะนั้น AI และชิปก็จะเป็นสมรภูมิของศตวรรษนี้เลยจริงๆ AI เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่สุดทรัมป์นี่กังวลเรื่องการเข้าถึงชิปขั้นสูงของจีนหมายความว่ากลัวบริษัทจีนจะเข้าถึงชิปที่ใช้เทคโนโลยีสูงแต่ขณะเดียวกันจีนก็ต่อต้านข้อจำกัดปักกิ่งมองว่าเป็นความพยายามสกัดการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแต่มีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะคุยกันได้เช่นการจะทำยังไงให้ AI ไม่ฉลาดเกินไปจนกระทั่งมาควบคุมมนุษย์เช่นเรื่องการทหารและก็การที่จะไปสร้างอาวุธจนกระทั่ง AI ฉลาดหรือสามารถทำร้ายคนมากเกินไปแต่แน่นอนครับเรื่องไต้หวันนั้นเป็นไพ่ที่อันตรายที่สุดบนโต๊ะเจรจาสีจิ้นผิงต้องการให้อเมริกาลดการสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันและมีรายงานด้วยครับว่าสีจิ้นผิงจะกดดันประเด็นการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันขณะที่ฝ่ายทรัมป์เองก็ต้องรักษาความน่าเชื่อถือของนโยบายต่อไต้หวันเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะพันธมิตรในเอเชียด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีใต้เอ่ยฟิลิปปินส์เอ่ยอาเซียนเอ่ยต่างก็เฝ้ามองว่าถ้าทรัมป์ทิ้งไต้หวันทรัมป์ก็ต้องทิ้งส่วนอื่นๆของเอเชียด้วยหรือไม่ฉะนั้นต้องจับตาถ้อยแถลงในการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันจะเน้นเรื่องการขายอาวุธจะเน้นเรื่อง One China Policy นโยบายจีนเดียวและสถานะของช่องแคบไต้หวันอย่างไรตรงนี้แหละหลายคนบอกว่าละเอียดอ่อนที่สุดเพราะว่าปักกิ่งยืนยันว่าไต้หวันไม่ใช่สินค้าสำหรับการแลกเปลี่ยนนะเป็นเส้นแดงที่เจรจาข้ามเส้นไม่ได้แต่ว่าในเชิงการทูตจีนก็มีแรงจูงใจนะครับที่จะใช้การประชุมนี้ผลักดันให้สหรัฐลดการสนับสนุนด้านกลาโหมแก่ไต้หวันฉะนั้นคนที่เขาวิเคราะห์จับเรื่องนี้ก็บอกว่าให้จับตาดูภาษาของอเมริกาหลังซัมมิตจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าและหนีไม่พ้นเรื่องอิหร่านฮอร์มุซด้วยทรัมป์ต้องการให้จีนไปกดดันอิหร่านไปเกลี้ยกล่อมกดดันอิหร่านให้ยอมเงื่อนไขของสหรัฐแต่ว่าแน่นอนจีนนั้นเป็นพันธมิตรกับอิหร่านมายาวนานจีนก็กระทบเพราะว่าอิหร่านถูกอเมริกาปิดล้อมเรื่องนี้แหละปักกิ่งจะต้อง ทำยังไงใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทูตต่ออิหร่านขณะที่จีนก็ได้ประโยชน์โดยตรงจากเสถียรภาพของเส้นทางพลังงานในตะวันออกกลางแต่ก็ต้องไม่ถูกมองว่าทิ้งพันธมิตรจากอิหร่านเหมือนกับที่ทรัมป์ไม่ต้องการถูกมองว่าทิ้งไต้หวันเช่นกันฉะนั้นคำถามใหญ่เลยครับของการพบปะกันรอบนี้สีจิ้นผิงอคันตุกะผู้มาเยือนวอชิงตันทรัมป์จะขอให้สีช่วยเรื่องอิหร่านแล้วสีจะขออะไรตอบแทนนี่คำตอบทั้งหมดนี้มันไม่ใช่รูปแบบว่าอิหร่านกับไต้หวันแลกกันไปมาได้นะครับแต่มันก็หนีไม่พ้นว่ามันเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีคนเปรียบเทียบว่าใครจะทิ้งอะไรใครและใครจะเสียใครจะได้อะไรแต่อย่าลืมว่ายังมีประเด็นเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียนะครับยูเครนมีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาด้วยเพราะว่าจีนมีความสัมพันธ์สำคัญกับมอสโกอเมริกาต้องการหาการหนทางจะจัดการสงครามนี้โดยให้จีนช่วยแต่ว่าก่อนการเจอกันยังไม่มีหลักฐานว่าปักกิ่งพร้อมจะเปลี่ยนนโยบายพื้นฐานต่อรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าดูจากการหยั่งเชิงการต่อรองแล้วจีนยังไม่มีท่าทีอะไรเลยครับที่จะช่วยกดดันรัสเซียได้ฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือทำให้เกิดเสถียรภาพในความสัมพันธ์ทั้งสองยักษ์ใหญ่โดยไม่ร่วงหล่นกลายเป็นการปะทะกลายเป็นการเผชิญหน้าที่จะนำไปสู่ความรุนแรงทดสอบความสามารถทางการทูตการต่อรองเจรจาทั้งสีและทรัมป์อย่างยิ่งครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: ก็ไม่แน่ใจนะครับคุณสุดว่าทั้งสีจิ้นผิงและทรัมป์เวลาเจอกันแล้วมีการแลกเปลี่ยนมีการต่อรองอะไรกันไปบ้างแต่ผมเห็นสื่อต่างประเทศเขานำศูนย์ทรพจน์ของสีจิ้นผิงนะครับที่จะพบกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาบางส่วนมาเผยแพร่นะครับก็ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะระบุในศูนย์ทรพจน์นะฉบับลายลักษณ์อักษรนะฮะก็ตอนหนึ่งก็บอกว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่แข่งกันโดยจีนและสหรัฐต่างเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และประชาชนของทั้งสองประเทศต่างเป็นประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศรักษาการแลกเปลี่ยนฉันมิตรมายาวนานและมีผลประโยชน์ที่สอดประสานกันอย่างลึกซึ้งจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่แข่งกันโดยการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันและสร้างประโยชน์แก่โลกได้ดูเป็นภาษาทางการทูตนะครับคุณที่สุด
3: คร
2: ับ
3: ครับ
2: แล้วก็บางส่วนก็ยังบอกอีกว่าสีจิ้นผิงบอกว่าตนเองและทำเห็นพ้องจะสร้างความสัมพันธ์จีนสหรัฐเชิงสร้างสรรค์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการเยือนจีนของทรัมป์นะเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งมอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตแล้วก็ตอนท้ายนะย้ำว่าโลกกำลังพัฒนาและยุคสมัยกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตรรกะทางประวัติศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างจีนกับสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไมตรีจิตของการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังโดยรวมของประชาชนประชาคมนานาชาติที่มีต่อจีนและสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและนี่น่าจะเป็นวรรคทองกระมังครับตนเองคาดหวังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับทรัมป์ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์โลกเสริมสร้างความหมายของความสัมพันธ์จีนสหรัฐเชิงสร้างสรรค์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่สถานการณ์แลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสองประเทศก็เป็นภาษาที่สละสลวยและก็ดูจะเป็นอะไรที่เป็นทางการมากกว่าแต่บนโต๊ะสนทนานั้นไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่หนักหน่วงรุนแรงหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายๆประเด็นอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าครับคุณสุทธิชัย
3: นั่นประเด็นเรื่องการเจรจาการสนทนานะ แต่ว่าผมเห็นสื่อหลายสื่อเขียนเรื่องนี้ครับเรื่องทรัมป์กับภรรยาเนี่ยให้เกียรติปูพรมแดงไปรับสีจิ้นผิงถึงเครื่องบินเลย
2: ถึงบันไดเลยผม
3: บันไดเลยอ่ะคุณสุชัยก็เลยตั้งคำถามครับว่าทรัมป์ต้อนรับสีจิ้นผิงถึงเครื่องบินเนี่ยแหกธรรมเนียมหลายสิบปี
2: โอ้ครับ
3: คุณชัยมีคำถามว่าให้เกียรติหรือเกมต่อรองครับก็ทิ้งคำถามไว้นะให้เกียรติ
2: เดี๋ยวหนึ่งให้เกียรติเนี่ยก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องมองอะไรที่แตกต่างไปจากนี้ต่อรองเนี่ยทำไมต้องใช้วิธีการไปรับถึงเครื่องบินต่อรอง
3: เพราะว่าตอนที่ทรัมป์ไปที่ปักกิ่งก็ไม่ได้ต้อนรับยิ่งใหญ่นะเหมือนกันอันนี้ต้องพูดรู้เขาว่ากันนะคุณมนตรี
2: ก็ให้นักการทูตเขามาอ่านลีลาอ่านท่วงทำนองตรงนี
3: ้
2: แต่ถ้าเราจะมองอะไรแบบทรัมป์ทรัมป์เนี่ยทำได้หมดแล้วครับขออภัยนะฮ
3: ะ
2: เพราะว่าท่านอาจจะมีบุคลิกเฉพาะของท่านแต่วันนี้ท่านถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยท่านจะลำบากแต่บังเอิญว่าเป็นสหรัฐอเมริกาวันก่อนนะคุณพิสุทธ
3: ิ
2: ์ที่ไปสั่งแบนนักข่าวจากสามสำนักใหญ
3: ่
2: นะไม่ให้เข้าทำเนียบนะบังเอิญว่าสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีทำไปนั้นเนี่ยมันขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อเอาไว้
3: ต้องศาลมาสั่งต่อใช่ไหม
2: ศาลสั่งเลยทำไม่ได้นะครับว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญผมเนี่ยนึกเร็วๆผมแม่ถ้าเป็นไทยแลนด์บ้านเราเนี่ยจบไปแล้วนะทำเนี่ยแต่ถูกสอย
3: ก็กลายเป็นประเด็นนะสื่อใจสามสื่อประท้วงทำไม่ทำรายงานให้ซะเลยนะครับเอาละคุณมนตรี
2: เขาไม่รายงานเขาก็ตั้งโทรทัศน์ของเขาขึ้นมาเลยนะดูทีเซอร์ได้เห็นไหมผมคิดว่าออกแบบวางแผนกันไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจูจูจะนึกสนุกว่าไม่ทำข่าวฉันก็ไม่เป็นไรฉันตั้งโทรทัศน์ฉันเลยนะโอ้ปล่อยทีเซอร์ออกมาโอ้โหคุณวิสุทธ
3: ิ์อลังการ
2: นะอลังการเชิญครับ
3: ไม่อยากให้ลืมประเด็นนี้แหละครับ27กันยายนนี้คน12ล้านคนที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมฮะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ตกลงไม่ต้องลงทะเบียนนะใครที่ลงใครไม่ลงทะเบียนเนี่ยแล้วไปพูดกับตัวก็ไปใช้สิทธิ์ได้ครับแต่มีประเด็นนึงอ่ะคุณมนตรี
2: ครับ
3: ก็คือการไปเลือกบอร์ดประกันสังคมมี2ฝั่งนะครับฝั่งนายจ้างเลือก7คนฝั่งผู้ประกันตนลูกจ้างเหมือนเถอะเลือก7คนทีนี้ทางเลขาของสำนักงานประกันสังคมออกมาแถลงนะคุณตีครับรอบนี้ไม่ใช่ไปกากบาทนะ
2: ค
3: ุณตีอยากจะได้ฝั่งคุณตีว่าเลือกฝั่งลูกจ้างนะ
2: ครับ
3: แกก็ได้ใคร7คนนะไปจำนะคุณตี
2: เอาตอนแรกเห็นบอกว่าจดใส่ฝ่ามือไปได้ไม่ได้
3: ทีแรกบอกไม่ได้หรือไม่มั่นใจว่าได้ไม่ได
2: ้ครับ
3: นะก็คือคุณตีครับคุณตีต้องจำ7คนขอโทษนะครับเลือกสอสอจำชื่อไม่ค่อยได้หนึ่งที่ต้องจำ7คนเพื่อไปลงหมายเลขก็เลขขาของประกันสังคมก็แบบบอกว่าไม่ได้เนี่ยกลายเป็นประเด็นโอ้โหกลายเป็นฮอตยิ่งชู้นะฮะตอนนี้คุณไอ้รัชโนออกมาบอกว่าเฮ้ยคิดแบบราชการมากเลยนะแต่คุณไอ้ก็คิดคือตอบโต้ในเชิงกฎหมายในเชิงของระเบียบอะนะว่าทำได้เอาว่าโอเคคุณไอ้ก็เป็นเดือดเป็นแค้นแต่ว่าล่าสุดอะล่าสุดนี่คุณบุญญากรดำรงรับเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์เฟซบุ๊กครับว่าขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีนี้ขออภัยพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งก็ยังโอเคยังรับด้วยการขออภัยนะฮะการสื่อสารเนี่ยมันเรื่องนี้ฮะก็สรุปอย่างนี้ครับสรุปว่าการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ประชุมกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อ9เมษายน69มีมติเห็นชอบแปลว่า ไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัว
2: ครับ
3: นะฮะคือจะจดหมายเลขไว้ได้นะฮะก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์หรือจะใช้วิธีจดจำส่วนตัวเช่นจดหมายเลขไว้ที่ฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กได้นะฮะคุณมนตรีครับ
2: ครับ
3: แต่ระวังหน่อยนึงคือจดแล้วเนี่ยย้ายผู้อื่นเห็นเห็นนี่ไม่ได้แล้วก
2: ็
3: ห้ามเอาพวกแผ่นพับเอกสารหาเสียงเข้าไปด้วย
2: ครับ
3: อ่ะก็ยังชั่วหน่อยเขาเรียกผมว่าหุ่นหยิบใครจะไปจำจดหมายเลข
2: คือถ้าอย่างนี้นะคุณวิสุทธิ์ถ้าเกิดว่าไม่อนุญาตแต่ให้ใช้ความจำนะอันเป็นเลิศเนี่ยเนี่ยเข้าทางคนที่เขาสมัครเป็นกลุ่มเลยนะคุณวิสุทธ
3: ิ์ถูก
2: ก็เรียงลำดับเป๊ะ6-7คนอย่างเงี้ยก็ได้เปรียบแล้วคนที่เขามาสมัครทีหลังแล้วก็เบอร์มันกระโดดกันเนี่ย
3: yeah.
2: คุณวิสุทธิ์อยู่เบอร์30ผมอยู่เบอร์43สมมติไงแล้วคือเราต้องไปค้นหาแล้วนะก็จำลำบากนิดหนึ่งนะพี่สาลีคงเห็นว่าสมัครด้วยไม่รู้อยู่เบอร์ไหน
3: ส
2: มบั
3: ติใช่ไ
2: ห
3: มแต่พูดอะไรจ้างก็เอาละก็สะท้อนวิธีการทำงานนะผมว่า
2: ครับ
3: อย่าตีความแบบราชการน่ะไปแข็งทื่อ
2: คือ1ยืดหยุ่นนะเพราะว่ามันไม่ได้มี
3: แล้วอันนี้ก็ชัดเจนว่ามีมติออกมาแล้วด้วยนะ
2: คือถ้าเกิดว่าต้องเป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยนั่นว่าด้วยเนี่ยก็เป็นไปอย่างนึง
3: ครับ
2: นะแต่เมื่อมันเป็นการเลือกตั้งและให้ลูกจ้างให้นายจ้างนะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนแล้วก็ฝ่ายเลขาที่ทำหน้าที่ในเรื่องนี้ก็ออกระเบียบมารองรับ
3: คร
2: ับ ระเบียบตรงนั้นเนี่ยก็ควรที่จะอำนวยความสะดวกไม่ใช่ว่าไปออกระเบียบชนิดที่ทำให้มันยุ่งยากกับการเนี่ยลำก็ไอ้ตรงเนี้ยเห็นมีอันหนึ่งนะผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แล้วเพราะผมกินเงินบำนาญแล้วคุณวิสุทธ์นะ
3: เพรา
2: ะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เลขอาราบิกใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ใช
2: ่เนี่ยต้องเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอุ้ยไม่ได้เลือดไทยมันชูสูบสูบฉีดนะฮะเพราะบางคนเนี่ยคุณสุปันคนในวันนี้นินทาเนี่ย
3: คุณสุปันรักษาได้ไหมจากรายการ
2: คุณสุปันเนี่ยจะใช้เลขไทยตลอด
3: ครับ
2: นะนี่ถ้าแต่ไม่มีสิทธิ์ได้กินบำนาญเหมือนผมเหมือนกันนะแต่ถ้าเผลอเข้าไปใส่เลขไทยแล้วเป็นบัตรเสียใช่ไหมคุณในสุด
3: ใช่ครับนะแล้วก็อย่าเลือกเกิน7หมายเลขนะเสียนะเลือกต่ำก็ได้
2: เลือกไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ห้ามเกิน
3: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วมีนะพี่โก้บอกผมว่าบางคนเนี่ยเอาเขาให้เลือก7อ่ะแต่เราต้องการแค่5ก็ใส่ไป5ช่องใส่เลขหมดนะคุณที่สุดได
3: ้ครับ
2: แต่เหลืออีก2ช่องเราไม่เลือกกากบาทเลยกากบาททับเลยเพราะเราไม่เลือกอันนี้ก็บอกว่าสุ่มเสี่ยงเป็นบัตรเสียคนที่สุด
3: อ
2: ย่าไปยุ่งกับมันช่องที่เราไม่เลือก
3: แต่มันมีช่องการไม่เลือกได้ใช่ไหมสมมติผมเข้าไปผมการไม่เลือกได้ใช่ไหม
2: ถ้าไม่เลือกเราจะไปทำไมคุณที่สุด
3: แต่เขามีช่องให้กางไอ้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเขามีช่องให้กาง
2: เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในบนบัตรนั้นน่ะมีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือเปล่า
3: ครับ
2: เพื่อที่กันว่าจะไม่มีผีมาใช้สิทธิ์แทนเราแต่เขาบอกว่าให้ดูให้ดีเที่ยวนี้คนที่เป็นอะไรนะมาตรา39
3: ครับ
2: หรือมาตรา40อะไรโน่นต้องกลับไปที่ภูมิลำเนาของตัวเองไม่รู้ใครจะไปบ้างแต่ถ้าไม่มีใครไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคนไปแทนให้อ
3: ันนี้น่ากลัว
2: หมดเวลาของเราแล้วครับคุณที่สุดครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี
3: ้
2: ลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
13: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปิดลบไป 8.12 จุดครับมีแรงขายหุ้นใหญ่มากดดันตลาดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสุโชติ ศิรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ AGI ประเทศไทยครับกับตลาดวันนี้ที่ติดไปแต่ก็ยังเหลือ 1,600 นะครับติดไปที่ 1,602.58 จุดครับลดลงไป 8.12 จุดคิดเป็น 0.5% ครับวันนี้วอลุ่ม 68,537 ล้านบาทแต่ชนีปรับตัวลงตลอดวันเลยนะครับแล้วก็มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันตลาดด้วยนักลงทุนเนี่ยเข้าสู่โหมด Risk Off จากแรงกดดันของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือ Bond Yield นะครับฟังมุมมองเพิ่มเติมกันนะครับกับคุณสุโชติคุณสุโชติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณสุโชติมองตลาดวันนี้ไงบ้างครับ
1: ครับก็ปัจจัยต่างประเทศเป็นลบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันที่เริ่มกลับมากดดันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาระหว่างวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็มีทิศทางปรับตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เป็นผลจากสถานการณ์ตรงตะวันออกกลางที่ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับอันนี้น่ากังวลเลยนะฮะเพราะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไปตอกย้ำนะครับว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับในเรื่องของการประชุมเฟดโดยเฉพาะในการประชุมเดือนธันวาคมนี้แต่ตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็นเนี่ยอาจจะถึง 60% ขึ้นไปแล้วว่าอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐนะครับ อายุสัก10ปี30ปีเนี่ยตอนนี้เรียกว่าทำนิวไฮขึ้นไปนะครับค่อนข้างน่ากังวลนะครับก็เป็นตัวกดดันในเรื่องของเวอร์ชันของตลาดหุ้นเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งตลาดหุ้นสหรัฐเองแล้วก็รวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับว่าปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ PE ratio เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะสะท้อนในเรื่องของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ธีมการลงทุนเกี่ยวข้องกับ AI นะครับแต่พอ Bond Yield ปรับตัวขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดความกังวลนะครับในเรื่องของ valuation ว่าจะต้องมีการถอนลงมาสักนิดนึงละนะครับเนื่องจากว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ย PE ก็มันจะต้องปรับตัวลงนั่นเองนะครับก็เลยอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับที่กดดันตลาดทุนครับแล้วก็ปัจจัยที่สองตามมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาเติมเพิ่มเติมนะครับขณะที่สัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวต้องติดตามในเรื่องของคดีบัตรเลือกตั้งนะครับตัวบาร์โค้ดซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้นักลงทุนเลือกที่จะอยู่ในโหมดเวทแอนด์ซีกันในสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการเมืองไทยนะครับแล้วก็อีกประเด็นที่ต้องติดตามจะไปอยู่ในช่วงของสักประมาณกลางเดือนตุลาคมเลยนะครับก็คือในเรื่องของแผน PPP 2026ที่น่าจะมีโอกาสเอาเข้าครม.นะภายในเดือนตุลาแล้วก็ในส่วนของกฎเกณฑ์คุม Data Center นะครับที่น่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนะถ้าทำได้จริงก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ว่าพอจะเห็นภาพละนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงสักประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาดปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยกระตุ้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโอเวอร์แฮงนะฮะในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับ
0: แล้วที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันดีเซลถ้ามันเกิดขึ้นจริง
1: ตรงนี้เนี่ยครับในภาพรวมจริงๆก็เป็นลบกับเศรษฐกิจนะครับแต่บังเอิญว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีหุ้นที่เรียกว่ามีน้ำหนักนะครับกับดัชนีพอสมควรนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าทางคุณทรัมป์นะครับมีการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเนี่ยความคาดหวังเบื้องต้นเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันดีเซลในภูมิภาคเอเชียในไทยนะครับก็จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการกลั่นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเห็นภาพชัดอย่างหนึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับก็เป็นการเก็งกำไรนะครับตอบรับในเรื่องของประเด็นข่าวนี้นะที่คุณทำอาจจะมีการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจจริงๆก็ถือว่าเป็นลบกับภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ
0: ครับแล้วบอนด์ยูครับต้องติดตามยังไงบ้างครับ
1: จากบอนด์ยูนี่น่ากังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือตัวเลขจ้างเงินสหรั ค่าตัวเลขจ้างงานของสหรัฐยังออกมาแข็งแกร่งต่อนะครับเมื่อวานนี้เป็นตัวเลขจาก PMI นะครับวันนี้ถ้าเป็นตัวเลขจ้างงานออกมาแล้วยังแข็งแกร่งต่ออีกเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มเกิดความกังวลเพิ่มขึ้นแล้วนะครับว่าแต่อย่างนี้เนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะกระทบกับเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟล่ะนะครับในระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้ติดตามเรื่องของตัวเลขตั้งงานด้วยนะครับ
0: กับคุณสุชาติแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในจังหวะแบบนี้ได้ไหมครับเพราะผมจะต้องเป็นไงดีครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับก็เน้นในลักษณะของการซื้ออ่อนตัวจะดีกว่านะครับผมประเมินในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขาดปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นนะครับเราก็ต้องรอช่วงของเดือนตุลาคมนะครับว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นในเรื่องของการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์นะครับจริงไหมมันน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นลักษณะของการย่อซื้ออ่อนตัวดีกว่านะครับธีมหลักนะครับสำหรับภาพการลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมยังคงเชื่อว่าเรื่องของดาต้าเซ็นเตอร์กับการลงทุนที่ขอ BOI เข้ามาเยอะๆในเรื่องของเงิน FDI เนี่ยยังเป็นธีมหลักอยู่นะครับก็หุ้นหลักยังเป็นพวกหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มนี้4กลุ่มนี้เป็นย่อซื้อกับย่อซื้ออ่อนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนอาจจะหาจังหวะในเรื่องของการเก็งกำไรนะครับในระยะสั้นระหว่างที่รอข่าวความชัดเจนนะครับก็อาจจะมองไปที่หุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่บอกนะครับตอนนี้ก็จะมีเบาลีเรื่องของหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจช่วงนี้ก็คือหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโรงแรมนะครับAOT นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามตัวเลขการท่องเที่ยวจีนนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของ Golden Week ละนะครับแล้วก็เท่าที่นักวิเคราะห์ของทาง KGI เราติดตามนะตอนนี้ต้องบอกว่ายอดจองล่วงหน้าทั้งสายการบินเองนะครับยอดจองล่วงหน้าทั้งในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเลยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นะครับ
0: ครับผมตลาดมองการพบปะกันระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐซึ่งตอนนี้สีชี้ถึงสหรัฐแล้วนะครับมองผลลัพธ์จากการพบปะกันในครั้งนี้ยังไงบ้างครับแล้วจะกระทบกับตลาด
1: ตอนนี้
0: ยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้อย่างน้อยๆข้อมูลที่ออกมาในเบื้องต้นนะฮะค่อนไปทางบวกเล็กน้อยในเรื่องของดีลการค้านะฮะก็อีกหน่อยก็คือมีการยืดระยะเวลาออกไปนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือมองเป็นบวกเล็กน้อยครับสำหรับภาพรวมการลงทุนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยโฟกัสสองเรื่องหลักเลยก็คือราคาน้ำมันกับเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับเพราะว่ามันกระทบในเรื่องของการลงทุนทั้งทุกสินทรัพย์เลยแหละนะครับตอนนี
0: ้ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสุชาติครับ
1: นะครับครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุชาติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดวันนี้กรอบการลงทุนในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการประเมินแนวรับแรกกันไว้ที่ 1,600 จุดหากหลุดก็มีแนวรับถัดไปที่ 1,585 ส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ range 1,610 ถึง 1,615 จุดนะครับวันนี้ช็อต5ปตท.มาอันดับ1นะครับติดไปที่43บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขายเกือบ1ล้านบาทนะครับ 9,486 ล้านบาทอันดับที่2เดลต้าครับวันนี้ติดไปที่255บาทลดลงไป1บาทมูลค่าการซื้อขาย 6,537 ล้านบาทอันดับที่3กอล์ฟ60บาท50สตางค์ครับราคาปิดลดลงไป1บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,287 ล้านบาทอันดับที่4 Advance 345บาทครับลดลงไป2บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,933 ล้านบาทและอันดับที่5คือ K-Bank นะครับติดไปที่251บาทลดลงไป4บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,781 ล้านบาทนะครับภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite ติดลบครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการขยายเวลาการพักรบทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับชางไฮคอมโพสิตติดไปที่ 3,888 ครับลดลงไป48จุดคิดเป็น 1.22% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ติดลบเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับมีแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐบอนด์ยิลด์ ปัจจัยเดียวกับบ้านเราเลยนะครับนักลงทุนก็จับตาการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,761 นะครับลดลงไป 72.99 จุดคิดเป็น 0.29% นี่กี้กลับมาเปิดทำการแล้วนะครับหลังจากปิดไปหลายวันตลาดปรับตัวขึ้นในวันนี้ครับมีแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI และนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเพื่อตามให้ทันกับทิศทางการปรับขึ้นของตลาดต่างประเทศนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการติดต่อกัน5วันเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ได้สร้างแรงกดดันต่อดัชนีในวงกว้างทำให้นิกเกอก็เพิ่มขึ้นได้ไม่มากนะครับ 0.76% เกือบ500จุดครับสิบไปที่ 65,513 จุดออสเตรเลียปิดลบครับนักลงทุนเนี่ยยังคงกังวลนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve หรือ Fed อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลังจากที่เพิ่งปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ3ปีในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังกังวลด้วยนะครับว่า Reserve Bank of Australia นะครับ RBA อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภาคการประชุมสัปดาห์หน้าครับเนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,702 ลดลงไป 63 จุดคิดเป็น 0.72% และAll Ordinaries ปิดไปที่ 8,897 จุดครับลดลงไป 59 จุดติดลบไปถ้าคิดเป็น percentage ก็ 0.66% แต่วันนี้ Cosby ปิดทำการนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนื่องในเทศกาลชูช็อกครับคุณเรียนพันวิสุทธิ์เรียบเรียงข้อมูลให้นะครับจาก InfoQuest นั่นคือความเคลื่อนไหวสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคในวันนี้นะครับส่วนของบ้านเราวันนี้ที่น่าสนใจนะครับกระทรวงพาณิชย์กระตุ้นกำลังซื้อจัด2งานชวนช็อปชิมสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสสภาสหกรรมแห่งประเทศไทยหนุนไทยช่วยไทยพลัสเติมเงินบัตรคนจน2เดือนชงรัฐขยายร้านค้าเข้าร่วมช่วย SME นะครับเป็นเรื่องที่ทางคุณพิมพ์ใจมีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพูดถึงการสนับสนุนการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนะครับอีก2เดือนรวมถึงการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากเป็นมาตรการที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเสริมกำลังซื้อของประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนการดำรงชีวิตนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนนั้นจะช่วยสร้างแรงส่งต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs ที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างและภาคบริการนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้และช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังซื้อมีความเปราะบางอยู่นะครับการเติมกำลังซื้อในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเฉพาะประชาชนนะครับสธ.มองว่ายังเป็นการช่วยให้เงินหมุนกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยหรือไมโคร SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศครับหากยอดขายกลับมาเนี่ยจะช่วยเสริมสภาพคล่องเพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วยรักษาการจ้างงานในช่วงที่ต้นทุนธุรกิจนั้นยังมีความผันผวนนะครับก็เป็นสอทอนั้นก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลครับศุลกากรพบสินค้าสวมสิทธิ์ส่งออกสหรัฐหลักพันล้านครับเร่งอุดช่องโหว่ NPI โดยใช้ระบบ Rogers Plus มาปรับสูงสุด 500,000 นะครับคุณพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยนะครับว่าจากมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ69นะครับมูลค่าอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านบาท แต่กรมศุลกากรเนี่ยไปตรวจสอบและพบมูลค่าการสวมสิทธิสินค้าเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐนั้นว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับหลักพันล้านนะครับและสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยรวมจัดอยู่ในสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคกับเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางของใช้ในครัวเรือนและไม่ใช่กลุ่มสินค้าส่งออกหลักใน10สินค้าอันดับแรกที่ไทยมีการส่งออกไปยังสหรัฐมากที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับหากพิจารณาโครงสร้างปัญหาการสวมสิทธิ์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือการสวมสิทธิ์เพื่อ นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศไทยและการสวมสิทธิ์เพื่อสินค้าที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับกรมศุลกากรเนี่ยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐทั้ง11เดือนของปีงบประมาณ69ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทหากดูการสวมสิทธิ์หรือว่า Made in Thailandเพื่อส่งออกไปยังอเมริกาเนี่ยในระดับหลักพันล้านไม่มีนัยยะสำคัญและเป็นสินค้าที่นี้ไม่ได้อยู่ใน1ใน10สินค้าที่ไทยส่งออกไปอเมริกามากที่สุดนะครับแต่จากการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับทางการระหว่างไทยกับอเมริกาเรื่องข้อกังวลเรื่องของ MPI หรือว่า Manufacturing Production Index ของประเทศไทยนะครับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีระดับต่ำและไม่สอดคล้องกับตัวเลขการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐที่มีปริมาณมากขึ้นก็ทำให้อเมริกาก็บอกว่าไทยมีกำลังการผลิตส่วนเกินจากการลักลอบสวมสิทธิ์สินค้าหรือว่า transshipment กรมศุลกากรจึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจให้ดัชนีสะท้อนภาพการผลิตที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับนักวิชาการเปิด3ฉากทัศน์ชี้เจรจา ART กับสหรัฐและไทยนั้นเลี่ยงอาเซียนเสี่ยงถูกเก็บภาษีสูงสุด 31.5% เลยครับรองศาสตราจารย์ดร.อัศพิสารวานิชนะครับซึ่งก็เป็นเรกูล่ากับรายการของเรานะครับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มรังสิตเปิดเผยการวิเคราะห์ประเมินการเจรจาภาษีกับไทยโดนเก็บเท่าไหร่ไทยสหรัฐเทียบอาเซียนว่าขณะนี้เนี่ยไทยกับสหรัฐกำลังเจรจาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเท่าไหร่อัตราที่สหรัฐจะเก็บเท่าไหร่อยู่ภายใต้2ประเด็นสำคัญนะครับคือภาษีตามข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนหรือว่า ART ซึ่งย่อมาจาก Agreement Reciprocal Tariff และการไต่สวนตามมาตรา301ของกฎหมายทางการค้า1974 Trade Act 1974นะครับทั้ง2ประเด็นนั้นอยู่ภายใต้การเจรจากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ทางนักวิชาการอย่างดร.อัศก็เลยมองว่าการเจรจา ART กับสหรัฐนั้นไทยนั้นเสี่ยงถูกเก็บภาษีสูงสุด 31.5% เลยนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าวันนี้เราอยู่กับคุณสารีอองสมหวังนะครับจาก TCC ไทย Consumers Council ที่มีการฟ้องร้องให้เมตาหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในกระบวนการของมิจฉาชีพนั้นต้องร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคของไทยตกเป็นเหยื่อนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
3: 95 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึก ในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ุดแกะในไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ Line @ thinking radio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกัน

0: Thinking Radio
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดวกันต่อนะครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับเราอยู่กับคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคครับที่นำทีมยื่นฟ้อง Meta บริษัทแม่ของ Facebook รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งจุดเริ่มต้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2569สภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสภาผู้บริโภคนะครับTCC Thailand Consumers Council พร้อมด้วยทนายความและตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยได้เดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งรัชดาเป็นคดีผู้บริโภคครับโดยเป็นการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดจำเลยรวม17รายนำโดยบริษัท Meta Platforms Inc. รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันรายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE App Store Play Store และสถาบันการเงินอีก9แห่งเพื่อเรียกค่าเสียหายรวมกว่า230ล้านบาทแทนกลุ่มผู้เสียหายนำร่อง10รายนะครับสภาผู้บริโภคระบุข้อบกพร่องสำคัญของ Facebook และแพลตฟอร์มต่างๆรวม8ประเด็นหลักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้มิจฉาชีพซื้อโฆษณาและหลอกลวงคนไทยมีทั้งโฆษณาชวนลงทุนปลอมแอบอ้างดาราบุคคลสำคัญและขายสินค้าปลอมระบบคัดกรองล้มเหลวครับไร้มาตรการคัดกรองโฆษณาที่มีประสิทธิภาพก่อนเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานแสวงหาผลประโยชน์แต่ไร้ความรับผิดชอบครับแพลตฟอร์มโกยรายได้มหาศาลจากค่าโฆษณาเหล่านี้แต่หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีและไม่ร่วมรับผิดชอบหรือเยียวยาผู้เสียหายเมื่อเกิดภัยออนไลน์ขึ้นนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในชั้นศาลนะครับล่าสุดคือสิงหาคมเนี่ยปลายเดือนกรกฎาคม2569บริษัทจำเลยทั้งหมด17รายทั้งในไทยและต่างประเทศรวมถึงบริษัทแม่ในต่างแดนได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายศาลครบถ้วนแล้วนะครับโดยเดิมทีเนี่ยศาลแพ่งได้นัดพร้อมคู่ความนัดแรกเมื่อวันที่3สิงหาคม2569อย่างไรก็ตามศาลได้มีคำสั่งให้เลื่อนนัดพร้อมออกไปเป็นวันที่9พฤศจิกายน2569ครับเนื่องจากจำเลยบางกลุ่มรวมถึงแพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาในการยื่นคำให้การแก้คดีสภาผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องแยกเป็นรายกรณีรวมทั้งสิ้น10คดีสำหรับผู้เสียหาย10รายซึ่งศาลได้ทำการนัดพร้อมนัดแรกของคดีสุดท้ายเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่31สิงหาคม69และศาลได้กำหนดวันนัดพร้อมเพื่อตรวจพยาน หลักฐานและกำหนดแนวทางการสู้คดีของทุกคดีในช่วงวันที่2 9และ23พฤศจิกายน2569นะครับคดีนี้เนี่ยถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของไทยครับที่สภาผู้บริโภคนั้นพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดับโลกและระบบนิเวศดิจิทัลรวมถึงธนาคารนะครับต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการสูญเสียของประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคแบกรับความเสี่ยงจากมิจฉาชีพแต่เพียงลำพังนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับคุณสารีอ๋องสมหวังกันนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจตาก่อนอื่นนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับสำหรับท่านที่มีแพลนที่จะสร้างบ้านในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนมีแพลนที่จะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้พรุ่งนี้แล้วนะครับเริ่มต้นวันแรกที่ Landy Home ทุกสาขาครับมาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริง

0: ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวๆราชพฤกษ์นะครับห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษในงานนี้ครับจะมีงานเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 14:00 ถึง 15:30 ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนจะเต็มนะครับที่เบอร์029383456ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานนะครับพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังนะครับและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับพบกันที่งาน Landy Home Open House 25-27 กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครกันได้ทางเว็บไซต์ landyhome.co.th โทรไปที่เบอร์029383456ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับและยังมีกิจกรรมการออมที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันด้วยครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมธนาคารออมสินเองนะครับก็อยากจะชวนคุณมาฝากครับชวนคุณมาฝากเงินสร้างวินัยการออมเงินการฝากเงินกันนะครับสำหรับผู้ฟังของเราธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ธนาคารออมสินชวนคุณผู้ฟังเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้วในวันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยนะครับ MYMO สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115 1115นะครับหรือเข้าไปที่ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและในช่วงนี้นะครับคุณสารีอ๋องสมหวังรออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายคุณสารีพร้อมๆกันเลยครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับที่เป็นห่วงพวกเราทุกคนละครับที่ใช้โซเชียลมีเดียใช้แพลตฟอร์มต่างๆและอาจจะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพวันนี้เราตั้งคำถามนะครับว่านอกจากเราผู้เป็นเหยื่อต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยฝั่งที่อยู่อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็ดีหรือระหว่างทางก็ดีนะครับที่เงินของเราเนี่ยถูกมิจฉาชีพลวงไปเนี่ยมีใครเป็นตัวละครสำคัญบ้างและเขาเหล่านั้นเนี่ยควรจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับผมกำลังเท้าความไปสู่คดีที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับไทย Consumers Council TCC นะครับซึ่งมีคุณสารีอ๋องสมหวังเนี่ยเป็นเลขาธิการอยู่นะครับที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องคดีนำร่อง แทนผู้เสียหาย10รายนะครับซึ่งความเสียหายนี่รวมกันไม่น้อยนะครับ230ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าใครเป็นมิจฉาชีพครับแต่เรากำลังถามไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ Facebook แพลตฟอร์มอื่นๆและธนาคารที่อยู่ระหว่างทางนะครับว่ามีหน้าที่ในการที่จะป้องกันความเสียหายแค่ไหนนะครับพี่สารีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณวรินทร์สวัสดีค่ะ
0: เรามา follow up กันหน่อยวันนี้ตอนนี้คดีนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วครับพี่สารี
3: ขออนุญาตเรียนว่าทั้ง10คดีขณะ

0: นี่ก็ได้ไปพบกันที่ศาลทั้งหมดแล้วทั้ง10คดีได้เจอกับคู่ความนะฮะเดี๋ยววันที่19ตุลาเนี่ยศาลแพ่งรัชดาเนี่ยก็ต้องมีการทำคำให้การเริ่มที่ฝั่งโน้นต้องทำคำให้การแล้วก็จะนัดอีกทีหนึ่งก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เริ่มมีคำโต้แย้งจากจำเลยอย่างเช่นโต้แย้งว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีผู้บริโภคหรือก็มีไปไกลถึงขนาดว่าเอ๊ะอยู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาไหมก็มีเนื่องจากจำเลยเยอะนะฮะเพราะนั้นจำเลยก็ใช้สิทธิ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีผู้บริโภคซึ่งก็เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต้องเรียนว่าการฟ้องของสภาองค์กรผู้บริโภคแทนผู้บริโภคครั้งนี้เนี่ยเราฟ้องทั้ง ecosystem เรียกว่าตั้งแต่ต้นทางแพลตฟอร์มแรกเนี่ยก็คือ Facebook ถูกไหมฮะที่เริ่มต้นจากชวนไปเรียนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เมื่ เริ่มติดเนี่ยก็เอาเข้ามาแพลตฟอร์มที่2ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น Open Chat ของ LINE แล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนะฮะตัวที่3 Third Tier เนี่ยก็คือโหลดแอปพลิเคชันซึ่งถ้าเราใช้ Apple เนี่ยก็โหลดผ่าน App Store ถ้าเราใช้ Google ก็โหลดผ่าน Play Store นะฮะก็คือ Android ก็ Play Store แล้วก็สุดท้ายก็จ่ายเงินผ่านระบบแบงค์เพราะนั้นทั้ง ecosystem เนี่ยก็คือแต่แบงค์เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะฮะเพราะว่าธนาคารเราก็มีอยู่จำนวนมากซึ่งธนาคารก็มีโต้แย้งแพลตฟอร์มก็มีโต้แย้งว่าไม่ใช่คดีผู้บริโภคค่ะ
1: แล้วผู้บริโภคเองพอได้ยินแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: เราก็ต้องยอมรับเนื่องจากว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความเราก็อยากให้การวินิจฉัยต่างๆเนี่ยครบถ้วนหรือว่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นจริงๆก็ได้ว่ามันไม่ใช่คดีผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะฮะหรือบักยังบังธนาคารเนี่ยจริงๆเขาก็เคยถูกวินิจฉัยไปหลายรอบแล้วว่าเป็นคดีผู้บริโภคแน่นอนแต่ว่าเขาก็ยังยื่นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นที่สุดฝั่งผู้บริโภคเองเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เสียเวลาแทนที่คดีมันจะได้เดินหน้ามันก็ต้องรอขั้นตอนต่างๆเหล่านี้คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
1: มันก็อาจจะมีคนตั้งคำถามนะครับพี่สารีว่าอ้าวคนถูกหลอกเป็นคนกดเงินเองโอนเองแล้วทำไมแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบด้วยต้องไหมครับ
0: คือเพราะว่ามันเริ่มต้นเนี่ยกับ Facebook เนี่ยเราไม่ได้กดเงินกับ Facebook คือเดิมเนี่ยเราบอกว่า consumer should be beware นะคือเรียกว่าผู้บริโภคต้องระวังทุกอย่างเลยแต่ว่าไอในระบบดิจิตอลเนี่ยมันเหมือนกับกระดานสาธารณะใครก็มาปิดประกาศอะไรก็ได้แล้ว Facebook ไม่ต้องทำอะไรเลยถูกต้องไหมนะฮะซึ่งแน่นอนเรียนคิดว่าสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ Facebook เนี่ยต้องรู้คือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดเป็นกรณีแรกเราก็แจ้งไปตั้งแต่ปี2ปลายปี2567แน่นอนสิ่งที่เราทำไปมากกว่านั้นก็คือเราทำบันทึกเป็นทางการไปถึงคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเลยปี67เนี่ยบอกว่าเรามีความเสียหายตอนนั้น87ล้านก็ไม่มีคำตอบต้นปี68เราก็ทวงไปอีกเมตาก็ไม่ได้ตอบนะฮะแต่ว่าบริษัทกฎหมายเขาก็ตอบมาว่าเขาก็เหมือนที่คุณวารินพูดนะฮะเขาไม่เป็นคนทำแน่นอนเราก็รู้ว่า Facebook ไม่ได้เป็นคนเขียนข้อความหรอกถูกไหมฮะอันนี้เราก็ทราบกันแต่ว่า Facebook เนี่ยเหมือนกับให้คนมาเปิดแผงเอาข้อมูลมาถึงตัวเราเลยเลือกข้อมูลที่รู้ว่าเราชอบแบบไหนมาถึงตัวเราทาร์เก็ตเราโดยตรงแล้วก็ส่งอยู่นั่นแหละส่งนะฮะเพราะนั้นเรียนคิดว่าอันเนี้ยFacebook ต้องรู้นะหรือควรรู้หรือเอาโจรมาเจอกับเราจะไม่มีความรับผิดชอบอะไรกันเลยใช่ไหม
1: คือเขารู้จักเราดีมากเลยใช่ไหมครับตามอัลกอริทึมของเราการพฤติกรรมของเราเนี่ยเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างหมดนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของเราแสดงว่าเขาก็ต้องรู้จักอีกฝั่งหนึ่งด้วยถูกไหมครับแต่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นเราอยากจะเห็นเขาจัดการกับอีกฝั่งหนึ่งยังไงบ้างนะครับกับสองคือมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับมีทั้งที่ก็อาจจะเป็นแค่เพจธรรมดาขายของเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ใช่มิจฉาชีพที่ทำมาหากินกับที่มันมาเป็นแบบสปอนเซอร์แอดครับพี
0: ่สปอนเซอร์แอดเนี่ยจริงๆตอนเนี้ย มีกติกาแล้วเพียงแต่กติกายังไม่บังคับใช้สมมุติว่าเราจะทำโฆษณาเนี่ยต่อไปนี้ก็ต้องทราบว่าเป็นใครนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะฮะแต่ว่า เราประกาศแต่ว่าจะมีผลประมาณเดือนพฤศจิกายนอย่างสมมุติว่าใครจะขายของจะยิงแอดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทราบว่าใครเป็นคนยิงคือคล้ายๆเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนขายของอ่ะไม่ใช่โจรแค่นั้นเอง
1: มันควรจะมีกลไกที่ผมว่าถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการทำธุรกรรมมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่รู้ว่าต้นทางหรือว่าแพลตฟอร์มคุณเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าคนเหล่านี้คือสุจริตหรือมิจฉาชีพนี่คือสิ่งที่เราแล้วเราเจอ AI แบบว่าอัดแอดเข้ามาใส่เงี้ยเนี่ยคือเรายิ่งเกิดคำถามในหัวว่าตกลงแล้วเอ๊ะนี่มันเป็นสแกมหรือเปล่า
0: คือขณะนี้เรารู้ได้ยากเรารู้ได้ยากเลยแล้วก็แต่ขณะที่ Facebook รู้ทุกอย่างใครเป็นคนยิงแอดอันนี้ของจริงอันนี้ AI อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าขณะที่ผู้บริโภคไม่ทราบหรอกเพราะเราก็คิดว่าอันนี้ดีไม่ดีอาจจะเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยยากมากขึ้นเพราะนั้นหลักพวกนี้ฮะที่เรียนคิดว่าเริ่มมีประเด็นที่ตั้งคำถามกันมากขึ้นว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภคอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มด้วยที่จะต้องมีเขาเรียกว่า duty of care คือมีความรับผิดชอบในการที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้ประเด็นพวกนี้ล่ะค่ะเป็นประเด็นที่เราอยากเห็นความรับผิดชอบจากแพลตฟอร์มของโลก
1: นี่คือเหตุผลหรือเปล่าครับที่ถึงส่งตรงไปยัง Meta หรือว่า Headquarter ของ Mark Zuckerberg เลยครับไม่ใช่แค่แต่ Facebook ในประเทศไทย
0: Facebook ประเทศไทยเขาก็บอกว่าเขาทำหน้าที่หาโฆษณาเขาไม่ใช่ตัวแทน
1: ดูปัดความรับผิดชอบนะ
0: คือหาโฆษณาอย่างเดียวเลยแล้วพอหาโฆษณาเนี่ยมันก็เงินก็ไม่ได้ไปที่ Facebook Thailand ด้วยนะฮะเงินไปที่ประเทศไอร์แลนด์เลยอย่างสภากรผู้บริโภคที่เรารู้เพราะว่าเราก็เคยซื้อแอดถูกไหมฮะเวลาเราอยากเห็นคนเห็นเนื้อหาที่เราทำเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยบางทีเราก็ต้องซื้อแอดเราก็เห็นเลยว่าใบเสร็จมาจากไอร์แลนด์นะฮะเขาก็ทำให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยซับซ้อนเรียกว่าหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่จะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในแต่ละประเทศใช่หรือไม่ซึ่งอันนี้เขาต้องตอบคำถามนะว่าทำไมมันต้องทำให้ซับซ้อนขนาดนี้เรามีผู้ใช้งานตั้ง55ล้านคนทำไมคุณมาตั้งสำนักงานในประเทศเราแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเขาต้องตอบเรื่องนี้ว่าเขาต้องตอบ
1: นอกจากเขาแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นว่ามันมีผู้เล่นตัวละครอยู่หลายรายระหว่างทางนะครับรวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลในบ้านเราเองด้วยเนี่ยครับกระทรวง DE เนี่ยว่ายังไงบ้างครับกับเรื่องเหล่านี
0: ้พอจาก Facebook ซึ่งเป็น First Tier เนี่ยที่ Target เราแล้วก็คนส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการเข้าไปเรียนลงทุนชวนเข้าไปใน Open Chat ในนั้นเราก็ไม่ทราบเลยว่ามีใครบ้างเราก็คิดว่า LINE จะช่วยตรวจสอบยังไงนะฮะเหมือนกันคือมันไม่ใช่ Official Account นะคือ Official Account เนี่ยเรียนคิดว่าอย่างน้อยเจ้าภาพคือคนที่ไปเปิดเพื่อทำเนี่ยรับผิดชอบระดับหนึ่งซึ่งเรามี LINE OA ที่เราเรียกว่า LINE OA ซึ่งอันนี้ก็รีจิสเตอร์กันชัดเจนจ่ายสตุ้งสตางค์แต่ว่ากลุ่ม Open Chat เนี่ยซึ่ง เราไม่ทราบเลยว่าคน100คนในนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะมีโจรทั้งหมดเลยคือเรียกว่าเป็นพื้นที่หลอกลวงรอบที่สองแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะบอกว่าลองไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ทดลองลงทุนดูเราใช้มือถือ iOS เราก็โหลดผ่าน App Store Play Store ถ้าเป็นของ Android 2แอปพลิเคชันนี้ซึ่งควรจะต้องมีความปลอดภัยถูกไหมฮะเราไม่ควรมีแอปปลอมอยู่ในนั้นแล้วกลายเป็นแอปปลอมคือเหมือนทำหน้ากากหลอกเราลงทุนฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มอาจจะเรียกว่าเป็นเติร์สเทียร์ที่เรามองว่าถ้าแอปไม่ปลอมเราก็อาจจะได้ลงทุนจริงๆถูกไหมฮะคือซิสเต็มมันอีโคซิสเต็มมันไม่มีอะไรที่ปลอดภัยเลยมันก็ไปบัญชีม้าอีก หรือนิติบุคคลที่เป็นม้าอีกไอ้ข้อเหล่านี้จะไม่มีใครต้องรับผิดชอบเลยใช่ไหมผู้บริโภคเป็นฝ่ายเดียวที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราต้องแซคทิฟายกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยกฎหมายเนี่ยที่บอกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคกำลังจะบอกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบร่วมกันยังไง
1: เมื่อกี้เราทราบแล้วปฏิกิริยาจากทาง Facebook จาก Meta นะครับแล้ว Line ว่าไงบ้างหรือว่า App Store ของ iOS ของ Android

0: รอยหรือแม้แต่ธนาคารมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้ไงบ้างครับเวลาพี่ถามไป
1: คือต้องเรียนว่าขณะนี้ขั้นตอนที่จะปฏิสัมพันธ์ในเชิงการตอบคำถามแบบนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าขณะนี้ยังโต้แย้งเรื่องสิทธิ์กันอยู่ว่ามันใช่คดีผู้บริโภคไหมเนื้อหาสาระของคดีเนี่ยก็ต้องเรียนว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะยังไม่ได้เกิดขึ้น
0: จากวันนี้ไป TCC อยากจะ follow up ยังไงหรือเราในฐานะที่จะกลายเป็นเหยื่อได้เนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับเรื่องอยู่บนความโลภไม่มีใครไม่อยากรวยนะครับอยากจะรวยทางลักอยากจะลงทุนบางทีมาเป็นรูปแบบ romance scamก็มีนะครับชวนคุยจากนั้นก็ดึงเข้าไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูมันเป็นภาระที่หนักมากเหมือนกันนะครับสำหรับที่บอกว่าพวกเราผู้บริโภคเนี่ยต้องรู้เท่าทันเนี่ยแล้วมันมีตัวช่วยอะไรให้กับเราบ้างนะครับระหว่างที่กำลังรอความชัดเจนจากกระบวนการนี้อยู่เนี่ยครับ
1: ขออนุญาตเรียนว่าเราก็พอเกิดเรื่องเนี่ยจริงๆเราทำงานอยู่กับ ECDA สถาบันพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดีนะฮะที่คิดว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยมันต้องก้าวหน้ามากขึ้นคือเรียนขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าขณะนี้เหมือนทุกคนอยู่ในหน้ากากของตัวเองศูนย์ AOC เนี่ยนะฮะที่ก็เรียกว่าขณะนี้มันเหมือนกับเป็น one stop ให้ผู้บริโภคไปร้องเรียนพอสมมุติเราเจอถูกหลอกปุ๊บเราโทรไปเนี่ยบางทีถ้าเขาจับทันเนี่ยเขาก็อาจจะไปช่วยได้ระหว่างทางบ้างพอเจอพบว่าบัญชีที่เรารีพอร์ตไปเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือบัญชีม้าบัญชีม้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกล็อกไว้72ชั่วโมงก็ถือว่าการอินฟอร์มของผู้บริโภคหรือการรายงานต่อศูนย์ AOC เนี่ย72ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องไปแจ้งความเพราะถ้าไม่แจ้งความบัญชีนั้นจากม้าเนี่ยก็จะกลายเป็นบัญชีปกติแต่ว่าธนาคารเนี่ยก็สามารถขยายระยะเวลามากกว่า72ชั่วโมงเนี่ยได้แต่ลูปมันไม่สมบูรณ์เลย1ล้านคดีไม่มีทางที่เราจะช่วยเหลือผู้บริโภคได้เลยเพราะนั้นเราต้องทำมาตรการอย่างอื่นโดยเฉพาะมาตรการป้องกันเนี่ยซึ่งสำคัญกว่ามากที่เราต้องทำให้เรียกว่าอย่างเช่นในอังกฤษเองเนี่ยเขาใช้วิธีเลยว่าแบงก์ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการถูกบังคับให้โอนออโทไรซ์ด้วยตัวคุณเองแบงก์ก็ต้องรับผิดชอบนักวิชาการที่เป็นด้านการเงินการธนาคารกับสภากรผู้บริโภคเราก็ทำการบ้านร่วมกันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีกองทุนที่เยียวยาเบื้องต้นไหมที่อย่างน้อยให้เขาได้สามารถใช้ชีวิตได้ระหว่างที่หาช่วยเหลือหรือฟ้องคดีหรือตำรวจช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นกับเหยื่อทั้งหลาย
0: อย่างนี้เรายังไปไม่ถึง AI ที่คนพูดถึงกันเยอะมากว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนในไม่กี่เดือนนี้ทั้งนี้นะครับนี่ยังไม่รู้ว่าจะมีภัยจากตรงนั้นมาในรูปแบบไหนบ้างก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับข้อมูลที่คุยกันกับคุณสารีอองสว่างในวันนี้ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงเราคงต้องรบกวนเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับพี่สารีครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยก็ยังครับอยู่บนสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องว่าไม่ว่าจะแพลตฟอร์มก็ดีแอปพลิเคชันก็ดีนะครับหรือว่าผู้เล่นที่อยู่ระหว่างทางที่เงินของเราเนี่ยถูกมิจฉาชีพลวงไปแล้วเนี่ยนะครับจะมี duty of care หรือว่าความใส่ใจเพื่อนมนุษย์เนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สารีมากนะครับคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่า Thailand Consumers Council CCC ขอบคุณมากครับพี่สารีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเล่นกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ
0: สำหรับคดีนี้ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะติดตามนำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ก่อนที่จะจบรายการไปในวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวีคเอนด์นี้อีกกิจกรรมหนึ่งมาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังมองตลาดซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าธุรกิจของคุณนั้นควรจะเริ่มตรงไหนงานนี้เนี่ยอยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันนะครับเสาร์นี้แล้วครับ26กันยายนนี้นะครับ TME ครับ TME Institute จัดงาน Saudi Market Readiness ที่โรงแรม Al Mirage Bangkok รามคำแหงซอย5ครับงานนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุน่าสนใจแต่ว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังนะครับโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทาง Saudi Vision 2030นะครับกลุ่มธุรกิจที่1คือ Food Security, Agritech and Halal Ecosystem อาหารอัลฮาลาลเกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์โคลด์เชนและระบบกระจายสินค้านะครับกลุ่มที่2คือ healthcare wellness and medical servicesโรงพยาบาลคลินิก Wellness Rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่3 Built Environment Facilities and Project Supply วัสดุก่อสร้างงานระบบ Facility Management Smart Building งานวิศวกรรมและ Project Supply นะครับภายในงานก็จะมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางเข้าสู่ตลาดและช่วง Business Fitness and Market Entry Mapping เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทนั้นเห็นชัดนะครับว่าควรจะเข้าแบบ Export Distributor Partner JV Joint Venture หรือ Investment นะครับ26กันยายนนี้ครับเสาร์นี้แล้วนะครับที่โรงแรม Almiros Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทรวม2 Coffee Breaks และอาหารกลางวัน1มื้อครับรายละเอียดและลงทะเบียนนะครับเชิญที่ thaimiddleeast.com/market-readiness/ย้ำนะครับ thaimiddleeast.com/market-readiness/ติดต่อ0977255552ก็ได้นะครับ0977255552หรือไปที่ Line Official Account @TME Institute นะครับถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณงานนี้คือวันที่ควรจะมาตรวจให้ชัดนะครับว่าธุรกิจของคุณนั้นพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้วหรือยังนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งปิดท้ายกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก่อนที่จะลากันไปนะครับมีความห่วงใยจากทางด้านของกสทช.มาฝากปิดท้ายกันด้วยเลยครับเพิ่งจะคุยกันไปกับคุณสารีนะครับมิจฉาชีพนั้นอยู่รอบตัวก็อยากจะเตือนกันไว้นะครับสำหรับข่าวนี้จากกสทช.ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับทางสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรจะรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศนั้นสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรจะตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 97และบวก 698หรือบวก 698ในการติดต่อประชาชนนะครับย้ำนะครับบวก 697บวก 698ถ้าเป็นตัวเลขนี้ขึ้นมานะครับหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเลขเหล่านี้ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวนะครับบวก697หรือบวก 698แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปรษณีย์นะครับหรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมกับแจ้งว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีเลยครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับย้ำนะครับว่ามีการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรนั้นเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงสูงเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงสูงแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าหลังสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลด์รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยทุ่มตรงโดยประมาณถึง2ทุ่ม1ชั่วโมงนะครับในวันนี้คือพระหัสบดี24กันยายนครับอีคอนบิสกับผมบัญชาชุนชัยเวททาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์กันนะครับโอ้มาตอนเย็นๆเนี่ยฝนเทกันมาชุดใหญ่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าสัปดาห์แห่งฟ้าฝนน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องบอกเป็นอย่างนั้นเลยนะครับไล่กันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะ23 24 25 26 27โอ้โหยาวกันนะฮะก็ขับรถขับลานะครับเตรียมเรื่องอยู่ยานะครับแล้วก็สถานที่ด้วยนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้พระนครศรีอยุธยานั้นอ่วมอรไทยเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเทียบตอนปี54นะปี54เนี่ย มรสุม3ลูกใหญ่ๆนะครับปีนี้ไม่มีมรสุมสักลูกเลยนะฮะแล้วน้ำมันมาจากไหนล่ะครับเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับจนกระทั่งคำว่าเอาอยู่เนี่ยลอยออกมาหลอนอีกแล้วนี่นะครับแหมคำนี้มาทีไรเนี่ยนะฮะนึกให้ถึงคำว่าอยู่เอาก็ไม่รู้เปล่าก็ไม่แน่ใจกันเหมือนกันอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องอยู่กับโลกร้อนภาวะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การจัดการปัญหามันต้องเด็ดขาดฉับไวนะฮะอ่ะวันนี้ครับเรื่องของการลงทุนกันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ายังคงอยู่ในช่วงขาลงต่อไปสำหรับทองคำนะครับเพราะว่าเราตามกระแสทองคำกันมาตลอดเนี่ยวันนี้สุดที่กันเนี่ยนะครับปรับกันก็ไม่ต่ำกว่า20รอบจนในที่สุดตก500บาทนะครับทองคำท่านรับซื้อ 67,300 ขายออก 67,500 บาทครับรูปพรรณเนี่ยนะครับรับซื้อ 65,961 บาท16สตางค์ขายออก 68,300 บาทครับในขณะที่หุ้นไทยนะฮะวันนี้ก็ปรากฏว่าชิวเฉียดจะหลุด 1,600 อีกแล้วเนี่ยนะครับลบ 8.12 จุดหายไปครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิด 1,602 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 68,537 ล้านบาทนะครับเอ้าไหนเห็นเขาบอกว่าบรรดาตัวแทนพวกวงการตลาดทุนเนี่ยอุตส่าห์ไปทัวร์ลิ่งกันที่นครมหานครนิวยอร์กเนี่ยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหต่างชาติเนี่ยดึงประเทศไทยเข้ามาอยู่ในเรดาร์การลงทุน 400,000 กว่าล้านบาทจะเข้ามาแต่ปรากฏว่าหุ้นวัน2วันนี้เนี่ยแทบจะดูไม่ได้เลยเนี่ยนะครับสวนค่อนข้างจะสวนพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจากต่างประเทศเพราะอะไรทราบไหมฮะนาทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องวัดดวงกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กลางคืนบ้านเราใช่ไหมฮะเดี๋ยวเริ่มเช้าวันนี้ละก็จะเริ่มเจรจากันของ2ประเทศยักษ์ใหญ่นะครับโดนัลด์ทรัมป์กับรัฐมนตรีสีจิ้นผิงก็จะได้เห็นกันแล้วครับว่าอะไรบ้างที่เขาจะคุยกันนะครับต่อยืดอายุการสงบศึกในการขึ้นภาษีต่อไปอีกอันนี้ก็ชัดเจนละเรื่อง AI ก็จะคุยต่อที่สำคัญคือเรื่องของนะฮะการเมืองระหว่างประเทศและอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับอันนี้น่าตามกันมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องราวขององค์การสหประชาชาติที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยเขาก็ว่ากันต่อไปนะครับโอ้โหเมื่อวานได้เห็นไหมฮะประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยนะฮะก้าวขึ้นไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในปรากฏว่าโอ้โหนะครับตัวแทนเจ้าหน้าที่คนอเมริกันจากฝ่ายของรัฐบาลสหรัฐอเมริการวมถึงอิสราเอลนี่นะครับเก็บข้าวเก็บของกระเป๋าวอล์กเอาเดินประท้วงออกเฉยนะฮะเนี่ยแหละครับมันก็ยังคงเป็นสัญญาณไม้เบื่อไม้เบากันต่อไปนะครับวันนี้พระหัสบดีนะครับเช่นเคยนะฮะกูรูประจำรายการของเราก็มาตามนัดนะครับซึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์บัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่า GDRI นะครับวันนี้อาจารย์เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจผมเชื่อว่าคนที่ทำธุรกิจและส่งออกไปที่ยุโรปนะคงจะรู้จักกฎหมายฉบับนี้ดีนะกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะชื่อว่าEU Deforestation Regulations เนี่ยนะครับถ้าอ่านกันสั้นๆก็คือ UDR EUDR นะครับมันเป็นกฎหมายอะไรนะครับเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับการกับสินค้าที่นำเข้าในกลุ่มสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเนี่ยเป็นกฎหมายเขาบังคับใช้กับ7ชนิดว่าด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมครับคือสินค้าเนี่ยจะต้องไม่มีการไปกระทบกระเทือนหรือตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะมาผลิตสินค้าโอ้โหเรื่องนี้นี่นะครับกลายเป็นเรื่องพี่น้องเกษตรกรก็ดีแหล่งที่มาก็ดีเนี่ยกับ7ชนิดสินค้าเนี่ยก็ได้แก่ยางพาราไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ปาล์มน้ำมันกาแฟโกโก้ถั่วเหลืองแล้วก็วัวนี่นะครับสินค้าส่งออกทั้งนั้นของไทยเลยนะฮะวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบแน่ๆใครที่เตรียมความพร้อมแล้วและใครที่ไม่พร้อมแล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องมาตรฐานใหม่คือถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือเรียกว่ากฎเกณฑ์การกิจการทางการค้าในรูปแบบสมัยใหม่ซึ่งก็จะเจอแน่นอนนะครับมันจะมีความซับซ้อนมันจะมีอะไรต่างๆมากขึ้นแต่เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเราจะไปฟังการเจาะมุมมองตรงนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณบัญชาวันนี้ผมขอโทษที่จะต้องขอใช้วิธีคลิปเสียงมาออกเพราะว่าผมกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางกลับจากเชียงรายมายังกรุงเทพนะวันนี้ผมจะขออนุญาตพูดเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบ EUDR ท่านผู้ฟังอาจจะงงว่า EUDR คืออะไร EU ก็ย่อมาจาก EU แล้วก็ DR คือ Deforestation Regulation นะฮะสาภาพEUDR เนี่ยเป็นกฎกติกาที่ตั้งแต่ สิ้นปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยสหภาพสินค้าที่นำเข้าสหภาพยุโรป7ชนิดนะจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นไปตามกติกาของ EUDR นะเป็นสินค้าที่เป็นไปตามกติกากฎระเบียบของ EUDR ก็คือไม่ใช่สินค้าที่มีส่วนทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมนั่นประการแรกแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนหรือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะฮะเพราะอันนี้ EU เขาตั้งเป้าหมายว่าเขาต้องการลดการปล่อยคาร์บอนใน EU เนี่ยลงอย่างน้อย32ล้านเมตริกตันต่อตัน32ล้านเมตริกตันต่อปีแล้วก็ EU เขาต้องการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรมจากการขยายตัวของการเกษตรทั่วโลกนะสินค้า7ชนิดเนี่ยนะฮะที่ EU ดูกำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะมียางพารามีไม้นะฮะมีโกโก้มีปาล์มน้ำมันนะครับมีกาแฟมีถั่วเหลืองนะครับแล้วก็มีวัวสินค้าที่เกี่ยวกับวัวนะอันนี้คือสินค้า7ชนิดนะครับทีนี้ไอ้เงื่อนไขของกฎระเบียบ EUDR เนี่ยก็คือว่าสินค้าที่จะนำเข้าตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมนะฮะหลังวันที่31ธันวาคมปีคศ2020นะครับแล้วก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิตเช่นมีเอกสารสิทธิ์นะฮะมีสิทธิในการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีการเสียภาษีถูกต้องนะแล้วก็สินค้าเหล่านี้มีเอกสารสามารถตรวจสอบประเมินความเสี่ยงตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรปได้แล้วก็ผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าออกเนี่ยต้องส่งรายงานการตรวจสอบสินค้านะฮะไปให้ผู้ประกอบการผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปและผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปเขาต้องส่งให้กับสหภาพยุโรปนะอันนี้คือวัตถุประสงค์คือของกฎระเบียบ EUDR นะTDI เองเนี่ยเรามีโครงการวิจัยให้กับสบก.นะฮะที่จะทำวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาเล่าคร่าวๆก่อนเราเพิ่งเริ่มต้นทำวิจัยได้สักพักหนึ่งนะผมก็จะมาเล่าคร่าวๆก่อนว่าเราทำอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำไปเรื่องเกี่ยวกับเราศึกษาเรื่องห่วงโซ่อุปทานนะของสินค้าสำคัญเราจะศึกษา3ชนิดแต่วันนี้จะพูด2ชนิดคือห่วงโซ่อุปทานของไม้ยางแล้วก็ปาล์มแล้วเราก็ศึกษาไอ้ระบบการคือว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องสร้างธรรมาภิบาลของไอ้แพลตฟอร์มเพราะรัฐบาลพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้บริการกับภาคเอกชนและก็เกษตรกรเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในการที่จะส่งสินค้าไปขายสหภาพยุโรปตามกฎกติกาของ EUDRแล้วเราก็จะวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในแง่มหาภาคแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะอันนั้นคืองานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่เราจะทำภายในปีนี้นะฮะในสัก 8-9 เดือนข้างหน้าเราจะต้องทำให้เสร็จนะทีนี้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเอาสินค้าที่ส่งออกของไทยสินค้า EUDR ที่ผมเล่าแล้วว่ามัน7ชนิดเนี่ยสินค้าไทยที่7ชนิดที่ส่งออกไปตลาด EU เนี่ยนะฮะมีมูลค่าประมาณ 7.9% ของมูลค่าส่งออกของสินค้าไทยทั้งหมดอันนี้คือและเฉพาะยานี่คือสินค้าที่เราส่งออกไปสินค้า EUDR นะฮะเราส่งออกไปทั่วโลกแต่ที่ส่งไปรวมเบ็ดเสร็จที่ส่งไปสหภาพยุโรปเนี่ยมีประมาณ 8% ของสินค้าที่ส่งออกทั่วโลกแต่สินค้า EUDR ในกลุ่มยางพาราตัวสำคัญที่สุดคือยางพารายางพาราเนี่ย มีมูลค่าสูงสุดคือประมาณ 92% ของมูลค่าการส่งออกของสินค้าเฉพาะสินค้า EUDR ทุกประเภทก็ผมเล่าแล้วว่าสินค้า EUDR มี7ชนิดมียางพารามีไม้มีปาล์มน้ำมันมีโกโก้มีกาแฟมีถั่วเหลืองแล้วก็มีวัวนะเนื้อวัวเนี่ยใน7ชนิดเนี้ยนะฮะ 92% ของมูลค่าการส่งออกไปยุโรปเนี่ย 92% เป็นยางพารานะแล้วก็ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าที่เราส่งออกไปสหภาพยุโรปเนี่ยเฉพาะ 4-5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มก็ขึ้นลงแต่อาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างทรงตัวนะฮะบางค่อนข้างทรงตัวผมจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าต่างๆเหล่านี้แต่ทีนี้ถ้าเรามาดูนะฮะเอาสินค้าที่สำคัญเช่นไม้เนี่ยผลิตภัณฑ์ไม้ในปี2025คือปีที่แล้วตลาดส่งออกสินค้าไม้ของไทยเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดที่เราส่งไปนี่คืออันดับหนึ่งคือจีน 40% ของการส่งออกไม้เนี่ยเราส่งไปจีนนะฮะแล้วก็ตลาดสหภาพยุโรปเนี่ยเล็กนิดเดียวเราส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเพียง 3.3%แต่ไทยจะมีแนวโน้มการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นแนวโน้มสถิติที่มีอยู่ที่ผมส่งให้คุณบัญชาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ดูนะฮะมูลค่าที่เราส่งออกไปยุโรปเนี่ยมากที่สุดคือเขาเรียกว่าชิปวูดไม้ชิปหรือไม้เชื้อเพลิงซึ่งน่าเสียดายว่ามันเป็นไม้ที่มีมูลค่าต่ำนะเอาไปทำไบโอแมสแล้วก็อันดับ2ที่ส่งไปยุโรปเนี่ยคืองานไม้ภายในอาคารและอันดับ3นั้นเป็นไม้อัดนะภาพที่ผมส่งให้กับคุณบัญชาเพื่อแสดงให้ท่านผู้ฟังดูนะทาง Facebook หรือทาง YouTube ก็ได้นะฮะทีนี้ส่วนยางพาราเนี่ยปี2025ตลาดส่งออกสินค้าเฉพาะยางพาราเนี่ยยางพาราเนี่ยสินค้ายางพาราตลาดสหภาพยุโรปเป็นตลาดอันดับ3ของไทยเป็น 8% ของมูลค่าการส่งออกยางทั้งหมดของเราอันดับ1เนี่ยยางพาราเราส่งไปจีนนะครับ 53% อันดับ2เป็นมาเลเซียอันดับ3ก็เป็นสหภาพยุโรปใกล้เคียงกับมาเลเซียแล้วก็ที่เราส่งไปสหภาพยุโรปมากที่สุดยางธรรมชาติคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางนะฮะยางธรรมชาติเนี่ยส่งมากที่สุดนะฮะแต่แนวโน้มการส่งออกแนวโน้มลดลงแต่ส่วนการส่งออกที่เป็นยางล้อเนี่ยมีปริมาณน้อยแต่มูลค่าสูงแล้วก็มีแนวโน้มจะส่งออกมากขึ้นนะฮะเราเพราะฉะนั้นยางที่เราส่งยางไทยที่เราส่งไปยุโรปเนี่ยนะฮะมากที่สุดอันดับ1เป็นยางล้ออันดับ2เป็นยางธรรมชาติอันดับ3เป็นถุงมือยางเอาล่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงความสำคัญของไอ้ห่วงโซ่อุปทานคือเวลาสหภาพยุโรปเขามาดูเรื่องเขาวางกฎกติกาในการที่จะนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ7ชนิดเนี่ยว่าจะต้องปลอดจากการทำลายป่าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฉพาะการผลิตนะฮะเขาดูตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรตั้งแต่ผลิตนะฟาร์มไปจนกระทั่งถึงโรงงานผลิตและไปจนกระทั่งถึงการส่งออกเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าทั้ง7ชนิดเนี่ยตั้งแต่เกษตรกรไปพ่อค้าไปผู้รวบรวมไปตลาดกลางไปโรงงานแปรรูปนะฮะไปผู้ส่งออกเนี่ยจนกระทั่งไปถึงมือผู้นำเข้ายุโรปเนี่ยมันโปร่งใสมันถูกต้องตามกฎกติกาของสหภาพยุโรปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราโชคดีนะฮะที่ประเทศไทยเนี่ยถูกจัดคือสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการจัดอันดับนะฮะแล้วจัดอันดับความเสี่ยงแล้วประเทศไทยถูกประเมินเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วน่าแปลกใจมากเราจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ามาเลเซียและต่ำกว่าอินโดนีเซียมาเลเซียและอินโดนีเซียนี่ถือว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นมันดียังไงฮะมันดีตรงที่สินค้าที่เราส่งออกไปเมื่อมันมีความเสี่ยงต่ำเนี่ยฮะทางศุลกากรของสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจะสุ่มตรวจสินค้าเพียง 1% นะฮะแล้วเอกสารที่เขาจะตรวจที่เรียกว่า due diligence statement เนี่ยปริมาณไอ้ความเข้มข้นของเอกสารเนี่ยมันจะน้อยกว่าประเทศที่ถูกจัดลำดับความเสี่ยงปานกลางแล้วก็ลำดับความเสี่ยงสูงนะอย่างบราซิลนี่ถูกจัดลำดับในประเทศความเสี่ยงสูงเพราะเขามีการเผาป่ามีการทำลายป่าเยอะมากทีนี้ถ้าไทยถ้าผู้ประกอบการเนี่ยถึงแม้ความเสี่ยงต่ำแล้วละเมิดกฎกติกาของ EUDR ผู้ประกอบการเจอค่าปรับไม่น้อยกว่า 5% ของรายได้ต่อปีของผู้ประกอบการแล้วก็ห้ามไม่ให้เข้าไปค้าขายขายไปให้ยุโรปอีกเป็นเวลา12เดือนนะฮะแล้วถ้าทำผิดซ้ำเนี่ยเขาถอนเลยนะไม่ให้เราส่งออกไปอันนี้จะเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเพราะนั้นการเพิ่มความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่เราส่งไปสหภาพยุโรปเป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราต้องทำถูกต้องตามกฎกติกาของ EUDR ทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างนะฮะเรื่องห่วงโซ่คุณค่ายางพาราของไทยกับห่วงโซ่คุณค่าของไม้ซึ่งเป็นตัวสำคัญมากนะฮะสินค้า2ตัวนี้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกไปสหภาพยุโรปเป็นอันดับ1อันดับ2ยางพาราเนี่ยที่ทั้ง2ชนิดเนี่ยนะฮะตัวเกษตรกรรายย่อยเนี่ยโอ้โหเยอะมากยางพารานี่เราไม่มีเกษตรกรรายย่อย 1.6 ล้านครัวเรือนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นตัวสำคัญมากที่จะกระทบกระเทือนต่อสวนยางและมีจุดรับซื้อมีโรงงานมีพ่อค้าเต็มไปหมดเลยนะฮะกว่าจะไปถึงโรงงานยางล้อยศรถยนต์หรือโรงงานถุงมือหรือโรงงานชิ้นส่วนยางเนี่ยนะฮะตกลงเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยตลอดห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคใต้นะฮะทีนี้โชคดีไอ้กรณีของยางเนี่ยเรามีความตื่นตัวของกยธ.การยางแห่งประเทศไทยนะฮะโอ้โหเขาทำเรื่องข้อมูลเรื่องไอ้พื้นที่ตั้งของสวนยางอะไรต่างๆนะฮะมีตัวเลขมีแผนที่มีสถานที่ตั้งของสวนยางมากกว่า 3.1 คือประมาณ 79% ของพื้นที่ผลิตยางทั่วประเทศนะฮะคิดเป็นจำนวนเฮกตาร์ใน 3.1 ล้านเฮกตาร์นะฮะแล้วก็สร้างระบบอันนี้คือความสามารถของกยธ.แล้วก็กำลังสร้างระบบ accessibility เนี่ยให้มันสมบูรณ์และนอกจากนั้นมันมีภาคเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องพยายามสร้างแพลตฟอร์มต่างๆบันทึกพิกัดแปลงที่ดินมีการจัดทำเรื่องเอกสารสิทธิ์เรื่องข้อมูลการจัดการสวนและรายละเอียดของยางแต่ละล็อตเนี่ยด้วยเหตุนี้นะการที่ทั้งมีทั้งกยธ.ซึ่งมันมีตลาดยางนะฮะของตลาดกลางยางของกยธ.และภาคเอกชนก็เริ่มทำเรื่องนี้มานานโดยภาคเอกชนรายหนึ่งชื่ออาคีแอคเนี่ยทำงานกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยใน19จังหวัดนะฮะมีเกษตรกรเกือบหมื่นรายที่ผ่านมาตรฐานคือทำยางที่มีมาตรฐานที่เราเรียกว่า FSC และด้วยเหตุนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะถูกจัดลำดับเวลาสหภาพยุโรปเข้ามาตรวจเนี่ยเขาพอใจมากเราก็เลยถูกจัด อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะฮะ อันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากนะฮะเรื่องการตื่นตัวทีนี้ถึงแม้ว่ามีการตื่นตัวเนี่ยนะฮะถ้าเราดูตลอดห่วงโซ่อุปทานของยางเนี่ยคำถามก็คือว่าไอ้ห่วงโซ่ยางหรืออุตสาหกรรมยางของเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรคือ SWOT analysis เราไปทำวิเคราะห์ดูเนี่ยขณะนี้ก็พบว่าจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องการส่งออกยางเนี่ยนะฮะภายใต้กติกาของ EUDR เนี่ยนะฮะฐานการผลิตของประเทศไทยค่อนข้างใหญ่มีห่วงโซ่ที่ครบถ้วนกยธ.มีทะเบียนแล้วก็มีแผนที่ดินที่ตั้งของดินนะฮะเป็นฝ่ายดิจิตอลแล้วโรงงานใหญ่และผู้ส่งออกมีประสบการณ์และมีมาตรฐานการผลิตที่ได้ที่สากลนะได้มาตรฐานแล้วก็มีการค้าขายกับบริษัทยางในยุโรปพอสมควรไทยจึงอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำนั่นคือจุดแข็ง แต่จุดอ่อนของไทยก็คือว่าแปลงแล้วเอกสารสิทธิ์ของเราเนี่ยแปลงที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ไม่ครบนะมีบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานที่มีการปลูกยางใหม่เนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วฐานข้อมูลของรัฐหลายหน่วยงานเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกันแล้วก็จุดรับซื้อยางเนี่ยตลาดต่างๆตลาดที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะบางทีซื้อยางแล้วก็เอาผลผลิตที่มาจากแปลงที่ถูกกฎหมายไปผสมกับแปลงที่อาจจะผิดกฎหมายนะฮะแล้วเวลาซื้อขายกันเนี่ยมันก็จะไม่มีการบันทึกเพราะมันเป็นการซื้อขายด้วยเงินสดนะฮะแล้วเกษตรกรที่อยู่ในสหกรณ์ที่มีบันทึกมีหลักฐานการซื้อขายเกษตรกรในสหกรณ์ยังมีส่วนน้อยนี่คือจุดอ่อนของเราแต่เรามีโอกาสนะฮะโอกาสที่สำคัญคือว่าเรามีผู้ประกอบการของเรามีสัญญาระยะยาวที่ขายกับให้กับผู้ประกอบการหรือโรงงานใหญ่ๆนะฮะในสหภาพยุโรปแล้วเราผู้ประกอบการหลายรายได้ราคาพิเศษอย่างเช่นเราส่งยางไปให้ไปขายให้บริษัทมิชลินเป็นต้นหรือการยกระดับเรามีการสามารถยกระดับข้อมูลของเราทั้งอุตสาหกรรมแล้วเรามีโอกาสที่จะเพิ่มตลาดยางที่เป็นยางยั่งยืนคือเป็นยางที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วเรามีโอกาสที่จะพัฒนาสหกรณ์ของเราได้อย่างไรก็ตามมันมีภัยคุกคามแล้วก็มีความเสี่ยงถ้าเราทำผิดกฎภัยคุกคามที่สำคัญก็คือผู้ซื้อยุโรปอาจจะเปลี่ยนแหล่งจัดหาไปซื้อจากประเทศอื่นได้แล้วก็รายย่อยของเราเกษตรกรรายย่อยของเราซึ่งอาจจะไม่ได้ทำตามกฎหมายเนี่ยนะฮะอาจจะถูกตัดออกจากตลาดไปค้าขายส่งไปขายยุโรปไม่ได้นะฮะทั้งพ่อค้ารายกลางรายย่อยแล้วก็จะกระทบกระเทือนกับเกษตรกรรายย่อยแล้วในการทำตามกฎกติกาของสหภาพยุโรปเนี่ยมันมีต้นทุนและต้นทุนมันจะอาจจะถูกผลักมาที่ต้นน้ำคือที่เกษตรกรได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในตลาดค้ายางเนี่ยในที่สุดอาจจะเกิดตลาดที่มี2ราคานะฮะอันนี้ก็คือกรณีของห่วงโซ่ยางห่วงโซ่ไม้เนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปก็แล้วกันนะฮะจะไม่ค่อยมีเวลามากแต่ว่าเราก็มีการทำให้ SWOT analysis ของการส่งออกไม้ไปก็จุดแข็งของเรามีไม้จำนวนมากจากสวนปลูกไม่ใช่จากป่านะฮะอันนี้สำคัญมากและโรงงานใหญ่ที่ส่งออกมีประสบการณ์แล้วก็โรงงานจำนวนมากมีมาตรฐานสากลมีเช่นมาตรฐาน FSC มาตรฐาน PEFC แล้วเราก็ถูกจัดเป็นลำดับต่ำแต่มีความเสี่ยงว่าเรามีแปลงย่อยแล้วก็จัดกระจายแล้วก็แนวเขตที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ของเรามีหลายประเภทแล้วสัดส่วนกับผลผลิตจากแปลงเนี่ยมักจะไม่ถูกบันทึกการซื้อขายผ่านในหน้าหลายทอดเราขาดข้อมูลอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของการขาดข้อมูลนะฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหน่วยข้อมูลหน่วยงานรัฐไม่ครบแล้วก็กระจัดกระจายแต่มีโอกาสเราสามารถยกระดับส่งออกเป็นเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงไปได้แล้วตอบโจทย์ผู้ซื้อข้ามชาติได้นะถึงแม้ว่าเราจะขายผ่านสินค้าบางอย่างเราซื้อไม้เนี่ยไปทางยุโรปไปทางเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะส่งไปต่อยุโรปแล้วก็ขยายตลาดต่างๆเหล่านี้ได้นะจะมีภัยคุกคามนะผู้ซื้ออาจจะเลือกซื้อจากแหล่งข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลพร้อมแล้วก็ต้นทุนการตรวจแปลงอาจจะถูกผักภาระไปสู่เกษตรกรเหมือนกรณียางและนอกจากนั้นเนี่ยเกิดไอ้ราคา2ราคาขึ้นมาในตลาดเดียวกันได้นะฮะความเสี่ยงแรกเนี่ยก็คือว่าถึงแม้เราอยู่ในประเทศความเสี่ยงต่ำแต่ว่าในการปลูกไอ้สินค้า EUDR ของหลายบางชนิดเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมาจากพื้นที่ป่าเช่นการทำยางการทำกาแฟในภาคเหนือนี่เป็นความเสี่ยงก็จะต้องมีการแก้ไขกันในเรื่องนี้นะนี่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญอันดับต้นแล้วก็ปัญหาของมันของเราก็คือว่าไอ้หน่วยราชการที่ดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหมันมีหลายหน่วยงานมากแล้วมันมีปัญหาที่จะต้องนำข้อมูลของหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมาประสานมาบูรณาการกัน ยกผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะยางพาราเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติควบคุมยางพ.ศ. 2542แล้วมีกรมวิชาการเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ทำสวนยางนะจ้องแจ้งเนื้อที่ยางจำนวนต้นยางพันของยางที่ปลูกในสวนปริมาณยางที่ทำได้ในแต่ละปีนะแล้วก็ผู้ทำยางก็จะต้องทำบัญชีการซื้อขายยางนี่เป็นตัวอย่างที่มันจะต้องจัดส่งบัญชีแล้วก็สามารถจัดส่งบัญชีดังกล่าวเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปภายในวันที่10ของเดือนถัดไปนี่มาตรา23ของพระราชบัญญัติคุมยางนะแล้วก็ยังมีอย่างปาล์มเนี่ยก็มีมาตรฐานสินค้าที่เรียกว่าแก๊ปดูแลโดยมกอช.เนี่ยผมยกตัวอย่างคร่าวๆถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีนะฮะมาตรฐานสินค้าเกษตรแก๊ปเหมือนกันของมกอช.กาแฟก็มีมาตรฐานแก๊ปของมกอช.นะฮะโกโก้ก็มกอช.นะฮะไม้เนี่ยโอ้โหมีกฎหมายหลายฉบับกฎหมายพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ร.บ.สวนป่าพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติกรมป่าไม้ต้องดูแลนะฮะมีต้องมีการรับรองไม้มีตราประทับไม้มีการควบคุมไม้มีการควบคุมการแปรรูปเยอะไปหมดมีการขึ้นทะเบียนสวนป่าตามรายละเอียดสถานที่ตั้งนะฮะโคมันก็จะมีพ.ร.บ.เรื่องโรคระบาดสัตว์เรื่องกรมสัตว์แต่โคนี่ไม่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีการส่งออกเนื้อวัวไปยังสหภาพยุโรปนะฮะอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เรามีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานความเสี่ยงต่อไปก็คือการค้าของเราเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นการค้านอกระบบแต่ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าการค้านอกระบบไม่ได้แปลว่าผิดกฎหมายนะเพียงแต่ไม่ได้มีเอกสารรองรับแล้วเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลผลิตที่แปลงของเกษตรกรได้เพราะนั้นเราต้องทำหลักฐานเชื่อมโยงสร้างการค้านอกระบบเนี่ยที่ซื้อขายกันเนี่ยให้มันมีเอกสารที่เชื่อมโยงไปยังเกษตรกรมันก็จะกลายเป็นการค้าในระบบที่มีเอกสารที่ถูกต้องอันนี้แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังเป็นความเสี่ยงมากตลาดกลางเอ่ยร้านเทเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันซื้อขายกันแล้วก็มันยังขาดหลักฐานต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่เราต้องแก้ไขนะฮะความเสี่ยงต่อไปก็คือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรของเรามีข้อมูลจดทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลแปลงที่ดินตามเขาเรียกว่า geolocation ที่ถูกต้องตามกติกาของสหภาพยุโรปแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาไม่มีกรมส่งเสริมยังไม่มีข้อมูลปริมาณการผลิตที่จริงและการซื้อขายกับพ่อค้าในท้องถิ่นซึ่งอันนี้จะเป็นยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วจะต้องมีการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนั้นข้อมูลที่เชื่อมโยงจากพ่อค้าไปสู่ผลผลิตเนี่ยไปยังแปลงต้นทางเนี่ยบางทีข้อมูลอาจจะสูญหายอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าข้อมูลมันมาจากหลายหน่วยราชการมากเมื่อมันมีข้อมูลมาจากหลายหน่วยราชการเนี่ยมันจะต้องเอาข้อมูลของหน่วยราชการต่างๆมารวมกันให้ได้นะฮะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยเท่าที่ผ่านมายังหวงข้อมูลอยู่นะแล้วก็ต่างคนต่างหวงอำนาจหวงข้อมูลเพราะว่าการมีข้อมูลมันทำให้มีอำนาจแล้วก็ทำให้ได้งบประมาณแต่โชคดีตอนเนี้ยมันมีความพยายามของหน่วยงานหนึ่งซึ่งหน่วยงานเนี้ย เรียกว่า Big Data Institute นะสถาบัน Big Data เนี่ยเขาก็จะพยายามเขาได้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิตอลระหว่างหน่วยราชการด้วยกันแล้วก็ระเบียบนี้ร่างเสร็จแล้วกำลังจะออกมาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นระเบียบนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้การปัญหาของการที่มีข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วข้อมูลมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันยังมีปัญหาว่ามันจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลจากหน่วยงานรัฐไปยังภาคเอกชนและก็อยากจากภาคเอกชนไปยังหน่วยงานรัฐเรายังไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันข้อมูลนะภาคเอกชนนะฮะกับภาครัฐอย่างเหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขตกลงกันนะฮะโอเคเรื่องสุดท้ายก็คือว่า พ ราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะเป็นความเสี่ยงเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของที่ดินกฎหมายแรงงานเรามีแปลงที่เราเรียกว่ามีข้อมูลแปลง GIS มีข้อมูล Geolocation เป็นความเสี่ยงแล้วก็ความเสี่ยงสำคัญที่สุดในระดับในห่วงโซ่อุปทานของเราเนี่ยก็คือยางที่มันซื้อขายจากสวนต่างๆเวลามันมาที่ตลาดมันผสมกันจนกระทั่งไม่รู้ว่าไอ้ยางก้อนไหนมันเป็นยางที่มีใบอนุญาตมีเอกสารถูกต้องก้อนไหนไม่มีเอกสารที่ถูกต้องเพราะนั้นเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ SME ก็จะมีต้นทุนสูงเพราะมีข้อจำกัดในการที่จะจัดทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นี่คือฐานความเสี่ยงต่างๆนะฮะแต่ยัง

0: รมเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆให้ถูกต้องปัญหาที่เราเป็นห่วงก็คือว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยใครควรจะเป็นคนแบกภาระมันจะต้องมีระบบที่แบ่งปันแชร์ภาระกันระหว่างเกษตรกรพ่อค้าและผู้ส่งออกถ้าเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราสามารถสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานนะฮะที่มันมีมาตรฐานได้สุดท้ายคือข้อสรุปเชิงนโยบายเนี่ยเราเนี่ยต้องทำกฎกติกาทำไอ้การส่งออกสินค้าเนี่ยให้เป็นไปตามกติกาของ EU เรียกแต่ไม่ใช่ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทำแค่นั้นเราควรจะถือโอกาสสร้างเอาพื้นฐานในการที่เราสร้างระบบการผลิตการค้าขายให้ถูกต้องตามกติกาของ EUDR ถือโอกาสเป็นการสร้างเป็นโครงสร้างปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่อุปทานให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้มันเป็นห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในระบบนะฮะเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนถ้าเราทำอย่างนี้ได้สำเร็จเนี่ยนะฮะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเจริญเติบโตแบบทั่วถึงทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์และไม่มีความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานร่วมของทุกฝ่ายเนี่ยมันมีมาตรการต่างๆซึ่งเราจะต้องทำตามเยอะไปหมดเลยนะฮะเช่นเราสร้างโครงสร้างข้อมูลร่วมกันเรามีการสนับสนุนการขยายข้อมูลที่ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์ทำข้อมูลต่างๆถูกต้องเราควรจะต้องขยายเรื่องนี้ไปสู่เกษตรกรที่อยู่นอกสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเล็กอะไรทำนองนี้นี่คือตัวอย่างแล้วก็มีระบบที่แบบแชร์ต้นทุนกันระหว่างผู้ประกอบการนะฮะผู้ส่งออกพ่อค้าแล้วก็เกษตรกรสร้างระบบการค้าขายสินค้า EUDR เป็นระบบการค้าขายในห่วงโซ่อุปทานที่เรียกว่ามีธรรมาภิบาลแล้วมันจะทำให้การค้าเนี่ยเป็นการผลิตการค้าที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนโยบายของเราในเรื่อง EUDR เราจะต้องไม่ทิ้งเกษตรกรไม่ทิ้งผู้ประกอบการรายย่อยเราต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของเราในการซื้อขายตลอดห่วงโซ่อุปทานได้และมีการแบ่งปันต้นทุนและผลประโยชน์ระหว่างทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมครับผมก็มีข้อสรุปสั้นๆแค่นี้แต่วันหลังผมจะมีเมื่อสถาบันเมื่อ TDI ทำวิจัยได้ผลสรุปเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเรื่องผลกระทบทางด้านต้นทุนต่างๆผมจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเป็นระยะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับแหมก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบอกแล้วก็ว่ามาตรการในการทำการค้าขายทั่วโลกต่อไปนี้ก็จะมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับที่จะทยอยกันออกมาเรื่อยๆสำหรับกฎระเบียบ EUDR กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่า TDRI มีเรื่องราวอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังนะครับวิเคราะห์ให้ฟังกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับส่วนใครที่คิดว่าตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยสำคัญแล้วล่ะก็นะฮะโอกาสท่านมาถึงแล้วนะฮะไม่ต้องไปไกลถึงริยาดเมืองหลวงหรือซาอุดิอาระเบียอยู่ที่นี่เลยฮะตรงเนี่ยถนนรามคำแหงเนี่ยแหละครับนะฮะคือจะเป็นการจัดงานที่อยากจะเชิญชวนนะฮะบรรดาหลายท่านที่อยากจะดูว่าตลาดทำการค้าในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นยังไงนะครับสถาบัน TME จัดงาน Saudi Market Readiness นะครับที่โรงแรมอารามิรอตส์แบงคอกที่รามคำแหงซอย5นะครับงานนี้เนี่ยนะครับก็จะชี้เห็นนะครับว่าซาอุเนี่ยน่าสนใจยังไงและผู้ประกอบการจะเห็นองค์โอกาสในการทำตลาดธุรกิจจะอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจนะครับที่เขาประเมินละว่าศักยภาพทิศทางการเติบโตสอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่มีชื่อว่าซาอุดิวิชั่น2030นะครับอันที่3กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยคืออะไรบ้างกลุ่มแรกครับ Food Security Agritech and Halal Ecosystem ก็คือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารอาหารฮาลาลเกษตรแปรรูปเนี่ยนะครับเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์แล้วก็ระบบกระจายสินค้าอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่น่าสนใจธุรกิจกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็คือ Healthcare Wellness and Medical Services นะครับโรงพยาบาลคลินิกนะ Wellness Rehabilitation ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสุขอนามัยเครื่องมือแพทย์และก็บริการดูแลผู้สูงอายุอันนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่เป็นตลาดที่น่าสนใจในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับ

0: ือ built environment facility and project supply นะครับเป็นพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างพวกงานระบบ facility management smart building นะฮะแล้วก็งานวิศวกรรมแล้วก็ project supply เนี่ยโอ้สามกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายซาอุที่เขาต้องการอยากจะผลักดันให้เติบโตต่อไปนะครับทีนี้งานนี้เนี่ยนะครับมีทั้งนอกเหนือจากกลุ่มที่เรารู้แล้วเนี่ยนะโอกาสอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจการอยู่ในซาอุอาระเบียอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับใครจะทำการค้าทำธุรกิจยุคนี้สมัยนี้เนี่ยวัฒนธรรมของประเทศปลายทางเนี่ยเราต้องเรียนรู้เข้าไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยช่องทางเข้าสู่ตลาดเข้ายังไงนะฮะแล้วก็จะมีช่วง business fit and market entry mapping อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพื่อที่จะช่วยให้แต่ละบริษัทไทยถ้าสนใจจะไปเนี่ยต้องรู้นะครับว่าควรจะเข้าแบบไหนหาทางเข้าช่องไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น export distributor partner หรือจะเป็น joint venture หรือว่าจะเป็นการลงทุนนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะถ้าจะไปทำธุรกิจอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับสนใจแล้วใช่ไหมฮะงานเนี้ยจัด26กันยายนนะครับที่โรงแรมอัลมิรอชแบงคอกตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทนะครับก็จะมีคอฟฟี่เบรก2เบรกแล้วก็อาหาร1มื้อด้วยกันครับถ้าสนใจแล้วนะครับลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับไปที่ thaimidness.com/marketreadiness นะครับหรือยกหูโทรศัพท์ไปที่0977255552หรือว่าจะยกLine Official เลยนะครับพิมพ์เครื่องหมาย Assign ต่อด้วยคำว่า TME Institute แค่นั้นเองนะครับและนั่นแหละครับถ้าซาอุดิอาระเบียคือตลาดและโอกาสการเติบโตธุรกิจของคุณแล้วก็งานนี้ไม่ควรพลาดนะฮะทุ่ม42นาทีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ภัวพงศกร
0: กลับเข้าสู่อีคอนบีสกับผมบัญชาชุนชัยเวชนะครับเวลาทุ่ม46นาทีซึ่งก็อีกประมาณสัก44นาทีเนี่ยการซื้อขายตลาดทุนทางฝั่งของตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาก็จะเปิดทำการนะครับแล้วก็พิเศษมากเลยเนี่ยก็จะเปิดพร้อมๆกับตอนที่เริ่มมีการเจรจาพบปะหารือระหว่าง2ผู้นำบิ๊กระดับโลกเลยนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับคณะรัฐบาลชุดของโดนัลด์ทรัมป์ส่วนที่ทั้งปลายก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและคณะรัฐมนตรีรัฐบาลสายจีนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าคราวนี้นะฮะการเจรจาทั้งหมดเนี่ยกรอบประเด็นต่างๆพอจะรู้กันละแต่จะลงตัวอีแบบไหนกันอย่างไรนะครับแต่ว่าแรงตอบสนองจากทางตลาดทุนนั้นดูไม่สดใสเลยนะฮะดัชนีร่วงหน้าสำหรับดัชนีหุ้นสำคัญในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นลงสีแดงหมดเลยครับเวลาในขณะนี้นะฮะถ้าเปิดตลาดกันตอนนี้แล้วก็ดัชนีร่วงหน้าดาวโจนส์ชี้เป้าเลยว่าตก168จุดประมาณ 0.4% นะครับจะวิ่งอยู่ที่ 51,694 จุดดัชนีหุ้น S&P 500ร่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็หาย45จุดเลยครับตกไปประมาณ 0.6% หรืออยู่ที่ 7,726 จุดดัชนี NASDAQ ร่วงหน้านี่นะเปิดตอนนี้ก็หายวับ3หลักเลยครับ336จุดประมาณ 34,227 จุดก็จะเคลื่อนไหวหายไปประมาณถึง 1% เลยนะส่วนจะได้พอราคาน้ำมันดิบตอนนี้ซื้อขายกันปรากฏว่าเอากลับมาแพงรอบใหม่นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรนด์ที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยซื้อขายรายนี้เลขสวยเลยครับดีขึ้นมา2เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้น2เหรียญเลยครับท่านผู้ชมครับบวก 2.15% นะฮะแทนที่จะได้หลุด100กลับขึ้นมาเป็น105เหรียญ36เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนในราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐก็ไม่น้อยหน้าครับตอนนี้ดีขึ้นมาเหรียญ78เซนต์ขึ้นมาประมาณ 1.9% ครับกำลังจะวิ่งเข้าหา94เหรียญละอยู่ที่93เหรียญ97เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับแหมยังแผ่วต่อเลยนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าโพฟิวเจอร์ครับตอนนี้เคลื่อนไหวที่ 4,301 เหรียญ30เซนต์ต่อออนหายไป17เหรียญ40เซนต์ต่อออนนะครับหรือประมาณ 0.4% ครับส่วนบิตคอยนะฮะโอ้ลงมาเกือบ 1,000 ดอลลาร์ครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ 83,476 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับหายไป978ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยหรือตกไปประมาณ 1.17% นะฮะวันนี้เขาคุยกันเสร็จก็คงจะได้รู้กันแล้วครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ถ้าให้ดูตอนนี้นะฮะแสดงว่าน้ำหนักปัจจัยมันจะอยู่ที่สถานการณ์ของตะวันออกกลางล้วนๆกันเลยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วราคาน้ำมันทำไมดีดกลับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลัวเงินเฟ้อจะกลับมาเพราะราคาน้ำมันหวนกลับอีกรอบแต่ชนีการลงทุนหรือแม้แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ก็กลับมาสูงสุดในรอบหลายทศวรรษครั้งใหม่อ่ะมาดูบ้านเรากันนะครับเออเห็นไหมฮะเนี่ยซื้อมาขายไปเนี่ยนะครับสินค้าจีนเนี่ยถล่มทลายท่วมประเทศไทย 2.21 ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการนำเข้าสินค้าของประเทศจีนเข้ามาสู่ในไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตอนนี้จับสัญญาณได้อย่างชัดเจนเลยก็ปรากฏว่ามีการนำเข้าสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาในไทย2ไตรมาสแรกของปี2569ก็ตีซะว่าขึ้นปีแรกนี่นะครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2.21 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นตั้ง 31% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องความกังวลของคนทำธุรกิจในประเทศไทยนะว่าโอ้ทำไมสินค้าจีนมันถึงทะลักแล้วมันเยอะกันขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทางค้าปกติหรือไม่ก็คนที่ชอบอะไรฮะเอฟนู่นเอฟนี่มาทางสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ทางการของบ้านเราเนี่ยเขาเห็นกันแล้วนะว่าจะต้องมีการตั้งกลไกแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งสองฝ่ายให้ติดตามแนวโน้มการค้าและการนำเข้าสินค้าเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าไทยจะนำเข้าสินค้าจีนเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่และตัวเลขเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาตั้ง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่หยุดที่แค่ 2.21 ล้านบาทเนี่ยนะครับอาจจะต้องตามกันต่อแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคิดดูสิครับว่าสินค้าจีนเนี่ยมูลค่านะขนาดนะจำนวนนะต้นทุนไม่ต้องพูดถึงนะครับได้เปรียบประเทศประเทศพี่ไทยเนี่ยเป็นจำนวนเป็นกี่เท่าเรื่องนี้น่าจับตามองกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้การขาดดุลการค้าของเรากับจีนเนี่ยเกิดขึ้นมาสะสมมาเรื่อยๆและสิ้นปีนี้ดีไม่ดีนะครับจะได้เห็นตัวเลขการขาดดุลการค้าของไทยที่มีต่อจีนเนี่ยนะครับโอ้โหนิวเรคคอร์ดจะจัดขึ้นมาหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันนะครับเรื่องนี้นั่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าที่เข้ามาก็ไม่ใช่แค่ของออนไลน์กระจุกกระจิกอะไรเล็กน้อยนี่นะฮะรถ EV ก็เหมือนกันนะไอ้จำนวน 100,000 คันเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่จะผลิตเยอะๆกลายเป็นนำเข้าและนำเข้าสัดส่วนรถ EV เนี่ย 60-70% เลยนะฮะก็แน่นอนส่วนก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการอยากจะทำให้เรียกว่ารถโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเป้าหมายเหมือนกันโดยเฉพาะรถเมย์ EV กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าว่าปี71เนี่ยรถเมย์ EV 100% เนี่ยนะครับจะต้องเข้ามานะฮะแล้วก็ค่าโดยสารของรถก็จะเพิ่มที่15บาทจากเดิม8บาทโอ้โหนี่เรียกกันว่าขึ้นเกือบถึงเท่าตัวเลยนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยนะครับบอกว่าการจัดหารถ EV ก็คือรถเมย์ 100% ชุดแรก1,520 คันนะครับกสมกรนี่ก็จะทยอยรับในปี2570คือปีหน้าก็แบ่งเป็นภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ย500คันเสร็จแล้วก็สิ้นเมษานะในปีหน้าก็อีก500คันแล้วก็จะไปจบที่สิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้าเหมือนกันอีก520คันรวมทั้งหมดก็ 1,520 คันก็จะเอาทยอยมาแทนรถเมย์ปัจจุบันนี่นะครับไม่ว่าจะปรับอากาศหรือรถร้อนที่ใช้แบบเติมดีเซลเนี่ยก็จะทยอยหมดไปต่อไปก็จะเป็นรถไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้า 100% เนี่ยนะครับสำหรับจำนวน 1,520 คันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงให้บริการนะฮะดังนั้นรัฐบาลก็เลยจะหนุนให้กสมกรเนี่ยไปจัดหารถ EV เอาจัดมาอีก800คันนะฮะทราบว่าจะได้ภายในธันวาคมปี70แล้วก็จะตั้งเป้านะครับภายในปี71เนี่ยรถเมย์ขอสมกที่ให้บริการในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะต้องเป็น EV 100% ทั้งหมดนะครับโอ้แสดงว่าปีหน้าเนี่ยรถเมย์ EV ก็จะทยอยเข้าในแต่ละเดือนเนี่ยก็เต็มๆจะทั้งนั้นเลยนะฮะเรื่องนี้เองนะฮะก็จะทำให้ลดโลกร้อนได้ไหมลองตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยขอสมกกรุงเทพมหานครเนี่ยจะปราศจาก PM 2.5 มั้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าไหนๆรถโดยสารรถบัสจะเป็น EV ทั้งหมดเดี๋ยวก็รอดูกันต่อนะครับพอพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มที่จะแบกไม่ไหวขีดความจำกัดของเมืองมันแบกเศรษฐกิจต่อไปไม่ไหวนี่เป็นรายงานที่มาจากWorld Bankหรือว่าธนาคารโลกนะครับบอกว่าตอนนี้ต้องไปปลดศักยภาพเมืองรองได้ละเพื่อสร้างเครื่องยนต์ใหม่แล้วเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้สูงเข้าเกณฑ์รวยแล้วเนี่ย2037นะธนาคารโลกออกรายงานฉบับนี้ออกมาเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะพึ่งแต่เมืองหลวงอย่างเดียวต่อไปเนี่ยมันไม่ไหวละคือไม่ว่าจะเป็นอายุเมืองหลวงอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันแต่หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานก็ดีความเป็นเมืองก็ดีเนี่ยนะครับข้อจำกัดในการจะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นไปก็ดีเนี่ยมันทำให้ตอนนี้กรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดแบบสุดขั้วแล้วเนี่ยนะธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีขนาดประชากรใหญ่กว่าเชียงใหม่นะและเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศถึง27เท่านะฮะเพราะฉะนั้นการกระจุกตัวเนี่ยมันนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดน้อยถอยลงอันนี้ตามหลักของเศรษฐกิจเขานะครับแถมกรุงเทพก็จะเผชิญปัญหาการจราจรก็ติดขัดติดหนึบนะโดยเฉพาะพอฝนตกช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงกันแล้วครับตรงนี้เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 10% ของ GDP กรุงเทพนะครับและในแต่ละปีเนี่ยนะฮะอีกทั้งก็มีข้อจำกัดด้านอะไรครับราคาที่ดินก็แพงค่าเช่าก็ขึ้นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเดี๋ยวนี้ฝนตกแป๊บเดียวไม่ต้องรอข้ามคืนก็ท่วมสารพัดท่วมนะครับนอกจากนี้ก็เกิดการกัดเซาะตลิ่งตามริมชายแม่น้ำที่ใกล้กับกรุงเทพเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโต GDP ต่อหัวในกรุงเทพเนี่ยนะถอยกลับไปเมื่อ2010จับไปถึง2020เนี่ยรู้ไหมครับโตเท่าไหร่ 0.2% ต่อปีต่ำมากนะครับดังนั้นถ้าจะให้นะยกระดับกลายไปเป็นแบบรายได้ต่อหัวต่อคนที่ดีกันแล้วเราก็ ต้องปลดล็อกเมืองรองๆนะครับแล้วมันจะได้ขยับตรงนี้โตต่อไปได้นะฮะเขาก็มีแนวทางนะว่าจะยกระดับกรุงเทพยังไงว่าอย่างข้อแรกจะยกระดับกรุงเทพเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมปลดล็อกเมืองรองเมืองที่มีศักยภาพที่พร้อมจะสร้างเศรษฐกิจเพื่อดันรายได้ต่อหัวต่อคนต่อประชากรของไทยต่อไปนะครับก็ถ้าถึงได้อย่างนั้นจริงเนี่ยว่าความมั่งคั่งมันจะตามมาเลยต่างๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเอาจริงคนไทยก็รวยอยู่แล้วนะจำนวนมหาเศรษฐีในไทยก็เพิ่มทุกปีนะและล่าสุดนี่กรมศุลกากรเปิดตัวเลขเนี่ยโอ้ตกใจเลยนะครับ11เดือนแรกของปีงบประมาณประเทศไทยนำเข้าทองคำ900,000 ล้านบาทเข้าทางเลยครับศึกษาเก็บภาษีทองคำเลยครับงานนี้คุณพันทองลอยกุลนันท์นะฮะอธิบดีกรมศุลกากรนี่นะครับเอาบอกว่าตอนนี้ไอ้ตัวเลขการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยหรือว่าเข้ามาในไทยนี่นะครับ11เดือนแรกของปีงบประมาณ69ก็นับตั้งแต่ตุลาคม68ถึงสิงหาคม69ปรากฏว่าไทยนำเข้าทองคำสูงมากสูงต่อเนื่องแถมติด3อันดับแรกของสินค้าที่นำเข้าซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมฮะทองคำนำเข้า 911,114 ล้านบาทมากกว่า 8% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวมทั้งหมดแถมไอ้สัดส่วนตรงเนี้ยมูลค่าตรงเนี้ยเพิ่มตั้ง 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีงบประมาณก่อนหน้านั้นแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่ามูลค่าการนำเข้าทองคำเนี่ยสูงใกล้เคียงกับการนำเข้าน้ำมันดิบที่1,086,000,000 บาทโอ้โหนี่ไทยกำลังนำเข้าทองคำใกล้จะแซงนำเข้าน้ำมันดิบเหลือเชื่อนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเข้าทางครับเตรียมศึกษาจะเก็บภาษีทองอุ้ยคนสายทองคำก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าสัญญาณจะเก็บภาษีทองมันมีมาเป็นระลอกระลอกระลอกแล้วเจอตัวเลขอย่างเงี้ยสงสัยจะปฏิเสธกันยากพอสมควรนะครับมาที่เขาบอกว่าคนไทยยังมีตังค์ไปซื้อทองแล้วก็ยังรวยกันอยู่แถมล่าสุดปรากฏว่าคนไทยแห่เที่ยวต่างประเทศมากเป็นประวัติการครับ 13.06 ล้านคนและ 13.06 ล้านคนเอาเงินไปใช้จ่ายอยู่ต่างประเทศเนี่ย 5.59 แสนล้านบาทในปี2568แล้วคนไทยก็ชอบมากเลยนะฮะไปเที่ยวจีนเที่ยวญี่ปุ่นมาเลเซียอันดับ2เกาหลีใต้ตกมาอยู่13โอ้พักหลังคนไทยไม่ไปเกาหลีใต้จริงนะรู้สึกว่าคือเหมือนแบบจะตัดญาติขาดเครื่องกันแล้วอยู่ครับโดยเฉพาะยิ่งเลยครับก่อ EGA ต้นทางก็ว่าเรียบร้อยไปถึงก็ยังถูกปฏิเสธให้เข้านะแถมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเอกสารครบพร้อมเชิญห้องเย็นแถมส่งกลับเอาซะดื้อๆนี่นะครับก็เลยกลายเป็นเมืองที่คนไทยถอดใจไม่ไปเกาหลีใต้แต่เที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยขอให้บอกจะจัดทุกปีนะครับเวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสในวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะว่าผมจะมาเป็นประจำจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันเต็มๆทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณช่วงนี้ขับรถขับลาระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพทั้งรถทั้งร่างกายฝนตกเยอะน้ำท่วมเยอะแถมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ฝนหนามาหนักมากยังไม่จบนะครับลุ้นจนถึง27กันยายนนะฮะวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
13: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
14: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
15: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
16: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
17: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
16: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
18: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
19: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
21: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
22: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัว10เอกชวกรเด็กขุนทดที่บ้านหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัว10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: อ๋อก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
14: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
13: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
14: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
15: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิด เพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
15: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
15: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
15: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
16: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
17: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
18: ต้องเลิกไปเลยคร
19: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
17: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
2: ้ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

0: กับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6 โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงวุฒิพันธ์และดร.รสลินประกอบทานร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569นะคะแน่นอนนะคะว่าทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้พบกับดิฉันดร.รสลินประกอบทานค่ะและเหมือนจะเป็นโชคของฟ้าฝนนะคะที่เราเจอกันเกือบทุกวันพฤหัสบดีเราเจอกันวันที่ฝนตกตลอดเลยแล้ววันนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะช่วงที่2ของเวทีความคิดแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ทำให้เราต้องถกต้องคิดกันต่อว่าเอ๊ะเรื่องของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเราสามารถจะเชื่อถือได้ไหมได้มากน้อยแค่ไหนหรือเราจะเชื่อเพจต่างๆตอนนี้ที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนช่วงที่2ของเวทีความคิดเราคุยกันนะคะช่วงแรกของเวทีความคิดนะคะทุกท่านถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเป็นเรื่องใหญ่มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะหยิบยกมาพูดกันในระหว่างนี้ช่วงห่วงเวลานี้อีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องของการที่เด็กๆจบปริญญาแต่ตกงานหรือว่าเรียนปริญญาก็แพงแต่ว่าจบมาแล้วค่าแรงถูกนะคะเราคุยกันในช่วงแรกของเวทีความคิด Hot Issue ช่วงปริญญาสุดแพงค่าแรงถูกกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะช่วงแรกของเวทีความคิดกับ Hot Issue ค่ะ
2: เวทีความคิดฮอตติชูปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูก
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จริงๆแล้วปุ้ยเคยเจออาจารย์หลายครั้งแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่า
3: ครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ไกลเกินความจริงของเด็กๆหลายๆคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนหรือเด็กหลายคนเนี่ยกังวลกันมานานและเรื่องของการที่เรียนจบปริญญาตรีไปเรียนไปหนึ่งก็ตกงานสองเรียนไปค่าแรงก็ถูกเอามาหารเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยถูกกว่า
3: ค่าเทอมที่เรียนมาแล้วแต่คนมอง
1: หรือว่า6 ปีด้วยซ้ำ
3: คือผมว่าแล้วแต่คนมองครับคำถามคือเราต้องเปรียบเทียบก่อนโดยค่าเฉลี่ยนะไม่มีปริญญากับมีปริญญาเนี่ยค่าแรงเป็นยังไงถ้าเราพูดถึงกรณีของแบบสุดขั้วนะครับคนที่ไม่จบปริญญาแต่สามารถเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านหมื่นล้านผมว่ามีเยอะนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศแต่ในไทยถ้าเราบอกว่าก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนโดยเฉลี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเรียนจบปริญญาเนี่ยถ้าเขามีงานทำเนี่ยโดยเฉลี่ยเงินเดือนก็จะสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับที่มีประสบการณ์เรื่อยๆเนี่ยเงินเดือนก็จะสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเอาตัวตั้งต้นก่อนว่าตอนนี้เขาอาจจะจ่ายค่าเรียนนะครับในระดับปริญญาตรีขึ้นอยู่ว่าถ้าเขาจ่ายเอกชนเนี่ยเขาจ่ายแพงแน่แต่ถ้าเขาจ่ายของรัฐเนี่ยเขาอาจจะจ่ายได้ถูกกว่าแต่นี่ก็ต้องมานั่งดูสาขาว่าเขาเรียนสาขาอะไรถ้าเขาเรียนสาขาที่เป็นที่ต้องการสูงไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนเขาจะจบไป

0: ด้วยเงินเดือนที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อเขาจะจบจากที่ไหนมาแต่อยู่ในสาขาที่ใช่เช่นสาขา IT สาขา AI สาขาอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะวนไม่กี่ปีเนี่ยวนตำแหน่งงานไปเนี่ยเขาจะถูกซื้อตัวโดยบริษัทเอกชนเพราะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมว่าโดยภาพเนี่ยก็จะมีบางคนเจอคำนั้นแหละครับค่าเรียนแพงเงินเดือนไม่คุ้มแต่ถ้าถามว่าโดยภาพโดยรวมเนี่ยตราบใดที่ยังมีการพิสูจน์ได้ว่าคนเรียนหนังสือและจบไปและมีความคุ้มค่าในระยะสั้นและระยะยาวผมคิดว่าคำกล่าวนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับว่าเรียนแพงแต่ว่าจบมาแล้วเงินเดือนไม่คุ้มอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนครับอ
1: าจารย์มองว่าสาขาที่ควรจะต้องเรียนในปริญญาตรีก็คือ AI IT อย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ผมแค่ยกตัวอย่างนะแค่ยกตัวอย่างเฉยๆครับสาขาที่มันเห็นภาพชัดเจนนะนะฮะแต่ถามว่าถ้าบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเขาเรียนสาขานิเทศศาสตร์โอ้จบไปเงินเดือนก็ดีเนาะหรือเรียนสาขาบางสาขาแล้วเขาสามารถขายของอีคอมเมิร์ซจบไปผมเนี่ยมีบอกเลยนะครับว่านักศึกษาเนี่ยเรียนสาขาประกอบการเนี่ยเขาเรียนไปประมาณแค่7ปีเนี่ยจบไปเนี่ยนะครับเขาสร้างยอดขายได้500ล้านครับบางคนเรียนสายนิเทศนะครับในขณะที่เรียนไปเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบกิจกรรมเพิ่มเติมจบไปถึงเงินสดออกไปจากมหาลัยเนี่ยได้เงิน4ล้านบาทนะครับออกไปประมาณ 2-3 ปีเงินเดือนได้เงินจากการทำธุรกิจคือ20ล้านบาทเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะนะครับแต่ว่าถ้าบางสาขาที่ชัดๆนะครับเช่นสาขาวิศวะสาขา AI นะครับสาขาเภสัชสาขาแพทย์สาขาพยาบาลจบมาก็จะมีเงินเดือนดีครับ
1: เอาจริงๆแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปริญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนตรีโทเอกเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นเสมอไปอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ผู้ฟังนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างกลับไปที่อาจารย์ให้อาจารย์ได้ร่วมคบคิดกันด้วยนะคะอาจารย์รู้ไหมคะว่าทุกวันนี้คนที่สอนการใช้ AI พิธีกรเนี่ยหรือการใช้IT พิธีกรเนี่ยไม่ได้จบแม้แต่ปริญญาตรีด้วยซ้ำแต่เขาเก่งมากๆสามารถสอนดิฉันเนี่ยซึ่งจบปริญญาเอกเนี่ยให้ทำเงินจากเขาได
0: ้ครับ
1: จากความรู้ที่เขาให้ได
0: ้ครับผมเชื่อว่าที่สิ่งที่คุณปุ้ยคิดเนี่ยมันเป็นกรณีของยกตัวอย่างบางคนเนาะถ้าคุณปุ้ยจะบอกว่าคนที่ไม่จบปริญญาแต่สอน AI ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยแสดงว่ามันอยู่ที่สาขาครับเพราะระบางสาขาเนี่ยตอนนี้เป็นที่ยอมรับเลยนะบางสาขาไม่ต้องเรียนจบก็ได้แต่ขอมีประสบการณ์และความรู้ซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของประเทศไทยและเทรนด์ของโลกนะครับถ้าผมถามว่ามาร์คซักเคเบิร์กนะครับบิลเกตนะหรือว่าสตีฟจ็อบ
1: ก็ไม่ได้จบ
0: ไม่ได้จบครับคือมันเป็นเหตุการณ์แล้วบางคนทำไมเขาถึงต้องเรียนจบปริญญาเอกฮาร์วาร์ดล่ะหรือ MIT ล่ะมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอ่ะถูกไหมเพราะนั่นจะสังเกตว่าสิ่งที่เราคุยเนี่ยมันเป็นกรณีน้อยฮะแต่เวลาพูดแล้วมันโดนอ่ะแต่ถ้าถามว่าจะมีกี่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและสอนได้แม้กระทั่งไม่จบปริญญาใช่ไหมต่อให้บางคนเนี่ยเลือกเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยแต่เรียนในสาขาที่มันไม่ใช่ตลาดต้องการเนี่ยเขาก็จะได้เงินเดือนไม่สูงครับแต่บางคนเนี่ยจบปริญญาตรีเรียนถามผมเนี่ยอย่างในโครงสร้างมหาลัยเนี่ยโอ้คนจบปริญญาตรีมานะและอยู่ในสาขาที่พัฒนา AI ได้พัฒนาเขียนโปรแกรมได้โอ้โหเงินมหาศาลเลยนะครับและบางคนเนี่ยเรียนจบกฎหมายมาเรียนจบด็อกเตอร์มาสอนหนังสือแต่บางคนเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วไปเป็นทนายนะฮะหรือเข้าไปสมัครเป็นผู้พิพากษาได้เงินเดือนต่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าใบปริญญาเป็นใบเบิกทางโดยเฉลี่ยผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยใบปริญญายังเป็นการเบิกทางที่ได้งานและได้เงินเดือนแต่มันไม่ใช่เป็นเครื่องยืนยันเสมอครับเพราะว่าเราสังเกตว่าบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีเป็น CEO บางคนจบปริญญาเอกไม่ได้เป็นหัวหน้าแผนกด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าอันนี้ถ้าถามผมโดยเฉลี่ยเนี่ยต้องยอมรับว่าเรารับคำยิ่งก่อนดีกว่าว่าคนมีทักษะที่ทำงานได้และตัดล็อกการติดตัวเรียนยังไงก็คุ้มค่าไม่เรียนก็อาจจะได้งานที่ดีนะครับไม่ต้องจบปริญญาก็ได้แต่ว่าทำงานได้อันเนี้ยเทรนด์เนี้ยมาแรงขึ้นใช่ครับ
1: ค่ะเอาอย่างนี้อาจารย์คะถ้างานน่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทางเวทีความคิดเนี่ยเรามีหลายเจเนอเรชันเหลือเกินซึ่งวิธีคิดก็จะแตกต่างกันไปตามเจเนอเรชันหรือตามประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับได้บอกกล่าวมาเนี่ยนะคะเราควรจะถอยมาตั้งหลักที่จะ เริ่มต้นวิธีคิดยังไงดีคะอาจารย์คะ
0: ครับไม่ต้องถอยเลยฮะผมบอกไม่ต้องถอยเลยนะประโยคแรกก่อนเราต้องเอาคนที่ใช้จากประสบการณ์ส่วนตนผมถามว่าคน Gen X Baby Boom Gen Y และ Gen Z ถามว่าเขาจะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆไหมหรือเขาจะให้ไปประกอบอาชีพเลย

0: ือเราต้องมีสารตั้งต้นก่อนนะครับคือไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามเนี่ยแต่ผมถามว่าอ่ะเจน X กับเจน Y แต่ว่าทำไมต้องส่งเรื่องลูกเรียนอินเตอร์ล่ะแล้วทำไมต้องเรียนอินเตอร์ที่บางทีค่าลูกเรียนเป็นล้านล่ะผมเชื่อคุณปุ้ยคงมีประสบการณ์นี้เนาะที่ได้ยินบางคนยังทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าพื้นฐานการเรียนที่ดีหรือมีสกิลวิชาชีพติดตัวเช่นภาษาอังกฤษน่าจะทำให้มีใบเบิกทางที่ไปสู่การทำงานได้แล้วก็ถ้าเป็นระบบของอินเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการบอกเหมือนกับอเมริกาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมไม่เรียนปริญญาตรีก็ได้ถ้าผมมีเส้นทางผมก็ไปประกอบอาชีพแต่ว่าที่สังคมแม้กระทั่งยุโรปเองเนี่ยหรือตะวันตกเองเนี่ยคนก็ยังเข้าไปเรียนและเรียนเนี่ยยอมจ่ายแพงที่ไอวี่ลีกนะครับมหาลัยท็อปเทนของโลกเพราะยังมีความเชื่อว่าจบมาแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเงินเดือนยังสูงผมเชื่อว่าไทยก็เหมือนกันฮะเรียนอินเตอร์เสร็จต้องเรียนอินเตอร์ที่มีค่าเทอมเป็นล้านและท้ายสุดไปต่อปริญญาต่างประเทศไอวี่ลีกทั้งที่จ่ายแพงเพราะจะมีความเชื่อว่ายังน่าจะได้เงินเดือนดีโดยเฉลี่ยอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะและประสบการณ์ของความเป็นพ่อเป็นแม่ผมเชื่อเป็นแบบนั้นนะเพราะนี่คือมุมของผมนะที่ดูจากสถิติค่าเฉลี่ยครับ
1: สถิติค่าเฉลี่ยนี้ขอโทษทีนะคะอาจารย์เอามาจากไหนนะคะ
0: ก็คือ1คุณปุ้ยอยู่ในแวดวงการศึกษามั้ย
1: ไม่ค่ะ
0: ผมเจอเด็กนักศึกษาเนี่ย 20,000 คนนะครับแล้วผมเจอตั้งแต่ Gen X ไปจน4 Gen C เลยนะและอย่างที่บอกว่าพอเราเจอมหาลัยอื่นเนี่ยเรายังเจอสถานการณ์นั้นนะคือคุณปุ้ยต้องแยกก่อนนะครับว่าสถิติเนี่ยมันคือยุค Data Analytics อยู่นี่แหละคำถามว่าคนออกจากมหาลัยกลางคันเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้นี่คือประสบการณ์ตรงที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือเด็ก Gen Z เขาก็ยังคิดแบบนั้นอยู่นะเรายังไม่เห็นคนที่เป็นเด็ก Gen Z ที่ออกจากการเรียนกลางคันในระบบการศึกษาของไทยนะครับเพียงแต่ว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตไม่ดีทำให้การหางานในตอนนี้ไม่ง่ายและการที่ AI เข้ามาทำงานแทนคนบริษัทก็ยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานเพราะฉะนั้นตอนนี้เศรษฐกิจที่ไม่ดีจึงมีการจ้างงานยังไม่สูงเงินเดือนจึงเพิ่มไม่มากครับแล้วถ้าคุณปุ้ยถามผมเนี่ยคุณปุ้ยเอาสถิติมาจากไหนล่ะ
1: คืออาจารย์คะอาจารย์อยู่ในแวดวงการศึกษามันมีสถิติอีกเยอะแยะนะคะที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการศึกษาอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอก
0: คืออย่างที่บอกฮะมหาลัยไทยเนี่ย
1: อาจารย์ฟังก่อนสิคะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอกดิฉันเนี่ยได้สัมผัสชีวิตจริงจากคนบ้านนอกโดยที่ไม่ต้องใช้สถิติแบบนักวิชาการแบบอาจารย์นะคะคนพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญญาที่จะเรียนหนังสือหรือไม่ได้มีปัญญาที่จะขอทุนเขาสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการทำมาหากินของเขาได้อย่างเด็กดอยเนี่ยถ้าอาจารย์จะเห็นนะคะมีเด็กดอย4คนตอนนี้เขาได้ฉายาว่าใจเอ็นเขามีรายได้เป็นล้านต่อเดือนแล้วค่ะ
0: คุณปุ้ยผมขออนุญาตนะเพราะรายการเราคมความคิดนะไม่ใช่รายการถกไม่เถียงนะผมเอางี้ก่อนนะสิ่งที่มหาลัยค้าไทยทำงานเนี่ยเรามีเครือข่ายสมาชิกของหอค้าทั่วประเทศเนี่ยที่ผมเจอหอค้าจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะครับจำนวน 200,000 กว่ารายเนาะเรามีสมาคมทางด้านสถาบันอุดมศึกษาในแวดวงต่างนะครับการที่ผมมีโอกาสเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจในบริษัทเอกชนเนี่ยเรายังเจอสถิติแบบนั้นอยู่การทำงานเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำงานในกรุงเทพเนาะผมก็ทำงานในต่างจังหวัดต่างๆด้วยนะครับหรือแม้ทั้งการที่เราเห็นเครือข่ายของบริษัทที่เราไปอยู่หรือรัฐวิสาหกิจที่เราอยู่เช่นธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศเนี่ยผมคงจะยกแบบนี้นะแต่ที่คุณปุ้ยพูดว่าถ้าเป็นเด็กดอยเนี่ย4คนได้เงินล้านอย่างที่บอกนะว่ามันมีกรณีแบบนี้ได้เนอะเอาเป็นว่าผมกำลังจะพูดว่าประสบการณ์ที่ผมมีโดยค่าเฉลี่ยเป็นแบบนั้นก็แล้วกันครับ
1: ก็พยายามตอบคำถามอาจารย์อยู่ไงคะอาจารย์ถามว่า
0: ผมเข้าใจที่คุณปุ้ยตอบผมเข้าใจที่คุณปุ้ยตอบอาจารย์ผมตอบได้ครับเข้าใจครับ
1: อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นนักวิชาการอาจารย์ก็จะได้ข้อมูลแบบวิชาการอยู่แล้ว
0: ครับคือต้องแยกแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเพื่อจะเคลียร์นะเพราะคนฟังบางทีฟังอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจนะถึงแม้ผมอยู่ในแวดวงวิชาการแต่การที่ผมเนี่ยได้เป็นกรรมการของธนาคารออมสินก็แล้วกันนะระบุได้เลยเนาะหรือการที่ทำงานกับหอการค้าจังหวัดแล้วได้เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะสถิติเหล่านั้นแหละแต่ผมอาจจะเก็บจำนวนประชากรได้ไม่ครบเอาเป็นว่าผมกำลังจะบริไฟหรือบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าสิ่งที่ผมอิงมาจากประสบการณ์หรือแนวคิดที่ผมพูดเนี่ยมาจากประสบการณ์ที่ผมเจอแต่ว่าถ้าคุณปุ้ยจะสรุปว่าผมเก็บตัวอย่างได้ไม่ครบผมเป็นนักวิชาการที่อาจจะไม่ได้สัมผัสโลกธุรกิจจริงก็เป็นมุมมองที่คุณปุ้ยอาจจะสรุปให้ท่านผู้ฟังบอกแบบนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
1: โอ้นี่ต้องอ่านค่ะเพราะว่าอาจารย์ถามว่าคุณเอาข้อมูลมาจากไหนดิฉันก็เลยตอบจาก
0: สิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงได้เลยครับ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: พราะฉะน
0: ั้
1: นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กยังต้องอยู่ในระบบการศึกษาและเด็กยังต้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของปริญญาตรีอยู่ถูกไหมคะ
0: ไม่จำเป็นครับคือต้องแยกในโครงสร้างของการเอาสถิติของกระทรวงแรงงานกับสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษานะครับที่เข้ามาเรียนในปริญญาตรีเนี่ยนะครับเขาจะมาจากสายสามัญซึ่งสายสามัญก็คือเรียน15ปีฟรีเนาะถ้าอายุ15เนี่ยบางคนจะตัดสินใจออกกลางคันแล้วมาเป็นคนรับจ้างรายวันก็ได้ค่าแรง400บาทนะครับก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับในระบบของการเอ็นทรานซ์หรือการเข้ามหาลัยเนี่ยนะครับในระยะหลังเนี่ยจะมีคนเข้ามาประมาณ 300,000 คนนะครับจากประชากรที่มีอัตราการเกิดเนี่ยในอดีตเนี่ยประมาณ 700,000 คนต่อปีเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็ออกไปเป็นกำลังแรงงานซึ่งก็คือเข้าไปทำงานปีละ 100,000 คนบางคนก็ออกไปอยู่ในปวช.ปวส.ซึ่งก็จะมาเกือบ 200,000 คนและที่เหลือก็จะมาในระดับปริญญาตรีนะครับเพราะนั้นเนี่ยสังเกตบางคนก็ออกจากระบบปริญญาตรีไปก่อนนะครับบางคนก็อาจจะตัดสินใจทำงานแบบสตาร์ทอัพผู้ประกอบการก็มีฮะแต่สถิติเนี่ยผมกำลังพูดถึงสถิติโดยรวมคือโดยส่วนใหญ่ยังวิ่งเข้ามาสู่ปริญญาตรีและโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการอยู่มหาวิทยาลัยของรัฐเพราะค่าเล่าเรียนถูกนะครับแต่ก็บางส่วนก็ต้องการเรียนจึงกู้กยศ.ซึ่งจะสังเกตว่ามีข่าวที่คุยกันในสภาอยู่ว่าเอ๊ะกยศ.คุณจะตัดเงินไหมและบางทีคนกู้ยืมเงินมาเรียนนะครับก็อาจจะมีขีดจำกัดที่คืนไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสถิติปัจจุบันยังเป็นอยู่ว่าคนยังเข้ามาเรียนระบบการศึกษาปริญญาตรีครับไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องเรียนนะแต่ยังตัดสินใจเข้ามาเรียนครับ
1: ค่ะเอาอย่างแบบโลกไม่สวยเลยนะคะแน่นอนว่าภาครัฐเนี่ยค่าเรียนถูกกว่าอยู่แล้วเนื่องจากว่าดิฉันก็จบภาครัฐเนี่ยนะคะอย่างหอการค้าไทยเนี่ยสาขาไหนที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนปริญญาตรีแล้วคิดว่าจบไปแล้วจะมีงานทำคะ
0: คือเราต้องแยกก่อนนะครับคำถามเนี่ยก็คือว่ามหาลัยเอกชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นมหาลัยที่รองรับเด็กถึงชุดเด็กเอ็นทรานซ์เข้ามาเนี่ยสักแสนคนเนาะมหาลัยของรัฐเนี่ยรับได้ 30,000 คนแล้วก็มหาลัยเอกชนเนี่ยรับได้ 70,000 คนตอนนี้มันกลับกันเพราะมหาลัยของรัฐเนี่ยเปิดเยอะปัจจุบันเนี่ยมหาลัยของรัฐเนี่ยรับได้ 70,000 คนมหาลัยเอกชนรับได้ 30,000 คนโดยรวมนะครับส่วนใหญ่เอกชนเนี่ยจะต้องทำงานเพื่อที่จะอยู่บนกรอบของความอยู่รอดเพราะว่าในอดีตเนี่ยรัฐตอบสนองการศึกษาไม่ได้เอกชนเลยเข้ามาทำงานแทนดังนั้นเนี่ยมหาลัยเอกชนเนี่ยจึงต้องปรับคุณภาพการเรียนการสอนและต้องอยู่ให้ได้ไม่ปิดเหมือนภาคธุรกิจละครับไม่ปิดดังนั้นเนี่ยทุกคณะเนี่ยต้องส่งเสริมการเรียนการสอนซึ่งถามว่าสาขาเนี่ยบางทีเด็กนักศึกษาจะมาเรียนเองและบางทีมหาลัยเอกชนเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงตัวการสอนแบบวิทยาศาสตร์มากนักเพราะสังเกตนะครับว่าเด็กนักศึกษาเวลามาเรียนมหาลัยเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในบริหารธุรกิจบัญชีวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถามว่าหลายมหาลัยก็จะเริ่มเข้าไปอยู่ที่สาขาทางวิทยาศาสตร์เช่นหมอเภสัชและพยาบาลซึ่งเป็นความต้องการมากขึ้นอย่างมหาลัยค้าไทยเราก็เติมแต้มต่อว่าใกล้เข้าเรียนรู้ AI เราสอน AI ทุกหลักสูตรนะครับแล้วเราก็เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจก็คือให้เด็กปฏิบัติงานจริงอย่างเด็กสาขาอีเวนต์ก็จะจัดงานเองตั้งแต่ปี1ปี3เด็กสามารถที่จะจัดคอนเสิร์ตได้เองเก็บเงินได้เองขายบัตรได้ 2,000 ใบเพราะเนี่ยสิ่งที่มหาลัยเอกชนทั่วๆไปหรือมหาลัยทุกที่เนี่ยก็พยายามที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้ที่ทันสมัยทั้ง AI และก็ในเรื่องของการฝึกงานจริงนะครับเราผลักดันให้ทุกคนเนี่ยตอบสนองการทำงานของภาคเอกชนเพราะเราได้โจทย์มาจากหอการค้าไทยว่าต้องผลิตบุคลากรแบบไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีงานทำแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกนะเพราะว่าเขาตัดสินใจเรียนปริญญาตรีด้วยความสมัครใจของเขาเราก็ต้องส่งเสริมให้เขาเนี่ยจบปริญญาตรีและมีคุณภาพที่ตลาดแรงงานต้องการประมาณนั้นแหละครับ
1: ข้อทีนะคะตลาดแรงงานต้องการเมื่อสักครู่พอดีว่าสัญญาณนั้นไม่ชัดจะเป็นพวกไหนนะคะ
0: คือคำว่าตลาดแรงงานต้องการเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะความเป็นมหาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเรามีนักธุรกิจทั่วประเทศทุกจังหวัดเรามีตั้งแต่หอการค้าจังหวัดสมาชิกหอการค้าจังหวัดที่มีรายได้ต่อปีอาจจะแสนบาทต่อปีถึงล้านบาทต่อปีคือเดือนละเป็นหมื่นหรือเป็นแสนจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีรายได้นะครับแสนล้านบาทต่อปีดังนั้นเนี่ยทางด้านหอการค้าก็จะมีตัวแทนหอการค้ามาเป็นกรรมการสภา ขาก็จะกำหนดทิศทางว่าตอนนี้ต้องรู้ภาษานะต้องรู้ AI นะต้องรู้วัฒนธรรมนะต้องฝึกงานได้นะครับเพราะนั้นความว่าตลาดต้องการเนี่ยเด็กจะต้องทำงานได้ทันที

0: จะเรียนปริญญานานไปทำไมน่าจะออกไปทำงานหาประสบการณ์ดีกว่าพอเราได้ยินแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่หลายคนเราจึงต้องปรับหลักสูตรให้มีการเรียนจบได้ภายใน3ปีด้วยคุณภาพนะครับผมคิดว่าคนที่เรียนเนี่ยหาข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลหาข้อมูลข่าวสารเยอะๆแล้วตัดสินใจเดินด้วยตัวเองว่าเราจะสู่เส้นทางอะไรสาขาอะไรที่เราชำนาญถ้าเรามีองค์ความรู้ว่าเราเป็นนักธุรกิจเองก็เรียนประกอบการถ้าเราอยากจะได้งานในอนาคตได้ง่ายๆก็ต้องส่งเสริมเรื่องการมีความเข้าใจเรื่อง AI นะครับถ้าต้องการวิชาชีพก็ต้องเรียนสาขาแพทย์พยาบาลบัญชีนะครับเพราะมันเป็นวิชาชีพนะครับขณะเดียวกันเองถ้าเราคิดว่าเราอยากหาประสบการณ์การทำงานก่อนจะทำธุรกิจนะครับใบปริญญาอาจจะไม่ใช่เป็นทางผ่านแล้วมีหลายคนนะครับมาเรียนปริญญาตรีตอนอายุ69และก็เรียนปีหนึ่งด้วยเครดิตแบงค์จบที่70ปัจจุบันเรียนต่อปริญญาเอกด้วยอายุ72ครับเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยก็ขอให้กรองดูนะครับเก็บข้อมูลข่าวสารเยอะๆแล้วก็ลองดูว่าเราชอบอะไรตรงไหนความเป็นมหาลัยไทยเราใช้คำว่า follow your dream นะครับนั่นหมายว่าคุณทำตามฝันและเราก็คือจะทำให้ deep dream ของคุณ come true เพราะผมว่านี่คือจินตนาการเบื้องต้นนะครับไปเรียนทีหลังก็ได้ทำงานก่อนและเก็บประสบการณ์มาทำเป็นเครดิตแบงค์แล้วมาเรียนปริญญาภายใน1ปีก็จบได้หมดฮะงั้นก็ลองตัดสินใจดูนะครับข้อมูลยุคข้อมูลข่าวสาร data analytics ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลให้ถี่ถ้วนฮะแล้วก็เลือกทางเดินที่เราเห็นว่าใช่ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็ท่านเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะขอบคุณท่านมากค่ะจริงๆแล้วหลายครั้งที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับท่านนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็แนวคิดของท่านหลายๆครั้งที่อยากจะถ่ายทอดต่อแต่ว่าดิฉันเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสบอกกล่าวหรือว่าคุยกับน้องๆ นะคะนอกจากลูกตัวเองหรือว่าหลานๆตัวเองนะคะถือว่าวิธีคิดหรือว่าวิชั่นวิสัยทัศน์ท่านนี่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตกับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากด้วยนะคะเด
0: ี๋
1: ยวพักกันสักครู่สำหรับช่วงแรกของเวทีความคิดนะคะช่วงต่อไปของเวทีความคิดเรื่องของสภาพอากาศเรื่องใกล้ตัวมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมากในโลกออนไลน์อยากให้จบหมวดนี้ด้วยซ้ำนะคะเรื่องนี้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแบบไหนใช่หรือว่าแบบไหนไม่ใช่ช่วงที่2ของเวทีความคิดเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์เจตนะคะช่วงหน้าค่ะ
2: เวทีความคิดฮอตติชูปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูก
3: ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็น

0: บ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: พิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีค่ะช่วงที่2ของเวทีความคิดนะคะหลายพื้นที่ฝนตกไม่เอ่ยตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่บนท้องถนนนะคะก็มีฝนตกปล่อยๆลงมานะคะแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของดราม่าในโลกออนไลน์จนกระทั่งอาจารย์เจษฎาหรือว่ารองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ของพวกเราเนี่ยนะคะจะต้องมีการออกมาโพสต์ Facebook เลยค่ะเพื่อที่จะอธิบายได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะอธิบายให้ลึกมากกว่าสิ่งที่อาจารย์เจษฎาโพสต์ใน Facebook นะคะเพราะว่ามันมีข้อถกเถียงกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลล่าช้าหรือเปล่าหรือข้อมูลเนี่ยแม่นยำไหมในขณะที่มีเพจหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเอกชนเนี่ยออกมาให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาหรือตรงกับจริตของชาวบ้านที่ชาวบ้านชอบในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะช่วงที่2ของเวทีความคิดเราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ไปอ่านเพจของอาจารย์แล้วนะคะ
3: ช่วงนี้โลกโซเชียลฮอตเดือดกันมากๆกับเรื่องนี้ครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยสิคะ
3: คือย้อนไปประมาณสักช่วงวันจันทร์นะครับจันทร์อังคารนี้เองครับไม่นานเท่าไหร่เลยเนี่ยก็มีกรณีดราม่าเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเกิดขึ้นมาครับคือทางเรื่องการที่นักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์กับทางกรมอุตุว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากเพจซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเพจเอกชนหรือว่าจะเป็นเพจเรียกว่าเป็นสมัครเล่นก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเป็นชาวบ้านที่ใช้ Facebook เนี่ยแล้วก็โพสต์ข้อความที่ฟังดูน่าตื่นเต้นหรือพูดว่าน่าตกใจมาก
2: ภาษาวือ หวา
3: ที่บอกว่าครับฮัลโหลครับ
2: ภาษาวือหวาหน่อยใช่ไหมคะ
3: ผมอ่านให้ฟังเลยก็ได้นะครับจะได้เห็นบางบอกว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงหลังจากนี้ตั้งแต่2วันก่อนนะครับมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินมหาศาลบอกแล้วก็ข้ามมาบอกว่าฝนเนี่ยจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนวันที่24ถึง27กันยายนขอให้เตรียมตัวรับมือสภาวะฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ยาวเลยว่าต้องอะไรบ้างเนี่ยซึ่งแน่นอนครับผมตกใจพอเจอคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยคนก็นึกถึง2554ที่พูดกันหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้บอกว่าทั้งภาคตะวันออกจะโดนแล้วก็เจอคำศัพท์อย่างฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนโอ้ฝนไม่ตกเท่านั้นคืน24ถึง27 24วันติดต่อกันเลยเหรอคือถ้าเป็นตามนี้ช็อกแน่ๆครับเนี่ยเราคงไม่รอดแน่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าเนื้อหาของเพจนี้ก็มีการแชร์มาแล้วคนก็แชร์ไปถล่มทลายแล้วก็เป็นหนึ่งในเพจที่ค่อนข้างดังมานานเพราะว่าเขาก็โพสต์ทำนายพยากรณ์อากาศหลายครั้งมาตลอดก็มีต้องพูดตรงๆว่ามีถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าครั้งที่ดังคือตอนที่เขาเตือนเรื่องเกี่ยวกับหัดใหญ่ครั้งที่แล้วที่น้ำท่วมครับซึ่งหลายคนบอกว่าเพราะเขาเตือนนี่แหละถึงจะถึงได้รอดกันมาได้อะไรอย่างนี้ครับฉันก็ครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าทางกรมอุตุออกมาเหมือนกับแย้งว่าภาษาที่เขาใช้อ่ะไม่ถูกคือฝนจะตกหนักจริงในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ไม่ใช่มาบอกว่าถึงขนาดว่าจะมหาอุทกภัยเอ่ยหรือว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงตก24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาครับ
2: ค่ะทีนี้เนี่ยพอใช้ภาษาแบบนี้ภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำให้คนเนี่ยมันตีภาษาเป็นเรื่องของการตีความถูกไหมคะเพราะว่าพอใช้ภาษาวัยรุ่นก็คือเล่นใหญ่พอเล่นใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนไปตีความมันดูยิ่งใหญ่มันดูเหมือนกับว่ามันจะเกิดสิ่งที่มันใหญ่กว่าปี54อย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเองเนี่ยหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอุตุเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเขาเองก็ไม่สบายใจนะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสคุยกับรองอธิบดีกรมอุตุท่านหนึ่งท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นถามว่าฝนตกไหมก็ตกแต่มันก็ไม่ได้ถึงว่ามหาอุทกภัยแบบปี54พอไปใช้ภาษาที่มันไปสื่อสารโดยที่อาจจะทำให้คนเนี่ยตีความหรือเข้าใจผิดเนี่ยคนก็ไปด่ากรมอุตุอะค่ะจังค่ะ
3: ครับวันนั้นเป็นกระแสที่อย่างที่ว่าเลยครับก็คือ มันมีทั้งสองอย่างคือว่าคนก็บ่นว่าเนี่ยทำไมในฝั่งหนึ่งคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเพจนี้จะบอกว่าทำไมพูดแรงจังไปฝั่งของคนที่เขาติดตามเพจแล้วเป็นเหมือนเรียกแฟนคลับเนี่ยเขาบอกนี่ไงดีแล้วผู้สามารถเตือนนะอาจจะใช้ภาษาหวือหวากรมอุตุสิต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าทำไมภาษาวิชาการอย่างเช่นถ้าเราบอกเนี่ยผมอ่านของกรมอุตุในวันเดียวกันซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่ากรมไม่เห็นเตือนแต่ว่าเป็นเพราะคุณไม่ได้ติดตามเพจของกรมของติดตามประจำเนี่ยเตือนทุกวันเลยครับมีทั้งเตือนทั้งไลฟ์ทั้งภาพดาวเทียมมีแต่หมดเลยแต่คนไม่อาจจะไม่รู้แต่ปัญหาคือภาษาเนี่ยมันฟังลำบากมากเลยนะครับจะบอกว่าเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งมันตรงไหนล่ะนะครับหรือว่าสาเหตุเกิดจากหย่อมความกดอากาศกำลังแรงเคลื่อนเข้ามาปกคลุมขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคือคำศัพท์ที่เราเคยได้ยินพยากรณ์อากาศมาแล้วบางทีก็ฟังไม่เข้าใจหรือฟังแล้วไม่รู้สึกสะดุดว่าต้องรีบระวังตัวเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยเพราะกรมอุตุไปให้ข้อมูลแบบเนี้ยนะเขาก็เลยทำให้เขาที่ผ่านมาเขาก็เลยโดนน้ำท่วมนะครับมันเลยกลายเป็นดราม่าสองฝั่งเหมือนกับเชียร์กันคนละค่ายกันเนี่ยครับ
2: แสดงว่าถ้าพิธีกรสรุปแบบนี้อาจจะถูกหรือผิดอาจารย์แย้งนะคะมันเป็นเรื่องของระดับภาษากรมอุตุอาจจะใช้ภาษาที่มันเป็นทางการมากไปอาจจะไม่ถึงชาวบ้านเช่นคุณบอกมาเลยว่าฝนตกก็คือฝนตกระดับไหนคุณควรจะขนของตอนนี้คือเอาให้ชัดเลยไม่ใช่แบบร่องมรสุมใดๆอะไรที่มันฟังแล้วมันดูยากแล้วต้องตีความใช่ไหมคะ
3: คือมันก็ผมก็เข้าใจกรมอุตุนะเพราะว่าเราก็เป็นสายวิชาการเหมือนกันแล้วก็ติดตามดูคือผมดูผมฟังเขาผมเข้าใจเนี่ยประเด็นปัญหาคือว่าชาวบ้านก็อย่างที่ว่าต้องการภาษาที่มันมีความ
2: เป็นสิ่งที่ว่าง
3: เป็นสิ่งแต่ผมลองนึกภาพกับข้างนะคือถ้ากรมอุตุเป็นคนโพสต์เองนะว่าระวังฝนตกหนักจะเกิดมหาอุทกภัยคือคราวนี้ผมว่ายิ่งจากที่คนถ้าฟังเพจนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเตือนตัวเองนิดหน่อยแต่ถ้าหน่วยงานราชการใช้คำแบบเดียวกับเขาปุ๊บเนี่ยผมว่าคราวนี้ไม่ใช่แค่แตกตื่นนะครับคงจะแบบทั้งประเทศของวุ่นวายจะไปหมดเลยแน่ๆครับ
2: ง
3: ั้
2: นควรแก้ปัญหายังไงดีคะอาจารย์คะ
3: ผมว่าอย่างหนึ่งที่ผมมีอาจารย์เขาอาจารย์บัวเนี่ยพูดไว้ค่อนข้างดีซึ่งอาจารย์เป็นอดีตของกรมอุตุแล้วผมก็ติดตามอาจารย์ตลอดเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าค่อยๆทบทวนก่อนคือสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคือบางทีจะเป็นเอกชนหรือจะเป็นคนที่เป็นมือสมัครเล่นต่างๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีแอปพลิเคชันมือถือมีโปรแกรมชื่อวินดี้มีข้อมูลจากต่างประเทศก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็มาพยากรณ์กันเองค่อนข้างเยอะซึ่งก็อาจจะมีความแม่นยำกว่าคนทั่วไปอย่างพวกเราแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แม่นยำเท่ากับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญหรอกประเด็นก็คือว่าแต่เพียงแต่ว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันมีไว้แค่เฝ้าระวังเบื้องต้นนะมันไม่ใช่ว่าเราฟังปุ๊บต้องเชื่อเลยหรือว่าคนที่พอฟังปุ๊บก็ไม่ได้มาขายทอดเลยเนี่ยจริงๆสุดท้ายยังไงเราก็ต้องฟังผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านจะเป็นอะไรจริงๆไม่ใช่แค่คนทั่วไปในมุมกลับข้างเนี่ยก็เราก็เลยเห็นว่าโอเคนะอาจจะทางกรมเนี่ยจะต้องพัฒนาในเชิงของการสื่อสารมากขึ้นซึ่งก็มีคนหลายคนบอกว่าพอหลังจะมีเรื่องดราม่าใช่ไหมวันสองวันนี้กรมทำกราฟิกสวยขึ้นเยอะเลยทำคำบรรยายดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยมันก็บอกมันมองในแง่ดีก็คือช่วยมากระตุ้นให้กรมเองเนี่ยพัฒนาการสื่อสารมากขึ้นนะครับ
2: อย่างนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าเรียนประสบการสื่อสารมากรมอาจจะต้องมีที่ปรึกษาหรือว่านักสื่อสารที่อาจจะทำให้กรมสื่อสารได้เข้าใจมากกว่าภาษาวิชาการแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่านี้เนี่ยค่ะ
3: ใช่ครับทีนี้ปัญหาที่ผมว่าน่าจะเรียกว่าน่าสงสารกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คือปัญหาคือว่าประเทศไทยเราจริงๆแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบไม่คนละส่วนกันครับคือทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหน้าที่ก็คือแค่พยากรณ์อากาศคือบอกว่าขนาดนี้มีร่องความกดอากาศไหนมีอะไรตั้งฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าหน่วยงานที่จะเตือนว่าจะต้องเก็บของแล้วนะจะต้องอพยพไปตรงไหนเนี่ยมันคือทางด้านปภ.ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือคนละส่วนกันครับอย่างเช่นบางคนย้อนกลับไปเรื่องหัดใหญ่เนี่ยคือบอกว่าเนี่ยไม่เห็นเตือนเลยคือจริงๆกรมเนี่ยกรมอุตุเนี่ยเขาก็เตือนแล้วว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักนะไม่ใช่เตือนครั้งนี้เขาก็เตือนฝนตกหนักแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเตือนไกลถึงขนาดว่าคุณต้องเก็บข้าวเก็บของอะไรเหมือนกับที่แบบพกมือสมัครเล่นคนทำเพจเฟซบุ๊กเนี่ยสามารถจะเขียนอะไรก็ได้เพราะประเด็นก็คือว่ากรมเนี่ยทำอะไรที่มีสีสันมากเกินไปเนี่ยแล้วพอมันออกมาไม่ตรงเป๊ะเนี่ยคนก็จะสามารถเอามาเป็นตัว อ้างทีหลังได้ว่าเนี่ยกรมพูดเกินจริงทำให้แตกตื่นแต่พวกเพจ Facebook ต่างๆเนี่ยพอเขาทำนายผิดบ้างทำนายไม่ตรงบ้างเขาก็ลบโพสต์จริงครับเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะครับก็เลยเป็นที่ก็ต้องเรียกว่าสงสารกรมเขาเหมือนกันครับเนี่ย
2: ถ้าอย่างนี้เนี่ยทางกรมเองเนี่ยโอเคอาจจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการวินิจฉัยหรือการพยากรณ์อากาศแล้วก็บอกข้อมูลในแง่ของวิชาการแล้วก็ปพ.เอาไปถ่ายทอดต่ออย่างนี้ถูกไหมคะ
3: ใช่ครับจริงๆเราเห็นตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นของกทม.เราเองเนี่ยครับคือก็จะเริ่มเห็นว่าจริงๆก็มีหลายหน่วยงานที่บูรณาการกันโอเคแน่นอนกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ออกมาเตือนในเชิงของพยากรณ์อากาศแต่พอเตือนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนรับช่วงต่อแล้วผมก็จะเห็นว่าทางกทม.ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งใช้โซเชียลค่อนข้างเก่งเนี่ยก็จะรีบออกมาอย่างรวดเร็วมากเลยในการว่าเดี๋ยวจะไปฝนตกตรงนั้นตรงนี้ภาพถ่ายดาวเทียมว่ายังไงเขตนี้ของกรุงเทพต้องเตรียมรับมือแล้วเขาจะค่อนข้างเร็วฉะนั้นอย่างปพ.เองเนี่ยซึ่งดูแลทั้งประเทศเลยเนี่ยก็คงต้องประสานกับทางด้านองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดต่างๆหรือว่าระดับเทศบาลตำบลต่างๆเนี่ยให้ลงลึกไปอีกนะครับนะคือช่วยกันทำนะครับถ้าทุกคนมองแต่ว่ามีแค่กรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ว่าประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าเอ๊ะแต่จริงๆเนี่ยถ้าสังเกตนะเพจ Facebook พวกนั้นเนี่ยที่เขาออกมาเชิงแบบพูดให้มันเกินจริงต่างๆเนี่ยเอาข้อจริงเขาไม่ได้ทำด้วยจะเรียกว่าด้วยสาธารณกิจอย่างเดียวนะครับเราสังเกตได้เลยว่าพวกนี้มีผลประโยชน์แอบใส่แน่ๆเพราะว่าการเขียนข้อความที่มันค่อนข้างจะตื่นเต้นหวือหวาพวกนี้มันก็จะมียอดไลค์ยอดแชร์สูงขึ้นแล้วมันทำให้ตัวของระบบของ Facebook เองอัลกอริทึมของพวกโซเชียลเนี่ยยิ่งทำให้มันเผยแพร่มากขึ้นอีกบางคนบอกว่าไม่เห็นของกรมอุตุเลยเพราะว่าตัว Facebook ไม่ยอมแชร์ให้แต่ว่าพวกนี้พอมีคนดูเยอะมันยิ่งแชร์น่ะแล้วเขาได้รายได้นะครับแต่คนไม่ทราบคนยิ่งแชร์เยอะยิ่งดูเยอะเนี่ยเขาคนที่ทำเพจนะก็เลยได้เงินประกอบด้วยหรือว่าขายของด้วยครับก็เลยเริ่มเห็นกันว่าจริงๆมันคนไกลในการควบคุมเหมือนกันนะไม่ใช่ใครจะได้มาทำอะไรแบบนี้ครับ
2: งั้นเท่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยประมวลได้3ประเด็นหลักนะคะอาจารย์ประเด็นที่1ก็คือควรที่จะมีคนที่มาควบคุมเพจต่างๆที่เป็นเอกชนหรือว่าใครก็ตามที่จะเอาข้อมูลจากกรมอุตุแล้วอาจจะไปพูดให้มันเกินจริงให้มันหวือหวาใช้คำที่มันแบบทัชใจชาวบ้านมากกว่าภาษาวิชาการของกรมอุตุที่มันเบ้อเกินจริงแล้ว2กรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็ควรมีวิธีการสื่อสารที่จะให้เข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่าคำวิชาการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและ4ถ้าสมมุติว่ากรมอุตุเป็นหน่วยงานที่พยากรณ์อากาศแล้วปพ.เป็นหน่วยงานที่ต้องสื่อสารออกไปถ้าสมมุติว่าเรารวบตึง2หน่วยงานเนี่ยอาจจะไม่ได้รวบตึงทีเดียวนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอุตุก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะสื่อสารแต่ใช้ข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์ที่มันสามารถที่จะเห็นชัดเจนว่าอันนี้เรดาร์อยู่ตรงนี้นี่แล้วสื่อสารให้มันแบบชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้มากขึ้นแล้วชาวบ้านลดความน่าเชื่อถือของเพจต่างๆที่มาจากใครก็ไม่รู้ได้มากขึ้นนะคะ
3: ครับเห็นด้วยตามนั้นครบทุกข้อเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนมากลับมาทบทวนตัวเองนะมีคนทักคำถามใน Facebook ในโซเชียลเยอะเลยว่าทำไมประชาชนช่วยเผื่อเพจเนี่ยมากกว่าหน่วยงานรัฐนะครับดังนั้นเราเองก็คงต้องกลับมาทบทวนคงไม่ใช่แค่ว่าเพราะว่าประชาชนยังไม่มีวิจัยยาเพียงพออะไรก็คงส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เกิดมาถูกต้องเลยถือว่ากรมเองเนี่ยข้อมูลแม่นยำก็จริงนะแต่การสื่อสารเนี่ยอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ทำยังไงที่จะเชื่อมโยงนะครับในการเตือนภัยซึ่งต้องระมัดระวังนะคือไม่ตื่นตระหนกเกินไปแต่เนื้อหาก็ต้องมีความน่าสนใจด้วยผมว่ามันก็จะเชื่อมโยงไปที
2: ่ค่ะ
3: หน่วยงานและสื่อมวลชนคือไม่ใช่แค่หน่วยงานนะครับสื่อมวลชนด้วยจะเห็นว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็จะก๊อปปี้มาว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมประกาศฉบับที่หนึ่งว่าแล้วก็ปื้ออย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ทุกอย่าง
2: ดูยากนะคะหนึ่งหน้ากระดาษ A4 คงไม่อ่านกันนะคะ
3: สื่อก็ไม่ช่วยใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าตอนนี้เราก็จะเห็นลักษณะการพัฒนากันว่าผมไปดูแต่ตอนนี้ผมดูเพจของไทยรัฐทีวีPTVอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มย่อยแล้วก็ทำเป็นภาพประกอบให้มากขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือว่าทุกคนต้องมีจรรยาบรรณในการแพร่ว่า ยังไงก็ตามก็จะไม่ใช่ไปสร้างคำใหม่ที่มันเกินจริงฉันบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดไหนก็พูดตามนั้นแต่อย่าไปสร้างคำอย่างเงี้ยปัญหาอุทกกับฝนตกมากๆอย่างเงี้ยไม่ได้ครับ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะเบื้องต้นต้องขอบคุณอาจารย์แค่นี้ก่อนนะคะด้วยเฉพาะเวลา มีประมาณนี้จริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวพฤหัสนะเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลและให้ความรู้กับตัวพิธีกรเองรวมถึงประชาชนที่ฟังเวทีความคิดรวมถึงคลื่น 96.5 ในวันนี้ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะสวัสดีขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดนี้คือเวทีความคิดของวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
4: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลกยศ.เคาะของงบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านช่วยนักเรียน 14,000 คนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้หารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมเงินแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนพร้อมเร่งของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอด้วยหลังจากนี้จะเร่งเสนอครม.เห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ปีนี้อีก 14,000 รายทำให้ปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มานอกจากนี้ยังมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดการชำระหนี้ของนักเรียนเดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงอีก 4-500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดจะได้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านกทม.คาดผังเมืองใหม่ใช้ปี70รองรับ15ล้านคนเอกชนชูอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายสิทธิพลกุสุมอรัญญารองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงานกรุงเทพจตุรทิศจิตมหานครบิยอนด์เดอะซิตี้ซึ่งขั้นตอนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ว่าตามพ.ร.บ.การผังเมือง 2,562 กระบวนการทั้งหมดมี18ขั้นตอนปัจจุบันดำเนินการขั้นตอนที่10คือการปิดประกาศ90วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นคำร้องข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการและสมาคมซึ่งจะสิ้นสุดลง9พฤศจิกายนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ3ชุดได้แก่คณะกรรมการตรึกษาหารือการวางและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคณะที่3โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอเข้าสู่สภากรุงเทพมหานครได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นการเฉพาะคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ทางกฎหมายผ่านสำนักควบคุมอาคารและฝ่ายโยธาของแต่ละสำนักงานเขตต่อไปโดยร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่เป็นการปรับลดประเภทสีและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม10สีเหลือ9สีโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมสีเขียวลายเช่นย่านหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนทำให้สามารถจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวซื้อขายพัฒนาที่ดินได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินอสมทรับเข็มกลัดสื่อยั่งยืนในงาน CS Cap 2026บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้รับเข็มกลัดด้านสื่อยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาติบนเวที CS Cap 2026ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจผู้ผลิตผู้ซื้อนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนเสริมความพร้อมของประเทศไทยสู่ OECD ให้เกิดผลในภาคเศรษฐกิจโดยอสมทได้รับมอบเข็มกลัดนี้เนื่องจากมีการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ชื่อ MCOT ESG Insight เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านสื่อในเครืออสมทรวมถึงการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่โครงการด้านวัฒนธรรมThailand Culture for SDG Recognition Award 2026ผ่านทุกแพลตฟอร์มของอสมทโดยเฉพาะ Backbone MCOT ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเกาะติดนำเสนอข่าวสารผลิตคอนเทนต์เจาะลึกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวนิด้าเพื่อโปรโมทแนวคิด Culture Sustainabilityการใช้ทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนความยั่งยืนและเชิดชูเกียรติ5เมืองต้นแบบที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิด ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนและฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช
9: ้

0: ั้งบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: Let's go.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะฮะก็ก่อนอื่นก่อนใดนะฮะก่อนจะเริ่มรายการก็ทักกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะช่องทางแรกนะฮะทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรืออีกช่องทางนึงก็คือทาง x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันที่ @sign นะฮะตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign_adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @sign_adamy นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้นะครับก็ทักได้เช่นกันนะครับที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมหรือว่าจะโหลดแอปได้เลยนะฮะ MCOT Connect นะครับผมก็ได้ทั้งดัง iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับสามารถโหลดได้เหมือนกันนะครับผมโหลดได้เลย MCOT Connect นะฮะ MCOT MCOT อสมทนะฮะฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลื่นอื่นฟังอะไรก็ได้นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วต้องขออภัยนะพอดีผมติดไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะฮะก็พอดีนะฮะก็เลยร่วงไปเลยนะครับผมแล้วกลับมาแล้วนะฮะกลับมาสดชื่นแจ่มใสนะครับผมอ่ะแต่ก่อนจะไปเริ่มรายการกันขออนุญาตข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนสักข่าวนะฮะน้ำพริกแม่รัศมีนะฮะเขาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่มองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้อทุกอาหารนะฮะปากหมุดฟันทางนี้นะครับผมพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีนะครับผมการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศปุ๊กกดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะฮะการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติมายาวนานนะครับ10ปีนะครับผมผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะฮะคัดสรรวัตถุดิบดีมากนะครับมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินนะมีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บทั้งนั้นนะครับน้ำพริกแมงดา นะครับผมแล้วก็จะทานเป็นอาหารหลักกินกับข้าวนะครับกับผักสดเครื่องเคียงใดๆก็ตามนะครับก็ดีหมดนะฮะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาด12ปุกกระปุกนะฮะแถมฟรีทันทีนะครับน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับก็รวมๆแล้วก็คือ24กระปุกนั่นแหละนะครับผมจ่ายทั้งหมดเนี่ย890บาทเท่านั้นนะครับผมก็ตรงนี้สั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียนะฮะ by Mcord นะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับตอนนี้ช็อปมาเนียเขามีของเยอะมากนะครับผมก็โทรด่วนครับผม02-114-3990นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ02-114-3990นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกต้องแน่นอนฮะเมื่อกี้คุณอัญชนาทักเข้ามาฮัลโหลแล้วนะฮะคุณต้นอ้อทักเข้ามาด้วยนะครับผมก็เรื่องแรกเลยครับRIP เปียกโปสเตอร์ครับลุงเปียกเสียนะครับ93ปีนะฮะอายุ93ปีนะผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับลุงเปียกโปสเตอร์ก็ตอนไปช่วยงานภาพยนตร์เรื่องสุริยุทโธไทยตอนนั้นยังเด็กมากยังอยู่มัธยมอยู่เลยนะครับก็ลุงเปียกเนี่ยได้เป็นผู้กำกับกอง2นะฮะของภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนะครับท่านพ่อจะเป็นกอง1ลุงเปียกจะเป็นกอง2นะครับจะเป็นคนที่คอยเข้าขากันมากนะครับจะคอยถ่ายมุมต่างๆสมมุติมีกองทัพต้องรบกันไทยกับทางพม่ารบกันใช่ไหมนะครับท่านพ่อจะถ่ายฝั่งไทยนะลุงเปียกจะถ่ายฝั่งพม่าก็จะแยกกองกันผมก็จะไปอยู่กอง1กับท่านพ่อนะฮะแล้วก็กอง2ก็จะเป็นลุงเปียกโปสเตอร์นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับลุงเปี๊ยกเป็นคนตาดีมากๆเป็นคนมองเห็นภาพมองเห็นสิ่งอื่นๆนะมองเห็นกระบวนการการเล่าเรื่องที่ถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้กำกับที่ยังมีไวยากรณ์ภาพยนตร์ที่ชัดเจนมีการเล่าเรื่องที่ตรงนะตรงใช้คำว่าตรงไปตรงมานะครับมีความชัดเจนมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการวางภาพนะครับตัวเพราะว่าลุงเปียกเองเนี่ยเริ่มจากอย่างที่ชื่อนะครับเปียกโปสเตอร์เป็นคนเขียนโปสเตอร์มาก่อนดังนั้นสิ่งที่ลุงเปียกทำคือลุงเปียกจะมีการสเก็ตช์สิ่งที่ต้องการจะเห็นนะครับวิธีการมุมมองการเล่าเรื่องตัวประกอบอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกอย่างตรงเนี้ยลุงเปียกจะเป็นคนแบบร่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกมาท่านพ่อจะมีท่านหนึ่งจะมีโปรดักชันดีไซน์นะลุงชื่อลุงเบี้ยวนะครับประสบโชคก็เสียไปแล้วเหมือนกันนะครับก็จะเขาก็จะเป็นคนวาดใช่ไหมแล้วพ่อจะบอกว่าอยากเห็นอะไรแล้วเขาก็จะเดินมาแล้วก็วางภาพแต่ลูกเปี๊ยกก็จะแบบทีมงานมาวาดให้ดูปุ๊บวาดอย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วมากนะตึ๊ดๆแล้วก็กล้องก็จะไปตั้งตามที่ลูกเปี๊ยกอยากเห็นแล้วก็เขาวาดเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับที่ชัดเจนมากๆเคลียร์คอมมิวนิเคชันมากๆเป็นผู้กำกับที่ทำงานเงียบนะฮะไม่ได้เป็นคนโวกเวกท่านพ่อผมจะเป็นคนโวกเวกวายๆหน่อยนะจะเป็นคนแบบเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่ใช่ไหมฮะแต่ว่าลุงเปียกจะเป็นคนทำงานเงียบๆนะครับแต่ว่าจะชัดเจนแล้วก็ทุกอย่างจะวาดผ่านการวาดภาพนะครับซึ่งเก่งมากๆเลยนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับส่วนตัวก็ได้เห็นนะได้สัมผัสตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับลุงเปียกบ่อยนะครับแล้วก็เพราะว่าได้มีกิจกรรมที่ลุงเปียกเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องนะฮะที่จัดโดยสมาคมผู้กำกับนะรวมถึงได้รางวัลต่างๆก็จะแวะก็เวียนเข้ามาในกรุงเทพอย่างสม่ำเสมอนะครับผมตัวลุงเปี๊ยกเองอยู่ที่นครปฐมนะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆก็เรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะครับจะทำให้สุขภาพถดถอยลงไปนะก็เป็นหนึ่งในรุ่นต้องเรียกว่าไทยนิวเวฟนะฮะผู้กำกับไทยนิวเวฟซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วตอนนี้เหลือท่านพ่อผมแล้ว84นะครับก่อนหน้านี้ก็คุณเชิดก็ไปแล้วนะครับก็แล้วก็ท่านพ่อลุงเปียกใช่ไหมฮะท่านทิพย์ใช่ไหมฮะรุ่นนั้นก็จะเป็นพุ่มกับที่ปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ80-90กันแล้วแหละนะครับก็เป็นยุคบุกเบิกภาพยนตร์สีภาพยนตร์วัยรุ่นภาพยนตร์เพื่อสังคมนะฮะการเล่าเรื่องมุมมองใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับลุงเปียกนะครับผมแล้วก็หวังว่าคนไทยจะยังศึกษางานนะครับโทนชูนะครับหรือหนังเรื่องอื่นๆนะครับหนังวัยรุ่นนะลุงเปี๊ยกเป็นผู้บุกเบิกหนังวัยรุ่นในเมืองไทยคนหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะท่านพ่อจะมาทางท่านพ่อผมจะมาทางสังคมใช่ไหมลุงเปี๊ยกก็จะมาทางวัยรุ่นหนังวัยรุ่นนะครับเก่งมากๆนะครับผมก็หวังว่าจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ของลุงเปี๊ยกอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทายาทอยากให้ ทายาทอยากให้คนที่เกี่ยวข้องหอภาพยนตร์เนี่ยจะพยายามที่จะนำงานของลุงเปี๊ยกมาฉายอยู่เป็นระยะแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างผมยังสู้ให้งานของท่านพ่อผมยังได้ฉายอยู่ไงใช่ไหมฮะคือเรายังเป็นทายาทที่ยังรู้สึกว่าเราอยากจะเอางานเหล่านี้มาจัดฉายเรโทรสเปกทีฟก็คือการย้อนรำลึกถึงทำให้เห็นมูลค่าหรือคุณค่าหรือกระบวนการในการทำงานในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าของเปี๊ยกเนี่ยก็มีบ้างแต่มันไม่เยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่วงกับรุ่นก่อนๆเนี่ยทำงานเก่งนะครับด้วยข้อจำกัดต่างๆที่ประเทศไทยมีแต่ว่าสามารถเล่าเรื่องมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะคุณอัญชนะถามว่าจำโฆษณาเบียร์ช้างได้ไหมครับมีพ่วงกับ3รุ่นใช่ผมจำได้ฮะผมอยู่ตอนที่ถ่ายด้วยผมได้ไปตอนที่ถ่ายนะครับโฆษณาเบียร์ช้างเมื่อแบบชาติปานก่อนแล้วนะฮะท่านพ่อผมกับลุงเปี๊ยกโปสเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันด้วยนะจริงๆแล้วมีหลายคนแต่ว่าในมันจะถ่ายเป็นเซตเป็นคู่ใช่ไหมฮะซึ่งคู่พุ่งกับเนี่ยก็จะมีลุงเปี๊ยกโปสเตอร์กับท่านพ่อผมนะฮะทั้งนี้ท่านพ่อผมไม่กินเหล้ากินเบียร์จะเป็นพรีเซนเตอร์เบียร์ช้างนะก็แต่เจ๋งดีฮะเท่ดีนะครับตอนนั้นนะฮะโอเคคุณต้นอ้อทักมานะครับผมนะฮะคุณปริยาสวัสดีนะครับบอกคุณเปี๊ยกผลิตภาพยนตร์ดีๆไว้มากมายนะฮะใช่ครับนะแล้วก็ต้นอ้อบอกขอแสดงความเสียใจกับคุณเปี๊ยกด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกคุณชายหายดีแล้วกลับมาแล้วครับอาจจะมีเสมหะอยู่บ้างแต่ว่าหายดีแล้วนะครับต้นอ้อบอกดูแลสุขภาพด้วยขอบพระคุณนะครับก็นี่เป็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับผมแต่จริงๆแล้วมีเรื่องน่าเสียใจเยอะพอสมควรอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ก่อนมาก็ท่านนายกอนุทินก็ปัดตกพรบทักก้าไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะอันนี้ก็ถือว่าเพราะว่านายกอนุทินคิดว่าการวางงบประมาณหรือกรอบของนโยบายควรจะอยู่ในการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงเองก็จะมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกำลังจะมีกรมใหม่ที่ตั้งขึ้นมาคือตอนนี้มันเป็นการที่พยายามจะรวบรวมกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนะครับคิดว่ากระทรวงกีฬาอาจจะแยกออกไปนะผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็กระทรวงกีฬาจะแยกอะไรประเภทนี้ก็จะมีกรมใหม่ก็เรียกกรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสักอย่างขึ้นมาเพื่อดูแลหรือทำงานตรงนี้ในระบบราชการนะซึ่งก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพรรคการเมืองอย่าคิดมากนะครับก็รอดูต่อไปว่านโยบายจะเป็นอย่างไรนะครับว่ามันจะผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันให้ไปไกลแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้รอดูกันก่อนนะครับผมแต่ว่ารู้แน่ๆว่างบประมาณต่างๆเนี่ยปีหน้านี่โดนตัดกันยับเลยนะครับเพราะว่าต้องเซฟตังค์ไปทำอย่างอื่นอีกหลายอย่างก็เลยก็ถือว่าเป็นการที่จะต้องดูดีๆนะฮะดูดีๆว่างบประมาณเหล่านั้นที่ลดไปนี่จะทำให้เราอุตสาหกรรมมันจะถอยหลังหรือเปล่าหรือโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างจะหายไปหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคุณกัญญาวีนะบอกว่าขอบคุณที่พูดถึงลุงของเราครับลุงเปี๊ยกได้จากไปอย่างสงบใช่ฮะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นที่เคารพรักนะต้องใช้คำว่าเคารพรักของคนในอุตสาหกรรมมากๆนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้กำกับหรือคนทำงานในแวะเวียนไปหาเบียกอยู่ตลอดนะฮะถึงแม้จะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่เขาใหญ่หรือที่ใดก็ตามนะใช่ไหมเขาใหญ่หรือตักช่องผมจำไม่ได้ขออภัยจริงๆนะครับอยู่บ้านแล้วก็ช่วงหลังๆก็ต้องมีพยาบาลดูด้วยอะไรด้วยนะครับก็93แล้วครับก็ถือว่าเป็นอายุที่อยู่นานมากๆนะฮะก็ดีใจที่มีผู้กำกับดีๆอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราต้องการผู้กำกับแต่ละรุ่นเนี่ยคือเราต้องการผู้กำกับจริงๆฮะที่เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์และนำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปสู่จุดต่อไปและจุดต่อไปนะครับซึ่งเบียร์ก็เป็นคนหนึ่งที่รับช่วงต่อมาจากยุคก่อนหน้านั้นนะฮะยุคของอลองยุคของเสด็จพงษ์ชัยเล็กพงษ์ชัยใหญ่นะฮะของคุณรัฐเปสตันยีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็เป็นยุคต่อมาแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกศิษย์นะฮะของเบียร์โปสเตอร์นะฮะลุงปื๊ดลุงอังเคิลใช่ไหมฮะก็รับช่วงต่อมาทำงานทำหนังสนุกอีกมากมายนะครับแล้วก็จะส่งต่อมาสู่ยุคต่อจากนั้นก็ลุงปื๊ดก็ส่งมาเป็นโรนินไงพี่โขมก็เกียรติโขมซีรีใช่ไหมครับคุณตั้มนะฮะลองของเลยอะไรก็เป็นการส่งต่อไม้ไปเรื่อยๆครับลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับ ก็โอเคนะฮะวันนี้พูดเรื่องแย่แล้วพูดเรื่องดีหรือว่าจะเรื่องไม่ดีก่อนเอาเรื่องดีกันก่อนดีกว่าไหมนะฮะเรื่องแต่ว่าเรื่องดีมีหลายเรื่องนะครับก็เรื่องดีเรื่องนึงนะฮะก็คือเนเน่นะฮะเนเน่รอยัลนะครับผมเนเน่รอยัลหรือว่าน้องน้องเนเน่น้องแพรวใช่ไหมเนเน่นะครับก็ชนะการประกวด AGT ไปในที่สุดนะครับตามความคาดหวังของคนทั้งโลกนะครับคะแนนโหวตน่าจะสูงจนเรียกว่าอะไรสูงจนทะลุฟ้าเลยแหละนะครับผมแล้วก็การแสดงช่วงสุดท้ายก็น่าประทับใจนะฮะ Seven Nations Army นะครับเพลงของ The White Stripes เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆด้วยแต่นะครับเป็นเพลงแล้วก็เอามาทำเป็นเวอร์ชันของน้องเนเน่เองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันของน้องเนเน่เองซึ่งเท่มากๆนะครับโดยมีมือกลองของวง The Warriors ใช่ไหมฮะมาเป็นคนตีให้นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทั้งวงนะสาวๆเป็นวงร็อกสาวๆนะอยู่มานานแล้วนะครับวงเม็กซิโกเป็นวงร็อกที่เท่มากๆนะฮะก็มาเขาเรียกว่าอะไรดีมาแจมเซสชันกันนะครับร้องเพลงอะไรนะชื่อเพลงเคโรซีนใช่ไหมนะรู้สึกว่าเป็นเพลงเคโรซีนนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมไม่ใช่ The Warriors The Warning โทษที The Warnings นะครับของร้องเป็น3สาวจากเม็กซิโกนะแล้วก็เพลงที่สนุกมากๆกันนะเคโรซีนเขาก็มาทำแจมเซสชันกันนะมาเล่นกันสนุกนะมีท่าด้วยนะน้องเนเน่นะครับก็ถือว่าก็พอเจอกับเนี่ย The Warnings นี่ก็คือถือว่าเป็นแบบเป็นสเต็ปอีกสเต็ปนึงนะว่าได้แจมคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแล้วว่าน้องได้รับคำชมหรือได้รับคอมเมนต์ดีๆจากวงหลายๆวงพี่ๆนะวงร็อกตำนานของโลกนะอย่างเช่นSystem of a Down ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นวงร็อกที่แบบดังผู้แตกเลยก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจใช่ไหมฮะภรรยาของคริสคอร์เนลที่เป็นหัวหน้าวงนะวงที่น้องวงที่น้องเอาเพลงไปนะครับ Black Hole Sun ใช่ไหมครับก็เอามาร้องก็คอมเมนต์ในทางที่ดีนะครับไบรอันเมย์ใช่ไหมครับก็มือกีตาร์วงควีนนะครับก็หรือ Cranberries ของที่ร้องซอมบี้ก็คอมเมนต์ไปในทางที่ดีทุกคนมาเชียร์น้องหมดก็ถือว่าเป็นแบบเป็นให้กำลังใจเด็กใหม่เนาะอายุ16มาแรงแซงโค้งมากๆในเวลานี้นะครับแล้วก็แน่นอนน้องก็เอา White Stripe มาเล่นนะครับมือกองวง The Warnings ก็เป็นคนไปตีขึ้นไปตีสดคู่ให้นะฮะแล้วก็น้องก็คือน้องเสียงดีอยู่แล้วมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทักษะที่ฝึกมาเป็นเวลายาวนานนะครับกับวง The Ozone Band เนาะก็สามารถทำผลงานออกมาได้แบบผู้แตกแล้วก็ผมได้ดูงานอื่นๆด้วยนะน่าเสียดายนะหลายๆงานคือก็ดีหมดนะครับแต่ว่าแบบแค่อาจจะปึ๊กยับหน่อยนึงแต่ว่าของเนเน่คือเขาเอาอยู่เขากดอยู่ทุกครั้งที่ขึ้นมาเล่นนะแล้วที่สำคัญนะที่เท่ที่สุดก็คือว่าผมเชื่อว่าไซมอนเจ้าของรายการ AGT เนี่ยนะครับไอ้ America's Got Talent เนี่ยเจ้าของ Got Talent ของทั้งโลกเนี่ยนะครับคือมันเป็นสิทธิ์ของ Fremantle Media เนาะบริษัทใหญ่แล้วก็ไซมอนเป็นเหมือนกับเป็นโชว์รันเนอร์เป็นคนรันรายการนี้เลยนะครับไซมอนคาร์เวลเนี่ยเขามองออกว่าเนเน่น่าจะนำ AGT ไปสู่ตลาดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสิ่งที่ทำก็คือไซมอนก็พยายามวางผมใช้คำนี้นะพยายามวางยุทธวิธีหรือการโปรโมทหรืออะไรก็ใดๆก็ตามเพื่อที่จะให้กลับไปสู่คนกลุ่มร็อกเกอร์จริงๆนะแทนที่จะเป็นแค่ปกติที่เป็นคนที่ดูเพลงป๊อปฟังเพลงป๊อปดู The Voice ดูอะไรพวกนี้เพียงกลุ่มเดียวเขาก็ขยายไปสู่คนที่เป็นร็อกเกอร์และก็คนที่มีอายุนะครับก็จะเห็นเลยว่าท่านอ่านในคอมเมนต์ใน YouTube ต่างๆก็จะเห็นเลยว่าคนที่ตามน้องเนเน่เนี่ยก็มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติและโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นแบบแม่ยก นะครับพ่อยกแม่ยกจากต่างชาติจากทั่วโลกเนี่ยก็50 60เค้ารู้สึกว่ามีเด็กใหม่ๆที่ยังผลักดันตัวเองไปในทางร็อกนะฮะเรียกเป็นร็อกสไตล์อยู่นะครับก็เลยได้พอยกแม่ยกนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจโลกแล้วกันผมใช้คำว่าเป็น daughter of the world ใช่ไหมที่เขาชอบใช้คำนะไม่ใช่ลูกสาวเมืองไทยแล้วเป็นลูกสาวของโลกไปแล้วนะครับแล้วน้องก็เป็นคนน่ารักไม่ต้องใช้อย่างอื่นนอกจากสกิลเลยนะครับไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ต้องอะไรนะฮะแล้วก็ชุดก็สวยนะครับผ้าก็ใช้ผ้าไทยนะฮะในการตัดเย็บชุดทั้งสองโชว์ก่อนหน้านี้ก็คือใช้ผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองนะครับผ้าทอนะครับในการที่จะนำมาตัดในชุดในสมัยใหม่นะครับซึ่งชุดเท่มากชุดแดงฮะเป็นรู้สึกเป็นผ้าไหมนะถ้าจำไม่ผิดนะผมเพิ่งแชร์โพสต์ไปไม่นานนี้ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วมั้งฮะก็รู้สึกว่าเนี่ยคือ วิธีการที่ถูกต้องในการดันคนหนึ่งนะที่มีความพร้อมผมเคยพูดเรื่องเน่ๆมาก่อนแล้วว่านี่คือคนที่พร้อมอ่ะพร้อมมากๆพร้อมที่จะเป็นคนดังนะฮะเป็นคนดังพร้อมมากๆแล้วก็พอถึงจุดนี้พอได้โปรดิวเซอร์รายการที่รู้ว่าจะดันน้องยังไงคนที่อยู่ข้างหลังที่จะวางแผนให้กับน้องยังไงให้ออกมาเป็นไทยแต่เป็นสากลแล้วก็มีความเคารพในเพลงร็อกในสิ่งต่างๆนะแล้วก็การผลักดันที่ครบรอบด้านจริงๆเนี่ยสามารถสร้างแพ็กเกจที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นี่ล่าสุดวงร็อกดังนะก็ให้น้องเน่ไปเล่นเปิดคอนเสิร์ตให้แล้วนะฮะ Avenged Sevenfold นะครับที่จะมาเล่นที่สิงคโปร์อีกไม่นานนี้ก็จะมีน้องเน่ไปเล่นเปิดให้นะครับซึ่งก็เท่มากๆนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นที่ความเท่ยิ่งกว่าคือจะเห็นเลยว่าThe Warning เองก็เป็นวงผู้หญิงนะแล้วก็Simon เองก็ไปผูกกับ Linkin Park ไปขอให้ Linkin Park มาแสดงร่วมกันนะครับวงนี้นำโดยใครนะชื่อเอมิลี่เดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้ขอเปิดโพยชื่อใหม่Emily Armstrong นะครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้จำได้แค่เอมิลี่อาร์มสตรองนักร้องคนใหม่ที่มาแทนเชสเตอร์เนี่ยก็คือนักร้องนำของลิงคินพาร์คเนี่ยต้องร้องคู่กับไมค์ชิโนดะหัวหน้าวงใช่ไหมฮะก็เขาก็เป็นผู้หญิงที่เป็นร็อกเกอร์ที่เปิดตัวอย่างอลังการมากในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวงลิงคินพาร์คเนี่ยหลังจากนักร้องนำเสียชีวิตไปเนี่ยก็หลายปี7ปีได้ก็แล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงพึ่งทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่ขายดีที่สุดของ Linkin Park นะฮะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีสารคดีออกมานะครับชื่อ Unchattered ที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับดังนั้นมันเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะมากก็เลยนำเอา Emily Armstrong กับ Nene มาเล่นคู่กันนะเป็นโชว์นะฮะแล้วเพลงแล้วก็เป็นเพลงของ Linkin Park นะฮะเป็นเพลงใหม่ที่เอาไว้เปิดตัวด้วยนะฮะก็ชื่อเพลงอะไรนะเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้The Emptiness Machine อ่ะโอเคผมต้องเปิดโพยเล็กน้อย Emptiness Machine ตึ๊ดซึ่งตลกมากเลยนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเสียเวลา1คืนเลยนะ1คืนเต็มๆดูน้องเน่ๆกับรีแอคชั่นวิดีโอต่างๆนะครับได้ดูรีแอคชั่นวิดีโอจำนวนมากเลยแล้วก็อีกคืนถัดมาตลกจริงๆผมนั่งดู Linkin Park ทั้งคืนนะครับนั่งดู Emily Armstrong เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่เซาเปาโลโชว์ที่อังกฤษโชว์ที่โปรตุเกสนะครับไปดูโชว์แล้วก็ดูรีแอคชั่นวิดีโอต่างๆของ Emptiness Machine แล้วก็เพลงใหม่ๆที่ Linkin Park ทำออกมาก็เสียเวลาทั้งคืนเลยแล้วปรากฏว่า2วงที่เจ๋งที่สุดในเวลานี้ก็คือ Linkin Park แล้วก็ไม่ใช่2วงนี่ต้องเป็น1คนกับอีก1วงก็มาเล่นร่วมกันอยู่ในงาน AGT ด้วย America's Got Talent ใครจะไปคิดว่าวงอย่าง Linkin Park ครับจะมาเล่นหรือจะหาโอกาสที่จะมาฟีเจอร์อยู่ในรายการแบบนี้ได้คือต้องบอกไซมอนที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาฉลาดมากในการจับเอาคนที่ในห้วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดวิธีที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็ กลายเป็นว่างานของน้องเนเน่เนี่ยที่เป็น collaborative เนี่ยกับ Linkin Park เนี่ยจะไปอยู่บน YouTube ของ Linkin Park เป็นคนไทยคนแรกนะคิดดูสิครับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่มีวิดีโอตั้งหากอะอยู่บน YouTube ของ Linkin Park อะฮะซึ่งเป็นวงที่ดังที่สุดวงหนึ่งในโลกอะนี่คือแบบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะผมใช้คำว่านี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าเราไม่ได้มี collaborative แบบนี้นะความร่วมมือร่วมใจแบบเนี้ยในระดับนี้กับเด็กอายุ16คนหนึ่งนะฮะที่ไปไกลมากๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแล้วก็ด้วยจังหวะและเวลาและอื่นๆนะครับมันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆนะครับอ่ะผมยังพูดเรื่องเนเน่ไม่ยังไม่จบซะทีเดียวนะแต่ว่าเวลาผ่านไปเยอะแล้วเดี๋ยวขอพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
7: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
8: 95 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
11: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมบรรณ ณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจอง

0: 0996666649
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวัชชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio Content และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
4: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะฮะก่อนที่จะไปสู่ช่วงที่2นะฮะขออนุญาตอีกสักหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมเหมือนเดิมครับคู่ขาประจำรายการนะฮะธนาคารออมสินนะครับผมให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ธนาคารออมสินก็ชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์นะฮะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะฮะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับผมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะฮะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมแล้วก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับผมออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงด้วยตัวเองได้เลยนะครับผ่านแอป MyMo นะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ GSB Contact Centers 1115นะครับหรือที่ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับผมก็เช่นเดิมครับเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับโอเคนะฮะเมื่อสักครู่ก็บอกคุณหญิงบอกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วยินดีด้วยขอบพระคุณฮะก็กลับมาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ในระหว่างเบรกก็มีข้อความเข้ามานะฮะบอกว่าเพิ่งดูเรื่องผมคุณชัยพัฒน์บอกผมเพิ่งดูเรื่องสมบัติของชาติหนังของญี่ปุ่นสมบัติของชาติคือโคคุโฮนะตอนนี้อยู่บน Netflix นะโคคุโฮนะครับได้เห็นการถ่ายทอดชีวิตนักแสดงคาบุกิในช่วงเวลาต่างๆดูจบผมคิดถึงเรื่องโหมโรงเลยครับที่มีการถ่ายทอดช่วงเวลาต่างๆของนายสอนก็ของนายสอนนี่มันดัดแปลงจากเรื่องจริงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นโคคุโฮนี่เป็นเรื่องแต่งแต่ว่าแต่งดีมากๆถ้าเกิดใครเคยดูหนังสมัยผู้กำกับจีนรุ่น5นะชื่อFarewell My Concubine เนี่ยมันนั้นเป็นงิ้วจีนของไทยก็จะประมาณโหมโรงแต่ว่าถ้าให้เหมือนจริงๆผมขออภัยถ้าของไทยที่เหมือนจริงๆอ่ะผมอยากยกให้สอดสร้อยมาลาที่เป็นละครล่าสุดนะครับสอดสร้อยมาลาจะมีความคล้ายโคคูโฮกว่าแค่ไม่ได้เล่าเป็นหนังถ้ามีใครเอาสอดสร้อยมาลาเนี่ยมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เนี่ยจะมีความเหมือนโคคูโฮนะฮะส่วนของจีนเนี่ยที่เป็นงิ้วเนี่ยก็คือ Farewell My Concubinenะฮะ Farewell My Concubine หนังรู้สึกจะเป็นของเฉินไข่เกอร์มั้งหรือจางอี้หมูผมจำไม่ได้แล้วนะขออนุญาตเปิดโพยนิดนึง Farewell My Concubine หนังของเฉินไข่เกอร์ใช่ผู้กำกับชื่อเฉินไข่เกอร์นะหนังดีมากๆเลยอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนได้ดูกันนะอ้าวเมื่อสักครู่มาพูดถึงเน่ๆแล้วก็ยังต่ออีกสักหน่อยนะฮะก่อนที่จะจบเรื่องน้องเข้าไปว่าอาจเชียร์นะฮะแล้วก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้น้องเนี่ยมีทิศทางที่สวยงามแล้วนะครับชนะรางวัลเงินรางวัลอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หักภาษีเยอะหักภาษีน้อยแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ต่างหากที่คิดว่าควรจะเป็นคือน้องควรจะมีเพลงของตัวเองสัก4 5เพลง6เพลงหรือ12เพลงที่ดีๆเลยที่เหมาะกับน้องเลยนะครับทำเพลงแบบนี้ไว้เพื่อสำหรับไว้เล่นเปิดตามคอนเสิร์ตต่างๆเพราะตอนนี้เวลาไปเล่นเปิดอาจจะต้องเล่นเพลงของคนอื่นไปก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้าน้องมีเพลงของตัวเองที่ป๊อปฮิตนะครับขึ้นชาร์ตร็อกมันนะครับก็จะสามารถที่จะนำไปเล่นเวลาเปิดคอนเสิร์ตได้ซึ่งจะเห็นเลยว่าผมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะภายในวันเดียว Event 74ก็นำน้องมาเล่นเปิดแล้วซึ่ง

แน่นอนว่าวงในอนาคตอย่างฟูลไฟเตอร์หรือจะเป็นวงแบบวงร็อกอ่ะเดี๋ยวนะมีเมทัลลิก้าฟูลไฟเตอร์เอเวนเซเว่นโฟร์ดีมเทียเตอร์วงเหล่านี้สามารถที่จะชวนเนเน่ไปเล่นเป็นวงเปิดได้หมดเลยถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้จะทำให้น้องเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดคนกลุ่มใหม่เข้ามาได้มากมายเลยแล้วตัวน้องเองก็จะมีผลงานออกมาแล้วผลงานเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะต่อยอดน้องได้ทั้งในไทยและในต่างประเทศนะครับรวมถึงแน่นอนนะครับว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็อย่าทิ้งโอโซนแบนนะนะฮะอย่าทิ้งโอโซนแบนเพราะว่าเก่งทุกคนนะครับนะก็แล้วช่วงนี้วงเนเน่แอนด์เดอะโอโซนแบนนี่น่าจะเป็นอะไรที่เรียกเสียงฮือฮาได้นะครับอันนี้ตลกคือกระทรวงวัดนะวันนี้เขาก็โพสต์แสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะเป็นตัวแทนวัฒนธรรมบ้าๆบอๆไปเรื่อยนะครับที่ตลกมากคือผมเคยได้ยินมาว่าทางน้องเคยขอสนับสนุนเพื่อไปแข่งนะครับแล้วก็เพื่อไปแข่งในรายการเนี้ยหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้รับการสนับสนุนเขาก็ไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราปฏิเสธเขาไปแล้วเราก็มาพูดทีหลังมันก็เลยแบบน่ารัดเนาะรัดนะฮะชอบมากินของดังอ่ะก็คือคำว่ารัฐบาลอ่ะมันจะจำเป็นที่จะต้องรัฐบาลเนาะคำว่ารัฐบาลแปลว่าเราสนับสนุนประชาชนอ่ะไม่ใช่รัฐบาลมาดูดจากประชาชนไปอ่ะมันกับตอนนี้มันกลับด้านกันยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมฮะคือแทนที่รัฐสนับสนุนคนให้คนไปดังแล้วเราพูดถึงได้ว่าเราได้สนับสนุนเขาแต่ตอนนี้รัฐไม่ได้สนับสนุนแต่ให้เขาดังก่อนแล้วมาบอกว่าเราอยากสนับสนุนเขาแต่เราไม่ได้สนับสนุนอยู่ดีนะแต่เราอยากได้หน้าจากเขามันอีเดียตไปนิดนึงผมใช้คำนี้เลยนะว่าอีเดียตเนาะนะครับมาก็อยากให้ดูดีๆครับแล้วก็อยากให้พึงสังวรตัวเองนะฮะว่าคนไทยเนี่ยเขาสู้ตายกันแล้วปีนี้เป็นปีแบบปีทองของผู้หญิงไทยมากๆนะเห็นในโพสต์ในเน็ตหลายๆโพสต์ก็พูดถึงทั้งนางงามเอ่ยทั้งนักร้องทั้งนักกีฬานะครับทุกคนแบบไปไกลกันมากๆนะฮะแล้วก็จะเห็นคนเก่งๆนะฮะมิลิเอ่ยลิซ่าเอ่ยนะมาเนเน่แล้วใช่ไหมฮะโปรจีนนะมีนัก นักกีฬาต่างๆนะครับหญิงชายนะพี่อะไรนะที่นั่งรถเข็นนะฟันดาบแล้วโหโอลิมปิกไม่รู้กี่เหรียญนะคือเราเห็นคนเก่งๆเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็คือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือ transgender หรือเป็น LGBTQ ก็สามารถที่จะสร้างผลงานดีๆให้กับประเทศชาติได้นะฮะซึ่งแตกต่างมากเลยนะนี่อยากจะพูดเรื่องลบบ้างนะแตกต่างมากเพราะว่าทรัมป์นะครับนายกประธานาธิบดีไม่ใช่นายกประธานาธิบดีทรัมป์นี่ไปพูดบนเวที UN นะเขามีประชุมใหญ่อยู่ในช่วงนี้ใน 3-4 วันนี้ยังของไทยผมยังไม่ได้ฟังเพราะยังอาจจะยังไม่ได้พูดรอคิวกันอยู่นะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไปพูดแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าการเป็น LGBTQ เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะกำจัดออกไปจากโลกใบนี้นะครับเป็นความผิดพลาดของโลกใบนี้พูดใน UN เลยนะยืนอยู่บน UN แล้วพูดนะทั้งที่ประเทศเรานะเรามีกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพนะแต่ทรัมป์บอกว่าเป็น disease เลยเป็นเชื้อโรคเลยคืออันนี้ก็แล้วก็มันถือว่าเป็นเรื่องแย่นะฮะซึ่งแน่นอนฮะไอ้ General Assemblies หรือว่าการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่81แล้วเนาะนะครับถือว่าก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะนะผมได้ฟังทั้งทรัมป์พูดทั้งมาครองที่ของฝรั่งเศสใช่มั้ยฮะทั้งแคนาดาทั้งฟินแลนด์ทั้งญี่ปุ่นทั้งอิหร่านนะฮะจอร์แดนผมฟังนั่งฟังนะวันนี้นั่งฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ค้นพบว่าทุกประเทศนี่ก็พูดเก่งหมดเลยแต่ว่า UN เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆเนาะมันรวมกันทั่วโลกมีส่วนที่ทำงานได้ดีนะฮะแล้วก็ทำงานอยู่ตลอดแล้วก็ส่วนที่ยังทำงานไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้มันเป็นการพูดถึงอย่างหนักมากว่า UN ไม่สามารถที่จะไอตัว Security Councils หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินี้ไม่สามารถทำงานได้

ต่อไปเพราะว่าหนึ่งเลยคือแต่ละชาติมหาอำนาจเนี่ยมาเล่นเกมกันอยู่บนโต๊ะใบโต๊ะนี้นะครับทำให้ประเทศเสียงของประเทศจำนวนมากสู้เสียงของประเทศประมาณ4ประเทศไม่ได้4ประเทศ5ประเทศนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้คำ4ประเทศด้วยซ้ำผมก็4แหละมันจริงๆแล้วมันก็คืออิสราเอลอเมริกาจีนและก็รัสเซีย4ประเทศนี้วีโต้กันไปวีโต้กันมานะครับเป็นนะครับก็มันก็เลยทำให้ไอเสียงวีโต้นี่ทำให้วีโต้คือการโหวตค้านเนาะนะครับแล้วก็ถ้ามีคนค้านอ่ะไอร่างมันก็จะไม่มีทางผ่านการช่วยเหลือการรับรองหรือสิ่งต่างๆก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงก็เลยทำให้ไม่มี UN ก็เลยกลายเป็นเสือกระดาษโดยปริยายนะครับต่อให้มีการพูดจามากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถผ่านอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยกลายเป็นว่า UN ไม่ได้มีผลผูกพันที่ดีพอในเชิงสันติภาพโลกแบบที่ UN เคยตั้งมาเมื่อตอนต้นนะครับก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ดูแย่นะต้องใช้คำว่าดูแย่แต่ก็แน่นอนมันเป็นเวทีกลางที่ทุกคนสามารถพูดได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็พูดกันโจมตีกันหนักๆเลยรอบนี้นะครับก็แต่ละประเทศก็พูดโจมตีใส่กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวของไทยกับกัมพูชาก็จะขึ้นพูดแล้วก็น่าจะต้องมีการพูดโจมตีซึ่งกันและกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับหวังว่าเราจะมันจะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์นะแต่ว่ามันไม่ค่อยสร้างสรรค์อย่างที่คิดเท่าไหร่แล้วถึงแม้ว่าผู้นำทั่วโลกจะพูดดีแต่การพูดนั้นไม่ได้สร้างการกระทำยกเว้นประธานาธิบดีแคนาดาที่ส่ง100ล้านไปกาซา100ล้าน US ดอลลาร์นะนะฮะ ซึ่งผมก็แอบคิดในใจนะว่าโอเคเราส่งเอดไปเอดคือความช่วยเหลือนะครับไปส่งเอดไปที่กาซาแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่สามารถสร้างกาซาใหม่ได้กาซาเองเนี่ยมีจำนวนประชากรอยู่ไม่เยอะนะฮะตอนนี้มีโอ้โหก็ตายกันไปเยอะแล้วด้วยนะแล้วก็กาซามีประมาณ 2.1 ล้านคนใช่ไหมครับผมคิดง่ายๆนะถ้าสมมตินะจีนเกิดบ้าขึ้นมานะจีนบอกว่าเดี๋ยวไปลงทุนสร้างโรงงานแบบ Foxconn ที่นั่นนะสามารถใช้คนเนี่ยได้ประมาณ3 แสนคน 4 แสนคนนะเป็นโรงงานเซมิคอนดักเตอร์นะผลิตแบบชิปทันสมัยเลยนะครับที่กาซานะจีนลงเองเลยนะปึ้มนะถ้าโดนบอมจีนก็ต้องหงุดหงิดถูกไหมถ้าเขากล้านะแล้วก็จ้างคนเลยแสนสองแสนคนในราคาที่ไม่แพงด้วยผมว่าเชื่อว่าที่กาซาคนไม่ต้องใช้คำว่าอะไรดีค่าแรงคนอ่ะไม่แพงนะฮะไม่แพงแน่นอนนะครับจ้างไปเลย 3-4 แสนคนบริษัทจีนลงอย่างเงี้ยสิทธิ์บริษัทล้านกว่าคนเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ระบบนิเวศรอบๆมันเกิดทันทีเลยการก่อสร้างเลยอะไรก็ขนไปผ่านอียิปต์ไปเนี่ยแล้วก็ไปสร้างโรงงานสร้างเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีพาร์คสร้างมหาวิทยาลัยทำให้คนปาเลสไตน์ในนั้นน่ะเจริญน่ะซึ่งความเจริญเหล่านั้นน่ะมันก็จะช่วยในการที่จะหยุดความรุนแรงได้นะครับคือถ้าคนมันเจริญนะครับมันเหมือนกับที่เยอรมันตะวันตกเป็นนะครับที่เราปั๊มเข้ามาเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วถ้า 2.1 ล้านคนเนี่ยทุกคนมีงานทำมีงานดีๆเลยนะครับแล้วก็ได้เรียนสูงๆเลยขึ้นแบบปริญญาโทปริญญาเอกกลายเป็นเทคโนโลยีพาร์คกลายเป็นซิลิคอนแวลเลย์ใหม่ของตะวันออกกลางใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่แบบเนี้ยการที่คนจะเทไปหาฮามาสก็จะลดลงอะครับแทนที่คนจะไปจับอาวุธสู้อะเขาไปจับเครื่องมือมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ดีกว่าไหมนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เราพยายามจะให้กับข้าวเขาให้ข้าวเขากินให้เต็นท์เขาอยู่แล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้ให้งานให้อาชีพอะครับซึ่งถ้าตรงเนี้ยมันทำได้อะครับมันก็จะทำให้ประเทศมันเจริญพอเจริญปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการที่จะทำให้ฉนวนกาซาเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นฟรีอีโคโนมิกโซนใหม่ๆนะครับหรือเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวนะครับมันสวยมาก

เลยนะครับแถวๆแถวๆนั้นน่ะนะมันคือเมดิเตอร์เรเนียนนะต้องอย่าลืมนะอิสราเอลกับเลบานอนอิสราเอลปาเลสไตน์อียิปต์นี่แถวนั้นมันสวยนะครับมันไม่ใช่มันไม่สวยนะมันเป็นพื้นที่ริมทะเลซึ่งสามารถสร้างสิ่งดีๆได้นะมากกว่าที่จะเป็นพื้นที่สงครามนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนครับประเทศข้างๆเคียงอย่างอียิปต์หรือจอร์แดนต้องสนับสนุนอยู่แล้วจอร์แดนนี่เขาอยากอยู่เขาอยากอยู่รอบๆประเทศเจริญก็เป็นประเทศที่แบบคือคิงอับดุลลอนี่คือแบบว่าอยากจะให้ประเทศเจริญใจจะขาดแต่ว่าโดนล้อมด้วยสงครามตลอดนะฮะโดนล้อมด้วยสงครามตลอดจอร์แดนเป็นประเทศน่าสงสารผมใช้คำนี้เป็นประเทศน่าสงสารคือจะเจริญก็เจริญยากอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละที่มีสงครามมีนู่นมีนี่ตลอดก็เลยทำให้ประเทศเขาไปต่อได้ยากนะครับการที่ทำให้ตะวันออกกลางมันไปต่อได้เนี่ยมันต้องลดสงครามแล้วเพิ่มศักยภาพในเรื่องของเรื่องของการผลิตเรื่องของธุรกิจเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในประเทศตะวันออกกลางอื่นๆเพราะว่าด้วยนิสัยหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันคือการที่ต้องเปลี่ยนครับแต่ไปทำแบบนั้นในดูไบใน UAE ในกาตาร์ในเยเมนในโอมานมันก็ยากเพราะว่ามันมีความเป็นตะวันออกกลางนะครับคนตะวันออกกลางก็ใช้ชีวิตแบบหนึ่งนะครับดังนั้นแต่ว่ากาซาเขาพร้อมกว่าผมเชื่อว่าเขาพร้อมกว่าที่จะเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนอ่ะเขาตายก็เหมือนอิสราเอลตอนที่เขาเข้ามาอยู่ในอิสราเอลอ่ะตอนที่ตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้นะครับประเทศพังเละเทะแน่นอนเขาต้องพัฒนาตัวเองนะครับดังนั้นการพัฒนาประเทศทำให้ประเทศยั่งยืนมันไม่ใช่การที่ต้องไปทำร้ายฝรั่งประหารทำร้ายทำลายกันนะครับซึ่งถ้าประเทศใหญ่ๆกล้าพอที่จะลงทุนเข้าไปซึ่งประเทศที่ทำแบบนั้นได้ผมก็เชื่อว่าเป็นจีนหรือเป็นประเทศแบบประเทศในอาหรับประเทศใหญ่ๆนะครับเข้ามาลงทุนในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนะครับทำอุตสาหกรรมดีๆเลยนะครับแต่ว่าวิธีการลงทุนก็ยังแปลกๆอยู่ผมยังไม่ค่อยเชื่อในวิธีการลงทุนแบบกลุ่มทุนอาหรับเท่าไหร่แบบที่ซาอุดีอาระเบียกำลังทำคือเขาลงทุนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโครงสร้างที่แบบเป็นโครงสร้างมันเป็นแค่แบบการลงทุนแบบตะวันออกกลางในปัจจุบันโดยมหาเศรษฐีกับผู้ลงทุนมันยังมีความแปลกอยู่มันยังไม่ได้เป็นแบบการลงทุนเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงอ่ะการลงทุนที่สร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองให้กับกองทุนตัวเองนะครับแต่แน่นอนครับต้องใช้เวลาเรียนรู้แหละเพราะว่าเพิ่งกำลังเขาเรียกใช้คำว่าเพิ่งเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ไปสู่กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจนะครับกลุ่มประเทศที่ลงทุนแล้วก็เอาเงินน้ำมันนี้มาลงทุนในสิ่งต่างๆก็ยังต้องเรียนรู้ผิดเป็นครูอีกเยอะนะครับโดนฝรั่งหลอกอีกยาวนะครับต้องใช้คำว่าโดนฝรั่งหลอกอีกยาวระหว่างที่เราเห็นว่าจีนพยายามพัฒนาในเรื่องของภาคการผลิตให้แน่นแล้วตอนนี้ผลิตแน่นแล้วเอาเทคโนโลยีมาเติมให้ได้พยายามดันยังไงก็ได้เนี่ย30 ปี 20 ปีนี้เขาพยายามดันให้เทคโนโลยีเขาดีขึ้นให้ได้ซึ่งก็ดีแต่สิ่งที่เขาขาดนะฮะสิ่งที่จีนขาดก็คือภาคบริการนะครับเขาไม่ได้มีเซอร์วิสไมล์ระหว่างที่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีภาคบริการแข็งแกร่งสุดๆเลยคนไทยนี่ทำภาคบริการสุดยอดมากนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เก่งภาคธุรกิจภาคการผลิตเราโอเค not bad เราถือว่าเป็นทักษะชั้นสูงแต่ว่าเราไม่เก่งภาคธุรกิจเราไม่ได้เหมือนสิงคโปร์เราคุยไม่เก่งเราคุยเรื่องการลงทุนไม่ดีโครงสร้างพื้นฐานทางในประเทศเราก็ดีนะแต่อาจจะไม่ได้ดีครบ 100% เรายังมีปัญหาเรื่องของเขาเรียก อย่างที่บอกครับปัญหาใหญ่สุดคือ political stability หรือความมั่นคงทางการเมืองของเราเรายังมีความ corruption เรายังมีการที่มีช่องโหว่ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมไม่เปิดกว้างและไม่เปิดกว้างแต่เปิดกว้างสำหรับบางอย่างไม่เปิดกว้างสำหรับบางอย่างมันยังไม่ได้เป็นประเทศแบบเดียวกับที่แบบฮ่องกงหรือสิงคโปร์เคยเป็นนะครับแล้วก็เลยยังเป็นปัจจัยที่ต้องแก้กันต่อไปเนาะนะแต่ทั้งหมดเนี้ยเราเห็นในการพูดของ UN Council ปีนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่

0: ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเทศไทยจะต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมวันนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นภาษีของแต่ละประเทศนะฮะการแข่งขันนะครับอย่างน้อย3ปีเนี้ยยังไงก็ต้องเห็นถ้านายกหนูยังอยู่ในตำแหน่งหรือประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่ในตำแหน่งเราก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกมากมายนะครับก็บอกว่าการประชุมคุณปฏิญญาบอกการประชุม UN ระดับโลกคนนี้คุยที่น่ากังวลการคุยที่ที่น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่มีการพูดถึงเยอะนะฮะแล้วก็ AI ฉลาดเกินมนุษย์จนต้องควบคุมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนพูดถึงซึ่งผมอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ยาวๆเลยในอาทิตย์น่าจะอาทิตย์หน้าวันนี้อยากจะพูดนะแต่ว่าไม่ทันนะครับใน10ปี AI ของโลกนะฮะก็ผมอาจจะใช้คำว่าครองโลกหรือไม่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ผมว่านะครับแล้วก็บอกคนทำอุปกรณ์กิฟเซ็ตชิปเซ็ตคาเปซิเตอร์คนทำขายคงรวยกันหมดแล้วคือจริงๆก็รวยครับประเทศไทยก็รวยจากการทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับประเทศไทยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เยอะมากๆอาจจะไม่ได้เป็นชิปเซ็ตขั้นสูงแต่เราผลิตของที่อยู่ในเขาเรียกซัพพลายเชนเยอะนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนออกกลางทำได้นะเขามีประสิทธิภาพในการเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ทำไมยังไม่ทำนะฮะอ่ะพูดไปพูดมาหมดเวลารายการนะยังไม่ทันได้เข้าประเด็นเท่าไหร่เลยนะฮะเสียเวลามากเลยผมนะอ่ะไม่ว่ากันไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันต่อเรื่อง AI นี่ต้องคุยกันแน่ๆนะฮะก็มาลากันไว้เลยดีกว่านะครับพบกับผมเฉลิมชตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะฮะทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดา

0: ด่วนก่อนเต็มที่ Line @ Thinking Radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
1: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
0: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลพัฒน์สอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
1: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ Line @ Thinking Radio
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ Line @thinking radio
3: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
4: กลับมาตามคำเรียกร้องจาก

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันเวราธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
2: ับ วันนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆค่ะจันครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันเลยเฮ้ยวันนี้คนที่อยู่แถบฝั่งทนนะคะอันนั้นฝนจะตกหนักหน่อยก็เป็นปกติพอนี้หน้าฝนเน
3: า
2: ะ
3: ปลาย
2: แล้ว
3: คิดว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็คงจะเข้าเริ่มต้นช่วงหน้าหนาวก็คือตุลานะ
2: ทำไมมันปลายแล้วแต่ทำไมปริมาณฝนนะวัดจากความรู้สึกเรามันเยอะจังเลย
3: ปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
2: แล้วมันทิ้งทวนหรอ
3: ใช่มันก็มาอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าความแปรปรวนจะค่อนข้างเยอะรอบนี้ถ้าเป็นจริงๆรอบนี้ต้องแยกนะผมแยกอย่างนี้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่ติดกับแม่น้ำโขงตลอดแนวเลยนะตั้งแต่เชียงรายมาจนถึงอุบลราชธานีเนี่ยอันนี้เราตัดออกไป
2: เพราะว่า
3: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันต่ำกว่าตลิ่งเนี่ย3 เมตรบ้าง5 เมตรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำจากลำน้ำในฝั่งอีสานที่ไปลงแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะไม่นะยกเว้นที่มันท่วมไปแล้วแล้วมันไม่ไหลลงอันนี้ต้องดูด
2: มันจ
3: ะ
2: มี
3: มันขังอ่ะอันนี้ต้องดูดนะงั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนี้มาก
2: นะ
3: ลุ่มทางภาคใต้ซึ่งยังไม่ใช่ซีซั่นเขาแต่ว่ามันอาจจะมีฝนตกหนักน้ำหลากลงอะไรท่วมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าจะมีลักษณะจำกัดนะคราวนี้สิ่งที่เราต้องดูตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยจะมี2พื้นที่
2: พื้นที่ไหนบ้างคะ
3: พื้นที่ภาคเหนือ
2: ครับ
3: กับพื้นที่ภาคตะวันออกน่าจะมีแซมทางภาคตะวันตกนิดหน่อยอ
2: ัน
3: นี้จะได้รับมือได้ถูกว่าเราจะเอายังไงคราวนี้ผมจะไล่ภาคเหนือก่อน
2: ค่ะ
3: นะต้องแยกนะน้ำจากภูเขาน้ำจากป่าไหลหลากมาอะไรแบบนี้เพื่อจะไปลงลำน้ำแล้วมันเปิดลักษณะแบบเหมือนที่จังหวัดน่านอะไรอย่างเงี้ย
2: อ
3: ันนี้จะมีความรวดเร็วมากแล้วก็จบเร็ว
2: ค่ะ
3: นะพอมันไหลลงไปลำน้ำก็ลดระดับแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นที่ท่วมขังก็ต้องดูดออกเพราะเราไปสร้างทำนบ
2: ก็คือไอแนว
3: พอน้ำที่มันต่ำกว่าทำนบเนี่ยแล้วมันขังอยู่ในต้องดูดออกอ
2: ัน
3: นี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรนี่อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงทางเอาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผมอยากสตาร์ทอย่างนี้นะเพื่อให้เราจะได้เข้าใจว่าเราควรจะดูแบบไหน
2: ค่ะเราก็ต้องเริ่มต้นดูที่
3: เราก็ต้องเริ่มต้นไกลเลยเราก็ต้องไปนู่นเลยล่ะไปที่เขื่อนกักเก็บน้ำหลักๆในสายของที่จะมาเกี่ยวข้องทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
2: อาจารย์เอาทั้งหมดเลยเนาะ
3: เอาเริ่มต้นอย่างนี้เขื่อนภูมิพล
2: ค่ะ
3: นะตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ย 8,327 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต
3: ์นับณวันที่23กันยายน
2: ค่ะ
3: ก็ประมาณ62%ของความจุ
2: ค่ะ
3: โอเคนะแต่ต้องเข้าใจนะว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยรับน้ำแม่น้ำปิงอ่างเก็บน้ำเนี่ยเหนือเขื่อนภูมิพลเนี่ยรับน้ำจากแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขาทั้งหมดที่ลงแม่น้ำปิงไม่เกี่ยวกับแม่น้ำวังเพราะแม่น้ำวังเนี่ยมันไหลมาสมทบใต้หลังที่จังหวัดตากเนี่ยมันใต้เขื่อนภูมิพล
2: นะ
3: อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
2: เ
3: พราะในแม่น้ำวังต้องมี2เขื่อนที่เราต้องรู้เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำน่านแล้วก็มีลำน้ำสาขาเยอะแยะอย่างที่เราเห็นเนี่ยความจุของอ่างโทษขณะนี้มีน้ำปริมาณน้ำที่
2: เขื่อนสิริกิติ์
3: 7,541 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
3: ก็ประมาณ79%
2: ค่ะ
3: แล้วลองเทียบเคียงนิดนึงปี68เนี่ยช่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกันของปี68เขื่อนภูมิพลเนี่ย1,734ล้านลูกบาศก์เมตร80%ปีเนี้ย62%น้อยกว่านะน้อยกว่าปี68
2: ค่ะ
3: ส่วนที่2คือสิริกิติ์ปีที่แล้วเนี่ย 8,403 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: 8,309
3: 8,403 8,403 ล้านลูกบาศก์เมตรป
2: ี
3: ร้อยละ88
2: ค่ะของอันนี้
3: ของวันนี้ปัจจุบันเนี่ยร้อยละ79ใกล้เคียงกันคราวนี้ดูว่าน้ำเข้าน้ำออกยังไงวันนี้น้ำเข้าเขื่อนภูมิพลเนี่ย60ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออก3ล้านลูกบาศก์เมตรเข้าเขื่อนสิริกิติ์32ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออก5ล้าน6ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นยังรับน้ำได้ถ้ามันไหลลงเขื่อนแต่ถ้าเกิดมันเป็นลำน้ำสาขาที่ไม่ได้ลงในเขื่อนอันนี้ก็ต้องว่ากันตามอีกแบบนึง
2: ค่ะ
3: กรณีสำหรับที่เป็นที่เก็บกักน้ำทางภาคเหนือที่สำคัญอีกอันคือเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวง
2: ค่ะ
3: เขื่อนแม่งัดตอนนี้241ล้านลูกบาศก์เมตร 91% หลังๆเนี่ยเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงเนี่ยรู้สึกว่ารับน้ำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นการย้ายที่ฝนตกก็ได้แม่กวง185ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณ170ส่วนแม่น้ำวังแม่น้ำวังเนี่ยมี2เขื่อนเขื่อนกิ่วลมเนี่ยเป็นเขื่อนเล็กเป็นเขื่อนแบบว่าพอน้ำเต็มก็ระบายลงเนี่ยนะตอนนี้95ล้านลูกบาศก์เมตรก็ประมาณ
2: 189
3: โอเคไหม
2: ค่ะ
3: ส่วนเขื่อนกิ่วคอหมา156ล้านลูกบาศก์เมตร 92%
2: ค่ะ
3: อันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าน้ำไหลลงเขื่อนยังรับได้นะแล้วการปล่อยท้ายเขื่อนก็ปล่อยค่อนข้างจำกัดนะถือว่าเก็บกักน้ำ
2: อ
3: ีกเขื่อนหนึ่งที่ต้องดูอันนี้มันมาจากทางแถวอำเภอนครไทยชาติตะการอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะอันนี้คือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
2: ค่ะ
3: เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนี่ยตอนเนี้ยเก็บกักน้ํา608ล้านลูกบาศก์เมตร
2: 165
3: ก็ยังพอรับได้นะใต้ลงมาเนี่ยมันมีอีกอันแม่น้ำวังทองเนี่ยลำน้ำเขกเนี่ยอันนี้มันไหลมาสบกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิจิตรตำบลท่าล่ออำเภอเมืองอันนี้ก็อีกอันนึงนะก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วมันมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะไม่เห็นไปล่องแก่งแม่น้ำเขกเลย
3: แก่แล้วไปไม่ได
2: ้นั้นเนี่ยไม่ได้ไปสม
3: ั
2: ยก่อนไปดีแล้วค่ะไม่ต้องไปพอจนไป
3: เขาไม่อนุญาตเขาไม่อนุญาตแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตกน้ำแล้วมันจะมีปัญหานะภาคหลังนี่จะเจออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับร่างกายเยอะมากถี่มาก
2: ตะหนอบนร่างกาย
3: เราดูโฟลของน้ำอ๋อยังมีอีกอันนึงพอลงมาตรงแถวจังหวัดตากจังหวัดนครสุโขทัยเนี่ยมันยังมีการคือเรียกว่าเขื่อนแม่มอก
2: ค
3: ่ะไอ้นี่ก็ความจุประมาณสัก110ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยตอนนี้มี62ล้านลูกบาศก์เมตร
2: 156ค่ะ
3: ไอ้เขื่อนแม่มอกเนี่ยลำน้ำแม่มอกมันจะสัมพันธ์กับแม่น้ำยมนะตอนนี้แม่น้ำยมไม่มีปัญหาโอเคนะเงียบจริงๆพูดก็พูดเถอะน้ำทั้งหมดที่มาจากข้างบนนะแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำน่านแม่น้ำยมรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่มารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยตอนเนี้ยพันเท่าไหร่
2: 1737ค่ะ
3: 1700ล้านลูกบาศก์เมตรสถานีวัด C2 อ่ะ
2: ค่ะ
3: ตรงแถวสะพานเดชาติวงศ์
2: น
3: ะแต่ระดับน้ำระดับน้ำระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรบ้าง5เมตรบ้างแล้วแต่
2: ค่ะ
3: มันไม่ทะลักออกมันไม่ทะลักออกมันก็เพราะฉะนั้นตัวกำแพงเบอร์ลินของตลาดป่าน้ำโพมันก็
2: ไม่เป็นไร
3: โอ้คุณไปดูดิตรงตลาดป่าน้ำโพมันกำแพงเบอร์ลินนะต้องปีนขึ้นไปดูนะถึงจะแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลักเข้าไปแล้วเนี่ยคุณต้องสูบออกอย่างเดียว
2: ค่ะคือตอนนี้มันอยู่ที่ระดับตรงท่าสถานี C2 นครสวรรค์เนี่ย 1737 ใช่ไหมคะแต่มันมีแนวโน้มเพิ่ม
3: ครับแนวโน้มเพิ่มให้เต็มที่ 2,000 เลยอ่ะ2,000 okay. ก็ยังไม่น่ากลัวมันต้อง 2,500 ถึง 3,000 ถึงจะเริ่มวิกฤต
2: สูงสุดตอนนี้มันอยู่แถวแถว 1,800
3: ก็จะคิดว่าเอาเราตีซะว่า 2,000 แต่ว่าพอมันไหลมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมาจากอุทัยมันมีลุ่มน้ำสแกกังไอ้นี่มาเติมอีก150งั้นพอมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเลทเซว่าประมาณสัก 1,700
2: ค่ะ
3: 1,700 ลูกบาศก์เมตรมันก็ต้องปัดออกการปัดออกเนี่ย
2: ปัดไปซ้ายปัดไปขวาเหรอคะ
3: เอาไล่ดูนะเอาปัดไหนก่อน
2: ปัดซ้ายก็ได
3: ้ปัดซ้ายก็คือปัดซ้ายนี่ก็คือประตูระบายน้ำมโนรม
2: ถ้าทางนี้มันจะเป็นฝั่งตะวันออกใช่ไหม
3: ฝั่งตะวันออกปัดซ้ายนี่ฝั่งตะวันออกตะวันออกก็ปัดออกไป230ล้านลูกบาศก์ 230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: อันนี้คือรวมนะ
3: เออ
2: ค่ะ
3: ผ่านประตูระบายน้ำมโนรมคลองชัยนาทป่าสักอันนี้180ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ค่ะ
3: ปัดเข้าคลองชัยนาทอยุธยาซึ่งเดี๋ยวมันก็มาสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ดีเนี่ยนะ ประตูระบายน้ำมหาราชเล็กๆประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เท่ากับจัดไป200กว่าแล้ว
2: ค่ะ
3: เหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัดไปแล้ว230ก็เหลือ 1,300 เหลือ 1,300 เนี่ยตัดออกทางฝั่งขวา
2: ตะวันตก
3: เออตะวันตก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ตะวันตกนี่มันมีตรงไหนคะ
3: ตะวันตกก็อันแรกเลยคลองมาขามเท่าอู่ทองประตูระบายน้ำมาขามเท่าอู่ทองนี่เล็ก
2: ๆ
3: 25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ปัดเยอะๆคือประตูระบายน้ำพลเทพ
2: อ
3: ันนี้คือแม่น้ำสุพรรณแม่น้ำท่าจีนนี่แหละ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ปัดเยอะหน่อยแม่น้ำน้อยปัดเข้าแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำบรมธาตุอันนี้100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ค่ะ
3: นั้นสิริรวมเมื่อปัดออกไป250บวก230ก็ปัดออกไป480 480ก็ไปตัดแล้วก็จะเหลือประมาณ 1,200
2: ค่ะ
3: ถ้ามันไหลเข้ามาก็เพิ่มขึ้นไป
2: โอเค
3: โฟลว์มันเป็นอย่างนี้จะได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นระดับวิกฤตแต่ว่าเดิมเนี่ยมันเคยระบายประมาณ700 800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพอมันระบายเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 เป็น 1,500อาจจะแม็กซิมัมอาจจะบาน 1,700 ลูกบาศก์ 1,700 ลูกบาศก์ไม่ต่อวินาทีไอ้น้ำท้ายเขื่อนเนี่ยไอ้ที่มันริมตลิ่งนอกแนวขั้นกองเป็นคลองซอยคลองแยกมันก็จะต้องระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วทางฝั่งตะวันตกฝั่งขวามือของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มต่ำที่ลุ่มต่ำก็ไล่มาตั้งแต่นี่เลยไล่มาตั้งแต่สิงห์บุรีก็ต่ำแล้วนะแถวอำเภออินบุรีเนี่ยอันนี้ก็ต่ำแล
2: ้
3: วแต่ว่าคงไม่ซีเรียสมากมันจะมาซีเรียสเมื่อเข้าอ่างทองอ่างทองก็มีวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภออ่างทองอำเภอเมือง
2: ค่ะ
3: นะสัตว์จากนั้นเนี่ยไอ้ที่วิกฤตจริงๆก็คือลงมาข้างล่างทางอยุธยา
2: ค่ะ
3: บางบานผักไห่เสนาบางปะอินบางไทรนะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วฝั่งนี้แต่มันก็ต้องไปต่ออีกอะเพราะว่าทางลุที่ราบลุ่มทางสุพรรณบุรีเนี่ยนะทางพวกทางคลองทางอำเภอสองพี่น้องทางพวกนั้นน่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ระบายน้ำถ้าเขาเก็บเกี่ยวเสร็จก็ใส่น้ำลงไปในทุ่งถ้าใส่น้ำลงไปในทุ่งมันก็ไม่มีน้ำที่จะต้องออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ค่ะ
3: แล้วก็แม่น้ำท่าจีนมากก็จะทำให้การทะลักออกข้างมันจะไม่เยอะยกเว้นตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มันเป็นคอขวด
2: โอเค
3: นะตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะมาถึงกรุงเทพอันนี้เราไล่มาแล้วแต่เราลืมไล่อีกอันนึง
2: ทางแถบ
3: อ้าวเราต้องไล่อีกอันคือมันมีแม่น้ำมีแม่น้ำหนึ่งที่มากลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยทีหลัง
2: ค่ะ
3: คือท่อนแรกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปิงวังโยมน่านท่อนที่สองคือเจ้าพระยาบวกป่าสัก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไอ้ป่าสักก็มาตั้งแต่นู่นอารมณ์เก่าลงมาวิเชียรบุรีไล่อำเภอเมืองไล่ลงมาเนี่ยจนมาถึงหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2: น้ำเยอะไหมอ่ะ
3: เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เท่าไหร่ละคุณชุติมา
2: ตอนนี้นะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ70ค่ะอาจารย์608ค่ะตอนนี
3: ้แต่เขารับได้ประมาณ 1,000
2: ค่ะ
3: แต่คราวนี้ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันกว้างแต่ว่ามันไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับน้ำรับได้ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาทเมตรทั้งหมดนะตอนนี้มา600กว่าก็ยังเหลือมีรูมเหลือประมาณสัก300ล้านลูกบาศก์เมตรได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ก็ต้องดูปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักด้วย
2: ค่ะ
3: พอระบายลงมาปั๊บไอ้แม่น้ำป่าสักเนี่ยมันก็จะมาชนกับไอ้คลองชัยนาทป่าสักนาคเขื่อนพระราม6พอเขื่อนพระราม6นี่มันจะตัดน้ำไป2ทางทางนึงก็ตัดเป็นแม่น้ำเข้าแม่น้ำป่าสักไปนะไหลไปจบนะจบก็มาเจอกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิง
2: ตรงอยุธยา
3: เออบางกระจะสำเภาล่มวัดพุทธชัยสวรรค์
2: น้ำมันวนตรงนั้นนะ
3: เออน
2: ั่
3: นน่ะแล้วเรือล่มบ่อยสำเภาล่มตรงนั้นก็จะมีถ้าใครอยากรู้ใครอยากดูน้ำเยอะๆก็ไปนู่นเลยป้อมเพชรไปส่องตรงป้อมเพชรเมื่อไหร่ที่น้ำท่วมไปเที่ยวป้อมเพชรไม่ได้นะคือวิกฤต
2: ช่วงนี้ไม่ได้ไปวัดพุทธชัยสวรรค์เท่าไหร่
3: วัดพุทธชัยสวรรค์เลิกไปชั่วคราว
2: ตรงนั้น
3: อ่ะเดี๋ยวๆโอเคมันก็จะตัดน้ำมาทางนี้ทางแล้วก็ตัดน้ำเข้าคลองแล้วผีพัดจากคลองละพีพัดมันก็จะมาเชื่อมต่อกับ รังสิตคลองรังสิตคลองสามวาตอนล่างไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆคลองแสนแสบนะคลองด่านไปนู่นเลยออก
2: อาจารย์
3: นุ่นไทยเลยคราวนี้ประเด็น
2: ค่ะ
3: ประเด็นก็คือสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจสำหรับเราคือข้างบนจะท่วมจะแทมอะไรก็เรื่องนึงแต่สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมี3จังหวัดสำคัญอันที่1คือปทุมธานี
2: และ
3: อันที่2คือนนทบุรี
2: และ
3: อันที่3คือกทม
2: โอเค
3: ส่วนทางปลายน้ำที่เป็นสมุทรปราการเราไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะมันติดไอ้นั้นมันต้องน้ำทะเลหนุน
2: ค่ะ
3: น้ำทะเลหนุนก็ขึ้นมาลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยก็ต้องดูจุดสตาร์ทที่บางไ
2: ทร
3: ตอนนี้บางไทรเท่าไหร่อ
2: าจารย์คะต้องจุดสตาร์ทที่ว่าเดี๋ยวต้องคุยยาวค่ะในจุดสตาร์ทที่บางไทรรวมไปถึงพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงค่ะอีกเขตพื้นที่นึงนะคะคือลุ่มน้ำบางปะกงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะอาจารย์เราไปสตาร์ทที่ตรงจุดบางไทรที่อยุธยาก่อนได้ไหมคะ
3: ตอนนี้ก็ประมาณสัก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: สักประมาณ 1,200 อ่ะ
3: เพราะว่าไอ้ตรงบางไทรมันกว้างมากนะ
2: ค่ะ
3: ถ้าใครไปที่ศูนย์ศิลปาชีพแล้วมองข้ามไปเนี่ยโอ้โหกว้างมากแล้วบางไทรนี่ก็คือแม่น้ำน้อยอ่ะมันก็มาสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆนั้นอีก
2: ถ้าระดับที่เราต้องกังวลเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันมาตรงบางไทรตรงเนี้ยด้วยปริมาณ
3: 2,500
2: ก็อันนี้ก็ยังห่างเยอะนะเพราะตอนนี้ประมาณ 1,200 ค่ะ
3: คือถ้าเกิดวิกฤตที่นครสวรรค์ก็วิกฤตที่นครสวรรค์นะ 2,500 ถึง 3,000
2: ค่ะ
3: วิกฤตหน้าเขื่อนเจ้าพระยาก็ประมาณ 2,000-2,500
2: ค่ะ
3: วิกฤตแถวบางไทรก็ประมาณเนี่ยนะ 2,000 เนี่ยนะ 2,000-2,500 ลูกบาทไม่ต่อวินาที
2: ถ้าเกิดว่าตรงบางไทรอ่ะมันระดับ 1,200 งั้นแสดงว่าทั้งนนทบุรีปทุมธานี
3: ก็ยกเว้นที่ไม่มีแนวป้องกัน
2: okay.
3: อาจจะโดน
2: ที่
3: นะ
2: เป็นลุ่มต่ำไม่มีแนว
3: นั้นก็แถวนี้ก็จะเป็นเนี่ยลาดบัวหลวงอะไรพวกนี้เพื่อที่เป็นคลองเชื่อมโยงอ่ะ
2: ค่ะ
3: บางทีถ้าเกิดมันมีฝนตกด้วยแล้วน้ำหลากด้วยเนี่ยไหลลงไม่ได้มันก็
2: แต่อันนี้เราก็ต้องแยกกันไหมคะอาจารย์ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกมากับการรับน้ำจากทางเหนือที่มันมาลุ่มน้ำ
3: คือตอนนี้มันยังมีการที่มันยังไม่มีผลคือน้ำหนุนจากทะเลยังมีน้ำหนุนจากทะเลตอนนี้ยังไม่ถึง
2: นะ
3: คราวนี้ถ้าฝนตกมันก็เพิ่มปริมาณน้ำที่จะไหลลงมันยังไม่ได้ไอ้ที่มันท่วมแบบนี่คือท่วมจากแม่น้ำแล้วดันมาตามท่อระบายน้ำนี่เราเคยเจอนั่นอันนั้นคือมันไหลมาแบบนี
2: ้
3: แต่ตอนนี้คิดว่าถ้าถามผมนะด้วยระดับเนี่ยก็ไม่ได้มีการท่วมในลักษณะที่หลากเข้าบ้านเดินทางไม่ได้เนี่ยไม่ใช่สภาพแบบนั้นแต่ก็อาจจะมีบางจุดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางจุดบางอำเภอที่น่าเป็นห่วงจริงก็คือแถวเนี่ยบางบานบางไทรไอ้เนี่ยบางบานผักไห่เสนาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำอาจจะถึงสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะ
2: ค่ะ
3: โอเคอ่ะ
2: อาจารย์แต่เนี่ยที่บอกว่ากังวลอยู่อะค่ะก็คือปริมาณน้ำฝนที่มันจะตกลงมาถ้าอยู่ในระดับ100มิลลิเมตรอาจจะแตะ200มิลลิเมตร
3: เนี่ยไม่ดีไม่ด
2: ีระหว่างเนี่ยค่ะดูไปเลยตั้งแต่23-27กันยายนแล้วเขาบอกว่าต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ24-26กันยายนนะมันจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อย่างในภาคกลางเขาก็เตือนกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคตะวันออกอันนี้ค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดพอพูดถึงในแถบจังหวัดนี้เราก็ต้องไปพูดถึงลุ่มน้ำอีกลุ่มน้ำหนึ่งเนาะ
3: อันนั้นคือลุ่มน้ำบางปะกง
2: ค่ะ
3: ต้องไอ้ลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมันก็มีอะไรน่าสนใจนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้โฟกัสหรอกแต่หลังๆเนี่ยน้ำมันท่วมบ่
2: อ
3: ยนะจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำเนี่ยคือกบินบุรีปราจีนบุรี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูซิว่าระบบที่เป็นอ่างเก็บน้ำในฝั่งของภาคตะวันออกนี่มีอะไรบ้าง
2: มีอะไรบ้าง
3: เอาแม่น้ำก่อน
2: ค่ะ
3: มันจะมีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรี
2: ค่ะ
3: แล้วสุดท้ายคือแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำบางปะกงก็เป็นตัวออกเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาออกสมุทรปราการแม่น้ำท่าจีนออกมหาชัยแม่น้ำแม่กลองออกสมุทรสงครามโอเคไหมแม่น้ำบางปะกงก็ออกตรง ป่าชายเลนตรงบางปะกงเป็นรูออกเหมือนกันสมัยก่อนคนจีนก็เข้ามาตามร่องนี้แหละ
2: นะ
3: คนจีนที่อพยพมาเข้าร่องบางปะกงก็ไปบางปะกงในบางปะกงที่ว่าเนี่ยนะเราดูอ่างก่อนถ้าเกี่ยวข้องกับแม่น้ำนครนายกรับน้ำมาจากเขาใหญ
2: ่
3: ขุนด่านปะการชนขุนด่านปะการชนตอนนี้209ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ร้อยละ
3: 93
2: ค่ะ
3: ถ้าเกิด
2: ก็เยอะเน
3: าะเยอะสิไอ้นี่มันขึ้นเร็ว
2: อ
3: ่างเล็กแต่น้ำมาจากเขาใหญ่เยอะอีกอันนึงก็คลองศรียัดคลองบางพระคลองหนองปลาไหลประแสแล้วพวกนี้ไม่ดูนะ มันไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้มากนะ
2: ค่ะ
3: มันจะมีน้ำของลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันมีน้ำมาจากทางสอยดาวมีคลองอยู่2คลองผมจำชื่อไม่ได้คลองสตึงอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไอเนี้ยน้ำมันจะมาไหลลงแม่น้ำปาจีนบุรีมันจะคือที่มันเทมาทางไอ้น้ำมันไหลวนไหลขึ้นเหนือน
2: ะ
3: ไหลขึ้นเหนือในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ น่ะมันจะมีคลองใหญ่ๆ2คลองอ่ะที่มาบรรจบแล้วก็มาเป็นแม่น้ำปาจีนบุรีผมจำชื่อไม่ได้นะไม่ได้ใส่ใจนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าไอ้ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยพอความดันความกดอากาศสูงจากจีนมัน

0: แผ่ลงมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็จะดันให้แนวมรสุมมันล้วนลงมาม ันล้วนลงมามันก็จะอยู่ในแนวภาคตะวันออกนี่แหละ
1: ร่องมรสุม
0: รวมทั้งเขมรเขมรอะไรเนี่ยตอนนี้มันมีในเวียดนามมันเข้ามาทางล่างนี่ไง
1: งั้นอาจารย์แปลความตรงนี้ให้ฟังเลยกันนะคะเพราะเวลาที่จดมาเนี่ยมันภาษายากอะเวลาที่เขารายงานอะคือตอนนี้ที่มันเป็นไปอะคือมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่าง
0: เ
1: คลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยมันพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ก็เอาไทย
0: การสบการสบ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจากทางเวียดนามเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะข้างล่างนะทางล่างของทางเขมรแล้วมันก็จะเป็นแนวเดียวกับภาคตะวันออกของเราตราดจันทบุรีระยองชลบุรีปราจีนบุรีเนี่ยนครนายกเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยโอเค
1: แล้วมันก็
0: แล้วจะตกหนักตกเบาก็แล้วแต่ที่มันคำนวณไม่ได้เพราะมันวิ่งไปตามที่มันใหญ่จะไป
1: ใช่ค่ะและขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
0: อ
1: ่ะมันก็
0: จีนแผ่ลงมาก็ดันไงดันลงส่วนทั้งฝั่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากอันดามันนี่มันพัดขึ้น
1: ค่ะ
0: มันพัดขึ้นก็เลยต้องบอกว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องระวัง
1: ค่ะ
0: ไอ้ตัวอันไหนที่มันเคยท่วมมันจะท่วมซ้ำซากแล้วยังไม่ได้มีการบริหารจัดการตรงนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะแล้วมันไม่มีคือมันไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่มีอ่างเก็บน้ำมีแต่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่แต่ว่าคงสร้างเขื่อนไม่ได้หรอก
1: อ
0: ันนี้ต้องแยกนะทางฝั่งจันทบุรีตราดระยองนั่นก็อีกแบบหนึ่งนะไม่ต้องอย่ามาปนกันถ้าเกิดทางชลบุรีก็ต้องดูเขื่อนบางพระอ่างเก็บน้ำบางพระดูเขาเขียวดูอะไรพวกนี
1: ้
0: ทางนั้นก็จะมีเขาชะเมาเขาสอยดาวอะไรไล่กันไปเนี่ยนะก็ตามแนวนี้คราวนี้อีกอันนึงพอคุณพูดถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันเนี่ยเราต้องไปดูอีกลุ่มน้ำนึง
1: อะไรหรอคะ
0: ลุ่มน้ำแม่กลอง
1: ทางแถบจังหวัด
0: กาญจนบุรีราชบุรีไอ้ลุ่มแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเขื่อนหลักเนี่ย2เขื่อนนะคือเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมทางภาคตะวันตกเนี่ยเราต้องดู2เขื่อนนี
1: ้ค่ะ
0: เขื่อนตะวันทางภาคตะวันตกเนี่ยคือเขื่อนเขาแหลม
1: ค่ะ
0: เขื่อนเขาแหลมเนี่ยอำเภอทองผาภูมินะอำเภอทองผาภูมิเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมตอนเนี้ยถ้าเราดูระดับน้ำนะเขื่อนเขาแหลมหรือโทษเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมตอนเนี้ย 7,959 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ90
1: ค่ะ
0: แต่นี่แถวเนี้ยเขาเป็นเขื่อนสูงยังไงก็ร้อยละ80ร้อยละ90ไม่เป็นปกติ
1: อ
0: ีกเขื่อนนึงคือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยตอนเนี้ย 15,608 ล้านลูกบาศก์เมตร 88% ก็ยังรับได้อีกนะแต่ว่าถ้ามันมาทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยถ้ามันไม่เข้ามาลึกเนี่ย2เขื่อนนี่จะเป็นเขื่อนรับจาก2เขื่อนเนี่ยลงมาก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองก็มาแควน้อยแควใหญ่ก็มาสบกันที่ไหนล่ะก็มาสบกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ำสองสีอ่
1: ะ
0: จากแม่น้ำสองสีก็ไหลลงมันยังมีคลองเล็กๆมันยังมีเขื่อนแบบเขื่อนทดน้ำนะเขื่อนวชิระเมื่อก่อนเขาเรียกเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่เขาเปลี่ยนชื่อนะเขื่อนทดน้ำตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไล่มาก็เป็นแม่น้ำแม่กลองก็มาออกที่สมุทรสงครามแต่อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขื่อนใหญ่2เขื่อนเนี่ยรับน้ำได้ค่อนข้างเยอะแต่การระบายน้ำจะวูบวาบหน่อยจริงๆอ่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักๆที่เลี้ยงกรุงเทพส่วนนึงมาจาก2เขื่อนนี้นะ
1: ที่ทาง
0: ศรีนครินทร์
1: กับวชิราลงกรณ์ใช่ใช
0: ่ใช่ผมไปนอน2เขื่อนเนี่ยเป็นประจำถ้ามีเวลาว่างก็ไปวิ่งหลังๆนี
1: ่ความรู้พื้นฐานตรงไหนเนี่ย
0: แล้วว่างๆถ้าช่วงเนี้ยไอ้ทางหลวงมอเตอร์เวย์81ใช่ไหม M81นะบางใหญ่กาญจนบุรีสะดวกแบบเนี้ยก็ถ้าไม่ติดอะไรผมก็ชอบไปเดี๋ยวได้ชอบไปกาญจนบุรีหารีสอร์ทหาบ้านพักที่อยู่ริมแม่น้ำไซโยกนะโอ้แฮปปี้มากแล้วยิ่งปลายฝนต้นหนาวนี่นะอากาศเย็นแล้วก็เดินป่าด้วยโอ้ช
1: อบมันจะมีหมอกเนาะคลุม
0: ไม่ต้องหมอกเราไปนั่นน่ะจะมาแล้วก็โดดแม่น้ำนั่น
1: เอฟซีรายการฟังหูไว้หูอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: อันนี้คือส่วนที่เป็นภาพคือจะตื่นเต้นอะไรก็ตามทีเนี่ยเราต้องใช้ตัวเลข
1: ะ
0: นะสิ่งที่ไม่คาดหมายคือฝนตกอันนี้คาดหมายไม่ได
1: ้
0: แต่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นคลองไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเล็กแม่น้ำน้อย

0: ขาก็จะมีตารางข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกให้รวมไปถึงปริมาณน้ำที่เป็นตัวเลขของเขื่อนต่างๆแล้วก็ภูมิภาคต่างๆด้วยจะได้เข้าใจอาจารย์สถานการณ์ความเป็นไปในตอนนี้ค่ะนุ่นว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยในการบริหารจัดการก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเจอกันเนี่ยทั้งโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นกำหนดหัวข้อในเวทีต่างๆด้วยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะไปพบกับใครบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวช่วงหน้าผมให้ฟังกันค่ะที่เราทราบกันดีนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยก็พร้อมคณะนะคะอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะก็มีโอกาสเนี่ยพบปะเนี่ยในหลากหลายผู้คนด้วยกันในหลายเซสชันด้วยกันค่ะตอนนี้ที่มีการพบนะอาจารย์มี Bank of America Microsoft Pacific Investment Management Company ค่ะอันนี้ตามที่เป็นข่าวนะคะ Move ก็ที่จับตาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปจับตาในวันพรุ่งนี
1: ้
0: พรุ่งนี้คือการเจอกันของประธานาธิบดีทรัมป์กับท่านสีจิ้นผิง
1: ทรัมป์เขาจะเลี้ยงรับรองผู้นำที่เดินทางไปประชุมประจำปีของสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยก็เซสชั่นหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคงจะโฟกัสไปที่จะเจอกับสีจิ้นผิง
0: ค่ะ
1: นะสีจิ้นผิงก็มีนัดกันวันที่24แต่ตามเวลาบ้านเราคือ25วันศุกร
0: ์ค่ะ
1: นายกก็จะไปพูดวันที่24ที่สหประชาชาติตามเวลาในบ้านเราก็คงเป็นวันศุกร์25นะส่วนหัวข้อสำคัญที่คุยกันเนี่ยก็หลายเรื่องเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการค้าอัตราภาษีอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่เท่าที่สดับตับฟังนะทุกคนลงความเห็นเหมือนกันว่าจีนได้เปรียบอเมริกาในการคุยครั้งนี้
0: ทำไมเขาดูจากอะไรคะ
1: คือเขาดูว่าอเมริกามันดิ้นรนซัดสายมากดีลไม่จบไงอย่างเรื่องอิหร่านเนี่ยก็ไม่จบพูดเช้าอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างนี่มันเอาแน่นอนไม่ได
0: ้
1: ส่วนสีเจิ้นผิงเขาเรียบๆนะแต่นี่นะที่น่าสนใจคือรอบนี้นี่มีคนก็พูดนะว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีบรรดาผู้นำของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้เยอะMicrosoft อะไรต่ออะไรเนี่ย AI
0: Meta Nvidia Apple Amazon
1: พวกเนี้ยพ่วงมากับทรัมป์แต่จีนเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีนะแจ็คมาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้ว แล้วมีใครเทนเซนมีหัวเว่ยมันก็จีนเขาก็ไม่ได้เอาพวกนี้ไป
0: ค่ะ
1: นะก็มองว่ามันมีข้อตกลงของจีนกับอเมริกาเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว ที่ว่าเลิกทำสงครามภาษีนำเข้าซึ่งกันและกันแล้วจีนก็ผ่อนคลายเรื่องการส่งแร่แร่เอิร์ธ
0: ค่ะ
1: อเมริกาก็ผ่อนคลายเรื่องการขายชิปอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้คงจะต้องมีการคุยกันแต่ว่ามันเป็นอีกเลเวลนึงมันเป็นอีกระดับนึงนะถ้าเราจับล่องรอยของสีเจิ้นผิงที่พูดตอนไปประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ที่นิวเดลีเราก็เห็นแนวแล้วว่าเขาจะไปแนวไหนนะอันนี้มันก็ต้องเชื่อมโยงประสานกันอย่างนี้แล้วสอดแทรกลงไปนิดนึงก็คือนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น
0: เจอกับทรัมป์ก่อน
1: ก็เจอกับทรัมป์ก่อนที่ทรัมป์จะไปเจอกับ
0: สีจิ้นผิง
1: สีจิ้นผิง
0: ผู้นำญี่ปุ่นกับทรัมป์เจอกันวันที่22กันยายนค่ะ
1: อันนี้มันก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราจะต้องจับตา
0: อาจารย์ดูการจับไม้จับมือเขาสิและการมองอ
1: ่
0: ะ
1: ทำไม
0: อย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไร
1: ผมไม่ทราบ
0: ทำไมก็ไม่ได้เช็คแฮนด์แบบปกติอ่ะนี่อาจารย์สอนนุ่นล้วนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เคยบอกว่านุ่นต้องดูว่าข้างหลังอ่ะใครธงอะไรนั่งตำแหน่งไหนและการจับไม้จับมือเขาเป็นยังไงแล้วครั้งเนี้ยภาพที่ออกมานุ่นก็ว่าเขาไม่ได้เช็คแฮนด์ปกติอันนี้กำลังจะบ่งบอกไหมคะว่าเออเราแน่นแฟนต่อกัน
1: ประมาณว่าก
0: ระชับมิตรแน่นมาก
1: คือปีกเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แล้วอเมริกาก็จำเป็นนะที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นก็เป็นห่วงการที่จีนมีแสนยานุภาพทางการทหารเพิ่มขึ้นตามลำดับในเวลาที่ เกิดสุญญากาศของกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาฐานทัพเขามีในญี่ปุ่นโอกินาว่าเอ่ยเรือก็เข้าไปที่โยโกฮาม่าอะไรเนี่ยเป็นปกติในเกาหลีใต้ก็มีทหารอยู่ก็จริงแต่ว่าพวกอุดเอาอาวุธยุทโธปกรณ์กองเรืออะไรพวกนี้มันถูกเคลื่อนย้ายไปในตะวันออกกลาง มันก็เกิดสุญญากาศระดับหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้

0: เนี่ยจีนบุกไต้หวันเนี่ยอเมริกาทำอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าส่งคนมาไม่ทัน
1: ไม่ทันจริงไม่ทันจริงค่ะก็คือหลักๆแล้วทรัมป์กับทางผู้นำญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคุยกันในเป้าหมายเพื่อประสานนโยบายแล้วก็เกี่ยวข้องกับจีนด้วยค่ะแต่ทรัมป์ก็เจอกับเกาหลีใต้ผู้นำเกาหลีใต้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเกาหลีใต้หลังๆในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันลดระดับลงไปส่วนหนึ่งเพราะว่าเกาหลีเหนือมันเข้มแข็งมากในทางการทหารแสนยานุภาพเนี่ย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันกดเกาหลีใต้อยู
1: ่
0: แล้วเขาเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: ซึ่งอันนี้ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาแม้แต่จีนก็ต้องห่าง
1: ๆ
0: รัสเซียก็ต้องห่างๆใช่ไหมเขาก็ดำเนินนโยบายของเขาแล้วเกาหลีเหนือพักหลังมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอดอยากนะเมื่อก่อนมันเกิดทุพพิกภัยเดือดร้อนอะไรต่ออะไรก็มาต่อรองว่าให้หยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แลกกับความช่วยเหลือปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเศรษฐกิจขยายตัวค่อนข้างดี 4% เท่าที่ผมจำเราๆนะแต่นี่ไม่รู้ตัวเลขเชื่อถือได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่ได้ย่ำแย่เหมือนเมื่อ5ปี10ปีก่อน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แล้วก็ดูเขาก็เฟิร์มพอสมควรรัสเซียก็ใส่เงินให้เขาจีนซึ่งก็ยังต้องประคองอะไรกันก็ท่าทีเขาได้เปรียบง
1: ั้
0: นทางเกาหลีใต้ก็พยายามบอกโอเคมาคุยกันเถอะสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือไม่คุย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามต่อนะคะสำหรับท่าทีของมหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: ประสบการณ์

0: จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
7: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เจ้าภาพคือทรัมป์ต้อนรับขับสู้อย่างเอกเริกปูพรมแดงตลอดเพื่อต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาสามารถจะคบกับผู้นำจีนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญเพื่อจะได้ประโยชน์จากการต่อรองฉะนั้นหัวข้อสำคัญของการเจรจาต่อรองระหว่างทรัมป์กับสีจึงเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับไม่ใช่ประเด็นเรื่องว่าจะมีการรีเซ็ตความสัมพันธ์จีนสหรัฐแต่จะว่าไปแล้วเป็นการต่อรองเพื่อจะกำหนดกติกาว่าสองมหาอำนาจจะแข่งขันกันอย่างไรโดยจะไม่ปล่อยให้การแข่งขันหลุดไปสู่การปะทะจนสร้างความเสียหายให้ทั้งสองฝ่ายสีจิ้นผิงถึงวอชิงตัน23กันยาประชุมหลักๆ กับทรัมป์24กันยาเวลาที่นั่นก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เช้าหรือคืนนี้ตอนกลางคืนสิ่งที่สีต้องการสิ่งที่ทรัมป์ต้องการแน่นอนหลายเรื่องอยู่กันคนละขั้วแต่ทั้งสองฝ่ายต้องการดีลใหญ่แต่ละฝ่ายถือไพ่คนละใบครับที่น่าสนใจที่สุดคือทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยต้องการเสถียรภาพในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ต้องการด้วยเหตุผลคนละแบบทรัมป์ต้องการลดแรงกดดันจากสงครามการค้าราคาพลังงานปัญหาอิหร่านสีจิ้นผิงไม่ต้องการให้การแข่งขันกับสหรัฐกลับไปสู่สงครามภาษีเต็มรูปแบบซึ่งก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจีนนักวิเคราะห์หลายสำนักเลยวิเคราะห์ตรงกันครับว่าจีนเข้าสู่การประชุมด้วยภาคส่งออกที่ยังแข็งแกร่งแต่เป้าหมายหลักของการประชุมอาจจะเป็นการรักษาข้อตกลงที่จะพักรบเรื่องการค้ามากกว่าจะเป็นการหาทางออกที่จะ ทะลุทะลวงปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของสองประเทศฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆเท่าที่รวบรวมว่าแต่ละฝ่ายเตรียมการจะพูดอะไรเรื่องภาษีกับการค้าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการกลับไปสู่สงครามการค้าเต็มรูปแบบฉะนั้นก็ตกลงพักรบทางการค้าที่เกิดขึ้นหลังจากพบกันเมื่อปีที่แล้ว2025ก็กำลังเข้าสู่จุดใกล้ที่จะต้องตัดสินใจครับว่าจะต่ออายุหรือเปล่าทั้งสองฝ่ายเคยลดภาษีบางส่วนและระงับมาตรการตอบโต้บางอย่างรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องแร่หายากฉะนั้นที่ต้องจับตาคือจะต่ออายุพักรบและก็ตกลงซื้อสินค้าเช่นเกษตรพลังงานเครื่องบินจากสหรัฐอย่างไรหรือเปล่าแน่นอนจะต้องมีแถลงการที่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายได้ชัยชนะเรื่องแร่หายากกับแลกเทคโนโลยีนี่คือไพ่ต่อรองสำคัญของจีนนะครับเพราะว่าแร่หายากและแร่สำคัญนั้นเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตที่สหรัฐต้องการแต่ว่าไพ่ของสหรัฐคือ Semiconductor และ AI Chips และเทคโนโลยีขั้นสูงฉะนั้นการแข่งขันไม่ใช่แค่ใครขายสินค้าได้มากกว่ากันละแต่ใครคุมคอขวดของอุปทานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องซัพพลายหรือห่วงโซ่อุปทานของโลกกันแน่ฉะนั้น AI และชิปก็จะเป็นสมรภูมิของศตวรรษนี้เลยจริงๆ AI เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่สุดทรัมป์นี่กังวลเรื่องการเข้าถึงชิปขั้นสูงของจีนหมายความว่ากลัวบริษัทจีนจะเข้าถึงชิปที่ใช้เทคโนโลยีสูงแต่ขณะเดียวกันจีนก็ต่อต้านข้อจำกัดปักกิ่งมองว่าเป็นความพยายามสกัดการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแต่มีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะคุยกันได้เช่นการจะทำยังไงให้ AI ไม่ฉลาดเกินไปจนกระทั่งมาควบคุมมนุษย์เช่นเรื่องการทหารและก็การที่จะไปสร้างอาวุธจนกระทั่ง AI ฉลาดหรือสามารถทำร้ายคนมากเกินไปแต่แน่นอนครับเรื่องไต้หวันนั้นเป็นไพ่ที่อันตรายที่สุดบนโต๊ะเจรจาสีจิ้นผิงต้องการให้อเมริกาลดการสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันและมีรายงานด้วยครับว่าสีจิ้นผิงจะกดดันประเด็นการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันขณะที่ฝ่ายทรัมป์เองก็ต้องรักษาความน่าเชื่อถือของนโยบายต่อไต้หวันเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะพันธมิตรในเอเชียด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีใต้เอ่ยฟิลิปปินส์เอ่ยอาเซียนเอ่ยต่างก็เฝ้ามองว่าถ้าทรัมป์ทิ้งไต้หวันทรัมป์ก็ต้องทิ้งส่วนอื่นๆของเอเชียด้วยหรือไม่ฉะนั้นต้องจับตาถ้อยแถลงในการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันจะเน้นเรื่องการขายอาวุธจะเน้นเรื่อง One China Policy นโยบายจีนเดียวและสถานะของช่องแคบไต้หวันอย่างไรตรงนี้แหละหลายคนบอกว่าละเอียดอ่อนที่สุดเพราะว่าปักกิ่งยืนยันว่าไต้หวันไม่ใช่สินค้าสำหรับการแลกเปลี่ยนนะเป็นเส้นแดงที่เจรจาข้ามเส้นไม่ได้แต่ว่าในเชิงการทูตจีนก็มีแรงจูงใจนะครับที่จะใช้การประชุมนี้ผลักดันให้สหรัฐลดการสนับสนุนด้านกลาโหมแก่ไต้หวันฉะนั้นคนที่เขาวิเคราะห์จับเรื่องนี้เขาบอกว่าให้จับตาดูภาษาของอเมริกาหลังซัมมิตจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าและหนีไม่พ้นเรื่องอิหร่านฮอร์มุซด้วยทรัมป์ต้องการให้จีนไปกดดันอิหร่านไปเกลี้ยกล่อมกดดันอิหร่านให้ยอมเงื่อนไขของสหรัฐแต่ว่าแน่นอนจีนนั้นเป็นพันธมิตรกับอิหร่านมายาวนานจีนก็กระทบเพราะว่าอิหร่านถูกอเมริกาปิดล้อมเรื่องนี้แหละปักกิ่งจะต้องทำยังไงใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทูตต่ออิหร่านขณะที่จีนก็ได้ประโยชน์โดยตรงจากเสถียรภาพของเส้นทางพลังงานในตะวันออกกลางแต่ก็ต้องไม่ถูกมองว่าทิ้งพันธมิตรจากอิหร่านเหมือนกับที่ทรัมป์ไม่ต้องการถูกมองว่าทิ้งไต้หวันเช่นกันฉะนั้นคำถามใหญ่เลยครับของการพบปะกันรอบนี้สีจิ้นผิงอคันตุกะผู้มาเยือนวอชิงตัน ทรัมป์จะขอให้สีช่วยเรื่องอิหร่านแล้วสีจะขออะไรตอบแทนนี่คำตอบทั้งหมดนี้มันไม่ใช่รูปแบบว่าอิหร่านกับไต้หวันแลกกันไปมาได้นะครับแต่มันก็หนีไม่พ้นว่ามันเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีคนเปรียบเทียบว่าใครจะทิ้งอะไรใครและใครจะเสียใครจะได้อะไรแต่อย่าลืมว่ายังมีประเด็นเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียนะครับยูเครนมีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาด้วยเพราะว่าจีนมีความสัมพันธ์สำคัญกับมอสโกอเมริกาต้องการหาการหนทางจะจัดการสงครามนี้โดยให้จีนช่วยแต่ว่าก่อนการเจอกันยังไม่มีหลักฐานว่าปักกิ่งพร้อมจะเปลี่ยนนโยบายพื้นฐานต่อรัสเซียยังมีนัยสำคัญเพราะว่าดูจากการยังเชิงการต่อรองแล้วจีนยังไม่มีท่าทีอะไรเลยครับที่จะช่วยกดดันรัสเซียได้ฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือทำให้เกิดเสถียรภาพในความสัมพันธ์ทั้งสองยักษ์ใหญ่โดยไม่ร่วงหล่นกลายเป็นการปะทะกลายเป็นการเผชิญหน้าที่จะนำไปสู่ความรุนแรงทดสอบความสามารถทางการทูตการต่อรองเจรจาทั้งสีและทรัมป์อย่างยิ่งครับ
9: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
16: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
15: อย่าบอกนะว่าแม
16: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
18: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
17: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
18: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
19: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: รามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนจะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจจากคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนกันก่อนจะไปคุยกับท่านวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆเดี๋ยวมาลุ้นข่าวดีกันด้วยนะครับเริ่มต้นกันด้วยช่วงนี้ถ้าเราติดตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไปจับตาดูการเล่นเกมการค้าของอาเซียนกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้ดร.กิริดาเผ่าพาณิชย์เผ่าพิจิตรครับขอไปครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เขาร่วมการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยอาเซียนเห็นชอบการเร่งบังคับใช้วิธีศาลแก้ไขความตกลงทางการค้าสินค้าของอาเซียนหรืออาร์ติก้าให้เร็วขึ้นเป็นภายในปีนี้เพื่อให้อาเซียนพร้อมรับมือต่อความผันผวนนะฮะความผันผวนของการค้าโลกและลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของหัวโซ่ห่วงโซ่อุปทานครับโดยฝ่ายไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนผลักดันการค้าให้เดินหน้าได้ต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสิทธิประโยชน์จากอาร์ติก้าเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME นะฮะ MSME ครับใช้ประโยชน์จากความตกลงได้เต็มที่เปิดโอกาสให้ทางการค้าและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนครับพร้อมกันนี้ไทยยังร่วมยกระดับระบบนะครับอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เชื่อมโยงเอกสารทางการค้าแบบดิจิทัลครบทั้ง10ประเทศแล้วทั้ง e-form D และใบผลสินค้าและกำลังเชื่อมโยงนะครับข้อมูลใบรับสุขอนามัยพืชใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนลดเวลาเชื่อมการค้าให้ไร้รอยต่อทั้งหมดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจภายในภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันครับนะครับและทีนี้เรื่องของเงินออมครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากหรือเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะเราก็มาลุ้นการเริ่มต้นข่าวดีหรือไม่อะไรอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณวิชัยชาญบรรณาเรนครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับโทษทีเมื่อกี้ผมกำลังอ่านอะไรอยู่แล้วก็นะเวลาผ่านไปเร็วเน
3: า
4: ะ
3: เร็วมากเลยทีเดียว
4: ใช่
3: วันนี้ใช่ไหมฮะที่คนไทยจะลุ้นนะฮะกับลูกสาวของคนไทยฮะการเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วฮะน้องเนเน่
4: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วนะครับว่ารายการมันเริ่มนะฮะประมาณ8โมงเช้าของเรานะครับแต่มันรายการมันยาวหน่อยนะฮะ2-3ชั่วโมงนะครับและนะครับก็กว่าเขาจะพูดถึงอันดับที่1ก็จะต้องลากยาวให้มันแบบตื่นเต้นอะไรด้วยผู้ฟังเรากำลังพูดเรื่องเนเน่นะฮะเนเน่รอยัลจากภูเก็ตนะฮะโอ้ร็อกเกอร์สาวสาวร็อกเกอร์ของประเทศไทยคนก็ชอบเขามากๆนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับชอบมากผมคุยกับเพื่อนนะฮะผู้ฟังครับที่เป็นนักดนตรีนะฮะก็เป็นนักดนตรีก็เล่นกีตาร์ก็เล่นหลายวงด้วยนะจะเป็นคนต่างชาตินะฮะคนนิวยอร์กเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเอ้ยเนนเขาชอบเนนี่นะพูดก่อนนะเขาชอบเนนี่มากมากเลยเขาบอกเออเหรอเออชอบเพราะว่าเล่นกีตาร์เก่งใช่ไหมก็เปล่าเขาไม่ได้เล่นกีตาร์เก่งหรอกเขาก็เล่นดีพอสมควรเก่งพอสมควรแต่ว่าสไตล์เขานะบุคลิกของเขานะฮะเรื่องตัวเองกับเขาเรียกว่า stage presence นะฮะตอนขึ้นบนเวทีก็บอกก็เปลี่ยนทันทีเลยนะดูเป็นแบบเด็กๆก็ดูแบบเป็นแบบไม่ใช่ดื้อๆนะฮะแต่ดูแบบว่ามันโอ้ก็แบบ humble มากพอสมควรอะไรแต่ ขึ้นบนเวทีก็เปลี่ยนเลยนะฮะก็พลิกเลยนะฮะมันเหมือน Jekyll and Hyde นะฮะเขาพูดอย่างนั้นนะครับใช่ไหมก็อย่างนี้คนก็จะชอบแบบนั้นนะฮะเขาก็พูดอย่างคนชอบแบบนั้นด้วยนะครับผมคิดว่าเนเน่นะฮะมีโอกาสสูงนะฮะที่จะเป็นเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งนะฮะที่จะชนะได้เพราะอะไรนะครับถ้าเราพูดถึง America's Got Talent หรือ AGT นั้นคนที่เป็นผู้ชนะในอดีตก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นแบบมืออาชีพเป็นมือโปรนะฮะมันบ่อยครั้งมากเป็นคนที่น่ารักรู้ไหมมันสองครั้งที่คนขึ้นที่แบบทำรายการกับหมานะฮะแล้วก็ให้หมามันทำนี่สองครั้งแล้วที่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเป็นแบบมืออาชีพแบบดังๆมันไม่ใช่คนที่เพราะว่าอย่างนี้ผู้ฟังครับเนเน่จะชนะหรือไม่ชนะมันแล้วแต่ผู้ช
3: ม
4: เพราะว่าเขาจะให้ผู้ชมโหวตว่าชอบคนไหนมากที่สุดถ้าเนเน่ได้โหวตมากที่สุดก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งทำไมเราตื่นเต้นเรื่องนี
3: ้
4: หนึ่งนานๆทีเราจะมีแบบนี
3: ้
4: โอเคบางคนอาจจะโอ้เรามีลิซ่านะแต่ลิซ่าเป็นคนละแบบคนละแบบเลยนะครับหรือคนจะบอกว่าโอ้เรามีคนเก่งๆก็เยอะมีแต่น้อยมากที่คนเก่งของเราจะขึ้นบนเวทีโลกแล้วก็คนที่ชม AGT America's Got Talent นั้นโอ้กี่ล้านคนนะต่อสัปดาห์ก็ดูมาเยอะเลยนะฮะใช่ไหมก็เป็นหน้าตาส่วนหนึ่งของประเทศไทยนี้แล้วก็ดูหน้าเขาก็ไม่ได้ว่าคนอื่นจะดูหน้าเขาก็เป็นแบบคนธรรมดามันเป็นแบบโอ้โหไปทำจมูกไปทำนี้ไปทำนั้นเยอะแยะมากมายที่จะเป็นแบบโอ้โห very cute อะไรมันไม่ใช่แนนี่เป็นแนนี่แท้ๆเลยนะครับใช่ไหม
3: มีความเป็นตัวตนแสดงออกมาด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วก็สะท้อนถึงความทุ่มเทฝึกฝนความมั่นใจเต็มเปี่ยมโอ้หลายๆอย่างมีแต่คนชมนึงนั้นเลยครับคุณปีเตอร์
4: มีแต่คนควรจะชมก็มีบ้างที่อิจฉาหรือเปล่าใช่ไหมหรือมีบ้างที่แบบโอ้ที่เราเคยพูดกันนะฮะที่แล้วหรือเปล่านะฮะโอ้อันนี้มันไม่ใช่แบบวัฒนธรรมไทยแบบเงียบไปเหอะ
3: ไอ้คำแนะนำที่ดีมากนั่นเลย
4: เนาะเราต้องอยู่เบื้องหลังเราก็ต้องแบบเชียร์ยายเลยใช่ไหมนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีแบบโอ้คนที่จะสปอร์ตเขาก็โดนด่าด้วยนะฮะเราเห็นนะฮะว่ามีคนแบบโดเนทเพื่อจะช่วยเขาเป็นคนที่จะพยายามโปรโมทคนดังๆในประเทศไทยที่จะเอ้ยตอนนี้โปรโมททำไมทำเพื่อตัวเอ้ยเธอคิดคนละแบบนิดหนึ่งได้ไหมนานๆทีเรามีแบบนี้เชียร์กันยายเลยเด็กอายุ16เพิ่งจะ16เอง
3: เด็กขนาดนี
4: ้แอนนี่โก้อะไรใช่ไหมเชียร์ยายเลยนะฮะใช่ไหมถ้าคนไทยอยู่ในอเมริกาก็โหวตแอนนี่เกือบ 100% อยู่แล้วใช่ป่ะ
3: ถูกต้องเลย
4: ใช่เลย
3: นะก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแอนนี่แล้วคณะทีมงานด้วยนะครับ
4: อย่าเพิ่งเปลี่ยนจาก CEO Vision ไปดู TV นะเพราะยังไม่ประกาศนะฮะหลังจากรายการเสร็จก็น่าจะประกาศนะฮะหลังจากที่เราก็รอเราก่อนนะครับ
3: ครับผมต้องลุ้นพร้อมกันนะครับทีนี้เรื่องสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องของ AI ก็มีข่าวคราวออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็ณวันเวลาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเราก็เริ่มเห็นมากขึ้นกับศักยภาพความสามารถของ AI ในรูปของถ้าจะเป็นโรบอติกนะฮะคือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือใดๆก็ตามแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะฝากคุณปีเตอร์ช่วยวิเคราะห์ให้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าอย่างนี้เราจะมอง
4: เอาอันนี้ก่อนมีเรื่องตลกนะฮะมีเรื่องตลกที่ตอนนี้เราจะพูดเรื่องอันนี้หน่อยด้วยนะฮะแต่วันนี้ก็ที่เมื่อวันก่อนมีที่ UN Assembly ที่นิวย
3: อ
4: ร์กนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้น เขาขึ้นบนเวทีแล้วก็พูดเรื่อง AI แต่เขาก็พยายามเปลี่ยนจาก AI ก็บอกจะเป็น super intelligence ก็พูดซ้ำเหมือน 4-5 ครั้งไม่ใช่ AI แล้วนะทุกคนต้องเรียกเป็น super intelligence เขาอ่านจาก teleprompter ก็บอก ต่อไปนี้เขาจะเรียกว่าซูเปอร์เขาจะเรียกว่าซูเปอร์คีดอินเทลลิเจนซ์เพราะเขาอ่านจาก
3: ดูจาก
4: อ่านจากเทเลพรอมเตอร
3: ์ด้วย
4: โดนัลด์นะฮะไปโฟกัสอย่างอื่นดีกว่านะฮะคุณจะรู้เรื่อง AI อะไรเหรอแต่เอาอันนี้ก็แล้วกันนะฮะผู้ฟังครับAI ก็เราพูดมาหลายครั้งพูดเป็นกี่ปีแล้วด้วยว่าเรา ignore AI ไม่ได้
3: จริ ง
4: นะฮะไม่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะฮะที่ต้องการพัฒนาบริษัทของเราที่จะต้องใช้ AI ในอนาคตหรือณวันนี้ได้หรือเราเป็นคนแค่คนทำงานที่ใช้ AI หรือเป็นนักเรียนที่ใช้ AI ก็แล้วแต่นะครับคนก็ใช้ AI ก็มากพอสมควรนะฮะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วคุยเรื่องว่ามีความอันตรายนิดนึงเพราะว่า AI ก็ตอนนี้สามารถจะหลุดออกจากกรอบของเขาได้นะฮะใช่ไหมก็มีแบบกรอบที่ไม่ควรหลุดออกแต่สองสามสัปดาห์ที่แล้วมันหลุดออกแล้วมันคุยกับ AI อื่นๆรุ่นอื่นๆอะไรด้วยนะครับก็อย่างนี้ผู้ฟังครับงานที่จะหายส่วนมากก็จะเป็นงานเกี่ยวกับที่เราต้องใช้สมองมากกว่าที่เราต้องใช้ร่างกายนะฮะ
3: ครับ
4: ง่ายๆนะฮะว่าพวกเทคนิชเชียนนะฮะช่างที่ต้องซ่อมแอร์ต้องซ่อมรถต้องอะไร AI ก็ไม่ displace นะฮะไม่ displace คือว่ามันไม่ได้ทำแทนเขานะฮะใช่ไหมหรือจะมีคนทำงานชาวนาอะไรก็ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะหรือคนที่ต้องใช้ human หลายอย่างต้องใช้ human การคุยการประสานการอะไรด้วย AI ก็ในอนาคตอาจจะมีAGI ก็เป็น artificial general intelligence ที่อาจจะมีหุ่นยนต์หรืออะไรที่จะคุยกับเราที่เราจะปรึกษาได้แต่ว่าอันนั้นนานนะฮะอันนั้นจะเป็น20ปีหรือเปล่าที่จะเป็นแบบเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นคนจริงหรือไม่ใช่คนจริงนะวิดีโอก็อาจจะหลอกเราได้แต่ถ้าเราพูดถึง in person ก็อาจจะยากนะครับแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆนักวิเคราะห์ใหญ่ๆที่พูดถึงนะฮะก็บอกว่าโอเคแน่นอนนะฮะว่า AI เขาก็น่าจะ displace และน่าจะทำแทนคนเขาก็เยอะพอสมควรใน10ปีที่จะมาถึงเขาบอกประมาณ170ล้านคนนะฮะที่ AI จะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขออภัยนะครับ AI จะ generate งานประมาณ170ล้านนะฮะแต่ว่าจะมีงานใหม่นะที่ AI ก็จะเปิดโอกาสให้คนทำอาจจะเป็น technical ก็ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับ software ก็ได้แล้วอาจจะเป็น AI ก็จะมี new industry อุตสาหกรรมใหม่ที่จะออกแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ทำนะฮะ AI อาจจะคิดอาจจะสร้างอาจจะ develop อาจจะ program coding อะไรก็แล้วแต่นะแต่อาจจะต้องมนุษย์ที่จะทำนะฮะแต่สิ่งที่เรารู้นะฮะว่าตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะฮะในสหรัฐนะฮะก็มีคนตกงานประมาณ 175,000 คนนะฮะอันนี้ก็ Challenger Gray and Christmas ที่เป็นบริษัทหนึ่งเขาก็เช็คนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ส่วนมากมันไม่ใช่เรื่องคนตกงานนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับส่วนมากเขาก็จะเป็น slow down หรือ hiring freeze แปลว่าอะไรแปลว่าคนจะเกษียณแล้วเขาอาจจะไม่จ้างคนใหม่ที่จะมาทำแทนเพราะก็ AI ก็จะทำแทนเขาได้ด้วยนะฮะอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่จะจบใหม่นะฮะเรียนจบใหม่นะฮะก็อาจจะหางานยากนิดนึงนะอนาคตถ้าสกิลเซ็ตนะความสามารถหรือการเรียนของเขามันไม่ตรงกับความต้องการของ New Industry อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องหมายเลยเรื่องแปลกนะฮะถ้าเราดูโลกนี้บนโลกนี้นะฮะก็ตอนนี้ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนใช้มือถือสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่ก็50ปีที่แล้วไม่มีใครทำได้
3: ใช่
4: แต่ตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจที่เป็นใหญ่มากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็คนเยอะมากที่ทำคอมพิวเตอร์เป็นทำอีเมลเป็นdevelop software ป็นที่จะ develop hardware เป็นอะไรก็มัน new skill set ที่ไม่มีมาก่อนนะ50ปีที่แล้วก็นักวิเคราะห์เขาพูด AI ก็จะบันการนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับว่าโอเคจะมี new skill set ที่เราจะต้องมีระบบการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมนะฮะมหาวิทยาลัยหรือปวช.ปวส.นะฮะที่เป็นเทคนิคอาจจะต้องมี new skill set ที่ก็ต้องเรียนตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะรู้ไหมว่าผมก็นั่งคิดอันนี้แล้วผมก็ดูเอ๊ปีเตอร์อายุขนาดนี้แล้วแล้วก็มีหลายอย่างที่ปีเตอร์ไม่สามารถจะทำได้คุณวิชัยไม่น่าจะสามารถทำได้นะฮะคนที่ฟังรายการวีจิ๋วก็มีเยอะเลยที่ไม่สามารถจะทำได้เราทำไม่ได้เพราะอะไรเราก็ไม่เคยเรียน
5: ใช
4: ่มันไม่ใช่แบบเราโง่ๆหรืออะไรมันไม่ใช่นะฮะผู้ฟังครับมันแบบเราไม่เคยเรียนนะฮะผมสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนี้แต่ถ้าเราย้อนไปผมก็ใช้คอมพิวเตอร์มันจะ40ปีแล้วนะฮะแล้วก็โอเคผมก็ใช้เป็นก็ใช้เก่งพอสมควร especially บางเรื่องบางอย่างก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะเราอยากคิดว่าโอ้แบบนี้ไม่ได้โอ้คนทำไม่ได้ในอนาคตคนทำได้แต่ระบบของเราการเตรียมตัวอะไรการสอนอะไรการเรียนมันก็ต้องมานะครับ
5: แล้วคุณพีเตอร์เชิญครับแล้วการเรียนนี้ต้องเรียนในสิ่งที่ตลาดต้องการด้วยนะครับต้องเรียนในเรื่องที่มันทันสมัยต้องเรียนในเรื่องที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับ
4: ก็ใช่ครับถ้าเราพูดถึงprogramming ถ้าเราพูดถึง game development อะไรที่เป็น programming ถ้าเราพูดถึงทำพวก ERP หรือทำอะไรที่เป็นแบบ highly technical อะไรนี้ด้วยนะคนที่ทำเป็นนะผู้ฟังครับไม่ได้เป็นคนที่เรียนตั้งแต่ประถมมัธยมบางคนก็เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ส่วนมากนะฮะเขาเรียนเพราะว่าเขาก็อยากจะเรียนหรือเขามีความสามารถในนี้ที่มาจากประสบการณ์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราเชื่อนะฮะบางเจ้าที่บอกว่าโอเคจะมี170ล้านประเภทนะฮะที่new role ที่เขาเรียกว่า new role นะ world economic forum เขาคิดอย่างนั้นตลาดหรือคนเราหรือลูกของเราก็ได้หรือลูกหลานของเราก็ดีนะก็ต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะทำได้ที่บอกมัน too late สำหรับผมสำหรับคุณวิชัยอาจจะ too late ก็ได้ใช่ไหมอาจจะ too late สำหรับไม่ใช่ too late นะฮะ
5: too late มันช้าไปสำหรับวัยอย่างพวกเราtoo late คุณพีเตอร์ผมไม่เป็นเลยฮะต่อฮะเดี๋ยวตามได้จอนก่อน
4: อาจจะสำหรับเรานะฮะก็อาจจะไม่ทันก็ได้นะฮะสมัยแต่ระบบของเราก็ต้องอย่างนั้นผู้ฟังก็ต้องให้ลูกไปเรียนแบบนั้นอาจจะต้อง support ที่จะให้ลูกไปเรียนแบบนั้นด้วยนะครับใช่ไหมก็อย่างนี้ที่อาจจะขาดไปนะฮะที่จะก็อาจจะเป็น back office support เช่นในอนาคตนะฮะดูไปแล้วนะฮะก็เห็นเยอะเลยคุณก็เข้าในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุณ contact support ก็อยากจะ contact support โอ้ก็แล้วกด support AI model จะขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็จะโอเคคุณมีปัญหาอะไรแล้วก็จะให้เรานะฮะเมื่อก่อนเราก็จะโทรไปเมื่อก่อนนะไม่กี่ปีที่แล้วจำได้ไหมคุณวิชัยคุณโทรไป support นะฮะก็จะเป็นคนในอินเดียที่จะพยายามช่วยเราใช่ไหมก็สักปีที่ผ่านมาก็เป็นระบบ AI ที่จะพยายามช่วยเรานะครับอันนั้นก็ back office support นะฮะ data entry หรือคนที่อยู่ในวงเป็นอยากจะเป็นทนายความนะ
5: ครับ
4: ก็ junior อาจจะต้องเป็นคนละแบบเมื่อก่อนนะฮะคุณเข้าในบริษัททนายความใหญ่ๆอะไรด้วยคุณเป็นจูเนียร์รู้ไหมสิ่งที่คุณทำเป็น research เลย research เยอะแต่ตอนนี้ AI ก็ทำ research ให้เราใช่ไหม customer support legal financial processing โอ้ในเรื่อง finance AI ก็จะเก่งกว่าคนเรื่อง medical บางเรื่องบางอย่างใช่ไหมเรื่อง editing เรื่องการ programming อะไรก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะคุณมีแบบถูกปลดออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราพูดถึง engineering infrastructure cyber security อะไรก็แล้วแต่นะ care skill trade นะครับว่าระบบ AI ก็จะสร้างระบบใหม่นะเรื่องอุปกรณ์ก็ดีเรื่องเทคนิคก็ดีอะไรด้วยก็จะต้องฟิลเอนว่าใครจะไปทำงานได้นะใช่ไหมเป็นงานใหม่นะครับมันถึงก็โรเทตหรือเป็นอินฟิลหรือดิสเพลสเมนต์คุณจะใช้คำอะไรก็ดีนะครับแต่ว่ามันนะ AI ก็ไม่ได้แปลว่าโอ้ตกงานหมดแล้วโรบอติกนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับในโรงงานเรื่องโลจิสติกอะไรใช้โรบอติกได้หลายอย่างนะแต่อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ใหม่ๆนะ
5: ฮะ
4: Industrial Revolution 60 70 80ปีแล้วนะครับก็เมื่อก่อนนะฮะคิดดูก็ต้องมีมนุษย์ติ้งติ้งติ้งทำนี่ทำนั้นแต่ตอนนี้ก็มันโรบอททำมัน20 30ปีแล้วนะในโรงงานประกอบรถยนต์โรบอทก็ทำมันเนาะใช่ไหมมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับ
5: เพราะฉะนั้นเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับพักกันสักครู่ครับในเบรกหน้าเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในระดับโลกและในเรื่องที่แหมพอมีจัดอันดับปุ๊บเราก็อดไปได้ที่จะหยิบมาคุยนะคุณพีเตอร
4: ์ครับผม
5: ทำไมคนที่เขาได้อันดับต้นๆเขาทำอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกับคุณพีเตอร์แล้วผม
4: ครับ
5: สักครู่เดียวครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
6: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงสูงเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงสูงแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทางคนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดจำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้
10: อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยย่างเสือ
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE at Thinking Radio
13: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
14: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: ศ์เดี๋ยวก็มาสื่อเสือ Vision Plus กันต่อนะฮะอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์แล้วเดี๋ยวฟังกันต่อกับคุณปีเตอร์ครับก่อนที่จะฟังท่านนะมาดูกันครับข่าวดีแล้วนะฮะคุณผู้ฟังท่านไหนครับมีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับห้ามพลาดกับงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25-27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านนะครับหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนงานนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชบุรี

0: ด้านสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงครับเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นในทันทีครับและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสำหรับประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับแลนดี้โฮมศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงได้ทุนจดทะเบียนสูงถึง200ล้านบาทนะครับส่งมอบบ้านคุณภาพมาแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งานแลนดี้โฮมเอ็กซ์โปเฮาส์ขอไปครับแลนดี้โฮมโอเพนเฮาส์นะครับวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่แลนดี้โฮมทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทร02-938-3456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมนะครับแล้วก็คุณปีเตอร์แป๊บนึงนะครับมีข่าวดีๆขออนุญาตหน่อยถ้าคุณกำลังมองหาตลาดซาอุดิอาระเบียครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณควรเริ่มที่ตรงไหนงานนี้อยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันครับวันที่26กันยายน2569 TME Institute นะครับจัดงาน Saudi Market Readiness นะครับที่โรงแรมเอามีลอชแบงคอกครับรามคำแหงซอย5นะฮะงานนี้เราจะไม่ได้พูดคำว่าแค่คำว่าซาอุน่าสนใจแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจเราพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทางซาอุดิวิชั่น2030นะฮะได้แก่1ก็คือฟู้ดซีเคียวริตี้อาร์คิเทคนะครับฮาลาลอีโคซิสเต็มนะครับอาหารฮาลาลเกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์โคเชนนะครับและระบบกระจายสินค้า2ก็คือเฮลท์แคร์เวลเนสแอนด์เมดิคอลเซอร์วิสโรงพยาบาลคลินิกเวลเนสนะครับรีฮาบิลิเทชันนะฮะผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุ3อันนี้ก็คือ Built Environment นะครับแล้วก็จะมี Facility and Project Supply วัสดุก่อสร้างงานพวก Facility Management Smart Building งานวิศวกรรมและ Project Supply ครับภายในงานจะมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางการเข้าสู่ตลาดและช่วง Business Fitness and Market Entry Mapping นะฮะที่จะช่วยให้แต่ละบริษัทเห็นชัดว่าควรเข้าแบบ Export, Distributor, Partner, JV หรือ Investment ย้ำอีกครั้ง26กันยา2569ที่โรงแรม Aus Milosh Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียนเพียง 2,900 บาทรวม2 Coffee Break และอาหารมื้อกลางวัน1มื้อรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ thaimiddleeast.com นะครับ /marketreadiness/นะหรือว่าเบอร์โทรง่ายๆครับติดต่อ0977255552 lioasimt@tmeinstitute นะฮะถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณงานนี้คือวันที่ควรที่จะมาตรวจให้ชัดว่าธุรกิจของคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้วหรือยังก็แสดงว่าตอนนี้ตลาดต่างประเทศความเคลื่อนไหวต่างประเทศก็น่าสนใจใช่ไหมครับคุณปีเตอร์ฮะ
1: ใช่ครับใช่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเองถ้าเราพูดถึงประเทศไทยนี้ตลาดมันเล็กไปหน่อยนะฮะแล้วก็ diversity ก็สูงแต่ว่าถ้าเราพูดถึง buying power spending power นะฮะในประเทศไทยแล้วความต้องการมันอาจจะต่ำเกินไปนิดนึงเนาะคนที่จะทำการค้าหรือจะทำร่วมมือกับประเทศอื่นก็ดีนะครับซาอุก็ดีนะฮะยุโรปอเมริกาแคนาดาอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ไหมแต่หาเนาะหาโอกาสไปงานแบบนี้หาโอกาสก็ดีเนาะคุณวิชัยครับเป็นเน็ตเวิร์กิ่งเนาะพูดถึงร่วมมือกันในโลกนี้ครับก็ตอนนี้ก็มีUNกำลังจะประชุมใหญ่ที่อเมริกาตอนนี้ที่นิวยอร์กนะฮะคนที่ขึ้นบนเวทีเขาก็จะเป็นผู้นำของหลายๆประเทศนะฮะแต่ว่าโอเครัสเซียไม่ได้ไปจีนก็

0: ออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคย

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉม

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: แรกก็อยู่ครบนะฮะแล้ววาระที่2นี้ก็อยู่ประมาณ2ปีก็ทำให้ให้อเมริกาตอนนี้เหมือนเป็นแกะดำนะ black sheep ไม่ได้เป็นแกะขาวนะฮะมันเป็น black sheep of the world นะฮะตอนนี้ก็ดีผมก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่ประเทศอื่นๆก็จะไปพึ่งอเมริกาอย่างเดียวก็ไม่ได้ประเทศไทยก็เหมือนกันตลาดอเมริกาใหญ่ไม่ใช่โอ้มันน่าจะเป็นใหญ่อันดับที่3หรือ4ในโลกนี้ถ้าไม่พูดถึงประเทศพูดถึงจำนวนคนนะก็อาจจะมีแอฟริกาอาจจะมีอินเดียอาจจะมีจีนนะฮะที่มีประชากรมากกว่าแต่อเมริกาก็เกือบจะ400ล้านคนด้วยใช่ไหมตลาดใหญ่นะแต่พึ่งเขาไม่ได้เพราะผู้นำนะฮะนักวิเคราะห์ก็มีเยอะนะไม่ว่าเป็น YouTube ไม่ว่าเป็นนักวิเคราะห์ในนิตยสารใหญ่ๆเขาก็พูดลักษณะแบบโทษทีนะสมดำหน้านะเขาพูดลักษณะแบบนั้นนะครับนะครับแต่ว่าเขาก็พูดไม่รู้นะฮะปีนี้ไม่กี่วันเขาก็จะมีการเลือกมันมิดเทอมนะฮะของอเมริกาอีก2ปีเขาก็จะมีเลือกประธานาธิบดีใหม่อะไรด้วยต่อไปนี้ก็จะเหมือนกันหรือเปล่าแต่โลกมันเปลี่ยนนะทุกคนบอกโลกมันเปลี่ยนแล้วทำให้ทุกคนแบบอันนี้เหมือนเราเคยอยู่ในฝันใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในฝันแล้วแล้วก็ต้องเตือนแล้วต้องรีบทำเราด้วยใช่ก็อย่างนี้ดูก่อนนะครับผู้ฟังครับประชุมนี้ที่ UN ยังไม่จบนะฮะแต่น่าจะมีผลกระทบเยอะพอสมควรครั้งนี้นะครับส่วนมาก UN ไม่มีหรอกแต่ครั้งนี้มันแสดงชัดเลยว่าเราไม่ต้องการอเมริกาก็ได้คุณอยากจะเป็นแบบนั้นคุณจะคิดเรื่องเทอร์ฟจุกคุณจะคิดตอนนี้ก็ชัดเลยนะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ชวนปูตินมารีสอร์ทของเขาโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้คนไปพูดกับปูตินอะไรๆด้วยยุโรปก็กลัวปูตินตอนนี้จะใช้คำเกลียดก็ไม่ได้แต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับใช่ไหมแต่เขาคิดคุณทำได้ยังไงคุณพูดเต็มก็มันควรจะเข้าคุกแล้วคุณประชวนแบบโบแบบ
2: คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเป็นมนุษย์จอมแห่งกฎอยู่แล้วครับอะไรที่เขาเคยทำคนอื่นทำเขาก็ไม่ทำคนอื่นที่เขาไม่ทำเขาก็ทำล่าสุดที่ไปต้อนรับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไปเองเลยนะครับคุณปีเตอร์ไม
1: ่
2: ได
1: ้
2: รอที่ทำเนียบขาวนะครับไอ้ฉีกกฎแห่งกฎได้เบอร์หนึ่งจริง
1: Oh. ไม่จะเป็นปัญหามันปัญหาแบบนี้คุณวิชัยผู้ฟังครับมันอะไรสิ่งที่เขาทำมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนเลยสิ่งที่เขาพูดมันไม่แน่นอนแน่นอนนะยกตัวอย่างฮะเคยมี NAFTA North American Free Trade Agreement ระหว่างเม็กซิโกอเมริกาแคนาดาเคยมีนะแล้วก็เทอมแรกโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกไม่เอาก็จะเปลี่ยนคูสโมเป็นแคนาดา US เม็กซิโกอะไรนะเขาสร้างเองนะฮะโดนัลด์ทรัมป์สร้างเองแต่ว่าขึ้นเป็นประธานาธิบดีวาระที่2ภายใน1ปีเขาก็ไปทุบ agreement ระหว่างที่เขาสร้างเองมันไม่แน่นอนนะอย่างนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องพันธมิตรไม่ว่าเรื่องทำการค้าไม่ว่าเป็นเรื่องทำธุรกิจหรือการลงทุนนะฮะเราต้องมีแบบconsistency เราต้องมีแบบ security มันไม่ใช่แบบโอ้โหมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะเราจะบ่นเรื่องโดนัลด์ทรัมป์จะ
2: บ่นได้ทุกวัน
1: ขอแห้งเลย
2: งั้นไปดูเรื่องราวที่รับกับการแข่งขันดีกว่าครับแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าหนึ่งในสายการบินแห่งชาติของเราการบินไทยนะครับก็ไต่อันดับมาพอสมควรใช่ไหมคุณปีเตอร์สมัยก่อนมีนักการเมืองบอกว่าจะไม่อุ้มนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเชื่อนี่ก็หายนะเลยนะครับทุกวันนี้นี่การบินไทยฟื้นขึ้นมาได้นี่ต้องชื่นชมรัฐบาลในยุคก่อนหน้านี้ด้วย
1: ก็อย่างนี้นะครับผู้ฟังครับก็จะมีดัชนีที่จะออกทุกปีนะฮะก็ดัชนี Skytrax นะฮะ SKYTRAX นั้นนะฮะ Skytrax จะออกทุกปีนะฮะว่ามันสายการบินไหนที่ยอดเยี่ยมที่มันดีที่สุดอะไรนี้ด้วยนะประมาณนั้นอันนี้เขาทำเป็นตั้งแต่ปี99นะเริ่มนะแต่ที่เขาออกดัชนีที่มันแท้ๆอะไรเขาประมาณ20กว่าปีนะฮะประมาณ25ปีโทษที25ปีนะฮะประเทศไทยปีที่แล้วเราสายการบินไทยนะฮะเป็นบริษัทสายการบินไทยปีที่แล้วก็เป็นอันดับ40กว่าแต่ปีนี้ก็อันดับ20นะครับนะตอนนี้อยู่ในท็อป20นะครับที่ติดกับสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะก็สวิสแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสายการบินที่ดีประเทศไทยก็สู้เขาได้ละนะฮะเขาได้ข้อมูลจากที่ไหนเขาคิดจากไหนนะฮะ Skytrax ก็จะมีทำเซอร์เวย์นะฮะเขาก็จะมีคำถามผู้โดยสารผู้ฟังเคยนั่งรอในสนามบินไหมเราอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือคนมาถามว่าขอโทษนะสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมนะฮะคุณถ้าคุณบอก yes ก็จะบอกโอเคคุณบินจากที่ไหนคุณนั่งเครื่องอะไรนะฮะเครื่องบินสายการบินอะไรนะฮะสิ่งที่คุณชอบเรื่องมันดียังไงสิ่งที่คุณไม่ชอบมันยังไงอะไรๆด้วยนะเขาสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยนะครับคนจะส่งไปก็ล้านคนนะทุกปีนะฮะที่จะมีนะครับก็อย่างนี้เขาจะมองอะไรบ้างนะครับผู้ฟังครับเขาก็จะมองเช่นบริการบนเครื่องเขาจะมองเรื่องเครื่องบินมันเครื่องบินแบบประเภทไหนมันเครื่องบินแบบทันสมัยหรือเปล่าภายในนะฮะมันนั่งสบายหรือเปล่าภายในก็เป็นอุปกรณ์ทันสมัยหรือเปล่าเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีอะไรอาหารก็ดีเขาก็จะมองหลายอย่างนะฮะก็จะมองว่าเครื่องบินมันจะเขาก็จะดูเรื่อง safety ทำ maintenance ที่ดีไหมหรือเคยมีประสบเรื่องอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือเคยมี delay เยอะไหมนะฮะการ loading time นะฮะเครื่องบินออกตรงเวลาหรือเปล่ามันลงตรงเวลาหรือเปล่าอะไรเขาก็จะมองหลายอย่างนะฮะผู้ฟังเพื่อจะสร้างดัชนีทำไมเราได้20เพราะอะไรเพราะว่าเราคุณวิชัยพูดเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนรัฐบาลบอกว่าจะไม่อุ้มเขาจริงๆแล้วเขาอุ้มนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมเขาปล่อยกับมันไม่ได้
2: ใช
1: ่หรือคิดเขาบังคับสายการเดินทางหรือเปล่าบังคับให้เขาปรับตัวหรือเปล่าโอ้สายการเดินทางเขาก็เปลี่ยนบอร์ด restructuring finance สั่งเครื่องบินเอาเครื่องบินเก่าออกอะไรประมาณนั้นเขาก็พยายาม restructure ทำให้เขากระโดดหลายขั้นนะจาก40ถ้าไม่ผิดนะ46ตอนนี้ก็เป็น20นะครับ
2: ในการบินไทยอ่ะคุณปีเตอร์เท่าที่ผมทราบคือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับมีปริงมาเกาะอยู่เยอะมากเลยนะครับพอปริงพวกนี้ออกไปไม่ต้องบริการนักการเมืองไม่ต้องให้สิทธิประโยชน์บรรดาพวกเนี้ยเครื่องบินที่บินสูงเลยนะครับถ้าเป็นแผ่นดินนี่ก็ยกสูงเลยทีเดียวฮะ
1: ใช่ครับ
2: สิ่งต่างๆเหล่านี้มันช่วยเยอะมาก
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บางเรื่องบางอย่าง
2: คร
1: ับ แต่เรื่องการงานการเงินโอเคตอนนี้การเงินกำลังจะดีขึ้น finance ของเขากำลังจะดีขึ้นแต่มีช่วงหนึ่งการเงินมันแย่มากนะเมื่อไรการเงินของบริษัทไหนมันไม่ดีเลยนะก็ maintenance แล้วก็มันไม่แน่นอน maintenance จะดีหรือเปล่าsafety จะดีหรือเปล่าใช่ไหมอะไรด้วยนะครับแต่ที่ผมคิดถ้าเขาอยากจะทำดีกว่านี้ก็ไม่ตอนนี้นะฮะเขาก็กำลังรถไฟอยู่บนหลังรถไฟแล้วเครื่องบินก็กำลังจะ take off นะครับกำลังจะขึ้นน่าจะดีขึ้นหน่อยแต่บางเรื่องบางอย่างที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ in cabin safety หมายถึงว่าในห้องโดยสารนะครับพวกแอร์นะฮะก็จะเรียกว่าair hostess และ air host อะไรผู้ชายผู้หญิงที่เดินแล้วก็ให้บริการอะไร
2: บ
1: ริการก็ไม่เลวนะแต่ว่าเรื่อง safety นะคุณจะสังเกตนะว่าสมมตินะฮะผู้ฟังขึ้นเครื่องของที่เป็นอันดับต้นๆ นะฮะสมมติคุณมีกระเป๋าแล้วก็วางบนพื้นนะฮะไม่ได้เลยนะฮะเครื่องเดินอื่นก็จะ เราสมมตินะฮะว่าแอร์มาบอกว่าคุณต้องเอาขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็เดินกลับหรือคุณยังไม่ได้เขาก็จะดึงเขาจะเอาขึ้นไปเองอะไรประมาณนั้นด้วยแต่คุณจะสังเกตนะในสายการเดินทายนะบ่อยครั้งมากถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งผ
2: ู้
1: หญิงที่ดูแบบไฮโซแอร์ก็ไม่บังคับให้เอาขึ้นไปบ่อยครั้งเขาก็จะมีคองวางบนพื้นเขาก็จะยอมให้เป็นแบบนั้นด้วยนะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผู้ฟังทำไมนะทำไมเราต้องให้มันอยู่ข้างบนถ้ามีอุบัติเหตุมีกรณีฉุกเฉินหนึ่งกระเป๋าก็จะยังไงก็ไม่รู้นะก็จะลอยจะอะไรแล้วไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียวถ้าคุณต้องลุกจากทวีแล้วก็ต้องออกเร็วๆจะมีของทางเดินใช่ไหมก็ไม่ได้ถึงคุณต้องขึ้นไปข้างบนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันนะฮะว่าคุณจะสังเกตนะฮะถ้าคุณเล่นมือถือเครื่องบินจะ take off นะฮะว่ามันก็ขึ้นชัดเลยว่าคุณต้องปิดเครื่องชั่วคราว
2: คร
1: ับ แต่บางครั้งไม่ปิดแล้วก็แอร์ก็ไม่บังคับบ่อยครั้งเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเหมือน ignore อันนั้นมันนะอันนี้แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะถ้าเราอยากจะช่วยใส่การเรียนไทยเพื่อจะขึ้นอันดับใน Sky Truck นั้นนะฮะผู้ฟังครับเรื่องการเครื่องบินออกตรงเวลาเมื่อก่อนเราก็เรียกว่า TG กับ Tomorrow Bowl จำได้ไหมแต่ครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับว่ามันเครื่องบินของ TG ตอนนี้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ว่าขึ้นไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ยังไม่ขึ้นเครื่องข
2: ึ
1: ้นไม่ได้เพราะคนก็กระเป๋าโหลดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังช้อปปิ้งอยู่ทำดิวตี้ฟรีเครื่องจะออกทุกคนนั่งรอกัปตันก็บอกโทษนะครับผู้ฟังครับเรากำลังรอ 2-3 คนที่ยังไม่ขึ้นมา 2-3 คนนี้ขึ้นมาโอ้โหมีช้อปปิ้งมีโอ้ถุงเขาเพิ่งจะได้ช้อปปิ้งอะไรแบบนั้นด้วยขึ้นเครื่องตรงเวลานะครับผู้ฟังขึ้นก่อนเป็นคนแรกขึ้นก็ดีนะใช่ไหมอย่างนั้นก็เรตติ้งของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเครื่องบินจะออกตรงเวลาได้ด้วย
2: มาช่วยกันครับคนละไม้คนละมือรักษาวินัยในการเดินทางนะครับแล้วก็อย่ามาเจ้ายศเจ้าอย่างอย่ามาอะไรเหนือชาวบ้านชาวช่องก็มากเกินไปนะ มันก็จะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวจะได้ไต่จาก20ขึ้นเป็นระดับ10เลย
1: ใช่ครับก็เซอร์วิสดีนะ Sio Air นะฮะในไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเซอร์วิสดีนะฮะคนไทยก็มันเซอร์วิสมายด์ดีอยู่แล้วอาหารก็ไม่เลวแต่ก็มีบางเรื่องบางอย่างที่จุกจิกนิดนึงที่เราอาจจะไม่เคยคิดนะทำให้เราแบบไม่ได้ขึ้นเป็นอันดับถ้าเราขึ้นเป็นอันดับท็อป10นะฮะคนจะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นขึ้นเป็นอันดับท็อป10นะฮะสายการบินไทยเขาก็จะมีเงินมากขึ้นด้วยนะเขาก็จะเราไม่ต้องอุ้มเขาไม่ต้องแบกเขานะครับ
2: ใช่กันฮะเอาละวันนี้หลากหลายมุมมองความคิดที่ได้มาช่วยกันต่อไปขอบคุณคุณปีเตอร์ฮะ
1: ครับ
2: ท่านด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: ศ์ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และผมพลตรีจอมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันแห่งความสุขของคนไทยแล้วก็สุดแท้แต่ใครจะนิยามนะครับในการที่จะพูดถึงวันนี้นะครับที่ผมกำลังพูดอยู่ณเวลานี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังนะก็คงจะนึกตามแล้วก็คิดเหมือนกันนั่นก็คือนะครับเป็นวันที่นะฮะลูกสาวแห่งชาตินะครับน้องเน่รอย่องนะฮะหรือแพรวรัตติการอ่ำลอยสาวน้อยจากประเทศไทยวัย16ปีที่ไปสร้างประวัติศาสตร์นะคว้าแชมป์รายการอเมริกาส์ก็อตเทเลนต์นะฮะ AGT 2026นะเรื่องของเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทไทยนั้นเนี่ยก็คงเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับของรายการนี้ที่มอบให้นะแต่นะสิ่งที่ตามมานั้นนะน่าจะมีมูลค่านะมากมายนะเกินกว่าที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขตรงนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนะประเทศไทยนะที่เยาวชนไทยนะได้ไปสู่สายตาของนะนานาชาติและทำให้ผู้คนทั้งหลายแหล่นะได้รู้จักกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะก็เบื้องต้นก็คงขอแสดงความยินดีนะกับครอบครัวของน้องเนเน่และก็คนไทยและก็เชื่อว่านาทีนี้นั้นเนี่ยก็ผมเราคงได้ยินได้ฟังกันตั้งแต่วันแรกๆนะครับที่น้องเข้าไปออกรายการที่นั่นนะที่มีแฟนคลับจากต่างชาตินะเขียนคอมเมนต์แบบที่เล่นที่จริงว่าขอแสดงความเสียใจกับคนไทยด้วยนะครับที่ตอนนี้น้องเนเน่นะครับเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกไปแล้วนะนะเราก็ปล่อยยินดีไปด้วยกับคนหนึ่งคนไทยด้วยกันนะสองก็คือคนได้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นก็นี่คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้กับน้องๆ นะแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่จะเป็นต้นแบบนะได้นะอีกที่ดีทีเดียวนะครับก็ชื่นชมความสำเร็จแล้วก็ต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่นะน้องเขาเองก็นะคงจะต้องเดินไปบนเส้นทางนี้นาทีนี้นะครับถ้ากวาดสายตาดูความเห็นของผู้คนที่หลากหลายแล้วเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะแล้วก็เป็นหลากหลายนิยามหลากหลายฉายาที่สุดแท้แต่นะที่ใครจะนึกว่าจะใช้คำไหนดีนะผมพาไปดูในระหว่างที่รอคุณวิสุทธ์ซึ่งนะวันนี้จะเข้ามาข้างในสตูนะครับอย่างในส่วนของกรรมการนะครับที่คนไทยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีฮาวีแมนเดลนะครับก็ไปเขียนไว้ในคอมเมนต์คือโพสต์เอาไว้นะก็ค่อนข้างที่จะประมาณสัก2บรรทัดกระมังถอดความเป็นภาษาไทยได้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีด้วยนะเนเน่คุณคือร็อกสตาร์ที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์เป็นกระแสไวรัลและสร้างความประทับใจได้อย่างน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์รายการ AGT นะข้อความสั้นๆตรงนี้ก็คงจะสื่อให้เห็นถึงนะความชื่นชมนะในฝีไม้ลายมือความสามารถนะของลูกสาวแห่งชาติของประเทศไทยในวันนี้ทีนี้อันหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ให้ความเห็นไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะถ้าชนะแล้วจะยังไงเข้าใจว่าคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะครับ
3: ครับ
2: นะ
3: คุณ
2: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: คุณมนตรีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะสวัสดี
2: นะ
3: น้องนี่คนของไทยและคนของทั้งโลกด้วยนะครับ
2: ครับแล้วได้ดูตอนไหนบ้างคุณที่สุดวันนี้
3: เดี๋ยวสารภาพก่อนดูท่าติดตอนฝ่ายวันนี้พอดีติดงานทั้งวันไม่ได้ดูตลอดดูบางช็อตเท่านี้ครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวเล่าให้ฟังพอดี
2: ครับเนี่ยผมคือเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะติดตามกันมาตั้งแต่เช้าได้เห็นหลากหลายความเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมองแต่ผมเอามาต่อยอดที่ได้เป็นความเห็นล่าสุดนะครับที่มีเข้ามาอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมพูดค้างเอาไว
3: ้
2: น
3: ั่
2: นก็คือหลายคนก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของถ้าได้แชมป์แล้วยังไงล่ะสัญญาจะผูกมัดไหมนะไอสถานที่ที่คุ้นชินที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้กำเนิดร็อกสตาร์

0: ไอ้สาวน้อยคนนี้นั้นเนี่ยจะยังไงล่ะตลาดนาคาเนี่ยผมเห็นคุณพ่อของน้องนะฮะก็ได้นะสื่อสารผ่านทางFacebook นะนั่นก็คือคุณพ่อณรงค์อํารอยนะครับก็ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาและก็ข้อกังวลใจเกี่ยวกับสถานที่ที่คุ้นชินที่ตลาดนาคาจะทำอย่างไรนะคุณณรงค์ก็ออกมานะแจกแจงประเด็นเรื่องนี้อย่างนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับ
0: นะครับว่าเรื่องของข้อกังวลตรงนี้ขอให้นะคลายความกังวลลงได้เพราะได้มีการสื่อสารกันเรียบร้อยและยืนยันว่าทุกคนสามารถนะสบายใจได้เนื่องจากตลาดนาคาถือเป็นพื้นที่บ้านเกิด
1: ครับ
0: เป็นสถานที่ทำมาหากินหลักและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฟนคลับทุกคนได้รู้จักน้องเนเน่มาตั้งแต่วันแรก
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนของเงื่อนไขสัญญานั้นมีข้อยกเว้นสำหรับพื้นที่บ้านเกิดซึ่งทางครอบครัวสามารถพูดคุยและตกลงเงื่อนไขกับทางผู้ดูแลสัญญาได้ทุกประการประกอบกับทางรายการต้นสังกัดเองก็มีความเข้าใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความผูกพันของศิลปินกับพื้นที่บ้านเกิดอยู่แล้วแล้วก็เขาโค้ดคำพูดของคุณณรงค์คุณพ่อณรงค์อํารอยนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแชมป์คงไม่ได้เล่นที่ตลาดนาคาเพราะติดสัญญา5ปีนี้นะคุณพ่อใช้คำว่าแก้ตัวได้เลยครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราเล่นที่บ้านเกิดเล่นที่สถานที่ทำมาหากินเราอันนี้ไม่มีผลเลยครับต่อสัญญา
1: ครับ
0: คือเราสามารถคุยกับเขาได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นบ้านเกิดของตัวเอง
1: ดีนะ
0: เพราะฉะนั้นตลาดนาคานะซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของน้องเนเน่ทุกคนก็ยังมีโอกาสติดตามและนะไปชมฝีไม้ลายมือของนะน้องเขาได
1: ้กับคุณพ่อ
0: ถ้าเขากลับมาเมื่อไหร่นะครับและพักหายเหนื่อยและคงจะไปรื้อฟื้นความรู้สึกความคุ้นชินที่มาจากหน้าที่ตรงนั้นนะครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็ดูแล้วสัญญาก็ถือว่าแฟร์ดีนะคุณมนตรีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ชื่อน้องเนเน่คงไม่ทิ้งตลาดนาคาไปไหนอ่ะ
0: โอ
1: ้วันนี้
0: บ้านเกิดอ่ะ
1: จุดบ้านเกิดจุดเริ่มต้นจุดที่สร้างตัวตนของเนเน่
0: คร
1: ับ แล้วผมก็ว่าอีกหน่อยก็คือนาคาและนี่คือจุดเช็คอินที่ยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวของทั้งโลกอ่ะ
0: อาจจะต้องลดเวลาลง
1: ใช่ๆ
0: คงจะต้องมีงานแล้วก็ต้องเตรียมอย่างอื่น
1: ใช่ครับ
0: นะก็อาจจะคงจะไม่ถี่ไม่บ่อยเหมือนกับที่ไม่มีภาระอย่างอื่นนะคุณวิสุทธิ์
1: ใช่ครับแล้วก็โอ้เงินรางวัลนี่ก็ถือว่าก้อนโตนะฮะสำหรับน้องเนเน่นะทีปัญหาคือผมฟังดูหลายคนก็บอกว่าคือสำหรับเนเน่เนี่ยทั้งคุณพ่อเนี่ยแน่มากนะ
0: ครับ
1: เปิดหลายมิตินะครับเรื่องของโอกาสเรื่องของโอกาสซึ่งเด็กต่างจังหวัดนะ แล้วก็น้อยรายที่จะก้าวสู่ทางนี้ได้โดยทั้งเริ่มต้นด้วยการช่วยตัวเองของคุณพ่อก่อนนะ
0: ครับ
1: เงินหาทองทุกอย่างเพื่อให้น้องได้สู่เวทีอย่างนี้เรื่องของเด็กรอดที่พิสูจน์ได้ว่าเด็กก็มีโอกาสเติบโตได้ไม่ต้องรอผู้ใหญ
0: ่
1: ปกปั้นหรือให้คือผมว่าต้องรอผู้ใหญ่ซะอย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องของวัฒนธรรมร่วมสมัยรอบนี้ก็พิสูจน์ชัดนะครับว่าเพลงของร็อกคนดูทั่วโลกปรบมือให้กับความเป็นไทยเนี่ยมันไปด้วยกันได้แต่ว่าหลายคนก็จะมีคำถามนิดหน่อยก็น้องเอเน่อย่าเพิ่งตกเป็นเหยื่อของคนการเมืองเลยเหยื่อของใครต่อใครนะเวลาคนดังเนี่ยใครต่อใครก็มาลุมล้อมมาใกล้ชิดแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ผมยอมเบ็ดเงินหรอกแต่มันมีเรื่องอื่นมากกว่าไงอันนี
0: ้
1: หลายคนก็เป็นห่วงนะเวลาคนดังนะอย่างที่บอกถูกครอบล้อมด้วยอะไรมากมายเนี่ยเพราะยิ่งที่ด้านอเจนดาของแต่ละฝ่ายก็มีอยู่นะฮะนี่คือฟังดูมีความกังวลอยู่พอประมาณหนึ่งนะครับ
0: แต่ดูจากพื้นฐานครอบครัวแล้วก็ความอบอุ่นนะฮะเริ่มน่าจะน่าจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อกังวลมากมายนักนี่ถ้าผมคิดเผื่อแทนนะเพราะเขาก็มาจากจุดนั้นแล้ววันนี้มาถึงตรงนี
1: ้
0: แล้วก็พอเข้าไปตั้งแต่รอบแรกเนี่ยน้องเขาก็เริ่ม

0: รู้สึกว่าตัวเองนะคือหนึ่งเนี่ยเพื่อนต้องบอกว่าเนี่ยเธอดังแล้วนะบอกจริงเหรอ
1: คนที่ดังจริงก็จริง
0: แต่ตอนนี้คงไม่ต้องมีใครมาถามแล้วนะถึงขั้นก็เป็นระดับร็อกสตาร์อย่างที่ว่าทีนี้ผมย้อนเป็นนิดหนึ่งคุณวิสุทธ์นะวันนี้ก็เห็นสื่อเขานำเสนอว่าแน่นอนแล้วครับความสำเร็จที่มีวันนี้ได้นอกจากตัวของน้องเองที่ยอมรับการฝึกฝนเขี้ยวนะกล้ำจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ดูแลมาตลอดถึงได้มีวันนี้แต่คนที่ตาแหลมนะที่ไปเจอนะนั่นก็คือนะชอนหรือจอนเอลรอน
1: ครับ
0: นะนี่คือชายชาวอเมริกันผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนสำคัญเนี่ยที่สื่อเขาพูดถึง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูนั้นเนี่ยชอนเนี่ยก็มาเที่ยวเมืองไทยไปตลาดนาคาเพื่อที่จะหาซื้ออาหารของกินตามประสานักท่องเที่ยวแต่ก็บังเอิญว่าเนี่ยมันมาจับเบะกันไงคุณที่สุดแทน
1: ครับ
0: น้องเขาก็ไปเปิดหมวกซึ่งจุดแรกๆถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยฟังจากคุณพ่อของน้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอยู่ในจุดที่ผู้คนพลุกพล่านนะฮะคือไปขอเปิดหมวกอ่ะแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อ่ะนะก็ได้รับจุดที่น่าจะอยู่ที่ไกลหูไกลตาสักหน่อยหนึ่งแต่เสียงนะสับกีตาร์ของน้องก็ยังดังก้องเข้าหูของจอห์นเอลรอนหรือชอนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเดินไปดูพอเดินไปดูแล้วโอ้โหนะด้วยสายตาอันแหลมคมคนแรกก็ไม่ได้แค่ดูว่าเป็นเด็กไม่ได้ดูแค่ความสามารถตรงนั้นแต่มองทะลุทะลวงไปได้ไกลกว่านั้นจนกระทั่งเป็นคนที่ผลักดันนะฮะทำให้เนเน่ก้าวมาสู่เวทีนี้และก็มีวันนี้ขึ้นมาซึ่งหลายท่านก็คงได้ยินได้ฟังได้อ่านกันไปว่าก็อาสาเนี่ยนะออกค่าเดินทางจัดการเกี่ยวกับเรื่องของประสานงานทางรายการเพื่อที่จะมาแสดงโชว์ซึ่งเป็นความพยายามที่รอแล้วรอเล่ารอหายรอกันแบบนานๆเนี่ยจนกระทั่งคิดว่าก็เขาคงจะไม่ได้แล้วหรืออาจจะคือเงียบจนสุดท้ายเนี่ยนะนั่งเครื่องบินกลับมาบอกด้วยตัวเองว่านะทางรายการตอบรับแล้ว
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แหละคือคนแรกนะครับที่มีสายตาอันแหลมคมแล้วก็มองเห็นความสามารถนะฮะของน้องเนเน่เป็นคนแรกนะครับแล้วก็จนกระทั่งผลักดันมาสู่วันนี้และอีกคนหนึ่งนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับนะฮาวีเมนเดลเนี่ยนะฮะคือเป็นหนึ่งในกรรมการที่คงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะผมก็ฟังมาว่าเหมือนกับก้ำกึ่งนะพอไปออดิชั่นรอบแรกแล้วเนี่ยต้องกลับไปอีกรอบด้วยแรงผลักดันของคุณพ่อฮาวีตรงนี้แหละนะขอล้างขอดูอีกทีนึงขอดูอีกทีนึงนะจนกระทั่งไปอีกรอบแล้วก็ได้เข้าไปสู่รอบต่อไปนะนั่นก็คืออีกคนหนึ่งที่คงจะเห็นแววนะเห็นความสามารถแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันอย่างออกนอกหน้าใช้คำนี้ผมไม่ผิดครับคุณพิสุทธิ์ครับอ่ะนี่ก็คือความสำเร็จของเด็กไทยครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับก็ช่วยให้คนไทยมีรอยยิ้มนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วยให้กระแสการวิพากษ์วิจารณ
0: ์รัฐบาล
1: เรื่องกกต.เรื่องหัวสว.เรื่องโกงข้อสอบนี่อย่างนั้นก็ลืมไปช่วงนึงอ่ะคุณต
0: ีน้ำมันขึ้นแล้วขึ้นอีกยังไม่มีใครพูดถึงเลย
1: เออใช่
0: นะไหนบอกว่าจะตึงเอาไว้แต่สุดท้ายก็อั้นไม่อยู่เพราะว่าตลาดโลกมันขึ้น
1: ครับ ก็เอาละก็ถือว่าเป็นความสุขของทุกฝ่ายที่มอบให้กับคนไทยแล้วสุขควายได้ที่บอกครับบรรดาที่เรื่องใหญ่ๆถูกจับตามองจากประชาชนก็เขาก็จะลืมแต่คงเตือนไว้นะฮะคงไม่ได้ลืมทุกวันนะอีกสักแค่ไม่กี่วันนะเดี๋ยวจะกลับมาให้สบายใจ
0: ครับตอนนี้ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขไปก่อนนะพอสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้หมายว่าความการชื่นชมน้องจะหายไปแต่ชีวิตจริงมันต้องอยู่กับชีวิตจริงไง
1: ครับ
0: คุณสุดก่อนจะออกจากเรื่องนี้เอาเถอะนะฮะผมเห็นข่าวเห็นคำพูดแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจส่งผ่านไปยังอีกหลายๆคนที่กำลังไขว่คว้าโอกาสนะฮะแล้วก็เมื่อมีโอกาส นี่ยผมเห็นเจ้าสัวธนินทร์เจรวานนท
1: ์ครับ
0: นะฮะก็มอบจริงๆไม่น่าจะเป็นคอนโดน่าจะเป็นบ้านแต่เอาเถอะมันมีทั้งคอนโดคอนบ้านแต่ในข่าวบอกว่ามอบคอนโดมิเนียมมันเบอรี่กรอฟเดอะฟอเรสเทียนะอยู่หน้าบ้านผมเองนะฮะฟอเรสเทียเนี่ยประมาณสัก600กว่าไร่นะ
1: ครับ
0: ให้กับคุณณรงค์อำลอยและคุณชวนพิษภูลเกิดคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนเน่เพื่อเป็นบ้านและรากฐานแห่งความมั่นคงให้กับครอบครัวของเนเน่พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปอย่างมั่นคงและอบอุ่นแต่ในข่าวเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นคำพูดของเจ้าสัวเนี่ยก็บันทึกเอาไว้อย่างนี้นะเจ้าสัวธนินทร์บอกว่าเรื่องราวของครอบครัวของน้องเนเน่นี้เนเน่นี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางการมอบในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบที่อยู่อาศัยแต่คือการมอบความมั่นคงให้กับครอบครัวและพื้นที่แห่งโอกาสให้ความฝันได้เติบโตด้วยความเชื่อว่าทุกความฝันที่ดีเมื่อได้รับโอกาสความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสามารถเติบโตเป็นพลังที่สร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมได้และเมื่อคนคนหนึ่งได้รับโอกาสวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ส่งโอกาสและแรงบันดาลใจนั้นให้กับผู้คนอีกมากมายขอให้บ้านหลังนี้เป็นมากกว่าสถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความมั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันบทใหม่และเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไกลเพียงใดเมื่อเรามีความเชื่อมั่นมีความพยายามและมีครอบครัวเป็นลมใต้ปีกความฝันก็จะเป็นจริงได้ก็คมนะฮะถือว่ามีส่วนซึ่งก็ผลักดันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยคุณวิสุทธ์นะแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งก็คุณวิสุทธ์จะเติมอะไรเพิ่มไหมส่วนเงินรางวัล30กว่าล้านเขาไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะคุณวิสุทธ์ผมเห็นแล้ว
1: ก็ให้เลือกใช่ไหมว่าจะให้ครั้งเดียวหรือให้แบบทยอยให
0: ้อ่ะถ้าคุณวิสุทธ์จะเอาอย่างไรทางเลือกแรกเนี่ยแบ่งจ่าย
1: ครับ
0: นะ40ปี
1: 40ปี
0: ปีละ 25,000
1: อยู่เหมือนยาวใช่ไหม
0: 25,000 เหรียญนะทางที่2รับก้อนเดียวนะก็จะได้ประมาณ 3-4 แสนเหรียญ
1: ครับ
0: นะฮะก็คิดเป็นเงินไทยเขาบอกประมาณ 6-8 ล้านนะคุณดิสุจาก35ล้านนะ
1: ครับ
0: เหลือ8ล้านคุณดิสุจะเอายังไง
1: เอาช่องทางแรกสิครับ
0: เอาเลยนะ
1: ไม่ไม่เขาบอกเอายาวดีกว่า
0: เฮ้ยแต่บางคนผมคนในอเมริกานะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าควรที่จะรับครั้งเดียวไปเลยหนึ่งนะครับ40ปีนั่นน่ะไม่รู้ว่าอะไร
1: การอยู่ฝั่งไม่รู้นี่เหรออ
0: ันนี้ยังไ
1: งแล้วเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในยุ่งเลยนะ
0: และค่าของเงินอีกต่างหากด้วย
1: อ๋อเออแล้วจะมอง
0: ก็ไม่รู้ก็เราไม่ได้ตัดสินใจแต่คนที่เชื่อว่าคงมีคนให้คำปรึกษาแล้วก็ให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ครับคุณที่สุด
1: แจ้งนิดหนึ่งคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: มีพรรคพวกไปเรียนภาษานะ
0: ครับ
1: เขาให้เลือกครับว่าจะจ่ายเป็นราย3เดือนหรือว่าจ่ายก้อนหนึ่งแล้วก็เรียนตลอดชีพครับปรากฏว่าพรรคพวกก็เลือกที่จะเรียนตลอดชีพอ่ะคือจ่ายทีเดียวแล้วเรียนจนนั่นแหละตลอดชีพอ่ะปรากฏว่าเรียนได้2เดือนโรงเรียนแห่งนี้เจ๊งครับก็บอกว่าลืมนึกไปว่าลืมนึกถึงไอ้ตลอดชีพของไอ้สถาบันแห่งนี้มันไม่มีจริงก็เลยควักเงินก้อนใหญ่หมดไปเหมือนกันนะ
0: ก็เป็นคนละเรื่องแต่ก็เทียบเคียงกันได้
1: ใช่หนึ่งที่เรียกเงินนะครับเอาล่ะเราพักก่อนไหมเดี๋ยวกูต่อเรื่องอื่นยาวๆ
0: พ
1: ัก
0: ก่อนปรับอารมณ์นิดหนึ่งแล้วก็มาดูเรื่องราวชีวิตจริง
1: กลับสู่ความเป็นจริง
0: กลับสู่ความเป็นจริงครับ
1: ครับสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 16:00 น.
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาว่ากันต่อครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนวิสุทธ์เติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะผมเห็นคือน้องเนเน่เขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียท
1: ่
0: านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลอยู่ที่นิวยอร์กเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของน้องเนเน่ก็คือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันท
1: ร
0: ์นะครับก็มาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กของอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับแล้วก็ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยก็เป็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีแล้วนะและก็ย้ำเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลที่พร้อมจะเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถครับผมที่สุดครับ
1: ครับคุณมนตรีครับ
0: กลาง
1: เรื่องการเมืองก็ดูเหมือนประเด็นคุณธรรมนัสแห่งกล้าทำก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ใช่ไหม
0: สัญญาณยังไปไม่ถึงครับอยู่ไกล
1: แล้วคุยกันตอนที่สัญญามันสื่อกันได้อยู่ไม่ใช่หรือก็ถามเงี้ยคุณมันดีตกลงเขาจะมาร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ย
0: แต่ผมเนี่ยคงตัดสินใจแทนคนที่มีอำนาจของกลุ่มไม่ได้นะแต่เดาใจได้
1: เดาใจว่าน
0: ะผมเดาใจว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี
1: ้ครับ
0: นะยังไงเสียก็คงจะต้องรอให้ถึงปีหน้านะฮะปีนี้ข้าวไม่มีขายปีหน้าขายข้าวเสร็จแล้วจะมาขอ
1: นะนาฬิกาบ้านไว้ก่อนนี่เหรอ
0: ก่อนนี้นาฬิกานะเขาปลูกเอาไว้แล้ว
1: ปลูก
0: เอาไว้ดูนะดูนาฬิกาให้มันเข็มหมุนไปจนถึงตรงไหนเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่แล้วนั่นแหละนะจะถึงเวลาที่จะมาขอตอนนี้มั่นไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะ
1: ต้องรอปีหน้าใช่ไหม
0: คือปีหน้าที่ผมพูดนั่นก็เพราะว่าผมยึดเอาตามคำพูดของคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ที่บอกว่าครบปีก่อนนี่แหละ
0: ที่บอกเวลาที่เหมาะก็คือต้อง1ปีไปแล้วพอ1ปีไปแล้วเนี่ยคุณพิสุทธิ์ครับก็เลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกจากสภาในวันไหนแล้วแต่ผมจำวันที่แถลงนโยบายวันสุดท้ายแล้วก็เข้าทำงานอย่างเต็มตัวก็คือ11เมษายน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงมีนาเมษาน่าจะลงตัวเอานะก็ถ้าเกิดว่าตามกรอบเวลาเนี่ยก็ได้มีคนไปแสดงความยินดีในช่วงสงกรานต์ปีใหม่เมืองนะรัฐมนตรีก็คงจะมีรัฐมนตรีใหม่เพิ่มเข้ามาในครม.อนุทิน2/1ในช่วงเวลานู้นแหละแต่ทีนี้บางคนเขา
1: จะรอไหวอ่ะ
0: นั่นไง
1: การเมืองมันรอนานไม่ได้มันเปลี่ยนมัน
0: คือ1-3เดือนก็ถือว่านาน
1: ครับ
0: นะถ้าจะบวกไปอีก3เดือนมกราคมพามีนา
1: โอ้
0: โหครึ่งปีคุณที่สุดอ
1: ะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: นั่นสินะและยิ่งฝ่ายค้านเขากำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะมันก็จะต้องมีที่สถานะที่ชัดเจนให้กับผมหน่อยสิผมจะหันซ้ายหันขวาทางโน้นเขาบอกไม่ได้นับพวกเป็นฝ่ายค้านแล้วทางนี้ผมก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วผมจะทำตัวยังไงในช่วงที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ถ้า1ปีถ้าเกิดนานไปนะคุณนัทรอไม่ไหวเนี่ยปรับก่อนฝ่ายค้านปรับก่อนพี่ปลายไหมได้ไหมหรือว่าหลังพี่ปลายแล้วก็ปรับเลยถือโอกาสนะ
0: คุณที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าจะปรับเร็วนะเนี่ยนี่ผมมองนะครับ
1: ยื่นเสร็จปรับเลยนี่แหละ
0: ต้องก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่มีเหตุในการที่จะต้องไปวิตกกังวลเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจสมมติว่านะฮะรอหลังนะคำว่ารอหลังเนี่ยนะมันก็จะต้องมีอะไรที่เป็นหลักประกันนะนะถ้าลำพังเนี่ยคุณพิสุทธิ์ส่งทีมงานหรือส่งใครไม่รู้มาบอกกับผมเนี่ยนะถ้าผมความมั่นใจจะมีมากพอไหมแต่ถ้าคุณพิสุทธิ์เดินมาบอกเองนะตบไหล่นะแล้วก็บอกว่านะยืนยันคำไหนคำนั้นนะแต่วันเนี้ยนะอันเนื่องจากด้วยเหตุผลหลายๆประการอย่างเนี้ยนะก็ขอช่วงนั้นนะจบแต่ตอนนี้ไม่ได้ขออย่างเดียวนะอาจจะมีอะไรติดปลายนวมด้วยในช่วงนี้คุณที่สุดนะติดปลายนวมเพื่อเป็นหลักนาฬิกาเรือนเดียวไม่พอนะถอยป้ายแดงให้อีกสักคันไหม
1: นั่นแปลว่านั่นคือเงื่อนไขที่สวยเลยคุณมนตรีคือปรับคุณธรรมนัสเข้าก่อนที่จะมีการอภิปรายของฝ่ายค้าน
0: เนี่ยลงตัวที่สุดเลย
1: แต่ว่าแหมก็ดูกลัวฝ่ายค้านเกินไปให้เปล่างี้ได้ไหมคุณมนตรีนี่ลองคิดเผื่อนะ
0: เขาไม่ได้กลัวฝ่ายค้านนะคุณที่สุดนะเพราะยังไงเสียเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนที่ล้มด้วยมือของฝ่ายค้านในสภาได
1: ้
0: ยกเว้นถ้ามาขัดลำกล้องกันตอนนี้แล้วเข้าไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วไม่รู้ว่านะลมพัดหวนแดงน้ำเงินนะเกิดอะไรขึ้นนะไม่อยากกินน้ำใต้ศอกแล้วนะอยากจะเป็นคนเป็นคนแบ่งบ้างอะไรบ้างนะนี่แหละตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายที่บอกให้รอจะต้องมั่นใจว่าจะไม่มีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะ
1: แต่ว่าถ้าให้ดูภาพสวยนะผมพยายามใช้จินตนาการจะไม่ใช่ได้นะก็พิปรายเสร็จฝ่ายค้านก็จะถล่มนายกและรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่าหลังจากพิปรายเสร็จก็ปรับเลยเรามีความจำเป็นต้องปรับเพื่อประสิทธิภาพเพื่ออะไรเงี้ยนะก็เอาคุณนัทมาเสียบซะ
0: แต่เขาบอกว่าคนอื่นเสียบนะคุณธรรมนัสอาจจะต้องรออยู่ข้างนอกได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่
1: หัวหน้าไม่ต้องมาส่งตัวแทนมา
0: หัวหน้าไม่ต้องมาคนอื่นเขารอเป็นอยู่เยอะครับหัวหน้าเป็นมาแล้วอาจจะต้องเสียสละให้คนอื่นเป็นส่วนจะเป็นเหตุผลนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่ว่าจะเข้ามาในตอนไหนก็ตามในครม.ที่มีการปรับโดยมีพรรคสีเขียวเข้าร่วมจะไม่มีชื่อของผู้กองอยู่ใน1/35+1นั้นนะคุณวิสุทธ
1: ิ์ผู้กองผมไม่ยอมโอ้เอาผมคราวที่แล้วผมก็เสียสละนะผมส่งคนอื่นมาแทนนะรอบนี้เนี่ยคะแนนพรรคกล้าทำเนี่ยนะไม่กระเด็นหายไปไหนเลย
0: ครับ
1: ผมมีปัญหาอะไรไม่ได้ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
0: ก็สุดแท้แต่ถ้าแต่หน้าทีเนี้ยดูเหมือนจะออกมาแบบนี้จะเข้าร่วมแต่ก็ต้องเสียสละไม่เป็นนะอาจจะติดขัดตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรยังไงทางมันไม่สะดวกนะก็ขออภัยในความไม่สะดวกอะไรอย่างเน
1: ี้ยแต่ภาพหรือการจำของคุณธรรมนัสเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนที่คุณธรรมนัสเข้าการเมืองใหม่ถูกกดดันถูกเช็คถูกตรวจสอบกับภาพทุกวันนี้ภาพการมองคุณธรรมนัสมันเหมือนเดิมไหมมันดีขึ้นไหมหรือเรื่องเก่าๆเขาก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านการตรวจสอบไปแล้วนี
0: ่ปั๊บก็ตรวจสอบตรงนั้นถือว่าตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะแต่ก็ผ่านมาได้แต่ตอนนี้นะการเมืองมันผ่าน1 พ.ศ.เปลี่ยนนะและบรรยากาศ มันก็ไม่ใช่บรรยากาศของตอนนู้นแล้ว
1: ครับ

0: เห็นไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีเลยอยู่ข้างหลังสมัยกูธรรมนัสจะต้องเป็นรัฐมนตรีนะ
1: ก็เป็นมาหมดแล้ว
0: ข้างหลังก็ได้นะนั่งยืนข้างหลังก็ได้
1: คือก็มีตัวอย่างให้เห็นน่ะไม่เป็นน่ะอย่าทำได้รอบด้านเคลื่อนไหวคล่องตัวมากกว่าด้วยซ้ำไปเมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงน่าจะเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะที่ผมบอกว่าถ้าไม่ปรับก่อนนะก็ต้องมีคำอธิบายแล้วก็มั่นอกมั่นใจแล้วค่อยไปปรับกันเอานู่นนะครับเมื่อครบ1ปีแต่อีกอันหนึ่งที่คุณวิสุทธ์บอกว่าก็หลังการอภิปรายได้ไหมขอพบกันครึ่งทางได้ไหมจะได้เป็นเหตุเป็นผลก็ดูเหมือนจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะถ้าอภิปรายแล้วเนี่ยรัฐมนตรีท่านไหนเนี่ยแม้จะผ่านด้วยมือของสภาแต่บอบช้ำสุดๆเนี่ยมันก็คงจะมีคำอธิบายได้ว่าคงต้องขอเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เรายังจะต้องเดินทางกันอีกไกลก็อาจจะเกิดขึ้นหลังการอภิปรายก็ได้นะเพราะเงื่อนไขเดิมที่บอกว่าจะให้อยู่กัน1ปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นั้นเนี่ยแต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็น่าจะไปตอบบ้านใหญ่อะไรทั้งหลายว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เราต้องเดินหน้ากันอีกไกลมันก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันไม่เป็นปัญหาก็น่าจะอธิบายได้นะคุณที่สุดถ้าเป็นแบบนี
0: ้ครับแต่ว่า
1: เอา
0: ว่า
1: แต่เราคิดแทนเขานะเนี่ย
0: ยังไงก็มาแน่ยังไงก็มาแน่นะไม่
1: มาแน่นะเพียงแต่ว่านะยังไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจน
0: นะเดี๋ยวเราพูดถึงคุณธรรมนัสครับวันนี้ปปช.เขาเปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณธรรมนัสครับก็เนี่ยผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรสหกรณ์ของคุณอนุทินหนึ่งนะคุณธรรมนัสน่าจะเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่เปิดเผยบัญชีของคู่สมรสที่มีมากกว่าหนึ่งนะก็มีคู่สมรสสองคนครับก็พูดได้นะเพราะเป็นทางการเนี่ยคุณอริสราพรมเผ่านี่เป็นคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยนะครับอีกคนหนึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาซึ่งจะเห็นได้เห็นตาประจำนะฮะคุณธนพรศรีวิราชทั้งคือทั้งคู่สมรส2คนนะครับก็เอาว่าทรัพย์สินรวมๆนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: คุณมนตรีหางชั้นเยอะอยู่แล้ว
1: โอ้โหไปเทียบเขาได้ไงรู้สึกเศษข้างหลังยังไม่มีเลย
0: เศษไม่ได้เลยประมาณ 1,100 ล้านบาท 1,000 ล้าน
1: อ่
0: ะนะฮะก็ถือว่ามีมากกว่านั้นเปล่าไม่รู้ถ้าแจ้งประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ที่ดินเอาว่าทรัพย์สินเยอะนะฮะแต่ว่ารายได้ต่อปีของคุณธรรมนัส744,600เดี๋ยวนะ7ล้านฮะ7ล้าน4ต่อปีนะครับเงินเดือนสส140,000ค่าเช่า6ล้านต่อปีอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปว่าประมาณนี้ส่วนทรัพย์สินที่มีค่าของคุณธรรมนัสเนี่ยรถยนต์หรูหลายคัน
1: โอ้
0: นะบางคันอย่างโรลส์รอยซ์ราคา10ล้าน
1: โอ้ผมเห็นคันใหญ่มากมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วผมไม่บอกผมทำข่าวอยู่ที่ไหนนะเอ๊ะรถคันนี้ทำไมนะโอ้โหพอรู้ตอนหลังเนี่ยนะก็โอ้โหคันมาเริ่มเพิ่มเลยครับคุณพิสุทธิ์ครับโรลส์รอยซ์คันนั้น
0: มีเยอะมีหลายคัน
1: ครับ
0: แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือนาฬิกาสิครับคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาคาซิโอที่คุณอุทินมอบให้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ตัวเองมีนาฬิกาอยู่ในครอบครอง11เรือนนะครับ
1: อ
0: ะไรผมไม่รู้จักอ่ะใช่ไหมอันนี้ปาเต้ฟิลิปอย่างเงี้ย7เรือน
1: ครับ
0: ย่ออื่นอีกมากมายนะฮะแล้วก็มีเรือนนี้ฮะถ้าผู้อ่านผิดผมขอโทษนะผมไม่สันทัดจริงๆนะริชาร์ดมิวล์อันนี้แค่1เรือนนะครับนะฮะมูลค่า13ล้านบาทครับ
1: โอ้คนดังเขานิยมกันคุณพิสุทธ
0: ิ์
1: เราไม่ดังแล้วก็คาซิโอยังไม่มีใส่เลยนะฮะ
0: ใช่ดูมือถือเอา
1: ดูจากมือถือมันลิงก์กับดาวเทียมนะตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตรงนะ
0: อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเนาะแต่ว่าเนี่ยคุณมนตรีเห็นก็เขารวบรวมเรื่องคาซิโอคอนเนคชั่นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีใครมีคุณธรรมนัสได้ใส่เนาะมีคุณพระดอนปิสานันตกุลมีคุณ

0: พลพีสุวรรณชวีเจเสไทยเศษนี่วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
1: ์โอ้
0: อันที่มันต้องตีช่วยมหาไทยเลยนะ
1: ช่วยมหาไทยครับ
0: พลพีเจเสตวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์แล้วก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมันติช่วยคมนาคม
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นอ๋อมีรัฐมนตรีพลาดอีกคนหนึ่งแล้วก
1: ็
0: ปลัดก็มีปลัดอันสิทธิ์แล้วก็รองปลัดนิรัตพงศิษฐาวรที
1: ่
0: ได้ใส่คาซิโอตรงนั้นก็แจกกันไม่กี่คนเฉพาะคนสนิทหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
1: นี่คุณวิสุทธ์ผมมาแล้วผมเนี่ยนึกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าให้กับคนสนิทนะครับแสดงว่าคนที่ไม่ได้ไม่สนิทให้กับเพื่อนรักก็แสดงว่าคนที่อื่นที่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเป็นเพื่อนรักเพราะได้ไม่ครบอย่างรัฐมนตรีในพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีตั้งกี่คนนะแต่ได้เท่าที่ขานชื่อมาแล้วก็เลขากวางนะซึ่งอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีตลอดนะฮะก็ไม่เห็นมีชื่อว่าได้หรือไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าให้เฉพาะคนที่สนิทจริงๆเท่านั้นหรือว่าสื่อเข้าไปเก็บชื่อมา
0: ไม่ครบ
1: นะคนอื่นจะอย่างประหลาดจะได้ไม่เป็นไรแต่รองประหลาดกี่หลายคนเนี่ยก็ได้ไม่ครบ
0: เขาก็จะแบบเห็นหน้ากันบ่อยก็ให้ไงอย่างนี้ประหลาดอันสิทธิ์นี่ไปไหนก็มีนายกที่ไหนต้องมีประหลาดขอโทษนะมีรัฐมนตรีมหาไทยที่ไหนสิต้องมีประหลาดอันสิทธิ์ไปเนี่ยหรือเนี่ยมหาไทยก็ต้องให้เพราะว่าตำรวจตีมหาไทยไม่เคยว่างใช่ไหมก็ต้องใช้รองทั้งสามท่านเนี่ยก็ให้ไปนะแต่ว่านี่พยายามคิดแทนท่านนายก
1: คร
0: ับ ใกล้ๆตัวก็ให้ไปนะ
1: เดี๋ยวคงมีแจกอีกอ่ะเพราะว่าเห็นท่านชอบสะสมนาฬิกาแล้วคงจะเวลาไปสั่งทำให้มันให้มีชื่อมีอะไรลายเซ็นอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยทำไม่กี่เรือนเขาอาจจะไม่รับทำนะคุณวิสุทธ์ต้องทำเยอะๆ
0: อันนี้ก็เรื่องคุ้มเด็ดลิมิเต็ดป่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมเจอคุณวิสุทธ์วันไหนแล้วผมไปเห็นอ้าวมีกับเขาด้วยเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นอะไรเป็นสิ่งของที่อาจจะมีบางท่านเขาท่านชอบอะไรท่านก็จะมีสิ่งนั้นไว้ก็มอบให้กับคนที่ใกล้ตัวสมัยผมคุยกับคุณพิรักษ์ไปเมื่อวานเนี่ยในยุคที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านต้องโอ้มีคนห้อมล้อมมากมายนะครับก็จะมีการแสดงสัญลักษณ
0: ์ด้วย
1: นะครับเสื้อไงเสื้อตราไก่ของ
0: เสื้อตราไก่
1: เสื้อตราไก่แล้วก็จะต้องมีแจ็คเก็ตหรือมีอะไรเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้คือจะเป็นเครื่องหมายที่คนที่อยู่แวดล้อมท่านจะได้รู้ว่า
0: เอ๊ะตราไก่ที่ว่าไก่ที่ว่าบิ๊กป้อมชอบไก่ใช่ไหมเนี่ยผมจะไม่ได้
1: ที่เกิดท่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
0: จะไม่ได้ชอบหรือที่เกิดเนาะขออภัย
1: เนี่ยก็ถ้าแจ็คเก็ตแล้วก็แสดงว่ามาถึงอีกชั้นหนึ่งแล้วใกล้ตัวติดตัวเข้าออกนะได้ตลอดแต่ถ้าไม่ใช่แจ็คเก็ตแล้วก็ต้องอยู่อีกวงหนึ่งก็อันนี้เป็นนาฬิกาครับคุณสุ
0: ข
1: ครับ
0: ก็อันนี้กลางกับพี่ป้อมนะเพราะนี่ราคาประมาณเกือบ 2,000 นะนาฬิกาพี่ป้อมที่ยืมมานี่ก็แพงอยู่นะ
1: พอพูดถึงบิ๊กป้อมผมเห็นเนี่ยในท้ายข่าวของนาฬิกานี่แหละนะก็ลุงป้อมเองก็เคยถอดนาฬิกาจากมืออย่างนี้แหละให้คนอื่นมาแล้วนะแต่ตอนหลังดูเหมือนโอ้ความสนิทความแนบแน่นถึงขั้นถอดนาฬิกาที่ใช้มอบให้เนี่ยแล้วมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็เลยทิ้งระยะห่างชนิดที่จนกระทั่งไปเลย
0: ผมตามไม่ทันใครอ่ะคุณบุญดี
1: ต้องไปถามผู้กองนะ
0: ถามผู้กอง
1: มารู้จักคนนั้นหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: คุณสุดผมพาไปที่สภานิดหนึ่งนะก็มีปัญหาเกิดขึ้นจนได้จำได้ไหมครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็นะเอาเป็นว่าสื่อเขาบอกว่าแซะกันไปแซะกันมาระหว่างคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลกับท่านนายกรัฐมนตรี
0: ไม่มีบุญอะไรนี่แหละ
1: เกี่ยวกับเรื่องของบุญมากบุญน้อยบุญมากบุญพอไหมนะฮะก็สุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นวันนี้จนได้ นะคือคุณไหมเนี่ยเขียนในทำนองอู้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเวลาไปตอบเฟซไปอยู่ในช่องโซเชียลนะฮะขอถ้ามีเวลามาตอบ
0: กระทู้บ้าง
1: ก็คงจะเป็นบุญนะฮะท่านนายกก็เลยสวนกลับนะฮะก็หรือว่าบุญไม่ถึงรอให้บุญถึงก่อนหรือยังไงเนี่ย
0: รอบุญถึง
1: พอมีประเด็นนี้คำเนี้ยปรากฏว่าวันนี้เหตุเกิดขึ้นที่สภาผู้แทนราษฎ
0: รครับ
1: วันนี้เป็นวันพระสบดีก็จะมีกระทู้ถามสดไงกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ยเขาก็จะมี3แล้วก็จะแบ่งกันให้เป็นของฝ่ายค้าน2แล้วก็ของรัฐบาล1นะฮะก็ปรากฏว่าในส่วนกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านคุณกรจติกวนิชยื่นถามท่านรองนายกเอกนิติพันธ์ประภาสเรื่องการปราบปรามทุนเทา
0: ครับ
1: ส่วนอีกกระทู้หนึ่งคุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์สสกทมพรรคประชาชนถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมอาวุธปืนกระทู้ที่3เป็นกระทู้ของสสรัฐบาลคุณประดิษฐ์สังขจายสสพระนครศรีอยุธยาถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม
0: ครับ
1: ปรากฏว่า
0: ไปอยู่สิ
1: จริงๆโดยหลักการเขาต้องมอบหมายอยู่แล้วนะฮะก็ไม่รู้อีท่าไหนนะฮะก็รัฐบาลก็ส่งคุณพระดอนปริศนานันทกุล
0: ครับ
1: นะมาตอบกระทู้เพียงกระทู้เดียวก็คือกระทู้น้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาที
0: ่ภูมิใจไทยเหรอ
1: ภูมิใจไทยถาม
0: ภูมิใจไทยถามภูมิใจไทยตอบ
1: ส่วนอีก2กระทู
0: ้ครับ
1: นะเป็นปัญหาสิครับนะท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยได้รับคำชี้แจงจากคุณประดอนซึ่งวันนี้ก็พูดแบบสุดๆเหมือนกันนะบอกว่าติดภารกิจสำคัญเนี่ยมาไม่ได
0: ้ครับ
1: ในขณะที่อีกกระทู้หนึ่งเรื่องอาวุธปืนก็เพิ่งแจ้งก็เลยไม่ได้มอบหมายให้ใครเรื่องอย่างนี้อยากตอบอยู่แล้วนะแต่ไม่ได้แจ้งมาแจ้งเอา
0: ก็ชั้นชิด
1: แหมจะชั้นชิดเนี่ยก็เลยไม่มีใครมาตอบวุ่นสิครับนะวุ่นจนกระทั่งผมเห็นคุณพลดอนเนี่ยนะหลังจากที่คนอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่เป็นอดีตประธานวิฝ่ายค้านเก่าคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลเนี่ยก็เหมือนกับไปเหน็บๆแนมๆหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้มารอให้บุญถึงก่อนนะก็เลยท่านรัฐมนตรีท่านอื่นจึงน้อมนำไปด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นข้อตกลงก็ลือฟื้นกัน
0: ครับ
1: คุณประดอนนะในช่วงท้ายๆเนี่ยขอใช้สิทธิ์ชี้แจงนะโอ้โหเต็มไปด้วยทั้งคำขอโทษทั้งขออภัยไม่ต่ำกว่า3ครั้งคุณประดอนบอกอย่างนี้ขอใช้สิทธิ์รัฐมนตรีชี้แจงว่าตนอยู่ในวงประชุมหารือคือเขาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงวิป2ฝ่ายแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่พูดคุณพระดอนบอกว่าในประเด็นเรื่องกระทู้ต้องถือโอกาสขอโทษท่านประธานจริงๆกระทู้สดได้มีการหารือกันจริงแล้วตนก็ขอร้องประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราสามารถประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรืออย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้หรือไม่เพื่อให้ตนซึ่งมีหน้าที่ประสานงานรัฐมนตรีได้ประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอื่นแล้วก็ย้ำว่าทุกวันนี้ผมดูจะไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีประจำสภาเสียแล้วนะ
0: จริงใช่ถ้าคุณบรอนเป็นแค่เป็นตัวแทนตัวประสานงานระหว่างรัฐมนตรีกับสภา
1: ถูกต้อง
0: ส่วนคุณกรวีพี่ชายหรือน้องชายนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นคนเป็นตัวตบ
1: เป็นประธานวิปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
0: แต่เห็นโอ้ตบแรง
1: โอ้ก็เล่นกันแรงนะไม่ว่าใครมาน้ำก็ท่วมอยู่แล้วอย่าเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาบอกว่ารัฐบาลนั้นไม่ช่วยรัฐบาลนี้ไม่ช่วยก็แรงอยู่เหมือนกันวันนี้ใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆ
0: ครับ
1: นะในตอนท้ายเนี่ยคุณประดอนก็บอกว่ามันมีกระทู้แห้งที่เป็นกระทู้ทั่วไปและกระทู้แยกเฉพาะตนต้องขอโทษจริงๆอาจจะเกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาดตนขออภัยแต่ในโอกาสหน้าตนจะเอาเรื่องนี้ไปหารือกับท่านนายกให้กำชับอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมให้ความสำคัญกับสภาคุณสุดครับ
0: ครับ
1: ปัญหาเรื่องการไม่มาตอบกระทู้เนี่ย ของรัฐมนตรีมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้นะ
0: มันเกิดมาต่อเนื่องฮะ
1: มันมีมาตลอดก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ว่าฝ่ายข้างล่างเวลาสลับมาอยู่สลับไปอยู่ข้างบนก็เหมือนกับเคยเจอปัญหาเดียวกันเนี้ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นเดียวกันกับฝ่ายคนที่เคยอยู่ข้างบนแล้วมาอยู่ข้างล่างก็จะมีคำถามอย่างนี้แหละก็แปลกดีนะครับคุณสุครับ
0: ก็เวลาไปรัฐมนตรีไม่ค่อยมีเวลา
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ไม่อยากตอบด้วย คือเวลาตอบกระทู้มันเหมือนกับจริงๆแล้วคุณมนตรีนะบรรยากาศถ้าไม่ใช่กระทู้ที่ชงกันเองอ่ะชงหวาน
1: อ
0: ่ะมันก็คล้ายๆกึ่งอภิปรายซักฟอกก็เป็นไปได้เขาก็จะมอบรัฐมนตรีก็จะมอบรัฐมนตรีช่วยหรือมอบกระทรวงอื่นแล้วมอบต่อๆมาปรากฏคนรับมอบก็ไม่มาร
1: ับมาแต่ไม่มา
0: แล้วก็มอบคนอื่นก็ไม่มา
1: อันนี้แปลกนะคุณที่สุดถ้ามารู้ว่ามาไม่ได้แล้วไปรับงานเขาทำไมหมดเวลาของเราแล้วครับคุณที่สุดครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้ลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีผลบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปิดลบไป 8.12 จุดครับมีแรงขายหุ้นใหญ่มากดดันตลาดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับกับตลาดวันนี้ที่ติดไปแต่ก็ยังเหลือ 1,600 นะครับติดไปที่ 1,602.58 จุดครับลดลงไป 8.12 จุดคิดเป็น 0.5% ครับวันนี้วอลุ่ม 68,537 ล้านบาทแต่ชนีปรับตัวลงตลอดวันเลยนะครับแล้วก็มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันตลาดด้วยนักลงทุนเนี่ยเข้าสู่โหมด Risk Off จากแรงกดดันของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่บนยิวนะครับฟังมุมมองเพิ่มเติมกันนะครับกับคุณสุโชติ คุณสุโชติสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับคุณสุโชติมองตลาดวันนี้ไงบ้างครับ
3: ครับก็ปัจจัยต่างประเทศเป็นลบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันที่เริ่มกลับมากดดันอีกครั้งนึงนะครับมาระหว่างวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็มีทิศทางปรับตัวขึ้นมาฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับก็เป็นผลจากสถานการณ์ตรงตะวันออกกลางที่ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับอันนี้น่ากังวลเลยนะฮะเพราะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไปตอกย้ำนะครับว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับในเรื่องของการประชุมเฟดโดยเฉพาะในการประชุมเดือนธันวาคมนี้แต่ตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็นเนี่ยอาจจะถึง 60% ขึ้นไปแล้วว่าอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐนะครับ อายุสัก10ปี30ปีเนี่ยตอนนี้เรียกว่าทำนิวไฮขึ้นไปนะครับค่อนข้างน่ากังวลนะครับก็เป็นตัวกดดันในเรื่องของ valuation ของตลาดหุ้นเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งตลาดหุ้นสหรัฐเองแล้วก็รวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับว่าปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ PE ratio เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะสะท้อนในเรื่องของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ธีมการลงทุนเกี่ยวข้องกับ AI นะครับแต่พอตอนยิวปรับตัวขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดความกังวลนะครับในเรื่องของ valuation ว่าอาจจะต้องมีการทอนลงมาสักนิดนึงละนะครับเนื่องจากว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ย PE ก็มันจะต้องปรับตัวลงนั่นเองนะครับก็เลยอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับที่กดดันตลาดหุ้นแล้วก็ปัจจัยที่2ตามมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาเติมเพิ่มเติมนะครับขณะที่สัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวต้องติดตามในเรื่องของคดีบัตรเลือกตั้งนะครับตัวบาร์โค้ดนะซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้นักลงทุนเลือกที่จะอยู่ในโหมดเวทแอนด์ซีกันในสักแป๊บนึงเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการเมืองไทยนะครับแล้วก็อีกประเด็นที่ต้องติดตามจะไปอยู่ในช่วงของสักประมาณกลางๆเดือนตุลาคมเลยนะครับก็คือในเรื่องของแผน PPP 2026ที่น่าจะมีโอกาสเอาเข้าครม.ในภายในเดือนตุลาแล้วก็ในส่วนของกฎเกณฑ์คุม Data Center นะครับที่น่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนะครับถ้าทำได้จริงก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ว่าพอจะเห็นภาพละนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงสักประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาดปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยกระตุ้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโอเวอร์แฮงนะฮะในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับ
2: แล้วที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันดีเซลถ้ามันเกิดขึ้นจริง
3: ตรงนี้เนี่ยครับในภาพรวมจริงๆก็เป็นลบกับเศรษฐกิจนะครับแต่บังเอิญว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีหุ้นที่เรียกว่ามีน้ำหนักนะครับกับดัชนีพอสมควรนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าทางคุณทรัมป์นะครับมีการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเนี่ยความคาดหวังเบื้องต้นเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันดีเซลในภูมิภาคเอเชียในไทยนะครับก็จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ากันกลั่นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเห็นภาพชัดอย่างหนึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับก็เป็นการเก็งกำไรนะครับ ปรับปรุงในเรื่องของประเด็นข่าวนี้นะที่คุณทำอาจจะมีการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจจริงๆก็คือว่าเป็นลบกับภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ
2: ครับแล้วบอนด์ยิลด์ครับต้องติดตามยังไงบ้างครับ
3: ครับบอนด์ยิลด์นี่น่ากังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือตัวเลขจ้างงานสหรัฐนะครับถ้าตัวเลขจ้างงานของสหรัฐยังออกมาแข็งแกร่งต่อนะครับเมื่อวานนี้เป็นตัวเลขจาก PMI นะครับวันนี้ถ้าเป็นตัวเลขจ้างงานออกมาแล้วยังแข็งแกร่งต่ออีกเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มเกิดความกังวลเพิ่มขึ้นแล้วนะครับว่าจะให้อย่างนี้เนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะกระทบกับเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของเงินฟันโฟล่ะนะครับในระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคืนวันนี้ติดตามเรื่องของตัวเลขจ้างงานด้วยนะครับ
2: ครับคุณสุชาติแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในจังหวะแบบนี้ได้ไหมครับเพราะคุณต้องเป็นไงดีครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับก็เน้นในลักษณะของการซื้ออ่อนตัวจะดีกว่านะครับผมประเมินในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขาดปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นนะครับเราก็ต้องรอช่วงของเดือนตุลาคมนะครับว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นในเรื่องของการลงทุนการเซ็นเตอร์นะครับจริงไหมกำลังน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นลักษณะของการย่อซื้ออ่อนตัวดีกว่านะครับธีมหลักนะครับสำหรับภาพการลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมยังคงเชื่อว่าเรื่องของ data center กับการลงทุนที่ขอ BOI เข้ามาเยอะๆในเรื่องของ Venture FDI เนี่ยยังเป็นธีมหลักอยู่นะครับก็หุ้นหลักยังเป็นพวกหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มนี้4กลุ่มนี้เป็นย่อซื้ออ่อนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนอาจจะหาจังหวะในเรื่องของการเก็งกำไรนะครับในระยะสั้นระหว่างที่รอข่าวความชัดเจนนะครับก็อาจจะมองไปที่หุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่บอกนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีสตอรี่เรื่องของหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงอีกกลุ่มนึงที่ผมว่าน่าสนใจช่วงนี้ก็คือหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโรงแรมนะครับAOT นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามตัวเลขการท่องเที่ยวจีนนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของ Golden Weekนะครับแล้วก็เท่าที่นักวิเคราะห์ของทาง KGI เราติดตามนะตอนนี้ต้องบอกว่ายอดจองล่วงหน้าทั้งสายการบินเองนะครับยอดจองล่วงหน้าทั้งในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเลยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นะครับ
2: ครับผมตลาดมองการพบปะกันระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐซึ่งตอนนี้สีจิ้นผิงถึงสหรัฐแล้วนะครับมองผลลัพธ์จากการพบปะกันในครั้งนี้ยังไงบ้างครับแล้วจะกระทบกับตลาดยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้อย่างน้อยๆข้อมูลที่ออกมาเองในเบื้องต้นนะฮะค่อนไปทางบวกเล็กน้อยในเรื่องของดีลการค้านะฮะก็อีกหน่อยก็คือมีการยืดระยะเวลาออกไปนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือมองเป็นบวกเล็กน้อยครับสำหรับภาพรวมการลงทุนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยโฟกัสสองเรื่องหลักเลยก็คือราคาน้ำมันกับเรื่องของบอนด์ยิลด์นะฮะเพราะว่ามันกระทบในเรื่องของการลงทุนทั้งทุกสินทรัพย์เลยนะครับตอนนี้
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสุชาติครับ
3: ใช่ครับครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุชาติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดวันนี้กรอบการลงทุนในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเพราะก็มีการประเมินแนวรับแรกกันไว้ที่ 1,600 จุดหากหลุดก็มีแนวรับถัดไปที่ 1,585 ส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ range 1,610 ถึง 1,615 จุดนะครับวันนี้ช็อต5ปตท.มาอันดับ1นะครับติดไปที่43บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขายเกือบ1ล้านบาทนะครับ 9,486 ล้านบาทอันดับที่2เดลต้าครับวันนี้ติดไปที่255บาทลดลงไป1บาทมูลค่าการซื้อขาย 6,537 ล้านบาทอันดับที่3 Gulf 60บาท50สตางค์ครับราคาปิดลดลงไป1บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,287 ล้านบาทอันดับที่4 Advance 345บาทครับลดลงไป2บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,933 ล้านบาทอันดับที่5คือ K-Bank นะครับติดไปที่251บาทลดลงไป4บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,781 ล้านบาทนะครับภูมิภาควันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดลบครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการขยายเวลาการพักรบทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับ Shanghai Composite ติดไปที่ 3,888 ครับลดลงไป48จุดคิดเป็น 1.22% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ติดลบเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับมีแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐบอนด์ยิลด์ปัจจัยเดียวกับบ้านเราเลยนะครับนักลงทุนก็จับตาการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 24,761 นะครับลดลงไป 72.99 จุดคิดเป็น 0.29% นิกกี้กลับมาเปิดทำการแล้วนะครับหลังจากปิดไปหลายวันตลาดปรับตัวขึ้นในวันนี้ครับมีแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI และนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเพื่อตามให้ทันกับทิศทางการปรับขึ้นของตลาดต่างประเทศนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการซึ่งต่อกัน5วันเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ได้สร้างแรงกดดันต่อดัชนีในวงกว้างทำให้นิกเกอิก็เพิ่มขึ้นได้ไม่มากนะครับ 0.76% เกือบ500จุดครับสิบไปที่ 65,513 จุดออสเตรเลียปิดลบครับนักลงทุนเนี่ยยังคงกังวลนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve หรือ Fed อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลังจากที่เพิ่งปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ3ปีในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังกังวลด้วยนะครับว่า Reserve Bank of Australia นะครับ RBA อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภาคการประชุมสัปดาห์หน้าครับเนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,702ลดลงไป63จุดคิดเป็น 0.72% และ All Ordinary ปิดไปที่ 8,897 จุดครับลดลงไป59จุดติดลบไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.66% แต่วันนี้ Cosme ปิดทำการนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้เรื่องในเทศกาลชิวช็อกครับคุณเรียบพันวิสุทธิ์เรียบเรียงข้อมูลให้นะครับจากอินโฟเฟสนั่นคือความเคลื่อนไหวสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคในวันนี้นะครับส่วนของบ้านเราวันนี้ที่น่าสนใจนะครับกระทรวงพาณิชย์กระตุ้นกำลังซื้อจาก2งานชวนช็อปชิมสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนุนไทยช่วยไทยพลัสเติมเงินบัตรคนจน2เดือนชงรัฐขยายร้านค้าเข้าร่วมช่วย SME นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางคุณพิมพ์ใจนี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพูดถึงการสนับสนุนการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนะครับอีก2เดือนสรุปถึงการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากเป็นมาตรการที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเสริมกำลังซื้อของประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนการดำรงชีวิตนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนนั้นจะช่วยสร้างแรงส่งต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs ที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างและภาคบริการนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้และช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังซื้อมีความเปราะบางอยู่นะครับการเติมกำลังซื้อในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเฉพาะประชาชนนะครับสธ.มองว่ายังเป็นการช่วยให้เงินหมุนกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยหรือไมโคร SMEsซึ่งเป็นกลุ่มที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศครับหากยอดขายกลับมาเนี่ยจะช่วยเสริมสภาพคล่องเพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วยรักษาการจ้างงานในช่วงที่ต้นทุนธุรกิจนั้นยังมีความผันผวนนะครับก็เป็นสอทอนั้นก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการคลังพบสินค้าสวมสิทธิ์ส่งออกสหรัฐหลักพันล้านครับเร่งอุดช่องโหว่ MPIโดยใช้ระบบ Rovers Plus มาปรับสูงสุด 500,000 นะครับคุณพันทอง ลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยนะครับว่าจากมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ69นะครับมูลค่าอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านบาทแต่กรมศุลกากรเนี่ยไปตรวจสอบและพบมูลค่าการสวมสิทธิ์สินค้าเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐนั้นว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับหลักพันล้านนะครับและสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยรวมจัดอยู่ในสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคนะครับเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางของใช้ในครัวเรือนและไม่ใช่กลุ่มสินค้าส่งออกหลักใน10สินค้าอันดับแรกที่ไทยมีการส่งออกไปยังสหรัฐมากที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับหากพิจารณาโครงสร้างปัญหาการสวมสิทธิ์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือการสวมสิทธิ์เพื่อ นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศไทยและการสวมสิทธิ์เพื่อสินค้าที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับกรมศุลกากรเนี่ยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐทั้ง11เดือนของปีงบประมาณ69ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทหากดูการสวมสิทธิ์หรือว่า Made in Thailand เพื่อส่งออกไปยังอเมริกาเนี่ยมีในระดับหลักพันล้านไม่มีนัยสำคัญและเป็นสินค้าที่นี้ไม่ได้อยู่ใน1ใน10สินค้าที่ไทยส่งออกไปอเมริกามากที่สุดนะครับแต่จากการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับทางการระหว่างไทยกับอเมริกาเรื่องข้อกังวลเรื่องของ MPI หรือว่า Manufacturing Production Index ของประเทศไทยนะครับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีระดับต่ำและไม่สอดคล้องกับตัวเลขการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐที่มีปริมาณมากขึ้นก็ทำให้อเมริกาก็มองว่าไทยมีกำลังการผลิตส่วนเกินจากการลักลอบสวมสิทธิ์สินค้าหรือว่า Transshipmentกรมศุลกากรจึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจให้ดัชนีสะท้อนภาพการผลิตที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับนักวิชาการเปิด3ฉากทัศน์ชี้เจรจา ART กับสหรัฐและไทยนั้นเลี่ยงอาเซียนเสี่ยงถูกเก็บภาษีสูงสุด 31.5% เลยครับรองศาสตราจารย์ดร.อัศพิสารวานิชนะครับซึ่งก็เป็นเรกูล่ากับรายการของเรานะครับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มรังสิตเปิดเผยการวิเคราะห์ประเมินการเจรจาภาษีครับว่าไทยโดนเก็บเท่าไหร่ไทยสหรัฐเทียบอาเซียนว่าขณะนี้เนี่ยไทยกับสหรัฐกำลังเจรจาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากใครเท่าไหร่อัตราที่สหรัฐจะเก็บเท่าไหร่อยู่ภายใต้สองประเด็นสำคัญนะครับคือภาษีตามข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนหรือว่า ART ซึ่งย่อมาจาก Agreement Reciprocal Tariff และการไต่สวนตามมาตรา301ของกฎหมายทางการค้า1974 Trade Act 1974นะครับทั้ง2ประเด็นนั้นอยู่ภายใต้การเจรจากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ทางนักวิชาการอย่างดร.อัศก็เลยมองว่าการเจรจา ART กับสหรัฐนั้นไทยนั้นเสี่ยงถูกเก็บภาษีสูงสุด 31.5% เลยนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าวันนี้เราอยู่กับคุณสารีอองสมหวังนะครับจาก TCC ไทย Consumers Council ที่มีการฟ้องร้องให้เมตาหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในกระบวนการของมิจฉาชีพนั้นต้องร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมของไทยตกเป็นเหยื่อนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Worldอัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลกันต่อนะครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับเราอยู่กับคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคครับที่นำทีมยื่นฟ้อง Meta บริษัทแม่ของ Facebook รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งจุดเริ่มต้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2569สภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสภาผู้บริโภคนะครับTCC Thailand Consumers Council พร้อมด้วยทนายความและตัวแทนผู้เสียหายนี้ได้เดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งรัชดาเป็นคดีผู้บริโภคครับโดยเป็นการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดจำเลยรวม17รายนำโดยบริษัท Meta Platforms Inc. รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันรายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE App Store Play Store และสถาบันการเงินอีก9แห่งเพื่อเรียกค่าเสียหายรวมกว่า230ล้านบาทแทนกลุ่มผู้เสียหายนำร่อง10รายนะครับสภาผู้บริโภคระบุข้อบกพร่องสำคัญของ Facebook และแพลตฟอร์มต่างๆรวม8ประเด็นหลักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้มิจฉาชีพซื้อโฆษณาและหลอกลวงคนไทยมีทั้งโฆษณาชวนลงทุนปลอมแอบอ้างดาราบุคคลสำคัญและขายสินค้าปลอมระบบคัดกรองล้มเหลวครับไร้มาตรการคัดกรองโฆษณาที่มีประสิทธิภาพก่อนเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานแสวงหาผลประโยชน์แต่ไร้ความรับผิดชอบครับแพลตฟอร์มโกยรายได้มหาศาลจากค่าโฆษณาเหล่านี้แต่หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีและไม่ร่วมรับผิดชอบหรือเยียวยาผู้เสียหายเมื่อเกิดภัยออนไลน์ขึ้นนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในชั้นศาลนะครับล่าสุดคือสิงหาคมเนี่ยปลายเดือนกรกฎาคม2569บริษัทจำเลยทั้งหมด17รายทั้งในไทยและต่างประเทศรวมถึงบริษัทแม่ในต่างแดนได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายศาลครบถ้วนแล้วนะครับโดยเดิมทีเนี่ยศาลแพ่งได้นัดพร้อมคู่ความนัดแรกเมื่อวันที่3สิงหาคม2569อย่างไรก็ตามศาลได้มีคำสั่งให้เลื่อนนัดพร้อมออกไปเป็นวันที่9พฤศจิกายน2569ครับเนื่องจากจำเลยบางกลุ่มรวมถึงแพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาในการยื่นคำให้การแก้คดีสภาผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องแยกเป็นรายกรณีรวมทั้งสิ้น10คดีสำหรับผู้เสียหาย10รายซึ่งศาลได้ทำการนัดพร้อมนัดแรกของคดีสุดท้ายเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่31สิงหาคม69และศาลได้กำหนดวันนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการสู้คดีของทุกคดีในช่วงวันที่2 9และ23พฤศจิกายน2569นะครับคดีนี้เนี่ยถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของไทยครับที่สภาผู้บริโภคนั้นพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดับโลกและระบบนิเวศดิจิทัลรวมถึงธนาคารนะครับต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการสูญเสียของประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคแบกรับความเสี่ยงจากมิจฉาชีพแต่เพียงลำพังนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับคุณสารีอ๋องสมหวังกันนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจตาก่อนอื่นนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับสำหรับท่านที่มีแพลนที่จะสร้างบ้านในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนมีแพลนที่จะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้พรุ่งนี้แล้วนะครับเริ่มต้นวันแรกที่ Landy Home ทุกสาขาครับมาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนงานนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดครับและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมกับรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีนะครับกับส่วนลดสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีนะครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวๆราชพฤกษ์นะครับห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษในงานนี้ครับจะมีงานเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 14:00 น. ถึง 15:30 น. ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์
7: ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนจะเต็มนะครับที่เบอร์029383456ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานนะครับพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังนะครับและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับพบกันที่งาน Landy Home Open House 25-27 กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครกันได้ทางเว็บไซต์ landyhome.co.th โทรไปที่เบอร์029383456ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับและยังมีกิจกรรมการออมที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันด้วยครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมธนาคารออมสินเองนะครับก็อยากจะชวนคุณมาฝากครับชวนคุณมาฝากเงินสร้างวินัยการออมเงินการฝากเงินกันนะครับสำหรับผู้ฟังของเราธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ธนาคารออมสินชวนคุณผู้ฟังเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้วในวันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยนะครับ MYMO สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115 1115นะครับหรือเข้าไปที่ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและในช่วงนี้นะครับคุณสารีอ๋องสมหวังรออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายคุณสารีพร้อมๆกันเลยครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับที่เป็นห่วงพวกเราทุกคนแหละครับที่ใช้โซเชียลมีเดียใช้แพลตฟอร์มต่างๆและอาจจะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพวันนี้เราตั้งคำถามนะครับว่านอกจากเราผู้เป็นเหยื่อต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยฝั่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็ดีหรือระหว่างทางก็ดีนะครับที่เงินของเราเนี่ยถูกมิจฉาชีพลวงไปเนี่ยมีใครเป็นตัวละครสำคัญบ้างและเขาเหล่านั้นเนี่ยควรจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับผมกำลังเท้าความไปสู่คดีที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับไทย Consumers Council TCC นะครับซึ่งมีคุณสารีอ๋องสมหวังเนี่ยเป็นเลขาธิการอยู่นะครับที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องคดีนำร่องแทนผู้เสียหาย10รายนะครับซึ่งความเสียหายนี่รวมกันไม่น้อยนะครับ230กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าใครเป็นมิจฉาชีพครับแต่เรากำลังถามไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ Facebook แพลตฟอร์มอื่นๆและธนาคารที่อยู่ระหว่างทางนะครับว่ามีหน้าที่ในการที่จะป้องกันความเสียหายแค่ไหนนะครับพี่สารีสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะคุณวารินสวัสดีค่ะ
7: เรามา follow up กันหน่อยวันนี้ตอนนี้คดีนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วครับพี่สารี
9: ขออนุญาตเรียนว่าทั้ง10คดีขณะนี้ก็ได้ไปพบกันที่ศาลทั้งหมดแล้วทั้ง10คดีได้เจอกับคู่ความนะฮะเดี๋ยววันที่10 9ตุลาเนี่ยศาลแพ่งรัชดาเนี่ยก็ต้องมีการทำคำให้การเริ่มที่ฝั่งโน้นต้องทำคำให้การแล้วก็จะนัดอีกทีหนึ่งก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เริ่มมีคำโต้แย้งจากจำเลยอย่างเช่นโต้แย้งว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีผู้บริโภคหรือก็มีไปไกลถึงขนาดว่าเอ๊ะอยู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาไหมก็มีเนื่องจากจำเลยเยอะนะฮะเพราะนั้นจำเลยก็ใช้สิทธิ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีผู้บริโภคซึ่งก็เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต้องเรียนว่าการฟ้องของสภากรผู้บริโภคแทนผู้บริโภคครั้งนี้เนี่ยเราฟ้องทั้งอีโคซิสเต็มเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางแพลตฟอร์มแรกเนี่ยก็คือ Facebook ถูกไหมฮะที่เริ่มต้นจากชวนไปเรียนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เมื่ เริ่มติดเนี่ยก็เอาเข้ามาแพลตฟอร์มที่2ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น Open Chat ของ LINE แล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนะฮะตัวที่3 Third Tier เนี่ยก็คือโหลดแอปพลิเคชันซึ่งถ้าเราใช้ Apple เนี่ยก็โหลดผ่าน App Store ถ้าเราใช้ Google ก็โหลดผ่าน Play Store นะฮะก็คือ Android ก็ Play Store แล้วก็สุดท้ายก็จ่ายเงินผ่านระบบแบงค์เพราะนั้นทั้ง ecosystem เนี่ยก็คือแต่แบงค์เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะฮะเพราะว่าธนาคารเราก็มีอยู่จำนวนมากซึ่งธนาคารก็มีโต้แย้งแพลตฟอร์มก็มีโต้แย้งว่าไม่ใช่คดีผู้บริโภคค่ะ
7: แล้วผู้บริโภคเองพอได้ยินแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ
9: เราก็ต้องยอมรับเนื่องจากว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความเราก็อยากให้การวินิจฉัยต่างๆเนี่ยครบถ้วนหรือว่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นจริงๆก็ได้ว่ามันไม่ใช่คดีผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะฮะหรือบักยังบังธนาคารเนี่ยจริงๆเขาก็เคยถูกวินิจฉัยไปหลายรอบแล้วว่าเป็นคดีผู้บริโภคแน่นอนแต่ว่าเขาก็ยังยื่นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นที่สุดฝั่งผู้บริโภคเองเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เสียเวลาแทนที่คดีมันจะได้เดินหน้ามันก็ต้องรอขั้นตอนต่างๆเหล่านี้คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
7: มันก็อาจจะมีคนตั้งคำถามนะครับพี่สารีว่าอ้าวคนถูกหลอกเป็นคนกดเงินเองโอนเองแล้วทำไมแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบด้วยต้องไหมครับ
9: คือเพราะว่ามันเริ่มต้นเนี่ยกับ Facebook เนี่ยเราไม่ได้กดเงินกับ Facebook คือเดิมเนี่ยเราบอกว่า

0: เป็นทางการไปถึงคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเลยปี67เนี่ยบอกว่าเรามีความเสียหายตอนนั้น87ล้านก็ไม่มีคำตอบต้นปี68เราก็ทวงไปอีกเมตาก็ไม่ได้ตอบนะฮะแต่ว่าบริษัทกฎหมายเขาก็ตอบมาว่าเขาก็เหมือนที่คุณวารินพูดนะฮะเขาไม่ได้เป็นคนทำแน่นอนเราก็รู้ว่า Facebook ไม่ได้เป็นคนเขียนข้อความหลอกถูกไหมฮะอันนี้เราก็ทราบกันแต่ว่า Facebook เนี่ยเหมือนกับให้คนมาเปิดแผงเอาข้อมูลมาถึงตัวเราเลยเลือกข้อมูลที่รู้ว่าเราชอบแบบไหนมาถึงตัวเราทาร์เก็ตเราโดยตรงแล้วก็ส่งอยู่นั่นแหละส่งนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าอันเนี้ยFacebook ต้องรู้นะหรือควรรู้หรือเอาโจรมาเจอกับเราจะไม่มีความรับผิดชอบอะไรกันเลยใช่ไหม
1: คือเขารู้จักเราดีมากเลยใช่ไหมครับตามอัลกอริทึมของเราการพฤติกรรมของเราเนี่ยเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างหมดนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของเราแสดงว่าเขาก็ต้องรู้จักอีกฝั่งหนึ่งด้วยถูกไหมครับแต่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นเราอยากจะเห็นเขาจัดการกับอีกฝั่งหนึ่งยังไงบ้างครับกับสองคือมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับมีทั้งที่ก็อาจจะเป็นแค่เพจธรรมดาขายของเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ใช่มิจฉาชีพที่ทำมาหากินกับที่มันมาเป็นแบบสปอนเซอร์แอดครับพี
0: ่สปอนเซอร์แอดเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยมีกติกาแล้วเพียงแต่กติกายังไม่บังคับใช้สมมุติว่าเราจะทำโฆษณาเนี่ยต่อไปนี้ก็ต้องทราบว่าเป็นใครนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะฮะแต่ว่าเราประกาศแต่ว่าจะมีผลประมาณเดือนพฤศจิกายนอย่างสมมุติว่าใครจะขายของจะยิงแอดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทราบว่าใครเป็นคนยิงคือคล้ายๆเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนขายของอ่ะไม่ใช่โจรแค่นั้นเอง
1: มันควรจะมีกลไกที่ผมว่าถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการทำธุรกรรมมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่รู้ว่าต้นทางหรือว่าแพลตฟอร์มคุณเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าคนเหล่านี้คือสุจริตหรือมิจฉาชีพนี่คือสิ่งที่เราแล้วเวลาเราเจอ AI แบบว่าอัดแอดเข้ามาใส่อย่างเงี้ยเนี่ยคือเรายิ่งเกิดคำถามในหัวนะว่าตกลงแล้วเอ๊ะนี่มันเป็นสแกมหรือเปล่า
0: คือขณะนี้เรารู้ได้ยากเรารู้ได้ยากเลยเราก็แต่ขณะที่ Facebook รู้ทุกอย่างใครเป็นคนยิงแอดอันนี้ของจริงอันนี้ AI อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าขณะที่ผู้บริโภคไม่ทราบหรอกเพราะเราก็คิดว่าอันนี้ดีไม่ดีอาจจะเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยยากมากขึ้นเพราะนั้นหลักพวกนี้ฮะที่เรียนคิดว่าเริ่มมีประเด็นที่ตั้งคำถามกันมากขึ้นว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภคอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มด้วยที่จะต้องมีเขาเรียกว่า duty of care คือมีความรับผิดชอบในการที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้ประเด็นพวกนี้ล่ะค่ะเป็นประเด็นที่เราอยากเห็นความรับผิดชอบจากแพลตฟอร์มของโลก
1: นี่คือเหตุผลหรือเปล่าครับที่ถึงส่งตรงไปยัง Meta หรือว่า Headquarter ของ Mark Zuckerberg เลยครับไม่ใช่แค่แต่ Facebook ในประเทศไทย
0: Facebook ประเทศไทยเขาก็บอกว่าเขาทำหน้าที่หาโฆษณาเขาไม่ใช่ตัวแทน
1: ดูปัดความรับผิดชอบนะ
0: คือหาโฆษณาอย่างเดียวเลยแล้วพอหาโฆษณาเนี่ยมันก็เงินก็ไม่ได้ไปที่ Facebook Thailand ด้วยนะฮะเงินไปที่ประเทศไอร์แลนด์เลยอย่างสภากรผู้บริโภคที่เรารู้เพราะว่าเราก็เคยซื้อแอดถูกไหมฮะเวลาเราอยากเห็นคนเห็นเนื้อหาที่เราทำเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยบางทีเราก็ต้องซื้อแอดเราก็เห็นเลยว่าใบเสร็จมาจากไอร์แลนด์นะฮะเขาก็ทำให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยซับซ้อนเรียกว่าหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่จะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในแต่ละประเทศใช่หรือไม่ซึ่งอันนี้เขาต้องตอบคำถามนะว่าทำไมมันต้องทำให้ซับซ้อนขนาดนี้เรามีผู้ใช้งานตั้ง55ล้านคนทำไมคุณมาตั้งสำนักงานในประเทศเราแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเขาต้องตอบเรื่องนี้ว่าเขาต้องตอบ
1: นอกจากเขาแล้วเนี่ยครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นว่ามันมีผู้เล่นตัวละครอยู่หลายรายระหว่างทางนะครับรวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลในบ้านเราเองด้วยเนี่ยครับกระทรวง DE เนี่ยว่ายังไงบ้างครับกับเรื่องเหล่านี
0: ้พอจาก Facebook ซึ่งเป็น First Tier เนี่ยที่ Target เราแล้วก็คนส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการเข้าไปเรียนลงทุนชวนเข้าไปใน Open Chat ในนั้นเราก็ไม่ทราบเลยว่ามีใครบ้างเราก็คิดว่า LINE จะ

0: ช่วยตรวจสอบยังไงนะฮะเหมือนกันคือมันไม่ใช่ official account นะคือ official account เนี่ยเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยเจ้าภาพคือคนที่ไปเปิดเพื่อทำเนี่ยรับผิดชอบระดับหนึ่งซึ่งเรามี line OA ที่เราเรียกว่า line OA ซึ่งอันนี้ก็ register กันชัดเจนจ่ายสตุ้งสตางแต่ว่ากลุ่ม open chat เนี่ยซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าคนร้อยคนในนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะมีโจรทั้งหมดเลยคือเรียกว่าเป็นพื้นที่หลอกลวงรอบที่สองแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะบอกว่าลองไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ทดลองลงทุนดูเราใช้มือถือ iOS เราก็โหลดผ่าน App Store Play Store ถ้าเป็นของ Android 2แอปพลิเคชันนี้ซึ่งควรจะต้องมีความปลอดภัยถูกไหมฮะเราไม่ควรมีแอปปลอมอยู่ในนั้นแล้วกลายเป็นแอปปลอมคือเหมือนทำหน้ากากหลอกเราลงทุนฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มอาจจะเรียกว่าเป็นเทิร์สเทียร์ที่เรามองว่าถ้าแอปไม่ปลอมเราก็อาจจะได้ลงทุนจริงๆถูกไหมฮะคือซิสเต็มมันอีโคซิสเต็มมันไม่มีอะไรที่ปลอดภัยเลยมันก็ไปบัญชีม้าอีกหรือนิติบุคคลที่เป็นม้าอีกอีโคเหล่านี้จะไม่มีใครต้องรับผิดชอบเลยใช่ไหมผู้บริโภคเป็นฝ่ายเดียวที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราต้องแซคริฟายกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยกฎหมายเนี่ยที่บอกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคกำลังจะบอกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบร่วมกันยังไง
1: เมื่อกี้เราทราบแล้วปฏิกิริยาจากทาง Facebook จาก Meta นะครับแล้ว LINE ว่าไงบ้างหรือว่า App Store ของ iOS ของ Android หรือแม้แต่ธนาคารมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้ไงบ้างครับเวลาพี่ถามไป
0: คือต้องเรียนว่าขณะนี้ขั้นตอนที่จะปฏิสัมพันธ์ในเชิงการตอบคำถามแบบนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าขณะนี้ยังโต้แย้งเรื่องสิทธิ์กันอยู่ว่ามันใช่คดีผู้บริโภคไหมเนื้อหาสาระของคดีเนี่ยก็ต้องเรียนว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะยังไม่ได้เกิดขึ้น
1: จากวันนี้ไป TCC อยากจะ follow up ยังไงหรือเราในฐานะที่จะกลายเป็นเหยื่อได้เนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับเล่นอยู่บนความโลภไม่มีใครไม่อยากรวยนะครับอยากจะรวยทางลับอยากจะลงทุนบางทีมาเป็นรูปแบบโรแมนซ์แกมก็มีนะครับชวนคุยจากนั้นก็ดึงเข้าไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูมันเป็นภาระที่หนักมากเหมือนกันนะครับสำหรับที่บอกว่าพวกเราผู้บริโภคเนี่ยต้องรู้เท่าทันเนี่ยแล้วมันมีตัวช่วยอะไรให้กับเราบ้างนะครับระหว่างที่กำลังรอความชัดเจนจากกระบวนการนี้อยู่เนี่ยครับ
0: ขออนุญาตเรียนว่าเราก็พอเกิดเรื่องเนี่ยจริงๆเราทำงานอยู่กับ EDDA สถาบันพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดีนะฮะที่คิดว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยมันต้องก้าวหน้ามากขึ้นคือเรียนขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าขณะนี้เหมือนทุกคนอยู่ในหน้าตักของตัวเองศูนย์ AOC เนี่ยนะฮะที่ก็เรียกว่าขณะนี้มันเหมือนกับเป็น one stop ให้ผู้บริโภคไปร้องเรียนพอสมมติเราเจอถูกหลอกปุ๊บเราโทรไปเนี่ยบางทีถ้าเขาจับทันเนี่ยเขาก็อาจจะไปช่วยได้ระหว่างทางบ้างพอเจอพบว่าบัญชีที่เรารีพอร์ตไปเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือบัญชีม้าบัญชีม้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกล็อกไว้72ชั่วโมงก็ถือว่าการอินฟอร์มของผู้บริโภคหรือการรายงานต่อศูนย์ AOC เนี่ย72ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องไปแจ้งความเพราะถ้าไม่แจ้งความบัญชีนั้นจากม้าเนี่ยก็จะกลายเป็นบัญชีปกติแต่ว่าธนาคารเนี่ยก็สามารถขยายระยะเวลามากกว่า72ชั่วโมงเนี่ยได้แต่ลูปมันไม่สมบูรณ์เลย1ล้านคดีไม่มีทางที่เราจะช่วยเหลือผู้บริโภคได้เลยเพราะนั้นเราต้องทำมาตรการอย่างอื่นโดยเฉพาะมาตรการป้องกันเนี่ยซึ่งสำคัญกว่ามากที่เราต้องทำให้เรียกว่าอย่างเช่นในอังกฤษเองเนี่ยเขาใช้วิธีเลยว่าแบงก์ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการถูกบังคับให้โอน authorize ด้วยตัวคุณเองแบงก์ก็ต้องรับผิดชอบนักวิชาการที่เป็นด้านการเงินการธนาคารกับสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ทำการบ้านร่วมกันว่ามันน่าจะมีกองทุนที่เยียวยาเบื้องต้นไหมที่อย่างน้อยให้เขาได้สามารถใช้ชีวิตได้ระหว่างที่หาช่วยเหลือหรือฟ้องคดีหรือตำรวจช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นกับเหยื่อทั้งหลาย
1: อย่างนี้เรายังไปไม่ถึง AI ที่คนก็พูดถึงกันเยอะมากว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนในไม่กี่เดือนนี้ข้างนี้นะครับนี่ยังไม่รู้ว่าจะมีภัยจากตรงนั้นมาในรูปแบบไหนบ้างก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับข้อมูลที่คุยกันกับคุณสารีอองสวังในวันนี้ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงเราคงต้องรบกวนเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับพี่สารีครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยก็เนี่ยครับอยู่บนสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องว่าไม่ว่าจะแพลตฟอร์มก็ดีแอปพลิเคชันก็ดีนะครับหรือว่าผู้เล่นที่อยู่ระหว่างทางที่เงินของเราเนี่ยถูกมิจฉาชีพลวงไปแล้วเนี่ยนะครับจะมี duty of care หรือว่าความใส่ใจเพื่อนมนุษย์เนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สารีมากนะครับคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่า Thailand Consumers Council CCC ขอบคุณมากครับพี่สารีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ
1: สำหรับคดีนี้ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะติดตามนำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ก่อนที่จะจบรายการไปในวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวีคเอนด์นี้อีกกิจกรรมหนึ่งมาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังมองตลาดซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าธุรกิจของคุณนั้นควรจะเริ่มตรงไหนงานนี้เนี่ยอยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันนะครับเสาร์นี้แล้วครับ26กันยายนนี้นะครับ TME ครับ TME Institute จัดงาน Saudi Market Readiness ที่โรงแรม Almiros Bangkok รามคำแหงซอย5ครับงานนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุน่าสนใจแต่ว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังนะครับโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทาง Saudi Vision 2030นะครับกลุ่มธุรกิจที่1คือ Food Security Agritech and Halal Ecosystemอาหารอัลฮาลาลเกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์ cold chain และระบบกระจายสินค้านะครับกลุ่มที่2คือ healthcare wellness and medical servicesโรงพยาบาลคลินิก wellness rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่3 build environment facilities and project supply วัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรมและ project supply นะครับภายในงานก็จะมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางเข้าสู่ตลาดและช่วง business fitness and market entry mapping เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทนั้นเห็นชัดนะครับว่าควรจะเข้าแบบ export distributor partner JV joint venture หรือ investment นะครับ26กันยายนนี้ครับเสาร์นี้แล้วนะครับที่โรงแรม Almiros Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทรวม2 coffee breaks และอาหารกลางวัน1มื้อครับรายละเอียดและลงทะเบียนนะครับเชิญที่ thaimiddleeast.com/market-readiness/ย้ำนะครับ thaimiddleeast.com/market-readiness/ติดต่อ0977255552ก็ได้นะครับ0977255552หรือไปที่ Line Official Account @TME Institute นะครับถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณงานนี้คือวันที่ควรจะมาตรวจให้ชัดนะครับว่าธุรกิจของคุณนั้นพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้วหรือยังนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งปิดท้ายกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก่อนที่จะลากันไปนะครับมีความห่วงใยจากทางด้านของกสทช.มาฝากปิดท้ายกันด้วยนะครับเพิ่งจะคุยกันไปกับคุณสารีนะครับมิจฉาชีพนั้นอยู่รอบตัวก็อยากจะเตือนกันไว้นะครับสำหรับข่าวนี้จากกสทช.ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับทางสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรจะรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศนั้นสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรจะตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 97และบวก 697หรือบวก 698ในการติดต่อประชาชนนะครับย้ำนะครับบวก 697บวก 698ถ้าเป็นตัวเลขนี้ขึ้นมานะครับหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเลขเหล่านี้ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวนะครับบวก 697หรือบวก 698แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปรษณีย์นะครับหรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมกับแจ้งว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี

0: ีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีเลยครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับย้ำนะครับว่ามีการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรนั้นเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล

0: FM The Game Radio Truth Market Kim to Sara Kun to Pumpkin Kim Titsu Pumpkin Flip Door Bridge at Osama Tartan Kapan Hajjan
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เป็นอีก1วันนะที่ช่วงเนี้ยนะ23 24 25 26 27นะที่ต้องเฝ้าระวังนะเรื่องของฝนตกนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่เขามีคำเตือนนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นฉบับที่6แล้วนะนะเรื่องของฝนตกเนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะฮะภาคเหนือภาคใต้ภาคโอ้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะนี่เห็นล่าสุดนี่แถวไหนล่ะแถวที่สักแก้วนะแถวสุรินทร์นะฮะอันนี้ฝนตกหนักนะพื้นที่ที่สุรินทร์เนี่ยอ่างเก็บน้ำเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่อ่างหนึ่งอ่างแสระจอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีน้ำเยอะนะน้ำเยอะรายงานข่าวว่าล้นสปินเวย์นะก็คือหมายความว่ามันเต็มความจุอ่างแล้วนะน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยหรือว่าน้ำที่ไหลเข้าอ่างเนี่ยนะมันก็ต้องไหลออกหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ใครที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะอาจจะโทรศัพท์มาคุยให้ฟังก็ได้หรือว่าโดยเฉพาะนะในพื้นที่พัทยาชลบุรีจันทบุรีตราดนะภาคตะวันออกเนี่ยหมดเลยฉะเชิงเทรานะรวมไปถึงอีสานใต้เนี่ยนะก็เมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นว่าฝนตกหนักโดยเฉพาะที่พัทยาตกลงมาแบบต่อเนื่องติดกันประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นแหละน้ำมันก็ท่วมนะในแถวพัทยาใต้อะตรงนั้นจะมีถนนที่จะติดกับทางทะเลอ่ะนึกออกใช่ไหมฮะตรงหาดพัทยาตรงนั้นอ่ะนะแถวนั้นเนี่ยท่วมเยอะเลยนะแล้วก็น้ำก็ต้องไหลหลากลงทะเลนะอันเนี้ยเห็นคนที่พัทยาเขาก็บ่นเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้นะอาจจะฝนตกหลายชั่วโมงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจไม่ถึงแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ก็ทำให้น้ำท่วมแล้วนะก็ทำให้การเป็นอยู่เนี่ยนะได้รับความเดือดร้อนนะส่วนทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะล่าสุดเนี่ยทางกรมชลประทานนะระบายน้ำผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยานะ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นด้วยนะคือทางสทนชนะหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะก็มีการพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะบอกว่าปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างมากในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้มันส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้นนะประกอบกับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะตอนนี้ 1,750 นะ 1,750 นะที่เป็นตัวเลขที่กรมชลประทานบอกนะแล้วก็จากการประเมินสถานการณ์นะบอกว่าคาดว่าปริมาณน้ำนะที่นครสวรรค์นะสถานีที่เขาเรียกว่าสถานี C2 เนี่ยนะในช่วง 2-3 วันนี้อาจจะทรงตัวอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าหากฝนไม่ตกเพิ่มมากกว่าที่คาดการณ์การระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะจะอยู่ในระดับประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะโดยทางสทนช.ก็ประเมินว่าสถานการณ์เนี่ยแตกต่างใช่ฮะแตกต่างจาก อุทกภัยนะในปี2554หรือว่าน้ำท่วมปี54โอ้ตอนนั้นมันมีพายุเข้าประเทศไทยทั้งหลายลูกนะต่างนะนี่เฉพาะฝนตกช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยนะแล้วก็น้ำที่มีสะสมอยู่อ่ะนะฝนที่มันสะสมมาเนี่ยนะแล้วก็ไหลลงในลำน้ำเนี่ยนะมันก็ทยอยมานะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยานะเมื่อวานนี้เห็นทางชาวอยุธยานะที่เป็นตัวแทนนะแล้วก็มาที่ทำเนียบรัฐบาลไอ้ขออภัยมาที่สภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมเขาก็ถามหาเหมือนกันถามหาทางด้านของสสในพื้นที่นะถามหารัฐบาลนะว่าโอ้เห็นไหมการบริหารจัดการน้ำปีนี้เห็นตอนแรกบอกว่าน้ำจะน้อยนะจริงๆก็ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดนะเพราะว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ซูเปอร์เอลนีโญจะไม่มีนะหรือว่าเอลนีโญจะไม่มีนะไอ้ฝนทิ้งช่วงเนี่ยแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นฤดูฝนนะซึ่งมันมีฝนตกได้นะแต่หลังจากเนี้ยนะพ
ราะว่ามันเข้ามาก็ช่วงประมาณสิงหากันยานะสำหรับเอลนิโญแล้วมันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นซุปเปอร์เอลนิโญมันจะทำให้ช่วงฤดูหนาวนะก็คือพูดง่ายๆคือตั้งแต่พฤศจิกายนนะยาวจนจบเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยนะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยแล้วก็ยาวจนกว่าจะมาถึงฝนใหม่พฤษภาปี2570เนี่ยเขาบอกช่วงนั้นนั่นแหละที่มันจะเกิดฝนทิ้งช่วงแล้วก็แล้งมากไอเนี่ยก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าไม่ระวังนะต้องระวังเหมือนกันนะตอนเนี้ยมันเป็นฤดูฝนเพราะฉะนั้นมันถ้ามันมีฝนนะผมว่ามันไม่ได้แปลกแต่ประการใดนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็คือมันก็ต้องมีการเตรียมสำหรับการดูแลพื้นที่ต่างๆการคาดหมายคาดการเนี่ยบางที่มันตกแช่นะซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ได้แบบโอ้โหเป็นเลนบอมตกแช่ในบางพื้นที่จุดนั้นจุดเดียวนะมันก็กระจายในพื้นที่ต่างๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้เรื่องของสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยนะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมอุตุนิยมวิทยาทางสธนช.ทางกรมชลประทานอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังสำคัญคือการแจ้งต่างๆเตือนประชาชนเนี่ยนะในการป้องกันเหตุต่างๆเนี่ยมันต้องทันท่วงทีนี่ยังดีขึ้นนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าดีขึ้นไอ้จากไอ้เซลล์บอดแคสต์เนี่ยนะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทันใจไม่ได้ทันท่วงทีนะครับวันนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะก็เข้าใจว่ามีการถามคำถามเนี่ยเป็นกระทู้ถามกับทางรัฐบาลเหมือนกันนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะซึ่งทางคุณพลดรปิศนานันทกุลนะฮะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันตอบแทนนายกรัฐมนตรีนะและขณะเดียวกันเนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะถึงกรณีที่คุณทวีวงโตทวีวงอดีตสส อยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมาร้องเรียนกับกรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะแล้วก็มีประชาชนมาแถลงข่าวอย่างที่ผมบอกนะนะบอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้เวลา3เดือน5เดือนได้นะต้องใช้เวลาพูดถึงระยะแบบอย่างน้อย7ปี8ปีนะเราก็บอกว่าทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวก็คือต้องระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไซเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปียังไม่แล้วเสร็จแต่อย่างน้อยโครงการเริ่มแล้วแล้วก็จะเสร็จภายใน2ปีนี้นะอันนี้ก็ตอบนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็บอกว่าไม่ใช่แค่บางบานบางไซนะคนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่โทรศัพท์มาบอกเขาเรียกว่าเจ้าพระยา2 บอกจะแก้ไขปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จนะนะมันจะต้องมีอีกโครงการหนึ่งนะก็คือชัยนาทป่าสักอ่าวไทยอันนี้จะเป็นโครงการฝั่งตะวันออกอนุมัติในหลักการไปแล้วนะผมเข้าใจว่า 95,000 ล้านบาทอ่ะนะผ่านที่ประชุมครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยเขาก็เร่งผลักดันนะจนโครงการนี้บอกว่าเดินหน้าแล้วแล้วจะเริ่มในต้นปีงบประมาณ 2,570 นะที่คุณผู้ฟังมีอยู่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาถามอ่ะนะว่าเอ๊ะไอ้โครงการเนี้ยสรุปแล้วมันจะมีตรงพื้นที่บริเวณไหนยังไงที่มันมีการเวนคืนที่ดินใช่ไหมแต่ผมอย่างที่บอกผมยังไม่ได้เห็นตัวประกาศเวนคงเวนคืนอะไรนะก็เลยต้องค่อยๆติดตามว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราตามกันอยู่นะแล้วก็หากดูสถานการณ์นะวันนี้ฝนที่จะตกหนักมากมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งเอาหนักมากนะที่หนักนี่ก็มีนะแต่เอาหนักมากนะที่เป็นคำเตือนที่ปริมาณเนี่ยเกิน120มิลลิเมตรเนี่ยนะ24กันยายนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่โคราชนะที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่สุรินทร์นะภาคกลางเนี่ยบอกว่าในพื้นที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนนทขออภัยนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะภาคตะวันออกนะสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนี่เข้าใจว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ที่ภาคตะวันออกนะแล้วก็แถวสุรินทร์นะแถวนั้นนะยังตกอยู่นะตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวนะผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะแต่บอกว่าเอ๊ะทำไมไหนบอกว่าเดี๋ยวฝนกรุงเทพมหานครจะตกนะโอ้มันกำลังเคลื่อนตัวมา
มดูทิศทางแล้วเคลื่อนตัวอยู่นะมันน่าจะมาตามทัดช่วงเย็นนะหลังเลิกงานสี่โมงห้าโมงเย็นน่าจะชุ่มฉ่ำเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆฮะอันนี้ฝากกันหน่อยนะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะถ้าอยากมีทางเลือกนะในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้นะครับลองเริ่มต้นนะลงทุนกับหุ้นใกล้หุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสินะเขาบอกว่าง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group นะฮะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูสายสีเขียวสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพมหานครนะแล้วก็บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ1ของโลกนะพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ครับให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1นะอันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20%หุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.75% นะฮะโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะในระหว่างวันที่25 28แล้วก็29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะแนวโน้มอันดับเครดิตลบจากทาง Fitch Ratingนะฮะถ้าพร้อมนะที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นนะเขาบอกว่าดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะคำเตือนนะตามความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนนะแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นกู้นะประเด็นทางด้านของการเมืองนะไฮไลท์เนี่ยสำหรับการเมืองนะตอนเนี้ยเอาที่แบบใกล้ตัวที่สุดผมเข้าใจว่าอยู่ที่2วันอันแรกคือวันพรุ่งนี้25กันยายน2569เนี่ยอย่างน้อยๆนะจะมีอยู่จุด2จุดนะที่ต้องดูซะหน่อยที่ต้องโฟกัสไปซะหน่อยจุดแรกเนี่ยหรือว่าที่แรกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับที่กกต.นี่แหละครับคือหลังจากที่คุณสนธินะเขาประกาศนะว่าเดี๋ยววันที่25กันยายนจะไปยื่นหนังสือนะถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องของการได้มาซึ่งสว.หลังจากที่มีการเผยคำวินิจฉัยอ่ะ14กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเขาก็ดูแล้วนะเขาจะรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยอะไรเนี่ยนะครับก็บอกจะไปยื่นหนังสือที่กกต.วันพรุ่งนี้ตอน10โมงนะกกต.ก็เตรียมพร้อมเลยนะบอกตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนสื่อมวลชนก่อนนะก็ต้องจัดการการเรียบร้อยต้องดูแลความปลอดภัยอ่ะใช่ไหมมาตรฐานความปลอดภัยแล้วจะมีคนมาเขาก็ไม่รู้นี่ประเมินมันต้องประเมินด้วยนะสถานการณ์ว่าเป็นยังไงคนจะมาร่วมด้วยมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วพื้นที่จะต้องมีการจัดยังไงนะอันนี้เขาก็เตรียมแล้วนะเขาก็เห็นว่าเตรียมประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยใช่ไหมแล้วก็มีการลงทะเบียนสื่อมวลชนนะแล้วก็เตรียมที่จะดูแลความเรียบร้อยนะอันนี้ที่หนึ่งนะแล้วก็เรื่องเดียวกันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะจุดที่สองหรือว่าที่สองก็คือต้องไปดูที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นี่จะเป็นกรณีของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกจะไปยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีกับกกต.นะไอ้เรื่องของมติที่ออกมานี่แหละสำหรับหัวสว.ใช่ไหมฮะเขาบอกมันมีร่องรอยบางอย่างที่อาจจะเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นผิดรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ไม่ว่าจะเป็นผิดมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาและพวกเนี้ยนะจงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยซึ่งอยู่ในอำนาจของปปช.ที่จะเป็นคนพิจารณานะก็จะไปยื่นหนังสือจริงๆเขาก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเป็นผู้เสียหายคนอื่นนะอย่างสว.สำรองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงภาคประชาชนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ช่องทางก็อาจจะไปช่องทางอื่นเขาก็แนะนำไปนะแต่เอาเฉพาะของที่มันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคการเมืองเนี่ยที่เขาจะดำเนินการเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกนะว่า
ว่ากันเริ่มเดินหน้านะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2พรรคการเมืองที่อย่างที่เราทราบนะที่บอกว่าจะเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบมติของกกต.ครั้งนี้นี่แหละนะทั้งทางพรรคประชาชนแล้วก็ทางประชาธิปัตย์นะอันนี้2จุดแล้วนะเฉพาะวันพรุ่งนี้นะ25กันยายนนะที่3ผมอยากจะให้โฟกัสไปสักนิดนึงไปดูที่ศาลปกครองกลางครับซึ่งเขามีนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่หมอสารณะประธานกสทช.นะฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีมติว่าหมอสารณะเนี่ยนะนายแพทย์สารณะเนี่ยนะมีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ให้สละสิทธิ์จากการเป็นกสทช.คือถ้าจำได้ก็คือเรื่องของหมอสารณะนะคุณหมอที่มาเป็นประธานกสทช.เนี่ยมาเป็นกสทช.เนี่ยนะช่วงระหว่างที่เป็นกสทช.นะก็ยังทำหน้าที่ได้ไหมว่าไปช่วยดูเคสหรือว่าไปช่วยให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วก็ทางคณะกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช.เขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเขากำหนดว่ากสทช.ถ้าจะเป็นเนี่ยมันต้องทำหน้าที่เดียวทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะอันนี้แหละอันนี้แหละเขาก็เลยมีมตินะแล้วเขาก็ส่งเรื่องไปขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวถามว่าทำไมให้ตามเรื่องนี้ที่ต้องตามไม่ใช่เพราะอะไรหรอครับคือข่าวของกสทช.ที่เขามีการเรียกประชุมอ่ะต้องประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยนะพี่จะต้องพิจารณาแล้วไอ้แผนแม่บทไอ้ทีวีดิจิตอลใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเออแล้วเรื่องของอะไรล่ะงานที่ข้างค้างอ่ะที่กสทช.ที่เขาต้องดูทั้งกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงไอ้กิจการโทรคมนาคมคลื่นความถี่ต่างๆอะไรเต็มไปหมดเลยนัดประชุมมา12ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยสำหรับรอบนี้นะจริงก่อนหน้านี้มันก็ต้องมันแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกอ่ะผมพูดแบบตรงไปตรงมานะก็แบ่งเป็นกลุ่มอ่ะที่ชัดเจนที่เราเห็นนั่นแหละแต่พอมาครั้งนี้ปุ๊บมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของที่ประชุมอ่ะใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะมีประเด็นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอถามว่ามันเชื่อมโยงกับอะไรอีกมันก็เชื่อมโยงกับกระแสข่าวที่ออกมาว่าเอ้ยไม่แน่รัฐบาลเนี่ยนะอาจจะออกพระราชกำหนดยุบกสทช.ยุบตัวคณะกรรมการนะใช่ไหมที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปถามรองปกรณ์อ่ะรองปกรณ์บอกเฮ้ยต้องรอดูคำสั่งของศาลก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีความเป็นห่วงว่าเขาต้องดูคลื่นความถี่เนี่ยดูดาวธงดาวเทียมดูสัญญาณโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแล้วกูลงนึกสภาพสิก็ในทำงานไม่ได้อ่ะประชุมไม่ได้อ่ะคนที่จะพิจารณาเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยงานมันก็ติดก็ขัดหยุดกึกเลยชะงักเลย12ครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณสัก2เดือนนะ 2-3 เดือนนะฮะอาจจะ2เดือนแหละไม่ได้ถึง3เดือนอ่ะนะที่ไม่สามารถที่จะประชุมกันได้เลยเพราะว่าบางทีสัปดาห์หนึ่งเขานัด2ครั้งเนี่ยก็ต้องรอดูว่าไอ้ที่มันติดอยู่เนี่ยเงื่อนไขที่มันติดแล้วมันทำให้มันเดินต่อไม่ได้อันนี้เขาจะปลดล็อกมันยังไงนะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตามถามว่าใกล้ช่วงนี้นอกจาก25กันยายนมีเรื่องอะไรก็จะมี28กันยายนนะในวันจันทร์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่จะลงมติกันนะแล้วก็จะอ่านคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดสำหรับบัตรเลือกตั้งผมว่าก็น่าสนใจคือผมยังไม่เห็นมีใครมาพูดเทียบเคียงนะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะถามว่ามีไหมมีถ้าคุณผู้ฟังจำได้เนี่ยมันมีอยู่เคสหนึ่ง
ที่มีการจัดคูหาจำได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ไปจัดกันอีท่าไหนออกแบบกันออกมาปุ๊บคูหาเนี่ยไอตอนที่เราจะกากบาทเนี่ยมันด้านหันออกไม่ใช่หันเข้าไม่ใช่มันแบบข้างหลังมันจะเป็นแบบผ้าใบปิดไว้อะไม่ใช่นะด้านหันออกอ่ะมันคล้ายๆกับว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บอำนวยความสะดวกให้เดินเข้าไปรับบัตรปุ๊บเดินเข้าไปทีมเข้าไปนะครูเข้าไปในครูหาเลยแล้วตอนนั้นออกมาบอกโอ้ถ้าหันครูหาแบบนี้มันไม่รับนะเนี่ยจำได้ใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นโมฆะนะครับเนี่ยไม่มีใครพูดถึงกรณีเนี้ยมันแต่ว่าถ้าถามว่ามันอ้างอิงมันเทียบเคียงได้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าผมก็ให้ข้อสังเกตนะก็คือโอ้โหมาตรฐานมันมีมาตรฐานมานะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรข้อเท็จจริงมันต่างกันข้อเท็จจริงมันต่างกันใช่ไหมแล้วคุณลองนึกสภาพว่าถ้าสมมติว่ายืนอยู่ยืนบังเลยกากบาทไปก็ไม่ถ้าไม่มีใครไปชะโงกนะมันก็คงไม่เห็นใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าในอดีตที่ผ่านมาถามว่ามันเคยมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดคูหาเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งไหมนะก็เคยมีนะไม่รวมพรรคใหญ่จ้างพรรคเล็กอะไรพวกอย่างนั้นนะอันนั้นก็ตัดไปนะเนี่ยก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าวันที่28กันยายนเนี่ยนะความเห็นหรือว่ามติจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันก็เขาก็พิจารณากันเขาก็เห็นในวงการเขาก็พูดกันว่าโอ้มันก็คือมันรับไหมก็คือถ้าไม่มีใครไปนั่งเช็คแต่ละคนใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายสแกน QR โค้ดไปเช็คชื่อข้างบนไปหาต้นขั้วเจออะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วไปดูชื่อต้นขั้วว่าใครเป็นคนรับบัตรอ่ะเป็นประชาชนท่านไหนคนไหนเนี่ยแล้วไปเช็คกับลำดับที่นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะไอเนี่ยมันก็ถามว่ามันเช็คได้ไหมก็คงในทางเทคโนโลยีมันก็สามารถที่จะทำได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้นะมันก็ไม่มีใครรู้อ่ะมันผมถึงบอกว่าในวงการในแวดวงที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็คุยกันมันก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ศาลรับฟังมาเนี่ยนะแล้วจะลงมติเนี่ยเขามีความคิดความเห็นยังไงนะเนี่ยเป็นสองสามเรื่องนะที่มันจะเป็นเรื่องทางการเมืองที่ระยะแบบประชิดตัวเลยใกล้ที่สุดแล้วยังไม่ต้องพูดถึงที่รอจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องของน้ำมันนะดีเซลเมื่อเช้านี้นะปรับขึ้นเท่าไหร่75สตางค์ต่อลิตรเนาะใช่ไหมฮะราคาน้ำมันดีเซลนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาขึ้นที่75สตางค์ต่อลิตรนะก็ทำให้ดีเซล B7 เนี่ย41บาทเศษๆนะครับ41บาท50สตางค์แถวๆนั้นนะ44สตางค์อ่ะนะก็ราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะโดยเฉพาะดีเซลถามว่าเพราะอะไรเมื่อวานเนี้ยปิดตลาดที่สิงคโปร์ครับสำเร็จรูปดีเซลเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้น5เหรียญก่อนหน้านี้มันลดลงนะเขาก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ปรับลดราคาน้ำมันลงนะแต่เขาลดไอ้การชดเชยของกองทุนน้ำมันลงแต่นาทีนี้ผมเข้าใจว่าก็ยากแหละจะไปลดตรงนั้นแทนนะจะอั้นไว้ไม่ให้ขึ้นอย่างเงี้ยยากแหละเพราะว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบอยู่ 90,000 กว่าล้าน 92,000 ล้านมั้งไอ้เนี่ยคือตัวเลขล่าสุดนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะที่ต้องตามอีกสักนิดหนึ่งนะก็เป็นที่ไหนครับสหรัฐอเมริกาเนาะสีจิ้นผิงนี่เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วนะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะโอ้โหเห็นว่าไปต้อนรับไปรับถึงเครื่องบินเลยอะเห็นไหมพอเหยียบลงมาปุ๊บนี่เดินไปถึงบันไดเลยอะนะของโดนัลด์ทรัมป์อ่ะนะบางคนก็บอกโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะในรอบ60กว่าปีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะโอ้ยแหกกฎทางการทูตไปรับจีนถึงที่บันไดทางลงเลยอะไรเงี้ยนะนี่ก็เ
ก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยที่เขาจะติดตามการหารือเนี่ยนะแน่ๆเนี่ยเขาก็จับตาที่เรื่องของความสัมพันธ์1เรื่องของการค้า1เรื่องของอะไรล่ะภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะไต้หวันนะก็คงจะมีหลายๆประเด็นนะเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับอ่ะผมว่าข่าวสารต่างๆวันเนี้ยที่น่าสนใจนะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะส่วนโอ้เดี๋ยวลืมสรุปสุดท้ายนี่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะมีเขาส่งสำนวนให้กับทางพนักงานอัยการนะส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีฟอเร็ก34คนนะซึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึง2คนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือคุณภาวุฒิคุณป้อมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ฟิล์มรัฐภูมิใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีโค้ชทางการเงินอะไรเนี่ยชื่อดังอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้ชื่อดังนะแต่ผมจำชื่อ

ไม่ได้ล่ะแต่ผมนึกออกนะมีอยู่ 2-3 คนที่ไอ้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาไปจับตอนที่บินกลับมาเมืองไทยอ่ะนะข้อหาก็คือช่อโกงนะแล้วก็รวมไปถึงฟอกเงินนะช่อโกงและช่อโกงประชาชนนะฟอกเงินนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ไหนฮะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาอ๋อที่ปวกแดงนี่น้ำท่วมเหรอนะปวกแดงนะน้ำท่วมอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 94.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึง 17:00 น. ที่ Thinking

วงที่2นะครับก็ช่วงที่2นะเราเปิดสายคุยกันนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเราเริ่มต้นนะคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวรอสักนิดนึงใครจะมาประเดิมสายแรกนะจริงๆวันนี้นะช่วงเช้าที่ผ่านมาผมว่าหลายคนก็อาจจะสนใจใช่ไหมเรื่องของน้องอะไรน้องเมเน่ใช่ไหมที่แข่งไออเมริกันก็อตทาเลนต์นะสรุปสุดท้ายก็ได้แชมป์นะตามความคาดหมายแล้วก็เป็นที่ชื่นใจของคนไทยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกรรมการด้วยใช่ไหมรวมไปถึงกรรมการด้วยนะแล้วก็อะไรล่ะส่วนกีฬาเอเชียนเกมนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ดูนะสำหรับไทยที่เตะกับที่ญี่ปุ่นอ่ะนะสามประตูต่อศูนย์เนี่ยไม่ได้ดูนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพอจบรายการนะจากนี่แหละจากที่อสมทนี่แหละผมต้องไปงานสีดำนะสองงานจังโชคดีนะที่เขาสวดอภิธรรมเนี่ยนะแต่ละวัดเนี่ยมีความเหลื่อมกันนะวัดแรกที่ไปถึงเนี่ยนะเขาสวดพระอภิธรรมเนี่ยตอน6โมงเย็นนะเราใช้เวลาสวดไม่นานด้วยนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงละนะครึ่งชั่วโมงก็จบนะก็จบตอน6โมงครึ่งนะอันนี้แถวที่พระราชวังเดิมนะก็ไปที่วัดเครือวันก่อนนะหลังจากนั้นก็ต้องออกไปตรงวัดแถวตรงตลาดภูอีกวัดหนึ่งพอออกทันทีอ่ะพอ6โมงครึ่งจบปุ๊บลาเพื่อนอะไ

0: ฟังครับผมไม่รู้จริงๆนะว่าถ้าเป็นช่วงตอนกลางวันเนี่ยหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยช่วงเป็นเดย์ไทม์เนี่ยนะถนนเส้นวงเวียนใหญ่เนี่ยที่มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะหรือแม้แต่ไอ้ตรงที่มันเคยมีข่าวอ่ะตรงแยกบ้านแขกอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่ถนนมันยุบหรือว่าอะไรยุบอ่ะนะแล้วเขาก็ดำเนินการในการซ่อมแซมอ่ะจนถึงตอนนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าออกมาจากถนนเพชรเกษมเพื่อมาที่วงเวียนใหญ่นะพอถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันคือเข้าบ้านแขกผมยังเห็นก็มีการกั้นเป็นทางเบี่ยงอะไรอยู่เลยแต่เข้าใจว่าตรงนั้นมันจะมีการสร้างไอ้รถไฟใต้ดงใต้ดินสายสีม่วงอะไรด้วยส่วนนึงนะแต่ตรงนั้นมันก็มีพื้นที่ที่มันมีถนนยุบจำได้ใช่ไหมอาคารสุดตัวอะไรนะแล้วเขาก็กันเขตพื้นที่นะไม่รู้ว่าจบไปหรือยังเสร็จไปหรือเปล่าทำเสร็จหรือยังอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่เห็นก็คือว่ามันมีทางเบี่ยงอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยวซ้ายผมก็ต้องวนอ้อมมานะแล้วก็ไปเลี้ยวไอ้ตรงเมอริคิงเก่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังบางท่านอาจบอกคุณณัฐพงศ์เขาไม่มีแล้วเมอริคิงใช่ครับทราบว่าไม่มีแล้วห้างเมอริคิงวงเวียนใหญ่อะทราบครับแต่มันเคยชินนะโอ้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเวลาไปวงเวียนใหญ่ต้องไปเมอริคิงวงเวียนใหญ่นะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนที่จะไปเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระเจ้าตักสินมั้งใช่ไหมที่จะตรงไปที่จะไปโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าอ่ะโอ้โหทำรถไฟใต้ดินอยู่นะทางก็ใช้เป็นแผ่นเหล็กนะปูตลอดทางเลยใครที่เคยอยู่หรือว่าเคยเจอเหตุการณ์ตอนไอ้รถไฟสายสีส้มฝั่งตะวันออกแถวมีนบุรีอ่ะแถวซอยมิสทีนะนะรามคำแหงแถวๆนั้นนะตรงปลายๆอ่ะอารมณ์เดียวกันเลยครับอารมณ์เดียวกันเลยแล้วมันบีบเหลือเลน2เลนแค่นั้นจริงๆประมาณ2เลนนะ2เลนไป2เลนกลับอ่ะผมถึงบอกไงว่าถ้าเป็นเดย์ไทม์ตอนกลางวันที่ผมนึกไม่ออกเลยนะว่าจะขนาดไหนนะหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นก็พอรู้อยู่แล้วพอทราบอยู่แล้วเขาขยับไปวิ่งเส้นอื่นยังไงนะโอ้โหนะเห็นใจเลยอ่ะเข้าใจเลยว่าเวลาที่มันมีการก่อสร้างใหญ่ๆแล้วต้องใช้เวลานานๆเนี่ยนะมันก็กระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่พอสมควรเหมือนกันใช่ไหมฮะอย่าให้ผมพูดคนเดียวเพิ่น02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะที่มีประเด็นมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามเชิญนะเชิญนะบางท่านที่ถามผมในเพจโมล่าออนไลน์เนี่ยนะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรล่ะไม่ได้ให้บริการในทุกสถานที่ทุกเวลานะครับเวลาที่จะถามคำถามอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้ต้องที่นี่นะฮะต้องที่วิทยุนะอันนี้พร้อมจะตอบคำถามแน่นอนนะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นช่องส่วนตัวนะอันนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามันไม่ได้ยุ่งยากเกินไปผมก็จะช่วยนะแต่ว่าถ้าโอ้โหมีรายละเอียดมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมาถามความเห็นเนี่ยโอ้โหไลน์มาหรือว่าส่งข้อความมาเนี่ยบางคนก็ส่งมาดึกนะมันไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะอ่านนะแล้วก็เวลาที่ไม่ได้อ่านก็จะมีคนมาบอกนะว่าให้อ่านด้วยนะบางคนก็ส่งมาเช้านะเช้าตรู่เลยนะก็บอกว่าเนี่ยก็ถ้าจะถามคำถามนะอะไรเป็นกิจจลักษณะก็ช่องทางนี้นะตรงนั้นมันเป็นช่องทางที่ส่วนตัวนะครับคุณแดงครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: เรื่องแรกก็คือที่คุณณัฐพงศ์ไปงานเมื่อวานใช่ไหมครับงานสียำ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ไม่ขึ้นไม่เข้าราชพฤกษ์ครับมันจะได้สะดวกกว่า
0: ไม่เข้าราช
1: พฤกษ์ถนนเทิดไทย
0: ผมมาจากวัดเครือวันฮะแล้วผมก็ทะลุสลับภาพไป
1: ถนนเส้นไหนเอ่ย
0: วัดเครือวันเหรอครับถนนอรุณอมรินทร์

0: อ๋อโอเคผมเนี่ยอยู่แถวตลาดภู
1: วัดที่สองที่ผมไปอยู่แถวตลาดภูครับ
0: วัดที่สองอยู่แถวตลาดภูถ้าคุณเข้าตรงถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันก็จะไปทางนนทบุรีที่บ้านคุณใช่ไหมมันก็จะสะดวกกว่า
1: ไม่ก็ผมมาจากที่อรุณอมรินทร์ครับผมไม่ได้มาจากตรงบ้านครับ
0: ไม่ถึงขากลับไงครับที่ว่าออกจากวัน
1: ขากลับก็ผมตาม Google Map ครับทางนู้นรถติดกว่าครับ
0: โอเคเข้าใจว่าไม่คุ้นทางเรื่องที่สองไอ้เรื่องไฟฟ้าครับค่าไฟฟ้าพอดีวันนี้ค่าไฟฟ้ามันแจ้งมาที่ในแอปการไฟฟ้านะครับพอดีผมมีบ้านอยู่ที่ปทุม
1: ครับ
0: ผมไม่เข้าใจว่ามันลดค่าไฟยังครับเดือนนี
1: ้ลดนะครับ
0: ลดประมาณยังไงครับ
1: 200หน่วยแรกเก็บไม่เกิน3บาทครับใช่ครับ
0: คือมันมีกรณีอย่างนี้คือก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ว่าช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยค่าไฟผมมันขึ้นมาจากปกติจาก130กว่าขึ้นมา160กว่าผมก็แจ้งการไฟฟ้าที่เขตที่ผมอยู่นะ
1: ครับ
0: เขาส่งช่างเข้ามาตรวจสอบเขาบอกว่าผมใช้มันมีการรั่วของไฟฟ้าก็คือมิเตอร์มันเขาตัวเช็คของเขามาเช็คอะ
1: ครับ
0: แล้วมันขึ้นคือเขาให้ผมตัดคัทเอาอะไรเบรกเกอร์หมดเลยแล้วมันยังมีการเดินของกระแสไฟอยู่เขาบอกว่ามันมีการรั่วภายใน
1: ครับ
0: ผมก็เอ๊ะมันจะรั่วได้ไงผมไม่อยู่บ้านคือบ้านที่ผมอยู่เนี่ยที่ปทุมเนี่ยมันไม่มีคนอยู่แต่ผมจะเข้าไปดูทุกครั้งแต่ผมเสียบตู้เย็นไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับมันก็จะกินไปประมาณ100กว่าบาทต่อเดือน
1: ครับ
0: แต่เมื่อเดือนมีนามันเพิ่มขึ้นมา
1: คำถามคือ
0: ที่ว่าร้อย
1: คำถาม
0: ก
1: ็ค
0: ือวันเนี้ยบินมันมาม ันเข้ามาในแอปหน่วยค่าไฟมันลดลงผมก็เลยงงไงว่าสรุปแล้วไอ้ที่เขาเข้ามาเช็คเน
1: ี่ยแ
0: ต่ที่มันผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาที
1: ่
0: ผ่านมาเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะไหม
0: ก็ประมาณเกือบ20หน่วย
1: 20หน่วย60บาทเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โทรศัพท์ไปถามไอ้ที่เดิมเลยที่การไฟฟ้าอันนี้ของภูมิภาคเนาะของปทุมเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โทรไปถามเขาเลยว่าเป็นเพราะอะไรให้เขาอธิบายให้ฟัง
0: มันจะไม่ได้คำตอบเดิมไหมครับเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ทราบก็ทำสิถามผมตอบไม่ได
0: ้
1: คุณมาคุยให้ผมฟังเดี๋ยวผมตอบไม่ได้ถ้าคุณเป็นคำถามถามผมนะแต่ว่าถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากบ่นเนี่ยผมไม่ว่าคุณอยากบ่นเนี่ยผมไม่ว่าคุณอยากจะเอาอะไรล่ะเอาให้มันชัดเพราะว่าคุณตั้งเข้ามาคุณก็ถาม
0: ผมดูแล้วมันเหมือนว่ามันมีการปรงมิเตอร์มันมีการจดเลขมิเตอร์เตือนหรือเปล่าผมอันนี้ผม
1: ก็ไปดูสิก็ไปดูเลขมิเตอร์กับใบเสร็จอ่ะคุณก็ไปดูว่ามันตรงกันไหมมันแก้ไขได้นี่เราสามารถตรวจสอบได้นี่ไม่ต้องจินตนาการเลยอันนี้เราลงมือปฏิบัติทำเองได้จริงรู้จริง
0: โอเคครับขอบคุณ
1: ถูกไหมถูกไหมถูกไหม
0: ถูก
1: ถูกไหมถูกไหมเราไม่ต้องจินตนาการเลยลงไปเลยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเขาจะแกะเลขมิเตอร์มันผิดหรือเปล่าลงไปดูเลยถ้ามันผิดแจ้งเขาเลย
0: ไม่ใช่เขาเครื่องวัดมาวัดไงแล้วเขาบอกว่ามันมีการรั่ว
1: ก็รั่วก็ตอนนี้ถ้ามันไม่รั่วคุณก็ถามเพราะว่าทำไมมันไม่รั่วก็ถามเขาตรวจสอบให้เขาตรวจสอบให้เขาอธิบายให้ฟัง
0: มิเตอร์มันลดลง
1: ก็ให้เขาอธิบายให้ฟังให้เขาอธิบายให้ฟัง
0: โอเคเดี๋ยวผมลองดู
1: ครับผม
0: ท่านได้คำตอบยังไงเดี๋ยวผม
1: ได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะจริงๆคือถ้าถามผมตอบไม่ได้จริงๆนะผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้นะผมไม่ได้จ้างไฟนะผมตอบไม่ได้แต่ว่าอันไหนที่เราตรวจสอบได้เราทำได้นะคุณช้างครับสายสามสวัสดีครับคุณช้างอ้าวไม่อยู่เลยมาคุณช้างโทรศัพท์กลับมาใหม่นะ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะครับมาอันนี้ต้องผู้ฟังต้องเขาเรียกอะไรไม่คื ผมก็ตอบแบบตรงๆนะผมเป็นคนซื่อๆนะผมชัดเจนนะผมเป็นคนซื่อๆผมก็ตอบตรงๆนะถ้าหรือว่าถ้าคำถามเนี่ยก็คือถามก็ถามนะแต่ว่าขณะเดียวกันเวลาที่เล่ารายละเอียดอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นคนสรุปประเด็นเร็วนะอันนี้อาจจะแล้วอาจจะคุณอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าคุณจะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะอธิบายเยอะเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตรงกันแต่ผมพอเข้าใจประเด็นถ้าพอเข้าใจประเด็นแล้วผมจะฟันโชะๆๆๆเลยนะคุณช้างสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ฮัลโหลพอดีสายหลุดเมื่อกี้อยู่มอเตอร์เวย
1: ์โอ้โหโทษทีคุยนานไปหน่อยอ่ะเชิญ
2: ไม่เป็นไรฮะโชะๆอยู่แล้วครับอ๋อวันนี้จัดรายการคนเดียวนะครับ
1: เดี๋ยวคุณวีระมาครับ
2: อ๋อท่านเจ้านายยังไม่มานะครับรายงานตัวไม่ได้โทรมานานแล้วหลายปีแล้ว
1: ครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับโทรมาสักทายเห็นสายมันว่างก็เลย
1: โอเค
2: ช่วยจัดรายการหน่อย
1: ได้ครับได้ครับไม่มีประเด็นอะไรเนาะ
2: ก็ไม่มีอะไรฮะโทรมาสักทายคุยแบบเขาเรียกอะไรนะแฟนขับเก่า
1: โอเคโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณปัญญาครับสายสามสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับสายที่หนึ่งนะครับเรื่องของไฟฟ้าครับ
1: ครับ
3: ช่วงนี้นะครับมีมิจฉาชีพนะครับเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้าครับเขาแจ้งไปว่าจะปรับเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ให้อ่ะครับ
1: มันคนละประเด็นกัน
3: ค
1: นละเรื่องคนละเรื่อง
3: สามพันเลยครับ
1: เดี๋ยวคุณปัญญาปิดวิทยุก่อนสิมันสะท้อนโทษที
3: ผมปิดวิทยุแล้วครับแต่ว่าเปิดในโฟนในรถอะครับ
1: นั่นแหละผมได้ยินเสียงผมเองเนี่ยทุกคำเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวผมแล้วก็ครับ
1: โอเคมาว่า
3: ครับผมพอดีผมเจอมิจฉาชีพอะครับเรื่องของแจ้งเตือนเรื่องของหม้อมิเตอร์อะครับหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าไฟมันรั่วแล้วเขาจะมาเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ให้ครับช่วงนี้กำลังระบาดเลยครับ
1: ครับ
3: โดนเองกับตัวเลยครับเมื่อไม่นานเนี่ยครับ
1: เหรอแล้วก็มายังไงล่ะ
3: เขาก็โทรมาว่าเขาจะเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ให้หม้อมิเตอร์ไฟรั่ว
1: แล้วเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงหม้อมิเตอร์ไฟรั่ว
3: เขาไม่รู้ครับเขาสุ่มครับผม
1: เขาสุ่มเนาะโอ้เราไม่เคยติดต่อไปการไฟฟ้าเลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เอออ่ะครับผมเชิญ
3: เขาสุ่มแล้วเขาก็จะคืนทำเรื่องคืนค่าหม้อมิเตอร
1: ์เออ
3: ค่ามาจำมิเตอร์ครับ
1: ครับ
3: ครับแล้วเขาก็จะให้กดตามแอปอะไรเงี้ยฮะครับ
1: แล้วเราก็โอนเงิน
3: ปลดระวังครับผม
1: แล้วเราก็โอนเงินไปให้เขา
3: ผมพอดีเขาบอกให้กดเลขบัญชีแล้วก็ให้ใส่ยอดเงินผมชะงักตรงนั้นเลยไม่ได้ใส่เข้าไปครับเลยรีบบล็อกเลยครับ
1: อ๋อโอเคแล้วไอ้ลิงก์ที่มันมาเนี่ยหรือว่าที่เขาสุ่มโทรศัพท์มาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นลิงก์เหรอแล้วเราไปกดด้วยยังไง
3: เขาจะแอดไลน์เราครับผม
1: อ้าวเขาแอดไลน์เรา
3: เขาจะให้เราแอดไลน์เข้าไปเหมือนการไฟฟ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะครับเขาติดต่อมาว่าคุณเฉลียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้แอดไลน์เข้าไปครับ
1: โอ้เออดีๆๆยังมีสตินะที่ยังไม่โอนเงินไป
3: ใช่ครับช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับแจ้งเผื่อพี่ๆป้าๆเขาอยู่บ้านแล้วมีบ้านหลายหลังอะครับบางทีไม่ได้อยู่เขาก็จะทำตามขั้นตอนนะครับ
1: ครับผมได้ครับ
3: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอ่ะก็นะน่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเวลามันก็งวดมาแล้วนะนะไม่รับโทรศัพท์แล้วนะเพราะเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก15วินาที แหมวันนี้ผมรอดูกรีธานะรอดูวิ่งนะเมื่อเช้านี้เห็น4คูณ400อะไรเนี่ยนะเราอาจจะพลาดไปนะแต่ว่าช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้นะน่าสนใจนะมีเห็นว่ามีบิวภูริพลลงด้วยเหรอใช่ไหมอันนี้น่าดูพักสักครู่ครับ
4: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพ

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Good Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆแบบหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระศิรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษรุ่นอย่างเดียว
0: คือ
1: ฝนจะตก คือถ้าฝนตกเนี่ยคือเรื่องน้ำเหนือหลากนี่ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: คือยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเหตุหลักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแต่ลักษณะที่หลากแล้วท่วมยาวเป็นเดือนอย่างเงี้ยอันเนี้ย
0: ตัดไปเลย
1: ตัดทิ้งไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปนึกถึงปีอะไรละไม่ต้องนึกถึงแต่ว่าบางจุดที่น้ำมันหลากลงเป็นเฉพาะจุดเนี่ยลงจากเขาลงจากลำห้วยอะไรพวกเนี้ยอันนี้อาจจะมีความรุนแรงรอบนี้ที่จริงต้องโฟกัสไปที่ภาคตะวันออก
0: ครับ
1: นะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไม่ใช่ยกเว้นฝนอย่างเดียวนะฝนถล่มลงมาน้ำท่วมเฉพาะจุดแล้วก็ไปไหนไม่ได้อาจจะเป็นแต่ถ้าพูดถึงว่าในแง่เป็นภาคตะวันออกนี่เขาโฟกัสไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าหนักสุด
0: ครับ
1: คือกบินบุรีเนี่ยเขารับน้ำหลายทางผมก็จำชื่อไม่ได้นะมีอะไรแควหนุมานแควพัสทึงแควพระปรงอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: นะมันมาโจโปเชที่อำเภอกบินบุรีซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำด้วยนะอันแม่น้ำปาจีนบุรี
0: ครับ
1: ลำน้ำสาขาอาจจะท่วมทะลักแม่น้ำนครนายกอันนี้ก็ทางฝั่งนี่แหละฝั่งใต้ของเทือกของเขาใหญ่อันเนี้ยมันก็มีลำห้วยด้วยอะไรด้วยเยอะแยะนะไอจุดที่จะดูว่าน้ำมันเยอะไม่เยอะเนี่ยถ้าพูดถึงนครนายกเนี่ยก็ดู2จุด
0: ที่ไหนครับ
1: คือคลองมะเดื่อ
0: คุณด่าน
1: คลองวังตะไค
0: ร้อ๋อวังตะไคร้
1: คือคลองวังตะไคร้เนี่ยมันจะมารวมกับคลองมะเดื่อคลองมะเดื่อคืออะไรก็ไอ้ที่คุณพูดนั่นแหละท้ายเขื่อนคุณด่าน
0: คุณด่าน
1: เออนั่นนะคือคลองมะเดื่อถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วมันยังมีน้ำอีกอันนึงจากน้ำตกนางรองอ่ะที่คู่ไม่ได้ไปทางคุณด่านนะมีอีกร่องนึงนะก็อันเนี้ยเป็นตัวบอกได้เพราะตอนนี้ก็ต้องถือว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชนนี่ก็ต้องถือว่าถ้าต้องพร่องน้ำเยอะนะเพื่อรับน้ำที่จะมาต่อเนื่อง
0: ครับ
1: นะสิ่งที่ผมยังไม่ได้เช็คก็คือว่าน้ำซึ่งน้อยก่อนหน้านี้ในอีสานใต้ก็จะดูอะไรล่ะ
0: ลำตะคองลำพะเพิง
1: ลำตะคองลำพะเพิง
0: ครับ
1: ลำตะคองก็น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าถึงครึ่งอ่างหรือยังลำพะเพิงด้วย2อันนี้นะอันนี้จะเป็นตัววัดนะแต่ดูจากน้ำที่หลากเนาะ น้ำที่หลากจากเขาใหญ่ไปลำตะคองไปอันนั้นน่ะก็ค่อนข้างจะนั่นอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับเห็นว่าลำตะคองอ่ะพอได
1: ้แต่ลำพะเพิงไม
0: ่ยังไม่ได้ยิน
1: ยังไม่ได้ยินข่าว
0: ครับ
1: ลำพะเพิงผมก็เคยไปใหญ่เหมือนกันนะนะอยู่ทางฝั่งขวาเวลาไปลำตะคองอยู่ฝั่งซ้ายลำพะเพิงนี่อยู่ฝั่งขวานะเขาก็ทำเป็นในทางวิ่งรอบอ่างเก็บน้ำนะจำไม่ได้แล้วตอนรู้สึกจะไปวังน้ำเขียวอะแถวๆนั้นแถวๆนั้นนะก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: นะนอกจากกระชากลากถูเป็นประเด็นการเมืองไปก็อันนี้เป็นเรื่องปกติก็กำลังดูว่าบทสรุปของการเจรจาของทรัมป์กับสีเจิ้นผิงเนี่ยจะประมาณไหนนะก็อะมีตอนที่เขาเลี้ยงอาหารค่ำเขาได้ฟังก็ดูว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ว่าเนื้อหาเจรจาจะเป็นยังไงก็ต้องค่อยตามกันแล้วกัน
0: ครับ
1: บางทีรีบสรุปเลยไม่ได้ไปมองว่าใครแพ้ใครชนะเลยไม่ใช่ เวลาคุยกันมันก็ต้องมีใครได้ใครเสียจะแลกอะไรกันจะเปลี่ยนอะไรกันใช่ไห
0: ม
1: ที่เหลือก็ผมก็คงไม่มีอะไรครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับผม
1: งั้นขออนุญาต
0: เปิดสายเลย
1: เปิดสาย
0: ครับผมได
1: ้อ่ะมาคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่อยู่ในบริเวณที่เขาเชื่อกันว่าน้ำท่วม ช่วยรายงานหน่อย
0: ครับ
1: นะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกอ่ะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: สิงห์บุรีอ่างทองสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุ
0: ม
1: แล้วก็นนทบุรี
0: ครับ
1: สุพรรณบุรีด้วยอ่ะพวกเนี้ยนะใครอยู่แถวนั้นช่วยจะได้รู้สถานการณ์จริงในพื้นที
0: ่ครับ
1: นะ
0: เริ่มที่คุณสมชายฮะสายสอง
1: คุณสมชายครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระแล้วก็อาจารย์นัทพงศ
1: ์ครับ
2: ครับอาจารย์มีเรื่องอยากจะคุยที่เรื่องบ้าน
1: ครับ
2: คือว่าที่บ้านเนี่ยมันเป็นที่ดินติดถนนนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ทีนี้เนี่ยมันติดคลองด้วย
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้จะเป็นสะพานที่มันเสียนะพอเขาจะเขามาทำสะพานใหม่ม
1: ัน
2: เป็นสะพานสูงข้าม

0: ข้ามที่ดินไปทีนี้บ้านเราสะพานมันก็ไม่ได้สูงแบบให้รถข้ามไอ้ลอดใต้สะพานได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ที่ดินเรามันก็เลยกลายเป็นที่ดินที่มันไม่มีทางออกครับทีนี้เราก็เลยได้เข้ามาจอดรถด้านหลังของที่ดินของคนอื่นเขาก็เก็บค่าเช่าทีนี้อย่างผมอยากจะทราบว่าเราจะทำอะไรทำยังไงได้บ้างที่จะมีทางเข้ามาที่ดินของเราเราดำเนินการยังไง
1: ผม
0: เมื่อก่อนมันเข้าได้นะครับ
1: ผมนึกภาพไม่ออกไอ้ที่คุณพูดเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกตอบไม่ถูกนึกภาพไม่ออกว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนนึกภาพไม่ออกจริงๆผมนึกภาพไม่ออกที่คุณพูดว่ามันมีสะพานมีคลองอะไรนึกภาพไม่ออกนะ
0: คือบ้านคือที่ดินมันอยู่ตรงมุมระหว่าง
1: อย่างนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกอย่าให้ตอบเลยตอบแล้วก็ผิดเปล่าๆนึกภาพไม่ออกนะ
0: ครับ
1: ครับโอเคครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: รัฐพงศ์นึกภาพออกไหม
2: นึกไม่ออกครับแต่ว่าทางที่ง่ายที่สุดก็คุยกับคนที่เขาที่เราไปขอเช่าจอดข้างหลังนั่นแหละนะตรงนั้นถ้ามันเข้าได้เนี่ยถ้ามันมีทางเข้าได้ก็ไปขอเขาเป็นภาระจำยอมไปแล้วก็ให้เขาเป็นรายปีไปก็ต้องอย่างนั้น
1: ต้องจ่ายตัง
2: จ่ายตังจ่ายตังครับ
1: จะฟรีไม่มี
2: ฟรีไม่มีครับคุณปัญญาครับสายสาม
1: ปัญญาครับ
3: อาจารย์วิราคุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: อาจารย์ครับ
1: ครับ
3: ผมเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งทะเลาะกันอยู่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญพุ่งเนี่ยวันที่28เนี่ยที่จะตัดสินว่าไอ้บาร์โค้ดอ่ะ
1: ไม่คุณไปทะเลาะคนเขาทั่วไปหมดแล้วคุณปัญญา
3: ไม่เป็นไรพวกการผมก็พวกคนแก่ขี้เมาทั้งนั้นนะ
1: หลายคนไม่ล่ะที่ทะเลาะกัน
3: โอ้เยอะละ7-8คนนั่ง
1: แต่เป็นคนนั่งคุยกันเนี่ยนะทะเลาะกันด้วยเหรอ
3: วุ้ยมันคนแก่มาคุยกันมันก็แบบคุยกันลงเล่งก็ไปตามเรื่องตำราของมันอาจารย
1: ์ไปคุยที่ไหนเนี่ย
3: ที่บ้านแถวบ้าน
1: บ้านเราเองเนี่ยนะ
3: ครับ
1: ในบ้านเราเนี่ยนะ
3: กระแถวหมู่บ้านผมเนี่ยแหละครับ
1: แล้วมันเป็นที่ไหนล่ะแถวหมู่บ้านมันมีร้านอาหารมันเป็นสโมสรเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ไม่เป็นนะ
1: แล้วไปเจอกันยังไง
3: ก็ไปเจอกันที่บ้านนะอยู่ออกหน้าบ้านออกไปหน้าบ้านก็เจอกันละ
1: อ๋อเหรอเออ
3: ครับ
1: อันนี้ผม
3: หมู่บ้านก็เดินกันไปเดินกันมาคุยกันจนหนุ่มยันแก่เนี่ยอาจารย
1: ์แสดงเป็นหมู่บ้านเก่าเน
3: า
1: ะ
3: เก่าๆคนก็เก่าหมู่บ้านก็เก่า
1: เออ
3: เรื่องศาลรัฐธรรมนูญบาร์โค้ดธงเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราว่าไม่ผิดแต่ว่าไม่ผิดที่จะออกยังไงถึงให้ทายกันออกยังไงถึงจะไม่คือจะตัดสินยังไงให้มันดูสละสลวยอาจารย
1: ์รอฟังเขาตัดสินดีกว่าผมจะไปพูดแทนเขาได้ยังไงเรา
3: เหรอ
1: เออยังไงก็ต้องเรื่องไม่เรื่องลับอ่ะคุณณัฐพงศ์เนาะ
2: ครับ
1: เออคือถ้ามันเป็นความลับมันก็จบ
3: ครับ
1: อืมมันต้องเป็นความลับนะ
3: มันโหอาจารย์มันไม่ลับอยู่แล้วเพราะยังไงมันก็ดู
1: ก็ไม่รู้ไงก็ต้องฟังเขาไงเราคิดอะไรก็คิดไปได้108แต่ไม่มีผล
3: ครับ
1: คือเราจะคิดอะไรเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรกับที่เขาตัดสินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นรทน.นะคือเราคิดได้108แต่การคิดของเราจะถูกจะผิดจะตรงตามหลักการตามข้อกฎหมายเอกสารอ้างอิงหลักฐานพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานอะไรเนี่ยนะมันไม่มีผลประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีผลมันไม่มีผลเนี่ยคืออะไรที่มันไม่ได้มักได้ผลเนี่ยนะเราจะไปออกแรงทำไม
3: เกือบมันคนแก่อยู่บ้าง
1: ไม่ใช่เราต้องประหยัดแรงที่ยิ่งแก
3: ่ครับ
1: เออคนแก่ไม่ประหยัดแรงแล้วมีเรื่องต้องใช้จริงๆจะเอาแรงที่ไหนไปใช้ใช่ไหมณัฐพงศ์เดี๋ยวคุณณัฐพงศ์คงอยากจะคุยอะไรคุณณัฐพงศ์ว่าไงนะ
3: เอาผมไปส่งเอาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยธงนี่ยังไงก็ไม่ผิดผมบอกยังเราตั้งกันเลยวางธงกันเลยไม่ผิดแต่คุณณัฐพงศ์คิดจะพูดยังไงให้ดูแล้วมันดีอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ์เป็นนักกฎหมายเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดเพราะธงมันมีเพราะธงมันไม่ผิดไง
2: ผมเอาอย่างนี้ก่อนอย่างแรกผมไม่เชื่อว่ามีธง
3: คร
2: ับ อย่างแรกผมไม่เชื่อว่ามีธงนะผมว่าศาลเขาก็คงตัดสินตามที่เขามีวิจารณญาณว่าการมีบาร์โค้ดหรือไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นไปโดยลับหรือไม่อันนี้ผมแยกอย่างนี้ก่อนนะผมคิดไม่เหมือนคุณปัญญานะ
3: ครับ
2: เรื่องธงเรื่องไม่ธงเนี่ยแต่มันออกได้ถ้า

0: ทั้งสองหน้าเขียนยังไงก็ออกได้ทั้งสองหน้าและอธิบายยังไงผมรับฟังได้ทั้งสองฝั่งผมใช้คำนี้ดีกว่า
1: ตัดสินว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะกับไม่โมฆะนะคุณรัฐพงศ์
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผมฟังได้ทั้งสองฝั่งนะ
1: คำอธิบาย
2: เอารับไม่รับก่อนดีกว่า
1: ไม่ใช่สิคนละประเด็นสิ
2: ครับ
1: คือเขาคุณรัฐพงศ์ก็บอกแล้วว่าพยานหลักฐานการไต่สวนเนี่ยมันเขียนออกมาได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคุณรัฐพงศ
0: ์ใช่ครับ
1: จะเขียนว่ามันรับก็ได้ไม่รับก็ได
0: ้
1: จะเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้ไม่โมฆะก็ได้
0: ใช่
1: เนี่ยเขาอันนี้คือที่เขาคิด
2: ครับ
1: ซึ่งผมก็คิดเหมือนคุณ
2: เหมือนใครเหมือนคุณรัฐพงศ์เหมือนผม
1: เหมือนคุณรัฐพงศ
2: ์
1: ผมถึงบอกว่าแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าไม่ว่าเราจะคิดยังไงหรือมันจะออกแนวไหนสองหน้าถ้าเราคิดมันไม่มีผล
2: ครับ
1: แต่ถ้าเขาคิดมันมีผลอ่ะอันนี้ต้องแยกกันคราวนี้ถ้าเกิดจะให้ผมพูดแบบกว้างกว่านั้นนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สถานการณ์แวดล้อมและเหตุปัจจัยมันไม่เอื้อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่
0: อ
1: ันเนี้ยสำคัญที่สุดแต่ว่าจะใช้อันนี้มาเป็นตัวเหตุอธิบายว่ามีแทงอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าก็คิดได
2: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดอ่านที่เขาเขียนน่ะเราจะได้คิดกันต่อดีกว่านะแทนที่เราจะไปทึกทักล่วงหน้าเนี่ย take it for granted เนี่ยเรารอเขาอธิบายแล้วเราค่อยมาซอยกันไม่ดีกว่าเหรอ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ยังไงรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วเราก็อยากรู้เขาคือบางครั้งนี่นะแม้แต่ตอนที่ศาลรัฐนูนอ่านคำวินิจฉัยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยกลางนะที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารนะผมยังไม่เอาเลยเอาอย่างกรณีของพระราชกำหนดนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ผมรอตั้งเดือนนึงเพื่ออ่าน
0: อ
1: ่ะเขาให้เหตุผลยังไงคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไปให้เหตุผลอะไรยังไงแล้วศาลออกมาแนวไหนทำไมเขาตัดสินใจแบบนั้นตัดสินแบบนั้นไอ้เนี่ยแต่ผมไม่ได้ไปอ่านของทุกคนนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคำวินิจฉัยกลางเนี่ยผมอ่านแต่คำวินิจฉัยส่วนตนน่ะผมไม่อ่านขี้เกียจอ่านเพราะมันจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาเยอะเกินก็จริงๆอันนั้นก็ไม่มีผลอยู่ดีเพราะว่ามันก็ต้องเอาคำวินิจฉัยกลางเป็น
0: ที่ตั้ง
1: เป็นที่ตั้งอยู่ดี
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่
1: แล้วนี่กรณีนี้เนี่ยกรณีไอ้ QR code บนกระดาษเลือกตั้งน่ะกระดาษที่ไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
0: ครับ
1: คือจะต้องบอกอย่างเงี้ยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากใหกกต.ส่งเอกสารหลักฐานแล้วเนี่ยศาลมีการไต่สวนนะแต่ไต่สวนแบบไม่เปิดให้คนฟังหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะคือเฉพาะผู้เกี่ยวข้องก็ไปนั่งฟัง
0: อ่ะเขายังเดินสืบพยานเองเลยเขายังไปที่ที่ไหนอ่ะที่เก็บเอกสารเองเลย
1: เหรอ
0: ใช่ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ที่ไปดูต้นขั้ว
1: เ
0: นี่ยที่เก็บต้นขั้วเขายังไปดูเองเลยเขายังออกไปเดินดูเอง
1: ก็เนี่ยคือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วการออกไปเดินพูดง่ายว่าออกไปเดินสำรวจอ่ะ
0: ครับ
1: ไปสถานที่จริงอ่ะนะคือเขาทำแบบเข้มข้นแบบเนี้ยนั้นการอธิบายผมว่าต้องอธิบายแบบเป็นช็อตช็อตช็อตเลยแล้วเราจะต้องมีข้อมูลบางชนิดอ่ะที่เราเข้าไม่ถึง
0: ครับ
1: หลายครั้งเลยผมสังเกตดูนะตั้งแต่กรณีเรื่องคุณประยุทธ์เป็นนายกสองวาระอะไรนั่นนะศาลแม่งลงดุมากนะลงแบบดำดิ่งเลยนะไปละเอียดยิบเลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องชมเขานะว่าในแง่การทำงานเนี่ยผมว่ามาตรฐานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เลวหรอกเพียงแต่ว่าการตัดสินบางอย่างเนี่ยมันเหมือนถูกล็อกอะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: นะซึ่งอันนี้ตัวอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเขาก็พูดนะว่าเขาตัดสินเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะมันล็อกไว้อย่างนี้จะต้องตัดสินตาม A B C อย่างเงี้ยแต่ว่าคำอธิบายแบบนี้เนี่ยสำหรับคนจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันแคบเกินไปว่ะมันไม่เปิดกว้างเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงกันเนาะ
0: ครับใช่
1: ไหม
0: แต่ว่าผมให้ประเด็นอย่างนี้คือช่วงแรกเนี่ยผมคุยไปแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ผมบอกว่าไอ้ คือมันเคยมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอะอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องของการเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณวีระจำได้ไหมไอ้ที่หันคู่หาออกอะ
1: หันตูดอะ
0: หันตูดอะ
1: หันตูดให้หันตูดให้กับหันตูดเฮ้ยหันตูดหรือหันหน้าวะ
0: หันตูดให้ให้ทางเข้า
1: หันตูดให้ทางเข้าเออ
0: ถูกไหมฮะ
1: เออเ
0: อันนั้นอะเขาบอกไม่รับ
1: ไม่รับ
0: ใช่ไหมเพราะบอกว่าคนเห็นได้รู้ว่ามันตอนลงคะแนนไง
1: เออ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดน
1: ะ
0: คือมันมีเรื่องเนี้ยตอนลงคะแนนที่หันตูดเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ย
1: ไม่รับ
0: ไม่รับ
1: เออ
0: คำถามก็คือว่าเอ้ยถ้าตอนที่ผมลงคะแนนนะผมยืนแล้วผมบังหมดทุกอย่างเลยนะคุณไม่ชะโงกหน้าเข้ามาดูจริงๆเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันถือว่ารับไหมแต่เขาวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่รับถึงจะชะโงกไม่ชะโงก
1: เพราะฉะนั้น
0: ไม่รู
1: ้เพราะฉะนั้นจะหมายความว่าไงถ้าอย่างนี้เอามาเทียบกับคิวอาร์โค้ด
0: ผมว่ามาตรฐานอะ
1: มาตรฐานเดิม
0: จะศาลจะสำหรับผมนะผมให้น้ำหนักกับมาตรฐานการวินิจฉัยครั้งนั้นกับครั้งนี้ยังไงกับการอธิบายเนี่ยยังไง
1: ก็เห็นด้วย
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าคือถ้าเราพูดจริงๆถ้าคิวอาร์โค้ดถ้าจะพูดกันให้สุดทางเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเจาะได้แต่ละคนไปได้ที่ต้นขั้วว่าใครลำดับที่เท่าไหร่ไปเช็คที่ตัวใบลงคะแนน
1: จะรู
0: ้อันนี้มันถึงจะรู้ก็เหมือนกันถ้าผมยืนบังไว้ไม่ให้ใครเห็นตอนกากบาทก็เหมือนกัน
1: ก็เข้าใจ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เข้าใจ
0: แต่ก็เลยอยากฟังคำอธิบายของ
1: คำนี้ว่าคือมันคนละช็อตไง
0: ใช่มันข้อเท็จจริงมันคนละอย่างกัน
1: ไม่ใช่ไอ้ข้อเท็จจริงเรื่องนั้นอย่างเอาเฉพาะ QR code เนี่ยแต่ละช็อตเนี่ยมันมีเงื่อนไขเชื่อมโยงกันนะ
0: ซึ่งมันต้องประกอบให้หมดนะมันถึงจะรู้ว่าใครยัง
1: ไงใช่ๆถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้แล้วมีอย่างนี้แล้วมีอย่างนั้นเนี่ย มันถึงจะใช
0: ่ใช่ครับ
1: เออแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วมันไปตรงนี้ไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่ประมาณว่าไม่องค์ประกอบไม่ครบ
0: ประกอบ
1: ที่จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ครับ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ผมเซนต์อย่างนี้
0: ใช่ครับใช
1: ่อันนี้เราเคยคุยกันตั้งแต่แรกๆแล้วน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: อ่ะคุณ
0: กิตติฮะสายหนึ่ง
1: กิตติครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์มีละสวัสดีคุณณัฐพงศ์รายงานฝนภาคตะวันออกครับ
1: เออ
3: ผมอยู่อำเภอสอยดาวจันทบุรี3วัน3คืนแล้วครับ
1: เออก็จริง
3: ดินฉ่ำน้ำหมดดินไม่ซึมน้ำที่สวนผมน้ำล้นสระไปแล้ว
1: เดี๋ยวผมถามนิดนึงสอยดาวนี่มันมีอะไรคลองพับคลองพับสะตึง
3: คลองเป็นคลองประตงก
1: ็
3: ไปไหลรวมกับคลองพระสะทึงเป็นต้นแม่น้ำมาประกงครับ
1: คลองพระสะทึง
3: ครับต้นน้ำมาจากน้ำตกเขาสายดาวครับ
1: เอออันนั้นคือมาคลองพระประตงก่อน
3: ใช่ครับผม
1: จากประตงนี่ไปลงคลองพระสะทึง
3: ครับผม
1: ไอ้คลองไอ้น้ำนี่มันไหลจากเหนือไปใต้ไอ้ใต้ไปเหนือใช่ไหมไหล
3: ใช่ไหลวนขึ้นเหนือ
1: ไหลวนขึ้นเหนือเนาะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วตัวคลองพระสะตึงนี่มันเริ่มนับตรงไหนอ่ะตรงไหนที่มันเป็นตัวคลอง
3: นับจากเขตจังหวัดสระแก้วอ่ะครับแถววังสมบูรณ์คลองหาดประมาณนั้นนะครับ
1: คลองมันใหญ่ไหม
3: ก็ใหญ่พอสมควรครับ
1: ประมาณแม่น้ำเลยไหม
3: ก็น้องๆแม่น้ำนะครับ
1: มันมีน้ำไหลลงเยอะไหมลำห้วยอะไรที่มันไหลลงคลองพระสะตึงเนี่ย
3: ก็จะได้น้ำจากเขาสอยดาวแล้วก็น้ำจากเขตป่าลอยต่อ5จังหวัดนะครับ
1: เออ
3: ครับผม
1: โอเคแล้วมันมีคลองนึงคลองพระปรงมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
3: คลองพระปรงอยู่ทางปราจีนบุรี
1: มันมาไอ้นั้นต้นทางมันมาทางไหนอันนั้น
3: แถวกระบินมาคลองพระปรงนี่ต้นทางน่าจะมาจากแถวอุทยานตาพยา
1: โอ้ไม่ใช่เขาใหญ่นะ
3: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: แล้วมันมีอีกอันนึงอ่ะอะไรแควหนุมาน
3: อ่ะแควหนุมานแควหนุมานจะอยู่แถวกบิลบุรีครับ
1: แถวกบิลบุรีไอ้นั่นน้ำจากเขาใหญ่เน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: โอเคโอ้โหแล้วทำไมกบิลมันถึงได้ท่วมเละอย่างเงี้ยล่ะ
3: กบิลมันเป็นที่ราบอ่ะครับ
1: เป็นที่รองรับน้ำจากทุกฝั่งว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับท
1: ุ
3: กปีครับกบิลบุรี
1: ผมเนี่ยเคยขับรถนะจากอะไรโป่งน้ำร้อนใช่ไหม
3: ใช่ของผมอยู่เลยโป่งน้ำร้อนไหมครับ
1: โป่งน้ำร้อนแล้วเลาะขึ้นมาสอยดาวอ่ะเป็นถนนยาวเรียบมาเลยอ่ะผ่านประตงประตึงใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
3: เส้น317ครับ
1: เออเส้น317
3: จันทบุรีสระแก้ว
1: จันทบุรีสระแก้วเส้นนี้เคยมันมีตั้งแต่โบราณนะเส้นนี
0: ้
3: ครับผม
1: ไอ้ประตงเนี่ย ปะตงเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วไม่เหมือนเท็กซัสเลยคุณธนพงศ
3: ์โอ้สมัยก่อน
1: สมัยก่อนบุกป่าบุกป่า
3: แดนเถื่อนเลย
1: ไอ้ปะตงเนี่ยเท็กซัสเลยอ่ะ
3: มันอยู่ติดชายแดนนะครับ
1: ใช
3: ่พวกทำไม้พวกอะไรผลประโยชน์มันเยอะ
1: ไม่อย่างนี้ไอ้ปะตงสมัยอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้ผมไปปะตงเนี่ยปี18
0: โอ้โห
1: ไปพักในอุทยานเมื่อก่อนเขาเรียกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
0: ครับ
3: ใช่
1: แล้วก็มีทาง
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าม
1: ีทางขึ้นน้ำตกอ่ะเดินไล่ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันจะมีที่หนึ่งที่มันมีการไต่เถาวัลย์ด้วยคุณรัตพงศ
0: ์
1: ผมไปพักที่นั่นเข้าไปในเขาสอยดาวนะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ทำการนะพอเข้าไปปั๊บนี่นะแม่งเย็นวูบเลยอุณหภูมิลงไป 3-4 องศาเลยตอนกลางคืนนี่แช่เบียร์เนี่ยมันกินได
3: ้ ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับป่ายังทึบยัง
1: ไม่ผมไม่ผมไปล่าสุดมันไม่มันไม่ชุ่มชื้นเหมือนเมื่อก่อนละ
3: ครับผม
1: อืมคราวนี
3: ้รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตอนนี้ก็ล่าผลแล้ว
1: เออใช่เมื่อก่อนนี่ยังยิงกันเลยคนไปตัดต้นไม้เผาถ่านนั้นยิงๆกับเจ้าหน้าที่อยู่เลยตอนนั้นน่ะสมัยก่อนน่ะ
3: เมื่อก่อนดูครับ
1: แถวนี้ดูแล้วก็ปลูกข้าวโพดอะไรเนี่ยเริ่มเนี่ยแล้วตอนนี้มันกลายเป็นที่แบบชาวบ้านอยู่ลึกไอ้จากถนนใหญ่เข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนี่ประมาณสัก5กิโลได้ไหม
3: ใช่ครับจากเส้น317แยกเข้าไป
1: แยกเข้าไปสัก5กิโลได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางเข้าเนี่ยเป็นดินลูกลังเลยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เป็นดินแหละไม่เป็นแล้วก็นั่นแหละ
3: ที่ผมไอ้เขตที่ผมอยู่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามผมอยู่ฝั่งมาทางชายแดนเขมรเข้ามาประมาณ10กิโลเขาเรียกตำบลสตอน
1: อันนี้มันตรงข้ามจังหวัดไพรินเขาไหม
3: ใช่ครับ อยู่ตรงข้ามไพรินก็อยู่ใกล้ด่านบ้านแหลม
1: เออ
3: ครับผม
1: ด่านบ้านแหลมหรือด่านผักกาด
3: ประกาศจะเลยออกไปทั้งโป่งน้ำร้อนนะครับของผมอยู่ชิดทางด่านบ้านแหลมครับ
1: ด่านบ้านแหลมนะโอเคแถวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นเท็กซัสแล้วเนาะ
3: อ๋อเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่ากฎหมายมันถึงนะครับแล้วก็ทำจะทำอะไรมันก็เจ้าหน้าที่เยอะ
1: สวนผลไม้มันอยู่แถวไหนล่ะแถวโป่งน้ำร้อนแถวสอยดาวแถวไหนล่ะ
3: ก็อยู่ในโซนแถบตำบลทุ่งขนานตำบลสตอนแล้วก็ตำบลหนองตะคงแล้วก็เขตโป่งน้ำร้อนนะครับส่วนใหญ่แถวนี้จะทำลำไยกันเยอะ
1: นั่นแหละมันทำไมมันทำลำไยได้อะแถวนั้น
3: ก็มันไม่เหมือนลำไยทางเหนือลำไยทางเหนือมันปลูกในที่ลุ่มมันปลูกในนาอะไรเงี้ยแถวลำพูนแถว
1: เชียงใหม่
3: แถวเชียงใหม่แต่ทางนี้มันบนเขาเป็นที่เขาแล้วก็พวกแร่ธาตุพวกอะไรมันดีผลผลิตดีครับ
1: ใครเป็นคนชักนำเข้าสู่วงการให้ปลูกลำไยเนี่ยผมเมื่อก่อนไม่มีนะแถวนี้ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยปลูกพวกกะวานคุณนัทพงศ์
3: ใช่เมื่อก่อนปลูกกะวานทำไร่ข้าวโพดทำไร่มันครับ
1: นั่นสิแล้วใครเป็นคนมันเริ่มมากี่ปีแล้วเนี่ยไอสวนลำไยแถวจันทบุรีเนี่ย
3: ประมาณ15ปีถึง20ปีครับ
1: แล้วใครเป็นคนชักนำพวกนี้มันมาจากไหนอ่ะมันเป็นคนปลูกทางเหนือแล้วย้ายมาทางนี้เหรอหรือยังไง
3: ก็มีพวกกลุ่มเกษตรอะที่ว่าเขาไปดูงานทางเหนือนะฮะแล้วเขาเอาพันธุ์มาทดลองปลูกแล้วเห็นว่าได้ผลก็
1: แต่ลูกใหญ่นะคุณนัทพงศ
0: ์
1: แล้วต้องแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่มีแรงงานเขมรมาเก็บแล้วมันจะทำได้หรือคุณ
3: ของผมใช้พวกแรงงานทางเหนือนะครับเวลาเก็บก
1: ็
3: พวกชุดจากทางลำพูนทางอะไรมาช่วยเก็บ
1: ของเราออกก่อนหรือของเขาออกก่อน
3: ทางเหนือจะออกก่อนครับส่วนใหญ่ลำไยจันทบุรีจะเป็นลำไยนอกฤดูครับ
1: ประมาณเดือนไหนเริ่มเก็บอ่ะ
3: ก็ในของผมเพิ่งเก็บไปเมื่อกันยาเนี่ยครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็ประมาณมกรา
0: แสดงว่าช่วงนี้ที่ออกอยู่นี่ก็คือ
3: ลุ้นเมษา
0: แสดงว่าช่วงนี้ที่ออกนี่เป็นลำไยจันใช่ไหมที่ผมเห็นเขาขายกันแถวเนี้ย
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทำส่งออกกันหมดนะครับไม่ค่อยได้ขาย
1: ในประเทศ
0: อ
1: ันนี้เขาทำส่งออกเขาส่งออกจีนน่ะพูดง่าย
3: เพราะว่าพวกแถวนี้มันจะมีลงเยอะ
0: ลง
3: ที่ว่ามาจากทางเหนือมาเปิดกัน
1: มันเป็นพันอะไรครับ
3: พันอีดอครับที่ว่า
1: โอเคอีดอเป็นหลักเลยเน
3: าะเป็นอีดอเป็นหลักเลย
1: ลูกเท่ากับลูกเท่ากับพุทธาคุณนัทพงศ
0: ์
1: ลูกใหญ่แล้วทางนี้ไม่
3: ทางนี้
1: ไม่
3: เหรียญ10บาทนะครับ
1: ลูกเท่าแล้วไอ้ทางนี้นี่นะคุณนัทพงศ์มันจะไม่ฉ่ำน้ำมันจะแห้ง
3: ใช่ลำไยจะแห้ง
1: ลำไยจะแห้งกว่า
3: ครับแล้วผิวจะสวย
1: แต่กินแล้วร้อนในชิเป้งโอเคตกลงฝนตกมา3วัน3คืนนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้ว
3: ก็ยังเสียวทางข้างล่างจันทบุรีอยู่อะไม่รู้ว่าน้ำจะลงวันไหน
1: เพราะตอนนี้คณิตน้ำมันตัดกันยังไงน้ำฝั่งนึงมาลงทางปาจีนสระแก้วแล้วอันที่ไปลงทางจันทบุรีเนี่ยมันเป็นอัดน้ำทางส่วนไหนล่ะ
3: น้ำลงเขตจันทบุรีจะเป็นน้ำจากทางเขาเกลือ
1: เขาเกลือ
3: ก่อนขึ้นเขาก่อนขึ้นมาโป่งน้ำร้อนจะผ่านเขาเกลือตรงนั้นน้ำจะเทไปตรงนู้นแล้วน้ำอีกส่วนนึงก็จะไหลเข้ากัมพูชาก็จะไปพัตตาบองแล้วก็จะไปลงโตเลสาบ
1: เท่ากับสันเขามันเป็นตัวตัดใช่ไหมเป็นตัวแบ่ง
3: ใช่ใช่เป็นตัวแบ่งครับ
1: ไอตัวสันเขานี่คือเทือกเขาสายดาวนะ
3: ใช่เทือกเขาสายดาวจะมีสองฝั่งถ้าฝั่งโป่งน้ำร้อนฝั่งอำเภอสายดาวน
1: ้
3: ำส่วนใหญ่จะไปทางบางประกงชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะไหลเข้าเขมร
1: โอเค
3: แล้วก็ถ้าอีกฝั่งหนึ่งทางเขาขี้ชะกูดก็จะเป็นต้นน้ำจันทบุรีต
1: ้
3: นน้ำจันทบุรี
1: ครับโอ้วันนี้ก็ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีสระแก้ว101ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ
3: คุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: พอดีสอดคล้องกับที่ผมพูดอ
0: ่
1: ะว่าภาคตะวันออก
0: ครับ
1: คราวนี้ภาคตะวันออกฝั่งที่ติดทะเลเนี่ยมันปัดน้ำมาอย่างนึงแต่ตอนนี้น้ำที่มันลงมาทางกระบินเนี่ยมันปัดน้ำมาอย่างที่บอกปัดน้ำจากเทือกเขาสอยดาวทางฝั่งที่ขึ้นเหนือน้ำมันจะไหลจากไอ้เนี่ย
0: ไปกระบิน
1: ไปกระบินนะจากไอ้อะไรคลองพระตงเนี่ย
0: ครับ
1: มาคลองพระสะทึงจากคลองพระสะทึงก็ไปปาจีน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีน้ำอีกคลองนึงคลองพระปรง
0: อ
1: ันนี้มาจากอุทยานแห่งชาติตาพยาไหลมาอีกทางนึงแล้วก็มาเจอกับน้ำหนุมานเนี่ยมาจากปาจีนที
0: ่
1: เป็นเทือกเขาใหญ่เนี่ยแล้วมันมาลงที่กระบินงั้นกระบินเนี่ยมันเป็นจุดต่ำสุดอะเป็นแอ่ง
0: ครับ
1: นะที่เห็นภาพที่น้ำท่วมเมืองท่วมจังหวัดท่วมอำเภอนี่แหละอันเนี้ยก็แถวเนี้ยกระบินก็แถวไอ้เขาหินซ้อน
0: อ
1: ะเขาหินซ้อนนี่มันสูงนะ
0: ครับ
1: พอเลยก่อนถึงเขาหินซ้อนมันคือกระบินใช่ไหมคุณนัทพงศ์น
0: ั่
1: นแหละตรงนั้นต่ำสุด
0: ต่ำสุด
1: คราวนี้ตัวแม่น้ำเนี่ยมันก็ลงเสียงเป็นแม่น้ำปาจีน
0: ครับ
1: จากแม่น้ำปาจีนมันก็มาสมกับแม่น้ำนครนายกก็กลายเป็นแม่น้ำบางประกงแล้วก็มาออกอ่าวไทย
0: ครับ
1: สมัยก่อนนะคนจีนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเลือกช่องจะเข้าช่องไหน
0: คือมาถึงอ่าวไทยแล้วเลือกช่อง
1: บางคนก็เข้าช่องสั้น
0: ๆ
1: ก็นู่นจันทบุรีตาดถ้าช่องยาวหน่อยถ้าอีกช่องนึงก็ลัดเลาะมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอเคอาจจะเข้าทางล่องเนี่ยแต่ล่องใหญ่ก็ล่องบางประกงเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นชุมชนจีนบานน้ำเปรี้ยวอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยเข้ามาอีกล่องคือเข้าสมุทรปราการ
0: ครับ
1: ปากน้ำอันนี้เจ้าพยา
0: อ
1: ันนี้ไปโหเยอะแยะตะแปะ
0: อ
1: ีกอันนึงก็เข้าล่องแม่น้ำท่าจีนแต่แม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพยามันคืออันเดียวกันนะเพียงแต่ว่ามันตัดน้ำตรงในตรงชัยนาทแต่ก็คืออันเดียวกันแต่คนละล่องไอ้พวกนี้ก็จะไปสุพรรณสุพรรณ
0: อู่ทองแถวนั้น
1: ทองอ่างอะไรขึ้นไปเนี่ยอีกล่องนึงคือล่องแม่น้ำแม่กลอง
0: ครับ
1: อันนี้สมุทรสงคราม
0: อ
1: ันนี้ขึ้นไปนู่นเลยกาญจนบุรีราชบุรีบ้านโป่งนู่น
0: อันนี
1: ้แล้วแต่ว่าจะถูกหวยลมตีเข้าทุ่งไ
0: หมตอนนั้นลมสินค้าพัดมันไปทางไหนเนี่ย
1: หลายคนก็บอกว่าทำไมมันไม่ไปพัดลงไปข้างล่างวะไปสิงคโปร์ไปมาเลย์แล้วก็พูดเหมือนกันมีคนพูดนะก็มีแล้วก็ถ้าข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกฮกเกี้ยนทางสงขลาทางอะไรพวกเนี้ยจะเป็นฮกเกี้ยนแต่ข้างบนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแต้จิ๋ว
0: แต้จิ๋ว
1: แต้จิ๋วก็แค่
0: ถาม
1: ว่านะผมก็ไม่ค่อยรู้นะนี่เขามีคนเล่าให้ฟังบอกว่าอันนี้เหมือนกับแทงหวยอ่ะ
0: จะเข้าล่องไหน
1: จะเข้ารูไหนโทษจะเข้าช่องไหนจะเข้าปากน้ำปากแม่น้ำบางประกงปากแม่น้ำเจ้าพระยาปากแม่น้ำท่าจีนปากแม่น้ำแม่กองแล้วแต่จะถูกหวยแล้วก็แต่ละคนก็ไปคนละอย่างกัน
0: ครับ
1: แต่ในท้ายที่สุดมันก็หลอมรวม
0: ครับ
1: มารับกรรมพร้อมกัน
0: คุณกุ้งฮะสายสอง
1: กุ้งเชิญครับ
4: ฮะสวัสดี

0: ให้เกิดรัฐประหารปี57ส่วนในการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะจ้างพรรคเล็กมาลงสมัคร
1: ก็ใหญ่ลงพรรคจ้างพรรคเล็ก
0: อันนั้นคือปี49ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคนละเรื่องกันคนละประเด็นกันนะอันนี้การเลือกตั้งปี62การเลือกตั้งปี66และการเลือกตั้งปี69เนี่ยมันจะนำพาไปสู่อะไรก็ไม่รู้ล่ะ62ก็ผ่านไปแล้ว
1: ครับ
0: 66ก็ผ่านไปแล้ว69ก็รอวันที่28ว่าจะ A B C D E F
1: ครับ
0: นะไม่ต้องไปคาด
1: ไม่คาด
0: ไม่คาดนอกจากไม่คาดแล้วไม่อยู่เลยนอกจากไม่คาดแล้วยังไม่อยู่เลยนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณ
1: พักสักครู่ครับ
2: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพันธ์

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: นะครับช่วงสุดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับ10นาทีสุดท้ายนะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับนี่โอ้เนาะเทศบาลนนทบุรีเหรอเขาทำไมเนี่ยออแฮนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะเห็นว่าออกจากทางถนนงามวงวานนะจะไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคุณหนุ่มฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
1: นักเสิร์ฟอดีตคนขับ Uber นะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขออนุญาตโทรไม่ได้โทรนานแล
0: ้
1: วฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับเมื่อกี้แหมว่าคุณลุงทั้งสองท่านแล้วมีโอ้โหความรู้คุยเรื่องอะไรนะภูมิศาสตร์101
0: จันทบุรีจันทบุรี101อืม
1: โอ้ครับเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าผมก็ไม่คิดนะว่าแต่ก่อนจะมาทับใจอาจารย์อยู่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคมนาคมนะครับว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์เที่ยวชาญมากไม่คิดว่าจะเที่ยวชาญเรื่องกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับแหมกรมป่าไม้อะไรเข้ามา
2: ไม่หรอกคือ
1: ยอมรับแต่นับถือนะครับอาจารย
2: ์ไม่คือความที่มันอายุเยอะอ่ะคุณข้อมูลมันสะสมเยอะ
1: โอ้ประสบการณ์สุดยอดอาจารย์อันนี้ขออนุญาตรบกวนถามอาจารย์หน่อยมันสั้นนิดขึ้นมาแวบหนึ่งได้พอดีครับ
2: ว่า
1: ช่วงนี้ประเทศไทยมันก็ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงวิกฤตกันนะครับเนาะผมก็รุ่นเป็นคนรุ่นอายุ44แล้วปีนี้45นะครับพอจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเป็นบุญตานะครับว่าอยากจะให้บุคคลที่มีความสามารถอย่างอาจารย์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการบริหารประเทศชาติบ้าน

0: เราเพื่อให้ประเทศไทยมันรอดปากเหยื่อปากตาไปได้เนี่ยผมพอจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับ
1: ผม
0: มีคนโง่ๆคน
1: ผมมีข้อจำกัด
0: ที่เราหุ้นจากเคยเรียน
1: มาไม่หุ้นส่วนชีวิตผมไม่ให้รับตำแหน่งทางการเมืองเลย
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำได้เต็มที่ตอนนี้เพดานผมนะ
0: ครับผม
1: คือกรรมาธิการงบประมาณกับอีกอันหนึ่งที่ผมรับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายและบริหารกำกับและบริหารหนี้สาธารณะที่จริงก็มีเขามาให้ไปรับตำแหน่งพวกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายชุดนะแต่ผมปฏิเสธไปหมดเพราะว่าหนึ่งผมไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นสองก็คือว่าผมไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นอย่างมาให้ผมไปเป็นกรรมการไอ้คุณณัฐพงศ
2: ์อะไรฮะ
1: ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติโอ้กูจะไม่มีความรู้อะไรเรื่องพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้อ่ะเออเราแม่งยังงมโขงไอ้เรื่อง data center AI อยู่เลยมันไปไม่ได้ไง
0: มันไม่ได้ประกอบด้วยฉันทะกับวิทยะ
1: ก็ส่วนคือผมเนี่ยเอาฉันทะเป็นตัวตั้ง
0: ใช่ผมจำได
1: ้เออถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วก็ดูแวดล้อมประกอบด้วยว่างานตรงนั้นไปทำเนี่ยคือผมชอบเป็นงานแมคโครอ่ะผมไม่ชอบเป็นงานไมโครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคือถ้าแล้วอีกอย่างเรื่องอายุด้วยหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าเอ้ยผมมาไต่เต้าทางการเมืองอยากไปเป็นกรรมการรัฐวิสาผมบอกเลยผมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ด้วยอายุด้วยอายุเนี่ยผมคือจริงๆเนี่ยมีกองทุนหลายกองทุนนะที่เขาอยากจะให้ผมไปช่วย
2: ครับ
1: แต่พอดูอายุแล้วผมไปไม่ได้ไปเป็นกรรมการไม่ได้อายุตัวอย่างเลยเอาคุณณัฐพงศ์เนี่ยผมพูดไม่ปิดบังเลย
2: ครับ
1: ไอกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยกยศ.
2: กยศ.
1: เออเขาอยากให้ผมไปอยากให้ผมเป็นกรรมการแต่เขาดูอายุแล้วผมเนี่ยถ้าไปผมเหลือเวลาทำงานแค
2: ่
1: ครึ่งปีก็เลย
0: โอ้จังครับแต่ถ้าเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเราไม่ได้ห้าม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างนี้ไงก็บอกแล้วว่าหุ้นส่วนชีวิตผมเนี่ยเขาไม่ให้เขาบอกเลยเขาบอกเลยว่าไม่เอาไม่คือทำให้บ้านไม่มีความสุขคุณต้องเข้าใจนะว่า
0: เสียสละอย่างสูง
1: เลยคือเสียสละไม่เสียสละหรอกมันไม่มีฉันทะด้วยอันที่สองก็คือว่าพอเราไปเห็นเขาทำงานเราก็รู้แล้วว่าไปเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะทำอะไรได้เลยนะจริงๆก็พูดตรงๆแล้วผมเคยถามคนที่เขามี potential เขาบอกเขาไม่ไปหรอกเพราะว่าที่เขาทำเนี่ยมันทำได้มากทำได้ดีกว่าการไปนั่งเป็นฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นข้อจำกัดแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่เขาไปทำนะคือมันต้องโอ้โหคุณมันต้องรองรับแรงไม่มันต้องไม่ออกแรงก็ส่วนหนึ่งอะแต่มันต้องรองรับแรงกระแทกมา
0: โอ้ใช่ครับตรงนี
1: ้เออตีนมันมาเต็มไปหมดอะคุณเข้าใจไหมตีนมันลอยมาเต็มไปหมดอ่ะเพราะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ขาดมุทิตาจิต
0: อ๋อฮะโอ้ใช่ครับ
1: คือมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเออถ้าคือไม่เห็นใครทำอะไรแล้วมันไม่ส่งเสริมว่ะ
0: มันจะ
1: เริ่มต้นด้วยอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาท
0: โอ้ทำไมครับกฎนี้มันก็เป็นเหมือนในหลายๆออฟฟิศเยอะนะครับแล้วทำไมมัน
1: ไม่รู้
0: เรื่องอะไรมันเวลาเปลี่ยนไปก็ไม่เปลี่ยนไป
1: มันอาจจะคล้ายๆกับว่าแข่งขันกันมากแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าคือเราเห็นคนทำดีเราไม่ส่งเสริ
0: ม
1: เราไปจับจุดที่มันเป็นจุดเล็กจุดน้อยเราเอามาดิสเครดิตเอามาถล่มเอามาอะไรอย่างเงี้ยเอามาผมก็คือไอ้ตรงเนี้ยถ้าไม่รู้เท่าทันนะปวดหัวนะผมบอกก่อนนะ
0: ใช่แต่เรื่องสุดท้ายผมต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับที่ผมโชคดีที่เมื่อตอนอายุ30ต้นๆเนี่ยผมได้ฟังเรื่องของอาจารย์เกี่ยวกับการเกษียณการงานนะครับเรื่องการเงิน
1: เ
0: รื่องการใช้หลักอิทธิบาท4เนี่ยของจริงจริงๆเลยผมได้นำมาใช้ด้วยขอบพระคุณมาก
1: ครับโอเคครับ
0: จริงครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ขอสายสุดท้าย
2: คุณบัณฑิตฮะสาย3
1: บัณฑิตครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: ขอถามเรื่องเดียวสั้นๆครับอาจารย
1: ์ว่า
2: เลขาธิการกกต.ครับกับประธานกกต.เนี่ยครับอำนาจหน้าที่นี่ต่างกันยังไงครับ
1: คือประธานกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินชี้ขาดแต่เลขาธิการกกต.เนี่ยเป็นคนรวบรวมสิ่งต่างๆเอาง่ายๆแบบนี้แล้วเขาก็มีอำนาจในตัวเองที่จะทำอะไรก่อนไปเรื่องบางเรื่องเขาไม่ต้องไปถึงกรรมการเลือกตั้ง
2: ครับ
1: อันเนี้ยต้องไปอ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะแยกให้ดูว่าอำนาจของใครเป็นยังไงอำนาจของกกต.อยู่ตรงไหนอำนาจของเลขาธิการกกต.อยู่ตรงไหนแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยของปี60เนี่ยให้อำนาจเลขาธิการกกต.มากกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ก่อนหน้านี้อันนี้อย่าไปมองข้ามเรื่องบางเรื่องมันมาไม่ถึงกกต.มันจบตั้งแต่ชั้นในสำนักงานนะคุณรัฐพงศ
3: ์ครับ
1: อันนี้จะไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี50นะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกัน
2: แล้วที่เขาไล่ฟ้อง157
1: ก็ไล่ฟ้องคณะกรรมการกกต.เพราะคณะกรรมการกกต.เป็นคนวินิจฉัย
2: อ๋อแต่ณแหวงเป็นพวกกำกับการเลือกตั้งให้
1: ณแหวงเป็นคนชง
2: ครับแต่ไม่ถึงณแหวงใช่ไหม
1: เปอร์เซ็นต์ไม่มี แม่เขามีภูมิคุ้มกันมากผมจะบอกให้ไปอ่านดีๆไปอ่านกฎหมายแล้วคุณจะเข้าใจว่าไม่มีทางจริงๆยาก
2: ครับ
1: โอเคครับผม
2: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์ขอบพระคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: อย่าถามเยอะถามเยอะเดี๋ยวหนองแตกถามเยอะหมดเวลา
3: พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่คุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายสบายวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลเหลืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะฮะก็ก่อนอื่นก่อนใดนะฮะก่อนจะเริ่มรายการก็ทักกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะช่องทางแรกนะฮะทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรืออีกช่องทางนึงก็คือทาง x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันที่ @sign นะฮะตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign ADAMY นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @signADAMY นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้นะครับก็ทักได้เช่นกันนะครับที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมหรือว่าจะโหลดแอปได้เลยนะฮะ MCOT Connect นะครับผมก็ได้ทั้ง iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับสามารถโหลดได้เหมือนกันนะครับผมโหลดได้เลย MCOT Connect นะฮะ MCOT MCOT อสมทนะฮะฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลื่นอื่นฟังอะไรก็ได้นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วต้องขออภัยนะพอดีผมติดไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะฮะก็พอดีนะฮะก็เลยร่วงไปเลยนะครับผมแล้วกลับมาแล้วนะฮะกลับมาสดชื่นแจ่มใสนะครับผมอ่ะแต่ก่อนจะไปเริ่มรายการกันขออนุญาตข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนสักข่าวนะฮะน้ำพริกแม่รัศมีนะฮะเขาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่มองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้อทุกอาหารนะฮะปากหมุดฟันทางนี้นะครับผมพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีนะครับผมการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศบุคคลสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะฮะการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติมายาวนานนะครับ10 ปีนะครับผมผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะฮะคัดสรรวัตถุดิบดีมากนะครับมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินนะมีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บทั้งนั้นนะครับน้ำพริกแมงดานะครับผมแล้วก็จะทานเป็นอาหารหลักกินกับข้าวนะครับกับผักสดเครื่องเคียงใดๆก็ตามนะครับก็ดีหมดนะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาด12 ปุกกระปุกนะฮะแถมฟรีทันทีนะครับน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12 กระปุกนะครับก็รวมๆแล้วก็คือ24 กระปุกนั่นแหละนะครับผมจ่ายทั้งหมดเนี่ย890 บาทเท่านั้นนะครับผมก็ตรงนี้สั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียนะฮะ by Mcot นะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับตอนนี้ช็อปมาเนียเขามีของเยอะมากนะครับผมก็โทรด่วนครับผม02-114-3990นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ02-114-3990นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกต้องแน่นอนฮะเมื่อกี้คุณอัญชนะทักเข้ามาฮัลโหลแล้วนะฮะคุณต้นอ้อทักเข้ามาด้วยนะครับผมก็เรื่องแรกเลยครับRIP เปียกโปสเตอร์ครับลุงเปียกเสียนะครับ93 ปีนะฮะอายุ93 ปีนะผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับลุงเปียกโปสเตอร์ก็ตอนไปช่วยงานภาพยนตร์เรื่องสุริยโยไทยตอนนั้นยังเด็กมากยังอยู่มัธยมอยู่เลยนะครับก็ลุงเปียกเนี่ยได้เป็นผู้กำกับกองสองนะฮะของภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนะครับท่านพ่อจะเป็นกองหนึ่งลุงเปียกจะเป็นกองสองนะครับจะเป็นคนที่คอยเข้าขากันมากนะครับจะคอยถ่ายมุมต่างๆสมมติมีกองทัพต้องรบกันไทยกับทางพม่ารบกันใช่ไหมนะท่านพ่อจะถ่ายฝั่งไทยนะลุงเปียกจะถ่ายฝั่งพม่าก็จะแยกกองกันผมก็จะไปอยู่กองหนึ่งกับท่านพ่อนะฮะแล้วก็กองสองก็จะเป็นลุงเปียกโปสเตอร์นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับลุงเปี๊ยกเป็นคนตาดีมากๆเป็นคนมองเห็นภาพมองเห็นสิ่งอื่นๆนะมองเห็นกระบวนการการเล่าเรื่องที่ถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้กำกับที่ยังมีไวยากรณ์ภาพยนตร์ที่ชัดเจนมีการเล่าเรื่องที่ตรงนะตรงใช้คำว่าตรงไปตรงมานะครับมีความชัดเจนมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการวางภาพนะครับเพราะว่าลุงเปียกเองเนี่ยเริ่มจากอย่างที่ชื่อนะครับเปียกโปสเตอร์เป็นคนเขียนโปสเตอร์มาก่อนดังนั้นสิ่งที่ลุงเปียกทำคือลุงเปียกจะมีการสเก็ตช์สิ่งที่ต้องการจะเห็นนะครับวิธีการมุมมองการเล่าเรื่องตัวประกอบอยู่ตรงไหน เป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกๆอย่างตรงเนี้ยลุงเปี๊ยกจะเป็นคนแบบร่างปึ๊บๆๆออกมาท่านพ่อจะมีท่านนึงจะมีโปรดักชันดีไซน์นะลุงชื่อลุงเบี้ยวนะครับประสบโชคแล้วเสียไปแล้วเหมือนกันนะครับก็จะเขาก็จะเป็นคนวาดใช่ไหมแล้วพ่อจะบอกว่าอยากเห็นอะไรแล้วเขาก็จะเดินมาแล้วก็วางภาพแต่ลุงเปี๊ยกก็จะแบบทีมงานมาวาดให้ดูปึ๊บวาดอย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วมากนะตึ๊ดๆๆแล้วก็กล้องก็จะไปตั้งตามที่ลุงเปี๊ยกอยากเห็นแล้วก็เขาวาดเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับที่ชัดเจนมากๆนะเคลียร์คอมมิวนิเคชันมากๆเป็นผู้กำกับที่ทำงานเงียบนะฮะไม่ได้เป็นคนโวกเวกท่านพ่อผมจะเป็นคนโวกเวกวายๆหน่อยนะจะเป็นคนแบบเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่ใช่ไหมฮะแต่ว่าลุงเปี๊ยกจะเป็นคนทำงานเงียบๆนะครับแต่ว่าจะชัดเจนแล้วก็ทุกอย่างจะวาดผ่านการวาดภาพนะฮะซึ่งเก่งมากๆเลยนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับส่วนตัวก็ได้เห็นนะฮะได้สัมผัสตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับลุงเปี๊ยกบ่อยนะครับแล้วก็เพราะว่าได้มีกิจกรรมที่ลุงเปี๊ยกเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องนะฮะที่จัดโดยสมาคมผู้กำกับนะครับรวมถึงได้รางวัลต่างๆก็จะแวะก็เวียนเข้ามาในกรุงเทพอย่างสม่ำเสมอนะครับผมแต่ตัวลุงเปี๊ยกเองอยู่ที่นครปฐมนะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆก็เรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะครับจะทำให้สุขภาพถดถอยลงไปนะครับก็เป็นหนึ่งในรุ่นต้องเรียกว่าไทยนิวเวฟนะครับผู้กำกับไทยนิวเวฟซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วตอนนี้เหลือท่านพ่อผมแล้ว84นะครับก่อนนั้นนี่ก็คุณเชิดก็ไปแล้วนะครับก็แล้วก็ท่านพ่อลุงเปี๊ยกใช่ไหมฮะท่านทิพย์ใช่ไหมฮะรุ่นนั้นก็จะเป็นผู้กำกับที่ปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ80-90กันแล้วแหละนะครับก็เป็นยุคบุกเบิกภาพยนตร์สีภาพยนตร์วัยรุ่นภาพยนตร์เพื่อสังคมนะฮะการเล่าเรื่องมุมมองใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับลุงเปี๊ยกนะครับผมแล้วก็หวังว่าคนไทยจะยังศึกษางานนะครับโทนชู้นะครับหรือหนังเรื่องอื่นๆนะครับหนังวัยรุ่นนะลุงเปี๊ยกเป็นผู้บุกเบิกหนังวัยรุ่นในเมืองไทยคนหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะท่านพ่อจะมาทางท่านพ่อผมจะมาทางสังคมใช่ไหมลุงเปี๊ยกก็จะมาทางวัยรุ่นหนังวัยรุ่นนะครับเก่งมากๆนะครับผมก็หวังว่าจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ของลุงเปี๊ยกอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทายาทอยากให้คนที่เกี่ยวข้องหอภาพยนตร์เนี่ยจะพยายามที่จะนำงานของลุงเปี๊ยกมาฉายอยู่เป็นระยะแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างผมยังสู้ให้งานของท่านพ่อผมยังได้ฉายอยู่ไงใช่ไหมฮะคือเรายังเป็นทายาทที่ยังรู้สึกว่าเราอยากจะเอางานเหล่านี้มาจัดฉายเรโทรเขาเรียกเรโทรสเปกทีฟก็คือการย้อนรำลึกถึงทำให้เห็นมูลค่าหรือคุณค่าหรือกระบวนการในการทำงานในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าของลุงเปี๊ยกเนี่ยก็มีบ้างแต่มันไม่เยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่วงกับรุ่นก่อนๆเนี่ยทำงานเก่งนะครับด้วยข้อจำกัดต่างๆที่ประเทศไทยมีแต่ว่าสามารถเล่าเรื่องมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะคุณอัญชนะถามว่าจำโฆษณาเบียร์ช้างได้ไหมครับมีพ่วงกับ3รุ่นใช่ผมจำได้ฮะผมอยู่ตอนที่ถ่ายด้วยผมได้ไปตอนที่ถ่ายนะโฆษณาเบียร์ช้างเมื่อแบบชาติปานก่อนแล้วนะฮะท่านพ่อผมกับลุงเปี๊ยกโปสเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันด้วยนะจริงๆแล้วมีหลายคนแต่ว่าในมันจะถ่ายเป็นเซตเป็นคู่ใช่ไหมฮะซึ่งคู่พุ่มกับเนี่ยก็จะมีลุงเปี๊ยกโปสเตอร์กับท่านพ่อผมนะฮะทั้งนี้ท่านพ่อผมไม่กินเหล้ากินเบียร์ถ้าจะเป็นพรีเซนเตอร์เบียร์ช้างนะฮะก็แต่เจ๋งดีครับเท่ดีนะครับตอนนั้นนะฮะโอเคคุณต้นอ้อทักมานะครับผมนะฮะคุณปริยาสวัสดีนะครับบอกว่าคุณเปี๊ยกผลิตภาพยนตร์ดีๆไว้มากมายนะฮะใช่ครับนะฮะแล้วก็ต้นอ้อบอกขอแสดงความเสียใจกับคุณเปี๊ยกด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกคุณชายหายดีแล้วกลับมาแล้วครับอาจจะมีเสมหะอยู่บ้างแต่ว่าหายดีแล้วนะครับต้นอ้อบอกดูแลสุขภาพด้วยขอบพระคุณนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับผมแต่จริงๆแล้วมีเรื่องน่าเสียใจเยอะพอสมควรอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ก่อนๆมาก็ท่านนายกอนุทินก็ปัดตกพรบทักษ์ก้าไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะอันนี้ก็ถือว่าเพราะว่านายกอนุทินคิดว่าการวางงบประมาณหรือกรอบของนโยบายควรจะอยู่ในการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงเองก็จะมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกำลังจะมีกรมใหม่ที่ตั้งขึ้นมาคือตอนนี้มันเป็นการที่พยายามจะรวบรวมกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนะครับคิดว่ากระทรวงกีฬาอาจจะแยกออกไปนะผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเป็นกระทรวง ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็กระทรวงกีฬาจะแยกอะไรประเภทนี้ก็จะมีกรมใหม่ก็เรียกกรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสักอย่างขึ้นมาเพื่อดูแลหรือทำงานตรงนี้ในระบบราชการนะซึ่งก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพรรคการเมืองอย่าคิดมากนะครับก็รอดูต่อไปว่านโยบายจะเป็นอย่างไรนะครับว่ามันจะผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันให้ไปไกลแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้รอดูกันก่อนนะครับผมแต่ว่ารู้แน่ๆว่างบประมาณต่างๆเนี่ยปีหน้านี่โดนตัดกันยับเลยนะครับเพราะว่าต้องเซฟตังค์ไปทำอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างก็เลยก็ถือว่าเป็นการที่จะต้องดูดีๆนะฮะดูดีๆว่างบประมาณเหล่านั้นที่ลดไปนี่จะทำให้เราอุตสาหกรรมมันจะถอยหลังหรือเปล่าหรือโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างจะหายไปหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคุณกัญญาวีนะบอกว่าขอบคุณที่พูดถึงลุงของเราครับลุงเปี๊ยกได้จากไปอย่างสงบใช่ฮะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เป็นที่เคารพรักนะต้องใช้คำว่าเคารพรักของคนในอุตสาหกรรมมากๆนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้กับหรือคนทำงานในแวะเวียนไปหาเรียกอยู่ตลอดนะฮะถึงแม้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่เขาใหญ่หรือที่ใดก็ตามนะใช่ไหมเขาใหญ่หรือปักช่องผมจำไม่ได้ขออภัยจริงๆนะครับอยู่บ้านแล้วก็ช่วงหลังๆก็ต้องมีพยาบาลดูด้วยอะไรด้วยนะครับก็93แล้วครับก็ถือว่าเป็นอายุที่อยู่นานมากๆนะฮะก็ดีใจที่มีผู้กับดีๆอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราต้องการผู้กับแต่ละรุ่นเนี่ยคือเราต้องการผู้กับเก่งๆฮะที่เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์และนำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปสู่จุดต่อไปและจุดต่อไปนะครับซึ่งเปียก็เป็นคนหนึ่งที่รับช่วงต่อมาจากยุคก่อนหน้านั้นนะฮะยุคของอาลองยุคของเสด็จพงษ์ชัยเล็กมงชัยใหญ่นะของคุณรัฐเปสตันยีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็เป็นยุคต่อมาแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกศิษย์นะของเปียโปสเตอร์นะลุงปื้นลุงอังเคิลใช่ไหมฮะก็รับช่วงต่อมาทำงานทำหนังสนุกอีกมากมายนะครับแล้วก็จะส่งต่อมาสู่ยุคต่อจากนั้นก็ลุงปื้นก็ส่งมาเป็นโรนินไงพี่โขมก็เกียรติโขมซีรีใช่ไหมครับคุณตั้มนะฮะลองขอเลยอะไรก็เป็นการส่งต่อเป็นส่งต่อไม้ไปเรื่อยๆครับลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นนะครับก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับก็โอเคนะครับวันนี้พูดเรื่องแย่แล้วพูดเรื่องดีหรือว่าจะเรื่องไม่ดีก่อนเอาเรื่องดีกันก่อนดีกว่าไหมนะฮะเรื่องแต่ว่าเรื่องดีมีหลายเรื่องนะครับก็เรื่องดีเรื่องหนึ่งนะก็คือเนเน่นะฮะเนเน่รอยัลนะครับผมเนเน่รอยัลหรือว่าน้องเนเน่น้องแพรวใช่ไหมเนเน่นะครับก็ชนะการประกวด AGT ไปในที่สุดนะครับตามความคาดหวังของคนทั้งโลกนะครับคะแนนโหวตน่าจะสูงจนเรียกว่าอะไรสูงจนทะลุฟ้าเลยแหละนะครับผมแล้วก็การแสดงช่วงสุดท้ายก็น่าประทับใจนะฮะ Seven Nations Army นะฮะเพลงของ The White Stripes เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆด้วยแต่นะฮะเป็นเพลงแล้วก็เอามาทำเป็นเวอร์ชันของน้องเนเน่เองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันของน้องเนเน่เองซึ่งเท่มากๆนะครับโดยมีมือกลองของวง The Warriors ใช่ไหมฮะมาเป็นคนตีใช่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทั้งวงนะสาวๆเป็นวงร็อกสาวๆนะอยู่มานานแล้วนะครับวงเม็กซิโกเป็นวงร็อกที่เท่มากๆนะฮะก็มาเขาเรียกว่าอะไรดีมาแจมเซสชั่นกันนะครับร้องเพลงอะไรนะชื่อเพลงเคโรซีนใช่ไหมนะรู้สึกว่าเป็นเพลงเคโรซีนนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมไม่ใช่ The Warriors The Warning โทษที The Warnings นะครับของร้องเป็น3สาวจากเม็กซิโกนะแล้วก็เพลงที่สนุกมากๆนะเคโรซีนเขาก็มาทำแจมเซสชั่นกันนะมาเล่นกันสนุกๆนะมีท่าด้วยนะน้องเนเน่นะก็ถือว่าก็พอเจอกับเนี่ย The Warnings นี่ก็คือถือว่าเป็นแบบเป็นสเต็ปอีกสเต็ปนึงนะว่าได้แจมคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแล้วว่าน้องได้รับคำชมหรือได้รับคอมเมนต์ดีๆจากวงหลายๆวงพี่ๆนะวงร็อกตำนานของโลกนะอย่างเช่นSystem of a Down ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นวงร็อกที่แบบดังผู้แตกเลยก็ ก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจใช่ไหมฮะภรรยาของคริสคอร์เนลที่เป็นหัวหน้าวงนะวงที่น้องวงที่น้องเอาเพลงไปนะฮะ Black Hole Sun ใช่ไหมครับก็เอามาร้องก็คอมเมนต์ในทางที่ดีนะฮะไบรอันเมย์ใช่ไหมฮะก็มือกีตาร์วง Queen นะฮะก็หรือ Cranberries ของที่ร้องซอมบี้ก็คอมเมนต์ไปในทางที่ดีทุกคนมาเชียร์น้องหมดก็ถือว่าเป็นแบบเป็นให้กำลังใจเด็กใหม่เนาะอายุ16มาแรงแซงโค้งมากๆในเวลานี้นะครับแล้วก็แน่นอนน้องก็เอาไวท์สไตรป์มาเล่นนะครับมือกองวง The Warnings ก็เป็นคนไปตีขึ้นไปตีสดคู่ให้นะฮะแล้วก็น้องก็คือน้องเสียงดีอยู่แล้วมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทักษะที่ฝึกมาเป็นเวลายาวนานนะครับกับวง The Ozone Band เนาะก็สามารถทำผลงานออกมาได้แบบทุแตกแล้วก็ผมได้ดูงานอื่นๆด้วยนะน่าเสียดายนะหลายๆงานคือก็ดีหมดนะครับแต่ว่าแบบแค่อาจจะปึ๊กยิบยับยิบยับหน่อยนึงแต่ว่าของเนเน่คือเขาเอาอยู่เขากดอยู่ทุกครั้งที่ขึ้นมาเล่นแต่แล้วที่สำคัญนะที่เท่ที่สุดก็คือว่าผมเชื่อว่าไซมอนเจ้าของรายการ AGT เนี่ยนะครับไอ้ America's Got Talent เนี่ยเจ้าของ Got Talent ของทั้งโลกเนี่ยนะครับคือมันเป็นสิทธิ์ของ Fremantle Media เนาะบริษัทใหญ่แล้วก็ไซมอนเป็นเหมือนกับเป็นโชว์รันเนอร์เป็นคนรันรายการนี้เลยนะครับไซมอนคาร์เวลเนี่ยก็เขามองออกอะว่าเนเน่น่าจะนำ AGT ไปสู่ตลาดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสิ่งที่ทำก็คือไซมอนก็พยายามวางผมใช้คำนี้แล้วพยายามวางยุทธวิธีหรือการโปรโมทหรืออะไรก็ใดๆก็ตามเพื่อที่จะให้กลับไปสู่คนกลุ่มร็อกเกอร์จริงๆนะแทนที่จะเป็นแค่ปกติที่เป็นคนที่ดูเพลงป๊อปฟังเพลงป๊อปดู The Voice ดูอะไรพวกนี้เพียงกลุ่มเดียวเขาก็ขยายไปสู่คนที่เป็นร็อกเกอร์และก็คนที่มีอายุนะครับก็จะเห็นเลยว่าท่านอ่านในคอมเมนต์ใน YouTube ต่างๆก็จะเห็นเลยว่าคนที่ตามน้องเน่เนี่ยก็มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติและโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นแบบแม่ยกนะครับพ่อยกแม่ยกจากต่างชาติจากทั่วโลกเนี่ยก็50-60เขารู้สึกว่ามีเด็กใหม่ๆที่ยังผลักดันตัวเองไปในทางร็อกนะฮะเพื่อที่เป็นร็อกสไตล์อยู่นะครับก็เลยได้พ่อยกแม่ยกนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจโลกแล้วกันผมใช้คำว่าเป็น daughter of the world ใช่ไหมที่เขาชอบใช้คำนะไม่ใช่ลูกสาวเมืองไทยแล้วเป็นลูกสาวของโลกไปแล้วนะครับแล้วน้องก็เป็นคนน่ารักไม่ต้องใช้อย่างอื่นนอกจากสกิลเลยนะไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ต้องอะไรนะฮะแล้วก็ชุดก็สวยนะครับผ้าก็ใช้ผ้าไทยนะฮะในการตัดเย็บชุดทั้งสองโชว์ก่อนหน้านี้ก็คือใช้ผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองนะครับผ้าทอนะครับในการที่จะนำมาตัดในชุดในสมัยใหม่นะครับซึ่งชุดเท่มากชุดแดงฮะเป็นรู้สึกเป็นผ้าไหมนะถ้าจำไม่ผิดนะผมเพิ่งแชร์โพสต์ไปไม่นานนี้ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วมั้งฮะก็รู้สึกว่าเนี่ยคือ วิธีการที่ถูกต้องในการดันคนคนหนึ่งแต่ที่มีความพร้อมผมเคยพูดเรื่องเน่ๆมาก่อนแล้วว่านี่คือคนที่พร้อมอ่ะพร้อมมากๆพร้อมที่จะเป็นคนดังนะฮะเป็นคนดังพร้อมมากๆแล้วก็พอถึงจุดนี้พอได้โปรดิวเซอร์รายการที่รู้ว่าจะดันน้องยังไงคนที่อยู่ข้างหลังที่จะวางแผนให้กับน้องยังไงให้ออกมาเป็นไทยแต่เป็นสากลแล้วก็มีความเคารพในเพลงร็อกในสิ่งต่างๆนะแล้วก็การผลักดันที่ครบรอบด้านจริงๆเนี่ยสามารถสร้างแพ็กเกจที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นี่ล่าสุดวงร็อกดังนะก็ให้น้องเน่ไปเล่นเปิดคอนเสิร์ตให้แล้วนะฮะ Avenged Sevenfold นะครับที่จะมาเล่นที่สิงคโปร์อีกไม่นานนี้ก็จะมีน้องเน่ไปเล่นเปิดให้นะครับซึ่งก็เท่มากๆนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นที่ความเท่ยิ่งกว่าคือจะเห็นเลยว่า The Warning เองก็เป็นวงผู้หญิงนะแล้วก็ไซมอนเองก็ไปผูกกับ Linkin Park ไปขอให้ Linkin Park มาแสดงร่วมกันนะครับวงนี้นำโดย ใครนะชื่อเอมิลี่เดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้ขอเปิดโพยชื่อใหม่เอมิลี่อาร์มสตรองนะครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้จำได้แค่เอมิลี่อาร์มสตรองนักร้องคนใหม่ที่มาแทนเชสเตอร์สเนี่ยก็คือนักร้องนำของลิงคินพาร์คเนี่ยต้องร้องคู่กับไมค์ชิโนดะหัวหน้าวงใช่ไหมฮะก็เขาก็เป็นผู้หญิงที่เป็นร็อกเกอร์ที่เปิดตัวอย่างอลังการมากในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวงลิงคินพาร์คเนี่ยหลังจากนักร้องนำเสียชีวิตไปเนี่ยก็หลายปีและ7ปีได้ก็แล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงพึ่งทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่ขายดีที่สุดของ Linkin Park นะฮะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีสารคดีออกมานะครับชื่อ Unchattered ที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับดังนั้นมันเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะมากก็เลยนำเอา Emily Armstrong กับ Nene มาเล่นคู่กันนะเป็นโชว์นะฮะแล้วเพลงก็เป็นเพลงของ Linkin Park นะฮะเป็นเพลงใหม่ที่เอาไว้เปิดตัวด้วยนะฮะก็ชื่อเพลงอะไรนะเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้The Emptiness Machine อ่ะโอเคผมต้องเปิดโพยเล็กน้อย Emptiness Machine ตึ๊ดซึ่งตลกมากเลยนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเสียเวลา1คืนเลยนะ1คืนเต็มๆดูน้องเนเน่กับรีแอคชั่นวิดีโอต่างๆนะครับได้ดูรีแอคชั่นวิดีโอจำนวนมากเลยแล้วก็อีกคืนถัดมาตลกจริงๆผมนั่งดู Linkin Park ทั้งคืนนะครับนั่งดู Emily Armstrong เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่เซาเปาโลโชว์ที่อังกฤษโชว์ที่โปรตุเกสนะครับไปดูโชว์แล้วก็ดูรีแอคชั่นวิดีโอต่างๆของ Emptiness Machine แล้วก็เพลงใหม่ๆที่ Linkin Park ทำออกมาก็เสียเวลาทั้งคืนเลยแล้วปรากฏว่า2วงที่เจ๋งที่สุดในเวลานี้ก็คือ Linkin Park แล้วก็ไม่ใช่2วงนี่ต้องเป็น1คนกับอีก1วงก็มาเล่นร่วมกันอยู่ในงาน AGT ด้วย America's Got Talent ใครจะไปคิดว่าวงอย่าง Linkin Park ครับจะมาเล่นหรือจะหาโอกาสที่จะมาฟีเจอร์อยู่ในรายการแบบนี้ได้คือต้องบอกไซมอนที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาฉลาดมากในการจับเอาคนที่ในห้วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดวิธีที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่างานของน้องเนเน่เนี่ยที่เป็น collaborative เนี่ยกับ Linkin Park เนี่ยจะไปอยู่บน YouTube ของ Linkin Park เป็นคนไทยคนแรกนะคิดดูสิครับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่มีวิดีโอตั้งหากอ่ะอยู่บน YouTube ของ Linkin Park อ่ะฮะซึ่งเป็นวงที่ดังที่สุดวงหนึ่งในโลกอ่ะนี่คือแบบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะผมจะใช้คำว่านี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีคอลลาโบเรทีฟแบบนี้นะความร่วมมือร่วมใจแบบนี้ในระดับนี้กับเด็กอายุ16คนหนึ่งนะฮะที่ไปไกลมากๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแล้วก็ด้วยจังหวะและเวลาและอื่นๆนะครับมันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆนะครับอ่ะผมยังพูดเรื่องเนเน่ไม่ยังไม่จบซะทีเดียวนะแต่ว่าเวลาผ่านไปเยอะแล้วเดี๋ยวขอพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉม

0: เบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะฮะก่อนที่จะไปสู่ช่วงที่2นะฮะขออนุญาตอีกสักหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมเหมือนเดิมครับคู่ขาประจำรายการนะฮะธนาคารออมสินนะครับผมให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ธนาคารออมสินก็ชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์นะฮะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะฮะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับผมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะฮะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมแล้วก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับผมออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงด้วยตัวเองได้เลยนะครับผ่านแอป MyMo นะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ GSB Contact Centers 1115นะครับอยู่ที่ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับผมก็เช่นเดิมครับเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับโอเคนะฮะเมื่อสักครู่ก็บอกคุณหญิงบอกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วยินดีด้วยขอบพระคุณฮะก็กลับมาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ในระหว่างเบรกก็มีข้อความเข้ามานะฮะบอกว่าเพิ่งดูเรื่องผมคุณชัยพัฒน์บอกผมเพิ่งดูเรื่องสมบัติของชาติหนังของญี่ปุ่นสมบัติของชาติคือโคคุโฮนะตอนนี้อยู่บน Netflix นะโคคุโฮนะครับได้เห็นการถ่ายทอดชีวิตนักแสดงคาบุกิในช่วงเวลาต่างๆดูจบผมคิดถึงเรื่องโหมโรงเลยครับที่มีการถ่ายทอดช่วงเวลาต่างๆของนายสอนก็ของนายสอนนี่มันดัดแปลงถึงเรื่องจริงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นโคคุโฮนี่เป็นเรื่องแต่งแต่ว่าแต่งดีมากๆถ้าเกิดใครเคยดูหนังสมัยผู้กำกับจีนรุ่น5นะชื่อFarewell My Concubine มันนั้นเป็นงิ้วจีนของไทยก็จะประมาณโหมโรงแต่ว่าถ้าให้เหมือนจริงๆผมขออภัยถ้าของไทยที่เหมือนจริงๆอ่ะผมอยากยกให้สอดสร้อยมาลาที่เป็นละครล่าสุดนะครับสอดสร้อยมาลาจะมีความคล้ายโคคูโฮกว่าแค่ไม่ได้เล่าเป็นหนังถ้ามีใครเอาสอดสร้อยมาลาเนี่ยมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เนี่ยจะมีความเหมือนโคคูโฮนะฮะส่วนของจีนเนี่ยที่เป็นงิ้วเนี่ยก็คือ Farewell My Concubineนะฮะแฟร์เวลไมคอนคูบายหนังรู้สึกจะเป็นของเฉินไข่เกอร์มั้งหรือจางอี้หมูผมจำไม่ได้แล้วนะขออนุญาตเปิดโพยนิดนึงแฟร์เวลไมคอนคูบายหนังของเฉินไข่เกอร์ใช่ผู้กำกับชื่อเฉินไข่เกอร์นะหนังดีมากๆเลยอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนได้ดูกันนะฮะอ้าวเมื่อสักครู่มาพูดถึงเน่เน่แล้วก็ยังต่ออีกสักหน่อยนะฮะก่อนที่จะจบเรื่องน้องเข้าไปว่าอาจเชียนะฮะแล้วก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้น้องเนี่ยมีทิศทางที่สวยงามแล้วนะครับชนะรางวัลเงินรางวัลอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หักภาษีเยอะหักภาษีน้อยแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ต่างหากที่คิดว่าควรจะเป็นคือน้องควรจะมีเพลงของตัวเองสัก4-5เพลง6เพลงหรือ12เพลงที่ดีๆเลยที่เหมาะกับน้องเลยนะครับทำเพลงแบบนี้ไว้เพื่อสำหรับไว้เล่นเปิดตามคอนเสิร์ตต่างๆเพราะตอนนี้เวลาไปเล่นเปิดอาจจะต้องเล่นเพลงของคนอื่นไปก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้าน้องมีเพลงของตัวเองที่ป๊อปป๊อปฮิตฮิตนะครับขึ้นชาร์ตร็อกมันๆนะครับก็จะสามารถที่จะนำไปเล่นเวลาเปิดคอนเสิร์ตได้ซึ่งจะเห็นเลยว่าผมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะภายในวันเดียว Event 74ก็นำน้องมาเล่นเปิดแล้วซึ่งแน่นอนว่าวงในอนาคตอย่างFoo Fighter หรือจะเป็นวงแบบวงร็อกอ่ะเดี๋ยวนะมี Metallica Foo Fighter Event 74 ดรีมเทียเตอร์วงเหล่านี้สามารถที่จะชวนเนเน่ไปเล่นเป็นวงเปิดได้หมดเลยถูกไหมครับซึ่งตรงนี้จะทำให้น้องเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดคนกลุ่มใหม่เข้ามาได้มากมายเลยแล้วตัวน้องเองก็จะมีผลงานออกมาแล้วผลงานเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะต่อยอดน้องได้ทั้งในไทยและในต่างประเทศนะครับรวมถึงแน่นอนนะครับว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็อย่าทิ้งโอโซนแบนนะอย่าทิ้งโอโซนแบนเพราะว่าเก่งทุกคนนะครับนะก็แล้วช่วงนี้วงเนเน่แอนด์เดอะโอโซนแบนนี่น่าจะเป็นอะไรที่เรียกเสียงฮือฮาได้นะครับอันนี้ตลกคือกระทรวงวัดนะวันนี้เขาก็โพสต์แสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะเป็นตัวแทนวัฒนธรรมบ้าๆบอๆไปเรื่อยนะครับที่ตลกมากคือผมเคยได้ยินมาว่าทางน้องเคยขอสนับสนุนเพื่อไปแข่งนะครับแล้วก็เพื่อไปแข่งในรายการนี้หรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้รับการสนับสนุนเขาก็ไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราปฏิเสธเขาไปแล้วเราก็มาพูดทีหลังมันก็เลยแบบน่ารัดเนาะรัดนะฮะชอบมากินของดังอ่ะก็คือคำว่ารัฐบาลน่ะมันจะจำเป็นที่จะต้องรัฐบาลเนาะคำว่ารัฐบาลแปลว่าเราสนับสนุนประชาชนน่ะไม่ใช่รัฐบาลมาดูดจากประชาชนไปอ่ะมันกับตอนนี้มันกลับด้านกันยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมฮะคือแทนที่รัฐสนับสนุนคนให้คนไปดังแล้วเราพูดถึงได้ว่าเราได้สนับสนุนเขาแต่ตอนนี้รัฐไม่ได้สนับสนุนแต่ให้เขาดังก่อนแล้วมาบอกว่าเราอยากสนับสนุนเขาแต่เราไม่ได้สนับสนุนอยู่ดีนะแต่เราอยากได้หน้าจากเขามันอีเดียตไปนิดนึงผมใช้คำนี้เลยนะว่าอีเดียตเนาะนะครับมาก็อยากให้ดูดีๆครับแล้วก็อยากให้พึงสังวรตัวเองนะฮะว่าคนไทยเนี่ยเขาสู้ตายกันแล้วปีนี้เป็นปีแบบปีทองของผู้หญิงไทยมากๆนะเห็นในโพสต์ในเน็ตหลายๆโพสต์ก็พูดถึงทั้งนางงามเอ่ยทั้งนักร้องทั้งนักกีฬานะครับทุกคนแบบไปไกลกันมากๆนะฮะแล้วก็จะเห็นคนเก่งๆนะฮะมิลิเอ่ยลิซ่าเอ่ยนะมาเนเน่แล้วใช่ไหมฮะโปรจีนนะมีนัก นักกีฬาต่างๆนะครับหญิงชายนะพี่อะไรนะที่นั่งรถเข็นนะฟันดาบแล้วโหโอลิมปิกไม่รู้กี่เหรียญนะคือเราเห็นคนเก่งๆเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็คือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ชาย

เป็นความผิดพลาดของโลกใบนี้พูดใน UN เลยนะยืนอยู่บน UN แล้วพูดนะทั้งที่ประเทศเรานะเรามีกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพนะแต่ทรัมป์บอกว่าเป็น disease เลยเป็นเชื้อโรคเลยอ่ะคืออันนี้ก็แล้วก็มันถือว่าเป็นเรื่องแย่นะฮะซึ่งแน่นอนฮะไอ้ General Assemblies หรือว่าการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่81แล้วเนาะนะครับถือว่าก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะนะผมได้ฟังทั้งทรัมป์พูดทั้งมาครองที่ของฝรั่งเศสใช่ไหมฮะทั้งแคนาดาทั้งฟินแลนด์ทั้งญี่ปุ่นทั้งอิหร่านนะฮะจอร์แดนผมนั่งฟังนะวันนี้นั่งฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ค้นพบว่าทุกๆประเทศนี่ก็พูดเก่งหมดเลยแต่ว่า UN เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆเนาะมันรวมกันทั่วโลกมีส่วนที่ทำงานได้ดีนะฮะแล้วก็ทำงานอยู่ตลอดแล้วก็ส่วนที่ยังทำงานไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้มันเป็นการพูดถึงอย่างหนักมากว่า UN ไม่สามารถที่จะไอตัว Security Councils หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินี่ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเพราะว่าหนึ่งเลยคือแต่ละชาติมหาอำนาจเนี่ยมาเล่นเกมกันอยู่บนโต๊ะนี้นะครับทำให้ประเทศเสียงของประเทศจำนวนมากสู้เสียงของประเทศประมาณ4ประเทศไม่ได้4ประเทศ5ประเทศนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้คำว่า4ประเทศด้วยซ้ำผมก็4แหละมันจริงๆแล้วมันก็คืออิสราเอลอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซีย4ประเทศนี้วีโต้กันไปวีโต้กันมานะครับเป็นนะครับก็มันก็เลยทำให้ไอ้เสียงวีโต้นี่ทำให้วีโต้คือการโหวตค้านเนาะนะครับแล้วก็ถ้ามีคนค้านอ่ะไอ้ร่างมันก็จะไม่มีทางผ่านการช่วยเหลือการรับรองหรือสิ่งต่างๆก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงก็เลยทำให้ไม่มี UN ก็เลยกลายเป็นเสือกระดาษไปโดยปริยายนะครับต่อให้มีการพูดจามากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถผ่านอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยกลายเป็นว่า UNไม่ได้มีผลผูกพันที่ดีพอในเชิงสันติภาพโลกแบบที่ UN เคยตั้งมาเมื่อตอนต้นนะครับก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ดูแย่นะต้องใช้คำว่าดูแย่แต่ก็แน่นอนมันเป็นเวทีกลางที่ทุกคนสามารถพูดได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็พูดกันโจมตีกันหนักๆเลยรอบนี้นะครับก็แต่ละประเทศก็พูดโจมตีใส่กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวของไทยกัมพูชาก็จะขึ้นพูดแล้วก็น่าจะต้องมีการพูดโจมตีซึ่งกันและกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับหวังว่าเราจะมันจะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์นะแต่ว่ามันไม่ค่อยสร้างสรรค์อย่างที่คิดเท่าไหร่แล้วถึงแม้ว่าผู้นำทั่วโลกจะพูดดีแต่การพูดนั้นไม่ได้สร้างการกระทำยกเว้นประธานาธิบดีแคนาดาที่ส่ง100ล้านไปกาซา100ล้านUSดอลลาร์นะฮะซึ่งผมก็แอบคิดในใจนะว่าโอเคเราส่งเอดไปเอดคือความช่วยเหลือนะครับไปส่งเอดไปที่กาซาแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่สามารถสร้างกาซาใหม่ได้กาซาเองเนี่ยมีจำนวนประชากรอยู่ไม่เยอะนะฮะตอนนี้มีโอ้โหก็ตายกันไปเยอะแล้วด้วยนะแล้วก็กาซามีประมาณ 2.1 ล้านคนใช่ไหมครับผมคิดง่ายๆนะถ้าสมมุตินะจีนเกิดบ้าขึ้นมานะจีนบอกว่าเดี๋ยวไปลงทุนสร้างโรงงานแบบ Foxconn ที่นั่นนะสามารถใช้คนเนี่ยได้ประมาณ3แสนคน4แสนคนนะเป็นโรงงานเซมิคอนดักเตอร์นะผลิตแบบชิปทันสมัยเลยนะครับที่กาซานะจีนลงเองเลยนะปึ้มนะถ้าโดนบอมจีนก็ต้องหงุดหงิดถูกไหมถ้าเขากล้านะแล้วก็จ้างคนเลยแสน2แสนคนในราคาที่ไม่แพงด้วยผมว่าเชื่อว่าที่กาซาคนไม่ต้องใช้คำว่าอะไรดีค่าแรงคนอ่ะไม่แพงนะฮะไม่แพงแน่นอนนะครับจ้างไปเลย 3-4 แสนคนบริษัทจีนลงอย่างเงี้ย10บริษัทล้านกว่าคนเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ระบบนิเวศรอบๆมันเกิดทันทีเลยการก่อสร้างอะไรก็ขนไปผ่านอียิปต์ไปเนี่ยแล้วก็ไปสร้างโรงงานสร้างเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีพาร์คสร้างมหาวิทยาลัยทำให้คนปาเลสไตน์ในนั้นน่ะเจริญน่ะเจ
ซึ่งความเจริญเหล่า

0: นั้นอ่ะมันก็จะช่วยในการที่จะหยุดความรุนแรงได้นะครับคือถ้าคนมันเจริญนะครับมันเหมือนกับที่เยอรมันตะวันตกเป็นนะครับที่เราปั๊มเข้ามาเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วถ้า 2.1 ล้านคนเนี่ยทุกคนมีงานทำมีงานดีๆเลยอ่ะนะครับแล้วก็ได้เรียนเลยได้เรียนสูงๆเลยขึ้นแบบปริญญาโทปริญญาเอกกลายเป็นเทคโนโลยีพาร์คกลายเป็นซิลิคอนแวลเลย์ใหม่ของตะวันออกกลางใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่แบบเนี้ยการที่คนจะเทไปหาฮามาสก็จะลดลงอะฮะแทนที่คนจะไปจับอาวุธสู้อะเขาไปจับเครื่องมือมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ดีกว่าไหมนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยเราพยายามจะให้กับข้าวเขาให้ข้าวเขากินให้เต็นท์เขาอยู่แล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้ให้งานให้อาชีพอะครับซึ่งถ้าตรงเนี้ยมันทำได้อะครับมันก็จะทำให้ประเทศมันเจริญพอเจริญปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการที่จะทำให้ฉนวนกาซาเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นฟรีอีโคโนมิกโซนใหม่ๆนะครับหรือเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวนะครับมันสวยมากเลยนะครับแถวนั้นน่ะนะมันคือเมดิเตอร์เรเนียนนะต้องอย่าลืมนะอิสราเอลกับเลบานอนอิสราเอลปาเลสไตน์อียิปต์นี่แถวนั้นมันสวยนะครับมันไม่ใช่มันไม่สวยนะมันเป็นพื้นที่ริมทะเลซึ่งสามารถสร้างสิ่งดีๆได้นะมากกว่าที่จะเป็นพื้นที่สงครามนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนครับประเทศข้างๆเคียงอย่างอียิปต์หรือจอร์แดนต้องสนับสนุนอยู่แล้วจอร์แดนนี่เขาอยากอยู่รอบๆประเทศเจริญเขาเป็นประเทศที่แบบคือคิงอับดุลลอห์นี่คือแบบว่าอยากจะให้ประเทศเจริญใจจะขาดแต่ว่าโดนล้อมด้วยสงครามตลอดนะฮะโดนล้อมด้วยสงครามตลอดจอร์แดนเป็นประเทศน่าสงสารผมใช้คำนี้เป็นประเทศน่าสงสารคือจะเจริญก็เจริญยากอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละที่มีสงครามมีนู่นมีนี่ตลอดก็เลยทำให้ประเทศเขาไปต่อได้ยากนะครับการที่ทำให้ตะวันออกกลางมันไปต่อได้เนี่ยมันต้องลดสงครามแล้วเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการผลิตเรื่องของธุรกิจเรื่องของสิ่งต่างๆนะฮะซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในประเทศตะวันออกกลางอื่นๆเพราะว่าด้วยนิสัยหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันคือการที่ต้องเปลี่ยนครับแต่จะไปทำแบบนั้นในดูไบใน UAE ในกาตาร์ในเยเมนในโอมานมันก็ยากเพราะว่ามันมีความเป็นตะวันออกกลางนะครับคนตะวันออกกลางก็ใช้ชีวิตแบบนึงนะครับดังนั้นแต่ว่ากาซาเขาพร้อมกว่าผมเชื่อว่าเขาพร้อมกว่าที่จะเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนอ่ะเขาตายก็เหมือนอิสราเอลตอนที่เขาเข้ามาอยู่ในอิสราเอลอ่ะตอนที่ตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้นะครับประเทศพังเละเทะแน่นอนเขาต้องพัฒนาตัวเองนะครับดังนั้นการพัฒนาประเทศทำให้ประเทศยั่งยืนมันไม่ใช่การที่ต้องไปทำร้ายปราดประหารทำร้ายทำลายกันนะครับซึ่งถ้าประเทศใหญ่ๆกล้าพอที่จะลงทุนเข้าไปซึ่งประเทศที่ทำแบบนั้นได้ผมก็เชื่อว่าเป็นจีนหรือเป็นประเทศแบบประเทศในอาหรับประเทศใหญ่ๆนะครับเข้ามาลงทุนในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนะครับทำอุตสาหกรรมดีๆเลยนะครับแต่ว่าวิธีการลงทุนก็ยังแปลกๆอยู่ผมยังไม่ค่อยเชื่อในวิธีการลงทุนแบบกลุ่มทุนอาหรับเท่าไหร่แบบที่ซาอุดีอาระเบียกำลังทำคือเขาลงทุนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโครงสร้างที่แบบเป็นโครงสร้างมันเป็นแค่แบบการลงทุนแบบตะวันออกกลางในปัจจุบันโดยมหาเศรษฐีกับผู้ลงทุนมันยังมีความแปลกอยู่มันยังไม่ได้เป็นแบบการลงทุนเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงการลงทุนที่สร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองให้กับกองทุนตัวเองนะครับแต่แน่นอนครับต้องใช้เวลาเรียนรู้แหละเพราะว่าเพิ่งกำลังเขาเรียกใช้คำว่าเพิ่งเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ไปสู่กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจนะครับกลุ่มประเทศที่ลงทุนแล้วก็เอาเงินน้ำมันนี้มาลงทุนในสิ่งต่างๆก็ยังต้องเรียนรู้ผิดเป็นครูอีกเยอะนะครับโดนฝรั่งหลอกอีกยาวนะครับต้องใช้คำว่าโดนฝรั่งหลอกอีกยาวระหว่างที่เราจะเห็นว่าจีนพยายามพัฒนาในเรื่องของภาคการผลิตให้แน่นแล้ว ตอนนี้ผลิตแน่นแล้วเอาเทคโนโลยีมาเติมให้ได้พยายามดันยังไงก็ได้เนี่ย30ปี20ปีนี้เขาพยายามดันให้เทคโนโลยีเขาดีขึ้นให้ได้ซึ่งก็ดีแต่สิ่งที่เขาขาดนะฮะสิ่งที่จีนขาดก็คือภาคบริการนะครับเขาไม่ได้มีเซอร์วิสไมน์ระหว่างที่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีภาคบริการแข็งแกร่งสุดๆเลยคนไทยนี่ทำภาคบริการสุดยอดมากนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เก่งภาคธุรกิจภาคการผลิตเราโอเค not bad เราถือว่าเป็นทักษะชั้นสูงแต่ว่าเราไม่เก่งภาคธุรกิจเราไม่ได้เหมือนสิงคโปร์เราคุยไม่เก่งเราคุยเรื่องการลงทุนไม่ดีโครงสร้างพื้นฐานทางในประเทศเราก็ดีนะแต่อาจจะไม่ได้ดีครบ 100% เรายังมีปัญหาเรื่องของเขาเรียก อย่างที่บอกครับปัญหาใหญ่สุดคือ political stability หรือความมั่นคงทางการเมืองของเราเรามีความ corruption เรายังมีการที่มีช่องโหว่ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมไม่เปิดกว้างและไม่เปิดกว้างแต่เปิดกว้างสำหรับบางอย่างไม่เปิดกว้างสำหรับบางอย่างมันยังไม่ได้เป็นประเทศแบบเดียวกับพี่แบบฮ่องกงหรือสิงคโปร์เคยเป็นนะครับแล้วก็เลยยังเป็นปัจจัยที่ต้องแก้กันต่อไปเนาะนะแต่ทั้งหมดเนี้ยเราเห็นในการพูดของ UN Council ปีนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเทศไทยจะต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมวันนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นภาษีของแต่ละประเทศนะฮะการแข่งขันนะครับอย่างน้อย3ปีเนี้ยยังไงก็ต้องเห็นนายกหนูยังอยู่ในตำแหน่งหรือประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่ในตำแหน่งเราก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกมากมายนะครับก็บอกว่าการประชุมคุณปฏิญญาบอกการประชุม UN ระดับโลกคนนี้คุยที่น่ากังวลการคุยที่น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะนะฮะแล้วก็ AI ฉลาดเกินมนุษย์จนต้องควบคุมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงซึ่งผมอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ยาวๆเลยในอาทิตย์น่าจะอาทิตย์หน้าวันนี้อยากจะพูดนะแต่ว่าไม่ทันนะครับใน10ปี AI ของโลกนะฮะก็ผมอาจจะใช้คำว่าของโลกหรือไม่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ผมว่านะครับแล้วก็บอกคนทำอุปกรณ์คลิปเซตชิปเซตคาเปซิเตอร์คนทำขายคงรวยกันหมดแล้วคือจริงๆก็รวยครับประเทศไทยก็รวยจากการทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับประเทศไทยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เยอะมากๆอาจจะไม่ได้เป็นชิปเซตขั้นสูงแต่เราผลิตของที่อยู่ในเขาเรียกซัพพลายเชนเยอะนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนออกกลางทำได้นะเขามีประสิทธิภาพในการเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ทำไมยังไม่ทำนะฮะอ่ะพูดไปพูดมาหมดเวลารายการนะยังไม่ทันได้เข้าประเด็นเท่าไหร่เลยนะฮะเสียเวลามากเลยผมนะไม่ว่ากันไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันต่อเรื่อง AI นี่ต้องคุยกันแน่ๆนะฮะก็มาลากันไว้เลยดีกว่านะครับพบกับผมเฉลิมชตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะฮะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Dream Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
11: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
14: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าในวันที่เราจะกินขนมเปี๊ยะกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายน2569ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ถ้าไปอยู่เมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงงงเล็กน้อยเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ในวันนี้แม้ว่าพระจันทร์จะถูกเมฆฝนหมอกบังจนมองไม่เห็นเลยนะครับที่ปากช่องเพราะว่าฝนตกอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังพรำๆพอสดชื่นวันนี้เป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจงชิวเจี๋ยไอตัวจุ้งกัวนี่มันจะอยู่ในวงเล็บนะผมไม่มีความรู้ภาษาจีนแต่รู้ว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดลงมาเนี่ยมันหมายถึงจุ้งกัวหรือประเทศจีนนะพี่น้องชาวจีนถ้าผมผิดก็ต้องให้อภัยนะเพราะว่าผมมีแต่เพื่อนเป็นคนจีนแล้วเพื่อนมันไม่เคยสอนภาษาจีนเลยนะครับเราก็มันก็คนไทยนะครับวันนี้ไหว้พระจันทร์จริงๆถ้าว่าปฏิทินจีนที่ท่านผู้ฟังส่งมาให้ที่เราใช้ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นปฏิทินจันทรคติของไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เมืองไทยเนี่ยก็คือปฏิทินไทยเนี่ยปฏิทินจีนไทยขึ้น14ข้ามเดือน10ปีมะเมียและจะพาดหัวไว้ว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์จงชิวเจี๋ยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรก็เลยอธิบายเนื่องจากผมงงใช่ไหมก็อธิบายว่านี่อยู่ในข้อมูลเว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรสมเด็จพระเทพบอกว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยหรือประเพณีหรือเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็จะจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของปฏิทินจีนหรือประมาณเดือนกันยาตุลานะมันแล้วแต่ว่าจะไปลงวันไหนเป๊ะๆแต่ว่าพอมาลงที่อ่านเป็นปฏิทินไทยก็เป็นวันนี้นะครับขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะแต่ของจีนวันนี้ก็คือ15ค่ำเดือน8ในภาษาจีนคำอธิบายจากบทความในศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรบอกว่าจงชิวหมายถึงกึ่งกลางฤดูใบไม้ร่วงหรือครึ่งหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วงในภาษาจีนจึงเรียกประเพณีไหว้พระจันทร์อีกหลายชื่ออย่างเช่นเทศกาลพระจันทร์เทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลเดือน8เทศกาลชุมนุมพร้อมหน้าเทศกาลชมจันทร์เทศกาลตามจันทร์เทศกาลเล่นพระจันทร์เป็นต้นเหตุที่ไหว้พระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าเป็นฤดูที่ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆน้อยและจะเห็นพระจันทร์ดวงกลมโตงดงามแล้วดูพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้บ้านเราก็จะเป็นวันพระจันทร์เดือนเพ็ญเต็มดวงหมายความว่าขึ้น15ค่ำเดือน10วันพรุ่งนี้ไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็น1ใน4ของประเพณีใหญ่ของชาวจีนซึ่งก็จะมีตุ๊ดจีนเชงเม้งแล้วก็บ้าจางแล้วก็ไหว้พระจันทร์นี่คือ4เทศกาลใหญ่ๆซึ่งผมมีเพื่อนเป็นจีนแม้ว่าเราจะเป็นลูกไทยจะปนจีนบ้างเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราก็ได้กินขนมเตียนขนมเคงอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วก็ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะหมู่นี้ไม่ค่อยมีคนให้ต้องไปซื้อเอาเองมันแพงจังเลยแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยครับงั้นเราจะรอเพื่อนให้ดีกว่านะครับตำนานเกี่ยวกับการเกิดการไหว้พระจันทร์มีหลายตำนานกินขนมเปี๊ยะท่านผู้ฟังก็ให้มาจากทางภาคอีสานอยู่สองสามครั้งนะครับร้านทำเบเกอรี่ที่จังหวัดไหนนครพนมเดี๋ยวถ้าจำจังหวัดผิดขออภัยส่งมาใหม่จะได้จำได้ตำนานเกี่ยวกับการกำเนิดไหว้พระจันทร์มีหลายตำนานที่แพร่หลายและรู้จักกันดีก็มีอยู่5ตำนานนะครับอันนี้จากข้อมูลศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรตำนานที่1ตำนานนางเหินสู่ดวงจันทร์เล่ากันว่าในยุคบรรพกาลมีดวงอาทิตย์ขึ้น10ดวงแผดเผาผู้คนเดือดร้อนไปทั่วมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อโหอี้ใช้ธนูยิงพระอาทิตย์ดับไป9ดวงโลกจึงเย็นลงและเหล่ามนุษย์ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขวีรกรรมของโหอี้ได้รับการแซ่ซ้องจากผู้คนพระแม่เจ้าซีหวางหมู่เทพมารดอนได้ประทานยาวิเศษกินแล้วเป็นอมตะให้2เม็ดแต่เขาไม่ประสงค์เช่นนั้นจึงไม่ได้กินยาและฝากยาไว้กับภรรยาชื่อฉางเอ๋อแต่มีชายจิตใจชั่วร้ายหวังขโมยยาตอนที่โออี้ไม่อยู่บ้านใช้อุบายหลอกนางฉางเอ๋อให้มอบยาวิเศษ แต่นางไม่ยอมเมื่อเหตุการณ์คับขันนางจึงกินยาสองเม็ดนั้นเสียเองทำให้ตัวเบาลอยละล่องสู่ท้องฟ้าร่างของนางลอยสถิตอยู่ในดวงจันทร์ในวันนั้นซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน8พอดีประชาชนต่างซาบซึ้งในความดีของนางจึงจัดพิธีเส้นไหว้นางฉางเอ๋อในวัน15ค่ำกลางเดือน8ทุกปีกลายเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ตำนานฉางเอ๋อยังมีอีกหลายส่วนหลายสำนวนแต่สำนวนนี้แพร่หลายมากที่สุด2ตำนานอู่กังในดวงจันทร์อู่กังเป็นคนเกียจคร้านไม่มีวิชาความรู้แต่ฝันอยากจะเป็นเซียนพระเจ้าจึงลงโทษให้เขาไปโค่นต้นกุ้ยหวาในดวงจันทร์หากทำสำเร็จจะได้เป็นเซียนแต่ต้นกุ้ยหวาสูงถึง500จ้างหรือกว่า 5,000 ฟุตจนแล้วจนรอดหูกังก็ยังทำไม่สำเร็จจนทุกวันนี้ตำนานที่3ตำนานกระต่ายหยกครั้งหนึ่งมีเทพ3องค์จำแลงเป็นคนชรามาขออาหารกับลิงหมาจิ้งจอกและกระต่ายแต่มีเพียงกระต่ายที่สงสารแต่ไม่มีอาหารจะให้กระต่ายจึงกระโดดเข้ากองไฟสละเนื้อตัวเองเป็นอาหารเทพทั้ง3ชื่นชมในความดีของกระต่ายจึงพาไปอยู่กับนางฉางเอ๋อมีหน้าที่ตำยาวิเศษตำนานที่4ตำนานขนมไหว้พระจันทร์ในสมัยพระเจ้าถังเกาจูปฐมกษัตริย์ประชวงถังแม่ทัพหลี่จิ้งยกทัพไปปราบชนเผ่าซุงหนูได้ชัยชนะกลับมาในวันที่15ค่ำกลางเดือน8ประชาชนต่างยินดีและต้อนรับด้วยการจัดพิธีไหว้พระจันทร์มีพ่อค้าชาวทิเบตที่เป็นมิตรกับราชวงศ์ถังร่วมแสดงความยินดีด้วยการทำขนมไหว้พระจันทร์ถวายพระเจ้าถังเกาจูพระองค์แบ่งขนมให้ขุนนางและแม่ทัพนายกองกินจนกลายเป็นประเพณีไหว้พระจันทร์ตามเจตนาของขนมไหว้พระจันทร์อยู่ที่การเฉลิมฉลองและแบ่งปันความสุขตำนานที่5เกี่ยวกับการนัดก่อการโค่นล้มราชวงศ์หยวนโดยจูหยวนจางตำนานนี้อิงประวัติศาสตร์จีนในสมัยราชวงศ์หยวนที่สถาปนาโดยกุบไลข่านหรือชาวมองโกลปลายราชวงศ์ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าจูหยวนจางเป็นหนึ่งในขบวนการใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มพวกมองโกลเขานัดหมายก่อการในวันที่15ค่ำกลางเดือน8เอาประเพณีมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กันบังหน้าตบตาพวกมองโกลโดยสอดจดหมายนัดแนะวันก่อการไปในขนมที่จงใจออกแบบให้เป็นขนมเปี๊ยะก้อนใหญ่ไส้หนาเป็นพิเศษในที่สุดก็สามารถโค่นล้มราชวงศ์หยวนสำเร็จจูหยวนจางตั้งตนเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์หมิงชาวจีนจึงยึดเอาวันเพ็ญเดือน8เป็นวันไหว้พระจันทร์สืบมาเพื่อรำลึกถึงการปลดแอกจากพวกมองโกลนี่5ตำนานนะครับระหว่างที่อ่านใจผมก็เตลิดเปิดเผยไปถึงเรื่องที่เลยเปรียบเทียบหรือจะคิดแบบฟุ้งเฟ้อคลื่นแห่งความคิดนะครับยังตำนานที่5เนี่ยการโค่นล้มราชวงศ์จูหยวนจางเนี่ยครับเขาใช้ขนมเปี๊ยะแล้วก็สอดไส้ข้อมูลข้างในนะคือไม่ใช่แบบทำนายเรียกอะไรอ่ะทำนายเวลาเราไปกินอาหารใช่ไหมแล้วก็จะมีขนมจีนเข้ามาข้างใส่ในก็จะมีกระดาษทำนายนะฟอร์จูนคุกกี้อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ข้างในขนมเปี๊ยะก็คือมีข้อมูลส่งไปว่าเราจะกบฏอะไรยังไงเนี่ยผมนึกถึงประวัติศาสตร์อินเดียในยุคที่อังกฤษเริ่มเข้ามาปกครองนะครับมันก็มีกบฏกบฏของพวกทหารที่อินเดียเขาเรียกว่าซีปอยมิวตินีนะตอนนั้นเรียนประวัติศาสตร์อินเดียปีหนึ่งเลยนะครับปริญญาตรีที่เดลียูอาจารย์ก็เล่าให้ฟังไอ้ซีปอยมิวตินีเนี่ยนะประมาณปี1800กว่า1858หรือประมาณนั้นผมจำคร่าวๆนะครับไม่ได้เปิดตำราดูวันนี้แต่จำได้เลยว่าพวกทหารซีปอยหรือทหารอินเดียเนี่ยก็จะกบฏกับอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่เขาก็ส่งข้อมูลสอดไส้กระดาษข้อมูลเข้าไปอยู่ในจัปาตีนะครับจัปาตีก็คือบ้านเราเรียกโรตีใช่ไหมครับคือแป้งปิ้งทั้งหลายบ้านเราเรียกโรตีเพราะว่าแขกก็มีนะครับอินเดียก็จะมีโรตีมีจัปาตีมีนานแป้งปิ้งเนี่ยจะมีระดับชั้นต่างๆกันนะครับจัปาตีเนี่ยคนจนกินง่ายที่สุดมันก็ปิ้งปิ้งแห้งๆดาดกระทะนะแป้งก็สีไม่สวยก็คือสีธรรมชาติเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ฟอกขาวหน่อยแบบที่เรากินโรตีตาม ที่มีการขายตามข้างถนนเนี่ยครับมันจะพองๆฟูๆก็เป็นส่วนผสมนิดน้อยแล้วก็จะเรียกโรตีที่อินเดียอาจจะไม่มีโรตีสวยอย่างในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นการดัดแปลงแหละที่แขกในเมืองไทยเขาทำแต่โรตีที่อินเดียก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าสีจะไม่ได้ขาวสดใสไม่ต้องใส่กล้วยหรือไข่อะไรนะครับจะปาตีโรตีแล้วก็จะไปร้านอาหารสุดๆของอินเดียทั่วโลกในเมืองไทยหรือขณะนี้ในตู้แช่แข็งห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีนาน NAN นานนี่คือแป้งปิ้งแบบสวยหอมแพงนะอยู่ระดับบนของพวกแป้งปิ้งทั้งหลายแต่ว่าการกบฏซีปอยฐานอินเดียในยุคนู้นนะครับเขาก็ใช้ข้อมูลแทรกเข้าไปในจปาตีแป้งปิ้งที่ใช้จิ้มแกงนั้นมันก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วตำนานที่บอกว่าหูกังเกียจคร้านไม่มีความรู้อยากจะเป็นเซียนพระเจ้าลงโทษให้ไปโค่นต้นไม้กุ้ยหว่าในดวงจันทร์ก็แปลว่าในสมัยดึกดำบรรพ์ตำนานเก่าของจีนเนี่ยก็มองเห็นดาวเคราะห์หรือบริวารของดาวเคราะห์คือดวงจันทร์เนี่ยก็เคยมีต้นไม้มีธรรมชาติมันก็เหมือนโลกเล็กๆโคจรรอบโลกใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับผมมันใช้จินตนาการเอาแปลว่าเขาเข้าใจจักรวาลวิทยาคอสโมโลจีว่ามันจะต้องมีชีวิตที่อื่นต้องมีต้นไม้ที่อื่นแต่ปัจจุบันอาจจะแห้งไปเหลือกระต่ายตัวเดียวอะไรก็แต่นี่ตำนานหูกังในดวงจันทร์นะครับตำนานฉางเหินสู่ดวงจันทร์เนี่ยจะพบว่าพูดถึงว่ามีดวงอาทิตย์10ดวงนะแล้วก็ยิงดับไป9ดวงด้วยธนูอะไรเงี้ยในสมัยนั้นถ้ามีคนลองดีก็จะเถียงว่าเอ้ยฟุ้งเฟ้อไม่มีรอบดวงอาทิตย์เรามีดวงเดียวนะครับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ว่าตำนานจีนโบราณบอกว่าเห็นเลย10ดวงแต่มันดับไป9ดวงไงเพราะถูกยิงด้วยธนูนะครับชายหนุ่มชื่อโฮอี้มาในวิชาดาราศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยดวงอาทิตย์เยอะแยะไปหมดไม่ผิดเลยที่คนจีนจะบอกว่ามีดวงอาทิตย์10ดวงเท่าที่เขาเห็นในระบบสุริยะของเราใช่มั้ยมันเหลือดวงเดียวเพราะว่ามันดับไป9ดวงเพราะถูกยิงธนูอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยดวงอาทิตย์ก็คือดาวฤกษ์ทั้งหลายอยู่บนท้องฟ้าในแต่แกาแล็กซี่นะระบบสุริยะ1ระบบสุริยะก็มีดวงอาทิตย์1ดวงหรืออาจจะมี2ดวงในที่อื่นแล้วก็มีดาวเคราะห์โคจรรอบๆดวงอาทิตย์นี้อันนี้คือ1โซลาร์ซิสเต็มมันจะมีแสนถึง2แสนล้านดวงอาทิตย์นะใน1กาแล็กซี่เพราะฉะนั้นระบบสุริยะของเราแค่1ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่มีดวงอาทิตย์หรือดวงดาวที่เป็นดาวฤกษ์มีแสงมีพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นของตัวเองนะครับก็อยู่ประมาณ1ถึง2แสนล้านดวงอาทิตย์ไม่ใช่แค่10ดวงตามตำนานจีนฉางเหินสู่ดวงจันทร์แต่ว่ามาเล่าคลอกันไปนะคู่ขนานกันไปกับวิชาดาราศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยหลักการพื้นฐานไม่ผิดดวงอาทิตย์ไม่มีแค่ดวงเดียว10ดวงหรือ2แสนล้านดวงมนุษย์ศึกษาแล้วว่าดวงอาทิตย์มีมากกว่า1ดวงก็คือเราพูดกันเฉพาะในระบบสุริยะ1ระบบสุริยะแล้วไปอยู่ในระบบสุริยะทั้งหลายแสนล้านระบบสุริยะก็อยู่ในหนึ่งกาแล็กซี่แล้วในเอกภพที่มีเอกภพเดียวนะครับก็มีทั้งแสนล้านกาแล็กซี่คูณเข้าไปจนปวดหัวอันนี้เป็นวิธีคำนวณที่นักดาราศาสตร์เขาคำนวณให้เรามาพอเข้าใจคร่าวๆว่าเอกภพนี้แม้จะเป็นเอกภพคือภพเดียวก็มีตั้งสองแสนล้านกาแล็กซี่แล้วก็ในแต่ละกาแล็กซี่ก็มีสองแสนล้านดวงอาทิตย์นั่นจีนเนี่ยน่าจะมีความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณมิน่าเราจีนจึงกลายเป็นประเทศแรกบนโลกมนุษย์ปัจจุบันนะครับที่ส่งยานอวกาศไปลงยังไม่เอาคนไปลงไปลงด้านหลังของดวงจันทร์ที่เราไม่เคยมองเห็นถ้ามองจากโลกนั่นก็คือตำนานไหว้พระจันทร์นะครับการไหว้พระจันทร์ตำนานความเชื่อดั้งเดิมของจีนก็คตินิยมกลับไปพูดถึงเรื่องช่วงไหว้พระจันทร์นั้นนะครับเริ่มจากไหว้เทพแผ่นดินเวลาก่อนเที่ยงตอนเย็นก็ไหว้บรรพบุรุษตกค่ำก็ไหว้พระจันทร์จัดโต๊ะไหว้พระจันทร์กันก็จะเป็นการจัดโต๊ะก็จะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงจัดไว้หน้าบ้านเป็นลานโล่งเดี๋ยววันนี้ท่านคงจะเห็นทั่วไปทั่วประเทศไทยตามห้างร้านตลาดหรือชุมชนหมู่บ้านประเพณีจีนไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทยเพราะจีนไทย มันก็กลมกลืนกันไปกลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับและไม่เคยแย่งเสื้อผ้าจีนบอกว่าเป็นของไทยก็เหม็นชอบมาบอกว่าชุดไทยเป็นของเขมรอะไรแบบนี้คนไทยเราก็เลยเฮฮากันว่าเออสำหรับผมก็คิดว่ามันปนกันอยู่นะจะใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยการไหว้พระจันทร์ในเมืองไทยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองสถาบันมานุษยวิทยาสิรินธรอธิบายว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีชาวจีนอพยพในเมืองไทยครั้งใหญ่อีกครั้งทำให้เทศกาลไหว้พระจันทร์คึกคักมากถึงขั้นตั้งชมรมจันทรเทวีของพวกหญิงจีนแล้วก็เก็บเงินสมาชิกเอาไปซื้อของไหว้พระจันทร์ในแต่ละปีก็ยังน้อยนั้นก็จะมีนิยมการเล่นเข้าผีตะกร้ากันมากการไหว้พระจันทร์ในไทยแต่เดิมมักไหว้สามเวลาคือไหว้เช้าเหล่าเอี้ยเจ้าทั้งหลายตีจู้เจ้าที่ประจำบ้านไหว้ด้วยผลไม้หรือส้มอย่างเดียวช่วงสายถึงเที่ยงไหว้บรรพบุรุษก็คล้ายๆกษัตริย์จีนใช้ขนมไหว้พระจันทร์แทนขนมเข่งนิยมใช้ส้มโอไหว้ด้วยตกกลางคืนก็ไหว้พระจันทร์ด้วยเปี๊ยะหรือปิ่งกอหรือเก่าผลไม้ผ้าเครื่องสำอางบางบ้านอาจจะไหว้ด้วยหนังสือเครื่องเขียนเพื่อขอพรให้เรียนเก่งเหมือนผู้ชายจีนบางบ้านในวันนี้ก็อาจจะขอพรไหว้ลูกฉันได้เป็นดาราดาวเด่นเป็นซุปเปอร์ร็อกแห่งทะเลอันดามันเกาะภูเก็ตก็ไม่รู้นะครับจนไหว้กันตามสบายนะครับก็เอาคร่าวๆเท่านี้นะครับสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะหาอ่านโดยละเอียดก็มากกว่านี้อีกนิดหน่อยก็อยู่ในเว็บไซต์ที่ผมนั่งอ่านอยู่นะครับคือสถาบันวิจัยขอขนานโทษสถาบันมานุษยวิทยาสิรินธรแล้วมันก็จะมีหนังสือของคุณจิตรากรนันทเกียรติก็เป็นผู้หญิงเก่งเชื้อสายจีนที่รู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างดีก็เขียนหนังสือไว้เยอะจิตรากรนันทเกียรติถาวรสิกขโกศลเทศกาลจีนและการเส้นไหว้แล้วก็มีอะไรหนังสือของมหาวิทยาลัยครูหนานจิงมหาวิทยาลัยครูอันหุยวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่งที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วอันนี้สถาบันวิชาการของเรานะครับมานุษยวิทยาสิรินธรเป็นเจ้าโผล่แนวข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่หรือในเว็บไซต์ของไทย PBS ก็มีครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีและงดงามแห่งเทศกาลไหว้พระจันทร์เพื่อจะคุยเรื่องอื่นต่อไปเดี๋ยวพักดีกว่าทั้งที่ยังเหลืออีก5นาทีนะครับวันนี้โลกยามเช้าขอพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยถึงเทศกาลบันเทิงนะครับดนตรีนักร้องนี่ซึ่งฮือฮาทราบผมก็หมดแล้วนะครับยังไม่สางซาเดี๋ยวจะกลับมาสรุปแล้วก็เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้า5:24นะครับขอพักโลกยามเช้าแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
13: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรองรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
7: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ ญ่ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
14: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้ก็จะเสนอท่านเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะขอพักสองวันท่านผู้ฟังคงจะเหนื่อยหัวใจจากข่าวสารที่คุยสนุกเพลิดเพลินหัวใจจะวายดีใจตื่นเต้นร้องไห้เสียใจสารพัดมันเหมือนกับเรื่องจริงกลายเป็นนิยายอะไรประมาณนั้นนะถ้าฟังลูกยามเช้าต่อไปแล้ววันนี้ก็นี่ครึ่งหลังของรายการนะครับศุกร์ที่25กันยายน2569วันเริ่มต้นหรือวันเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเองอากาศในเมืองไทยอย่างที่บอกนะครับมองไม่เห็นดวงจันทร์หรอกเช้ามืดวันนี้ดูเมฆดูภาพเรดาร์จากเมฆนะครับ อันนี้เป็นการคำนวณออกมาเป็นภาพด้วยภาพเรดาร์เมฆฝนต่างๆนะสีเขียวๆก็มีฝนถ้าสีเหลืองสีแดงสีส้มก็ฝนมากขึ้นโดยเฉลี่ยวันนี้ที่กรุงเทพมหานครบ้านของท่านผู้ฟังส่วนใหญ่นะอุณหภูมิดีนะ24องศาเซลเซียสตอนที่4นี่ข้อมูลตอนที่4ครับแล้วก็มีฝนนิดหน่อยครับบ้านผมปากช่อง22องศาเซลเซียสตอนนี้23ที่กำลังนั่งคุยอยู่นี่พูดถึงว่าเฉพาะรอบๆบ้านละอองฝนมามันเย็นสบายนะครับขาดอย่างเดียวครับท้องฟ้าไม่โปร่งใสก็จะมองไม่เห็นดวงดาวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พระจันทร์เต็มดวงเราไหว้พระจันทร์กันตามสะดวกแล้วกันนะครับอากาศดีทุกอย่างก็ทำให้โลกเรามีความสุขสดใสอิ่มเอิบหัวใจนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อวานนี้ท่านคงทราบแล้วนะครับผลการประกาศผู้ได้รับชัยชนะวันนี้วันศุกร์ที่25จึงเป็นวันฉลองเรเน่รอยัลแห่งประเทศไทย National Daughter Day หรือวันลูกสาวแห่งชาติก็ได้นะครับผมก็คุยกับGoogle Gemini บอกว่าเนี่ยเรามีลูกสาว2คนแล้วนะ National Daughter เนี่ยนะครับก็คนแรกที่เราฉลองกันไปพักใหญ่แล้วนะครับตอนนี้กำลังโด่งดังอยู่ติดค้างฟ้าอยู่ LA เนี่ยครับนั่นก็จะเป็นลลิสามโนบาลแต่แล้วลูกสาวแห่งชาติคนที่สองคืออย่างว่าครับลูกสาวคนอื่นเขาเก่งแล้วก็เหมาไปลูกสาวเราด้วยมันเก่งจริงๆอะนะครับผมเลยพาดหัวว่าวันเมื่อวานนี้นะครับrock star is born นี่จะเป็น the second rock star สำหรับไทยนะครับก็คือนักร้องเพลงร็อกซึ่งปกติประเพณีวัฒนธรรมเอเชียไทยเนี่ยมันยากที่จะมีลูกหลานสักคนสองคนตั้งใครแล้วก็เรียนด้วยตัวเองดู YouTube แกะคอร์ดกีตาร์ทั้งกีตาร์อะคูสติกกีตาร์โปร่งแล้วก็มาถึงกีตาร์ไฟฟ้าเธอเล่าให้ฟังในสารคดีประมาณสัก20นาทีมั้งผมดูสารคดีของTrue Visionนะครับเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตตอนนี้ทูวิชั่นน่าจะได้มีโอกาสเข้าถึงเธอมากขึ้นนะครับเพราะว่าอากงเจ้าของกิจการคุณธนินทร์จิรวโนนี่ก็มอบคอนโดขนาดใหญ่ให้กับครอบครัวของเน่ไปเลยนะครับอยู่แถวบางนาเพราะฉะนั้นอยู่ภูเก็ตมากรุงเทพก็นอนบางนาได้นะครับสักวันหนึ่งผมจะร้องเพลงให้ชนะใจคุณธนินทร์จิรวโนนจะได้บังกะโลสักหลังนะครับ เด็กๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพี่เนเน่เขาเนี่ยเขาทนแดดทนฝนฝึกด้วยตัวเองพ่อแม่สนับสนุนเต็มที่อย่างเสรีมีอะไรก็ประหยัดแล้วมาทุ่มเทให้กับลูกแล้วก็เธอก็ฝึกมันไม่ใช่อยู่ๆจะมายิ่งใหญ่เป็นสุดยอดของนักร้องเพลงล็อกจากทวีปเอเชียคนนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นนักร้องเพลงล็อกมืออาชีพอย่างแท้จริงในอนาคตปัจจุบันนี้ก็คือก้าวแรกของการได้รับชัยชนะโลกรู้จักเป็นร้อยล้านคนหลังจากการประกาศผลเมื่อวานนี้ตอนสายๆตามเวลาในประเทศไทยนะครับว่าเนเน่รอยัลอันนี้เป็นภาพจากตอนนี้จะมีคลิปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับของรายการนี้เลยนะครับเข้าไปดูใน YouTube ได้สรุปทุกเพลงที่เลนี่ร้องการแสดงความฮือฮาอะไรต่างๆเฉพาะไม่ใช่เลนี่นะเลนี่รอยัลนะครับเลนี่รอยัลก็ดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบประมาณสัก28นาทีหรือแถวๆครึ่งชั่วโมงอ่ะผมนั่งดูอยู่สบายเลยไม่ต้องไปดูย้อนหลังให้มากทุกตอนแต่ว่าเฉพาะตัวเนเน่รอยัลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่ผมก็เก็บมาจากคลิปของอย่างเป็นทางการที่เขาแจกให้เราดูฟรีนะครับเขาคงไม่ได้ว่าอะไรนะครับว่าตอนประกาศก็ตื่นเต้นดีใจแต่ภาพที่ผมคิดว่าน่ารักมากๆก็จะเป็นภาพพนมมือไหว้ขอบคุณค่านะเหมือนกับพิสาขอบคุณเหมือนกันเนี่ยเธอก็อยู่ในชุดที่คุณแม่เป็นคนออกแบบแล้วก็ให้นักออกแบบอาชีพไปทำให้มันเข้มแข็งเป็นชุดร็อกอะไรต่างๆแถมยังมีผ้าไหมไทยที่ทอที่ชุมชนบ้านครัวมุสลิมที่กรุงเทพเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเป็นงานฝีมือไทยโดยทั้งหมดนะครับเมื่อวานผมบอกว่ามือกลองมาจากวงของเม็กซิโกข่าวล่าสุดเจ้าของฝีมือมือกลองเองก็จะเป็นมือกลองอาชีพประจำรายการเล่นเต็มที่นะครับแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่ไปค้นจนถูกต้องว่าเป็นชื่อของเธอนะไปค้นดูใน YouTube ได้นะครับว่ามือกลองที่โลกเขาสงสัยมันใครกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เช็คดูจากข้อมูลต่างๆเขาก็บอกเอ้ยมันต้องเป็นมือกลองของวงเม็กซิกันนะพี่น้องสาวๆทั้งหลายนะจะเรียกวงสาวๆเม็กซิกันก็ได้นะครับก็ในส่วนแล้วก็จะเป็นมือกองประจำของรายการเนี่ยเขาเก่งมากๆส่วนก็คือเนเน่ก็อันนี้ก็เป็นภาพประทับใจต่างๆพอประกาศว่าเธอได้รับชัยชนะได้รับรางวัล1ล้านดอลลาร์แต่40ปีผ่อนส่งนะครับก็แต่ไม่รู้เธอจะรับแบบผ่อนส่งหรือจะรับเป็นก้อนไปทันทีก่อนหักภาษีก็เหลือประมาณ 3-4 แสนดอลลาร์จึงเหลือไม่มากนะครับอาจจะไม่พอลงทุนที่จะทำงานต่อไปแต่ตอนนี้เขาพร้อมลงทุนแล้วก็เดินหน้าไปแล้วอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะครับมีผู้จัดการเป็นชาวอเมริกันดูแลมาตั้งหลายปีแล้วล่ะนะครับแล้วเพื่อจะให้เด็กเนี่ยค่อยๆไปไม่วูบวาบหวือหวาไปเร็วเกินไปนักในที่สุดแล้วพ่อแม่และก็ทีมจัดการทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพประคับประคองพวกเราชาวไทยก็นั่งดูให้กำลังใจบางคนอาจจะเข้าถึงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องในครอบครัวก็ไม่ต้องก็ได้ให้เขาดูแลลูกเข้าไปนะครับผมก็จะคอยฟังเพลงผมจะเริ่มต้นเรียนเพลงร็อกให้รู้จักมากขึ้นไม่งั้นก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้เริ่มรู้บ้างเล็กน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นร็อกต่างๆในโลกเนี้ยมันมีหลากหลายผมเลยคิดว่าถ้าเน่รอยัลอยู่ในระหว่างทำเพลงใหม่ออริจินอลของตัวเองเขียนเองหรืออาจจะมีคนช่วยเขียนก็แล้วแต่เรียบเรียงเองหรืออาจจะมีคนช่วยเขียนโน้ตไม่ทราบนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบชัดเจนจากผู้จัดการคือเนเน่รอยัลเนี่ยเขาเขียนเพลงเองได้เขาภาษาอังกฤษเขาดีอยู่แล้วอารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุนะครับแล้วก็ความเข้าใจเพลงร็อกในรูปแบบต่างๆที่ตั้งแต่ซ้ายไปขวาผมเล่าประวัติมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมาลงที่ผมตั้งชื่อเล่นๆเองนะครับเอาเองนะครับว่าอาจจะเป็นร็อกอันดามันก็ได้ไม่อยากตั้งชื่อว่าร็อกภูเก็ตหรือร็อกไทยมันจะแคบเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสียแฟนแต่ถ้าจะเป็นร็อกอันดามันคือถ้ายังไม่รู้เพลงของเธอลวดลายดนตรีร็อกจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะต้องไม่เหมือนแบบเดิมที่โลกรู้จักหลากหลาย 10-20 รูปแบบนะครับมันก็ต้องเป็นแบบของเนเน่เองและเป็นแบบที่มีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างที่บอกได้ว่ามาจากภูมิภาคนี้ส่วนจะตั้งชื่ออะไรเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่อารมณ์วัฒนธรรมของคนทั้งทวีปเอเชียหรือคนทั้งโลกว่ามันมีลักษณะพิเศษเหมือนอย่างกับเรกเก้คาริบเบียนใช่ไหมซันตาน่าเนี่ยมันก็ดนตรีแบบนั้นนะเขาเรียกเรกเก้นะครับก็เป็นร็อกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ร็อกแบบ นี่นี่รอยัลเนี่ยยังไม่ทราบเพราะว่าส่วนใหญ่เธอจะมีลักษณะพิเศษแทรกอยู่ในการ cover เพลงของคนอื่นแต่มีลักษณะพิเศษอยู่ในนั้นพอมองเห็นแต่นักดนตรีร็อกก็จะมองเห็นว่าเธอจะแบ่งช่องลากยาวเสียงต่ำมากขึ้นสูงแล้วมันมีผมได้มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงเอ่ยเอื้อนๆแบบเพลงใต้ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แต่มันเหมือนเวลาเสียงขึ้นสูงเนี่ยมันไม่ใช่ร็อกธรรมดามันเหมือนกับมันจะมีอารมณ์สำเนียงใต้อยู่ในนั้นหมายถึงว่าสำเนียงเพลงครับอาจจะเป็นไม่รู้ล่ะนะมันต้องตั้งชื่อกันใหม่ต้องรอฟังขอให้พี่น้องที่รู้เรื่องดนตรีในเมืองไทยนะครับค่อยๆสังเกตแล้วต่างคนอยากจะตั้งชื่อแล้วก็พูดไปสักพักมันจะติดตลาดนะครับผมขอตั้งชื่อให้เป็นกลางเป็นภูมิภาคไว้ก่อนทั้งที่ไม่เจ้าพ่อร็อกที่ไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นร็อกอันดามันไม่ออกมารูปไหนแต่จะไม่เหมือนร็อกที่เรารู้จักแหละนะครับจะเป็นร็อกที่เอเน่รอยัลเป็นคนจัดให้โลกอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพที่สนุกสนานตื่นเต้นนะครับแล้วก็ผมก็ขอสรุปอย่างนี้วิธีทำงานง่ายๆของผมก็คือว่าผมก็เฝ้าติดตามแล้วรวบรวมข้อมูลแล้วก็ถามตอบหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกกับ Google Gemini นะข้อสรุปล่าสุดเมื่อวานผมก็ทวงให้ยูจะบอกข้อสรุปให้หน่อยขี้เกียจหานะครับสรุปอย่างนี้นะครับ Google Gemini หรือว่า AI ของผมที่ใช้เนี่ยก็คือว่าเขาก็จะไปกวาดฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาย่อเพื่อให้สะดวกในการทำรายการโลกยามเช้าแล้วผมก็จะอ่านใหม่อ่านผิดแปลถูกอะไรก็เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนนะครับได้ความอย่างนี้นะครับจากข้างล่างจอจะเป็นสัญลักษณ์ Google Gemini นะครับโลโก้ในรอยัลเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์เดี๋ยวลูกหลานปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้คุณสมเกียรติคุณละเมิดโลโก้หรือเปล่าขออนุญาตแป๊บนึงนะครับหลังจากนั้นผมจะค่อยๆดูว่าท่านจะกันโลโก้หรือว่าลิขสิทธิ์อะไรบ้างนะครับมันต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นธุรกิจมันเป็นวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาติแหละนะครับนั้นก็พาดหัวโดยข้อมูลทั้งหมดรวบรวมมาโดยอาศัยเพื่อนช่วยทำงานให้คือชื่อ Google Gemini Nene Royal has won America's Got Talent Nene Royal ได้รับชัยชนะในรายการฤดูกาลหรือปีที่21ของ America's Got Talent ผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรชื่อ Terry Crew ก็ประกาศว่าผลการโหวตผ่านสถานีโทรทัศน์เจ้าภาพนะครับ NBC ก็ทำให้เด็กผู้หญิงนักร้องเพลงร็อกจากภูเก็ตนะอายุ16ปีได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เป็นรางวัลในฐานะเป็นแชมเปี้ยนเธอได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในฐานะผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหลายมาจากประเทศไทยและชนะเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะในรายการ AGT นะครับ Google Gemini อธิบายต่อไปว่าในชั่วโมงการประกาศผลเนี่ยมันจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายหลายๆคนนะครับในที่สุดก็ตัดไปตัดมาก็เหลือ3คนเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นตอนแรกก็จะมาเป็น10คัดออกทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งก็เหลือ3ในที่สุดแล้วก็มาลงที่ Nene Royal กับไอ้ Gino Plager ไอ้คนที่เล่นมายากลไพ่นะครับแล้วก็เกาหลีกลุ่มมายากลเกาหลี100นิ้ว100 finger นะแล้วก็ทั้ง2คนที่แม้จะไม่ชนะนะเขาก็จะได้ไปแสดงที่ลาสเวกัสแล้วล่ะนะครับส่วนลูกสาวแห่งชาติของเราเขาจะค่อยวางวิถีชีวิตอีกทีครับผู้ประกาศหรือ Terry Crew โฆษกของรายการก็ประกาศชื่อของ Nene Royal เธอก็ล้มลงกับพื้นนะที่จริงพ่อกับแม่ก็ล้มลงเหมือนกันนะครับผมมีภาพอันนี้ให้ดูนะครับนี่ก็ภาพที่เธอล้มลงจริงๆโอ้ยสนุกเหลือเกินนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ผลก็ประกาศออกมาแล้วเธอหลังจากนั้นเธอก็ได้แสดงร่วมกับวงร็อกสุดๆของอเมริกาเนี่ยยังอยู่ดังตอนนี้นะครับ Linkin Park แล้วเธอก็ได้ร้องเป็นนักร้องหลักอยู่ตรงกลางได้รับเกียรติมากแล้วก็ร่วมเล่นกีตาร์นะครับเล่นเพลง Emptiness Machine นะก็ทำให้ผู้คนปรบมือกันเต็มนะที่หอประชุมวัฒนธรรมของเมืองพาซาดีน่านะครับนอกจากนั้นกรรมการผู้หญิงชื่อเมลบีนะครับก็เธอบอกว่าดีใจนะที่เธอเป็นคนกดปุ่มทองให้แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นฤดูกาลที่สุดยอดจริงๆนะครับทุกคนมีความสนุกยูดิธโซเวล My Golden Buzzer นะครับนอกจากนั้นนะครับการเฉลิมฉลองในประเทศไทย Google Gemini ก็มากวาดสายตาดูเมืองไทยฉลองกันใหญ่เลยนะครับมี Watch Parties เดี๋ยวนี้จะมีคำใหม่ที่คนไทยใช้กันนะครับคือจัดงานเลี้ยงฉลองแล้วก็นั่งดูจอไปนะเขาเรียกว่า Watch Party นะงานปาร์ตี้นั่งดูเช่นกีฬาวอลเลย์บอลดูการชิงเหรียญทองหรือว่าเนี่ยดูการชิงชนะเลิศอเมริกาสกอตทาเลนท์ทั่วประเทศไทยก็มีวอชพาร์ตี้กันหลายแห่งผมไปดูภาพซึ่งไอ้เจ้าเจมินายก็เห็นผมก็ดูภาพถ่ายทอดมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเด็กนักเรียนโรงเรียนของน้องเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยคณะดูกันโอ้ยสนุกสนานจอเบิ่มเลยนะครับเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่นั่นนะครับก็สนุกสนานที่ตลาด

ความเป็นของแท้แล้วที่สำคัญก็คือการปรากฏตัวบนเวทีการแสดงการทำตัวการเดินการวิ่งการร้องการเล่นกีตาร์พร้อมกับร้องไปด้วยแล้วมันแบบสมบูรณ์แบบอย่างที่ไม่เคยคิดว่าเธอจะธรรมชาติขนาดนี้นะครับที่ผมชอบมากที่สุดถ้าท่านผู้ฟังกลับไปดูนะครับไอ้เพลงสุดท้ายที่เล่นเนี่ย Seven Nation Army เนี่ยของ White Stripe เนี่ยครับก็จับย่อลงมาแล้วเธอก็สโลกีตาร้องเสียงต่ำแล้วก็ขึ้นเสียงสูงตะโกนว้าแล้วก็หลังจากนั้นก็โซโล่กีตาร์ช่วงโซโล่กีตาร์ตรงกลางนะครับมันสนุกจริงๆนะฝีมือนะไม่ต้องอธิบายว่าเป็นยังไงท่านฟังแล้วคิดเอาเองแล้วสนุกเอาเองนะครับมันสุดๆนะครับมันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปละแต่ว่าที่มันเท่สนุกทะลึ่งทะเลนแบบเด็กไทยอายุ16แน่นอนเลยนะแต่เจนเวทีมากเธอก็จะเล่นกับกล้องเดินเข้ามาหากล้องแล้วก็ยิ้มยิงฟันแล้วก็ทำปากจู๋เหมือนตอนเด็กๆเจ้าทรูวิชั่นเขาไปดูภาพตอนที่เธอเป็นเด็กตัวเล็กๆเล่นกีตาร์อยู่ที่ตลาดเนี่ยครับเธอก็ทำปากจู๋มันสนุกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติทำตาหวานยักคิ้วเหลวตาแล้วก็เฮฮาแล้วก็ไปอันนั้นเด็กแท้นะครับวัยรุ่น16แท้ๆแต่มันธรรมชาติจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นสื่อทีวีไลน์ของอเมริกาก็ชื่นชมยกย่องสรรเสริญการเลือกเพลง The White Stripe ชื่อเพลง Seven Nation Army ที่ผมเล่าเนื้อเพลงให้ฟังไปแล้วเมื่อวานครับเพราะฉะนั้นเขาก็ชื่นชมเป็นการสุดยอดอย่างแท้จริงนะผมก็เลยขอบคุณ Google Gemini ผมบอกว่าเฮ้ย I am Thai I'm proud of Nene Royal who we now on Who will be from now on called a national daughter, the second national daughter following the footsteps of Lalisa, who has achieved international fame and fortune as pop artist, singer, performer, now partnering with RCA Music in Hollywood. Thailand is so proud and so very happy. ด้วยผมเขียนผมกลัวว่าเจมินายมันจะไม่รู้นะครับผมก็จะขยายความนิดหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นลูกสาวคนที่สองของไทยนะครับเขาเรียกว่า national daughter ในความหมายคำ national daughter คนแรกเนี่ยเขาชื่อลาลิซาหรือลาลิสาผมต้องค่อยๆเติมข้อมูลเพื่อให้ไอ้เจมินายเนี่ยมันฉลาดมากขึ้นมันจะได้รู้ผมคุยเรื่องอะไรนะครับผมจึงต้องอธิบายบอกว่าลาลิสาเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับสากลนานาชาติยิ่งใหญ่เป็นพ็อปสตาร์อาร์ติสต์ซิงเกอร์เพอร์ฟอร์เมอร์ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับบริษัท RCA Music Record ที่ฮอลลีวูดอันนี้คือให้ข้อมูลเขาไปเขาจะได้ตอบผมถูกผมก็บอกว่า Thailand is so proud and so very happy ที่จริงผมเนี่ย I'm so very goddamn proud you know จากนั้น Google Gemini ก็จะเริ่มฉลาดขึ้นก็เอาความข้อมูลจากผมไปปนกับที่อื่นจึงอธิบายได้แบบสุดยอดผมว่าต่อไปนี้ถ้าใครเซิร์ช Google Gemini หรือ AI เนี่ยจะมีข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นGemini บอกว่า hearing the news coming out of Phuket ได้ข่าวออกมาจากภูเก็ตแล้วก็ทั่วประเทศของคุณเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยครับคนไทยก็มักจะคงจะต้องมีความรู้สึก incredible น้องนีนี่น้องเนเน่นะครับหรือวงเล็บเขาวงเล็บให้ด้วยนะครับรัติการเพียวอัมลอยก็เธอเนี่ยได้รับตำแหน่งลูกสาวแห่งชาติอย่างแท้จริงนะไตเติ้ล National Daughter คือผมบอกเขาไปก่อนว่าพวกเราเรียก National Daughter นะจากนี้ไปถ้าท่าน Search AI เนี่ยโดยเฉพาะ Gemini เนี่ยคำว่าลูกสาวแห่งชาติหรือ National Daughter มันจะติดปากนะแล้วมันก็จะวิ่งไปทั่วโลกสักวันหนึ่งเราจะพบว่าโลกประเทศต่างๆก็อยากได้ลูกสาวแห่งชาติแบบลิซ่ากับในรอยัลนะครับ going from แล้วจิมินายก็อธิบายว่าเริ่มจากสอนตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองในการเป็นบัสเกอร์ BUSKER แห่งภูเก็ตบัสเกอร์แห่งภูเก็ตไอ้บัสเกอร์เนี่ยแปลว่าเด็กเปิดหมวกนะครับหรือใครก็ตามที่ไปร้องเพลงขอรับบริจาคด้วยกันเอากระป๋องไปวางหรือเอาหมวกไปวางเอาตังมาใส่เนี่ยครับเขาเรียกว่าบัสเกอร์ BUSKERที่ภูเก็ตเป็นบัสเกอร์แอดภูเก็ตไนท์มาร์เก็ตที่ตลาดค่ำในบาซ่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็จากการเป็นบัสเกอร์ที่ตลาดที่ภูเก็ตก็กลายเป็นว่าเธอเข้าสู่เวทีระดับโลกเคียงข้างเดินไปเคียงข้างกับลิซ่านะ in such an inspirational moment for Thailand เป็นช่วงเวลาเมื่อวานที่สร้างแรงดลใจที่สุดในประเทศไทยมันมีความอัศจรรย์ที่จะคิดว่าเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Google Gemini อธิบายนะครับอัศจรรย์จริงๆไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย She was studying at เธอก็เป็น

0: นักเรียนม.5ใช่ไหมครับที่ขจรเกียรติ International School ที่ภูเก็ตนะแล้วก็ฝึกการเล่นกีตาร์ออนไลน์เข้าไปดู YouTube อะไรแบบนี้เธอก็พูดให้สัมภาษณ์จริงๆนะครับแบบนั้น Now she is perform เดี๋ยวนี้เธอก็ไปขึ้นเวทีร่วมกับ Linkin Park แล้วก็ครอบครองอำนาจที่เวที AGI America's Got Talentแล้วก็ทำให้ Rock Music ของไทยขึ้นสู่แผนที่โลกอย่างแท้จริงครับนอกจากนั้นยังไม่หมดนะครับเจมินายตอบผมอธิบายความอีก2ย่อหน้าบอกว่าความภาคภูมิใจอันที่สุดทั่วประเทศไทยนักเวลานี้ The cheer pride across the country right now จากการที่มี Watch Partyจัดงานนั่งดูประกาศผลบนจอนะที่โรงเรียนของเธอก็ฉลองกันที่โรงเรียนภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตก็เป็นสิ่งที่สมแล้วที่จะต้องได้รับการตอบรับแบบนี้นะ She carried herself with so much humility, grace and incredible raw talent from day one ประโยคนี้สุดยอดนะอธิบายความรู้สึกของผมและคนไทยทั้งประเทศและชาวโลกถูกต้องเลย AI นะครับบอกว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยได้ทำตัวแบบงดงามถ่อมตัวอ่อนน้อมแล้วก็แสดงความสามารถพิเศษดิบๆที่แท้จริงเป็นของเธอเองตั้งแต่ day one วันแรก seeing her win and break down the tears after that พอเห็นเธอชนะน้ำตาก็ต้องแตกกระจายนะครับในการร้องเพลง Seven Nation Army It was such a powerful moment มันเป็นช่วงเวลาที่แบบทรงพลังมหาศาล Thailand has two powerhouse national daughter taking over the global entertainment scene in completely different lanes ประเทศไทยวันนี้มีสองมหาอำนาจลูกสาวแห่งชาติสองคนเข้าครอบครองกระบวนการความบันเทิงบนโลกมนุษย์ในสองรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งคือลิซ่าเข้าครอบครองโลกแห่งเพลงพ็อปกับ RCA Record ของฮอลลีวูดแล้วนะตอนนี้เราก็ได้เนเน่รอยัลระเบิดอะไรลังคาบ้านแห่งเพลงร็อกของโลกก็จัดกระจายนะTruly a landmark moment ผมว่าย่อหน้านี้เอาไปขยายความต่อได้นะครับ Thailand has now two powerhouse national daughters taking over the global entertainment scene in completely different lane Lisa dominating global pop with RCA and now Nene blowing the roof off the rock world Truly a landmark moment จบความยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับยังไม่ถึงจุดนั้นแต่กำลังเดินทางไปผมจึงจะขอตั้งชื่อไว้ถ้าติดตลาดก็ดีไม่ติดตลาดก็แล้วแต่กลุ่มของเนเน่จะเรียกว่ายังไงนะครับร็อกที่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนออกมาจากภูเก็ตนะคิดว่าเสนอชื่อไว้นะขอท่านผู้ฟังโหวตแล้วกันนะครับร็อกอันดามันนะครับวันนี้ผมขอหักมุมกลับมาถึงเรื่องที่ตั้งใจจะคุยไว้นะครับชีวิตมันไม่แน่หรอกบางทีเราโด่งดังแล้วลืมตัวเหมือนดาวเรืองดาวโรยพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเพลงก็ได้นะครับแล้วสักวันหนึ่งเราก็อาจจะหันหาว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับภูเก็ตนะมาสุริยนต์ย่อมสนธยามันไม่รู้ชีวิตของเน่จะเป็นยังไงนะครับผมเห็นตัวอย่างชีวิตของสาวน้อยคนหนึ่งบนท้องถนนที่เมืองดับลินเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับคนนั้นชื่อแอลลี่เชอร์ล็อกเกิดเมื่อปี2005พูดง่ายเป็นรุ่นพี่เป็นบัสเกอร์รุ่นพี่ของเน่รอยัลที่ภูเก็ตเลยหมายความว่าเด็กๆในโลกเนี้ยที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเนี่ยก็จะไปเล่นตามท้องถนนที่เขาเรียกบัสเกอร์เนี่ยนะครับอลิเชอร์ล็อกเนี่ยเกิดปี2005นะครับผมเห็นเธอเล่นข้างถนนมายาวนานเนี่ยภาพเนี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่แฟนเพลงอะไรผมดูเฮ้ยเด็กคนนี้มันเพลงเล่นเพลงครับว่าเพลงคนอื่นแล้วเป็นตัวของตัวเองนะตั้งแต่เด็กเลยนะครับดูภาพ2017นะท่านไปค้นดูได้นะครับชีวิตคู่ขนานกับน้องเนเน่เลยท่านเนเน่คงรู้จักแหละนะครับเราจะได้ศึกษาชีวิตของเธอมันคือเธออยู่กับพ่อและแม่เหมือนกันเลยนะครับพ่อแม่ก็อุดหนุนสนับสนุนแต่แม่ตายเป็นความเศร้า มันเกิดแรงโดนใจให้เธอเล่นกีตาร์โปร่งนะครับแล้วก็เล่นเพลงคัฟเวอร์เพลงช้าเพลงร็อกเพลงป๊อปเพลงอะไรแต่จะไม่ออกโฉ่งฉ่างแบบฮาร์ดเมทัลล็อกโลหะระเบิดเสียงเจียวเจ้าเหมือนอย่างเรเน่อันนี้เป็นพ็อปเมทัลฮาร์ดร็อกนะรุ่นหลังนะครับอลิชล็อกเนี่ยไพร็อกงดงามครับเวอร์เพลงเป็นตัวของตัวเองเขียนเพลงเองมาไม่ต่างอะไรกับเนเน่เลยพ่อก็อยู่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับคอยถ่ายภาพคอยจัดทานคอยกันไม่ให้พวกมาเกเรมากวนลูกสาวฉันอะไรอยู่เป็นเวลายาวนานนี่คืออาลีเชอร์ล็อกเกิดเมื่อปี2005นะอาลีเชอร์ล็อกท่านไปค้นดูได้แล้วอ่านประวัติเธอดูได้เลยนะครับว่าที่ผมประทับใจเมื่อหลายปีมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้เล่านะครับเพราะไม่มีจังหวะนะครับเธอเริ่มโด่งดังจากท้องถนนทีวีค่ายเพลงทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาก็เชิญเธอไปออกรายการเธอก็ไปออกรายการ Ellen DeGeneres ที่อเมริกานะครับคนก็รู้จักเธอมากขึ้นหลังจากนั้นค่ายเพลงก็เชิญเข้าค่ายเพลงให้เข้าจ่ายเงินทำสัญญาพ่อบอกไม่ยอมพ่อของแอลลี่เชอร์ล็อกบอกว่าอันนี้ผมประทับใจมาหลายปีแล้วนะครับเวลาพูดถึงเรื่องการศึกษาทีไรเธอบอกไม่ได้อย่าเพิ่งเร็วนักไม่ต้องรีบดังค่อยๆไปเล่นบนท้องถนนที่ดับลินประเทศไอร์แลนด์นะครับเป็นเด็กไอริชนะครับที่เมืองดับลินเล่นอยู่ที่นั่นนะครับทุกวันนี้อาจจะไม่เจอแล้วมีคอนเสิร์ตเยอะแยะเลยนะครับพ่อบอกว่าลูกต้องเรียนหนังสือให้จบเรียนให้จบร้องเพลงข้างถนนเป็นบัสเกอร์ไปเรื่อยๆถ้ามีจังหวะใครก็เชิญเพื่อการกุศลก็ไปตามโบสถ์ตามเมืองอะไรพวกนี้ทำงานให้กับชุมชนแต่อย่าไปโด่งดังจังหวะเหมาะก็นานๆไปทีนึงแล้วก็กลับมาเล่นตามท้องถนนตามเดิมหนูต้องเรียนให้จบครับเนเน่ยังเรียนไม่จบม.6นะครับอันนี้ไม่ต้องเรียนแบบแต่ผมเล่าให้ฟังว่าผมชอบพ่อของแอลลี่เชอร์ล็อกเพราะว่าบอกว่าลูกต้องเรียนให้จบนะแล้วคนหาตัวไม่จำเป็นต้องเข้ามหาลัยนะครับจะต้องเรียนมัธยมให้จบแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ดำเนินชีวิตต่อไปเนเน่รอยัลลองไปอ่านประวัติดูเธออาจจะรู้จักแล้วล่ะนะไม่โอ้โหคนในวงการเธอต้องรู้จักมากกว่าผมอยู่แล้วผมคิดว่าพอไปดูประวัติเนี้ยเด็ก2015-2017เนี่ยคือแอลลี่เชอร์ล็อกนะแล้วในปัจจุบันแอลลี่เชอร์ล็อกนะเป็นสาวเต็มตัวอันนี้ภาพ2021นะครับตัวใหญ่เป็นสาวมีแฟนเพื่อนก็ยังมาเล่นอยู่เพื่อนผู้ชายเด็กผู้ชายที่เล่นดนตรีข้างถนนมาด้วยกันก็เหมือนเนเน่กับเพลงวงโอโซนนะครับก็มาเล่นด้วยกันแล้วเธอก็จะเปิดโอกาสให้คนอื่นมาเล่นด้วยเสมอนะแล้วในที่สุดเธอก็รับงานพ่อจะจัดการจะไม่เข้าค่ายเพลงจะไม่ทำสัญญาอะไรกับใครจะออกทัวร์ของตัวเองแล้วก็แต่งเพลงเองลงทุนเองมีเอกลักษณ์พิเศษในวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแอลลี่เชอร์ล็อกในฐานะเด็กข้างถนนที่เล่นดนตรีแลกกับเงินเปิดหมวกหรือเปิดกระเป๋ากีตาร์เนี่ยครับแม่ตายไปก่อนเธอก็โศกเศร้าแต่งเพลงถึงแม่เหลือแต่พ่อนะครับน้องเนนี่รอยัลเนี่ยมีทั้งพ่อและแม่เพราะฉะนั้นย่อมจะเข้าใจชีวิตแล้วจะประคับประคองน้องให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมเธอจะบริจาคเงินเพื่อการกุศลเล่นดนตรีแล้วรับงานตามจังหวะที่เหมาะสมเสมอแล้วมาดูสิครับนี่ผมมีอัลบั้มล่าสุดของอาลิเชอร์ล็อก2025นะครับ Damage Control Tour 2025เธอมีทัวร์ไปทั่วยุโรปอังกฤษยังไม่เคยเห็นมาเมืองไทยนะครับผมยกตัวอย่างทัวร์ของแอลลี่เชอร์ล็อกเฉพาะเดือนกันยายนนะครับปัจจุบันนี้แต่เธอก็ยังคงกลับบ้านแต่งานจะยุ่งแล้วล่ะนะครับเด็กๆหนุ่มสาวอาจจะรู้จักแล้วนะครับถ้ายังไม่รู้จักเข้าไปในเว็บไซต์ alicherlock.com ทัวร์จองตั๋วนะนี่เฉพาะเดือน9เดือนกันยายนนะครับเลเมริกอังกฤษนะครับกาลเวเวียนนาสตุตการ์ดเยอรมันออสเตรียดับลินไอร์แลนด์เบลฟาสต์ไอร์แลนด์วินเทอร์ทัวร์อังกฤษเอดินเบิร์กสกอตแลนด์ปารีสเนี่ยวันที่2 3 4 5 6 7 9 10เดือนกันยายนกันยายนนะครับ11กันยานิวคาสเซิล12กันยาลีด13แมนเชสเตอร์14เบอร์มิงแฮม15มิลตันคีนส์16ลอนดอน17ไบรตันขอประทานโทษวันที่20ของเรา25แล้วใช่ไหม20ไปเล่นที่เบลเยียมบรัสเซล21อัมสเตอร์ดัม22โคโลน23แฟรงก์เฟิร์ตตัวหมดแล้วเล่นจบแล้วเดี๋ยววัน27มะรืนนะครับเล่นที่เบอร์ลินเยอรมัน29ที่วอร์ซอว์โปแลนด์นี่ไงลูกสาวแห่งชาติของไอร์แลนด์ พ่อบอกหนูเรียนให้จบเล่นข้างถนนต่อไปรับงานเป็นของตัวเองตามความเหมาะสมดูแลชุมชนเพื่อนฝูงที่เคยร่วมกันมาแล้วก็บริจาคเงินหรือว่าทำงานตามจังหวะเหมาะสมเหลือเฟือครับเพราะว่าเธอมีคอนเสิร์ตแทบจะทุก2วันหวังว่าจะไม่เหนื่อยจนเกินไปนี่เป็นแบบอย่างนะผมคิดว่าได้จังหวะที่จะเล่าเรื่องของอลิเชล็อกเพราะว่าผมตามดูแล้วก็เออผมชอบเพลงเรียบๆแบบนี้ครับเด็กๆหนุ่มสาวไปดูไม่จำเป็นต้องเรียนแบบเนเน่ร้อยเรียนยากร็อกนี่มันยากนะครับผมพอเข้าใจนิดๆหน่อยๆเล่าพอได้รู้เรื่องผิดๆถูกๆอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเนเน่ร้อยยอดเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะเรียนรู้หมดก็ถึงเวลาThe Warning ไปเล่นหรือไปแสดงตัวในห้องซ้อมที่เนเน่เห็นเธอก็ตกใจแล้วก็รู้จักหมดบอกให้เล่นเพลงอะไรเธอก็เล่นได้ดิงกินพาร์คเธอก็เล่นได้ร้องก็ได้อันนั้นคือ10ปีแห่งความมุ่งมั่นของเด็กผู้หญิงภูเก็ตคนนั้นนะครับเนี่ยผมก็เล่าถึงเด็กผู้หญิงไอร์แลนด์นะครับให้รับทราบไว้ด้วยว่าเธอก็ที่สุดของโลกเหมือนกันแต่มาก่อนนะมาก่อนคนอื่นๆที่แล้วก็น้องเนเน่ก็มาแบบระเบิดแต่ว่าอลิเชล็อกไม่ได้เข้าประกวดอะไรนะครับเธอก็เล่นของเธอไปแล้วก็ใครไปที่ดับลินไอแลนด์ในยุคก่อนหน้าที่เธอจะมีทัวร์กันเยอะแยะเนี่ยครับก่อนหน้าอัลบั้มออกเนี่ยครับผมก็จะเฝ้าดูว่าน้องเนเน่ของเราหรือหลานเนเน่จะมีอัลบั้มอะไรออกมาผมก็จะซื้อจะฟังนะแล้วก็จะเริ่มต้นเรียนวิชาเพลงร็อกแบบอันดามันให้มันรู้เรื่องไปเลยนะครับให้พอรู้แล้วกันนะครับผมมันสายล็อกกับบิลลี่แล้วกันนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องที่ตั้งใจจะคุยให้เข้าใจว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นยังไงไม่ใช่ลูกหลานเราโดยตรงแต่ก็ห่วงใยในฐานะเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนะครับว่าเธอจะไปทางไหนก็ไม่ได้ห่วงอะไรนอกจากว่ามันจะร็อกทางไหนเป็นตัวของตัวเองแล้วกันนะนั่นแหละจะขายได้ดีที่สุดที่อเมริกาที่ศาลสั่งข่าวจาก CNN นะครับศาลสั่งข่าวจากนิวยอร์กไทม์ด้วยว่าไอ้ที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศห้ามไม่ให้ CNN Politico MS Now ไปทำข่าวทำเนียบขาวศาลสั่งบอกไม่ได้ให้กลับไปได้นะครับแต่ทำเนียบขาวยังไม่ยอมให้ CNN เป็นตัวแทนของ TV Pool นะที่เข้าทำเนียบขาวแล้วปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปนิวยอร์กไปสหประชาชาติหรือว่าต้อนรับสีจิ้นผิงเมื่อวานนะครับไม่มีใครไปทำข่าวข่าวน้อยมากโดนัลด์ทรัมป์และโฆษกทำเนียบขาวก็โวยวายอ้าวก็แกสั่งห้ามแม่เขาทำทุกคนต่อต้านไม่ทำข่าวทำเนียบขาวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้จะกลับเข้าสู่ปกติแล้วนะครับหมดเวลาพอดีขอให้ประเทศไทยโชคดีมีความสุขวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมัน

0: ต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
0: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารทุกพฤหัส
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่ฝนพรำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่วันศุกร์ที่พวกเราก็ติดตามลุ้นตามเชียร์กับหลายเหตุการณ์นะครับสภาพฝนฟ้ารวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับที่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องที่น่าระทึกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนนะครับก็เป็นวันศุกร์ที่เรานำรวบรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆในสัปดาห์มาเป็น News of the Week ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็มีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะข่าวใหญ่แล้วก็ยังกำลังดำเนินอยู่อย่างการประชุมสุดยอดของผู้นำจีนและสหรัฐที่สหรัฐอเมริกานะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจหรือว่ายังติดขัดยื้อยุดไม่คืบหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันโดยถึงเรื่องการค้านะครับทุนจีนที่แผ่กระจายไปทั่วโลกนะครับหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ประกอบกับที่นายสีเดินทางไปที่สหรัฐด้วยเรื่อง AI นะครับยกระดับไปอีกขั้นแล้วจากคำเตือนว่าอันตรายถึงขั้นทำลายล้างมนุษยชาติรัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยนะครับแล้วก็มาเลือกมาเปิดเผยในการในวาระการประชุมใหญ่ที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยนะครับว่า AI แฮกรัฐบาลแฮกเว็บไซต์ระบบของรัฐบาลเป็นครั้งแรกเท่าที่รู้นะฮะยังมีวงเล็บด้วยเท่าที่รู้ไม่รู้เคยเกิดขึ้นหรือเปล่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเอเชียนเกมนะครับผลงานของนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรรวมไปทั้งการขยายวงนะครับเรื่องของการรณรงค์เพื่อยุติสงครามเรียกร้องสันติภาพในกาซาแล้วก็ชะตาชีวิตของชาวปาเลสไตน์ฟรีปาเลสไตน์คำนี้ในวงการบันเทิงมันก็เริ่มเสียงดังขึ้นดังขึ้นนะครับจะไปติดตามกันด้วยรวมไปถึงในวงการบันเทิงที่ต้อนรับนะครับดาวดวงใหม่อย่างน้องเนเน่รอยัลครับหรือน้องรัติการอํารอยอํารอยของเราก็ชัดเจนแล้วนะครับไม่ผิดคาดไม่ผิดโผเป็นไปตามที่ทั่วโลกก็คาดการณ์ไว้นะครับว่าเธอจะต้องคว้ามงลงแน่นอนเราจะติดตามไปด้วยว่าจากนี้ไปนะอนาคตของเธอเป็นยังไงความคาดหวังของคนทั้งโลกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สีสันต่างๆด้วยก็ยินหนึ่งชั่วโมงของเราวันนี้ที่นำเสนอเป็น News of the Week of the Week นะครับคุณสังกามาเข้ามาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับในช่วงแรกครับ
4: ช่วง News of the Week
2: ครับก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการเยือนสหรัฐของนายสีจิ้นผิงนะในขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าจะตื่นเต้นนะครับแม้ว่าจะเต็มไปด้วยพิธีการการสรรเสริญเยือนยอนะครับตั้งแต่การลงจากสนามนะลงจากเครื่องบินแล้วในทรัมป์เนี่ยเดินทางไปที่ฐานทัพอากาศนะครับในรัฐแมริแลนด์ก็ติดกับกรุงวอชิงตันดีซีแล้วครับแต่ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยดังนักที่ผู้นำสหรัฐเดินรับเดินทางไปรับผู้นำต่างชาติที่นั่นนะครับก็ใช้วิธีการพูดเต็มรูปแบบพรมแดงมีการบินโฉบของเครื่องบินล่องหนด้วยนะครับแล้วก็มีสุนทรพจน์สปีชอะไรที่อบอุ่นนะครับเต็มไปด้วยการพูดที่อัดแน่นนะครับในสีทิ้งทิ้งยังประกาศมอบแพนด้าเป็นของขวัญ นะครับเปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนใหม่นะบอกว่าสารต่อจินตนาการแห่งมิตรภาพของประชาชน2ประเทศในทรัมป์นะฮะก็บอกว่าหัวข้อต่างๆที่หารือนั้นก็มีทั้งความเร่งด่วนทางด้านความมั่นคงปัญญาประดิษฐ์ AI แต่เขาชอบเรียกว่า ซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์นะครับในทรัมป์นี่ก็ขวางโลกเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแทนที่จะเรียกว่า AI แต่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ชั้นสูงก็เป็นสิ่งที่เขาขวางไม่เชื่อว่า AI เป็นอันตรายขวางสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกแล้วก็ Big Tech นะต่างๆออกมาเตือนนะครับก็ยังบอกว่าเราจะต้องร่วมมือส่งเสริมเสรีภาพความเจริญรุ่งเรืองนะครับไปหารือกันที่ทำเนียบขาวนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารค่ำนะครับก็จะมีผู้นำในวงการธุรกิจแล้วก็ Big Tech ต่างๆนะเจ้าพ่อ AI ต่างๆก็จะไปรวมกันก็มองกันว่านี่จะเป็นวาระสำคัญนะครับเรื่องของความปลอดภัยของ AI ด้วยนะเพราะว่าจีนก็เป็นเจ้าแห่ง AI แล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้าง AI ขับเคลื่อนเร่งนะเป็นตัวนำตัวชุดเศรษฐกิจของเขาเลยนะครับนะก็ต้องลองดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ทำเนียบขาวนะครับของนายสีจิ้นผิงก็ยังคงโฉบไปเรื่องของกับดักทูซิดิสอยู่เหมือนเดิมนะครับกับดักการเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกที่เกิดขึ้นการผงาดของจีนการตกต่ำของอเมริกาที่ในสีจิ้นผิงก็พูดขึ้นมานะครับว่าสะท้อนปรากฏการณ์ในอดีตนะฮะก็มาจากสงครามเพลโลปอนเนเชียนในอดีตนะที่สาเหตุที่สงครามในมหาอำนาจในขณะนั้นนะครับนะระหว่างมหาอำนาจเก่ากับมหาอำนาจใหม่นะครับการชิงชัยกันนะนายสีจิ้นผิงก็ยังย้ำมุมมองนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าจีนและสหรัฐอเมริกาก็มีสภาพภายในประเทศแตกต่างกันเจรจาตรงไปตรงมาลึกซึ้งต่อเนื่องจะต้องเข้าใจกันให้ดีขึ้นแสวงหาจุดร่วมทิ้งความแตกต่างสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับอุปสรรคของขัดขวางนี่มีแน่นอนนะครับสงครามการค้าขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ออกเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นคือตอนนี้มันอยู่ระหว่างการชะลอใช่ไหมเหมือนกับพูดง่ายก็คือการพักรบหยุดยิงซึ่งก็ประกาศต่อเนื่องว่าจะขยายไปจนถึงเดือนมกราคมแต่เชื่อว่าน่าจะก่อนที่จะในสีเดินทางกลับเนี่ยอาจจะมีการขยายต่อไปอีกนะครับจากคำบอกใบ้ของนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะก็แนวโน้มการเจรจาอะไรมันก็ดูมืดมนนะครับสงครามอื่นๆล่ะสงครามอิหร่านสงครามยูเครนก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะว่าสองมหาอำนาจนี้จะมีอะไรที่จุดยืนร่วมกันนะครับจุดยืนร่วมกันก็นอกจากพิธีการยิ่งใหญ่นะซึ่งมันก็แปลกนะคุณสังกมาคุณผู้ฟังลองฉายภาพลองนึกภาพตามไปนะครับในทรัมป์นี่ก็ต้อนรับนายสีจิ้นผิงที่หลายพื้นที่นะครับหลายจุดโดยเฉพาะที่ทำเนียบขาวนะขนาดที่ทำข่าวกันนั้นนะฮะผู้สื่อข่าวของจีนก็เดินทางร่วมคณะของนายสีจิ้นผิงไปด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าสื่อมวลชนของสหรัฐเองนะเจ้าใหญ่ๆ CNN MS Now และก็ Politico กลับถูกในทรัมป์แบนนะฮะประเทศเสรีโลกเสรีกลับถูก
3: โดนแบน
2: คือโดนแบนนะแล้วก็ผู้นำอำนาจนิยมไปยืนเคียงข้างผู้นำโลกเสรีนะครับที่ประกาศตัวเป็นโลกเสรีนะครับแล้วเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นนะก็ถือว่ามันขัดแย้งย้อนแย้งกันมากเลยนะครับจีนเนี่ยหากดูอันดับของ Reporters Without Borders นะครับผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนก็อยู่ในอันดับที่178เกือบโลนะฮะเรื่องของดัชนีเสรีภาพสื่อนะก็จะเหนืออยู่กับเกาหลีเหนือเอริเทรียอะไรประมาณนี้นะครับแต่ครับ ก็ยังมีสื่อเดินทางเข้าไปแล้วก็รายงานข่าวแต่ที่ในทรัมป์เนี่ยก็แบนสื่อถึงแม้ว่าศาลเพิ่งมีคำสั่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีตรงตามเวลาของสหรัฐอเมริกาให้ยกเลิกนะครับมีคำสั่งคุ้มครองให้ยกเลิกการแบนนี้แต่เข้าใจว่าก็ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือว่าสื่อยักษ์เจ้ายักษ์เหล่านี้ก็ยังไม่ได้สามารถเดินทางเข้าไปรายงานข่าวก็มีแต่พลพรรคหรือว่าพันธมิตรวงการสื่อบันทึกภาพไปผมเข้าใจว่าทีวีพูก็อาจจะทีวีพูก็คือ5เจ้าของเขานะครับสื่อโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่5เจ้าที่เป็นระบบทีวีพูของเขาแบ่งปัน ข้อมูลนะเป็นระบบที่ใช้มาหลายสิบปีแล้วแต่ก็หยุดชะงักไปในทรัมป์ยังบ่นเองเลยนะครับว่าข่าวเขาไม่ค่อยมีก็เพราะตัวเองนั่นเองครับแล้วก็ยังมีเกิดเรื่องนะครับถึงแม้ว่าแนวทางทางการทูตจะหอมหวานนะครับแต่ในทรัมป์กลับใช้คำกล่าวที่ขัดกับแนวทางการทูตคุณสันมาก็ไปเรียกมาดามภริยาของนายสีจิ้นผิงนะครับว่ามาดามสีนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่เรียกกันอย่างนั้นนะครับชาวจีนมาดามเผิงถึงจะถูกกว่านะครับเผิงลี่หยวนเนี่ยนะก็เป็นการขัดตรงเดียวก็คงจะถูกล้อถูกอะไรอีกแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับถึงแม้จะบอกว่าเป็นพันธมิตรเพื่อนรักที่ยิ่งใหญ่นะแต่ก็เป็นการฉายภาพที่ดูแล้วในทรัมป์เนี่ยอยากจะถอดแบบนายสีจิ้นผิงซะมากกว่านะแทนที่จะมีการหารือกันเพื่อจัดการหรือหาข้อยุติในเรื่องสำคัญสำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะ AI เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคืนนี้ตามเวลาสหรัฐเนี่ยก็ต้องดูว่าจะมีมักมีผลอะไรออกมาไหมแต่มันดูเหมือนไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับมีแต่เพียงว่าการความแตกต่างระหว่างชาติเสรีกับชาติอำนาจนิยมที่ดูเหมือนว่านายทรัมป์กำลังพยายามถอดแบบซะมากกว่าถอดแบบการครองอำนาจของนายสีจิ้นผิงอิทธิพลบารมีและสิ่งที่เขากำอยู่ในมือคุมชะตาชีวิตชาวจีนแล้วก็อิทธิพลต่างๆทางด้านการเมืองความมั่นคงด้วยนี่ก็เป็นเรื่องแรกของ News of the Week ครับ
5: ต่อด้วยเรื่องจีนเลยนะคุณธนัท คือเราเนี่ยก็กังวลกันเรื่องของทุนจีนใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่นับจีนเทานะฮะแต่เป็นทุนจีนขาวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอเข้าไปในประเทศต่างๆเนี่ยบางประเทศถ้ากฎเขาเรียบร้อยเข้มแข็งก็เป็นทุนขาวแต่ว่าประเทศไหนที่มีความย่อหย่อนของเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะหรือว่านโยบายรัฐบาลก็กลายร่างจีนเทาเต็มไปหมดนี่เอาแง่ง่ายๆจีนขาวก่อนถามว่ามีการเรียกว่าแพร่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกได้อย่างไรมีเครือข่ายนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาตินะคะที่เรียกชื่อย่อกันว่า ICAJ ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าในวงการเนี่ยเขาจะทำงานกันในระดับโลกแล้วก็มีเครือข่ายการทำงานทำข่าวเฉพาะเลยที่มีข้อมูลสำคัญมหาศาลเขาเนี่ยไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องทุนจีนค่ะคุณธนัทว่าเอ๊ะการที่ทุนจีนเนี่ยไปแบบมีอิทธิพลหนักมากหัวข้อของชิ้นงานครั้งนี้เขาพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของจีนที่เริ่มตั้งแต่เขาใช้คำว่านิวซีแลนด์ไปจนถึงละตินอเมริกาเนี่ยแล้วก็ไปทั่วโลกเนี่ยมันมีกลไกอันหนึ่งคือธนาคารนั่นเองถามว่ามันเป็นธนาคารของรัฐที่สามารถที่จะเชื่อมทุนแล้วก็เชื่อมยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ของจีนได้จริงหรือไม่อันนี้คือประเด็นหลักที่เขาไปตรวจสอบนะคะคุณธนัทเขาก็เลยบอกว่าเขาไปพบนะคะว่าธนาคารของจีนเนี่ยก็คือธนาคาร ICBC เนี่ยนะคะมันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฐานะธนาคารจีนขนาดใหญ่มันเป็นของรัฐหรือเปล่านะคะเขาก็เลยอธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปพบว่าในบางพื้นที่นะคะใช้วิธีการผลักดันเป้าหมายทางการเมืองของจีนในทั่วโลกเลยโดยที่มีการเรียกว่าสนับสนุนผ่านทางพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยเอกสารนี่เป็นเอกสารลับนะคะที่เขาไปตรวจสอบ ICBC ก็คือธนาคารเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยนะคะบอกว่า4-5 ล้านรายการนะคะในสหราชอาณาจักรด้วยครอบคลุมที่เขาศึกษาเนี่ยประมาณเกือบ10ปีศึกษาทั้งรายงานลูกค้าธุรกรรมอีเมลภายในอะไรต่างๆเขาพบเลยนะคะว่าเอ๊ะไอ้เจ้าธนาคารเนี่ยมันควรจะต้องมีลักษณะเป็นเหมือนธนาคารพาณิชย์ถูกไหมคะไอ้เจ้า ICBC เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันมีภารกิจอันแรกเลยมันก็ทำกำไรในฐานะธนาคารเหมือนธนาคารทั่วไปแหละแต่ที่สองเนี่ยมันไปสนับสนุนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของรัฐจีนโดยคุณเจมส์เลนช์นะคะซึ่งเป็นอดีตนายธนาคารคนหนึ่งได้อธิบายบอกว่าอ๋อเขาเนี่ยจำเป็นต้องเขาใช้คำว่า please to masters หมายความว่าเจ้านายเนี่ยต้องมีให้เอาใจถึง2คนค่ะคุณธนัทคือใครบ้างคือพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลอีกด้านหนึ่งคือต้องเอาใจผู้ถือหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นจากเอกสารเนี่ยทางเครือข่ายผู้สื่อข่าวนานาชาติสืบสวนสอบสวนเขาบอกว่าที่แท้นะคะเขาไปพบว่า มันตั้งต้นอย่างนี้คือตั้งต้นจากเงินทุนก่อนที่แน่นอนจีนมีมหาศาลโครงสร้างของประเทศต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยทั่วโลกเนี่ยเงินไม่มีใครรวยเท่าจีนเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้จากนั้นเนี่ยมันแปลงร่างค่ะแปลงร่างยังไงแปลงร่างกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะโครงสร้างพื้นฐานยกตัวอย่างเขาบอกว่าธนาคารพาณิชย์ของจีนอันเนี้ยไปสนับสนุนธุรกิจโครงการ BRI ก็คือที่เราได้ยินกันโครงการเส้นทางสายไหมหรือว่าที่เราทราบกันดีว่าจีนเขากำลังขึ้นทางบกเพื่อมีอิทธิพลนะก็เอาโครงการต่างๆเหล่านี้จากนั้นแปลงฐานเป็นทรัพยากรทรัพยากรเสร็จต่อด้วยอะไรด้วยการใช้เทคโนโลยีสำคัญที่ต้องเอาของจีนเท่านั้นแล้วจากนั้นก็ผูกสัมพันธ์ทางการเมืองกับบริษัทกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศอันนี้แหละค่ะคุ้นๆไหมฮะเขาบอกเลยว่าไอ้เจ้านโยบายเนี่ยมันผูกกับนโยบาย Made in China ของจีนตั้งแต่ปี2025แล้วก็ดำเนินต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะสำนักข่าว ICIJ บอกเลยว่าเชื่อไหมบางกรณีนะคะสำนักงานใหญ่ในปักกิ่งเนี่ยถึงขั้นออกคำสั่งให้สาขาต่างประเทศดำเนินการทางการเมืองโดยเฉพาะเลยคือระบุไปเลยบอกว่าต้องสร้างพันธมิตรนะต้องเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นๆให้ได้ต้องขยายการควบคุมอิทธิพลในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญให้ได้อันนี้อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งหรือไม่นะคะที่เราเนี่ยเฝ้าสงสัยกันมานานในโครงการยักษ์ใหญ่หลายโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานว่าเอ๊ะจะเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ดีเวลาเกิดเรื่องหลายอย่างที่มันมีความไม่ปลอดภัยแต่ทำไมเงียบกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าจะเป็นระดับนโยบายรัฐก็ตามเขายกตัวอย่างหัวเว่ยนะคะหัวเว่ยเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นการปล่อยกู้ธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยถูกสหรัฐตั้งข้อกล่าวหานะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการประชุมที่ลอนดอนคุณจัดประชุมฉุกเฉินแล้วก็โอนเงินประมาณ1,000 ล้านดอลลาร์ไปยังจีนและเอกสารเนี่ยยังระบุเลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นเงินด่วนนะคะ emergency cash เพราะฉะนั้นก็เลยถูกตั้งคำถามไงบอกว่าเอาตกลงเนี่ยธนาคารของรัฐจีนคุณทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จีนด้วยหรือไม่อันนี้มันก็เลยทำให้มีเขาเรียกว่ามีความไม่โปร่งใสหรือเปล่าในขณะที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชนทั่วไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ามันควรจะต้องมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทางลอนดอนหรือทางอังกฤษทราบไหมว่าหัวเว่ยทำแบบนี้ก็ทราบนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มีการตั้งคำถามด้วยว่าและจะทำยังไงนะคะส่วนอีกกรณีมีรัสเซียด้วยค่ะคุณธนัทรัสเซียเนี่ยทางสำนักข่าว ICIJ บอกว่าธนาคารของจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เชื่อมโยงกับรัสเซียทั้งที่บริษัทนั้นเนี่ยตามมาตรการคว่ำบาตรและต้องโดนคว่ำบาตรอยู่ซึ่งก็คือบริษัทโนริสิกนิเกิลนะคะเป็นบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของรัสเซียเลยด้วยเหตุนี้เขาก็เลยยิ่งสงสัยกันใหญ่ว่าสาขาของจีนในต่างประเทศให้เงินบริษัทโนนิเคิลของรัสเซียรวมถึงสินเชื่อสกุลเงินจีนด้วยทั้งที่สหรัฐกับอังกฤษณตอนนั้นเนี่ยกำลังจำกัดการทำเข้านิเคิลจากรัสเซียมันก็เลยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพใหญ่นะคะว่าโอ้โหแร่สำคัญขนาดนี้ต่ออุตสาหกรรม EV ต่อแบตเตอรี่มันก็เลยเชื่อมโยงว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำไมทั่วโลกถึงกลัวทุนจีนแล้วมันมีกลไกที่ทำงานแบบซับซ้อนด้วยขนาดสิ่งที่คิดว่าเป็นของเอกชนหรือเป็นของรัฐนะคะไม่ควรจะมาแตะในระดับนโยบายแต่ก็ยังดำเนินการเช่นนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะของทางสำนักข่าว ICIJ ที่รายงานและนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งของเช้าทันโลกค่ะ
2: ครับหลังจากที่มีคำเตือนจากนักวิจัยพัฒนา AI หลายคนนะครับรวมถึง CEO ของบริษัทใหญ่ๆ ในเรื่องการอันตรายของ AI แต่คำเตือนว่าสามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้นะ
5: ค่ะคุณธนาคะสัญญาณน่าจะมีปัญหานิดนึงนะคะคุณธนัทน่าจะพูดถึงเรื่องเชิญต่อเลยค่ะค่ะเชิญต่อเลยค่ะเมื่อสักครู่สัญญาณหายไปยาวๆเลยค่ะเริ่มใหม่ได้เลยนะคะ
2: ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางออสเตรเลียนะครับได้เปิดเผยออกมาว่าถูก ถูกแฮกนะครับแล้วก็นายอัลเบเนซีนะครับแอนโทนีอัลเบเนซีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ได้ประกาศขณะเดินทางไปที่นิวยอร์กนะครับร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติถือโอกาสนั้นนะว่าเกิดขึ้นนะครับแล้วไม่ได้เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วโดย OpenAI นะ AI ของบริษัท OpenAI เอเจนต์ของ OpenAI เนี่ยแฮกนะฮะระบบของรัฐบาลแล้วก็บริษัทกลับเพิ่งแจ้งมานะครับเพิ่งแจ้งมาวันที่10เมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เองนะครับแล้วก็เจ้าที่ของออสเตรเลียก็เพิ่งจะได้รู้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแจ้งเตือนแบบโดยตรงนะส่งอีเมลไปทางอินบ็อกซ์ธรรมดานะครับก็ตำหนิอยู่ไกลๆว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับผู้นำออสเตรเลียบอกเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และล้มฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ละเอียดอ่อนของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการด้านประกันสุขภาพนะครับหรือว่าเมดิแคร์ของเขาเนี่ยแล้วมีเว็บไซต์อื่นอีก3แห่งด้วยอันนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเป็นการเกิดขึ้นโดยที่ AI ทำของมันเองก่อการมันเองแฮกมันเองโดยที่มนุษย์ไม่รู้เห็นนะครับมนุษย์อาจจะใช้ AI เนี่ยไปแฮกนะโจมตีล้วงข้อมูลนะก่ออาชญากรรมมาแต่นี่มัน AI ทำด้วยตัวของมันเองนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันก็ตอกย้ำคำเตือนว่ามันจะควบคุมไม่ได้นะครับนายอัลเบเนซีก็ถือโอกาสนี้ไปป่าประกาศนะครับใช้คำนี้ก็ว่าได้เพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะนะครับมีช่วงเวลาที่ทราบมาแล้วเนี่ยระยะหนึ่งแต่ก็คำเข้าใจได้ว่าอาจจะต้องสืบสวนสอบสวนแต่การไปประกาศที่นิวยอร์กขณะที่ผู้นำทั่วโลกเนี่ยไปรวมตัวกันและ AI ก็เป็นวาระสำคัญหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยกระดับนะครับ PR ของรัฐบาลไปด้วยในฐานะอะไรล่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับคุณจำกันได้ออสเตรเลียเป็นผู้นำเรื่องของการปกป้องและการต่อสู้กับ Big Tech ต่างๆ AI ต่างๆนะครับเขาก็เพิ่งจะเสนอนะฮะรัฐบาลของนายอัลเบเนซีเนี่ยเพิ่งเสนอที่จะควบคุมเรื่องของอัลกอริทึมอันนี้คือไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับมาตรการควบคุมอัลกอริทึมที่เข้มงวดนะนอกจากห้ามใช้สื่อออนไลน์ในหมู่เยาวชนไปแล้วก่อนหน้านี้นะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับมาอีกขั้นหนึ่งนะครับมาตรการควบคุมอัลกอริทึมคือจะไม่เสิร์ฟนะไม่ให้ปล่อยอิสระสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆเสิร์ฟผู้ชมผู้ใช้อย่างเสรีอย่างที่เราทราบนะครับอัลกอริทึมก็เป็นอันตรายเช่นกันนะแต่ก็ผิดกับที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยต้องการเปิดเสรีนะครับทั้งสองก็เพิ่งเจอกันด้วยที่นิวยอร์กนะครับรวมถึงแว่นตาอัจฉริยะที่กำลังออกมาเปิดตัวกันมาเนี่ยนะครับก็จะควบคุมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้บทบาทของออสเตรเลียแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการเป็นแนวหน้าการต่อต้านเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของเขาที่จะผลักดันเรื่องนี้ถึงแม้อย่างไรก็ตามเนี่ยจะเป็นปัญหากับบริษัท AI บริษัทเทคโนโลยีต่างแต่ชาวออสเตรเลียเขาเห็นดีเห็นงามด้วยคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นแล้วหากว่าออสเตรเลียเนี่ยจับเรื่องนี้ได้ผลักดันได้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นายอัลเบเนซีจะเอามาเป็นผลงานนะฮะซึ่งจริงๆแล้วออสเตรเลียเหตุของออสเตรเลียกรณีของออสเตรเลียเป็นครั้งแรกวงเล็บไว้เท่าที่เรารู้เข้าใจว่าแน่นอนนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียอย่างเดียวหรอกรัฐบาลอื่นเว็บไซต์ของรัฐบาลระบบของรัฐบาลคงถูก AI เจ้าไหนเจ้าหนึ่งเนี่ยแฮกไปแล้วนะครับนะแซมอัลแมนในอัลเบเนซีก็ต่อสายตรงคุยกันแล้วนะครับก็แสดงความไม่พอใจถึงเรื่องนี้ก็หารือกันนายแซมอัลแมนแล้วก็บริษัทของเขาโฆษกของบริษัทนี้ก็บอกว่าได้ดำเนินการตรวจสอบควบคุมแล้วก็แจ้งเรื่องนี้ให้กับบุคคลที่3บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่มันก็ไม่มีอะไรชัดเจนเรื่องของการควบคุมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องเท่าทันนะครับต้องมีข้อมูลที่เท่าทันแล้วก็ต้องควบคุมกฎระเบียบก็เป็นที่คาดหวังนะครับว่าการประชุมต่างๆนะครับในวงต่างๆรวมถึงสีกับทําด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะฮะคงจะต้องหาวิธีการในสีที่บอกว่า AI ของจีนเนี่ยมุ่งเน้นความปลอดภัยนะฮะไม่มีทางที่จะหลุดการควบคุมได้เป็นอย่างนั้นจริงหรือแล้วเราสามารถคาดหวังได้ไว้ใจได้ขนาดไหนมันจะไม่ไปถึงวันล้างโลก ได้หรือไม่ครับนี่ก็เป็น News of the Week เกี่ยวกับ AI คำเตือนที่ออกมาล่าสุดครับ
4: ช่วง News of the Week
5: ค่ะตอนปิดเบรกเราดูข่าวอื่นๆกันหน่อยไหมคะคุณธนาธพาดหัวว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ
2: ครับเชิญครับ
5: ค่ะก็เริ่มกันที่ข่าวเดี๋ยวขอเริ่มที่ข่าวเศรษฐกิจก่อนเลยนะคะประเด็นที่ตอนนี้น่าติดตามก็คือเรื่องที่พูดถึงการที่มีการจับตาบริษัทนะคะที่หนีไปในต่างประเทศก็จะเห็นว่ามีความจริงจังนะคะเพราะว่าดูแล้วมันจะกระทบในฝั่งของเงินทุนก็ดีความจริงจังก็ดีนะคะซึ่งทางหน่วยงานทางเศรษฐกิจเขาก็ร่วมกับต่างประเทศนะคะก็ไปไล่จับกลุ่มผู้ที่ไปหนีคดีอะไรต่างๆที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็เริ่มไปพบเครือข่ายนะคะกรรมการที่หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็จะคล้ายๆกับโมเดลของจีนนะคะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยก็ได้ชี้แจงนะคะถึงเรื่องการเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์นะคะโดยได้อธิบายนะคะบอกว่าตอนนี้มันครบรอบความสัมพันธ์การทูตไทยจีนนะคะซึ่งจะครบปี2570ก็จะยกระดับความร่วมมือในการจัดการเรื่องสแกมเมอร์ออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ไทยนั้นได้ไปเยือนจีนนะคะแล้วก็มีประเด็นนะคะเรื่องของงบต่างประเทศนะคะที่มีรายงานว่าตอนนี้มีการใช้งบต่างประเทศไปหลายหมื่นล้านบาททีเดียวนะคะสำหรับในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าเรื่องที่ควรให้ความสนใจคือมีการตั้งข้อสังเกตในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะว่าควรจะต้องหันมาสนใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นข้ามแดนร่วมกันค่ะคุณมนัส
2: ครับส่วนรายการเรื่องความมั่นคงนะครับในยุโรปนั้นก็ทางโปแลนด์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการโจมตีวินาศกรรมที่สถานีดาวเทียมนะครับเป็นการก่อการร้ายนะครับโดยต่างชาติก็ยังไม่รู้ชัดว่าเป็นใครแต่น่าจะเป็นรัสเซียขณะที่ทางหน่วยงานด้านข่าวกรองของเดนมาร์กก็ออกมาตอกย้ำอีกนะครับว่ารัสเซียสามารถโจมตีนาโต้ได้ในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ส่วนอิหร่านก็ประกาศอีกครั้งนะครับว่ากำลังรอคำตอบจากรัฐบาลในโดนัลด์ทรัมป์ถึงข้อเสนอจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน6วันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอิหร่านนั้นกำลังรอนะครับว่าจะยังไงนะครับตัวเองก็รออยู่แล้วว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นสหรัฐเท่านั้นที่กำลังต้องให้คำตอบนะครับส่วนที่การประชุมสหประชาชาตินะครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็เพิ่งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับก็ตอบโต้คำกล่าวหาต่างๆที่หลายชาตินะครับได้ประณามการกระทำของอิสราเอลในการตั้งถิ่นฐานในการปราบปรามในการทำสงครามกาซานะฮะเขาก็ยังย้อนกลับนะครับแล้วย้อนกลับนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกับข้ามกับการล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่คำกล่าวหาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ยังมีการประชันปะทะกรรมกับนายโซลานมันดานีนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กด้วยนะครับว่าเป็นคนที่ต่อต้านชาวยิวนะฮะเอาละครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีหลายเรื่องเนี้ยน่าสนใจให้ติดตามทั้งเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะครับน้องเมเน่
5: ใช่ใช่
2: แล้วก็ฟรีปาเลสไตน์นะครับว่าขณะนี้แทรกซึมหรือว่ากระจายไปในวงการบันเทิงอย่างไรบ้างพักกันสักครู่ครับ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
6: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
7: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
10: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
10: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI

0: at Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบกันน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ครับ6:39 นนะครับกลับพบสู่ชาร์จโลกในช่วงที่2เราไปต่อกันเลยในช่วงบิ๊กสตอร์News of the Week ช่วงที่2ครับ
7: ช่วง News of the Week
6: ครับก็เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับใช่ไหมเฉพาะในไทยนะคุณสังกมาน้องเนเน่รอยัลก็เรียกว่านอนมานะครับเธอแล้วนอนบนเวทีจริงๆ
8: คุณนั้นมั่นใจใช่ไหม
6: ก็ต้องว่าโอ้โหมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์
8: ม
6: ั่
8: นใจอยู่แล้วใช่ไหมค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากรายการเราจบนะคะสักประมาณ8 โมงเช้าของเมื่อวานนี้ก็โอ้โหคนไทยนี่แบบสุดๆเลยนะคุณนันดิฉันเห็นแบบโอ้ใจจดใจจ่อมากนะคะโอ้อัดคลิปแสดงความดีใจร้องไห้เขาสร้างตำนานคนไทยคนแรกนะคะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกา Got Challenge ได้สำเร็จนะคะก็โอ้โหวัยแค่16ปีเท่านั้นเองนะคะคว้าแชมป์ซีซั่น21ไปได้นะคะในถือว่าเป็นการสร้างตำนานอย่างแท้จริงนะคะน้องเนเน่เดี๋ยวดิฉันเอาชื่อจริงหน่อยละกันน้องรัติการอำลอยนะเราไม่ค่อยคุ้นชื่อจริงน้องนะเรียกกันเนเน่นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์จริงๆโอ้โหตอนที่ได้รางวัลน่ะบุญธนัท
6: ครับ
8: ตอนประกาศอ่ะกล้องเนี่ยก็จับหน้าน้องเนเน่กับคู่แข่งแล้วก็บรรดาผู้คนที่ไปเชียร์ถูกไหมฮะเสียงเนี่ยตะโกนลั่นฮอเลยว่าผู้ชนะคือแล้วมันก็เว้นวรรคใช่ไหมก็ตะโกนเนเน่กันตลอดเลยนะคะแล้วก็พอประกาศปุ๊บก็อย่างที่เห็นภาพกันน้องก็ลงไปฟุบอยู่กับเวทีนิดนึงนะคะคงแบบช็อกกันนะคะแล้วก็รวบรวมสติแล้วก็ลุกขึ้นมาคุณธนัทจากนั้นก็เรียกว่าทุกอย่างก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเหนือไปกว่านั้นอีกค่ะคุณธนัทคือคนรุ่นเราอะนะดิฉันคิดว่าคุณธนัทต้องชอบอยู่แล้วแต่ดิฉันเนี่ยเป็นวงที่จำได้เลยว่ายอมทุบกระปุกอะตอนเข้ามาเมืองไทยยอมที่จะทุบกระปุกไปดูเลยคือลิมคินพาร์คคือไม่รู้จะตำนานยังไงอะคุณธนัทตำนานของตำนานอะแล้วออกมาร้องเพลงกับน้องเนเน่เต็มวงนะอันนี้เดี๋ยวให้คุณธนัทเล่าเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่น่าสนใจกว่านั้นคือดิฉันนี่ไม่ใช่สายเพลงร็อกนะแต่คุณธนัทเนี่ยก็จะแบบมีเพลงเป็นนักดนตรีอยู่แล้วเขาบอกว่าเพลงที่เธอเลือกมาจนได้แชมป์เนี่ยมันเป็นที่สุดของการเลือกอ่านใจคนอเมริกันเพราะว่าการโหวตครั้งนี้เนี่ยใช้เสียงอเมริกันชนล้วนๆเลยนะคะคุณธนัทอันนี้คุณธนัทเล่าหน่อยเพลงนี้มันสำคัญขนาดไหนเขาบอกว่าผู้ชายแบบอายุมากๆแมนๆเนี่ยร้องไห้กันเป็นแถวเลยนะคุณธนัทคะ
6: เพลงที่ใช้ประกวดรอบสุดท้ายใช่ไหมฮะ Seven Nation Army ก็เป็นของ The White Stripes นะฮะก็ออกมาตั้งแต่รุ่นแล้วเกือบประมาณ20 กว่าปีแล้วนะ2004-2003แถวนั้นนะครับก็จริงๆแล้วคนไทยฟังอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ผมว่าไม่คุ้นเคยแต่จริงๆแล้วมันจะแทรกในรายการกีฬาเยอะเลยในคุณกันสุนสังมาอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคำร้องไงจะเป็นลิฟที่เราได้ยินอ่ะตึงตึงตึงตึงนั่นแหละเป็น

0: ็นเพลงแบบคลาสสิกในวงการอยู่แล้วนะครับที่เธอเลือกมาเพลงลักษณะที่แบบเป็นตัวเด่นจริงๆนะฮะจนกระทั่งมา
1: ความหมายด้วยนะคุณธนัท
0: ความหมายจริงๆแล้ว Seven Nation Army ฟังดูเหมือนกองทัพเหมือนกับปลุกใจฮึบเขิมแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับคืออย่างนี้คนอเมริกันเนี่ยอย่างผมเคยไปใช้ชีวิตที่อเมริกาก็รู้จักร้านชื่อว่า Salvation Army คล้ายๆกับหลวงพ่อพยอมนี่แหละก็คือคนเอาบริจาคของอะ Salvation Army ก็คือเอาของเก่าเอาไปบริจาคแล้วเขาจะได้เอาไปขายเอาเงินมาเพื่อเป็นการกุศลแต่คุณวงนี้ในวงนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ก็นำเพลงนั้นมาแต่งตั้งแต่สมัยเด็กๆเขาฟังเนี่ยเขาฟังผิดเพี้ยนไปแต่ก็นำมาใช้เพื่อสื่อความหมายว่าคนเนี่ยชอบนินทาลับหลังต้องต่อสู้เมื่อโด่งดังแล้วก็มีคนซุบซิบนินทาต้องต่อสู้เรื่องนี้นะด้วยตัวเองประมาณนี้นะครับไม่เกี่ยวกับกองทัพเลยทั้งสิ้นแต่เนื้อหาทางดนตรีนะครับเนื้อกลิ่นของเพลงเนี่ยมันก็เป็นที่จดจำนะ
1: ซึ่งดิฉันเข้าไปดูเนี่ยคุณธนัทเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสักนิดหนึ่งแล้วกันที่คุณธนัทพูดดนตรีมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเนื้อเนาะแต่มันก็จะเป็นแบบความเผิมนะฮะซึ่งน่าสนใจว่าดิฉันเข้าไปดูในต้นฉบับของเพลงนี้นะคะเขาก็บอกว่าคนเนี่ยปรากฏว่าคนเนี่ยเขาไปเขียนต่อท้ายเต็มเลยคุณธนัทบอกว่าใครมาฟังอันนี้ย้อนหลังจากที่ดูคอนเสิร์ตเนเน่บ้างปรากฏว่ายอดวิวมันเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนเป็นการปลุกลมหายใจร็อกเกอร์เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ไอ้นี่แล้วไงคุณธนัทไม่ได้อินกับเพลงร็อกแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงความเป็นอันเดอร์ด็อกอ่ะคือคนที่แบบไม่ได้เป็นตัวเต็งอ่ะไม่ได้เป็นตัวเต็งเพราะนั้นเนเลือกเพลงเจ๋งมากๆนะเป็นเด็กเอเชียเด็กประเทศเล็กๆกับไปสู้กับประเทศใหญ่ๆแล้วก็มาสะท้อนถึงจิตวิญญาณใช่ไหมคะที่ฉันเจอว่าจิตวิญญาณของผู้คนในสมัยก่อนเพราะมันพูดถึงอเมริกันในอดีตแล้วมันบอกว่ามาเลยจะมาเซเว่นเนชั่นอาร์มี่กองทัพ7ชาติมาฉันก็ไม่กลัวฉันก็จะสู้แล้วมันก็เลยเขาเรียกว่าทัชใจคนอเมริกันมากๆเขาบอกอ่านเกมเก่งมากๆเลยในการเลือกเพลง
0: จริงๆการเรียบเรียงอะไรต่างๆนี่กลิ่นมันจะคล้ายๆกับก่อนหน้านั้นนะครับคล้ายๆกับแบ็คโฮซันเงินมีเอื้อนมีช่วงเบาช่วงแผ่วแล้วก็แผ่เสียงร้องคล้ายๆกันแต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยเอามาคล้ายๆกับเจ้าของต้นตำรับก็คือใช้กีตาร์กับกลองร่วมกันก็มีนักมือกลองเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็กลายเป็น
1: ใครครับคณะ
0: ที่คนหนึ่งนะเป็นมือกลองของรายการเขาอะนะฮะตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นวง The Warning นะฮะล็อกเกอร์สาวอีกกลุ่มนึงคราวนี้มาดูเมื่อตอนประกาศผลก็เป็นเพลง The Emptiness Machine นะครับอันนี้ก็น่าสนใจก็ทำให้คนมองกันอีกครั้งนะครับว่า Girl Power เป็นยังไงเป็นการเหมือนกับจับมือรวมพลังลิงกินผักที่คุณกันธิกาให้คุณจักรมาไปชมเนี่ยนะตอนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นยุคใหม่ของเขาแล้วนะสมัยก่อนที่โด่งดังมากๆเนี่ยจะมีนักร้องชายเชสเตอร์เบนนิงตันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดครับเขาก็เสียชีวิตไปโดยก่อนเวลาควรนะครับคล้ายๆกับวนคนในวงการอีกหลายคนเพื่อนๆ เขาแบล็คโฮซันนะฮะก็เหมือนกันนะครับอำลาโลกไปแบบนั้นก็เลยเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วเพลงนี้ออกมา Emptiness Machine เป็นเหมือนกับเปิดยุคใหม่เพราะว่ามีสมาชิกใหม่ที่เป็นเวทีที่เห็นนะฮะผู้หญิงคนนั้นนะครับเอมิลี่เนี่ยนะครับเพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่คุณงั้นสังกมาม
1: ิน่าไม่น่าดิฉันรู้จักแต่เพลงน้ำอ่ะคุณธนั
0: ท
1: นำที่แบบเป็นเพลงที่เราต้องกระโดดกันตอนวัยรุ่นนะ
0: เมื่อวานนี้น้องนิ่งก็จะร้องในท่อนของผู้ชายร้องคุณไมค์ชิโนดะนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกก่อตั้งคนหนึ่งเขาเนี่ยก็ร้องท่อนนั้นแทนแล้วส่วนท่อนของผู้หญิงเอมิลี่ก็ร้องไปนี่ก็เป็นจุดยุคใหม่ของวงนะครับที่มีผู้หญิงเข้ามาร่วมแล้วก็เป็นซิงเกิลก่อนหลังจากที่เสียนักร้องไปก็หยุดพักไปนานเลยนะฮะจนมาเปิดตัวกลับมาใหม่นี่แหละครับก็กลายเป็นกลิ่นอายดั้งเดิมของวันแล้วเมื่อวานนี้ใครฟังนะครับใครเป็นแฟนลิงกินพาร์คนี่ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องนี่ร้องเหมือนเป็นสมาชิกเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเลยเนาะ
0: ใช่ครับอาจจะโอ้โหเรียกว่าสะท้อนกลิ่นอายอัตลักษณ์ของวงได้เลยการ

0: ดเสียงอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ใช้ถ้อยคำทุกอย่างเนื้อเพลงเนี่ยดุดันนะเสียดายที่เวลาน้อยไปหน่อยอย่างเพลงวันประกวดชิงชนะเลิศก็น้อยไปหน่อยนะท่วงที่ไฮไลท์นั้นโอ้โหหลายคนก็บอกว่าคนกูรูนักวิเคราะห์ต่างๆเสียดายอยากจะฟังอีกเพราะมันยังไม่จุใจอ่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเวลาน้อยแต่เธอก็สามารถแสดงผลงานแสดงเทคนิคแสดงกิมมิกนะครับทั้งเรื่องของการร้องการเต้นการควบคุมเวทีเนี่ยได้อย่างโดดเด่นจริงๆครับ
1: มันก็มีเกร็ดและเกร็ดน้อยอะไรตามมาตลอดเลยนะคุณธนัท
0: ครับ
1: อย่างกรรมการคนหนึ่งที่ชื่อว่าโฮวี่เนาะนะคะก็เรียกว่าเชียร์ตลอดแล้วก็
0: โฮวี่เป็นเดียว
1: แล้วก็กรณีของกรรมการแต่ละคนน่ะโอ้โหคุณ KSI อ่ะยังบอกว่าโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ดูโชว์คุณแล้วบอกผมเป็นแฟนคลับคุณเลยนะนี่มันหลุดโลกไปแล้วเขาบอกว่าคุณควรจะภูมิใจในตัวเองสุดๆเลยมันบ้าจริงๆนะแล้วก็คนที่แบบว่าลุ้นกันตั้งแต่คราวที่แล้วอ่ะอดีต Spice Girl คือ Mel B นะคุณธนัทที่ตอนแรกพูดแบบว่าอุ๊ยอ้อมไปอ้อมมาจะกดปุ่ม Golden Buzzer ให้หรือเปล่าจะเข้ารอบหรือเปล่าจำได้ไหมคราวนี้มาแบบว่าเธอบอกเลยบอกโอ้โหฉันดีใจมากๆเลยที่กดปุ่มให้เธอไม่เพียงแต่เธอจะมีแบบมีสเตจที่ลึกลับน่าค้นหาแต่เธอเนี่ยฉันชอบอันนี้มากแต่เธอมาจากที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทยฉันชอบไปที่นั่นมากๆเธอไม่เหมือนใครและอายุแค่16ถ้าเธอไม่ชนะเนี่ยฉันจะขายบ้านโฮวี่ทิ้งซะเลยหมายถึงบ้านกรรมการอีกคนนึงเนาะเนี่ยเมลบีนี่แสดงออกมากๆว่ารักภูเก็ตรักประเทศไทยมากๆนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งโซฟีเวการ่านะคะกรรมการคนหนึ่งผู้หญิงที่บอกว่าโอ้โหฉันว่าโลกนี้กำลังบ้าคลั่งนะเนี่ยเธอไม่เหมือนใครจริงๆพวกเขาดูเธอเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะแล้วก็แน่นอนโฮวี่เป็นประดันไปซะแล้วนะคะก็กรรมการอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคุณยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเลยฉันยืนอยู่กับพ่อของเธอไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบต่อ
0: ทำยืนยอจากกรรมการเหล่านี้แล้วก็ครูหลายคนนี่ไม่ได้เกินเลยไปไหนคุณฝั่งเราคนไทยทุกคนก็มองแล้วฟังแล้วบางคนอ่ะว่าโอ้โหทำไมอวยกันจังแต่เธอเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงคำที่กล่าวว่า21ปีของรายการนี้เธอเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดไม่ผิดเลยครับไม่ผิดเลยนะแล้วก็เป็นภูเก็ตไทยแลนด์ของเราที่ผลิตน้องออกมาก็ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็คำชื่นชมไปถึงครอบครัวแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนี่ก็เป็นเรื่องนิวซอฟต์วิคเกี่ยวกับน้องเนเน่รัติการอมรครับมาถึงอีวอลวงดนตรีอีกเรื่องนึงนะครับคำว่าฟรีปาเลสไตน์เป็นของแสลงมากนะครับในวงการดนตรีวงการธุรกิจวงการอะไรต่างๆแต่แรปเปอร์แม็กเคิลมอร์นะครับเขาปฏิเสธเรื่องนี้ศิลปินชาวอเมริกันนะครับเบนจามินแฮกเกอร์ตี้ชื่อบนเวทีก็คือแม็กเคิลมอร์เขาก็แสดงความเห็นเรื่องฟรีปาเลสไตน์ระหว่างการออกทัวร์พร้อมกับเอ็ดชีแรนนะศิลปินดังระดับโลกเมื่อต้นเดือนนี้ก็พูดคำนี้จนทำให้ถูกถอดออกจากรายการทัวร์นะฮะจากนั้นมาศิลปินที่ร่วมแสดงกับเอ็ดชีแรนก็ถอนตัวไปตามๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชายของบิลลี่เอลิสนะครับคุณฟินิสก็ไม่เอาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หลายๆคนศิลปินจากไอร์แลนด์ด้วยนะครับที่พ่วงไปกับการทัวร์ครั้งนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับทำให้เอ็ดชีแรนก็ต้องออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาบนเวทีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเขาไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถอนตัวขึ้นได้หรือไม่นะครับยอดวิวต่างๆก็ลดน้อยลงไปยอดติดตามของเขาในโซเชียลมีเดียก็ลดหายไปมากเลยนะครับจากเรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจเส้นสนกลในด้านธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเอ็ดชีแรนมากแฟนของเอ็ดชีแรนก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เห็นใจนะครับแล้วก็ยังยืนหยัดสนับสนุนต่อไปแต่มันเป็นอะไรที่สะท้อนมากมายนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณจะเป็นคนในวงการบันเทิงคุณจะอยู่ในวงการดนตรีในหน้าสื่อหน้าจอเป็นดาราดังคุณจะปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้คุณแม็กเกอร์มอร์เขาบอกไว้เลยนะครับตอนนี้หันมาจัดทัวร์เองแล้วทัวร์คอนเสิร์ตของแม็กเกอร์มอร์จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ครับนะแล้วก็ไปที่ดับลินของไอร์แลนด์แล้วก็จะไปที่ปารีสของฝรั่งเศสลอนดอนต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มรอบการแสดงในสหรัฐด้วยเขาประกาศเลยนะครับแม็กเกอร์มอร์ที่ถูกแบนไปเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ออกมาทัวร์ครั้งนี้อยากจะยืนบนเวทีนะครับ ด้วยความหมายที่มีต่อหัวใจเขามากที่สุดก็คือฟรีปาเลสไตน์ปลดปล่อยปาเลสไตน์อุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะฮะผู้ที่ถูกกดขี่ผู้ที่ถูกลักษณะของการล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ควรที่จะมองข้ามเรื่องนี้นะครับหลายคำพูดของเขานี่น่าสนใจมากนะครับว่าศิลปินที่มารวมกันเนี่ยได้แสดงข้อถกเถียงเหล่านี้นะครับเราจะต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใช่ยืนอยู่เฉยๆยืนหลบข้างมันไม่ใช่สิ่งที่สมควรทำนะครับตารางงานของคนวงงานบันเทิงเนี่ยควรจะมุ่งเน้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของความเป็นจริงการตื่นตัวร่วมกันปลดปล่อยไร้สารอำนาจของมหาเศรษฐีนะครับที่อยากจะมีอิทธิพลต่างๆนะพยายามเซ็นเซอร์พวกเรานะครับแต่เราจะไม่หยุดดิ้งผมไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวศิลปินคนเดียวนะฮะมหาเศรษฐีนายทุนจะตัดสินใจมาแทนพวกเราไม่ได้นะครับนะเสียงนั้นอันตรายเกินจะรับฟังหรือนะทุกคนควรให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแสดงความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนี่ก็ได้รับเสียงชื่นชมมากเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นกระแสระดับโลกไปแล้วนะครับสำหรับทัวร์ของเอชชีแลนด์ที่แม็กคือมัวได้จุดประกายฟรีปาเลสไตน์บนเวทีครับ
1: ค่ะเราปิดท้ายกันที่กีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นที่จัดเป็นเอเชียนเกมที่เงียบเชียบที่สุดนะคุณนันเงียบมากๆจนคนล้อเลยนะแต่ว่าก็มาแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยนะคะเราก็ตารางเนี่ยเราทำได้5เหรียญทองนะคะแล้วก็คาดว่าเราวันนี้เราน่าจะได้อีกหลายๆเหรียญหรือว่ามีลุ้นแล้วกันนะคะตั้งแต่กรีธาแล้วกันนะคะวิ่งนะคะของเทพบิวนะที่ในการแข่งขันสามภูริพลบุญสอนนะคะก็สามารถเรียกว่าผ่านเข้ารอบทะลุรอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนัดชิงก็คือ2ทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเวลาที่ทำได้ตอนรอบคัดเลือกเนี่ยโอ้โหเล่นไป 9.95 วินาทีอะคุณชนะ
0: ทำลายสถิติไปแล้วเนาะ
1: ใช่สถิติเดิมนะคะ
0: ก็
1: ทำลายไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันคืนนี้ต่อคุณชนะมีอื่นๆนะคะอย่างเทคบอลที่ทำผลงานได้ดีมากๆนะคะเขาสร้างผลงานสร้างเหรียญให้กับไทยเป็นกอบเป็นกำมากๆนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยถึงแม้จะเป็นอันดับ3นะคะแต่ก็เป็นเหรียญที่เรียกว่าฮือฮามากๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเหรียญนี้มาเรียกว่าน่าจะเป็นนานนะคะก็คือการแข่งขันโปโลน้ำนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะที่เราสามารถทำเหรียญได้เป็นครั้งแรกก็เราไม่เคยได้เหรียญในการแข่งขันเอเชียนเกมอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่ามี3บิ๊กเบิ้มพี่ยักษ์ใช่ไหมคะคราวที่แล้วเราก็ได้ที่4มาค่ะคุณธนันอันนี้ก็เป็นแล้วก็ยกน้ำหนักนี่ก็น่าสนใจมากนะคะได้เหรียญทองแดงมาแต่จะเห็นว่าเอ๊ะคนบอกทำไมเราไม่ได้เหรียญเงินล่ะนะคะก็คือนักกีฬาไทยเนี่ยใจสู้มากคือจะเอาเหรียญทองให้ได้นะไปเรียกน้ำหนักเพื่อจะสู้กับจีนเลยเพราะนี่จะเห็นว่าผู้ที่ไปแข่งขันเราเนี่ยเรียกว่าต้องส่งกำลังใจมากๆแล้วเดี๋ยวเรามีตะก้อด้วยนะคะอันนี้มีลุ้นแน่ๆชิง2ทองนะคะก็พลาดไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ยังจะมีกีฬาพวกขี่ม้านะคะมีบาสเกตบอล3คนมียกน้ำหนักแล้วก็มีแบดมินตันที่ต้องให้กำลังใจต่อกันด้วยค่ะคุณธนัทค่ะค่ะต่อ
2: ช่วง News of the Week
1: ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะเรามีอะไรเบาๆจะเล่ากันไหมคะคุณธนัท
0: ครับก็คงจะเกี่ยวกับปัญหาของคุณเนเน่นะน้องเ
1: นเน่ดีค่ะดีค่ะ
0: เมื่อคืนก็หลังจากที่เสร็จสิ้นนะฮะผมก็รอแล้วเหล่าพลพรรคโอโซนแบรนด์ของเธอเนี่ยจะร่วมกิจกรรมอะไรหรือไม่ผมยังคิดนะครับว่าเธอและน้องๆเนี่ยทั้ง4คนนะครับนอกจากเนเน่แล้วก็จะมีมือกลองชื่อบุญนะคนนี้ก็เรียกว่าตุ้ยนุ้ยแต่ว่ามือกลองของผมจะมาแบบไหนจะแบบรัวกระเดื่องจะรัวแฉจะแบบเฮฟวี่เมทัลจะแบบเบาๆพลิ้วๆเขาทำได้หมดเลยนะครับอายุนี
1: ่
0: 12 13เองนะนะแล้วก็ MK นี่ก็เป็นมือคีย์บอร์ดใช่ไหมมือคีย์บอร์ดว
1: ัน
0: นี้ก็สายหัวได้ใจเรียกว่ากองเชียร์อย่างยิ่งเลยนะครับแม้จะเล่นคีย์บอร์ดขยับตัวไปไหนมากไม่ได้นะแล้วก็มือเบสชื่อว่าช็อปเปอร์คนนี้ก็นิ่งนะครับลีลาแพลวพาวฮิสติเรียของมิวส์นะครับที่เธอนำขึ้นเวทีเนี่ยเป็นไลฟ์เบสนี่เรียกว่าปราบเซียนมากแต่ก็เอาอยู่นะครับในช่องดนตรีเนี่ยที่4จังหวะเนี่ยเพลงนี้รัวขนาด8หรือ16จังหวะต่อช่องเลยอ่ะคุณสังกมานที่ภาพตามออกไหมคือรัวเบสเต็มที่แหละแต่น้องช็อปเปอร์ก็ทำได้ดีมากผมก็สงสัยว่าทั้งหมดเนี่ยกรีทาทับไปอยู่ที่ห้องแข่งด้วยนะครับที่พาสดีน่าห้องฮอลเนี่ยนะครับจะไปร่วมกิจกรรมอะไรกันหรือไม่ผมว่ายังมีนะเมื่อคืนหลังจาก
1: ก็มีใช่ไหม
0: หลังจากที่แข่งเสร็จเนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่ Thank you Party ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะใน LA นั่นแหละก็มีคนไปหลายร้อยคนทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ขึ้นเวทีเล่นกันเหมือนเปิดหมวกที่ภูเก็ตนะครับ
1: ที่ Banana Bay
0: แล้วก็เพลงที่คนอยากฟังไปรวมถึงเพลงไทยด้วยนะครับแต่ผมว่าน้องเนี่ยบอกไว้นะครับว่าจะพาเพื่อนๆเนี่ยน้องๆเนี่ยของเธอเนี่ยไปสวนสนุกกันนะไปสวนสนุกน่าเอ็นดูนะแต่ผมว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรแหละต้องลองตามเชียร์ผมไม่รู้อาจจะเดาผิดก็ได้นะอาจจะไปอัดเพลงสตูดิโอเด็ดๆของวงการกันที่ LA เลยหรือว่าจะไปเปิดคอนเสิร์ตที่แบบเต็มรูปแบบนะตอนนี้คนโหยหามากนะครับไม่ใช่เฉพาะผมว่าคนทั่วโลกนะเห็น
1: ทั่วโลก
0: งานสิงกินพาร์คไปแล้วอ่ะเมื่อวานเนี้ยแบบเต็มวงอ่ะ
1: แบ
0: บอุปกรณ์สิงแสงเต็มที่นะโอ้โหมันเจิดจ้าขนาดไหนคิดดูดินะ
1: แล้วคิดดูพ่อแม่ด้วยนะขนาดพ
0: ่
1: อแม่เนี่ยชื่นชมมากเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นวงร็อกที่แบบผมเกรียนอ่ะทรงนักเรียนแล้วก็ดูเรียบร้อยแล้วเขาบอกเนี่ยลูกเขาจะได้แรงบันดาลใจไม่เห็นต้องอัพยาเลยเป็นร็อกเกอร์อ่ะใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลาว่างเล่นดนตรีด้วยพ่อแม่ก็ชอบวงนี้ไงฮะ
0: ใช่ครับแล้วมีข่าวมาด้วยนะหลายคนคงทราบแล้วว่าเธอจะขึ้นเวทีพร้อมกับวง Avenged Sevenfold นะครับที่สิงคโปร์วันที่13ตุลาคมนี้นะนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายเจ้าแหละผมว่าตอนนี้นะครับที่กำลังกลายเป็นที่จับตาแล้วก็จะไปร่วมกับอีกหลายคอนเสิร์ตนะครับน่าจะโลโซด้วยนะ30ปีโลโซหรือเปล่านะครับต้องติดตามต่อไปแน่นอนว่าเธอจะเป็นแม่เหล็กอย่างดีเลยนะครับทั้งในระดับท้องถิ่นภูเก็ตระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกแล้วก็จากนี้ไปเราก็เฝ้ารอติดตามนะครับเส้นทางอาชีพของเธอจะเฉิดฉายขนาดไหนก็ร่วมเป็นกำลังใจให้เธอและคอยประคับประคอง300คนนี้ไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมธนศิลางกูล
1: ดิฉันสังกมาสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: เช้าทันโลก WorldwideBuild Defense My Food
3: สนับสนุนโดย

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม